้อนอยู่นะคะแบ่งเป็นลำดับชั้นนะคะเราไปดูกันเนาะในเรื่องของกล้ามเนื้อของล่างอันนี้ก็หยิบยกภาพมาประกอบนะคะว่าถ้าอย่างเป็นสัตว์ใหญ่เนาะเป็นตัวโคเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อโครงล่างก็จะจากที่เราเห็นภายนอกประกอบไปที่ส่วนต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อก็คือตัวที่ตัดเข้าไปข้างในแล้วนะคะเป็นเนื้อในก้อนต่างๆเนาะสันนอกสันในต่างๆแบบเนี้ยนะคะสันคอเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่เขาตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อพร้อมต่อการนำไปใช้งานนะคะก็ยังจะแบ่งย่อยแล้วก็ประกอบด้วยเส้นใยต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อตัวเนื้อเองด้วยนะคะต่อมาเข้ามาดูรายละเอียดอีกเพิ่มเติมนะคะว่าในโครงสร้างของกล้ามเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยมัดกล้ามเนื้อเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะไมโอไฟบิลซาร์โคเมียเนาะคราวนี้อธิบายทีละตัวนะคะในเรื่องของมัดกล้ามเนื้อนะคะจะประกอบไปด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อจำนวนมากนะคะที่มาเรียงแล้วก็มารวมตัวกันนะคะแล้วก็พอรวมตัวกันปุ๊บก็เกิดเป็นมัดของกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะจะถูกห่อหุ้มนะคะด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่าเพอริไมเซียมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่าเพอริไมเซียมหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคืออะไรนะคะและถัดไปนะคะเมื่อมัดกล้ามเนื้อมารวมตัวกันหลายๆมัดมารวมกันก็จะได้เป็นกล้ามเนื้อนะคะคราวนี้เส้นใยกล้ามเนื้อคืออะไรนะคะเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของทรงกระบอกนะคะขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์อายุของสัตว์นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เขาอยู่ด้วยนะคะในร่างกายของเขานะคะเส้นใยกล้ามเนื้อแต่ละเส้นใยนะคะก็จะถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่าซาร์โครเลมานะคะตรงเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะรวมตัวกันนะคะรวมกันออกมาเป็นมัดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเซลล์นะคะส่วนไมโอไฟบิลนะคะจะประกอบด้วยเป็นโครงสร้างที่หดตัวเรียกว่าไมโอไฟบิลซึ่งจะเรียงตัวขนานกับความยาวของเส้นใยนะคะไมโอไฟบิลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดแล้วก็การคลายตัวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าไมโอไฟบิลเนาะต่อมาซาร์โคเมียค่ะเป็นหน่วยย่อยที่ทำหน้าที่ในการหดตัวของไมโอไฟบิลนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีน2ตัวที่มีความสำคัญเลยก็คือโปรตีนที่มีชื่อแรกนะคะก็คือแอคตินแล้วก็ไมโอซินนะคะที่เรียงตัวสลับกันเป็นแถวถ้าสลับกันก็คือเป็นแบบสว่างแล้วก็มืดนะคะการเลื่อนตัวของแอคตินกับไมโอซินทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะนั้นโปรตีน2ตัวนี้มีความสำคัญในการที่เราจะได้ฟังต่อไปก็คือในการที่เราจะผลิตลูกชิ้นนะคะจากภาพประกอบเลยลักษณะนี้ก็จะตอบเมื่อกี้ว่าอันนี้คือมัดกล้ามเนื้อเนาะก็คือมัดกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะคะมารวมกันเกิดเป็นกล้ามเนื้อเกิดขึ้นก้อนหนึ่งนะคะส่วนเส้นใยกล้ามเนื้อก็คืออยู่ข้างในอีกนะคะรวมกันออกมาเป็นมัดกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะคะจะมีไมโครไฟบิลอยู่ในนั้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่อยู่ในนี้ในตัวไมโครไฟบิลเนี่ยค่ะก็จะมีโปรตีนแอคตินแล้วก็ไมโอซินก็จะเรียงอยู่ในนี้นะคะก็คืออยู่ในลึกลงไปอีกนะคะนั้นโปรตีนตัวนี้ก็จะมีความสำคัญในกระบวนการผลิตของตัวลูกชิ้นนะคะนอกจากกล้ามเนื้อโครงล่างแล้วก็จะต่อมาด้วยของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะซึ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมีหน้าที่ในการห่อหุ้มแล้วก็เชื่อมโยงโครงสร้างต่างๆของกล้ามเนื้อเนี่ยให้เข้ากันนะคะถ้าเราไม่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในร่างกายมัดกล้ามเนื้อแต่ละมัดก็จะไม่มีอะไรมาเชื่อมติดเอาไว้ด้วยกันนะคะเราต้องมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะที่จะจับแต่ละส่วนให้ติดไว้ด้วยกันไม่หลุดออกจากกันนะคะเราก็จะเห็นเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีชื่อต่างๆนะคะในที่นี้ก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นแรกหรือก็คือชั้นนอกสุดนะคะอีพิไมเซียมค่ะอีพิไมเซียมจากในภาพเลยก็จะเห็นเลยก็จะอยู่ตัวชั้นนอกสุดนะคะจะห่อกล้ามเนื้อทั้งมัดก็คือตัวที่ใหญ่สุดคือกล้ามเนื้อถูกไหมคะต่อมาเพอริไมเซียมค่ะเพอริไมเซียมก็ขยับเข้าไปอีกจะห่อหุ้มตัวมัดกล้ามเนื้อก็คือเล็กเข้าไปอีกนะคะส่วนเอนโดไมเซียมก็ห่อหุ้มเส้นใยกล้ามเนื้อก็คืออยู่ในมัดกล้ามเนื้อเข้าไปอีกก็จับเส้นใยแต่ละเส้นใยให้มันรวมตัวกัน
นะคะนั้นแต่ละชั้นก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นตัวห่อหุ้มจับเอาไว้นะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะก็จะเป็นตัวโปรตีนหลักๆเลยในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็จะมีในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะคะซึ่งในสัตว์บกกับสัตว์น้ำก็จะมีตัวของคอลลาเจนกับอีลาสตินอยู่แต่ในสัตว์น้ำอาจจะมีอีลาสตินจำนวนน้อยกว่านะคะหรือบางสัตว์ก็คือไม่มีเลยนะคะมักจะพบในสัตว์บกนะคะก็จะแทรกอยู่ในตัวของตัวเซลล์เนื้ออยู่แล้วนะคะถ้าจากภาพเลยเราก็จะเห็นมีชั้นของคอลลาเจนอยู่นะคะแล้วก็จะอยู่แทรกอยู่ระหว่างตัวเนื้อนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับพวกกระดูกต่างๆนะคะส่วนประกอบทางเคมีของสัตว์บกนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ด้วยนะคะอายุเพศพันธุ์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการเลี้ยงดูนะคะตรงนี้ก็มีความสำคัญเลยเนาะต่อมาตัวแรกเลยค่ะก็คือน้ำนะคะน้ำก็จะประกอบอยู่ในเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะร้อยละ65-80เลยของน้ำหนักสดซึ่งในเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีน้ำที่ถูกตึงไว้ก็คือ bound water นะคะอยู่ในโครงสร้างของโปรตีนแล้วก็ free water นะคะก็คือน้ำอิสระอยู่นะก็จะทำให้ความสามารถในการอุ้มน้ำดีนะคะพอมีความสามารถในการอุ้มน้ำดีเนื้อก็จะมีความชุ่มฉ่ำเหมือนเวลาเราทานสเต็กนะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำยิ่งถ้าใครไม่ได้ต้องการให้มันสุกมากนะคะก็ไม่ต้องย่างนานเกินไปเนื้อก็จะมีความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะคะโปรตีนนะคะโปรตีนก็จะเป็นตัวที่มีความสำคัญเลยในเนื้อนะคะมีร้อยละ15-25ของน้ำหนักสดนะมีกรดอะมิโนครบถ้วนนะคะโปรตีนตัวแรกก็คือโปรตีนไมโอไฟบิลนะคะอย่างที่บอกไปโปรตีนตัวเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนที่มีชื่อว่าแอคตินแล้วก็ไมโอซินนะคะซึ่งพอแอคตินไมโอซินทำงานร่วมกันปุ๊บจะเรียกว่าแอคโตไมโอซินนะคะโปรตีนกลุ่มนี้จะมีบทบาทสำคัญในการยืดแล้วก็หดตัวของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็สร้างเจลในผลิตภัณฑ์ลักษณะอิมันชันนะคะในเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไส้กรอกต่างๆหมูยออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โปรตีน2ชนิดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะคะก็จะเกิดลักษณะที่เป็นลายขวางเกิดขึ้นหรือเราเคยได้ยินไหมคะคำว่ากล้ามเนื้อลายนะคะก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดโปรตีน2ตัวนี้เรียงตัวกันนะคะโปรตีนซาโคเมียนะคะก็จะมีร้อยละ30ถึงร้อยละ34ของโปรตีนทั้งหมดนะคะที่ละลายน้ำได้เนาะแล้วก็มีเอนไซม์ตัวที่สำคัญเลยก็คือในกระบวนการนี้ก็คือเอนไซม์กระบวนการไกลโคไลซิสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไมโอโกลบินนะคะการเกิดสีแดงในตัวเนื้อค่ะแล้วก็มีเรื่องมีผลต่อในเรื่องของสีแล้วก็กลิ่นที่ได้นะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพขยายในเรื่องของโปรตีนเส้นโปรตีนนะคะก็อย่างที่บอกว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะออกมาจากไมโครไฟบิลแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีโปรตีนแอคตินกับไมโอซินนะคะที่อยู่ในตัวเส้นใยลงไปนะคะแล้วก็มีในเรื่องของโฮนไอแบนเอแบนต่างๆนะคะก็จะมีประกอบอยู่ในนี้ซึ่งมีผลอยู่ในเส้นใยกล้ามเนื้อขนาดเล็กต่างๆนะคะที่อยู่ในตัวเนื้อสัตว์โปรตีนในตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะก็จะมีประมาณร้อยละ10-15ของโปรตีนทั้งหมดนะคะก็จะอย่างที่บอกไปก็จะมีในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะคะซึ่งจะไม่ละลายน้ำนะคะคอลลาเจนจะเป็นโปรตีนเส้นใหญ่ที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเมื่อได้รับความร้อนตัวคอลลาเจนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเจลาตินนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มขึ้นนะคะซึ่งสามารถต้มเคี่ยวนานๆจากตัวเนื้อสัตว์เองหรือจากตัวกระดูกเองจากไขกระดูกเองของสัตว์เนี่ยก็จะได้ตัวเจลาตินตัวนี้ออกมานะคะอีลาสตินเป็นโปรตีนเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะจะพบในเส้นเอ็นและผนังหลอดเลือดนะคะจะไม่สลายตัวเมื่อได้รับความร้อนนะคะจึงเป็นสาเหตุของที่เนื้อมีความเหนียวในบางส่วนนะคะแล้วก็มักจะพบจากเส้นคอของสัตว์ไปถึงหลังของสัตว์นะคะโปรตีนของอีลาสตินตัวถัดไปนะคะก็คือไขมันนะคะไขมันก็คือจะอยู่ทุกๆจุดเลยนะคะจากในภาพประกอบ
ไขมันตามกล้ามเนื้อไขมัน

ในช่องท้องไขมันส่วนต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ก็อย่างที่บอกไปก็คือจะขึ้นอยู่กับชนิดเพศแล้วก็อายุนะคะนั้นไขมันก็จะมีแบบที่มองเห็นได้นะคะแล้วก็แบ่งแบบอีกแบบหนึ่งก็คือมองไม่เห็นนะคะถ้ามองเห็นได้ก็จะเป็นพวกมันแข็งอะไขมันห่อหุ้มกล้ามเนื้อนะคะที่เหมือนกับเรากินหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไขมันขาวๆตรงนั้นนะคะก็คือจะมองเห็นได้นะคะก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นที่อยู่ภายนอกสุดนะคะก็คืออีพิไมเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไขมันที่มองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นไขมันแทรกที่อยู่ในกล้ามเนื้อหรือเราเรียกว่า marble fat นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะเป็นองค์ประกอบที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อนะคะซึ่งในประกอบของไขมันนะคะก็จะมีทั้งไตรกลีเซอไรด์แล้วก็มีทั้งคอเลสเตอรอลประองค์ประกอบอยู่ด้วยนะคะนั้นการทานไขมันก็จะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างที่จะสมควรนะคะเนื่องจากไขมันให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นและเมื่อโดนความร้อนหอมด้วยนะคะแต่มันก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการไปสะสมอยู่ในระบบร่างกายของเรานะคะตรงนี้ก็ต้องควรระวังไขมันนะคะมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะและมีผลต่ออะไรบ้างนะคะในกรดไขมันเนาะก็จะมีทั้งในเรื่องของให้พลังงานนะคะเป็นแหล่งสะสมเลยถ้าเรากินแล้วสะสมในร่างกายมากก็จะมีพลังงานเยอะนะคะแล้วก็จะในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เป็นสารนำพากลิ่นสังเกตไหมว่าเวลาเขาย่างหมูย่างหมูปิ้งอะไรเงี้ยค่ะตามหน้าโรงเรียนถ้ามันมีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยค่ะหรือใส่เป็นชิ้นๆหรือเป็นไขมันแทรกอยู่เนี่ยมันก็จะเวลาย่างก็จะมีกลิ่นหอมอบอวลไปหมดเลยนะบริเวณนั้นนะคะนั้นไขมันตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนำพากลิ่นด้วยนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสนะคะถ้าเรามีไขมันแทรกอยู่ก็จะมีความนุ่มความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นหรือว่าเขาเรียกบางทีเขาจะพูดคำว่าเฮ้ยมันจุยซี่มากเลยก็คือมันมีความนุ่มละมุนลิ้นมากเลยนะคะไม่เหนียวไม่แข็งกระด้างนะคะก็ในเรื่องของไขมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็ในเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งก็เป็นข้อควรระวังเนาะว่าควรจะต้องเลือกรับประทานตัวไขมันที่มันมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ทานแต่พอดีค่ะอย่าทานมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวเนื้อนะคะว่าแต่ละเกรดเป็นยังไงบ้างนะคะจากเนื้อเลยถ้าเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมก็สังเกตว่าจะมีไขมันแทรกอยู่นะคะถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกเหมือนสันข้อหมูอะค่ะก็จะมีไขมันแทรกอยู่แต่ถ้ายิ่งเป็นไขมันชิ้นเล็กๆมันก็จะนุ่มละลายมากเลยนะคะเวลาเอามาย่างเบิร์นไฟเล็กน้อยให้มันหอมๆพอสะดุ้งนะคะแล้วก็ทานเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อหนาๆแข็งๆอันนี้จะไม่ใช่เนื้อไขมันแทรกแล้วจะเป็นในเรื่องของไขมันที่มองเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยอร่อยแล้วนะคะถ้าเป็นเนื้อเกรดรองลงมาก็จะมีลักษณะไขมันที่ค่อนข้างที่จะหยาบหน่อยนะคะจนเป็นถึงเนื้อตกเกรดก็คือแทบไม่มีไขมันเลยก็จะมีความเหนียวนะคะถ้าในเรื่องของเนื้อสเต็กนะคะถ้าเรามีตัว marble fat เยอะนะคะทานแล้วเวลาย่างเนื้อก็จะไม่แข็งเวลาทานเข้าปากเนื้อก็จะมีความนุ่มละมุนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้บริโภคนะคะจะชอบแบบไหนนะคะต่อมานะคะทางเคมีอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตก็จะมีอยู่ในเนื้อสัตว์ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของไกลโคเจนนะคะซึ่งจะเป็นในรูปของกลูโคสที่สะสมอยู่ในระบบกล้ามเนื้อระบบเลือดนะคะหลังการฆ่าสัตว์ค่ะไกลโคเจนจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกซึ่งมีผลต่อค่า pH ของเนื้อนะคะหลังสัตว์ตาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีไปอธิบายในบทต่อๆไปเนาะว่าทำไมกระบวนการไกลโคเจนที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้ค่ะทำให้ค่า pH ของสัตว์อย่างที่บอกคือสัตว์ไม่ทนต่อความเครียดนะคะเมื่อไหร่ที่สัตว์เครียดปุ๊บกระบวนการไกลโคเจนจะเกิดขึ้นทันทีพอมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะค่า pH ก็จะเปลี่ยนจาก pH ที่เป็นกลางของสัตว์อยู่ในช่วง6กว่าเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนลดลงหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคะก็จะมีผลต่ ถ้าลดลงก็จะเกิดกรดแลคติกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะส่งผลต่อเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีคุณลักษณะที่ไม่น่ามองนะคะแล้วก็มีสีกลิ่นรสที่ไม่ใช่เป็นสีของเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหืนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนั้นตรงนี้จะต้องพึงระวังเลยในเรื่องของการฆ่าสัตว์นะคะตัวถัดไปค่ะวิตามินแล้ว

ก็แร่ธาตุนะคะวิตามินและแร่ธาตุก็จะมีอยู่ในเนื้อค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็จะเป็นตระกูลตัววิตามิน B นะคะหรือเราเรียกมันว่า B รวมนะคะก็จะมีตัว B12 B3 แล้วก็ B2 นะคะก็จะมีวิตามินเหล่านี้นะคะสะสมอยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะคะซึ่งวิตามินถ้าเราทานเนื้อสัตว์เราก็จะได้ตัววิตามิน B ตรงเนี้ยอยู่ด้วยนะคะเป็นและอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือในเรื่องของแร่ธาตุก็คือธาตุเหล็กนะคะสังก

ด้วยนะคะเพื่อให้ได้ละคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนนะคะคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของเนื้อสัตว์บกนะคะที่มีความสำคัญต่อการแปรรูปค่ะแล้วก็ค่า pH มีผลอย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะในกระบวนการหลังก่อนฆ่าหลังฆ่าสัตว์นะคะค่า pH ลดลงหลังสัตว์ตายเกิดกระบวนการเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเกิดไกลโคเจนเกิดขึ้นเกิดกรดแลคติกก็เกิดขึ้นนะคะส่งผลต่อความสามารถในการอุ้มน้ำนะคะเนื้อมีค่า pH ที่เปลี่ยนลดลงนะคะอยู่ในช่วง5กว่าๆถึงลงไปเกือบ4นะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรจะเกิดอยู่2แบบนะคะเกิดเนื้อ PSE เกิดขึ้นหรือเกิดเนื้อ DFD เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเนื้อ PSE ก็คือ pH ลดลงปุ๊บต่ำกว่า 5.4 ทำให้เนื้อจะมีสีซีดนะคะถ้าจากในภาพแรกนี้ก็คือจะเป็นเนื้อปกตินะคะลงมาทางซ้ายมือจะเป็นเนื้อสีซีดนะคะเนื้อจะไม่อุ้มน้ำจะมีความนุ่มแบบเละๆเกิดขึ้นน้ำจะโดนขับออกมานะคะผิวหนังจะไม่ผิวของเนื้อจะไม่ตึงนะคะสีก็จะซีดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะต่อมาถ้าเป็นเนื้อ DFD นะคะค่า pH ก็จะสูงเกิน pH 6ขึ้นไปนะคะเนื้อจะมีสีเข้มแข็งแล้วก็แห้งอันนี้จะต่างกันชัดเจนทางด้านขวารูปร่างนะคะอันนี้จะสีจะเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็เนื้อให้คิดถึงลักษณะเนื้อของหมูแดดเดียวหมูตากแห้งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อจะสีแบบนั้นเลยจะออกเข้มๆแบบนั้นความนุ่มความชุ่มน้ำหายไปนะคะต่างกับ PSE เนาะความเส้นใยจะจับตัวกันแน่นนะคะผิวนอกจะดูไม่น่ารับประทานเลยแข็งกระด้างเลยนะคะแล้วก็จะมีสีที่เข้มขึ้นนะอันนี้จะเป็นลักษณะเนื้อคุณภาพไม่ดีที่ไม่อยากให้เกิดในกระบวนการฆ่านะคะจะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสัตว์ก่อนฆ่าหรือว่าหลังฆ่าแล้วนะคะก็จะเกิดขึ้นได้2แบบซึ่งสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการนะคะหรือเจ้าของฟาร์มต้องการนะคะก็คืออยากได้เนื้อลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนในสเต็กเนี่ยเนาะก็จะมีลักษณะความอุ้มน้ำมีความชุ่มน้ำอยู่ในตัวทานเข้าไปแล้วมีความละมุนในปากนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นจากที่กล่าวไปในตอนที่แล้วนะคะถ้ามีการจัดการฟาร์มที่ดีก็จะส่งผลต่อปลายทางหรือโปรดักต์ที่ดีด้วยนะคะความสามารถในการอุ้มน้ำตัวนี้ก็จะไม่เสียไปมีความนุ่มเกิดขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณของสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อหลังการฆ่าไม่เกิดกระบวนการเอจจิ้งเกิดขึ้นนะคะสีมีความสวยเป็นสีที่เหมาะสมกับสีเนื้อนั้นๆ นะคะและไม่เกิดกระบวนการออกซิเดชันของเนื้อเนี่ยเกิดขึ้นไม่เกิดกลิ่นเหินเกิดขึ้นด้วยนะคะในลักษณะเนื้อแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการนะคะไม่ว่าเราจะไปทำขายผู้บริโภคก็ต้องการด้วยนะคะทานแล้วก็ไม่เกิดความเหนียวบางทีเหนียวเป็นเสี้ยนเลยติดฟันต่างๆอย่างเงี้ยกินก็ลำบากนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นต่อมาเรามาดูตัวโครงสร้างและส่วนประกอบของสัตว์น้ำบ้างนะคะโดยที่นี้จะพูดถึงปลานะคะเนื่องจากว่าปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญเลยเนาะปลาก็มีหลากหลายประเทศทั้งในประเทศไทยเรานะคะมีทั้งสัตว์น้ำที่เป็นน้ำจืดน้ำทะเลนะคะเหมือนของต่างประเทศก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะนั้นปลาแต่ละประเภทก็จะมีความนุ่มเนื้อที่ต่างกันเนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยหรืออาหารที่เขาทานปริมาณไขมันที่แตกต่างกันด้วยนะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้จากปลาแต่ละชนิดนะคะโครงสร้างของกล้ามเนื้อปลานะคะถ้าพูดอย่างชัดเจนเลยจะมีความต่างเลยคือปลาจะไม่มีเอ็นยึดติดกับกระดูกเหมือนสัตว์บกอย่างที่บอกไปจะไม่มีตัวอีลาสตินยึดติดที่หัวจนมาถึงกระดูกสันหลังจะไม่มีนะคะแต่กล้ามเนื้อจะเรียงตัวเป็นแผ่นแน่นๆเลยเชื่อมต่อกันด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะนั้นจะเห็นจากโครงสร้างของปลาเลยนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อกันนะคะจากเป็นแผ่นๆสังเกตอะเวลาเราทานปลานะคะลอกหนังออกแล้วเราตัดดูเราจะเห็นว่าแปลเป็นแผ่นเนื้อปลาค่ะจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นเล็กๆๆๆต่อๆกันนะคะก็ถ้าเราดูตอนสุกเราจะไม่เห็นเลยว่าเนื้อปลามี2สีนะคะจะเป็นสีแดงกับสีขาวจะไม่เห็นเลยเนาะเพราะมันสุกไปหมดแล้วโปรตีนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าสีของเนื้อปลามันต่างกันเราต้องดูตอนสดนะคะก็คือแล่ปลามาดูเนื้อนะคะโครงสร้างของกล้ามเนื้อปลานะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีชื่อที่ต่างกันกับตัวของตัวเนื้อสัตว์บกนะคะในเรื่องของตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวแรกเลยนะคะก็จะในเรื่องของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

มีชื่อว่าไมโอโคมาตานะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นบางๆของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวตรงคอลลาเจนนะคะที่กั้นระหว่างมัดกล้ามเนื้อหลายๆส่วนนะคะทำให้เนื้อปลาแยกออกเป็นแผ่นๆง่ายเมื่อเราปรุงสุกนะคะซึ่งจะตรงกันข้ามกับตัวของสัตว์บกเลยตัวถัดไปค่ะไมโอโทมค่ะเป็นกล้ามเนื้อป้องนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นรูปตัว W หรือตัว V นะคะจัดเรียงตัวกันซ้อนกันตามความยาวของตัวปลานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวไมโอโทมเนาะแต่ละไมโอโทมจะถูกแยกออกด้วยกันจากไมโอโคมาตานะคะแล้วก็ตัวถัดไปก็คือเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะเส้นใยกล้ามเนื้อของในปลานะคะก็จะภายในก็จะประกอบไปด้วยไมโอโทมนะคะประกอบไปด้วยเส้นใยของกล้ามเนื้อจำนวนมากเรียงตัวขนานกันเส้นใยกล้ามเนื้อปลาโดยทั่วไปจะสั้นกว่าเส้นใยกล้ามเนื้อของสัตว์บกนะคะอย่างสังเกตว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์หมูหยองจะสังเกตว่าจะเส้นใยจะยาวกว่าแล้วจะผัดแล้วขึ้นฟูได้ดีกว่าถ้าเป็นเนื้อปลาไปทำก็จะค่อนข้างที่จะหักแล้วก็สั้นกว่านะคะถ้าตรงนี้ก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของเส้นใยจากตัวสัตว์ต่างๆได้นะคะนั้นถ้าอย่างในสัตว์เลยก็จะมีตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน2ตัวที่ดูเลยก็คือไมโอโคมาตานะคะกับไมโอโทมนะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไมโอโทมถูกแยกออกจากกันด้วยไมโอโคมาตานะคะก็คือตัวชั้นปลาหรือเนื้อป้องเนี่ยจะถูกแยกออกนะคะไมโอโทมนี้จะเป็นชั้นๆปลาเนี่ยนะคะตามลายๆของเนื้อปลาจะถูกแยกออกด้วยไมโอโคมาตานะคะเราจึงจะเห็นภาพนี้นะคะเราจะเห็นชัดถ้าเป็นในเนื้อปลาก็พวกเนื้อปลาแซลมอนที่หั่นชิ้นแล้วนะคะหรือไม่ก็เนื้อปลาอินทรีนะคะเราจะเห็นชิ้นเลยว่ามันเป็นลักษณะเป็นชั้นๆของตัวเนื้อปลานะคะประเภทของกล้ามเนื้ออย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อขาวก็คือเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแดงก็คือเนื้อจะออกแดงชมพูหน่อยนะคะแดงชมพูก็คือมีไมโอโกลบินมากหรือน้อยเนื้อขึ้นอยู่กับชนิดปลานั้นๆ นะคะกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เลยตรงกล้ามเนื้อขาวนะคะก็จะมีประมาณ90ร้อยละ90ถึง95ในปลาทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมีสีขาวสีออกจางๆนะคะมีไกลโคเจนสูงแต่จะมีตัวไมโอโกลบินและไขมันค่อนข้างที่จะต่ำนะคะส่วนกล้ามเนื้อแดงจะพบน้อยกว่าค่ะจะอยู่ใต้ผิวหนังตามแนวเส้นข้างลำตัวนะคะจะอยู่ในกล้ามเนื้อแดงจะอยู่ในโซนด้านบนนี้นะคะจะมีสีเข้มมากกว่าเพราะเนื่องจากว่ามีไมโอโกลบินสูงกว่าแล้วก็มีไขมันแทรกบ้างนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบทานเนื้อปลาที่มีไขมันแทรกก็อาจจะทานเนื้อนั้นส่วนด้านนี้หน่อยนะคะสังเกตเลยว่าเนื้อปลาส่วนด้านบนกับส่วนด้านท้องล่างเนี่ยจะมีความนุ่มเหนียวที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อนะตรงนั้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็ไขมันที่แทรกอยู่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อของปลาที่ตัดออกมาจากชิ้นด้านบนนี้นะคะจะสังเกตเลยว่าจะมีเป็นแผ่นต่อๆกันนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะแล้วก็จะมีลักษณะคือเป็นจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะมีสีออกแดงชมพูและเลือดนะคะส่วนประกอบทางเคมีในสัตว์น้ำมีอะไรบ้างนะคะก็จะอย่างที่บอกไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของปลาแหล่งที่อยู่อาศัยฤดูกาลแล้วก็การเลี้ยงการเจริญเติบโตก็เหมือนกับสัตว์บกอะค่ะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะคะชนิดเพศพันธุ์ต่างๆนะคะอย่างในน้ำอย่างบอกไปแล้วว่าสัตว์น้ำความสำคัญที่สุดของเขาเลยก็คือน้ำนะคะนั้นน้ำเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดใช้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ความผันแปรของตัวไขมันต่างๆหรือโปรตีนต่างๆก็จะเกิดจากตัวน้ำเนี่ยเป็นสิ่งหลักเลยนะคะเรามาดูตัวแรกเลยค่ะตัวของในเรื่องของโปรตีนนะคะเมื่อกี้น้ำไปแล้วแล้วก็โปรตีนเนาะโปรตีนก็จะมีอยู่ในเนื้อค่ะร้อยละ 15-20 กว่าของน้ำหนักทั้งหมดนะคะถ้าเทียบกับในเนื้อสัตว์เราก็อาจจะน้อยกว่าเนาะแล้วก็ปลาที่มีคุณภาพสูงก็คือจะต้องมีตัวกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนนะคะและก็เนื้อปลาก็คือจะย่อยง่ายกว่านะคะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยหรือเป็นเด็กหรือเป็นคนบางประเภทหรือเป็นผู้ป่วยบางประเภทที่ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็เนื้อสัตว์บกไม่ได้หรือสัตว์ใหญ่ไม่ได้สัตว์ปีกไม่ได้ก็อาจจะย้ายมาทานเป็นสัตว์จากทะเลจากปลาน้ำจืดอย่างนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าย่อยง่ายกว่าเคี้ยวก็จะง่ายกว่าด้วยนะคะตัวต่อมาค่ะโปรตีนซาโคพลาสมิกนะคะในโปรตีนอย่างที่มีบอกไปอย่างคล้ายๆกับ

สัตว์บกเลยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ30%นะคะเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำได้มีผลในเรื่องของสีของเนื้อปลานะคะแล้วก็มีแอคตินและไมโอซินเป็นบทบาทที่สำคัญนะคะเป็นโปรตีนตัวที่สำคัญเลยในการที่จะเกิดลักษณะของอิมัลชันเกิดขึ้นได้ในการที่จะทำการแปรรูปทำลูกชิ้นปลาทำซูริมินะคะโปรตีนโครงสร้างเกี่ยวพันนะคะในนี้จะพบอยู่ปริมาณน้อยถ้าเทียบกับสัตว์บกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของคอลลาเจนนะคะก็จะทำให้เนื้อมีความนุ่มชุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ร่วนเกินไปเมื่อได้รับความร้อนก็ยังจับตัวดีกว่านะคะสาเหตุของกลิ่นปลาที่มันคาวอะค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็คือจากตัว NPN นะคะสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนนะคะจะทำให้เกิดกลิ่นหืนกลิ่นคาวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อรสชาติของกลิ่นปลาด้วยโดยเฉพาะเมื่อปลาตายแล้วหรือว่ามีการฆ่าให้ปลาตายแล้วนะคะแล้วเกิดกระบวนการรีดิวกันเกิดขึ้นหรือออกซิเดชันกันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดสารที่มีชื่อว่า TMA เกิดขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดกลิ่นคาวเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเวลาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วอะค่ะกลิ่นคาวตัวนี้บางทีก็ไม่หายไปเลยนะคะมันยังติดแทรกอยู่กินแล้วก็ยังมีความคาวเกิดขึ้นนะคะไขมันค่ะปริมาณไขมันในปลานะคะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปลาแต่ละแบบแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นปลาที่มีไขมันต่ำนะคะก็จะมีอยู่ประมาณน้อยกว่า 5% นะคะเช่นพวกปลาคอสปลาจาระเม็ดนะคะปลาไขมันปานกลางค่ะก็จะมีไขมันอยู่ประมาณ 5-10% นะคะเช่นปลากระพงปลาซาดีนนะคะแล้วก็ปลาที่มีไขมันสูงนะคะก็จะมีไขมันอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าอย่างเงี้ยนะคะถ้าจากภาพเลยนะคะก็จะไม่ว่าปลาชนิดไหนก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นๆเนาะเนื้อเป็นแผ่นๆอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นปลาจาระเม็ดหน่อยก็คือจะเนื้อจะนิ่มหน่อยเพราะว่าเนื่องจากมีไขมันค่อนข้างที่จะน้อยเนื้อที่จะออกเละๆไม่ถึงกับเละละเอียดนะคะแต่จะไม่แน่นเหนียวเท่ากับพวกปลาแซลมอนหรือไม่ก็เนื้อปลากระพงนะคะกรดไขมันที่ได้จากสัตว์น้ำนะคะมีอะไรบ้างนะก็จะมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นกลุ่มพวกโอเมก้า3นะคะซึ่งก็มีประโยชน์พวก DHA ต่างๆนะคะในการรับประทานนะคะเขาก็จะมีการสกัดพวกตัวไขมันปลาที่ดีๆนะคะในรูปแบบ DHA ออกมาก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมในผู้ใหญ่ในเด็กต่างๆนะคะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจเป็นที่สำคัญเนาะแล้วก็ไขมันปลานะคะเสี่ยงต่อการเกิดออกซิเดชันได้ง่ายกว่าตัวไขมันที่เกิดจากสัตว์บกนะคะเนื่องจากว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงทำให้เกิดกลิ่นหืนได้ตรงนี้ก็ต้องระวังเลยเวลาฆ่าปลาฆ่าสัตว์น้ำแล้วนะคะก็ต้องมีการใช้ความเย็นนะคะในการช่วยในการรักษานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ความเย็นในการควบคุมความสดของเนื้อหรือควบคุมค่า pH ของเนื้อเนี่ยค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการเกิดกลิ่นหืนเกิดขึ้นได้กระบวนการเกิดกลิ่นคาวก็จะเกิดขึ้นได้นะคะนั้นจากตรงนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังนะคะสังเกตเวลาคนเขาหาปลามาเนี่ยเขาก็จะน็อกด้วยน้ำแข็งในน้ำแข็งนั้นเขาก็จะมีการแช่เกลือด้วยนะคะเพื่อรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุดตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วนะคะก่อนที่จะมาส่งของที่ท่าเรือต่างนะคะพอมาส่งแล้วเขาก็ต้องมีการเข้าสู่กระบวนการแยกคัดล้างหั่นชิ้นแล้วก็ต้องมีการแช่น้ำแข็งแบบนี้อีกจนกว่ามาถึงมือเราผู้บริโภคนะคะต่อมานะคะคาร์โบไฮเดรตค่ะจะมีอยู่ในเนื้อปลาปริมาณน้อยนะคะคล้ายๆกับเนื้อสัตว์บกเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของไกลโคเจนนะคะไกลโคเจนอย่างที่บอกไปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นในรูปของกรดแลคติกเมื่อค่า pH ของเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็วิตามินแร่ธาตุนะคะถ้าเป็นในเนื้อสัตว์บกเราก็จะมีตัววิตามิน B รวมนะคะแต่ถ้าเป็นตัวของสัตว์น้ำเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินที่ละลายในไขมัน A D E K นะคะโดยเฉพาะในปลาที่มีไขมันสูงนะคะก็จะเป็นชั้นดีเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งของวิตามิน B รวมโดยเฉพาะใน B12 นะคะแล้วก็ B3 นะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุไอโอดีนนะคะแล้วก็ซีลิเนียมสังกะสีฟอสฟอรัสแคลเซียมนะคะโดยในแคลเซียมเนี่ยจะพบในปลาที่3เป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาสร้อยนะคะเมื่อเรานำมาทอดกรอบแล้ว

อย่างเงี้ยก็จะสามารถรับประทานได้ทั้งกระดูกเลยตรงนี้เราก็จะได้แคลเซียมเยอะด้วยเข้าไปในร่างกายนะคะต่อมานะคะคุณสมบัติของเนื้อปลาที่สำคัญต่อการแปรรูปแล้วก็การบริโภคนะคะตัวแรกเลยความนุ่มค่ะผู้บริโภคทุกคนคงต้องการในเรื่องของความนุ่มเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์บกนะคะหรือสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากความนุ่มมันมีผลต่อการรับประทานนะคะเกิดจากอะไรเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเกิดจากคอลลาเจนก็คือเกิดจากพวกโปรตีนต่างๆแล้วก็ไขมันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็คือจะเกิดการสลายตัวได้ง่ายขึ้นนะคะอายุการเก็บรักษานะคะก็คือเนื้อปลาจะมีแนวโน้มที่จะเสียเร็วกว่านะคะเนื่องจากเอนไซม์แล้วก็จุลินทรีย์ที่มีมากนะคะแล้วก็อย่างนึงมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงด้วยไวต่อการเกิดออกซิเดชันนะคะการเก็บรักษาของเนื้อปลาถึงได้บอกว่าต้องมีการน็อกน้ำแข็งไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อรักษาความสดสีนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของไมโอโกลบินด้วยนะคะว่าจะทำว่าจะมีสีเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลงนะคะกลิ่นรสของเนื้อปลาก็จะเกิดจากกลิ่นหอมหรือสารระเหยที่อยู่ในนั้นนะคะพวกสารกลุ่มคาร์บอนิลฟีนอลนะคะจะเกิดการสลายตัวของไขมันหรือสารประกอบในตัวเจนเกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดกลิ่นรสเมื่อได้รับความร้อนก็จะเกิดกลิ่นหอมเกิดขึ้นคราวนี้เรามาดูเนื้อสัตว์นะคะที่เรานำมาบริโภคนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลักๆ3ประเภทนะคะก็จะมีพูดถึงในเรื่องเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวนะคะในนี้ก็ขอยกตัวอย่างตัวเนื้อสัตว์ที่นิยมเอามาทำการแปรรูปเป็นลูกชิ้นนะคะตัวแรกเลยค่ะในเรื่องของโครงสร้างหลักของเนื้อสัตว์หรือเนื้อเยื่อด้วยนะคะที่จะพูดถึงกันในเรื่องของเนื้อหมูนะคะลักษณะกล้ามเนื้อของเนื้อหมูเลยค่ะก็จะแบ่งออกมาเป็นตามส่วนต่างๆแบบนี้นะคะจะเรียกสันคอหัวไหล่มันคอนะคะขาไปทำขาหมูเนาะสันในสะโพกอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีตัวไขมันแทรกที่แตกต่างกันนะคะมีความนุ่มความชุ่มชื้นความเหนียวของเนื้อเส้นใยกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันมีกลิ่นรสชาติเฉพาะแตกต่างกันนะคะตามสายพันธุ์อย่างเนื้อหมูที่เราทานปกติจะออกโทนสีชมพูอ่อนๆและเลื่อนนะคะแต่ถ้าเนื้อหมูคุโรบุตะเนี่ยก็จะมีสีที่เข้มกว่าแตกต่างกันไปนะคะต่อมาสีของเนื้อค่ะความนุ่มนะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันนะคะก็คืออย่างเช่นสีก็บ่งบอกในเรื่องของอายุสายพันธุ์ได้นะคะความนุ่มก็เหมือนกันอายุสายพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะหรือการนำไปใช้ให้เหมาะกับการรับประทานไม่ว่าจะเป็นการย่างอบทอดอย่างเงี้ยนะคะหมูส่วนไหนควรเอาไปผัดเอาไปย่างเอาไปอบนะคะหรือไปตุ๋นนะคะเนื้อไก่นะคะลักษณะของกล้ามเนื้อไก่จะมีเส้นใยที่ต่างกันตรงมีเนื้อขาวเนื้อแดงนะคะตรงที่เป็นเนื้อขาวเลยส่วนมากจะเป็นเนื้อส่วนอกแล้วก็ปีกนะคะจะมีเส้นใยที่แบบหดยืดหดได้นะเนื่องจากมีแขนขาวแล้วก็ยกปีกบินได้เล็กน้อยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกโทนสีขาวจะมีไขมันต่ำค่ะแล้วส่วนเนื้อแดงนะคะก็จะพบตรงสะโพกแล้วก็น่องนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้มีการยืดหดตัวแบบช้าๆนะคะแล้วก็มีปริมาณของไมโอโกลบินค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วก็มีไขมันสูงกว่าในเนื้อที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะถ้าใครที่แบบรักษาสุขภาพหน่อยถ้าจะทานเนื้อไก่อยากให้มีไขมันน้อยนะคะก็ต้องเลือกเนื้อในช่วงอกช่วงปีกนะคะที่เป็นเนื้อสีขาวก็จะทานแล้วก็ลดไขมันตรงนั้นได้ในบางส่วนนะคะเนื้อไก่สีของเนื้อไก่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ความนุ่มนะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะคะนุ่มมากนุ่มน้อยก็คือแต่ละส่วนก็ต่างกันอย่างเช่นน่องอกนะคะถ้าใครต้องการแบบเคี้ยวนุ่มมีไขมันด้วยไม่แห้งเกินไปอาจจะชอบทานน่องทานสะโพกแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อแห้งๆต้องเคี้ยวหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนุ่มๆหน่อยก็จะเป็นเนื้อไขมันน้อยก็เป็นเนื้อส่วนอกนะคะการนำไปใช้งานก็คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะว่าอยากจะนำไปแปรรูปเป็นอาหารประเภทไหนนะคะหรือจะนำไปตุ๋นไปเคี่ยวเพื่อทำซุปก็ได้นะคะเนื้อวัวค่ะ
นื้อวัวก็จะเป็นสัตว์บกที่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็พอเขาตัวใหญ่เขาก็จะมีความเหนียวมากในตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะก็จะต่างกับตัวเนื้อไก่หรือเนื้อหมูนะคะลักษณะของเส้นใยเขาก็จะมีความหยาบมากกว่านะคะแล้วก็ไขมันเนื้อพรีเมียมก็จะมีไขมันแทรกที่แบบสวยกำลังดีนะคะเมื่อนำไปทำเป็นเนื้อสเต็กนะคะก็เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเนื้อ A5 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีไขมันแทรกเป็นริ้วๆเล็กๆสวยงามนะคะเวลาทานแล้วก็ได้รับความร้อนไขมันตัวนั้นก็จะละลายนุ่มในปากเนี่ยนะคะการนำไปใช้ก็จะเหมาะกับการทำย่างสเต็กนะคะอาจจะนำไปทำเป็นสเต็กได้หลากหลายแบบนะคะซึ่งก็แล้วแต่ชอบย่างสุกมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะตัวเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาก็จะมีความต่างกับเนื้อ2อย่างนั้นอย่างชัดเจนนะคะก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเลยเนาะก็จะมีไมโอคอมาต้านะคะก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยเป็นตัวดูแลในตัวเนื้อให้เป็นชิ้นๆนะคะมีกล้ามเนื้อสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะขึ้นอยู่กับชอบทานส่วนไหนมีไขมันเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็ทำให้ความนุ่มตรงเนี้ยมีปริมาณที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าเกิดใครชอบทานเนื้อปลาทะเลก็จะมีความเหนียวมีไขมันมากกว่าเงี้ยราคาก็จะสูงกว่านะคะเนื่องจากเป็นปลาตัวใหญ่ปลาชิ้นใหญ่นะคะแต่ถ้าใครชอบทำปลาน้ำจืดทานปลาน้ำจืดเนื้อตัวเขาก็จะเล็กหน่อยไม่ได้ต้องใช้แรงมากในการว่ายทวนกระแสน้ำใดๆนะคะไขมันเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะเกาะตามส่วนต่างๆในร่างกายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีกลิ่นคาวพวกดินที่เขาเลี้ยงหรืออาหารที่เขาเลี้ยงมากกว่านะคะราคาก็จะถูกกว่านะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลือกทานนะคะสีของเนื้อค่ะอย่างที่บอกสีก็จะมีสีขาวสีชมพูสีออกส้มๆถ้าอยากเป็นปลาแซลมอนนี้เราจะเห็นเลยเป็นสีของเนื้อเขาเฉพาะนะคะก็จะออกเป็นสีออกส้มๆนะคะก็จะทำให้เป็นอีกสีหนึ่งเนาะของเนื้อที่ต่างกับเนื้อปลาบ้านเรานะคะทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นถ้าเกิดเนื้อมันสดมากก็เราก็จะแล่มาทานเป็นซูริมิใช่ไหมทานแบบสดๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับประทานอีกแบบนึงที่จะทำให้สามารถทานเนื้อปลาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ก็แล้วแต่เราเลยค่ะทำเป็นซูชิต่างๆได้นะคะแล้วก็ทานเป็นพวกซาซิมิได้ด้วยนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเนื้อหมูนะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะในตอนต้นก็จะเป็นภาพรวมนะคะอันนี้ก็จะพูดในแต่ละแบบเนาะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันขึ้นอยู่กับชนิดอ่ะพูดไปแล้วนะคะแล้วก็มีผลต่อความนุ่มความนุ่มตรงนี้มีผลเลยก็คือเมื่อตุ๋นเคี่ยวต่างๆหรือย่างเป็นสเต็กนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็ถ้าเกิดมันเหนียวมากแก่มากก็จะทำให้ตัวเนื้อสเต็กเราอะค่ะไม่น่ารับประทานนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นเอาไปต้มเคี่ยวตุ๋นต่างๆได้นะคะแล้วก็สันในสันนอกก็จะมีความนุ่มที่มีความแตกต่างกันตามเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นองค์ประกอบอยู่ณตรงนั้นนะคะเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ก็จะมีเนื้อขาวเนื้อแดงเนาะก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นองค์ประกอบแต่ละชิ้นส่วนอยู่แล้วนะคะมีผลต่อความนุ่มแล้วก็การปรุงแล้วก็เหมาะนำไปใช้งานอย่างเช่นเอาไปอบไปทอดหรือแยกเป็นชิ้นส่วนนะคะหรือทำทั้งตัวเลยอย่างถ้าของต่างประเทศเขามักนิยมย่างไก่อบไก่ทั้งตัวเงี้ยนะคะก็จะรักษาความชุ่มความเขาเรียกว่าความชุ่มความอุ้มน้ำของตัวเนื้อสัตว์ไว้ได้ดีนะคะเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะก็จะอยู่ในชั้นของกล้ามเนื้อนะคะยิ่งสัตว์ประเภทนี้เดินเยอะเดินบ่อยใช้แรงเขาเรียกว่าใช้แรงเยอะนะคะในการเดินการออกกำลังกายของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีพวกคอลลาเจนเนี่ยจำนวนมากนะคะและอาจจะมีเอลาสตินในบางส่วนนะคะแล้วก็มีเอ็นแล้วก็มีผังผืดด้วยนะคะแล้วก็ผลต่อความนุ่มนะคะคอลลาเจนก็จะมีจำนวนมากในเนื้อวัวนะคะเป็นสาเหตุเลยที่ทำให้เนื้อเหนียวหากไม่ได้รับการปรุงอย่างถูกต้องนะคะก็จะทำให้มีความเหนียวมากแต่ถ้าได้รับการปรุงอย่างถูกต้องและเวลาเหมาะสมนะคะคอลลาเจนตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบของเจลาตินนะคะก็จะทำให้เนื้อเรามีความนุ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมติถ้าเคยแบบใครคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรนะคะอย่างเราต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจากตัวขาหมูหรือขาวัวก็แล้วแต่แล้วเราตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะจะสังเกตเลยว่าน้ำตรงนั้นนะคะมันจะเปลี่ยน
มันเป็นเจลๆก็คือมันสกัดคอลลาเจนออกมาจากการต้มเคี่ยวใช่ไหมคะแล้วเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนี่อย่างที่เรารู้จักเลยก็เกิดเป็นเจลเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นได้เหมือนกันก็จะทำให้ตัวน้ำเรา

เป็นอีกลักษณะหนึ่งมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะคอลลาเจนเนี่ยจะออกมามากที่สุดเลยก็คือการตุ่นนะคะแล้วก็ถ้าพวกสันในสันนอกเนี่ยก็จะมีคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับนำไปทำทอดทำเป็นเขาเรียกอะไรสเต็กชิ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการย่างเป็นอะไรที่น่ารับประทานมากขึ้นนะคะเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาก็คือตรงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเนื้อปลานะคะจะมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับในสัตว์บกนะคะโครงสร้างจะมีความแตกต่างกันแล้วก็การสลายตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่าแล้วก็เร็วกว่านะคะเร็วกว่าในคอลลาเจนที่มันมีอยู่ในสัตว์บกเนาะผลต่อความนุ่มนะคะด้วยปริมาณเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็ความนุ่มยุ่ยได้เร็วกว่านะคะซึ่งจะแตกต่างกับตัวของเนื้อสัตว์บกนะคะกำนันไปใช้งานก็อบย่างทอดได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเป็นตัวอย่างที่บอกเป็นปลาแซลมอนก็อาจจะทานสดได้เลยนะคะก็จะมีตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นองค์ประกอบตามโครงสร้างอยู่แล้วนะคะตัวที่3ค่ะเราจะมาพูดถึงเนื้อเยื่อไขมันนะคะก็จะอยู่ในตัวเนื้อหมูแทรกอยู่แล้วนะคะก็จะมีไขมันที่มองเห็นได้ก็คือมันแข็งที่ผิวนอกนะคะแล้วก็ไขมันที่แทรกอยู่ก็มาบริลแฟตนะคะก็จะเป็นไขมันที่แทรกอยู่ตามตัวเนื้อต่างๆนะคะจะเป็นไขมันที่แทรกอยู่ตามเนื้อต่างๆนะคะในตัวเนื้อหมูนะคะก็จะมีไขมันแทรกอยู่ต่างๆอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ใน3ชั้นนั่นก็คือไขมันเป็นชั้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผลต่อรสชาติแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะก็คือทั้งในเรื่องให้ความนุ่มแล้วก็นำพากลิ่นหอมนะคะก็จะทำให้มีความนุ่มลิ้นเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ไขมันหมูมีจุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าไขมันจากสัตว์อื่นนะคะทำให้เมื่อเย็นตัวก็จะจับกันเป็นไข่ได้ง่ายนะคะไขมันเนื้อเยื่อไขมันในไก่นะคะก็มีเนื้อขาวเนื้อแดงเนื้อสีขาวก็จะมีปริมาณไขมันต่ำมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไขมันที่ติดอยู่บริเวณรอบๆเองนะคะแล้วก็จะไม่มีไขมันที่แทรกในกล้ามเนื้อนะคะส่วนเนื้อแดงก็จะมีไขมันสูงกว่าในเนื้อขาวนะคะก็จะอยู่ที่ใต้ผิวหนังแล้วแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะคะทำให้เนื้อตรงเนื้อนี้ก็จะมีความชุ่มๆหน่อยนะคะน่าทานหน่อยอย่างเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็รสชาติของเนื้อสัมผัสนะคะโดยรวมแล้วเนื้อไก่ก็จะมีไขมันนะคะน้อยกว่าเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะทำให้รสชาติจะไม่เข้มข้นเท่านะคะใครต้องการโปรตีนและไขมันต่ำก็อาจจะเลือกทานตัวเนื้อไก่ได้นะคะส่วนตัวเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวก็จะมีตัวในเรื่องของไขมันที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ละชนิดแล้วก็จะมีไขมันแทรกนะคะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าจะเป็นเนื้อชั้นดีหรือเปล่าเป็นเนื้อวากิวไหมนะคะหรือเป็นเนื้อเอที่เท่าไหร่นะคะไขมันตัวนี้ก็จะแทรกอยู่ในตัวเนื้อนะคะยิ่งมีไขมันแทรกดีก็เมื่อได้รับความร้อนก็จะหอมชุ่มฉ่ำดีเลยนะคะมีกลิ่นที่ดึงดูดผู้บริโภคนะคะจุดหลอมเหลวไขมันวัวจะมีจุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะคะตัวเนื้อเยื่อในเนื้อเยื่อไขมันในปลานะคะก็จะมีปริมาณไขมันที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดเนื้ออย่างที่บอกว่าปลาทะเลปลาน้ำจืดนะคะมีผลต่อรสชาติและเนื้อสัมผัสนะคะเนื่องจากว่าจะเกิดการหืนได้ง่ายนะคะมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมากกว่านะคะแล้วก็จุดหลอมเหลวของไขมันปลานะคะจะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นนะคะอันนี้เราจะมาดูสรุปตามประเภทของเนื้อสัตว์ที่พูดไป4ชนิดเมื่อกี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะเทียบออกมาเป็นตารางนะคะจากตารางเปรียบเทียบนะคะของเนื้อหมูและเนื้อไก่นะคะในโครงสร้างนี้ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่อย่างเช่นเนื้อหมูอะค่ะเขาก็จะมีปริมาณเส้นใยที่เหนียวกว่าในตัวของเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีไขมันที่เยอะกว่าเพราะหมูเองเขาไม่ค่อยเดินชอบทานแล้วก็จะนอนนะคะแต่อย่างไก่ยังชอบเดินจิกอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีไขมันในเนื้อค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะคะในเนื้อหมูค่ะจะมีตัวน้ำน้อยกว่าในตัวเนื้อไก่นะคะส่วนปริมาณโปรตีนถ้าเป็นอกไก่จะมีตัวปริมาณโปรตีนมากกว่านะในไขมันในเนื้อหมูก็จะมีปริมาณไขมันที่มากกว่านะคะแล้วก็วิตามินนะคะก็จะมีวิตามิน B คล้ายๆกันนะคะ

แล้วก็มีตัวแร่ธาตุฟอสฟอรัสสังกะสีนะคะในส่วนของเนื้อวัวกับเนื้อปลานะคะอันนึงจะเป็นสัตว์บกตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อปลานะคะบ่งบอกอยู่แล้วว่าเส้นใยกล้ามเนื้อในเนื้อวัวจะมากกว่าความเหนียวมากกว่าเนื้อเยื่อเขียวพันสูงกว่านะคะไขมันแทรกมากกว่าเนื้อปลาจะย่อยสลายง่ายกว่านะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำไม่ค่อยต่างกันปริมาณโปรตีนในเนื้อวัวจะมีมากกว่านะคะแล้วก็ในตัวไขมันนะคะในเนื้อวัวจะมีมากกว่าขึ้นอยู่กับส่วนของเนื้อเยื่อย่อยต่างๆนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตของตัวเนื้อวัวจะมีไกลโคเจนเริ่มต้นที่จะสูงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่า pH นะคะในกระบวนการฆ่านะคะแล้วก็ตัววิตามินนะคะในเนื้อวัวจะมีตัววิตามิน B นะคะส่วนในเนื้อปลาจะมีวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะวิตามิน A D E K นะคะแล้วก็มีแร่ธาตุก็มีธาตุเหล็กนะคะในเนื้อวัวส่วนในเนื้อปลาก็จะเป็นพวกไอโอดีนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะก็คือมันก็จะได้รับประโยชน์จากแหล่งที่เขาอยู่เขาอาศัยนะคะอันนี้จะขอสรุปในเรื่องของตัวโครงสร้างและส่วนประกอบของในเนื้อนะคะโครงสร้างของกล้ามเนื้อและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์นะคะจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะโดยในเพาะเลยในเรื่องของโปรตีนนะคะโปรตีนไบโอไฟเบิลนะคะที่มีความสำคัญเลยก็คือจะมีโปรตีนของแอคตินกับโปรตีนของไมโอซินนะคะที่อยู่ในนั้นนะคะมีผลต่อการเกิดในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอิมัลชันนะคะจะทำให้ตัวน้ำกับไขมันในเนื้อเกิดการรวมตัวได้นะคะแล้วก็จะไม่เกิดการแยกชั้นในผลิตภัณฑ์เนื้อนะคะแล้วก็จะทำให้คุณภาพของลูกชิ้นนะคะมีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะการควบคุมปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชนิดพันธุ์และก็ยังมีค่าปัจจัยอื่นๆที่ยังต้องควบคุมนะคะก็จะมีค่า pH นะคะค่าความเป็นกรดด่างแล้วก็อุณหภูมิของเนื้อสัตว์นะคะอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิของตัวเนื้อสัตว์เองนะคะตลอดกระบวนการผลิตนะคะให้มีความเหมาะสมซึ่งสิ่งต่างๆตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างโปรตีนที่ดีนะคะโครงสร้างของเจลที่เกิดมีความแข็งแรงเหนียวและลูกชิ้นมีความเด้งได้นะคะเป็นเนื้อสัมผัสที่ดีที่ผู้บริโภคที่ถ้าเราไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆนะคะก็จะเป็นที่ผู้บริโภคทั่วไปต้องการนะคะนั้นทุกๆส่วนในโครงสร้างเลยก็จะมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักนะคะโครงสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือโครงสร้างรองลงมาก็คือเนื้อย่อยหรือเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อย่อยตามส่วนต่างๆแล้วจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่ละชั้นนะคะที่จะจับส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อเส้นใยกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นใยย่อยให้อยู่รวมกันนะคะนั้นสิ่งต่างๆเลยยืนรวมกันในตัวสัตว์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะนั้นถ้าเราควบคุมต้นทางดีปลายทางดีผลิตภัณฑ์เราก็จะดีด้วยนะคะต่อมาเรามาเข้าสู่คำถามกันนะคะเผื่อฟังไปแล้วนะคะพอจะตอบได้มั่งไหมว่าถามแบบนี้จะตอบว่าอะไรนะคะยกตัวอย่างเลยค่ะข้อแรกเหตุใดเนื้อสัตว์น้ำอะค่ะจึงมักจะนุ่มกว่าเนื้อสัตว์บกนะคะและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เนื้อสัตว์น้ำเสื่อมเสียเร็วกว่านะคะพอจะตอบได้ไหมเอ่ยคำตอบนะคะเนื้อสัตว์น้ำนะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงเนื้อปลานะคะมักจะนุ่มกว่าเนื่องจากมีปริมาณโปรตีนโครงสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันน้อยกว่านะคะอย่างที่เราฟังไปแล้วนะคะจากต้นคลิปนะคะแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนนะคะในเนื้อปลามีจุดลอมเลวที่ต่ำกว่านะคะทำให้ความเหนียวของเขาก็จะน้อยกว่าด้วยทำให้สลายตัวง่ายเมื่อได้รับความร้อนนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบเนื้อปลาทานง่ายเคี้ยวง่ายนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เขามีความละมุนมากกว่าในการรับประทานถ้าเทียบกับตัวเนื้อสัตว์บกนะคะส่วนเนื้อปลาเสื่อมเสียเร็วกว่าเกิดจากอะไรนะคะเอนไซม์จุลินทรีย์ที่ค่อนข้างที่จะสูงที่อยู่ในตัวเนื้อนะคะแล้วก็มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงด้วยนะคะนั้นพอเรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดการออกซิเดชันเกิดขึ้นปุ๊บ
การเก็บรักษาเขาไม่ดีพอนะคะก็จะเกิดการเสื่อมเสียได้นะคะอันตรงนี้จะต้องระวังนะคะแล้วเมื่อเกิดกินหืนปุ๊บก็จะเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริโภคแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังข้อที่2ค่ะโปรตีนกลุ่มใดในเนื้อสัตว์ที่ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างเจลนะคะในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นการทำลูกชิ้นนะคะตอบคำตอบนะคะโปรตีนกลุ่มที่ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างเจลผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ก็คือโปรตีนของไมโอไฟบริลนะคะก็จะมีโปรตีนแอคตินกับไมโอซินเป็นส่วนผสมอยู่นะคะก็จะเรียงขนาดกันอยู่ในโปรตีนไมโอไฟบริลนะคะแล้วโปรตีนตัวนี้ก็จะมีสัดส่วนประมาณ 70-80% ของโปรตีนทั้งหมดในเนื้อสัตว์ซึ่งอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะได้เรียนลงไปอีกว่าโปรตีนตัวนี้ช่วยอย่างไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดลักษณะเจลหรือเกิดลักษณะอิมันชันเกิดขึ้นนะคะและมีความสำคัญที่เราจะต้องดึงโปรตีนตัวนี้ออกมาใช้งานนะคะโดยเราจะมีส่วนผสมอื่นๆในการช่วยในการที่จะดึงตัวโปรตีนตัวนี้ออกมาใช้งานแล้วก็ทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอิมันชันที่ดีนะคะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนจบนะคะสำหรับในตอนที่7นะคะในเรื่องของโครงสร้างและส่วนประกอบกันนะคะและในหวังว่าครั้งหน้านะคะก็จะกลับมาร่วมเดินทางกันในการเดินทางของลูกชิ้นในตอนที่8นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง

0: งสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
1: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
2: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
0: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
3: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
4: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
3: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
4: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
3: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
5: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
6: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
5: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
6: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
5: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่7เราจะมาพูดเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งนะจากครั้งที่แล้วเราก็ได้ดูรายละเอียดนะเรื่องของกิจกรรมการขนส่งนะซึ่งมันก็มีเรื่องของการให้บริการด้านการขนส่งนะซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะในเรื่องของการขนส่งเนี่ยบางทีผู้ประกอบการก็อาจจะขนส่งด้วยตัวเองก็ได้นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมโลจิสติกขององค์กรนั้นแต่ถ้าเกิดองค์กรนั้นไม่อยากจะขนส่งเองนะคะก็ส่งการให้บริการขนส่งเนี่ยนะหน้าที่ของการขนส่งเนี่ยไปที่เอาท์ซอร์สนะที่ไว้วางใจนะก็คือธุรกิจการขนส่งโดยตรงนะซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับธุรกิจการขนส่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของซัพพลายเชนนะเพราะฉะนั้นธุรกิจการขนส่งเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์เรื่องของการแข่งขันใช่ไหมแล้วก็ดูว่าในตลาดตอนนี้นะคะหรือผู้บริโภคนะมีความต้องการที่จะใช้บริการขนส่งมากน้อยแค่ไหนนะเพราะนั้นธุรกิจขนส่งรวมถึง องค์กรของรัฐนะที่ให้บริการขนส่งด้วยเช่นกันนะก็จะต้องดูถึงสถานการณ์ความต้องการในตลาดตอนนี้ว่าการไลฟ์สไตล์ของผู้คนนะนิยมที่จะเดินทางอย่างไรนะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเดินทางโดยรถสาธารณะนะหรือต้องการที่จะขนส่งสินค้าของตัวเองไปยังที่หนึ่งนะเพราะนั้นธุรกิจการให้บริการขนส่งนะก็ต้องวิเคราะห์ถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนในขณะนั้นนะจากนั้นก็มาดูทางฝั่งของตนเองนะคะว่าสามารถที่จะให้บริการตามความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้นมากน้อยเพียงใดนะแล้วก็มีกลยุทธ์อะไรบ้างนะที่จะแข่งขันกับคู่แข่งเพราะนั้นธุรกิจการขนส่งเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งเป็นอันดับแรกเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆตัวเองก็จะโปรโมตว่าจะให้บริการนะโดยไม่รู้ความต้องการหรือคุณลักษณะของผู้ใช้บริการนะซึ่งผู้ใช้บริการเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งประชาชนทั่วไปหรือเป็นได้ทั้งบริษัทอื่นๆที่ต้องใช้บริการของเอาท์ซอร์สนะซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งนะทีนี้ในการศึกษาในบทเรียนนี้นะคะก็จะใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ก็คือทฤษฎีของอุปสงค์นั่นเองค่ะเราก็จะดูว่าเรื่องของอุปสงค์การขนส่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะความหมายและลักษณะของอุปสงค์การขนส่งแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์การขนส่งนะแล้วก็ดูถึงความยืดหยุ่นซึ่งก็คือการตอบสนองต่อการใช้บริการขนส่งนั่นแหละนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันไปส่งผลต่อความยืดหยุ่นแล้วก็การตอบสนองต่อการใช้บริการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการขนส่งนะถือว่าเป็นงานบริการนะนะซึ่งเปรียบเสมือนตัวสินค้านั่นเองอ่ะก็จะต้องมีอัตราการให้บริการนะในเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์เราก็จะดูคนใช้บริการเป็นหลักว่าเขาจะยินดีจ่ายที่ราคาเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูความหมายก่อนค่ะความหมายของอุปสงค์การขนส่งนะอุปสงค์การขนส่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการขนส่งเช่นการเดินทางนะแล้วก็การขนส่งสินค้านะจากราคาค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการตามทางเลือกหรือรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ดังนั้นอุปสงค์การขนส่งจึงหมายถึงปริมาณการบริการขนส่งที่ผู้บริโภคต้องการในการขนส่งคนหรือสัตว์หรือสิ่งของ
ณราคาค่าขนส่งหรือค่าบริการขนส่งระดับต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยอุปสงค์นี้อาจจะเป็นอุปสงค์การเดินทางของผู้โดยสารเองนะของประชาชนนะโดยทั่วไปเองก็ได้นะการใช้บริการขนส่งสาธารณะนะการใช้เส้นทางการขนส่งและการขนส่งสินค้าต่างๆทั้งที่เป็นสัตว์และสิ่งของด้วยนะคะเพราะนั้นการขนส่งก็รวมทั้งคนและสัตว์และสิ่งของนะทีนี้ผู้ใช้บริการนะก็อาจจะเป็นได้ทั้งประชาชนทั่วไปที่เขาต้องการเดินทางหรือเขาต้องการให้เรา delivery ไปยังที่หนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลนะที่ต้องการใช้ outsource ที่เป็นธุรกิจการขนส่งมาขนส่งแทนนะคะทีนี้ในการที่หน่วยงานภาคทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยทำการจ้างเอาซอร์สธุรกิจขนส่งเพื่อทำหน้าที่ขนส่งแทนเนี่ยถือว่าเป็น อุปสงค์สืบเนื่องนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่ใช้บริการเนี่ยต้องการที่จะทำการขนส่งเพื่อทำธุรกิจต่อนะไม่ได้เหมือนกับผู้บริโภคนะคะที่เขานำไปใช้บริการเสร็จสิ้นในตัวของเขาเองนะเพราะนั้นในเรื่องของอุปสงค์นะจึงมีคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องนะเพราะว่าเป็นการใช้บริการขององค์กรบริษัทหรือภาครัฐนะคะทีนี้อุปสงค์ในที่เราศึกษาความหมายกันมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างราคาก็คือค่าบริการขนส่งกับปริมาณการใช้ใช่ไหมคะปริมาณการใช้ในที่นี้ก็อาจจะนับเป็นจำนวนเที่ยวก็ได้นะคะเพราะนั้นปริมาณการขนส่งนะปริมาณการขนส่งหรือจำนวนเที่ยวเนี่ยก็จะคิดเป็นราคานะเป็นอัตราค่าขนส่งต่อเที่ยวนะกี่บาทต่อเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะถ้านักศึกษาลองคิดดูนะว่าเราเคยขึ้นวินไหมนะหรือเราเคยขึ้นรถแท็กซี่ไหมนะทีนี้รถแท็กซี่เนี่ยเขาก็จะมีค่าโดยสารปรากฏอยู่ที่มิเตอร์อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าขึ้นวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะค่าโดยสารเขาก็มีป้ายบอกราคาอยู่แล้วที่วินนะทีนี้ถ้าเกิดนะเรามีการจ้างเหมานะไปยังที่อื่นนะสำหรับตัวนักศึกษาเองทำการจ้างเหมาไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่เนี่ยไปยังสถานที่หนึ่งนะโดยที่ไม่ได้ใช้เรทอัตราปกตินะก็สามารถที่จะต่อรองราคากับคนขับได้ว่าเนี่ยการไปเที่ยวเนี้ยนะคิดเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นการตกลงถ้าเขาเรียกแพงเราก็ต่อรองได้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการนั่นก็คือการต่อรองราคากับคนขับรถเนี่ยก็ถือว่าเราใช้กฎของอุปสงค์อยู่นะคะเราใช้กฎของอุปสงค์ต่อราคาด้วยนะคะเพราะว่าเราเอาราคาเป็นตัวตัดสินถ้าเขาเรียกแพงเราก็ปฏิเสธได้เห็นไหมคะถ้าเขาเรียกถูกเราก็ยอมใช้บริการจ้างเหมานะคะเพราะนั้นถ้าเขาบริเรียกถ้าเขากำหนดราคาที่ถูกและบริการดีด้วยเราก็ขอเบอร์ติดต่อเพื่อที่จะใช้บริการซ้ำเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการอธิบายด้วยกฎของอุปสงค์ต่อราคานะก็คือปริมาณซื้อก็คือใช้บริการจะเป็นปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นการให้เป็นใช้บริการที่มีผู้บริโภคต้องการซื้อหรือใช้บริการณระดับราคาต่างๆกันภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและก็จะต้องมีอำนาจซื้อสินค้าชนิดนั้นหรือใช้บริการนั้นๆด้วยก็คือมีเงินที่เพียงพอหรือเต็มใจที่มีความเต็มใจและเงินที่จะจ่ายในการใช้บริการครั้งนั้นนะเพราะนั้นความสัมพันธ์ของ

การดีเราก็อยากจะใช้บริการเขามากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นกฎอุปสงค์ที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าค่าโดยสารที่เป็นราคานะกับปริมาณการใช้บริการขนส่งมันจะส่วนทางกันนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าราคาของการใช้บริการนั้นมันแพงนะเราก็ปฏิเสธที่จะใช้บริการแต่ถ้าค่าบริการขนส่งมันราคาถูกและเป็นธรรมด้วยแล้วก็บริการดีด้วยเราก็จะใช้บริการมากขึ้นนะเพราะนั้นก็จะทำให้การวิเคราะห์อุปสงค์เนี่ยโดยเส้นกราฟอุปสงค์นะมีลักษณะของเส้นกราฟอุปสงค์ชี้ลงจากซ้ายไปขวานะคือมันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการใช้บริการขนส่งในทิศทางตรงกันข้ามกันนั่นเองนะความสำคัญของอุปสงค์การขนส่งนะก็เนื่องจากการศึกษาอุปสงค์การขนส่งนั้นนะมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ปัจจัยที่กำหนดความยืดหยุ่นและการประมาณการอุปสงค์การขนส่งซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ประกันนะในด้านการขนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อตัวผู้ใช้บริการด้วยนะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะก็คือตัวผู้ประกอบการเองนะคะก็จะทำการกำหนดกลยุทธ์และบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้อยู่รอดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้บรรลุเป้าหมายนะคะธุรกิจที่ให้บริการขนส่งแล้วก็เห็นทั้งที่เป็นสัญชาติไทยแล้วก็ต่างชาติเข้ามาแข่งขันเนี่ยนะเขาก็จะทำการวิจัยตลาดแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางการขนส่งของผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปนะเพื่อทำการกำหนดกลยุทธ์นะบริหารจัดการธุรกิจของเขาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการนะแล้วก็กำหนดราคาให้เหมาะสมนะใช้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อมีการสามารถที่จะให้การบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวเห็นไหมคะว่าในการขนส่งเนี่ยความก็จะมีความจำเป็นที่จะใช้สัญญาณ GPS นะที่จะระบุตำแหน่งของยานพาหนะนะคะแล้วก็ติดตามตำแหน่งของยานพาหนะได้สามารถเรียกใช้บริการของยานพาหนะที่อยู่ในแอเรียใกล้เคียงนะคะก็ทำให้สามารถใช้ให้ผู้ใช้บริการนะได้รับยานพาหนะนะได้อย่างรวดเร็วนะนอกจากนี้นอกจากจะมียานพาหนะที่รองรับต่อความต้องการในการเดินทางหรือขนส่งของผู้ใช้บริการแล้วเนี่ยนะก็ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในการขับขี่แล้วก็พัฒนาทักษะในการให้บริการของตัวผู้ขับขี่ด้วยนะตัวผู้ขับยานพาหนะด้วยนะไม่ใช่ว่าเรามีเทคโนโลยีดีมียานพาหนะที่พร้อมนะแต่ตัวคนขับให้บริการที่แย่มากก็ถือว่าเฟลเลยนะคะทำให้ผู้ใช้บริการขยาดเลยนะเพราะนั้นตัวคนขับถือว่ามีความสำคัญมากกว่ายานพาหนะอีกค่ะในความสำคัญที่สองนะคะก็ในการวิเคราะห์อุปสงค์นะก็ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการขนส่งสามารถกำหนดนโยบายวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนนะในเรื่องของเทคโนโลยีนะที่มีการติดสัญญาณ GPS หรือการใช้แอปพลิเคชันในการเรียกใช้บริการแล้วก็ติดตามตำแหน่งเส้นทางนะหาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เงินทุนค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนสินเชื่อโดยผ่านธนาคารนะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็

ข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วยนะคะลักษณะของอุปสงค์การขนส่งนะอันแรกค่ะก็คืออุปสงค์การขนส่งถือว่ามีลักษณะที่เป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะที่สืบเนื่องก็เนื่องจากความต้องการสินค้าและมีลักษณะการซื้อขายที่เป็นการซื้อขายบริที่ไม่สามารถจับต้องได้เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆการซื้อขายจึงไม่ใช่เป็นการซื้อขายเฉพาะตัวสินค้าแต่มีลักษณะของการซื้อขายร่วมกับสิ่งอื่นหรือลักษณะที่เป็นการซื้อบริการหลายอย่างรวมกันนะกล่าวคือผู้ซื้อบริการนะหรือผู้ใช้บริการไม่เพียงแต่ต้องการสนองความพอใจของตนเฉพาะการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการซื้อความสะดวกความสบายความปลอดภัยนะความตรงต่อเวลาตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการอีกด้วยนะซึ่งรวมถึงคนพนักงานขับรถนั่นด้วยแล้วก็ตัวผู้บริหารธุรกิจขนส่งด้วยนะคะและหากเป็นการขนส่งสินค้าก็ยังครอบคลุมถึงการซื้อบริการการเก็บรักษาสินค้าตลอดระยะเวลาการเดินทางเห็นไหมคะเพราะนั้นธุรกิจขนส่งที่ขนส่งสินค้าเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่จะนำสินค้าไปทำการแปรรูปต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องมีการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิความปลอดภัยนะเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุปสงค์สืบเนื่องนะอุปสงค์การขนส่งนะมักมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะอย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆแวดล้อมนะคะนะเป็นรูปแบบที่มากน้อยตามช่วงเวลาต่างกันนะมีความผันผวนอย่างสม่ำเสมอเช่นในเขตเมืองนะอุปสงค์ในการใช้พื้นที่ถนนและการบริการขนส่งสาธารณะจะเพิ่มสูงขึ้นนะยิ่งมีเรื่องของสกายเทรนแล้วก็รถไฟใต้ดินนะตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็นเลยนะมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆของวันนะอันนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองนะคะก็ใช้บริการสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแท็กซี่นะหรือมอเตอร์ไซค์นะรถสาธารณะนะทั้งที่เป็นรถประจำทางแล้วก็รถไฟลอยฟ้าแล้วก็รถไฟใต้ดินนะคะรวมถึงแอร์พอร์ตลิงค์ด้วยค่ะทีนี้ในระหว่างเมืองนะคะในระหว่างเมืองอุปสงค์การเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยนะก็จะมีความผันผวนโดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทั้งปีนะเพราะว่าเดินทางข้ามจังหวัดใช่ไหมคะนะมีอุปสงค์ที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลตามฤดูกาลต่างๆนะก็จะเห็นได้นะจากเทศกาลขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เป็นต้นพวกนี้นะก็จะเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะเพราะนั้นวันหยุดยาวก็จะจูงใจให้มีการเดินทางไปเพื่อกลับบ้านเกิดหรือว่าท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะเพราะนั้นในช่วงนี้นะช่วงเทศกาลต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความต้องการใช้บริการขนส่งของประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้เรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศนะก็ได้แก่การเดินเรือนะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรระยะยาวโดยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุปสงค์สะท้อนถึงสินค้าถึงสินค้าขั้นสุดท้ายที่ใช้บริการขนส่งในวัฏจักรเศรษฐกิจนะเพราะนั้นเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศเราก็นึกถึงการส่งออกนำเข้าสินค้าใช่ไหมหรือเรื่องของ

การเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อการท่องเที่ยวนะหรือท่องเที่ยวโดยใช้บริการเดินเรือด้วยก็มีนะคะใช้รถไฟในการเดินทางไปยังประเทศที่ใกล้เคียงนะคะตามชายแดนตามแนวชายแดนก็จะมีการให้บริการรถไฟแล้วก็มีบริการรถบรรทุกนะระหว่างข้ามแดนระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะนั้นตามที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะทีนี้นักศึกษาก็จะต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นก็จะมีเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงใช่ไหมคะการใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อการส่งสินค้าหรือนำเข้าสินค้าและการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตอนที่เศรษฐกิจดีนะฟื้นตอนที่เศรษฐกิจฟีเศรษฐกิจดีจนถึงเศรษฐกิจฟื้นตัวถึงขั้นอิ่มตัวเนี่ยนะความต้องการใช้บริการขนส่งนะก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าผู้ใช้บริการมีกำลังซื้อมากขึ้นนะมีกำไรจากการประกอบการมีรายได้จากการทำงานมากขึ้นก็จะมีอำนาจซื้ออำนาจซื้อเพื่อที่จะใช้บริการขนส่งนั่นเองค่ะแต่ถ้าตรงกันข้ามเศรษฐกิจซบเซาจนถึงตกต่ำเนี่ยนะผู้คนก็ไม่อยากใช้เงินใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกิจบางรายก็ล้มละลายนะแล้วก็คนก็ตกงานรายได้ไม่มีนะก็ไม่มีอำนาจซื้อในการใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศนั่นเองค่ะลักษณะที่3นะก็คือการขนส่งอุปสงค์การขนส่งเป็นอุปสงค์ตามเวลาที่กำหนดนะเนื่องจากคนเรามีความต้องการใช้บริการขนส่งในเวลาที่กำหนดในระยะเวลาสั้นๆโดยไม่ได้เป็นการเดินทางโดยทั่วไปนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเพื่อการประชุมอย่างนี้นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ถือว่าเป็นแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ในช่วงสั้นๆค่ะหรือแม้แต่การไปสัมมนาหรือเปิดบูธนะเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้านี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้นะคะแล้วก็ลักษณะที่4ค่ะก็อุปสงค์ของการขนส่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานขนส่งนะนั้นในเรื่องของอุปทานก็เป็นทางฝั่งของผู้ให้บริการขนส่งใช่ไหมคะผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งเขามีการปรับตัวต่อยอดหรือพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการขนส่งอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นในการเพิ่ม อุปสงค์การขนส่งได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการมีบริการขนส่งสาธารณะใหม่ๆที่มีความสะดวกสบายรวดเร็วและสามารถขนส่งผู้โดยสารเป็นคราวละมากๆขยายชุมชนใหญ่รอบเมืองหลวงทำให้อุปสงค์การขนส่งผ่านการบริการสาธารณะมีมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้าเกิดขึ้นในระยะสั้นเรียกว่าการจราจรเหนี่ยวนำนะแต่ถ้าเกิดในระยะยาวแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าอุปสงค์ที่มีการเหนี่ยวนำนะด้วยการพัฒนาของผู้ประกอบการขนส่งนั่นเองค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การขนส่งนะก็แบ่งเป็นปัจจัยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะทางตรงมีอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือราคาค่าขนส่งนะเป็นอัตราค่าขนส่งต่อเที่ยวนะคะนะทำให้อุปสงค์การขนส่งเปลี่ยนไปภายในเส้นอุปสงค์นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟถัดไปนะคะทีนี้ปัจจัยอื่นๆนะเราเรียกว่าปัจจัยทางอ้อมนะก็มีอยู่หลายตัวเลยนะคะอันดับแรกก็คือรายได้ของผู้บริโภคว่าเขามีกำลังซื้อในการจ่ายค่าขนส่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะถัดไปก็คือราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ อาจจะเป็นเกี่ยวข้องด้วยการประกอบกันก็ได้ค่ะนะเกี่ยวประกอบด้วยราคาขนส่งที่สามารถใช้
ทดแทนการขนส่งนั้นๆ นะที่กำลังพิจารณาอยู่และราคาสินค้าหรือบริการขนส่งที่ใช้ร่วมกับการขนส่งชนิดนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่แสดงว่าคำว่าราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องก็คือราคาค่าบริการนะของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของการทดแทนกันก็ได้หรือรูปแบบของการประกอบกันก็ได้นะอย่างรูปแบบของการทดแทนกันเช่น อาจจะเลือกใช้บริการแท็กซี่แทนการใช้บริการสกายเทรนก็ได้นะคะเพราะว่าแท็กซี่อาจจะสะดวกกว่าไปได้ทันทีนะคะในส่วนของการให้บริการแบบประกอบกันนะอย่างเช่นการใช้บริการเครื่องบินนะประกอบกับการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลรถแท็กซี่เป็นต้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเราลงจากเครื่องบินแล้วก็ต้องใช้บริการรถแท็กซี่ที่อยู่ในสนามบินนะเพื่อส่งเพื่อเดินทางกลับไปถึงที่พักนะหรือสถานที่ที่กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็ใช้ประกอบกันสามก็คือในเรื่องของการคาดคะเนราคานะหรือค่าบริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการขนส่งชนิดนั้นๆของผู้บริโภคสี่ก็คือรสนิยมหรือแนวโน้มความต้องการใช้บริการขนส่งของผู้บริโภค5ฤดูกาลหรือช่วงเวลาในการใช้บริการขนส่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวที่เป็นปัจจัยทางอ้อมเนี่ยก็จะทำให้เส้นอุปสงค์เปลี่ยนไปโดยย้ายไปทางเส้นณระดับราคาที่คงที่ราคาใดราคาหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาวิเคราะห์โดยเส้นกราฟเพื่อให้เห็นภาพนะคะอย่างกรณีกอไก่เนี่ยนะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ที่เรียกว่า change in the quantity of demand นะอย่าลืมนะคะว่า demand ตัวนี้ก็คือเที่ยวปริมาณเที่ยวในการใช้บริการขนส่งทีนี้เมื่อปัจจัยทางตรงเปลี่ยนไปก็คือราคาสิ่งราคาเดินทางเปลี่ยนไปนะราคาการอัตราการขนส่งนะเปลี่ยนแปลงไปในที่นี้นะเดิมทีเราอยู่ที่จุด A นะมีอัตราค่าบริการขนส่งนะหรือราคาขนส่งอยู่ที่80บาทต่อเที่ยวนะมีการใช้บริการ2เที่ยวนะเราใช้กราฟ2มิติก็คือแกนตั้งกับแกนนอนมาพิจารณาการกำหนดราคานะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยราคาค่าขนส่งถูกลงนะอาจจะเป็นไปด้วยผู้ประกอบการลดต้นทุนลงสามารถลดต้นทุนลงได้นะคะก็จะทำให้ราคาขนส่งเนี่ยถูกลงเหลือ50บาทก็จะจูงใจให้มีคนใช้บริการมากขึ้นถึง4เที่ยวนะที่จุด B เพราะนั้นเมื่อราคาถูกลงจาก80เหลือ50ปริมาณการใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก2เป็น4เที่ยวนะการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์ D1จากจุด A ไปจุด B บนเส้นเดียวกันอันนี้เรียกว่า change in the quantity of demand นะคะโดยที่เราให้ปัจจัยอื่นคงที่ก็คือไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นให้ดูแค่ราคาอย่างเดียวค่ะทีนี้ถ้าปัจจัยอื่นเปลี่ยนไปนะอันนี้ปัจจัยอื่นก็คือปัจจัยทางอ้อมนะเราก็จะพิจารณาทีละตัวทีละตัวนะคะไม่ควรพิจารณาทีเดียวพร้อมกันเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์หรือว่า shift in demand เมื่อราคาคงที่แต่ปัจจัยทางอ้อมอื่นเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราสนใจเรื่องของรายได้ของผู้บริโภคนะในที่นี้ก็คือ i มาจาก income เท่ากับ100บาทนะเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นนะมีอำนาจการซื้อมากขึ้นนะก็ใช้บริการปริมาณเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะทีนี้ในรูปกราฟนะคะ
ที่จุด A นะก็มีราคาค่าขนส่งที่50บาทจะใช้ปริมาณ2เที่ยวแต่เมื่อเขามีรายได้มากขึ้นนะมีอำนาจการซื้อมากขึ้นก็จะใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น4เที่ยวณระดับราคา50บาทเท่าเดิมนะที่จุด B เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าที่จุด B เนี่ยมันอยู่ทางขวามือมันไม่ได้อยู่บนเส้น D1 เหมือนเดิมแล้วนะจึงทำให้เส้นอุปสงค์นะย้ายไปทางเส้นทางขวามือที่จุด B บ่อยนะเป็นเส้นอุปสงค์ใหม่คือ D2 ที่ระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น100บาทเห็นไหมคะเดิมทีระดับรายได้50บาทนะที่ D1 ต่อจากนั้นเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น100บาทปริมาณการใช้บริการขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้เราลองดูตัวปัจจัยทางอ้อมตัวอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นในรูปกราฟนี้เราให้ตัวเทศกาลเป็นปัจจัยทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ราคาค่าขนส่งยังคงที่ในที่นี้คือ90บาทต่อเที่ยวณจุด A นะอยู่บนเส้นดีมานด์1ตอนนั้นในช่วงก่อนเทศกาลนะคะก่อนเทศกาลปุ๊บเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์เดินทาง1เที่ยวนะแต่พออยู่ในช่วงเทศกาลนะคะเขาก็จะไปท่องเที่ยวมากขึ้นใช่ไหมเทศกาลท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้นนะถึง10เที่ยวเลยนะคะแต่ยังคงค่าโดยสารคงที่คือ90บาทที่จุด B บนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่คือ D2 นะในปัจจัยทางอ้อมอีกตัวนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการคาดการณ์ของผู้บริโภคค่ะนะการคาดการณ์ของนักเดินทางการคาดการณ์ของผู้ใช้บริการในภาคเอกชนนะเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีก่อนที่เราจะคาดการณ์นะเราก็ใช้การเดินทางแบบปกตินะในที่นี้ที่ระดับราคา30บาทต่อเที่ยวก็จะเดินทางอยู่ที่3เที่ยวนะทีนี้เหตุการณ์ที่เขาคาดการณ์คืออะไรนะคาดการณ์ว่าในอนาคตราคาสินค้าหรือค่าขนส่งจะถูกลงนะค่าขนส่งจะถูกลงทีนี้ตอนที่เรากำลังคาดการณ์อยู่ก็คือณปัจจุบันนะเราเดินทางอยู่ที่3เที่ยวนะแต่พอหลังคาดการปุ๊บนะเป็นเส้น D2 นะพอหลังคาดการปุ๊บเราก็จะลดการเดินทาง1เที่ยวก็คือในปัจจุบันที่เราเดินทางแบบปกติเราคาดว่าค่าเดินทางจะถูกลงนะอาจจะด้วยการจัดโปรโมชั่นของผู้ให้บริการนะเพราะนั้นเราก็ดูว่าเอ้ยอันนี้มันก็จูงใจให้เราขนส่งมากขึ้นในอนาคตนะนั้นเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะเราจึงทำการลดการเดินทางลงนะลดการขนส่งลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เสียค่าขนส่งที่แพงใช่ไหมคะทีนี้เราก็เก็บเงินเอาไว้สินะรอในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เขาลดค่าขนส่งลงเราก็จะเดินทางมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะจึงทำให้ที่จุดปีบอยนะก็จะเป็นหลังการคาดการณ์เป็นในช่วงของหลังการคาดการณ์เราก็ลดการขนส่งลงนะเพื่อที่จะรอในอนาคตเราก็จะขนส่งมากขึ้นในราคาที่ถูกลงนะทีนี้เรามาดูหัวข้อความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์การขนส่งและการประยุกต์ใช้ค่ะในที่นี้ก็ยังคงเน้นในเรื่องของอุปสงค์ต่อราคานะคะเราจะสังเกตได้ว่าเราพิจารณาเรื่องของราคานะแล้วก็รูปกราฟนะเราก็มีการตั้งเป็นราคานะเพราะว่าตัวราคาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะที่จะทำการตัดสินใจว่าเราจะใช้บริการขนส่งหรือไม่นะคะทีนี้เรื่องของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยนะหรือว่า elasticity of demand นะเราให้สัญลักษณ์ก็คือ ED นะมันก็คืออะไรนะมันก็คือเมื่อราคาสินค้าหรือราคาค่าขนส่งเปลี่ยนแปลงไป 1% ก็จะทำให้ปริมาณใช้บริการขนส่งหรือคิวเนี่ยนะคะที่มีผู้ต้องการซื้อบริการเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ในทิศทางตรงกันข้ามตามหลักของกฎอุปสงค์นะโดยการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกเราเรียกว่าแบบจุดนะคะเมื่อมีราคาสินค้ามีราคาค่าขนส่งเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยหรือคงที่นั่นเองเราก็จะดูเรื่องของความยืดหยุ่นหรือการตอบสนองของผู้ใช้บริการณราคานั้นนะคะว่าณราคาที่กำหนดในปัจจุบันเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงตอบสนองอย่างไรอันนี้ก็คือความยืดหยุ่นนะคะโดยที่สูตรก็คือ ED เท่ากับ Q2 ลบ Q1 หารด้วย P2 ลบ P1 นะแล้วก็คูณด้วย P2 บวก P1 หารด้วย P2 Q2 บวก Q1 นะถ้าเป็นแบบจุดนะถ้าเป็นแบบจุดเราก็จะเลือกใช้ตัวคูณที่เป็น P1 หารด้วย Q1 นะคะเพราะนั้น Q2 คืออะไร Q2 ก็คือการใช้บริการจำนวนเที่ยวในระดับใหม่ส่วน Q1 ก็คือการใช้บริการในระดับเก่านะคะ P2 นะก็คือราคาใหม่ราคาค่าขนส่งในระดับใหม่ P1 ก็คือราคาค่าขนส่งในระดับเก่าในที่นี้นะเราใช้แบบจุดนะเราจะไม่ใช้ P2 นะเราจะไม่ดูที่ราคาใหม่แต่เราจะดูที่ราคาเดิมนะก็คือ P1 นะเพราะนั้นตัวคูณนะคะตัวคูณก็จะเหลือเพียงแค่ P1 หารด้วย Q1 นะผลที่ได้นะก็จะได้ ED เป็นลบเสมอนะคะทีนี้เป็นการคำนวณแบบช่วงนะใช้เมื่อราคาค่าขนส่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ก็จะเกิดช่วงของราคาก็จะใช้สูตรเดิมนะคะก็คือ ED นะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับ Q2 ลบ Q1 หารด้วย P2 ลบ P1 คูณตัวคูณนะคะตัวคูณก็คือ P2 บวก P1 หารด้วย Q2 บวก Q1นะอันนี้มันเกิดช่วงของราคาจึงนำเอา P2 เข้ามาคำนวณนะคะเช่นเดียวกันค่าความยืดหยุ่นที่ได้นะก็จะเป็นลบนะมีทิศทางติดลบมีทิศทางตรงกันข้ามกันค่า ED ที่ได้จึงต้องเป็นลบนะทีนี้เราสามารถแบ่งค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การขนส่งนะออกเป็น5ลักษณะนะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์ที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะค่า ED ที่คำนวณได้ออกมาเป็น0เลยนะคะนะแกนตั้งก็คือค่าของราคาค่าขนส่งแกนนอนก็คือปริมาณการขนส่งนะโดยเส้นที่ปรากฏอยู่ก็คือเส้นอุปสงค์การขนส่งก็คือตัวดีนะอุปสงค์ดีมีลักษณะตั้งฉากที่ปริมาณการขนส่งที่ระดับหนึ่งนะคงที่ตลอดเวลาเรามีการขนส่งในปริมาณเที่ยวที่คงที่ตายตัวนะ
แต่ราคาการขนส่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือถูกลงแพงขึ้นหรือถูกลงก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้บริการการขนส่งนะก็เท่ากับว่าราคาค่าขนส่งเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเลยยังไงก็ต้องใช้ในระดับเดียวกันตลอดนะก็เลยทำให้เส้นอุปสงค์ตั้งฉากกับแกนนอนนะคะลักษณะเช่นนี้นะถ้าเรามองถึงพฤติกรรมการเดินทางของเรานะคะก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าผู้บริโภคคนนี้เนี่ยนะเขาจะทำการเดินทางด้วยยานพาหนะเดิมนะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของยานพาหนะเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางโดยเท้าก็ได้หรือโดยเดินทางโดยรถไฟฟ้าลอยฟ้าก็ได้นะคะเป็นประจำแล้วก็จำนวนการเดินทางก็เท่าเดิมโดยไม่ได้สนใจว่าราคาการใช้บริการรถไฟฟ้าจะแพงขึ้นหรือถูกลงนะคะแสดงว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าของผู้บริโภคคนนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของเขาทีนี้ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงชนิดของยานพาหนะได้เพียงเล็กน้อยความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะมีค่าน้อยกว่า1นะถ้าเราไม่ได้ใส่ค่า absolute นะ ed ก็จะมีค่าติดลบนะแต่เมื่อเราใส่ค่า absolute เข้าไป ed จะออกมาเป็นบวกเสมออันนี้ก็ตามหลักทางคณิตศาสตร์ลักษณะที่เราสามารถหายานพาหนะอื่นมาทดแทนรถไฟฟ้าลอยฟ้านะหรือ sky train เนี่ยอย่างเช่นอ่ะสามารถหารถแท็กซี่ในบางครั้งได้สามารถเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้อย่างนี้นะคะในบางครั้งบางคราวเท่านั้นโดยที่ราคาสินค้าราคาของการขนส่งสกายวอล์กเกอร์สกายเทรนนะรถไฟฟ้านะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทีนี้การเปลี่ยนแปลงของค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยก็ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้บริการของรถไฟฟ้าได้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากจะจ่ายตังค่ารถไฟฟ้าเขาจะเลือกไปจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะแต่เพียงเป็นบางครั้งบางคราวนะปริมาณการใช้รถไฟฟ้าเลยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงเพียงเล็กน้อยนะหรือถ้าค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงนะแต่การถูกลงนะก็คือต้องถูกลงเป็นอย่างมากจึงจูงใจให้ผู้โดยสารคนนี้เพิ่มปริมาณเที่ยวการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเห็นได้ว่าเส้นอุปสงค์มันชันมากนะช่วงห่างของราคาถ้าจะกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะต้องกำหนดให้ถูกลงอย่างมากนะถึงจะส่งผลต่อการใช้บริการเพิ่มขึ้นนะถ้าในรูปคอควายนะคะอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมีค่าเท่ากับ1นะคือที่ได้ออกมาเท่ากับ1จะทำให้เส้นอุปสงค์เนี่ยมีลักษณะ45องศาจากแกนนอนนะการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าขนส่งจะเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการขนส่งนะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการนะประเมินรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายได้นะก็เลยทำการวางแผนเรื่องของการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้นะถ้าอุปสงค์ที่คำนวณได้มีความยืดหยุ่นมากนะค่าของ ED มีค่ามากกว่า1นะถึงแม้ว่าในที่นี้ค่า ED เนี่ยใส่เครื่องหมาย absolute ค่าที่ได้ออกมาเป็นบวกแต่ถ้าเราถอด absolute ออกจะต้องติดลบเสมอแต่ตัวเลขที่เราคำนวณได้
นั้นมีค่ามากกว่าหนึ่งนะคะ

ก็จะทำให้เส้นของอุปสงค์เนี่ยมีความชันน้อยยืดหยุ่นมากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยราคาของยานพาหนะนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งของยานพาหนะนี้เป็นอย่างมากอย่างเช่นรถไฟฟ้าสกายเทรนเนี่ยนะคะถ้ามันประกาศลดราคาแม้เพียงเล็กน้อยนะก็จะจูงใจให้มีคนใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะจะเห็นข่าวที่มีการประกาศลดราคารถไฟฟ้าใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าได้จำนวนมากส่วนจอจานะคะค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ก็คืออินฟินิตี้หรือค่าอนันต์ตรงนี้ในการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าของรถไฟฟ้าลอยฟ้าเนี่ยถ้ามันถูกลงเพียงเล็กน้อยนะก็จะมีคนใช้บริการไม่จำกัดใช่ไหมเส้นอุปสงค์จะขนานกับแกนนอนจะใช้บริการไม่จำกัดเลยแต่ถ้าค่าบริการนั้นเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่มีคนใช้บริการขนส่งรถไฟฟ้าลอยฟ้านะคะแล้วก็หันไปใช้ยานพาหนะขนส่งประเภทอื่นแทนได้ทันทีนะคะทีนี้ชนิดของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ขึ้นอยู่กับปัจจัยกำหนดอุปสงค์ซึ่งมีหลายปัจจัยนะอันแรกที่เป็นปัจจัยทางตรงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาขนส่งของยานพาหนะชนิดนั้นนะคะอันนี้จะมีความยืดหยุ่นมากนะเพราะนั้นก็ประยุกต์ใช้ก็คือผู้ประกอบการเมื่อได้ทราบนะว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามันมีค่ามากกว่าหนึ่งก็ควรจะลดค่าขนส่งลงนะเพื่อที่จะได้ยอดขายยอดการใช้บริการที่มากขึ้นอย่างมากเลยต่อไปก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้นะก็คือรายได้ของผู้บริโภคผู้ใช้บริการถ้ามันมีความยืดหยุ่นมากนะก็ควรจะให้บริการแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาค่าขนส่งของการขนส่งสินค้าของการขนส่งยานพาหนะชนิดอื่นนะก็เป็นลักษณะของแข่งขันกันหรือประกอบกันนะคะความยืดหยุ่นของอุปสงค์การคาดการราคาค่าขนส่งนะการคาดการถ้าเราคาดการในอนาคตว่าค่าขนส่งจะขึ้นดังนั้นปัจจุบันจึงใช้การขนส่งมากขึ้นนะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรสนิยมของผู้ใช้บริการถ้าเขาพอใจมากขึ้นถ้าเขาพอใจมากก็จะส่งผลต่อการใช้บริการมากขึ้นนะใช้ซ้ำมากขึ้นนะคะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อฤดูกาลนะอันนี้ผู้ให้บริการทางฝั่งของผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยก็จะให้บริการทั้งปีนะเพื่อรองรับการใช้บริการที่มากขึ้นนะเพราะนั้นค่าความยืดหยุ่นที่คำนวณได้นะก็มีเมื่อใส่เครื่องหมายแอบโซลูทแล้วเนี่ยก็จะมีได้ทั้งเป็น0ก็ได้มากกว่า1ก็ได้หรือน้อยกว่า1ก็ได้นะคะถ้าเราถอดแอบโซลูทออกมาแล้วนะถ้าค่าออกมาเป็นบวกแสดงว่าปัจจัยต่างๆกับปริมาณการขนส่งจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าติดลบในทางกฎของอุปสงค์แล้วเนี่ยราคาค่าขนส่งจะตรงกันข้ามกันกับปริมาณการใช้บริการขนส่งปัจจัยที่กำหนดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อการขนส่งนะก็มีตั้งแต่จำนวนและความสามารถในการทดแทนกันของการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะเพราะนั้นเมื่อชนิดของยานพาหนะมีความหลากหลายมันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการปัจจัยด้านรายได้นะรายได้มากยืดหยุ่นมากปัจจัยด้านเวลาที่ใช้ในการพิจารณาก็เป็นปัจจัยด้าน

ด้านเวลาก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้บริการขนส่งด้วยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายค่าขนส่งที่ใช้ไปกับรูปแบบการเดินทางด้านต่างๆต่อรายได้อันนี้ก็คำนึงถึงความคุ้มค่านะคะวัตถุประสงค์ในการเดินทางมีหลายวัตถุประสงค์ก็จะมีความยืดหยุ่นมากวิธีการใช้วิธีการจ่ายค่าบริการขนส่งรูปแบบการจ่ายที่หลากหลายเงินสดก็ได้โอนเงินบัตรเครดิตนะก็จะมีความยืดหยุ่นมากระดับของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางการเดินทางถ้าระยะทางไกลก็จะมีความยืดหยุ่นมากนะเพราะว่ามีเวลาในการวางแผนมากมูลค่าของเวลาที่ประหยัดการเดินทางประเมินจากค่าเสียโอกาสในการทำงานความไม่พอใจในการเดินทางที่ยาวนานนะดังนั้นเมื่อมูลค่าถ้ายิ่งประหยัดมากคุ้มค่ามากก็จะยืดหยุ่นมากนะก็คือตอบสนองต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งมากนั่นเองนะคะเพราะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งก็ถือว่ามีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งเพราะฉะนั้นในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์อุปทานการขนส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะกับดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์อดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะค่ะในรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะจะออกอากาศการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้จะเป็นรายการที่มุ่งหมายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงประโยชน์นะคะรับทราบถึงคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษาความสำคัญของธรรมศึกษาและเนื้อหารายวิชาที่เรียนนะคะในส่วนหนึ่งของธรรมศึกษาค่ะเพื่อที่หลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยได้รวบรวมหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เป็นระบบเป็นลำดับขั้นตอนนะคะสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ในทุกระดับชั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินชีวิตนะคะให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่ากับตนเองต่ อผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมนะคะแล้วก็ เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาทุกท่านไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์นั่นก็คือการพบความสุขนะคะสำหรับรายการในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยพุทธานุพุทธประวัติกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะซึ่งเป็นตอนที่7แล้วนะคะค่ะในส่วนของเนื้อหาพุทธานุพุทธประวัตินะคะจริงๆแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งคือภาคของศาสนพิธีร่วมด้วยแต่ว่าในรายการนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตตัดในภาคส่วนของศาสนพิธีไป เป็นอีกหนึ่งตอนไปนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของศาสนพิธีกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นอีกตอนถัดไปนั่นเองค่ะสำหรับรายการในตอนนี้จะพูดเฉพาะส่วนของพุทธานุพุทธประวัติเท่านั้นนะคะค่ะว่าจะมีเนื้อหาความเป็นมาอย่างไรค่ะโดยเฉพาะในภาพสไลด์นะคะท่านผู้ชมก็ได้เห็นเนื้อหาการเปรียบเทียบกันนะคะว่าธรรมศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษาในส่วนของวิชาพุทธะที่เกี่ยวข้องกับพุทธานุพุทธประวัตินั้นเนี่ยค่ะในส่วนของระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งเป็นทั้ง3ระดับชั้นเลยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นการเปรียบเทียบกันนะคะว่าเนื้อหาพุทธานุพุทธประวัติเนี่ยนะคะในระดับชั้นตรีมีความมุ่งหมายอย่างไรนะคะในระดับชั้นตรีนั้นมีความมุ่งหมายหรือมุ่งที่จะสอนให้ผู้เรียนนะคะได้คลายความสงสัยแล้วก็มีความเชื่อถือในเรื่องที่มาของข้อมูลในวิชานี้นะคะว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีข้อมูลที่ได้นำมาศึกษาค้นคว้านะคะที่กล่าวถึงอยู่ในทั้งพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์อรรถกถาต่างๆนะคะก็ซึ่งเป็นที่มาที่เชื่อถือได้ในเรื่องของข้อมูลของวิชานี้เริ่มต้นจากพระไตรปิฎกนะคะต้นฉบับเดิมแล้วก็ฉบับต่อมาคัมภีร์ต่างๆนะคะอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาและก็คัมภีร์ต่างๆที่เป็นที่มาของเรื่องราวกล่าวถึงพุทธประวัติหรือพุทธานุพุทธประวัติเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของ
การเสวยพระชาติของพระพุทธเจ้าดังนั้นตั้งแต่หลังจากที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะแล้วก็มาจุติมาเพื่อการตรัสรู้นะคะในเวลาต่อมาแล้วก็เนื้อหาของธรรมศึกษาชั้นตรีนั้นจะกล่าวถึงภายหลังการตรัสรู้และการเสวยวิมุตติสุขก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะส่วนธรรมศึกษาในส่วนของพุทธานุพุทธประวัติในชั้นโทนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรับประโยชน์จากพุทธจริยานะคะก็คือมีเหตุการณ์ตั้งแต่การประกาศพระศาสนาการแสดงธรรมโปรดพระสาวกจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะที่สำคัญคือพระปัญจวัคคีย์พระยศะและสหายเรื่องของชดินสามพี่น้องแล้วก็บริวารจำนวนมากการโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะคะซึ่งเป็นพระราชาที่มีอานุภาพมากพญีพระอัคครสาวกนะคะเรื่องของการตอบปัญหาชั้นสูงแก่สิทธิพราหมณ์พาลวีนะคะแล้วก็การโปรดพระสาวกสำคัญบางรูปนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของชั้นโทนั้นเนี่ยต้องการเป็นถอดบทเรียนพุทธจริยาเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะส่วนพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษาชั้นเอกนะคะก็จะมุ่งเน้นสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยชน์จากพุทธจริยาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในบั้นปลายของพระชนชีพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตั้งแต่การเสด็จไปโปรดเจ้าสักยวงศ์จนถึงเหตุการณ์ช่วงก่อนปรินิพานไปจนถึงช่วงหลังของการปรินิพานนะคะและเรื่องของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุค่ะก็อันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นถึงการเปรียบเทียบกันว่าเนื้อหาสาระของพุทธานุพุทธประวัตินั้นก็จะมีลำดับขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเลยนะคะค่ะสำหรับในภาพสไลด์นี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าโครงสร้างของเนื้อหาหรือขอบข่ายเนื้อหาของวิชาพุทธานุพุทธประวัตินะคะหรือวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหา อยู่ดังประมาณนี้นะคะโดยกล่าวถึงบทที่1เป็นเรื่องของการสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บทที่2จะเป็นเรื่องของการศึกษาพุทธประวัตินะคะเรื่องของงานวรรณกรรมต่างๆที่มีมานะคะการกล่าวถึงปาฏิหาริย์เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าใจคำว่าปาฏิหาริย์หรือความปาฏิหาริย์ที่เรามักจะเจอในพุทธประวัตินั้นว่าจริงๆแล้วปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของกำเนิดพระชาติกำเนิดของพระโพธิสัตว์และเจ้าชายสิทธัตถะนะคะการเสด็จออกบวชหรือที่เรียกว่าการเสด็จออกมหาภิเนสกรมค่ะแล้วก็การเสวยวิมุตติสุขภายหลังการตรัสรู้ณสัตตมหาสถานนะคะและก็ในภาคส่วนของศาสนพิธีที่ดิฉันได้เรียนต่อท่านผู้ชมไปแล้วว่าในส่วนของภาคศาสนพิธีนั้นจะจัดไปอยู่ในอีกตอนหนึ่งนะคะถัดออกไปค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะเรามาช่วยกันดูนะคะว่าวิชาพุทธหรือพุทธานุพุทธประวัติเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนธรรมศึกษาได้มีการพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเราได้เรียนพุทธประวัติหรือประวัติของพระสาวกทั้งพระอัครสาวกแล้วก็พระสาวกรูปอื่นๆนะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่า
เป็นเรื่องราวของชีวิตการดำเนินชีวิตนะคะเรื่องราวของสภาพเศรษฐกิจหรือสังคมในครั้งพุทธกาลว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งการที่เราเห็นภาพชีวิตต่างๆนะคะการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตแนวคิดวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผู้เรียนนะคะผู้เรียนในเรื่องของพุทธประวัติเนี่ยได้นำมาใช้ที่เราเรียกว่าการถอดบทเรียนนะคะท่านผู้ชมคะค่ะเป็นเรื่องของการบทถอดบทเรียนชีวิตนะคะจากการที่ดิฉันได้ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะก็พบว่าผู้ที่เรียนเนี่ยได้ถอดบทเรียนจากเรื่องราวของชีวิตที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้รายละเอียดของเหตุการณ์นะคะเรื่องคติที่เนื่องด้วยเหตุการณ์ในพระชนชีพของพระพุทธเจ้านะคะเรื่องชีวประวัติของพระสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาท่านที่สำคัญสำคัญนะคะ เรื่องของการสรรเสริญพระคุณานุคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้เข้าในพระพุทธศาสนาจะช่วยก่อให้เกิดศรัทธาของศาสนิกชนนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือยังเป็นการสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะในการตีความเรื่องราวในอิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวถึงในพุทธประวัติเนี่ยค่ะก็จะปรากฏอยู่ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเนี้ยได้ทราบถึงหลักธรรมนะคะแล้วก็ความหมายที่แท้จริงที่แฝงเอาไว้เป็นการทำความเข้าใจเหตุการณ์พฤติการและก็พฤติกรรมของผู้คนที่เป็นไปตามบริบทสังคมในยุคสมัยของยุคสมัยนั้นๆ

นะคะซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาทางประวัติศาสตร์สังคมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าในเรื่องของการถอดบทเรียนชีวิตเนี่ยในวิชาพุทธประวัติหรือพุทธานุพุทธประวัติหรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าวิชาพุทธนี่แหละค่ะนะถือได้ว่าเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวตนนะคะโดยการ เราเรียกว่าเป็นกระบวนการดึงอะไรเอ่ยดึงชุดความรู้ค่ะดึงชุดความรู้ที่ที่เราได้รับมาจากการเรียนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ดำเนินชีวิตแล้วก็เป้าหมายแห่งชีวิตของพุทธะนะคะมีเป้าหมายอย่างไรนะในจากการเรียนพุทธประวัติมาใช้เป็นทุนสำหรับตัวเราในการยกระดับทักษะชีวิตให้ดีขึ้นนะคะโดยการมาถอดบทเรียนมากมีสกัดความรู้นะคะแล้วก็ถอดเป็นบทเรียนออกมาหรือมันก็จะเกิดเป็นความรู้แล้วก็นำไปใช้ เหมือนกับที่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มีผู้ร่วมรายการได้กล่าวถึงว่า เมื่อเราเรียนธรรมศึกษาแล้วธรรมศึกษานักเรียนนักศึกษานะคะนิสิตนักศึกษาเนี่ยมักจะมองว่าเอ๊ะเรียนไปไม่ได้เห็นได้นำไปใช้ประโยชน์เหมือนวิชาการแขนงอื่นๆหรือวิชาชีพอื่นๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาออกไปหรือเขาไปดำเนินชีวิตไอ้สิ่งที่เป็นความรู้ในเรื่องของธรรมศึกษาหรือหลักธรรมคำสอนต่างๆที่เขาเคยได้รับเมื่อครั้งเรียนธรรมศึกษาเนี่ยจะถูกเก็บสะสมเอาไว้เป็นชุดกระบวนการความคิดความรู้ที่เขาฝังอยู่ในตัวของเขาและวันหนึ่งเมื่อถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้นแล้วก็สอดคล้องกันเขาจะดึงกระบวนการความคิดหรือชุดความรู้ต่างๆเหล่านั้นได้สะท้อนออกมาได้ย้อนคิดแล้วก็นำมาเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติหรือนำไปใช้ได้นะคะก็เป็นความรู้ที่ติดตัวที่แฝงอยู่ในตัวของผู้นั้นตลอดไปถือเป็นที่เราเรียกว่าเป็นองค์ความรู้นะคะที่มันได้รับการสกัดออกมานะคะเป็น tacit knowledge แล้วก็ถอดบทเรียนออกมาใช้ที่เรียกว่า explicit knowledge นั่นเองเป็นผลที่ได้จากการถอดบทเรียนชุดความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ผู้เรียนก็จะได้นำมาปรับวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์แล้วก็มีคุณภาพตามพุทธจริยานะคะเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็เหตุผลในการปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะคะซื้อเป็นทักษะที่สำคัญนะคะที่ได้จากการถอดบทเรียนชีวิตจากพุทธะหรือพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างพระพุทธองค์ทรงสอนแนวทางของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเอาไว้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผู้เรียนก็จะได้ทักษะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นทักษะแห่งการตระหนักรู้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวการจัดการตนเองทางความคิดหรือการตัดสินใจการมีทัศนคติเชิงบวกหรือการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณต่างๆเหล่านี้อะค่ะนะคะก็สรุปได้ว่าวิชาพุทธะนั้นจะช่วยถอดบทเรียนชีวิตนะคะแล้วก็นำมาเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีให้กับผู้เรียนได้นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องราวพุทธานุพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในธรรมศึกษาชั้นตรีของระดับอุดมศึกษานะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมที่ชมรายการทางช่อง DLTV 13นี้มากกว่าระดับชั้นประถมและมัธยมนะคะดิฉันก็เลยนำเนื้อหาสาระของวิชาพุทธะในส่วนของพุทธานุพุทธประวัตินะคะในระดับ
ธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะมานำเสนอขยายความให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะคะค่ะเริ่มเรื่องในเนื้อหาเลยนะคะในหลักสูตรก็จะพูดถึงเรื่องของ เกี่ยวข้องกับการสังคายนาพระไตรปิฎกค่ะเหมือนที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพสไลด์ที่นำเสนอเป็นแผนผังออกมาทางนี้นะคะการสังคายนาคืออะไรคะการสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดมามีมาหลายครั้งแล้วนะคะแม้แต่ในช่วงพุทธกาล

3เดือนก็มีการปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนขึ้นนะคะการสังคายนาก็คือการประชุมจัดระเบียบหรือตรวจชำระพระธรรมวินัยนะคะตอนนั้นสมัยนั้นยังเรียกว่าพระธรรมและวินัยนะพระธรรมวินัยนะก็เป็นการประชุมจัดระเบียบตรวจชำระพระธรรมวินัยเกิดขึ้นค่ะนะคะในสมัยพุทธกาลเห็นได้จากอะไรคะที่มีการจัดระเบียบพระธรรมวินัยหมวดหมู่ต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรนะคะสังคีติสูตรนั้นน่ะพระอัครสาวกก็คือพระสารีบุตรนะคะได้ทรงแสดงธรรมโดยพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระสารีบุตรได้จัดหมวดหมู่การแสดงธรรมออกว่า เป็นหมวดอะไรบ้างนะคะธรรมะหมวด2ประกอบไปด้วยธรรมะเรื่องอะไรธรรมะหมวด3หมวด4หมวด5อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นสังคีติสูตรค่ะถือว่าเป็นเรื่องของการสังคายนานะคะในสมัยพุทธกาลนั่นเองนะคะการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยในครั้งพุทธกาลที่ปรากฏเรื่องราวไว้นะคะส่วนภายหลังพุทธปรินิพพานนะคะก็จะมีการประชุมครั้งสำคัญการประชุมครั้งสำคัญนั้นนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามีครั้งที่1ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้ว3เดือนนะคะมีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกเกิดขึ้นก็เป็นการจัดระเบียบตรวจชำระพระธรรมวินัยค่ะในครั้งนั้นก็ยังมีพระสาวกของพุทธเจ้าที่ยังมีพระชนอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นแหละเป็นผู้ดำเนินการเป็นประธานนะคะก็มีพระมหากัสสปะเป็นประธานเป็นผู้ถามมีพระอุบาลีเป็นพระวิสัชนาในเรื่องพระวินัยนะคะแล้วก็พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาในเรื่องของพระธรรมนะคะโดยมีผู้อุปถัมภ์ก็คือพระเจ้าอัชชาตศัตรูค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีก100ปีก็จะมีการสังคายนาพระไตรปิฎกในครั้งที่2นะคะในสมัยพระเจ้ากาลาโศกราชนะคะทำที่วาริกาลาเมืองเวสาลีค่ะนะคะส่วนครั้งที่3ครั้งที่สำคัญอีกเช่นกันนะคะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอันนั้นก็ถัดลงมาอีกในราวพ.ศ. 2234 ถึง 235นะคะก็มีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะทำการทำสังคายนาเกิดขึ้นที่อโศกาลาเมืองปาตาลีบุตรประเทศอินเดียนั่นเองนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เองก็พระเจ้าอโศกมหาราชก็โปรดให้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างพื้นที่ต่างๆและดินแดนอื่นๆนะคะเป็นจำนวนถึง9สายด้วยกันแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมายังสุวรรณภูมินะคะนะคะก็คือส่วนหนึ่งในดินแดนประเทศไทยของเรานี้ด้วยเช่นกันนะคะไปลังกาทวีปด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาหรือลังกาทวีปด้วยนะคะแล้วก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในเมียนมาแล้วก็ในดินแดนประเทศไทยของเรานะคะการสังคายนาพระไตรปิฎกในดินแดนประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการสังคายนาครั้งแรกในสมัยพระเจ้าติโลกราชนะคะแห่งอาณาจักรล้านนานะคะในราวพ.ศ. 2020ค่ะกระทำขึ้นที่วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่แล้วก็จะมีการ
ชำระพระไตรปิฎกนะคะที่จารึกลงในใบลานเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่อันนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่ง

รัตนโกสินทร์นะคะในปี2331ก็จะเป็นครั้งถัดไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นในประเทศไทยเราก็ยังมีครั้งถัดๆมาอีกนะคะก็เป็นการชำระพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่าพระไตรปิฎกเป็นอย่างไรนะคะพระไตรปิฎกนะปิฎกคือตะกร้านะคะไตรปิฎกก็คือตะกร้า3ใบตะกร้า3ใบหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะในทางพระพุทธศาสนาก็จะหมายถึงคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระเจ้าที่แบ่งออกเป็น3หมวดนั่นเองนะคะ3หมวดนี้รวมแล้วก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะโดยคัมภีร์3หมวดแบ่งเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็คือพระวินัยปิฎกค่ะพระวินัยปิฎกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์และก็ของภิกษุณีในครั้งโน้นยังมีภิกษุณีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของขนบธรรมเนียมเรื่องของระเบียบการดำเนินกิจการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะส่วนพระสุตตันตปิฎกนะคะจะเป็นการรวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในที่ต่างๆนะคะส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้นเนี่ยถือเป็นหลักธรรมขั้นปรมัตถ์หรือหลักธรรมที่เป็นอภิธรรมชั้นสูงนั่นเองจะไม่มีการแทรกเรื่องราวต่างๆเป็นเนื้อหาหลักธรรมล้วนๆทีเดียวนะคะถือเป็นหลักปรัชญาหรือหลักธรรมขั้นสูงนะคะขั้นปรมัตถ์นะคะก็รวมกันเรียกว่าพระไตรปิฎกแล้วก็ภายในแต่ละหมวดนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นย่อยๆอีกนะคะแบ่งย่อยๆอีกก็จะท่านผู้ชมที่สนใจก็ไปหาดูได้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็ถ้าต้องการประสงค์จะอ่านตอนนี้สามารถหาอ่านได้ง่ายๆนะคะในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตค่ะสามารถที่เราจะเปิดหาข้อมูลของพระไตรปิฎกในแต่ละฉบับหรือพระสูตรต่างๆที่ท่านผู้ชมสนใจได้ค่ะค่ะทีนี้ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะนอกจากพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีในเรื่องของอรรถกถาดีกาต่างๆคัมภีร์ต่างๆในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะคัมภีร์ต่างๆที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเอาไว้นะคะมีทั้งในประเทศไทยเราเนี่ยนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะคะแต่ก็ยังมีอีกนิกายหนึ่งก็คือมหายานแล้วก็วัชรยานนะคะทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาของทั้งของคัมภีร์ในฝ่ายมหายานแล้วก็คัมภีร์ในฝ่ายของเถรวาทด้วยนะคะทีนี้มีชื่อต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องของพุทธประวัติเอาไว้อย่างเช่นคัมภีร์ละลิศวิสัตละนะคะคัมภีร์พุทธจริตมหาวัสดุหรือก็คัมภีร์วินัยของมูลสันลวาสติวาสนะคะซึ่งเหล่านี้อยู่ในฝ่ายของนิกายมหายานนะคะแล้วก็ในส่วนนอกจากนั้นก็ยังมีคัมภีร์สมันตปาสาธิกาหรือนิทานกถาที่เป็นของฝ่ายเถรวาทนะคะส่วนในรายละเอียดยังมีคัมภีร์อื่นๆหรือเนื้อหาอื่นๆนะคะหรือหนังสืออื่นๆอย่างเช่นคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านได้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะหรือท่านจะไปศึกษาเรื่องราวของพุทธประวัติได้จากไหนจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บางครั้งก็จะเขียนตามที่ปรากฏเรื่องราวในคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยได้ทีเดียวนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญในที่ปรากฏในเรื่องราวในพุทธประวัติจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ค่ะปาฏิหาริย์ค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติคืออะไรคะปาฏิหาริย์เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์นะคะเป็นการสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือเป็นไปได้หรือเปล่านะที่เราเรียกว่ามันเกิดปาฏิหาริย์ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แบบนั้นแต่สิ่งนั้นก็ได้เกิดขึ้นนะคะมี3

ปฏิหารเนี่ยในพุทธศาสนาบอกไว้มี3ประการนะคะประการแรกเราเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ค่ะอันนี้มักจะพบเห็นทั่วไปการแสดงฤทธิ์แสดงเดชต่างๆที่เหนือมนุษย์ธรรมดานะคะแล้วก็ประการที่2เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นปาฏิหาริย์อีกแบบหนึ่งคือบุคคลที่เขาสามารถรู้แล้วก็ถ่ายใจแล้วก็ความคิดอุปนิสัยของคนอื่นได้อย่างแม่นยำคือรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างไรได้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะคะอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าเป็นยอดที่สุดเหนือกว่าอีก2ประการนะคะนะก็คือเป็นปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างแยบคายแล้วก็เป็นจริงและผู้ที่ได้รับการสั่งสอนแล้วสามารถนำไปปฏิบัติตามก็จะได้ผลจริงอย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์ค่ะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นยอดกว่าอีก2ปาฏิหาริย์ทีเดียวนะคะแม้ว่าในพุทธประวัติจะมีเรื่องราวของปาฏิหาริย์ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็อาเทศนาปาฏิหาริย์อยู่ด้วยก็ตามนะคะแต่ที่สำคัญคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นเองค่ะนะคะค่ะท่านผู้ชมคะก่อนจะพูดถึงเรื่องพุทธประวัติต่างๆนะคะในพุทธศาสนามีการกล่าวถึงลำดับการในพุทธประวัติที่แบ่งเอาไว้นะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรพระพุทธเจ้านะเคยเสวยพระชาติต่างๆมามากมายทีเดียวนะคะก็แบ่งลำดับการเอาไว้นะคะก็เริ่มจากทูเรนิทานนะคะก็คือ เรื่องของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติต่างๆแล้วก็ในที่สุดอุบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ลำดับการที่เรียกว่าอวิทูเรนิทานนะคะเมื่ ได้พระโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาจนกระทั่งถึงการตรัสรู้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ลำดับการที่เรียกว่าสันติเกนิทานนะคะคือการตรัสรู้จนกระทั่งนิพพานทรงกระทั่งปรินิพพานตรงนี้เองนะคะตั้งแต่การตรัสรู้จนกระทั่งการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นโพธิกาลหรือพุทธกาลนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงตอนค่ะ3ช่วงโพธิกาลก็คือปฐมโพธิกาลตั้งแต่การตรัสรู้จนกระทั่งได้พระอัครสาวกนะคะมัชฌิมโพธิกาลคือการประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและจนกระทั่งถึงการปรงอายุสังขารค่ะส่วนปัจฉิมโพธิกาลนะคะเป็นช่วงปลายของพระชนชีพนะคะคือตั้งแต่การปรงอายุสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งปรินิพพานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดิฉันขออนุญาตสอดแทรกไปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะเรามาดูกันเรื่องของพระชาติกำเนิดของพระโพธิสัตว์นะคะเมื่อแล้วก็การจุติลงมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเองภายหลังจากที่ถ้าเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าพระโพธิสัตว์ก่อนค่ะพระโพธิสัตว์คือในพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยเราให้ความหมายว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้มีใจยึดมั่นในโพธิญาณอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมมาอย่างยิ่งยวดในพระชาติต่างๆนะคะจนกระทั่งในพระชาติสุดท้ายเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีธรรมได้ครบถ้วน30ประการที่เราเรียกกันว่าบารมี30ทัศน์นั่นเองนะคะบารมี30ทัศน์นั้นก็คือบารมีที่ประกอบไปด้วยบารมี10อุปบารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมีอีก10นะคะแล้วก็ครบถ้วน

นะแล้วก็เราก็จะนิยมใช้เป็นบทสวดกันด้วยนะคะสวดบทสวดบารมี30ทัศน์ที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็เคยได้สวดกันนะทานะปารมีทานะอุปปารมีทานะปารมัตถปารมีสัมปันโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นค่ะแล้วก็เป็นบทสวดบารมี30ทัศน์ค่ะนี้เมื่อพระเวสสันดรที่ได้บำเพ็ญบารมีทำครบ30อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็สิ้นสุดพระชนชีพไปก็ได้ไปอุบัติยังสวรรค์ในชั้นดุสิตนะคะซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ค่ะชื่อสันดุสิตเทวราชนะคะทีนี้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องจุติลงมาเพื่อที่จะมาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยค่ะก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าปัญจบุพนิมิตนะคะปัญจบุพนิมิตเนี่ยเป็นอาการของเทวดาที่จะหมดใกล้จะจุติอะค่ะคือหมดเวลาในสวรรค์และจะต้องมาจุติละนะคะก็จะมีลักษณะ5ประการที่เป็นนิมิตหมายว่าถึงเวลาแล้วนะคะมีอะไรบ้างนะคะทิพยบุพผาเหี่ยวแห้งหมายถึงดอกไม้ทิพย์ที่ประดับตกแต่งวิมานหรือร่างกายนั้นเริ่มเหี่ยวเฉาลงนะคะทิพยภูษาเศร้าหมองภูษาที่ทรงของเทวดานะคะจะมีเดิมจะเคยสว่างเป็นปลั่งสดใสก็จะเริ่มเศร้าหมองลงไม่สว่างสดใสเหมือนเคยนะคะพระเสโทไหลออกช่องจากช่องพระกัจฉาหรือลักแร้นะคะเราธรรมดาบุคคลทั่วไปเวลาร้อนๆเราจะมีเหงื่อไหลขอโทษนะคะเหงื่อไหลออกมาจากลักแร้นะคะแต่เทวดาไม่มีค่ะแต่ว่าเมื่อถึงปัญจบุพนิมิตของเทวดาแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการแบบนี้คือมีเหงื่อไหลออกมาจากลักแร้ได้นะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะมีพระสรีระเศร้าหมองหมายถึงว่าผิวพรรณที่เคยเปล่งปลั่งสดใสสว่างสุขใสแบบเทวดาก็เศร้าหมองลงนะคะหมองคล้ำลงมีรัศมีผิวพรรณต่างๆเนี่ยก็เศร้าหมองลงนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีพระทัยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในเรื่องของอะไรมีพระทัยเบื่อหน่ายในทิพยสมบัติมีความกระวนกระวายไม่ยินดีในความสุขหรือสมบัติในวิมานของตนเองอีกต่อไปนะคะก็เป็นที่รู้กันเทวดาก็เหล่าเทวดาก็มาอัญเชิญสันดุสิตเทวราชเพื่อมาจุติต่อไปนะคะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมายังโลกมนุษย์สันดุสิตเทวราชก็ได้มองนะพิจารณาความเหมาะสม5ประการเพื่อเลือกสถานที่นะคะเราเรียกว่าปัญจเช่นเดียวกันนะ5ประการนะคะปัญจมหาวิโลกนะนะคะสิ่งสำคัญมาตรวจดู5อย่างนะก่อนจะตัดสินใจว่ามาเกิดยังโลกมนุษย์เนี่ยมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะสำเร็จแล้วก็จะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของการที่สมควรนะคะการที่สมควรคืออะไรมาดูว่าจะไปตรัสรู้ที่ใดนะคะถึงจะเหมาะสมเพราะว่าคนเรานะคะอายุถ้าหากว่าอายุการนั้นเกิดอายุยาวนานก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นดินแดนหรือการที่คนจะมีอายุเนี่ยควรจะอยู่ช่วง100ปีนะคะแล้วก็ทวีปคือมองเห็นว่าจะมาตรัสรู้ที่ทวีปใดจึงจะเหมาะสมและเห็นว่าควรจะเป็นชมพูทวีปค่ะนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในทวีปทั้ง4นะคะอุตละกุลุทวีปนะบูรพะวิเทหะทวีปอมรโคอมรโคยานทวีปและชมพูทวีปนะคะก็เห็นว่าชมพูทวีปเป็นทวีปที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเทศ
ที่ไหนดีนะคะก็เลือกมัชฌิมประเทศนะคะที่อยู่ใน

ในมัธยมประเทศนะคะโดยทรงกำหนดว่าเป็นเมืองกบิลพัทนะคะกุละหรือตระกูลหรือสกุลจะเลือกสกุลใดพระองค์ก็กำหนดว่าจะมาเกิดในสกุลหรือตระกูลกษัตริย์นะคะแห่งสักยะวงศ์นั่นเองนะคะโดยเลือกพระเจ้าสุทโธทนะให้เป็นพุทธบิดานะคะแล้วก็มารดาค่ะมารดาก็จะเลือกว่าต้องเป็นมารดาที่มีศีล5บริสุทธิ์นะคะไม่โลเลในบุรุษไม่เป็นนักดื่มสุราแล้วก็บำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระนางสิริมหามายานะคะแล้วก็ทราบว่าพระนางเนี่ยจะมีพระชนชีพภายหลังจากที่พระองค์ประสูติแล้วต่อไปได้อีกแค่7วันเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นพระองค์ก็เลือกเสร็จแล้วก็มาประสูติอยู่ในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาค่ะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงแผนที่จักรวาล นะคะที่มีชมพูทวีปอยู่ทางภาคทางด้านทิศใต้ของเขาพระสุเมรุนั่นเองนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของพื้นที่ชมพูทวีปที่ในครั้งพุทธกาลมีแคว้นใหญ่ๆ16แคว้นนะคะแล้วก็แคว้นเล็กอีก5แคว้นเล็กนะคะในมัชชิมประเทศค่ะแล้วก็ทรงเลือกสถานที่ประสูตรนั่นก็คือสถานที่ประสูตรนั้นจะเป็นอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทและเทวทหะนะคะที่เรียกลุมพินีวันปัจจุบันก็คืออยู่ในตำบลลุมบินเดประเทศเนปาล นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสังเวชนียสถานชาวพุทธจากทั่วโลกนะคะจะนิยมเดินทางไปสักการะบูชาอย่างสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาลกันอย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะค่ะในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ได้ประสูติขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็น เรื่องของบุญญาธิการหรือปาฏิหาริย์หรืออะไรก็จะแล้วแต่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์คือมีบุคคลนะคะและสิ่งของนะหรือก็7คน7สิ่งนะที่เกิดขึ้นพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเราเรียกว่าเป็นสหชาตินะคะคือสิ่งที่เกิดวันเดียวกับพระโพธิสัตว์มีใครบ้างนะคะก็คือ เจ้าหญิงพิมพาหรือพระนางยโสธราพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะพระอานนท์ที่เป็นพุทธอนุชาและเป็นพุทธอุปถากด้วยนะคะมีการุทายีอมาตนะคะซึ่งได้อัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้ไปโปรดพระพุทธบิดาได้เป็นผลสำเร็จนะคะยังกรุงกบิลพัทค่ะแล้วก็มีม้ากันทกะนะคะเป็นม้าทรงที่นำพา เจ้าชายสิทธัตถะออกเสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือออกบวชนะคะแล้วก็มีนายฉันนะเป็นสารถีส่วนพระองค์ที่นำพระองค์ไปพบกับเทวทูตทั้ง4แล้วก็เสด็จออกบวชค่ะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้หรือต้นอัสสัทธะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และขุมทรัพย์ทั้ง4มุมเมืองของกรุงกบิลพัสดุ์นะคะในวันประสูตรนะคะก็จะมีอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะก็คือตรงกับวันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชานะคะในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก้าวเดินได้7ก้าวนะคะและที่สำคัญคือการเปล่งอาสภิวาจาโดยการชี้นิ้วพระหัตถ์ขวายกขึ้นนะคะแล้วก็ทรงเปล่งอาสภิวาจานะคะเป็นวาจาของผู้องอาจทีเดียวนะคะว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดหรือใหญ่ที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแล้วก็การเกิดครั้งนี้จะเป็นชาติสุดท้ายแต่บัดนี้ไปพบชาติใหม่เป็นไม่มีนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ยังนิยมสร้างรูปให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าน้อยที่เรียกกันด้วยนะคะประติมากรรมแบบนั้นนี้ก็จะมีเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวข้องกับลำดับเหตุการณ์หลังประสูตินะคะมีเรื่องราวได้3

วันนั้นอสิตตดาบทเข้าเยี่ยมนะคะมี5วันพระบิดาพระราชบิดาหรือพระเจ้าสุทโธทนะได้อัญเชิญพราหมณ์108มาเลี้ยงนะคะแล้วก็คัดเลือกพราหมณ์8คนให้ทำนายลักษณะทุกพระองค์นั้นเนี่ยทั้ง7ทั้งพราหมณ์ทั้งมี7ท่านนะคะทำนายว่าไม่ว่าอาจจะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นศาสดาของโลกมีพราหมณ์ท่านสุดท้ายนะคะคือกนธัญญะพราหมณ์นะคะก็ทำนายว่าพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกที่ยิ่งใหญ่เพียงประการเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการถวายนามพระราชกุมารด้วยว่าสิทธัตถะนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้น7วันพระมารดาพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนไปนะคะคานอีกช่วงเวลาหนึ่งท่านจะเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือเจ้าชายน้อยเนี่ยอายุเพียงแค่7พรรษาก็ได้ปฐมฌานแล้วนะคะในขณะที่ถูกพักอยู่ใต้ต้นว่านะคะแล้วก็พออายุ16นั้นพระราชบิดาสร้างปราสาท3ฤดูให้ประทับพร้อมกับมีการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพิมพานะคะและก็พอพระชันษาได้29พรรษาเสด็จไปได้พบกับเทวทูตทั้ง4นะฮะทำให้ เกิดความคิดที่อยากจะบวชประกอบกับพระโอรสประสูติที่บอกว่าบ่วงเกิดแล้วหรือพระราหุลนั่นเองนะคะในที่สุดก็ตัดสินใจเบื่อหน่ายอยากจะไปค้นหาความจริงอันประเสริฐนะคะก็ได้เสด็จออกบรรพชาหรือที่เรียกว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมนั่นเองนะคะในระหว่างที่การแสวงหาหนทางแห่งความจริงนั้นการหาความจริงหรือการตัดสรู้นั้นนะคะก็ไปร่ำเรียนการทำฌานสมาบัติกับครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ทรมานร่างกายตนเองด้วยนะคะในภาพนะก็จะเห็นถึงการทำออกมาเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งเรียกว่าปางทุกขะกิริยานะให้เห็นว่าทรงผ่ายผอมมากนะคะแล้วก็บอกว่าใช้พระหัตถ์ใช้มือลูบจากหน้านะคะก็ไปถึงหลังได้เลยรู้สึกถึงหลังได้เลยเพราะว่าผอมมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้วิธีการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆตามแบบฤาษีในครั้งกันโน้นนะคะค่ะจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญเดือน6ที่เป็นวันวิสาขบูชานะคะพระองค์ท่านก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะก็จะมีนางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาสมาถวายโดยคิดว่าเป็นเทวดานะคะเพราะว่าไปขอพรเอาไว้แล้วก็ได้ตามจริงตามนั้นคิดว่าเทวดาก็นำข้าวมัทุปายาสที่บนบานศาลกล่าวไว้มาถวายหลังจากที่พระพุทธองค์นะคะพระโพธิสัตว์เสวยแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานนะคะต่อมาก็จะมีเรื่องของโสธิยพามนะโสธิยมานพถวายหญ้า8กำมือแล้วก็มีการประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพนะคะตั้งพระทัยมั่นว่าตัดจะรู้ความจริงหรือตัดสรู้ให้ได้ภายในคืนนี้ในวันนี้แม้ว่าจะมีพญาวัสวดีมารมายกพลมาขัดขวางก็ตามนะคะและการลำดับของการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญมากในคืนนั้นนะในคืนวันเพ็ญเดือน6นั้นแบ่งออกเป็น3ยามคือปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามค่ะท่านผู้ชมคะในปฐมยามนะคะพระองค์ท่านตรัสรู้ในสิ่งที่เราเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณค่ะคือการรู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นนะคะมีเรื่องราวของพระองค์เป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ นะคะหรือการมีทิพยจักษุค่ะซึ่งมีตาทิพย์รู้เห็นการเกิดและตายของสัตว์ต่างๆนะคะสัตว์ทั้งหลายหมายถึงสัตว์โลกนะคะแล้วก็ในปัจฉิมยามยามสุดท้ายคือการตรัสรู้อาสวัคคยญาณนะคะ

เป็นความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะที่มีพระชนมายุได้35พรรษาเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะในระหว่างนั้นต่อมาอีก7สัปดาห์พระองค์ท่านก็ทบทวนข้อธรรมที่ทรงรู้ในสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าการเสวยวิมุตติสุขนะคะในสถานที่ที่เรียกว่าสัตตมหาสถานทั้งสิ้นนะใน7พื้นที่ใน7แห่งนะคะในสัปดาห์แรกนะคะทรงประทับที่ต้นพระศรีมหาโพนะคะ เพื่อพิจารณาธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะในสัปดาห์ที่สองทรง เดินทางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพนะคะประทับยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพเป็นเวลา7วันโดยไม่กระพริบพระเนตรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะนิยมเรียกว่าอนิมิตสัจเจดีค่ะส่วนในสัปดาห์ที่สามนะคะก็เป็นการ เสด็จจงกรมระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์และอนิมิตสัจเจดีนะคะในสัปดาห์นี้สถานที่ตรงบริเวณนั้นก็จะเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีค่ะนะคะพอสัปดาห์ที่4นะคะมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะประทับที่เรือนแก้วที่เทวดานิมิตให้ทรงพิจารณาพระอภิธรรมเป็นเวลาอีก7วันสถานที่นั้นเรียกว่ารัตนคละเจดีนะคะและสัปดาห์ที่5นะคะเสด็จไปที่ต้นอัชปาละนิโคธที่อยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมีธิดาพยามารมาร่วมยั่วยวนนะคะก็ส่งขับไล่ออกไปนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณสถานที่ที่เรียกว่าต้นอัชปาลนิโคธค่ะส่วนสัปดาห์ที่6นะคะได้เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ในช่วงเวลานี้มีฝนตกตลอด7วันนะคะก็จะมีพญานาคที่ชื่อพญามุจลินนะพญานาคมุจลินมาขดกายแผ่พังพานป้องกันฝนเอาไว้ให้นะคะสถานที่นี้ก็คือที่บริเวณต้นมุจลินนะคะมีการสร้างพระพุทธรูปในปางนี้ที่เรียกว่าปางนาคปลกนั่นเองนะคะส่วนสัปดาห์ที่7นั้นเสด็จมาทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะก็มีพ่อค้าชื่อตปุตสะพัลลิกะนะคะนำข้าวสัตตูก้อนสัตตูผงมาถวายของพระพุทธเจ้านะคะและก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกคู่แรกที่ถึงพระรัตนตรัยนั่นก็คือพระพุทธและพระรัตนตรัยสองนะคะคือพระพุทธและพระธรรมพระรัตนตรัยสองแค่พระพุทธพระธรรมนะคะเพราะเรายังไม่มีพระสงฆ์ในครั้งนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่7บริเวณต้นราชายตนะนั่นเองค่ะนะคะเรื่องราวในพุทธประวัติก็จะในธรรมศึกษาชั้นตรีก็จะจบเพียงแค่การเสวยวิมุตติสุขนะคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากการตรัสรู้แล้วค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าหากท่านผู้ชมสนใจนะคะเรื่องราวของพุทธประวัติก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือต่างๆนะคะโดยเฉพาะในหนังสือที่ชื่อว่าปฐมสมโพธิกถานั้นจะมีรายละเอียดให้ท่านได้อ่านได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะค่ะสำหรับในรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในตอนที่7นะคะพุทธานุพุทธประวัติกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้สาระประโยชน์จากรายการในวันนี้ไปนะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางของการศึกษาเรื่องราวของธรรมศึกษาต่อไปและก็ในช่วงในเรื่องของพุทธานุพุทธประวัติเนี่ยก็จะช่วยถอดบทเรียนแห่งชีวิตตามแบบพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าค่ะและก็การบันทึกรายการในวันนี้นะคะได้รับ

การอุปถัมภ์จากวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมรับชมรายการในวันนี้ค่ะและพบกับดิฉันได้ใหม่ในรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะในสัปดาห์ถัดไปนะคะในหัวข้อถัดไปค่ะและทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 13แห่งนี้นะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดิจิทัล in DNA จามูวี่แล็บพบเครื่องเรื่องดิจิทัลสัปดาห์นี้เรากลับมาพบกันเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะในหัวข้อ Two-way ANOVA Interaction Effect การวิเคราะห์ผลโปรโมชั่นและช่องทางการขายกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิบวานมีพึ่งเป็นประจำในทุกภาคการศึกษาในภาคการศึกษานี้อาจารย์ปุ้งจะพาทุกท่านนะคะฝึกใช้เครื่องมือ Jamovi ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็น Open Source ที่ใช้งานได้แบบไม่มีข้อจำกัดนะคะมีความเชื่อถือได้สามารถพัฒนาได้ตามมาตรฐานทางสถิตินะคะเหมาะสำหรับงานวิจัยทั้งงานวิชาการและงานทางด้านธุรกิจนะคะในสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งจะมาพาเวิร์กช็อปนะคะมาพาใช้ในส่วนของฟังก์ชัน Two-way ANOVA Interaction Effect นะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของ Two-way ANOVA ก่อนนะคะว่า Two-way ANOVA คืออะไรก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ใช้ศึกษาผลของตัวแปรอิสระหรือ independent variable จำนวน2ตัวที่มีผลต่อตัวแปรตามพร้อมทั้งตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระทั้ง2มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่นะคะ two-way ANOVA มีความต่างจาก one-way ANOVA ก็คือ one-way เนี่ยเป็นการวิเคราะห์เพียงปัจจัยเดียวส่วน Two-way ANOVA สามารถตอบคำถามได้หลายมิติพร้อมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นมีผลต่อยอดขายหรือไม่หรือช่องทางการขายมีผลต่อยอดขายหรือไม่นะคะหรือโปรโมชั่นแต่ละแบบให้ผลแตกต่างกันในแต่ละช่องทางการขายหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทต้องการศึกษาว่าโปรโมชั่นทั้ง3รูปแบบนะคะก็คือ1ไม่มีโปรโมชั่น2ลดราคา 10% 3ซื้อ1แถม1ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาว่าโปรโมชั่นทั้ง3แบบนะคะส่งผลต่อยอดขายแตกต่างกันหรือไม่และผลดังกล่าวแตกต่างกันระหว่างยอดขายผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจหรือไม่นะคะทีนี้เราได้โจทย์มาแบบมีเงื่อนไขใช่ไหมคะมีการทำการเปรียบเทียบเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจแบบหลายมิติเนี่ยการใช้ Two-way ANOVA เนี่ยจะช่วยลดจำนวนครั้งของการทดสอบทางสถิติเมื่อเทียบกับการทำ One-way ANOVA นะคะก็คือต้องทำหลายครั้งและช่วยลดโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะข้อดีของการใช้ Two-way ANOVA นะคะก็คือสามารถวิเคราะห์หลายปัจจัยนะคะพร้อมกันตอบคำถามได้ครบถ้วนในครั้งเดียวลดจำนวนครั้งของการทดสอบทางสถิติเมื่อเทียบกับการทำ One-way ANOVA นะคะที่จะต้องมีการทำหลายครั้งช่วยลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะจากการทดสอบซ้ำหลายครั้งประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้คือข้อดีของ Two-way ANOVA จะเห็นได้จากข้อความนะคะในการเปรียบเทียบ One-way ANOVA กับ Two-way ANOVA เนี่ยก็คือถ้าสรุปได้ว่านะคะถ้า One-way เนี่ยก็จะวิเคราะห์ผลของตัวแปรอิสระเพียง1ตัวที่มีต่อตัวแปรตามนะคะเช่นปัจจัย A นะคะส่งผลกับตัวแปร Y ถ้าเป็น Two-way ANOVA เนี่ยก็จะวิเคราะห์ผลของตัวแปรอิสระ2ตัวที่มีต่อตัวแปรตามนะคะและตรวจสอบปฏิ
สัมพันธ์ระหว่างทั้งสองปัจจัยเช่นปัจจัย A และปัจจัย B นะคะที่มีผลกับตัวแปร Y จากตัวอย่างที่บริษัทต้องการศึกษาโปรโมชั่น3รูปแบบใช่ไหมคะแบบไม่มีโปรโมชั่นแบบลดราคา 10% กับซื้อ1แถม1เนี่ยเปรียบเทียบกันกับสองช่องทางขายระหว่างเว็บไซต์กับ Facebook นะคะก็คือเมื่อนำมาแสดงผลในรูปแบบของตารางนะคะจะได้ข้อมูลตัวอย่างของยอดขายเฉลี่ยพบว่าโปรโมชั่น A นะคะโปรโมชั่น A ที่มีการเปรียบเทียบ3ประเภทเนาะไม่มีโปรโมชั่นลดราคาแล้วก็ซื้อ1แถม1ใช่ไหมคะก็จะได้ข้อมูลมานะคะจากการวิเคราะห์ทางสถิติปรากฏว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยก็มียอดขายอยู่ที่120ชิ้นนะคะยกตัวอย่างว่าเป็นชิ้นเนาะถ้าลดราคา 10% นะคะก็ขายได้150รายการนะคะถ้าซื้อ1แถม1ก็จะขายได้180รายการเฉลี่ย150รายการด้วยกันนะคะส่วนช่องทางการขายผ่านทาง Facebook ใช่ไหมคะถ้าไม่มีโปรโมชั่นขายได้90รายการถ้าลดราคา 10% นะคะขายได้130รายการแล้วก็ถ้าซื้อ1แถม1นะคะขายได้160รายการเฉลี่ยถ้าขายผ่านช่องทาง Facebook เนี่ยได้ 126.7 รายการด้วยกันนะคะเมื่อเปรียบเทียบช่องทางการขายจากทั้งทางเว็บไซต์และทาง Facebook แล้วเนี่ยก็จะพบว่าประสิทธิภาพของโปรโมชั่นแตกต่างกันนะคะในแต่ละช่องทางขายนะก็คือทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะมีผลโปรโมชั่นที่ต่างกันก็จะมีผลต่อจำนวนสินค้าที่ขายได้นะคะเมื่อนำมาแสดงเป็นกราฟนะแสดงความสัมพันธ์นะคะก็คือ interaction plot เนี่ยในส่วนของสีน้ำเงินเนี่ยก็คือจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนสีแดงก็จะเป็น Facebook นะคะเส้นไม่ขนานกันนะคะเท่ากับมีปฏิสัมพันธ์Two-way ANOVA นะคะเหมาะกับการทดสอบที่มีการออกแบบแบบ Vectorial Design และข้อมูลมีการแจกแจงปกติความแปรปรวนเท่ากันและค่าข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกันนะคะจากสไลด์นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นลักษณะของการใช้งานสถิติ Two-way ANOVA นะคะก็จะทำให้หลายคนเนี่ยมองภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้แล้วหลักการของ Two-way ANOVA เนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะ4องค์ประกอบความแปรปรวนนะคะของข้อมูลนะคะที่ใช้สถิติ Two-way ANOVA คือ1ความแปรปรวนจากปัจจัยที่1นะคะก็เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัย A ต่อค่าเฉลี่ยของ Y นะคะข้อ2คือความแปรปรวนจากปัจจัยที่2นะคะผลของการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัย B ต่อค่าเฉลี่ยของ Y ข้อ3นะคะความแปรปรวนจากปฏิสัมพันธ์ของทั้ง2ปัจจัยผลร่วมของปัจจัย A และ B ที่ทำให้ค่าเฉลี่ยของ Y เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากที่คาดไว้หากพิจารณาแยกกันข้อ4ความแปรปรวนที่เกิดจากความคาดเคลื่อนนะคะความแปรปรวนที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ A หรือ B หรือความสุ่มของข้อมูลตรงนี้คือเป็นหลักการทำงานนะของสถิติ 2way ANOVA นะคะตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะ ANOVA test ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงผลแบ่งเป็นนะคะวิธีการแปรผลนะคะดูค่า p value ในแต่ละแหล่งความแปรปรวนถ้าค่า p น้อยกว่า 0.05 ปัจจัยนั้นมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเนาะหรือถ้า A คูณ B มีนัยยะสำคัญแปรผลปัจจัยหลัก A และ B นะคะอย่างระมัดระวังควรพิจารณาร่วมกับกราฟปฏิสัมพันธ์ข้อ 3ถ้า A คูณ B ไม่มีนัยยะสำคัญ
สามารถแปลผลเมนของ A และ B ได้อย่างอิสระแบบจำลอง two-way ANOVA นะคะจากแผนภาพที่อยู่บนสไลด์นะคะก็จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีการแผนค่าตัวแปรแต่ละตัวแปรว่ามีความหมายอย่างไรส่วนตัวอย่างการทดลองนะคะปัจจัย A 3ระดับนะคะก็คือไม่มีโปรโมชั่นนะคะลดราคา 10% กับซื้อ1แถม1ส่วนปัจจัย B นะคะก็คือช่องทางการขายที่แบ่งเป็น2ระดับก็คือเว็บไซต์และ Facebook การออกแบบการทดลองนะคะก็จะปัจจัย A ไม่มีโปรโมชั่นนะคะลดราคา10%ซื้อ1แถม1กับปัจจัย B นะคะเทียบเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็ให้สมการทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจามูวี่นะคะ two-way ANOVA ช่วยให้เราทดสอบผลของปัจจัย2ตัวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ในเวลาเดียวกันข้อดีคือช่วยลดจำนวนการทดสอบที่จะต้องทดสอบหลายๆครั้งเนี่ยให้เหลือเพียงไม่กี่ครั้งหรือครั้งเดียวนะคะแทนการใช้ one-way ANOVA หลายๆรอบนะคะช่วยลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะความเข้าใจ main effect และ interaction effect นะคะทีนี้ main effect หมายถึงอะไรหมายถึงผลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามโดยพิจารณาแยกจากอีกปัจจัยหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นผลของโปรโมชั่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น factor A นะผลของโปรโมชั่นประกอบด้วยโปรโมชั่นที่มี3รูปแบบด้วยกันคือไม่มีลดราคาแล้วก็ซื้อ1แถม1นะคะทำให้ได้ยอดขายเฉลี่ยนะคะโปรโมชั่นมี3แบบนะคะทำให้ทราบยอดขายเฉลี่ยแต่ละแบบนะคะจากข้อมูลโปรโมชั่นของแต่ละแบบเนี่ยให้ยอดขายเฉลี่ยที่แตกต่างกันจึงกล่าวได้ว่าโปรโมชั่นมีเมนเอฟเฟกต์ต่อยอดขายนะคะส่วนช่องทางการขายประกบส่วนช่องทางการขายประกอบด้วยเว็บไซต์และ Facebook ทางเว็บไซต์มียอดขายเฉลี่ย145ทาง Facebook มียอดขายเฉลี่ย130นะคะแสดงว่าช่องทางขายมีเมนเอฟเฟกต์ต่อยอดขายนะมาทวนอีกทีหนึ่ง main effect หมายถึงผลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีตัวแปรตามนะคะโดยพิจารณาแยกตามปัจจัย interaction effect นะคะ interaction effect หมายถึงผลของปัจจัย1เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของอีกปัจจัยหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นมี3โปรโมชั่นใช่ไหมคะคือไม่มีลด 10% ซื้อ1แถม1เทียบกันระหว่างเว็บไซต์กับ Facebook นะคะเทียบกันระหว่างเว็บไซต์กับ Facebook จะเห็นว่าโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1เพิ่มยอดขายบนอะไรมากกว่ากันคะระหว่างยอดขายระหว่างเว็บไซต์หรือว่า Facebook ลองตอบในใจลองตอบในใจซื้อ1แถม1นะคะเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์หรือ Facebook คะลองดูตรงไหนมีตัวเลขมากกว่ากันเราก็มองขึ้นไปเว็บไซต์แปลว่าคำถามที่อาจารย์กุ้งถามว่าซื้อ1แถม1นะคะเพิ่มยอดขายบนอะไรมากกว่าการคำตอบคือเว็บไซต์นะคะแล้วถ้าลดราคา 10% นะคะถ้าเทียบการเว็บไซต์กับ Facebook คำตอบก็ยังคงเป็นเว็บไซต์เหมือนเดิมนะส่วนถ้าไม่มีโปรโมชั่นเลยไม่มีโปรโมชั่นเลยนะคะก็ยอดขายก็ยังสูงกว่า Facebook ใช่ไหมคะก็คือ120จะเห็นว่านะคะโปรโมชั่นเนี่ยมีผลต่อการเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์มากกว่า Facebook นะคะรวมถึงไม่มีโปรโมชั่นก็เพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์มากกว่า Facebook ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ผลของโปรโมชั่นเนี่ยขึ้นอยู่กับช่องทางการขายหรือที่เรียกว่า interaction

เอฟเฟกต์หากไม่มีดิเรกชันนะคะเส้นกราฟของแต่ละช่องทางจะเกิดขนานกันถ้ามีดิเรกชันเนี่ยเส้นจะตัดกันหรือมีความชันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเห็นว่าโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะเพิ่มได้แถมบนเว็บไซต์อย่างชัดเจนนะคะถ้าเทียบกันเนาะถ้าไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยเว็บไซต์กับ Facebook หน้าต่างกัน10รายการตรงนี้ลดราคา 10% ต่างกัน5รายการส่วนซื้อ1แถม1นะคะต่างกัน20รายการถ้าเทียบกับตัวเลข3ชุดตัวเลขเนี่ยก็สรุปได้ว่าซื้อ1แถม1นะคะเพิ่มยอดขายอย่างชัดเจนผลของโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับช่องทางการขายหรืออินเตอร์แอคชั่นเอฟเฟกต์นะคะสไลด์นี้สรุปได้ว่าเมนเอฟเฟกต์คือการพิจารณาผลของแต่ละปัจจัยแยกออกจากกันนะคะส่วนอินเตอร์แอคชั่นเอฟเฟกต์เป็นการพิจารณาว่าผลของปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนไปตามระดับของอีกปัจจัยหนึ่งหรือไม่นะคะทีนี้ประโยชน์ของ2-way ANOVA สำหรับช่วยในงานธุรกิจก็คือ 1. ช่วยให้ผู้ประกอบการหัวหน้างานนะคะหรือว่าผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถเลือกโปรโมชั่นได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละช่องทางของธุรกิจตนเองรู้ว่าโปรโมชั่นใดได้ผลดีที่สุดในแต่ละช่องทางนะคะ 2. แบ่งงบการตลาดได้แม่นยำขึ้นลงทุนในแต่ละช่องทางและโปรโมชั่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า 3. หลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์และแบบเดียวหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์แบบเดียวนะคะกับลูกค้าทุกกลุ่มมีการปรับกลยุทธ์ตามพฤติกรรมของแต่ละช่องทางกับกลุ่มลูกค้านะคะ 4. ตรวจสอบว่าความแตกต่างที่เห็นเป็นผลจริงหรือเป็นเพียงความบังเอิญโดยเราใช้สถิติในการยืนยันความแตกต่างอย่างมีหลักฐานนะแล้วก็ 5. ค้นพบเงื่อนไขที่ทำให้กลยุทธ์1สำเร็จหรือล้มเหลวรู้ว่าอะไรได้ผลดีที่ไหนและเมื่อไหร่นะคะทีนี้เทคนิคการจำง่ายๆนะถ้าเป็นสถิติ one way ANOVA ก็คืออะไรดีกว่ากันเปรียบเทียบปัจจัยเดียวนะคะก็คือเลือกมา1ส่วนสถิติ two way ANOVA นะคะอะไรดีกว่ากันและดีภายใต้เงื่อนไขใดโดยพิจารณา2ปัจจัยพร้อมกันนะส่วน interaction effectคำตอบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือไม่ผลของปัจจัย1ขึ้นกับอีกปัจจัยดังนั้นเราเรียน 2-way ANOVA ไม่ใช่เพียงเพื่ออ่านค่า P-value นะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ธุรกิจตัดสินใจผิดจากค่าเฉลี่ยที่ซ่อนเรื่องสำคัญไว้ใต้ตัวเลขนะคะที่เราเห็น

อาจารย์กุ้งจะมาสาธิตวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะคะจากข้อคำถามรายข้อจากการที่เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะสมมุติว่าข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจมี5ระดับ5 4 3 2 1ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตอบจากกลุ่มตัวอย่างนะคะทีนี้เราจะนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามไปคำนวณหาค่า Confirm Factor Analysis นะคะซึ่งเราไม่สามารถจะใช้ข้อคำถามที่เป็นข้อคำถามรายข้อแบบเดียวทีละข้อใส่เข้าไปเพื่อให้โปรแกรมคำนวณได้เราต้องทำการกรุ๊ปหรือรวมข้อคำถามในแต่ละด้านโดยทำการหาค่าเฉลี่ยอาจารย์กุ้งจะมาสาธิตวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะคะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งมีข้อคำถามทั้งหมด42ข้อคำถามนะคะตรงนี้คือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะเรียงกันตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีถึง42ข้อขั้น

นนี้อาจารย์กุ้งจะทำconfirm factor analysis นะคะหรือว่า CFA ก่อนอื่นเราต้องทำการเปลี่ยนจากข้อมูลรายข้อเนี่ยค่ะให้เป็นข้อมูลเฉลี่ยวิธีการทำนะคะ

คอลัมน์นะคะแท็บคอลัมน์ตรงนี้ดับเบิลคลิกตรงไหนก็ได้นะคะนี่ตรงนี้อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะตรงไหนก็ได้นะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก3รายการด้วยกันนะคะรายการแรกก็คือ New Data Variable ก็คือสร้างตัวแปรใหม่รายการที่2 New Computed Variable นะคะก็คือนำมาคำนวณนะคะสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้เหมือนสัญลักษณ์ใน Excel นะคะหรือว่า Google Sheet ก็คือเป็นการใช้สูตรหรือฟังก์ชันนะคะและรายการ New Transformed Variable นะคะถ้าเราต้องการที่จะคำนวณใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งต้องเอารายข้อเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยในด้านนั้นๆเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเอาไปคำนวณ CFA ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เลือก New Compute Variable นะคะก็จะได้หน้าต่างสำหรับตั้งชื่อตัวแปรนะคะใส่คำอธิบายที่ช่อง description ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ชื่อตัวแปร computed variable นะคะชื่อตัวแปรจำเป็นจะต้องตั้งเพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ตอนเลือกในส่วนของ CFA นะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของสูตรก็คือเหมือน Excel Google Sheet ปกติเลยนะคะก็คือค่า mean ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งขออนุญาตมาขยับมาช่องนี้นะคะจะได้ใกล้ๆกันเลยนะเราสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะพอดีช่องแรกทำการทดลองไปแล้วนะคะทดลองหาค่ามีนไปแล้วนะมาทำข้อต่อไปชื่อตัวแปรห้ามผิดนะคะที่จะให้จามวีทำการวิเคราะห์ให้อย่างเช่นที่อาจารย์กุ้งทำไปแล้วก็จะมีตัวแปร im 1 im 2 im 3นะคะ3ข้อคำถามนี้ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะทำข้อถัดไปก็คือ cr 1 cr 2และ cr 3นะคะสมมุติว่าในด้านต่อไปมีข้อคำถาม3ข้อนะคะถ้าใครมี5ข้อ7ข้อ10ข้อในด้านนั้นๆก็เลือกทั้งหมดนะคะวิธีการเลือกก็คือตั้งชื่อตัวแปรใหม่นะคะจริงๆก็คือเป็น CR mean ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะช่องคำอธิบายข้ามได้ค่ะช่องนี้เราต้องการหาค่าเฉลี่ยหรือว่าค่ามีนนะคะให้พิมพ์คำสั่งมีนเป็นตัวใหญ่วงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรหรือว่าข้อคำถามที่เราจะให้โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยให้ในที่นี้คือในตัวอย่างหน้าจอที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะคะก็คือ CR 1ข้อต่อไปคืออะไรคะข้อต่อไปคือ CR 2ตามด้วยคอมม่านะคะข้อต่อไปคือ CR 3นะคะยกตัวอย่างว่าของอาจารย์กุ้งมี3ข้อใช่ไหมคะเราก็ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ในด้านนี้นะคะในด้านที่เกี่ยวข้องนะคะเสร็จแล้วเราก็วงเล็บปิดและกด Enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของข้อคำถาม3ข้อนะคะปรากฏที่คอลัมน์ใหม่เพื่อที่จะนำไปใช้ในการคำนวณนะคะค่าหาค่า CFA ทีนี้ถ้าประเด็นคือข้อคำถามมากกว่าข้อคำถามขึ้นอยู่กับผู้วิจัยนะคะหรือว่านักวิจัยเนี่ยทำการออกแบบมาไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าในด้านแต่ละด้านเนี่ยผู้วิจัยแบ่งข้อคำถามอย่างไรนะคะแล้วก็มีข้อคำถามอย่างไรซึ่งเราต้องเตรียมข้อมูลนะคะเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่เวลาเราจะทำการนำข้อมูลเนี่ยมาทำให้จามูวี่วิเคราะห์เนี่ยค่ะเราจะได้มีข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ทางสถิติส่วนของการเวิร์กช็อปสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งได้เล่านะคะให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของ two way ANOVA นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น3แบบนะคะแล้วก็ช่องทางการขาย2แบบก็คือเว็บไซต์และ Facebook นะคะเรามาตรวจสอบข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติการนะคะโปรโมชั่นมี3แบบประกอบด้วย1คือไม่มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะก็คือนอนนะคะอันที่2คือลด 10% และซื้อ1แถม1นะก็ตรงกับเนื้อหาทฤษฎีนะคะที่ได้เล่าไปส่วนช่องทางการขายเว็บไซต์และ Facebook นะคะและยอดขายที่ขายได้นะคะในแต่ละโปรโมชั่นนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดที่เห็นที่หน้าจอของทุกท่านเนี่ยอาจารย์กุ้งก็ได้ให้ GPT นะคะช่วยในการเจเนเรตเป็นข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดท่านใดต้องการจะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะสามารถให้ AI ช่วยสร้างข้อมูลแบบฝึกให้กับเราโดยกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของ Excel นะคะChat GPT เขาก็จะสร้างชุดข้อมูลแบบฝึกมาให้แบบที่ทุกท่านเห็นนะคะตรงนี้นะสร้างโดย AI นะคะทีนี้ก่อนที่จะวิเคราะห์นะคะใน Jamovi เนี่ยข้อมูลเนี่ยจะ AI จะเจนมาให้อยู่ในรูปแบบของ Excel หรือ CSV นะคะตามที่ตัวผู้ใช้กำหนดนะคะทีนี้เมื่อได้ข้อมูลเราก็นำเข้ามานะคะโดยกด3ขีดใช่ไหมแล้วก็ open นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ CSV นะคะหลังจากนั้นก็จะได้ตัวไฟล์เนี่ยปรากฏในโปรแกรม Jamovi นะคะก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการฝึกนะคะเราก็ต้องทำอะไรเหมือนที่อาจารย์กุ้งเคยสาธิตแล้วนะคะในหลายๆตอนที่ผ่านมาก็คือ1เราต้องมาตรวจสอบชนิดข้อมูลเนาะตรวจสอบชนิดข้อมูลนะคะให้ถูกต้องนะทีนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่นะมือใหม่เป็นนักวิจัยมือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่นักวิจัยแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วแบบไม่รู้ว่าแล้วชนิดข้อมูลเนี่ยฉันจะต้องเลือกอะไรนะคะซึ่งในวันนี้นะเรามีเทคโนโลยีที่มาเป็นเลขาให้เราใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งชอบเรียกว่าคู่บัดดี้นะคะบัดดี้เพราะว่าโอ้มากกว่าเลขาเนาะถ้าเป็นเลขาเนี่ยก็จะมีลิมิตของตำแหน่งเลขาอยู่นะคะแต่ว่า AI ในวันนี้เกินเลขาแล้วนะคะก็อาจารย์กุ้งให้นิยามว่าเป็นบัดดี้แล้วกันนะคะก็คือคู่หูนะคะคู่หูช่วยทุกอย่างอันนี้กำลังพูดบอกว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าตารางไหนต้องกำหนดชนิดข้อมูลเป็นอะไรนะคะเราก็สามารถไปถาม AI นะคะให้ AI อธิบายเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะครอปนะคะครอปก็คือสงสัยตรงไหนเนี่ยเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือครอปไปแล้วก็ไปถามนะคะเอาที่ครอปหรือว่าตัดมาเนี่ยไปใส่ในช่องสนทนาแล้วก็ถาม AI ได้เลยนะคะว่าแนะนำหน่อยควรกำหนดชนิดข้อมูลเป็นอะไรนะคะแล้วก็บอกชื่อโปรแกรมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกตรงถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะทีนี้ตัวแปรโปรโมชั่นใช่ไหมคะในหน้าจอของทุกท่านเนี่ยจะมี3คอลัมน์นะคะประกอบด้วยตัวแปรโปรโมชั่นนะคะตัวแปร Channel และตัวแปรเซลล์ตัวแปรโปรโมชั่นเนี่ยชนิดข้อมูลเป็นเทคเพราะว่าข้างในเนี่ยจะบอก3โปรโมชั่นที่มีใช่ไหมคะส่วน Channel ก็จะเป็นเทคนะคะก็คือเป็นเทคตัวเลขตัวอักษรนะคะตัวหนังสือขออภัยไม่ตัวเลขนะเทคนะคะก็คือข้อความนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะอักขระพวกนี้ก็ให้เลือกชนิดข้อมูลเป็นเทคนะคะซึ่งก็จะเป็น Data Type เนี่ยก็จะเป็นเทคอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะส่วนระดับการวัดนะคะระดับการวัดนะคะ
ถ้าเป็นเทคเราจะต้องเลือกเป็น nominal เนาะ nominal นะคะหรือวงกลม3วงวงกลม3วงเพราะว่า nominal เนี่ยเป็นตัวแปรจากกลุ่มไม่มีลำดับเช่น non นะคะ this เขา 10% ซื้อ1แถม1เป็นตัวแปรจากกลุ่มที่ไม่ได้มีการจัดลำดับนะก็คือแบ่งเป็นกลุ่มของเรามีกี่กลุ่มตัวอีกทีหนึ่ง3กลุ่มใช่ไหมคะไม่มีโปรลด10กับซื้อ1แถม1อันนี้คือ3กลุ่มแต่ว่าไม่มีลำดับนะคะก็ต้องกำหนดเป็น nominal ส่วนตัวแปร channel นะคะชนิดข้อมูลเป็น text ระดับการวัดนะคะเป็น nominal เช่นเดียวกัน channel แบ่งเป็นกี่กลุ่มคะ2กลุ่มใช่ไหมมีเว็บไซต์กับ Facebook นะคะตรงนี้ก็คือแบ่งเป็นกลุ่มถ้า channel มีมากกว่านั้นนะคะถ้ามีอะไรอีกอะ TikTok IG ก็แปลว่ามีกลุ่มเพิ่มอีกนะคะตรงนี้ก็ยังเลือกเป็น nominal เหมือนเดิมนะส่วนตัวแปรเซลล์นะคะเป็นชนิดข้อมูลเป็น integer หรือว่า decimal นะคะเลือกเป็น integer ก็ได้ integer นะคะตัวเลขมี integer ส่วนระดับการวัดนะคะให้เลือกเป็นcontinuous นะคะการวัดเป็น continuous หรือลูกไม้บรรทัดตรงนี้คือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้ในการวัดยอดขายที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบนมาตรฐานได้ในเบื้องต้นนะคะเราทำการตั้งค่าามาตรการวัดนะคะให้ถูกต้องแต่อย่างที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปแล้วถ้าเรามือใหม่หรือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเราไม่รู้เราก็มาถามนะคะเพื่อน AI ได้นะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อทำการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเราจะใช้นะคะเราจะใช้จามูวี่นะคะในการช่วยวิเคราะห์1คือ import ข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะ2กำหนดชนิดข้อมูลหรือมาตรการวัดนะคะให้ถูกต้องแล้วก็3ไปที่ analysis นะคะ analysisในช่อง dependent variable นะคะเราใส่ตัวแปรเซลล์เราใส่ตัวแปรเซลล์เข้าไปก็คือคลิกที่ตัวแปรนะคะแล้วก็กดลูกศรเพื่อส่งตัวแปรเข้ามาที่ช่อง dependent variable นะคะส่วนในช่อง fix factor นะเราจะใส่2ตัวแปรก็คือ promotion กับ channel นะคะเราก็คลิกที่ตัวแปร promotionคลิกที่ลูกศรนะคะตรงช่อง Fix Factor คลิกตัวแปร Channel นะคะคลิกที่ลูกศรช่อง Fix Factor ด้านขวามือเราก็จะได้ Result นะคะเป็นตาราง ANOVA Cell สรุปเป็นลำดับขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ1คือเตรียมข้อมูล2นำข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม Jamovie นะคะ3ทำการตั้งค่ามาตรการวัดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของสถิติที่เราจะใช้เครื่องมือนะคะหรือโปรแกรม Jamovie ในการช่วยวิเคราะห์ให้หลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่คำสั่ง analysis นะคะ analysis เลือกคำสั่ง ANOVA และคลิกเลือก ANOVA อีกครั้งหนึ่งก็จะปรากฏหน้าต่างนะคะที่จะให้เราใส่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่นี้ตัวแปรเรามี3ตัวแปรที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็คือ Promotion Channel และ Sell ใช่ไหมคะให้เราใส่ตัวแปรเซลล์นะคะไปที่ช่อง dependent variable ส่วนอีก2ตัวแปรที่เหลือก็คือ promotion channel เราเพิ่มไปที่ช่อง fix factor นะคะการตั้งค่าเพิ่มนะคะก็คื อมาที่ช่อง model fit tick over all model test นะคะช่อง effect size นะเราก็ติ๊ก2ช่องแรกนะคะติ๊ก2ช่องแรกในส่วนของหัวข้อ post test นะ
ให้เราเพิ่มตัวแปรโปรโมชั่นมาไว้ฝั่งขวานะคะในส่วนของ overall model test นะคะจะแสดงที่ overall model test นะจะเป็นการใช้ดูว่าโมเดลโดยรวมมีนัยยะสำคัญหรือไม่นะคะส่วนเอฟเฟกต์ไซส์นะคะหัวข้อเอฟเฟกต์ไซส์นะตรงนี้โมเดลฟิตนะคะเราติ๊กที่ overall model test นะคะเพื่อดูภาพรวมส่วนหัวข้อเอฟเฟกต์ไซส์นะคะเราติ๊ก partial นะคะ partial แล้วก็ติ๊กหรือนะคะ N2 ในงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ partial N2 นะคะตรงนี้ตอนนี้อาจารย์กุ้งในส่วนของหัวข้อ Assumption Check นะคะให้เราติ๊ก3รายการเลย3รายการเลยเพื่อใช้ตรวจสอบว่า ANOVA เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่นะเมื่อเราติ๊กเราก็จะได้ตารางออกมานะคะตามที่เราติ๊กส่วน Descriptive Statistic นะคะการตั้งค่าตามเนี่ยจะได้ผลลัพธ์สำหรับอธิบาย main effect นะคะ interaction effect การตรวจสอบสมมติฐานนะคะ effect size การเปรียบเทียบรายคู่แล้วก็กราฟ interactive ต้องติ๊กถ้าต้องการรายงานขยายอิทธิพลนะคะก็ต้องติ๊กที่ coherent ด้วยนะใช้ตรวจสอบว่าโมเดล TrueWear ANOVA ทั้งหมดสามารถอธิบายความแตกต่างของยอดขายได้หรือไม่นะคะพูดง่ายๆคือโมเดลที่สร้างขึ้นเนี่ยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หากค่า P น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลโดยรวมมีนัยยะสำคัญสามารถแปลผลต่อในแต่ละปัจจัยได้ถ้าโมเดลไม่มีนัยยะสำคัญก็ไม่สามารถตีความผลของโปรโมชั่นหรือว่า Channel ต่อได้นะอันนี้ในส่วนของโมเดล overall model test นะตรงนี้นะคะก็คือดูที่ตาราง ANOVA cell นะในแถวแรกนะคะก็คือ overall model test นะคะทีนี้ปัญหานะคะที่หลายๆท่านพบเจอก็คือไม่ทราบว่าการอ่านผลในตารางเนี่ยเราจะตีความหรือสรุปได้อย่างไรนะคะเราก็ใช้วิธีการครอปนะคะตารางแล้วก็เอาไปถาม AI ได้เลยนะคะว่าให้อธิบายผลนะคะสิ่งที่ต้องดูนะคะในตาราง ANOVA ก็คือโมเดลโดยรวมจากแถว overall model นะคะก็คือแถวนี้นะโดยดูที่คอลัมน์ F แล้วก็คอลัมน์P นะคะส่วนผลของโปรโมชั่นก็คืออ่านจากแถวโปรโมชั่นนะคะโดยดูที่ตาราง F ตาราง P นะคะและ partial นะคะ partial N กำลังสองนะคะส่วนผลของช่องทางการขาย Channel นะดูที่ F นะคะคอลัมน์ F นะคะ P แล้วก็N2 นะคะเช่นเดียวกันส่วนการปฏิสัมพันธ์นะคะก็ดูที่ตัวแปรโปรโมชั่นนะคะกับตัวแปร Channel นะดูผลลัพธ์ที่คอลัมน์ F คอลัมน์ P แล้วก็ Partial N2 นะคะ Overall Model นะคะค่า F ได้ 917.33 เนาะค่า P ได้น้อยกว่า0.001นะคะให้ดูอะไรเราดูที่ค่า P เนื่องจากค่า P น้อยกว่า0.001นะคะจึงสรุปได้ว่าโมเดล TrueWear ANOVA โดยรวมสามารถอธิบายความแตกต่างของยอดขายได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อไปข้อที่2โปรโมชั่นนะคะเราดูที่คอลัมน์ F ใช่ไหมคะกับคอลัมน์ P แล้วก็คอลัมน์ Partial Nกำลังสองนะคะก็คือ 0.994 นะตรงนี้ดูลายดูค่า P นะคะค่า P มีค่าน้อยกว่า 0.05 นะคะแปลว่ามีผล
ดูพาเที่ยวเอ็นกำลังสองนะคะเพื่อดูขนาด

อิทธิพลโปรโมชั่นมีผลต่อยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติมีขนาดอิทธิพลสูงมากก็คือ 0.994 นะคะส่วนต่อไปตัวแปร Channel เนาะก็ดูที่คอลัมน์ F กับคอลัมน์ P นะคะแล้วก็พาร์เทียล N กำลังสองเนาะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การแปรผลก็คือช่องทางขายมีผลต่อยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วก็มีขนาดอิทธิพลสูงที่อาจารย์กุ้งมาอธิบายให้ฟังนะคะก็คือก็บอกสำหรับคนที่นะคะไม่รู้ว่าจะอ่านจากตรงไหนของตารางใช่ไหมคะก็สามารถครอปผลที่ได้นะคะครอปก็คือตัดส่วนที่ต้องการให้ AI ช่วยสรุปให้เรานะคะครอปแล้วก็เอาไปวางแล้วให้ AI อ่านค่าให้นะคะทีนี้เวลานำไปรายงานผลก็คือใช้3ค่านะคะก็คือค่า F ค่า P value แล้วก็ค่า partial n กำลังสองนะคะเช่นในส่วนของตัวแปรโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นมีผลต่อยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติวงเล็บ F เท่ากับเท่าไหร่คะมองขึ้นไปตาราง F ใช่ไหมคอลัมน์ F ใช่ไหมคะโปรโมชั่นมีผลต่อยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติวงเล็บเปิดนะคะ F เท่ากับสองศูนย์สองห้าจุดสามสามนะคะคอมม่าค่าที่สองที่ต้องรายงานนี่คือค่า p นะคะ p น้อยกว่าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะคอมม่าพาร์เทียล n กำลังสองเท่ากับจุดศูนย์จุดเก้าเก้าสี่นะคะตรงนี้จะรายงาน f p แล้วก็คอลัมน์ขวาสุดนะคะเหมือนกันรายงานตัวแปรโปรโมชั่นรายงานตัวแปรและรายงานตัวแปรอินเตอร์เรคชั่นนะคะอินเตอร์เรคชั่นการเขียนรายงานก็คือพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรโมชั่นและชาแนลนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่วงเล็บเปิดนะคะ F เท่ากับ 52.000 นะคะ P น้อยกว่า .001 นะคะส่วน Partial เป็นกำลังสองเท่ากับ .812 สรุปนะคะจำง่ายๆนะจำเพียง3ขั้นตอน1ให้ดูค่า P value ก่อนนะคะถ้าเกิดค่า P value น้อยกว่าจุด05เนี่ยหมายถึงมีนัยยะสำคัญนะคะถ้า P value นะคะมากกว่าหรือเท่ากับจุด05นะคะแปลว่าไม่มีนัยยะสำคัญการอ่านค่า F นะคะใช้รายงานผลร่วมกับค่า P value และการดูค่า partial n กำลังสองนะคะที่อยู่ในคอลัมน์ขวาสุดเลยก็คือบอกว่าผลกระทบมีขนาดเท่าไหร่นะคะขนาดเล็กขนาดปานกลางหรือขนาดใหญ่นะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายา

บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

0: วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค
1: ์ใส่การ์ดใส่การ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดง

นะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่กำลังติดตามรายการโชคดีมีสุขทาง DLTV 13ทางมหาวิทยาลัยรัชมงคลรัตนโกสินทร์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสื่อการสอนทางไกลซึ่งอยู่ในความดูแลของวังไกลกังวลน้องๆที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากที่มันผ่านมามากมายสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้ว่าเรื่องนี้ฟังแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไรเชื่อแล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่าน้องๆหลายคนก็คงจะเป็น FC ในรายการโชคดีมีสุขอยู่เช่นกันแต่สำหรับท่านที่มาใหม่ก็ขอให้ตั้งใจฟังคิดว่าประโยชน์จากการฟังก็จะได้ต่อยอดในการรับรู้ข่าวสารต่างๆสิ่งไหนที่เราฟังแล้วเรารู้เราเก็บเอาไว้เป็นประโยชน์อาจจะไม่ได้ต่อยอดไม่ได้ใช้ประโยชน์ในวันนี้เดี๋ยวนี้แต่บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเมื่อน้องๆได้ฟังแล้วจดแล้วก็จำแล้วก็จะนำไปใช้ในโอกาสข้างหน้าได้เมื่อเวลานั้นมาถึงกับเราเอาละวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังครูบอยของเราซึ่งได้มาร่วมกิจกรรม

0: หรือว่ารายการของเรานั้นอยู่ประลำประลาบ้างในบางครั้งวันนี้ก็เช่นกันครูบอยของเรานั้นมีธรรมะดี
1: ๆครับ
0: ซึ่งเป็นเรียกว่าวิทยากรรับเชิญพิเศษที่จะเอาเรื่องจริงมาพูดว่าตอนนี้ครูบอยของเรานั้นกำลังประสบปัญหาอะไรแล้วจะแก้อย่างไรพวกเราน้องๆมาฟังดูว่าเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนใดแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราเราอาจจะคิดว่ามันห่างตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยเจริญพรคุณครูบอย
2: สวัสดีครับผม
0: วันนี้ทราบข่าวว่าคุณครูบอยกำลังมีความทุกข์ใจนิดๆนึงเร
1: ื่
0: องของสุขภาพ
1: า
0: ฉะนั้นอาตมาเองก็เข้าใจว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านหลายคนก
1: ็
0: อาจจะมีเรื่องสุขภาพมาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะไม่เป็นวันนี้พรุ่งนี้นะแต่ว่าในอนาคตเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้มันจะมีอย่างนี้ครูบอย
1: ครับ
0: อาจจะมาให้ข้อคิดอย่างนี้เนาะเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีป้องกันกับรักษาวันนี้ครูบอยจะมาพูดถึงเรื่องของการรักษาเพราะว่ามันเลยจุดป้องกันมาแล้ว และเดี๋ยวครูบอยพูดไปก่อนว่าจุดที่ครูบอยเจอเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเผื่อน้องๆฟังแล้วจะได้ป้องกัน
1: โอเค
0: คือที่พูดเนี่ยให้น้องๆฟังดูว่าที่ยังไม่เป็นจะได้ป้องกัน
1: ครับผมเอาแบบนี้ดีกว่าเรื่องรักษาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้สึกจริงอ่ะคือเราสุขภาพของเราแล้วกันสังเกตตัวเองดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ครับผมก็ป่วยด้วยอาการตอนนี้คือลำไส้ใหญ่อักเสบอย่างรุนแรงเลยนะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยก็ทำคลิปลงไปนะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีคนที่เป็นเหมือนผมเยอะคืออาการเริ่มต้นของคนเราเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคนถ่ายบ่
0: อ
1: ยคือจำนวนการเข้าห้องน้ำนะวันหนึ่งหลายครั้งมากคือมากกว่า5แต่10เลยอะไรเงี้ยครับคือแต่มันไม่ได้เป็นปัญหามันแค่เป็นเหมือนกับสิ่งรำคาญใจแล้วกันกินปุ๊บออกปั๊บกินแล้วอกออกปุ๊บผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวยังไงเท่าไหร่ทีนี
0: ้
1: พอหาหมอเนี่ยหมอกลับถามผมว่าเราเป็นคนถ่ายยากหรือเปล่าเป็นคนท้องผูกหรือเปล่าผมบอกผมไม่ใช่แล้วมันจะเป็นโรคได้ยังไงหมออธิบายแบบนี้ครับว่าถ้ามันเป็นการถ่ายดีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันถ่ายดีโดยที่ร่างกายเราบังคับหมายความว่ามันเป็นก้อนเนื้อมันเป็นติ่งเนื้อมันเป็นอะไรแล้วมันเหมือนกับมันถูกบังคับออกมาแบบนั้นมันทำให้เรายังถ่ายดีอยู่นะแต่คุณภาพของการถ่ายมันเปลี่ยนไปนี่ครับเลยเป็นสาเหตุหนึ่งของเกิดการเกิดไรโรคคือพอผมไปดูในคอมเมนต์ใน TikTok ผมทำ TikTok แล้วนะเป็นมะเร็งก็มี
0: อ่ะ
1: เบาสุดเลยลำไส้แปรปรวนเป็นโรคแบบผมลำไส้อักเสบก็มีรุนแรงเลยนะครับดังนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่พอได้รับรู้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของการสังเกตตัวเองด้วยแล้วคือคุณหมอก็บอกว่าลำไส้อักเสบของผมเป็นฝีก็คือเป็นกระเป๋าลำไส้เป็นฝีอักเสบมีขนาด3เซนคุณหมอบอกว่าท
0: ุ
1: กคนมีโอกาสเป็นนะคือไอ้กระเป๋าที่มันอยู่ในลำไส้เนี่ยอยู่ๆมันจะยื่นมาอะไรมาวันนึงนึกจะแตกก็แตกน
0: ึ
1: กจะอักเสบก็อักเสบ
0: เหมือนไส้ติ่ง
1: ประมาณนั้นแต่มันอยู่ในลำไส้วันนึงมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ได้แต่บอกว่าคนอายุเยอะเท่านั้นที่จะเป็นในตอนที่หมอเข้าใจแต่ผมก็ยังอายุไม่เท่าไหร่แต่กลับกลายเป็น
0: อ
1: ันนี้ได
0: ้
1: ก็สันนิษฐานเกิดจากอาหารการกินต้องบอกนี้ครับว่า
0: โอเคหนึ่งอาหารการกินละ
1: อาหารการกินเลย
0: น้องๆฟังนะหนึ่งคืออาหารการกิน
1: โอเคต้องบอกนี้ครับว่าพอเป็นอาหารการกินเนี่ยผมก็เอะใจเลยนะผมเป็นคนกินอาหารปกติแต่คำว่าปกตินะไม่กินเผ็ด
0: โอเค
1: กินอาหารปกติเลยไม
0: ่
1: กินปลา
0: โอเค
1: ผมไม่ดื่มเหล้า
0: โอเค
1: ผมใช้ชีวิตของผมแค่ปกติแต่ต้องบอกนี้ครับการปกติมันไม่มีคุณภาพหมายความว่าเราจะซื้อแกงถุงแล้วทำอะไรมาก็ตามเราทำเพื่อกินอยู่รอดแต่เราลืมทำเรื่องคุณภาพหมายความว่าที่เราเรียนรู้กันมาอาหาร5หมู่เนี่ยข้าวแป้งไขมันอะไรผักเผือกอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมันเลยเกิดการว่าพอเราไม่ได้ใส่ใจเป็นเวลานานเนี่ยมันทำให้มันมีผลตอบกลับมาดังนั้นเวลาเรากินอาหารจริงสมควรเนี่ยใส่ใจมันเพิ่มผักเข้าไปเพิ่มไขมันดีเข้าไปอันนู้นดีอันนี้ดีเข้าไปไปเลย
0: คาร์โบไฮเดรตเกลือแร่
1: ใช่ต้องมีใช่ครับได้ไม่งั้นเหมือนกับพอเราแค่กินอิ่มแล้วกันเนาะเรามีพลังงานเรามีการใช้งานแต่เราไม่มีคุณภาพเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมสรุปจากที่คุณหมอบอกนะ
0: โอเคอันนี้คือคำพูดของหมอ
1: ครับ
0: ไม่งั้นแล้วก่อนที่จะไปต่อกันนี้น
1: ้
0: องๆนะอันดับแรกเลยที่น้องๆได้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของการกินฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราจะกินอย่างไร ไม่ให้เป็นปัญหากับสุขภาพของเราตอนนี้ครูบอยเป็นตัวอย่างแล้วเจอเองเห็นเองรู้เองเพราะว่ากินเอง
1: ครับ
0: งั้นย้อนกลับไปไอ้คำว่ากินก่อนครูบอยบอกน้องๆหน่อยว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะกินอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้
1: อ่ะต้องบอกแบบนี้ครับ
0: ค
1: ือพอมันเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับเราเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างต้องบอกนี้ครับว่าสมมุตินะครับว่าเราใช้ชีวิตแบบในเมืองแล้วกันเนาะ
0: okay.
1: เราจะขาดเรื่องของสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเราไปซื้อกับข้าวเขามีผักให้แค่ไหนเราซื้อแกงถุงเขาก็มีอะไรแค่ไหนเรากินแค่นั้นสิ่งที่หายไปคือผักนี่คือผักคือสิ่งสำคัญเลยวิตามินในผัก
0: วิตามิน
1: ใบเขียวในผักอะไรมาเนี่ยครับดังนั้นเราต้องเพิ่มเติมจากสิ่งที่เขามี
0: อย่างนี้น้องๆก็ต้องไปเรียนรู้ว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้าง
1: ใช่เลยอันนี้จำเป็นมากคือถ้าผมไม่ป่วยผมก็จะไม่ได้สนใจว่าเราสมควรจะเพิ่มอะไรผมว่าผมต้องเป็นครับผมเป็นชีวิตคนเมืองแล้วเนาะผมใช้ชีวิตคนเมืองมาตั้งแต่18ตามสั่งแกงถุงง่ายๆแค่นั้นจนลืมใส่ใจเรื่องของคุณภาพอาหารไปกินเพื่อเอาอิ่มไปในแต่ละมื
0: อ
1: บางหนักสุดเลยคือช่วงไหนไม่มีเงินก็มาม่าก็ไม่มีเลยมีแต่แป้งกับน้ำ
0: ทำรวดเร็ว
1: ใช่ครับดังนั้นคุณภาพของอาหารก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้า
1: ครับ
0: เราจะมานำเสนอน้องๆที่ติดตามรายการของเราเรื่องของอาหารหลัก5หมู
1: ่ครับ
0: ให้เป็นประโยชน์ต่อจากคลิปน
1: ี้ใช่ครับ
0: คลิปนี้เราอาจจะพูดถึงภาพรวมว่ามันเกิดจากปัญหาคือการกินเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวทริปหน้าถ้ามีโอกาสเราจะมาคุยกันต่อยอดว่ากินอย่างไรให้ครบ5หมู
1: ่ใช่ครับ
0: วันนี้ขอถามอีกจุดหนึ่ง
1: ครับ
0: สำหรับน้องๆที่ดูรายการอยู่ว่าเอ๊ะเราก็เป็นเหมือนครูบอย
1: ครับ
0: ทีนี้ครูบอยช่วยพูดถึงวิธีปฏิบัติของครูบอยว่าในเมื่อเราเป็นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เราจะไปทำยังไงล่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู
1: ่
0: ทีนี้ครูบอยจะต้องสร้างพลังบวกยังไงให้กับตัวเอง
1: โอเค
0: ให้น้องๆเขาได้เรียนแบบสักนิดนึง
1: อ่ะต้องบอกแบบนี้ครับวันที่หมอเข้ามาบอกนะว่าไอหมอที่เห็นเงาในลำไส้ผ่านการเอ็กซเรย์เนี่ย มันเป็นเงามันจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อลายหรือมะเร็งหมอก็พูดมาเนี่ยแหละผมไม่ได้ตกใจหรือกลัวนะผมรู้สึกว่าเราเข้าใจมันมันเหมือนกับทางศาสนาพุทธมันจะมีอะไรที่ตั้งอยู่และดับมันเกิดของมันได้เลย
0: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
1: ผมเข้าใจเลยว่าถ้ามันเป็นผมก็ยอมรับว่ามันเป็นผมก็ยอมรับเลยว่าโอเคสิ่งหนึ่งคือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าวันนี้เราป่วยเราเจ็บไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตาม ถ้าเรามัวไปเครียดเรามัวไปทำอะไรยังไงก็ตามแบบนี้ครับมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงไปอีกบางคนไปบอกเจอมะเร็งโอ้โหจะอยู่ได้เท่าไหร
0: ่
1: การว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วเรามาคุยกันเรื่องวิธีการรักษานั่นแหละครับดังนั้นเอาพื้นฐานก่อนว่ากำลังใจแรกก่อนอ่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีสิทธิ์เป็นไปได้ทุกอย่างจะดีจะร้ายไม่รู้แหละเราแค่ยอมรับว่าเราเป็นปัจจุบันละกันเราจะไม่ตีโพยตีพายไปก่อนโอ้ยเราจะตายไหมเราจะแย่มายังไงมาอย่างนั้นยอมรับความจริงกับมันก่อน
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับคือหลังจากที่เรารู้เราป่วยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสำคัญมากมากกว่านั้นคือการสังเกตตัวเองคือมันไม่ใช่กำลังใจนะแต่มันคืออุ้ยเรากินอะไรแล้วเราไม่ดีอย่างวันนี้ผมก็ยังมีอาการปวดอยู
0: ่
1: ผมเมื่อวานผมนั่งกินกาแฟกินกาแฟปุ๊บแล้วจี๊ดขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องสังเกตโอเคอันไหนที่เราเคยใช้ชีวิตเป็นปกติก็ต้องสังเกตลดมันดังนั้นกำลังใจที่ดีนะครับคือการรู้ตัวตนแล้วกัน
0: ตัวเองต้องรู้ตัวเองก่อน
1: รู้ตัวเองก่อนเราเจ็บเราป่วยนะเราจะไปฝืนก็ไม่ได้นะดังนั้นเราจะมีอยู่ในสติแล้วกันนะครับว่าโอเคชีวิตเราเนี่ยต้องเป็นอยู่ต้องเป็นไปมันไม่ต้องการกำลังใจเลยมันหมายความว่าแค่เรารู้สติว่าฉันป่วยฉันจะไม่เป็นอะไรหลังจากนี้ฉันจะมีสติเพื่อจะอยู่ต่อไปให้ได
0: ้
1: ดังนั้นกำลังใจของผมไม่ใช่การมองโลกในแง่บวกแต่การมองโลกด้วยความเป็นจริงนั่นแหละครับ
0: อย่างนี้ถ้าคือพูดตรงๆก็คือว่าตอนนี้มันเป็นแล้วเนาะมันเป็นแล้วการรักษาก็เป็นเรื่องของหมอเนาะ
1: ใช่คร
0: ับแต่ในขณะเดียวกันนอกจากการที่เราปฏิบัติตามหมอบอกมาแล้วอ
1: ี
0: กส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีธรรมะในการควบคู
1: ่
0: กับหมอด้วยเนาะท
1: าง
0: หมอเขาเรียกว่าทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: คุณหมอก็ว่าไปทีนี้ทางใจของเราเรียกว่าทางธรรมะ
1: คร
0: ูบอยลองพูดถึงธรรมะของครูบอยที่ว่าโอเคหมอสั่งว่าไงก็อีกเรื่องหนึ่งก็ปฏิบัติตามหมอแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือทางธรรมะ
1: คร
0: ูบอยมีอะไรเป็นเครื่องยึดใจว่าเฮ้ยฉันต้องอยู่ได้ด้วยธรรมะข้อนี
1: ้ต้องบอกแบบนี้ครับเอาข้อจริงนะผมก็ไม่ใช่สายธรรมะซับแบบจนฉันต้องรู้มนต์รู้อะไรผมไม่ใช่ทางนั้นนะแต่ผมรู้หนึ่งอย่างคือคำว่าสตินี่แหละคือคำเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าใจในความเป็นไป เราเจ็บโอเคเราเจ็บตรงนี้เราป่วยเราป่วยตรงนี้เราอะไรประมาณนี้ครับมันทำให้เห็นว่าธรรมะที่ผมได้เข้าใจของมันจริงๆเนี่ยคือการอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองมันเหมือนกับมันเคยมีผมก็เคยฟังเรื่องศาสนาเรื่องอะไรแบบนี้พอสมควรครับมันมีหนึ่งอย่างคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่ศาสนานะแต่เหมือนกับเขาตั้งใจเพื่อเขาหลุดพ้นคนเดียวก่อนหมายความว่าเขามีสติตัวเขาเองฉันอยากจะทำยังไงฉันอยากจะรู้อะไรไงอะไรก็ตามแต่พอเขารู้เต็มที่ก็ถึงมาเผยแพร่นั่นหมายความว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำจริงๆอ่ะอยู่กับตัวเองรู้สติตัวเองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับศาสนาก็ได้แค่ทุกครั้งที่คุณก้าวเดินทุกครั้งที่คุณทำอะไรก็ตามแบบนี้ครับระมัดระวังมันใช้ชีวิตมันด้วยความไม่ประมาทอยู่บนสติซึ่งเอาข้อจริงอ่ะมันก็ไปผูกกับศาสนาจริงๆเพียงแต่ผมก็ไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้เข้าวัดบ่อยไม่ได้มาฟังอะไรบ่อยแบบนี้การว่าชีวิตเราที่เราเป็น
0: อ
1: ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกับศาสนา
0: เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตัว
1: แ
0: บบธรรมะแต่ไม่รู้ว่านั่นคือธรรมะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกผมคือคนเมืองการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละมันคือเรื่องราวของคนเมืองเพียงแต่พอมาเรามาเริ่มอยู่กับศาสนาคุยกับศาสนาอ๋อโอเคมันคือแนวเดียวกันใช่ครับ
0: อ๋ออย่างนี้ก็เป็นความโชคดี
1: ใช่ครับ
0: เป็นความโชคดีถ้าเราพูดถึงบางคนนะบางคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสเรื่องของการเจริญสติอย่างนี้เขาก็เขวไปเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: พอเจอเป็นปั๊บอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไงต่อล่ะสติหลุดเลย
1: ใช่ครับคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของผมนะผมคนสงสัยได้เยอะมากได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราเห็นว่าโอเคการที่เราสงสัยอ่ะมันทำให้เราได้คำตอบของตัวเองเหมือนกันผมจะไม่เชื่อใครง่ายๆเขาจะบอกใครยังไงก็ตามเหมือนกันว่าเราได้มีกระบวนการเรียนรู้วิธีการคิดก่อนที่เราจะตัดสินใจก็ไปอิงกับศาสนาเช่นเดียวกันศาสนาแห่งการเรียนรู
0: ้ครูบอยเอาล่ะเรามาถึงจุดนี้นะเราก็มีคนฟังเราเนี่ยมีทั้งคนเป็นแล้วก็มีคนทั้งยังไม่เป
1: ็
0: นนะก็ขอเมื่อกี้ย้อนกลับไปก็คือเรื่องของป้องกันและรักษาเนาะในประเด็นของครูบอยย้อนกลับไปเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นนะเราจะมีการป้องกันก็คือเรื่องของอาหารนอกจากอาหารแล้วมีอะไรไหมข้อที่สอง
1: โอเคต้องบอกแบบนี้ครับว่าในเรื่องของสุขภาพแล้วกันเนาะมันคือเรื่องเราของภายนอกที่เข้าไปภายใน
0: okay.
1: ไม่ว่าจะอากาศอาหาร น้ำดื่มหรือมลพิษอะไรต่างๆนานาที่มันทำให้ร่างกายของที่เราต้องพบเจอเนี่ยครับไม่ปกติดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงจริงๆอ่ะคือการคัดกรองสิ่งเหล่านี้ก่อน
0: okay.
1: เอาของที่มีคุณภาพเข้าไป
0: okay.
1: อย่างที่เท่าที่ผมเคยคุยมารอบก่อนก็คือข่าวก็เป็นมลพิษทางเสียงแล้วมันทำให้จิตใจเราสมองเราไม่ปกติอาหารการกินทำให้ร่างกายเราไม่ปกติอากาศทำให้ปอดให้อะไรเราไม่ปกติเนี่ยครับดังนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดที่สุดสำหรับเราแต่ผมเข้าใจนะแม้แต่ตัวผมเองอะเงินในกระเป๋ามันเป็นสิ่งที่เราจะบอกว่าเป็นอะไรอาจจะคนบางคนเป็นมะเร็งผิวหนังก็เพราะเราขับได้แต่มอไซค์ปั่นได้แต่จักรยานตากแดดแต่ถ้าบางคนมีรถยนต์เรื่องมะเร็งผิวหนังนี่ก็จะหายไปมีตังค์ซื้อครีมกันแดดอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายเรามันถึงจะมีคุณภาพภายนอกทั้งหลายเนี่ยครับทำให้ร่างกายเราแย่ข่าวสารทำให้สมองเราติดลบทำให้จิตใจเราติดลบอาหารการกินทำให้กระบวนการเจริญเติบโตติดขัดสะดุดอาการหายใจทำให้ปอดให้อะไรประมาณมีปัญหางั้นเลือกครับ
0: เลือก

0: เออโมนาพี่ได้ข่าวว่าวันเสาร์ที่5กุมภาเรามาร่วมงานบุญพิธีท้าวเวสสุวรรณด้วยนี่เป็นไงบ้างอ่ะพี่ไม่ได้มาเลยเล่าให้ฟังหน่อยดิ
1: โหพี่ซีนวันนั้นอิ่มบุญมากเลยค่ะทุกคนแต่งตัวสวยๆแต่หนูก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ค่ะ
0: เอาแล้วหนูได้อยู่ทำเย็นด้วยไหมอ่ะ
1: หนูก็นั่งบ้างเดินบ้างกินบ้างก็หนูเป็นเด็กอะนะนั่งนานๆก็คงไม่ไหว
0: เอ้ยเอานะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเด็กไงคะงั้นหนูก็ต้องมาบ่อยๆดีไหมชวนคุณแม่มาบ่อยๆจะได้ชิน
1: ชอบค่ะเดี๋ยวหนูจะชวนคุณแม่มาทุกเสาร์เลย
0: ยอด

0: เบบี้พี่คิดอะไรออกละงั้นพี่ขโมยของเล่นที่บ้านไปขายดีไหม
1: แต่ว่าถ้าที่บ้านรู้อีกเนี่ยเราไม่ได้เข้าบ้านแน่ๆนะคะไม่มีทางไหนเลย
2: ฉันเอ๋คุยอะไรกันอยู่คะ
1: ท่าทางเคร่งเครียดชนะ
0: เปล่าไม่มีอะไร
1: แม่ต้องยุ่งจะดีกว่านะคะพี่ซีนน้องมูน่าท่าทางจะลมไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไปกันเถอะนะ

0: พี่โจ๊กครับผมทำไงก็ทำไม่ได้
1: เอานะเฟิร์มพยายามอย่างนี้เดี๋ยวก็ทำได้เองแหละขนาดพี่เรียนมาตั้งนานพี่ยังทำไม่ได้เลย
0: ก็มาม้าเสียเงินไปตั้งเยอะครับผมยังทำไม่ได้เลย
1: พูดซะพี่รู้สึกผิดเลยพี่ก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันยังไม่เป็นชิ้นงานเลย
2: ทำอะไรกันอยู่เจ้าหน้านิ่วคิ้วขมวดหมดเลยเจ้า
3: หน้านิ่งคิ้วขมวดนะคะพี่พีน
2: เอาเหรอเอาหน้ามันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนั่นแหละแล้วสรุปเป็นอะไรกันคะพี่โจ๊กเฟิร์ม
1: โทษโทษทีนะซีนคือพี่ยังไม่พร้อมคุยตอนนี้ไปเลยไปเลยดีกว่า
2: ไปเลยเหรอคะเป็นอะไรกันหมดเนี่ย
3: คุณเพียรจริงค่ะเปิดเข้าไปเถอะ
1: ลูกหมด
2: ยิ่งขายคุณเว้ย
0: ก็ไม่ได้ที่เราอุตส่าห์รดน้ำให้เมื่อเช้าอ่ะมันตายแล้วน่ะสิคะ
4: มันตายได้ไงอ่ะต้นไม้ก็ต้องรดน้ำไม่ใช่หรอ
0: นั่นสิคะหรือไม่ใช่กับไม้ด่าง
4: ที่ได้ยินว่าดอกไม้ด่างเนี่ยมันหายากแล้วราคาสูงมากๆเลยนะแล้วเราทำไงดีอ่ะ
0: เอาต้นอื่นมาวางแทนดีไหมคะ
4: ไม่ได้ไม่ได้ไม่เนียนใครเห็นก็ดูออก
0: งั้นเราทำให้มันตายไปหมดเลยไม่เขาจะได้เหมือนกันหมด
4: หนักก็ได้หนักแล้วมะลิเห็นวัดเราไหมเนี่ยมีกล้องทุกมุมเลย
0: งั้นเราเอาไปยังไงดีล่ะคะ
4: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ
5: ฮัลโหล
6: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
5: หวังว่าจะไม่ใช่เรื่องเครียดอีกนะวันนี้ไปไหนก็มีแต่คนอมทุกข์เครียดกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
6: เงียบแบบนี้ไม่น่ารอดพี่ซีน
4: เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะไปก่อนละ
5: เอ้าอีกแล้วอ่ะ
1: ต้องไงดีเฟิร์ม
7: ต้องไงดีเบบี
4: ้ต้องไงดีมาริ
8: โอ๊ยพอแล้ว
4: โอ๊ยตอนนี้พี่แสบแก้วหูมาก
8: ใครเรียกใครกันแน่เนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วครับ
4: นี่มันสมาคมคนอมทุกข์หรือเปล่าเนี่ย
7: สตินะทุกคนใจเย็น
1: ๆเย็นอะไรพี่ดีนานหนักหนาสาหัสขนาดนี
4: ้นั่นสิขืนปล่อยไว้แบบนี้นะพวกเราต้องสมองแตกตายแน่ๆ
8: เคยบอกว่าปัญหาทุกอย่างตอนที่เราเจอจะใหญ่แต่มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดโอ้ยแต่อันนี้ไม่รู้แก้ยังไงเนี่ย
7: ใช่พี่คิดออกแล้วทุกปัญหาที่เกิดอ่ะก็ย่อมมีทางแก้ไขแต่พวกเราอ่ะมัวแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละก็เลยไม่คิดถึงเรื่องที่จะแก้ไขมันเลย
1: พระครูสอนพี่ว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านทรงตรัสว่าเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับตามธรรมชาติของโลกก็แสดงว่าเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางแก้ไขพี่ว่าตอนเนี้ยเรามัวแต่นั่งอมทุกข์เลยไม่มีสติแก้ไขปัญหาพี่ว่าเราไปถามพระครูกันดีกว่าให้พระครูช่วยคิดแก้ไขปัญหาคิดหาทางออกให้เรา
4: โอ้โหพี่คะสุดยอดเลยค่ะทำไมไม่คิดตั้งแต่

0: ตั้งแต่แรกอะค่ะเปลี่ยนที่คิดนิดเดียวโลกสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเราไปหาของคุณไหมคะ
1: ดีใจจังที่ทุกคนหาทางดับได้ไม่งั้นนะวันนี้คงเหมือนฝนตกฟ้าครึ้มทั้งวันแน่เลยไปไหนก็มีแต่คนคมทุกเชื่อไป
2: ใช่ไหมคะและแต่ละคนทำเอาหนึ่งคนคือมีคน
3: พวกเราต้องขอโทษด้วยนะซีมที่ทำกิริยาไม่ดีใส
4: ่ขอโทษนะตอนนั้นเราโมโหถูกใจมันถ้าออกไม่เจอ
2: แล้วก็หนูอ่ะถึงหนูจะสวยและสีแค่ไหนแต่ก็ต้องมีความทุกข์อยู่บ้างแต่ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะ
5: หรอ
0: โชคดีนะคะที่คิดทันเอาอริยสัจสี่มาใช้จนโล่งใจได้
2: แต่หนูไม่เข้าใจค่ะอริยสัจอะไรคะ
5: อริยสัจสี่ไง
1: อริยสัจสี่ก็คือความจริงประเสริฐสี่ประการเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ผลการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของเราทุกคนนั่นแหละเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธองค์เอาย่อๆเลยนะ1ทุกข์ก็เหมือนที่ทุกคนเป็นกันแหละความไม่สบายกายไม่สบายใจความเครียดความกลัวอะไรแบบเนี้ย2สมุทัยสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ซึ่งบางทีอาจจะเกิดจากวิธีคิดของเราก็ได้ที่มองปัญหาเล็กๆให้กลายเป็นใหญ่เท่าภูเขาเลยอ่ะแต่ว่าในโลกเนี้ยทุกอย่างเวลามีเกิดก็ต้องมีดับใช่มั้ย3นิโรธการดับไปของทุกข์โดยเริ่มจากการที่เราคิดพูดหรือว่าทำเปลี่ยนไปยังไงข้อ4สุดท้ายก็คือมรรควิธีหรือหนทางที่จะทำให้เราสามารถดับทุกข์นั้นได้ย่อๆก็เริ่มจากการเห็นทุกข์ก่อน
5: สาธุ
2: นี่แม่ชีมาเองปะเนี่ยข้อมูลแน่นเป๊ะ
4: งอเก่งมากซีน
3: เอาละเอาละมาไปหาอะไรเย็นๆกันจะได้ดับร้อนเดี๋ยวยิ่งเป็นทุกข์อีก
2: ไปครับ
6: เจริญพรท่านทั้งหลายที่ติดตามละครธรรมะจากตัวอย่างที่เราเห็นนั้นเราจะรู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาความทุกข์ก็อยู่ในโลกใบนี้เหมือนเดิมแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองท่านเห็นอะไรท่านเห็นอริยสัจนั่นก็คือเห็นความจริงว่าในโลกใบนี้ถ้าเรารู้จักความจริงแล้วรู้จักความทุกข์แล้วนี่คือสัจจะคือความจริงที่มันมีอยู่แล้วในโลกใบนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรนั่นก็คือเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแก้อย่างไรในความทุกข์นั้นเราจะดับทุกข์อย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้มรรคและผลตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นประสงค์ที่จะให้สงฆ์สาวกและพุทธบริษัท4เหล่าของพระองค์เข้าใจแล้วถ้าเกิดใครนำมาปฏิบัติก็จะพ้นจากทุกข์ได้เจริญพร
7: เมื่อกี้นึกขึ้นได
8: ้ครับ
7: ที่ครูบอยได้พูดถึงอาตมาก็ขอเห็นเป็นภาพสี่อก็แล้วกันเนาะ
8: ครับผม
7: ฝากน้องๆที่ครูบอยพูดมาเมื่อกี้อาตมาเสริมนะ
8: ครับ
7: เป็นสี่อ
8: ครับ
7: อที่หนึ่งคืออาหาร
8: ครับผม
7: ซึ่งครูบอยได้พูดไปแล้วว่าเอาอาหารเข้าไปที่ร่างกายเราจะเป็นอาหารดีๆสองอากาศ
8: ครับ
7: นะอากาศก็ถือว่าเราสูดอากาศดีๆเข้าไปสามก็คือเรื่องของออกกำลังกาย
8: ได้ครับ
7: ออกกำลังกายแล้วออที่4สำคัญมากก็คืออารมณ
8: ์ครับผม
7: สี่ออแล้วกันน้องๆถ้าไม่อยากเป็นเหมือนครูบอยตอนนี้มีต้องทำสี่ออให้ได้
8: ครับ
7: นะน้องๆนะออหนึ่งก็คืออาหาร
8: ครับ
7: ออากาศ
8: อา
7: ออก
8: กำลังกาย
7: ออกกำลังกายและ
8: อารมณ
7: ์อารมณ
8: ์
7: สี่ออเขาเรียกสี่ออันนี้ก็ฝากน้องๆที่ยังไม่เป็น
8: ครับผม
7: เพื่อเรียกว่าป้องกัน
8: ใช่ครับ
7: ป้องกันทีนี้ในกรณีของที่เป็นแล้ว
8: ครับ
7: 4อนี้เราก็ยังต้องทำอยู่เหมือนเดิม
8: ทำครับทำคือต้องบอกแบบนี้ว่ามันคือเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปจนกว่าเราจะสิ้นอายุขัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดหายอะไรไป อาการมันอาจจะยิ่งแย่ลงก็ได้หรือมันจะมีอาการอื่นที่มันแทรกซ้อนเข้ามาดังนั้นถ้าเราเข้าใจมันและเริ่มทำมันนะครับอย่างน้อยๆคือทุเลาลงได
7: ้ให้

0: หนักเป็นเบา
1: ใช่ครับใช่
0: หนักเป็นเบาแทนที่จะเป็นสัก2ปีก็อาจจะสัก1ปีอย
1: ่
0: างเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบหายไปทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้เอาล่ะก็น้องๆต้องถึงจุดนี้แล้วอาจจะมาอยากจะให้น้องๆที่ติดตามรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้พึงสังวรนิดนึงว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปก็คือเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละทีนี้ระหว่างตรงนี้ขอพูดถึงคำว่าเจ็
1: บ
0: เกิดมันทุกคนเกิดมาละแก่ทุกคนโอเคเมื่อถึงเวลาก็ต้องแก่ละไอ้สำคัญคือเจ็บไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยบางคนมันยังไม่แก่นะ
1: บางค
0: นมันเจ็บก่อนแก่เพราะฉะนั้นก็คือขอฝากน้องๆว่าอย่าให้คำว่าเจ็บมาก่อนแก
1: ่
0: ถ้าเราเรียงลำดับคือเกิดแก่เจ็บตายถ้ามันเป็น4สเต็ปนี้ก็คือดี
1: ดีดีครับ
0: ดีเพราะว่ามันแก่แล้วมันเจ็บไงมันไปตามสังขารเน
1: า
0: ะแต่น้องๆที่ยังไม่แก
1: ่
0: อย่าเพิ่งเจ็บ
1: อย่าเพิ่งเจ็บ
0: อย่าเพิ่งเจ็บก็คือย้อนกลับมาว่าทำสี่อให้ได้มันก็จะไม่เจ็บก่อนแก
1: ่
0: โอเคตายไม่พูดถึงมันมาถึงอยู่แล้วล่ะ
1: ครับผม
0: โอเคตรงนี้ขอใช้คำพูดว่าอยู่ให้มีความสุขเพราะรายการของเราคืออ
1: ยู่เป็น
0: อยู่เป็น
1: เอ้ยไม่โชคดีมีสุข
0: โชคดีมีสุข
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างไรให้เราโชคดี
1: ครับ
0: จะทำอย่างไรให้เรามีสุขก็นั่นก็หมายความว่าเราต้องรู้สึกว่าเราโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู
1: ่ครับ
0: วันนี้ครูบอยอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าจิตใจไม่ปกตินิดนึงหรือมากก็แล้วแต่แต่สุดท้ายครูบอยก็ต้องคิดต่อยาวเอ้ยฉันเป็นแล้วฉันจะทำอย่างไรให้ฉันมีสุข
1: ครับ
0: เพราะฉันยังโชคดีอยู่ที่ฉันยังมี
1: ชีวิตอยู่มีลมหายใจอย
0: ู่มีลมหายใจอยู่มีสติที่จะต้องทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งดีกว่าอีกหลายๆคนที่เป็นแบบอุบัติเหตุ
1: ครับผม
0: ปึ้งเดี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้สั่งลาใครเลยแต่ครูบอยก็คือยังมีโอกาสที่จะทำดีต่อไปก็อย่าไปซีเรียสกับมันเรียกว่าอาจจะหายเป็นปิดทิ้ง
1: เป็นต้องหายต้องหาย
0: ต้องเรียกว่าถ้าพลังเรามี
1: ร
0: เราพลังกายก็มีกำลังใจก็มีทุกโรคหายหมด
1: ครับผม
0: ทุกโรคหายหมดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครูบอยในตรงจุดนี
1: ้นะ
0: ให้พลังบวกของเราผลักดันสิ่งชั่วร้ายออกไป
1: ครับผม
0: ถามนิดนึงครูบอย
1: ครับ
0: ในฐานะที่ครูบอยเคยไปอยู่โรงพยาบาลตรงนี้มาตั้งกี่คืนนะ
1: 7คืนครับเข้าสุขออกสุข
0: โอเค ทีนี้น้องๆบางคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้กับการที่ไปอยู่โรงพยาบาลเพราะบางคนยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาล
1: ครับผม
0: น้องๆ อยากจะฟังว่า7วันเนี่ยพูดให้น้องฟังอุ๊ยน่ากลัวจังเลยไม่อยากเข้าแล้วอะไรเป็นยังไง
1: โอเคครับต้องบอกนี้ครับว่าผมโชคดีผมทำประกันผมเลยเข้าเอกชนความน่ากลัวลดลงไป 50% เพราะว่าผมก็เคยไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่โรงพยาบาลรัฐบาลนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหลอนตั้งแต่ทางเข้าผมโชคดีที่ว่าผมขับรถไปเองพอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้นั่งรถเข็นให้อะไรเลยแบบนี้ดังนั้นอันดับที่1ครับหาตังค์ทำประกันให้ได้
0: โอเคอันนี้เราไม่ได้ขายประกันนะ
1: ไม่ได้ขาย
0: แต่มันจำเป็นมันจำเป็น
1: ใช่มันคือคุณภาพชีวิตคืออันเนี้ยผมรู้สึกเองนะว่าผมไปอ่ะแค่ผมจอดรถจนถึงพบหมอนะไม่เกิน10นาทีแล้วฉีดยาให้ผมได้เลยฉีดยามอร์ฟีนแก้ปวดนะครับแต่ถ้าผมไปรัฐบาลนะ
0: โอ้ครึ่งวัน
1: เที่ยงผมก็ยังรู้กันว่าเราจะเป็นอะไร
0: อันนี้เราไม่ได้ว่าโรงพยาบาลไหน
1: ไม่ได้ว่า
0: เราไม่ได้ชื่อโรงพยาบ
1: าลโอเคแต่เราก็เข้าใจว่าคุณภาพชีวิตของเรามันเป็นยังไงในการเข้าโรงพยาบาลดังนั้นเราเลือกคุณภาพชีวิตได้ก่อนทำให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แล้วความน่ากลัวมันจะลดลง
0: โอเคอันนี้ที่หนึ่งเลย
1: พยาบาลคนเข็นยิ้มแย้มแจ่มใสไปหมดคือกลายเป็นว่าทุกอย่างเขาดูแลเทคแคร์เราความน่ากลัวมันลดลงเมื่อเรามีเงินแล้วกันมีเงินความน่ากลัวมันจะลดลง
0: เรียกว่าประกันช่วย
1: โอเคแต่สิ่งที่มันน่ากลัวจริงครับคือระหว่างนั้นอะสิ่งที่การรักษาจะต้องเจาะจะต้องฉีดจะต้องดูจะต้องเอานู่นเอานี่เอานั่นไปตรวจอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับมันก่อนว่ามันจะมีการเจ็บเกิดขึ้นโดยที่การรักษาแต่มันต้องเจ็บดังนั้นน้องๆทำใจไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าโรงพยาบาลต้องมีเข็มทิ่มแน่นอนแล้วผมอ่ะหมอให้อดน้ำอดอาหารตั้งแต่วันแรกใช่ไหมแล้วเจาะเลือดปกติผมบริจาคเลือดโอ้ยเลือด2.5 ไอ้แมวเงี้ยแป๊บเดียว20นาทีเต็มนี่คือ8รู9รูยังดูดผมไม่ได้2สลิงอ่ะคือเหมือนกับเราไม่ได้กินน้ำกินอาหารเลือดมันน้อยจนผมบอกโอ้โหเจ็บเหลือเกินตัดแขนผมเลยให้เลือดมันไหลเลยได้ไหมนั่นแหละครับเพราะว่าโอเคความน่ากลัวของมันคือวิธีการรักษาละกันแต่ผมเข้าใจนะผมเราป่วยเราเป็นคนป่วยคนนึงที่ต้องถูกการรักษาเราจะต้องถูกทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อการหายอันนี้ก็ทำใจยอมรับมันนั่นแหละครับ
0: ถามนิดนึง
1: ครับ
0: ใน7วันที่ไปอยู่อ่ะ อันนี้เรื่องอาจจะเรื่องร้อนๆหน่อยก็ได้เนาะในโรงพยาบาลเนี่ยบางคนอาจจะเจออะไรที่แบบว่าเอาเตียงกูคืนมาอะไรมีบ้างไม
1: ่มีผมนอนห้องพิเศษผมนอนห้องพิเศษห้องผมค่อนข้างดีผมจะประกันมันก็เลยโอเคไม่มีอะไรน่ากลัว
0: อาจจะมีเอาเตียงกูคืนมา
1: แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเหมือนกันคืออันเนี้ยผมนอนโรงพยาบาล7วันป้าผมเสียวันที่ผมเข้าโรงพยาบาลวันที่2ผมก็นี่ก็คือเรื่องน่าเสียดายคือพอเราไม่ดูแลสุขภาพเราไม่มีโอกาสไปงานเขาจนทั้งวันเผาอะไรแบบนี้ครับนั่นแหละคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกัน
0: งั้นนอกรอบนิดนึงแนะนำสำหรับน้องๆที่ติดตามตอนนี้อาจจะนอนเตียงอยู่ก็ได้อันนี้พูดถึงคนนอนเตียงนะ
1: ครับผม
0: เมื่อตอนนี้คุณกำลังนอนเตียงอยู่โอเคละคุณจะสร้างพลังยังไงให้กับการที่คุณนอนอยู่บนเตียงอยู่ตอนนี้จะได้ลุกขึ้นมาได
1: ้โอเคเรื่องนี้ง่ายมากผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าสมมุติเรายังมีห่วงแล้วกันมันจะเป็นกำลังใจที่ดีในการสู้ชีวิตต่อ คือบางคนเนี่ยเขาไม่ห่วงแล้วกันเนาะสิ่งที่เขาเจ็บเขาปวดแบบเนี้ยฉันขอไปดีกว่าอันนี้ผมเข้าใจเขานะผมรู้สึกว่าชีวิตเขาโตอยู่มาขนาดนี้แล้วอะเขาไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้ว
0: เขาเรียกว่าพร้อมปล่อยวาง
1: พร้อมปล่อยวางบางทีมันไม่ใช่การปล่อยวางหรอกแต่เราเจ็บจนเรารู้สึกว่าของพวกนั้นช่างมันเถอะเราเอาชีวิตเราก่อนแล้วกันแต่ถ้าน้องเป็นน้องๆแล้วกันครับเรายังไม่ทันทำอะไรสำเร็จเลยเราต้องมีฝันมีไฟเราต้องมาสู้ต่อเราเห็นพ่อแม่เราลำบากเราอยากให้พ่อแม่เราสบายลุกขึ้นมาสู้ต่อเรามีความฝันที่มันกำลังเริ่มทำอยู่เราอยากทำให้มันสำเร็จอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีชื่อเสียงลุกขึ้นมาทำวันนี้เราป่วยเนี่ยคิดว่ามันคือการนอนพัก
0: เห็นภาพเลยมันมีคนแก่อยู่คนหนึ่งเขาถือไม้เท้านะตอนเดินปกติเนี่ยเขาถือไม้เท้ามันมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ยินเสียงเพลงเขาทิ้งไม้เท้าเต้นเลยเขาบอกเอ้าลืมคือความชอบไง
1: โอเคครับ
0: เพราะว่าเขามีพลังของเขาว่าเมื่อเขามีพลังอะไรบางอย่างในข้างในของเขาอ่ะเขาจะทิ้งไม้เท้าแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นได้เลย
1: อ
0: ันนี้ก็คงจะประมาณว่าที่ครูบอยบอกว่าสร้างเขาเรียกว่าความกังวลหาความกังวลขึ้นมาให้ตัวเองลุกขึ้นมาจากเตียงให้ได้เพื่อจะสู้ต่อ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะประมาณนั้น
1: คืออันนี้ก็คือตามประสบการณ์นะครับบางอย่างอ่ะหมอทำหน้าที่แค่เป็นสื่อกลางของร่างกายเราละกันร่างกายเราเป็นสิ่งที่รักษาตัวเอง
0: ถูก
1: อย่างเช่นเย็บเอ็นเย็บนู่นเย็บนี่หมอเพทเมนที่สื่อกลางว่าให้อยู่แบบนี้ร่างกายมันต้องเชื่อมต้องประสานเองผมก็คิดว่ามันก็มีอะไรบางอย่างในร่างกายที่ทำให้หลักของพวกนี้ดีขึ้นไวขึ้น
0: เรียกธรรมชาติ
1: ใช่ครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มีกำลังใจสมมติไม่อยากกินข้าวแค่วิตามินแค่อะไรบางอย่างจะไปรักษามันก็ยังไม่มีแล้วดังนั้นกำลังใจอาจจะเป็นตัวเร่งทำให้เราหายดีขึ้น
0: นั่นแหละครับกำลังใจสร้างพลังให้ตัวเองต้องลุกขึ้นมาจากเตียงให้ได
1: ้
0: น้องๆที่นอนอยู่ที่เตียงตอนนี้ก็เห็นภาพแล้วว่าเราต้องลุกขึ้นมาจากเตียงให้ได้โดยการสร้างพลังของเราว่าเรามีอะไรที่เป็นกังวลอยู
1: ่
0: เอาความกังวลมาเป็นแรงผลักดันให้เราลุกขึ้นมาสู้ต่อได
1: ้
0: นะเอาละสำหรับมาถึงจุดนี้แล้วน้องๆหลายคนก็ต้องมองไปแล้วว่าเอ๊ะจะเป็นจะป้องกันหรือรักษาก็แล้วแต่จะต้องอยู่อย่างมีความสุข
1: ครับ
0: ครูบอยให้กำลังใจว่าสร้างพลังให้ความสุขให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ให้กับผู้ฟังด้วยนิดนึงว่าเอ๊ะความสุขนั้นมันเกิดได้จากหลายๆวิธีในส่วนของครูบอยจะทำอะไรได้บ้าง
1: โอเคครับจริงๆความสุขมันง่ายนิดเดียวเลยนะแค่เรามีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตอะไรก็ตาม
0: okay.
1: สมมุติเป้าหมายพื้นฐานแบบไม่คิดเลยนะ อยากให้พ่อแม่สบาย
0: okay. อ
1: ันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลย
0: พื้นฐานเลย
1: บางคนมีความฝันส่วนตัวฉันอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักเขียนนักวาดทั้งนู่นนี่ความฝันจะเป็นตัวจุดประกายเป้าหมายจะเป็นตัวจุดประกายให้เรามีกำลังในทุกๆอย่างดังนั้นวันนี้เราป่วยเราแย่เราท้อเราอะไรก็ตามนะขออย่าทิ้งเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายอ่ะมันเหมือนกับไม่มีเชือกแล้วกันเนาะไม่มีเชือกไม่มีแรงพอที่เราจะไปถึงตรงนั้นเป้าหมายมันคือหมุดหมายสุดท้ายที่เป็นเชือกของเรา
0: ตั้งเป้า
1: ใช่ครับบางคนเป็นอาการแย่ดิ่งไม่ดีอะไรยังไงก็ตามถ้าทิ้งเป้าหมายเหมือนกับเราปล่อยมือจากเชือกนั้นแล้วดังนั้นเป้าหมายคือสิ่งสำคัญหาชีวิตมันให้เจอแย่สุดอะไรนะขอฉันอยากมีเงินเดือนที่ดีเอาแย่สุดนะของสำหรับผมนะฉันอยากมีเงินเดือนที่ดีฉันอยากมีงานที่ดีเงินเดือนที่ดีเอาเป้าหมายนี้ก็พอมันทำให้เราทุกๆเดือนที่เราได้เงินมันจะเป็นกำลังใจ
0: โอเคสร้างพลังบวก
1: ใช่ครับ
0: สร้างกำลังใจสร้างเป้าหมายสร้างเป้าหมาย
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ครูบอยได้พูดถึงเรื่องว่ายกตัวอย่างว่าพ่อแม่เนาะ
1: ครับผม
0: ก็ย้อนกลับมาเรื่องธรรมะว่า ็คือการกตัญญู
1: ครับผม
0: เมื่อกี้ครูบอยได้บอกว่าสร้างเป้าหมาย

0: ก็คือทำอย่างไรแล้วถึงจะมีความสุขเช่นเรามีพ่อแม่
1: ครับผ
0: อย
1: ม
0: ากให้พ่อแม่สบายอยากเจอพ่อแม่ย้อนกลับมาก็คือหัวข้อของกตัญญู
1: ครับผม
0: ฉะนั้นน้องๆถ้าใครมีกตัญญูต้องนึกถึงพ่อแม่ให้ได้
1: ครับผม
0: นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่กำลังดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ฉันกำลังท้ออะไรบางอย่างอยู่ยกตัวอย่างบางคนอาจจะฆ่าตัวตายนะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างว่าหูเครียดมากเลยอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราก็คือพ่อแม
1: ่
0: ว่าเขากำลังคอยเราอยู่เราจะดีจะเลวจะมีอะไรนะสุดท้ายคนที่รักเรายังมีอยู่ก็คือพ่อแม
1: ่
0: ทุกคนก็คือคนอื่นคนอื่นก็คือคนอื่นแต่พ่อแม่ไม่ใช่คนอื่นยังไงซะที่ครูบอยบอกว่าสร้างเป้าหมายสร้างความหวังเอาไว้นั่นก็คือพ่อแม่
1: ครับ
0: นะก็ขอให้ทุกคนนึกถึงพ่อแม่เอาไว้แล้วสิ่งที่เรากำลังเป็นกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยสุดท้ายก็คือเปลี่ยนจากความเหนื่อยมาเป็นความสุข
1: ครับ
0: ก็ขอให้ทุกคนที่ดูรายการของเราในตอนนี้จงมีแต่ความสุขทุกๆวินาทีมีสติอยู่กับเหมือนครูบอยที่อยู่ในโลกใบนี้ด้วยสติและความกตัญญูต่อพ่อแม
1: ่ครับ
0: ที่สุดแล้วตอนนี้ครูบอยทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งข้างหน้าสมมตินะวันหนึ่งข้างหน้าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งหายตรงนี้แล้วหายแล้วโอเคทุกอย่างไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าโอเคคนไข้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ 100% ไม่มีตรวจไม่เจออะไรแล้วจากนี้ไปจะทำยังไงกับสุขภาพของตัวเอง
1: อาหารเลยครับอันดับแรก
0: โอเคเลย
1: ผมจะเปลี่ยนการกินอาหารก่อนเลย
0: เป็นอะไร
1: เป็นผักก่อนอันดับแรก
0: เขาเรียกว่าเป็นเจมังสวิรัติ
1: หรือไม่ไม่ครับคือผมต้องว่าคือทุกอย่างมันคือพลังงานที่มันจำเป็นต่อร่างกายนั่นแหละครับ
0: โอเค
1: ดังนั้นผมยังต้องใช้พลังงานอยู่จากเนื้อสัตว์จากอะไรก็ตามแต่ผมจะทำให้มีคุณภาพในแต่ละมื้อมากขึ้นคือเราขาดผักไปเลยเพราะว่าแกงถุงทำมายังไงตั้งฝั่งทำยังไงผมกินแค่นั้นสิ่งที่เราสัมพันธ์นี้คือเราต้องมีเมนูให้มันครบ5หมู่
0: ชัดเจน
1: ให้ชัดเจนฉันต้องมีผักกินฉันต้องมีผลไม
0: ้
1: ประมาณนี้ครับทำให้เราสึกว่าเพิ่มคุณภาพของสิ่งที่เข้าไปในร่างกายก่อน
0: ครูบอยพูดอย่างนี้แต่มารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรู
1: ้ครับ
0: เรื่องอาหารนะ
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวมีโอกาสในครั้งต่อไปจะสัญญากับทางน้องๆว่าจะนำความรู้เรื่องอาหารมาให้ความรู้ว่ากินอย่างไรจะได้ครบ5หมู่
1: ใช่ครับดีครับ
0: โอเคตอนนี้เราฝากน้องๆก่อนว่าอยู่อย่างไรให้มีความสุข
1: โอเคครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับว่าความสุขมันง่ายตรงที่เรามีเป้าหมายชีวิตเป้าหมายนั้นมันทำให้เราสู้มันทำให้เราผจญกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้รวมถึงครับทำให้เราเจอเรื่องเหนื่อยก็ตามเนี่ยยังสู้ต่อดังนั้นเป้าหมายคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับผมและทุกๆคนมากอย่าทิ้งเป้าหมายครับหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันครับ
0: สาธุเอาล่ะก็มาถึงจุดนี้ขอลาน้องๆกับคำว่า4ออีกครั้งหนึ่งน้องๆจดและก็จำนำไปปฏิบัติให้ได้ออที่1คืออ
1: าหาร
0: ออที่2คืออ
1: ากาศ
0: ออที่3คือ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายและสุดท้ายทิ้งไม่ได้ก็คืออารมณ
1: ์อารมณ
0: ์นะอารมณ์น้องๆที่ติดตามรายการของเราจงจดและจำนำไปปฏิบัติเพราะ4อนี้จะนำไปสู่ความสุขขอให้ทุกคนที่ติดตามรายการนี้จงโชคดีมีสุขขอเจริญพร
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็น

0: นะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายซิมให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับ ตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกล็ดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกล็ดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ขึ้น
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
3: อื

0: โรงพิมพ์หมอปรัดเลย์ในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
1: excuse me
0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
1: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
3: 4
4: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
4: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้และวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการครับรวมไปถึงทักทายน้องๆเด็กๆทุกๆคนด้วยนะฮะที่ดูรายการทางไกลผ่านดาวเทียมกันอยู่นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะและแน่นอนนะครับว่าเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาฝากกับทุกๆคนกันด้วยนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยวันนี้ยังมีพิเศษนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเรียนเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเราอยู่ในห้องสมุดนะครับของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะครับที่วิทยาเขตที่กรุงเทพที่นี่แหละนะครับมีเรื่องราวต่างๆเรื่องของการศึกษามากมายและแน่นอนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีวิทยากรประจำรายการนะครับที่จะได้พูดคุยกับน้องๆทุกๆคนนะครับก็อยู่กับเราเป็นประจำแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะฮะที่จะได้ร่วมพูดคุยกันเด็กๆก็จะได้เห็นภาพของการศึกษาจริงๆนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้นมัสการท่านพระครูวินัยครพัทรพลนะครับและต้อนรับนมัสการอาจารย์ก่อนนะครับนะฮะแล้วต้อนรับนะครับท่านดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธรนะครับสุริยอาจารย์ด้วยนะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เอิงนะฮะอาจารย์เอิงนะฮะครับผมนะครับอาจารย์เอิงก็ดร.ณัฐรินทร์นะครับก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่วิทยาลัยการจัดการนะมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้นะอาจารย์นะครับนะฮะเอาละวันนี้นะครับเราก็จะได้เขาเรียกว่าได้เรียนรู้ได้มีข้อมูลอะไรเรื่องการเรียนการสอนเลยก็บอกเด็กๆได้เลยนะอาจารย์นะครับนะฮะเอาละก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนนะว่าทำไมเรามานั่งที่นี่นะอาจารย์อาจารย์มีเป็นนิสิต
1: ใช่ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้อาตมาต้องนั่งอยู่ตรงนี
0: ้
1: นะก็คือมหาลัยแห่งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาตมานั้นกำลังจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์โดยเรามีอาจารย์เอิงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นก
0: ็
1: เลยเป็นเหตุว่าวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อว่าเมื่อเรามีโอกาสตรงนี้แล
0: ้
1: วเราก็เลยอยากให้อาจารย์เอิงเป็นสะพานเชื่อมให้น้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ว่าเอ๊ะในเมื่อเราเห็นรายการรันทำนำโชคมามากมายแล้ว บางทีน้องๆที่นั่งดูรายการของเราอยู
0: ่
1: พอได้ฟังอาจารย์เอิงพูดเสร็จปั๊บเฮ้ยอีกประเด็นเขาอาจจะคิดไว้ว่าชีวิตของเขาอยากจะได้หนึ่งมาตลอดแต่วันนี้แต่มามั่นใจว่าบางคนที่ดูรายการของเราพอได้ฟังอาจารย์เอิงพูดเสร็จปั๊บเฮ้ยเรายังมี2 อยู่นะเรายังมี3 อยู่นะ
0: ไปค่อยๆขึ้นบันไดไปได้
1: เพราะฉะนั้นเชื่อว่าด้วยศักยภาพของท่านดร.อาจารย์เอิงของเราจะพาน้องๆที่ดูอยู่เนี่ย
0: ค
1: ิดว่าการจะตัดสินใจเรียนอะไรแล้วเรียนแล้วจะไปต่อยอดอย่างไรที่จะทำเงินเนี่ยอาตมามั่นใจว่าอาจารย์เอิงเนี่ยหลังจากที่พูดออกไปแล้วเนี่ยน้องๆสักเราไม่ได้หวังทุกคนนะเอาแค่ 1% จากการดูรายการ
0: ต้องมีได้บ้าง
1: ต้องมีได้บ้างว่าเฮ้ยรู้แล้ว
0: เคยมีเลยนะ
1: จะเรียนอะไร
0: มีพลังที่จะฮึดขึ้นมาบ้างอะไรนะ
1: จะเรียนอะไรจะทำเงินยังไง
0: อะไร
1: ก็จะต่อ
0: ครับ
1: เอาละวันนี้ก็อยากมอบหน้าที่ให้กับอาจารย์เอิงว่าเอ๊ะทำยังไงน้องๆที่ดูรายการของเราดูจะได้มีทางเลือกในการเรียนแล้วก็ทำงานต่อไป
0: นะฮะเชิญอาจารย์เอิงถามอาจารย์เอิงสอนวิชาอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างเลยตอนนี้อาจารย
2: ์ค่ะดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธรนะคะอาจารย์เอิงค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการค่ะที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะในส่วนของตัวอาจารย์นะคะ
0: ต้อง
2: เล่าก่อนว่าแรงบันดาลใจนะคะในการที่เราอะค่ะจะมาจบถึงดุษฎีบัณฑิตนะคะในวันนี้นะคะ
0: ดุษฎีบัณฑิตคือด็อกเตอร์นะเด็กๆ
2: ด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์ที่น้องๆจะเรียกกันว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยบางครั้งในภาษาอังกฤษก็แปลว่าคุณหมอก็ได้นะคะ
0: แต่เราไปไม่ถึง
2: นะคะค่ะในส่วนของแรงบันดาลใจในการเรียนของอาจารย์นะคะอาจารย์ต้องรู้จักตนเองก่อนค่ะว่าตนเองอะค่ะมีความชอบหรือมีความสนใจอะไรบางครั้งอะค่ะน้องๆตอนเด็กอะค่ะอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นคุณหม
0: อ
2: นะคะอยากเป็นนายทหารอยากเป็นคุณตำรวจอยากเป็นคุณพยาบาลนะคะหรือบางท่านนะคะน้องๆเด็กๆเนี่ยก็อยากเป็นนางงามก็มีค่ะ
0: อันนี้อาจารย์ด้วย
2: นะคะอาจารย์ก็เคยฝันนะคะแต่ค่ะอาจารย์ก็ทำความฝันของอาจารย์สำเร็จทุกจุดนะคะ
1: อย่าบอกนะเป็นนางนพมาศ
2: ใช่ค่ะอาจารย์เป็นนางนพมาศนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นมิสค็อกเทลคริสต์มาสด้วยค่ะต้องไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยค่ะเป็นการประกวดจริงๆนะคะเพราะว่า
1: อาจารย์เอิงอาจารย์มาแอบคิดในใจนะว่าบุคลิกของอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นนางงาม
2: พระอาจารย์คะที่อาจารย์ได้นำเรียนไปอะค่ะคือว่าอาจารย์มีความฝันต้องเล่าก่อนนะคะว่าอาจารย์มีความฝันว
0: ่
2: าอาจารย์เนี่ยอยากประกวดอาจารย์เป็นนางนพมาศค่ะแต่มีแต่ด้วยนะคะ คือคิดว่าตัวเองไม่ได้สวยต้องบอกก่อนเลยนะทุกวันนี้ก็ยังไม่สวยอยู่นะคะแต่ คุณสมบัติที่เขาประกาศอะค่ะเราก็หนึ่งอายุก่อนนะคะตอนที่อาจารย์ประกวดประมาณ9ขวบ10ขวบนะคะหนึ่งดูอายุ
0: ได
2: ้อายุได้แล้ว
0: ด
2: ูตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติต่าง
0: ๆ
2: เขาบอกว่าเขามีความมั่นใจเขามีความสามารถ
0: ครับ
2: คุณสามารถประกวดได้อะค่ะและประเด็นคือเราตรงทุกจุดอะค่ะเราคิดว่าเราไม่ได้กะได้รางวัลแต่เราต้องการชาเลนจ์ว่าแค่ช่วงอายุนึงนะคะได้ไหม
0: อันนี้
2: คือความฝันที่อาจารย์ล่ามาก่อนนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของมิสคอคเทลคริสต์มาสอะค่ะอยากจะเล่าความจริงว่าในห้องสมัยเรียนนะคะไม่มีใครประกวดแล้วประเด็นคือถ้าเกิดว่าห้องเราไม่ประกวดเราก็จะเสียสิทธ
0: ิ์
2: เราเป็นหัวหน้าห้องเราก็เลยโอเคประกวดเองก็ได้นะคะมิสคอคเทลเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุน้อยๆนะคะมิสคอคเทลนี่คือมหาวิทยาลัยค่ะตอนปี2ใช่ค่ะแล้วประเด็นคือว่าเขาก็บอกว่าคุณสมบัติ
0: ครับ
2: ตรงตามกำลังศึกษาอยู
0: ่
2: ที่ไหนนะคะเรียนอะไรอยู่มีความสามารถพิเศษหรือเปล่าก็ถูกตรงอะค่ะ
0: ก็ถูกตรง
2: ก็ประกวดอีกแล้วค่ะ
0: ลง
2: ทุกการประกวดได้รางวัลนะคะต้องเรียนแจ้งเลยนะคะยังไม่หนักกว่านั้นนี่ค่ะก็อยากประกวดอีกแล้วค่ะเราคิดว่าแบบจริงๆแล้วคนเราอะค่ะไม่ใช่เพียงแค่สวยเฉพาะรูปกายค่ะเราต้องงามจากภายในสู่ภายนอกเราต้องแบบมีความสามารถเรานำเสนออย่างไรดีทีนี้ค่ะไปอยู่หอพักค่ะพระอาจารย์คุณก๊อปปี
0: ้
2: ปรากฏว่าเขามีโฆษณาทางวิทยุว่ารับสมัครการประกวดอะนะคะก็สมัครอีกแล้วอะค่ะ
0: มีรุ่นฟังโฆษณาทางวิทยุเหรอ
2: ใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะสมัยก่อน
0: อยู่ที่ไหนเน
2: ี่
0: ย
2: นะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วเขาบอกว่ารับสมัครผู้ที่มีความสามารถ
0: มีความสามารถอีกแล้ว
2: ลงดำอายุนี
0: ้ได้
2: แล้วก็สามารถที่จะโชว์ความสามารถได
0: ้อ๋อมีโชว์บนเวทีได้
2: ค่ะไม่ได้บอกใครนะคะการประกวดครั้งนี
0: ้
2: แต่แบบแล้วคนที่ไปแข่งกับเราอะค่ะแบบสวยแล้วก็หุ่นดีแต่เราไม่ดูการศึกษาก่อนเราข้ามไปตรงจุดนี้นะคะแล้วอุ้ยคือแต่ละคน
0: อ
2: ะสวยมากเลยคือเหมือนเขาอะค่ะแบบเป็นนางงามแล้วคือเราเป็นเลขศูนย์เลยค่ะเลขศูนย์เมื่อหุ่นนะคะเพราะว่าของเขาแบบบางๆมากันใช่ไหมเราแบบทั้งกลมทั้งตรงเลยค่ะแบบไม่มีอะไรแบบ
0: ไม่มีโค้งเว้า
2: ไม่มีโค้งเว้าแบบไม่เป็นไรค่ะเน้นว่าความสามารถ
0: ครับ
2: ได้รางวัลด้วยนะคะได้ขวัญใจมหาชนจากคนที่เราไม่รู้จัก
0: โอ้โห
2: จริงๆค่ะ
0: ดีเลยนะ
2: อันนี้คือต้องนำเรียนเลยว่าอยากจะบอกว่าจริงๆน้องๆสามารถไล่ล่าตามความฝันนะคะน้องๆเนี่ยเรียนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนนะคะประถมต้นประถมปลายแม้กระทั่งอนุบาลนะคะ
0: ครับ
2: เขาจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยน้องๆสามารถได้ชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
0: กิจกรรม
2: ต่างๆในการร่วมนะคะเพราะ1ค่ะ1ชาเลนจ์ความสามารถชาเลนจ์นี่คือท้าทายความสามารถของเรานะคะว่าเราเนี่ยทำได้นะแต่ได้รางวัลหรือไม่ได้เนี่ยสมมติเราไม่ได
0: ้เป็นไง
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะ1เราเข้าประกวดไปแล้ว
0: เราได้ทำแล้ว
2: ไงคะแล้ว2เนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้อีกแล
0: ้
2: วเราขาดตรงไหนค่ะจุดนี้ค่ะพระอาจารย์คุณก๊อปปี
0: ้เราจะได้ไหมที่ทำให้เราไม่ได้
2: เราไม่ได้เพราะที่ต่างว่าเป็นกิจกรรมวาดภาพ
0: วาดภาพ
2: เขาบอกว่าให้เราเนี่ยวาดอาชีพในฝันนะคะเราก็วาดไปค่ะแต่ทำไมเราถึงไม่ได
0: ้
2: เส้นเราคมหรือเปล่าเราสื่อถึงองค์ประกอบของภาพได้ไหมนะคะตรงจุดนี้ค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรทางหน้าค่ะอย่างที่เมื่อกี้นะพระอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าตอนแรกเราหนึ่งครั้งหน้าเราแค่ระบายสีให้มันเข้มขึ้นเราเพิ่มจุดที่เราบกพร่องให้มันเป็นการเติมเต็มค่ะพระอาจารย
0: ์
2: ตรงจุดนี้ค่ะมันคือแรงบันดาลใจนะคะต่อมาแล้วค่ะคำดูถูกค่ะน้องๆค่ะ
0: นี่สำคัญนะ
2: ปัจจุบันดูสิทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นมีเหมือนเพื่อนวัตถุนิยมค่ะนะคะวัตถุนิยม
0: ใช่ดูนี่สำคัญนะ
2: ใช่ค่ะสำคัญต่อจิตใจก่อนค่ะ
0: วัตถุนิยมนี่มากันเยอะนะตอนนี
2: ้สำคัญต่อจิตใจดูสิเราไม่เห็นมีแบบนี้คำว่าไม่มีแบบนี้หรือมีแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ
0: ใช่
2: สมมติว่าเพื่อนค่
0: ะ
2: มีกระเป๋าตอนนี้เป็นแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์เป็นตุ๊กตาดีกว่าตุ๊กตาชื่ออะไรดีล่ะคะเป็นเทรนตอนนี
0: ้ชื่ออะไรตุ๊กตา
2: ตุ๊กตาอะไรอ่ะที่ต่างมันบาร์บี้ก็ได้ค่ะตุ๊กตาบาร์บี้ทุกคนรู้จักนะคะถ้าเกิดตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยหลักร้อยหลักพันค่ะแล้วแต่ออปชั่น
0: โอ้ยถ้านี่ตอนนี้บาร์บี้ก็ยังแพงอยู่แล้วทำเป็นเล่นไปนะ
2: ยอดนิยมค่ะนะคะบาร์บี้มีมงกุฎไหมมีชุดไหมมีบ้านไหมมีห้องนอนมีอะไรได้

0: อะไรเยอะแยะมากมายแต่เราอะค่ะไปซื้อตุ๊กตาตัวละ40
1: ตุ๊กตาเสียนกระบาล
0: แปลว่าหัวหลุดง่ายไงคะแขนหลุดง่าย
2: เราได้ตุ๊กตากระดาษ
0: ตุ๊กตากระดาษตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
2: มีอยู่บางพื้นที
0: ่ยังมีบางพื้นที่ไม่เป็นไรค่ะแม่คะเพื่อน
1: อ
0: ะมีตุ๊กตาแบบบาร์บี
1: ้
0: มีชุดสวยๆกระโปรงฟุ้งฟิ้งแต่หนูมีตุ๊กตากระดาษ
2: ตุ๊กตากระดาษใครเคยเล่นไหม
0: เคยเล่นไหมคะ
2: เคยเล่นผมก็เล่นตุ๊กตา
0: เคยเล่นค่ะแต่ไม่เคยฉีกตรงรอยขาดตลอดเลยค่ะนะคะเคยเล่นค่ะฉีกก็ที่แบบว่าตรงตัวที่มันใส่ตรงไหล่อะค่ะขาดมันก็แบบ
2: มันก็ยึดไม่ได้
0: ยึดไม่ได้ก็เป็นแตกอย่างนี้นะคะทีนี
1: ้
0: ทำให้เรารู้สึกว่า
2: เออแม่หนูไม่มีค่ะ
0: ไม่มีถ้าเกิดสมมติเจอคุณแม่ขาสปอยแปลว่าทำใจลูกค่ะพระอาจารย
1: ์
0: หนูต้องการอะไรคะบาร์บี้อาปายเดี๋ยวคุณแม่พาไปห้างสรรพสินค้าชั้นนำไปซื้ออุ๊ยวันนี้ก็ได้บาร์บี้แล้วค่ะคุณแม่คะมันมีตุ๊กตาเป็นกล่องสุ่มค่ะคุณแม
1: ่
0: กล่องสุ่มเนี่ยก็จะมีหลายเวอร์ชัน
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดคุณแม่ขาสปอยอันนี้ต้องฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกอะค่ะแบบวัตถุนิยมต้องเล่าเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบวัตถุนิยมคุณจะไม่มีทางตามใครทันตามเงินในกระเป๋าก็ตามไม่ทันค่ะเพราะว่ามันมาเวอร์ชันใหม่ตลอดค่ะพระอาจารย
3: ์เมื่อถือ
0: ไปแล้วตอนนี้นะคะช้อปปี้ค่ะลาซาด้าติ๊กต็อกเรากดแบบกดไปก่อน
1: กดไปก่อน
0: แล้วตอนนี้ช้อปปี้มีผ่อนมันเลยกลายเป็นว่าไม่เป็นไรซื้อไปก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ทีหลัง
1: ไม่ดูชำนาญ
0: สื่อนะคะรู้จักสื่อนะคะ
2: รู้จักสื่อ
0: รู้จักสื่อเคยสั่งเองแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ตามไม่ทันตามไม่ทันค่ะตอนแรกอะค่ะเหมือนจะไม่ซื้อคอลเลกชันใหม่มาผลไม้มาอีกแล้วเลยกลายเป็นว่าบนที่นอนค่ะเต็มครึ่งที่นอนค่ะเอ๊ะทำไมเยอะขนาดนี
1: ้
0: พอคิดไปคิดมาเราลูกอะค่ะคือต้องตามเทรนค่ะเดี๋ยวมาใหม่แล้วค่ะ
1: เออเด็กสมัยนี้ต้องตามเทรน
0: เดี๋ยวมาใหม
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดในทางกลับกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ใช้เหตุผลและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงลูกขาเราเนี่ยมีตุ๊กตากระดาษลูกสามารถที่จะเปลี่ยนชุดไหนลูกลองทำชุดเองสิคะลูกเราใช้กระดาษที่เราไม่ใช้ค่ะมาออกแบบให้ลูกเป็นดีไซเนอร์ค่ะ
1: มีความใส่ครีเอทีฟสร้างสรรค์เข้าไป
0: ใช่ค่ะเรามีอะไรคะแผ่นป้อแปะที่เราแผ่นกันกระแทกค่ะทำเป็นชุด DIY สิคะลูกเป็นกิจกรรมในครอบครัวค่ะ
1: อ๋องั้นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมามีส่วนร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าลูกเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไปเล่นกับโทรศัพท์หรือปล่อยลูกเล่นโทรศัพท์ไป
0: เพราะว่าถ้าเก
1: ิดเป็นงานครอบครัวได้
0: ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมในครอบครัวสมมติลูกเล่นเกมโทรศัพท
1: ์
0: พ่อแม่ก็เล่นเกมโทรศัพท์ก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันแบบคนละมุมค่ะ
1: ใช่คนละมุม
0: พอคนละมุมเสร็จเวลาคุยกันเขาว่าไงนะหนูว่าไงนะลูกไงนะยังไงนะคือเราไม่รู้คุยอะไรกันนะคะนะคะเพราะลูกก็เปิดเกมพ่อก็เปิดเกมนะคะไม่แน่ใจจะมีเกมอะไรตอนนี้ที่เขาฮิตกัน
1: ไม่รู้เลยผมก็ไม่รู
0: ้
1: เลยเล่นอะไรกันเนี่ย
0: ROV ค่ะ ROV
1: ยิงลูกอีกแล้ว
0: ROV ค่ะเพราะว่านั้นนะคะลูกกดลูกโหลดในโทรศัพท์ค่ะแล้วปรากฏว่าเพื่อนก็เห็นอุ๊ยอาจารย์อินเทรนด์มากอาจารย์เล่น ROVROV คืออะไรอะคะอาจารย์ก็งงๆเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่สายเกมอะแล้วเวลาเราเล่น ROV เนี่ยเราต้องมีการพูดใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหม
0: ซ้ายเลยค่ะซ้ายเลยกว้า
1: ก็ได้ยินเด็กเขาคุยกัน
0: ตอนแรกค่ะกำลังงงว่าลูกเราคุยกับใครตอนแรกงงค่ะงงก่อนค่ะพองงเสร็จปุ๊บ
2: เออลูกคุยกับใครวะ
0: ข้ามเลยข้ามเลยข้าม
1: แม่ไปไหน
0: ใช่ค่ะหนูใช่เราไปเที่ยวอยู่ไหนคะคือลูกไม่ได้มองทางค่ะนี่ก็คือเชื่อมโยงถึงอุบัติเหตุ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆฟังข่าวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใส่ไม่ว่าจะเป็นแบบหูฟังก็ดีนะคะแปนไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าเรายังไงนะยังไงนะเราซ้ายเราซ้ายเรากว่าเราได
1: ้
0: นะคะถึงบอกว่าเราค่ะไม่จำเป็นต้องการเทรน
3: อันนี้เห็นภาพเลย
1: ใช่
0: นะคะเราไม่จำเป็นต้องการเทรนเราแค่รู้สึกว่าเรามีค่ะแค่เรามีแล้วเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีถ้าเกิดเราตามค่ะยังไงเราก็ตามไม่ทันแต่มีแต่นะคะแต่เราต้องรู้ค่ะว่า
1: ตอนนี้อะไรมาม
0: ีอะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: เทรนกำลังทำอะไรเด็กๆกำลังนิยมอะไรกันอยู่ตอนนี้
0: ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทราบว่าตอนนี้จะมีเกมแบบใหม่ค่ะขออนุญาตเป็นสื่อข่าวไปด้วยเลยนะคะเกมแบบใหม่คือว่าเกมเนี่ยเราจะมีเกมที่ว่าหนึ่งค่ะเราต้องซื้อที่มาของแหล่งการหาเหรียญ
1: เหรียญตอนนี้
0: นะคะจะเหรียญอยากได้รู้ใช่ไหมว่าพิกัดไหนก็ต้องเพิ่มเงินค่ะ
1: เพิ่มเงิน
0: ไปเรื่อยๆน้องๆคือไม่ต้องเรียนกันแล้วค่ะทีนี้น้องๆมัธยมเนี่ย
1: ไปออกมาหาเหรียญกันเต็ม
0: ไปหาเหรียญไปหาตามนั่นตามนี่แล้วอย่าลืมนะคะว่าจุดนี้เนี่ยไม่ใช่เราหาคนเดียวบางครั้งเราเสียไป300เขาได้ไปแล้วค่ะเพราะเขาจ่ายมากกว่าเราและการโอนเงินตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ใช่เขาจะจ่ายเงินให้เราวันนี้เลยอ
1: ี
0: ก2-3 วันแล้วเราจะกระซ้า

0: ว่าใครล่ะคะคือคนที่เราจ่ายเราก็ไม่เห็นตัวตนเลย
1: ใ
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: ่แล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญนั้นมันไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่จ่ายเงินมันก็ยังไม่ตัดระบบ
0: ใช่
1: ก็ยั
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: หากันอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเงี้ย
0: อย่างแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยการตามเทรนนะคะตามเทรนตามเทรนเนี่ยเพื่อเป็นการศึกษาได้ค่ะแต่ไม่ใช่ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งของการที่เราต้องการนะคะก่อนอื่นเนี่ย

0: งเรียนเนี่ยมีการนั่งสมาธิไห
1: ม
0: มีค่ะสวดมนต์ไหมมีค่ะแปลว่าเรื่องแบบนี้คือเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
2: อันนี้ถาม
0: สำคัญยังไง
2: ขออนุญาตถามตรงนี
0: ้ค่ะอ
2: ุ้ยมันเป็นการบังคับพวกหนูว่าหนูไม่ได้เต็มใจจะทำ
0: ค่ะถามว่าถ้าเกิดไม่บังคับก็ต้องไม่ทำถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วบังคับข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรน้องๆ นะคะลองคิดสภาพว่าเราเนี่ยคิดข้อดีคืออะไร
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่บอกให้เราทำเราต้องนั่งคุยกับเพื่อนหรือเปล่าหรือเราต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นเกมไหม
2: ใช่
0: หรือเราต้องแอบกินขนมใต้โต๊ะ
2: ใช่
0: หรือเราต้องเล่าการบ้านเพื่อน
2: เราทำมาหมดทุกอย่างที่พูดนี่ที่พูดเมื่อกี้นี่ทำหมด
0: นะคะตอนแรกค่ะตัวอาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์ต้องให้สวดมนต
2: ์
0: แต่ตัวอาจารย์เองอะค่ะอาจารย์คิดว่าอ๋อเราต้องไปฝึกสวดค่ะเพราะอยากเป็นผู้นำสวดค่ะตัวอาจารย์ค่ะแรก
2: ผมเคยคิดแบบนี
0: ้แล้วทำด้วยค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่คิดที่ทำอ๋ออาจารย์ให้สวดมนต์ใช่ไหมเราอะค่ะอยากจะแสดงความสามารถเพราะเราชอบเราก็ฝึกสวดเลยจ้า
2: ทีนี้ได้จับไมค์เลย
0: ได้จับไมค์ค่ะบอกแล้วไงคะว่าไม่ใช่คนสวยแต่เรามีความสามารถ
2: ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โห
0: เขาไม่ได้ให้เราสวดปากเปล่านะคะเขาก็อยากให้เรากางสมุดสวดมนต์อยู
2: ่ใช่
0: แล้วก็
2: อ่านตาม
0: ก็อ่านตามค่ะ
2: พี่แต่เราเป็นผู้นำ
0: เป็นผู้นำค่ะเราก็จะไม่เบื่อไงคะ
2: ทุกคนต้องพูดว่า
0: ทุกคนต้องพูดตามฉันเราสามารถคอนโทรลเพื่อนได้ค่
2: ะ
0: ถูกไหมคะและที่สำคัญน้องๆค่ะในสมัยก่อนอ่ะเขามีคะแนนจิตพิสัยค่ะ
2: จิตพิสัย
0: เป็นหัวหน้าห้อง
2: โอ้โหต้องสิบคะแนนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะเป็นหัวหน้าห้องเอ่ยช่วยคุณครูเอ่ยจิตอาสานำสวดมนต์แล้วเราอะค่ะก็จะภูมิใจว่าอุ๊ยเราทำคะแนนตรงนี้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทำให้เราอะค่ะมีสมาธิแล้วก็มีสติว่าอุ๊ยเราต้องสวดมนต์แล้วเพื่อนๆค่ะก็จะรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สวดมนต์คุณครูก็จะหักคะแนนตรงจุดนี้นะคะสำหรับน้องๆเยาว์วัยนะคะปัจจุบันค่ะก็จะมีหลายกิจกรรมของทางสงฆ์ที่เชื่อมกับทางโรงเรียนนะคะตรงจุดนี้น้องๆเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะคะว่าทำไมต้องให้ไปทำอะไรที่วัดทำเพราะทำให้เกิดการเสียสละ
2: มีเรื่องเสียสละเข้ามา
0: การเสียสละเข้ามาด้วย
2: จิตอาสาเข้ามา
0: จิตอาสาเข้ามาค่ะทำไมต้องเสียสละเพราะปัจจุบันค่ะน้องๆ นะคะก็จะเห็นว่าหรือรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะเห็นว่าคนทุกคนค่ะด้วยยุค New Normal เราจะเห็นแก่ตัวมากกว่าการเห็นส่วนรวม
2: เราก็ต่างคนต่างอยู่
0: ใช่ค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมในสมัยก่อนนะคะเรามีน้ำเราแบ่งน้ำเราแบ่งลูกชิ้นเดี๋ยวนี้ก็เธอไม่ซื้อเองหรอคะเธอจะกินอะไรหรอคะ
2: ใช่
0: ถ
2: ู
0: กไหมคะ
2: ใช่
0: ถูกไหมคะ
3: ทำหน้าทำตา
0: เธอไม่ซื้อเองหรอคะถูกไหมคะ
2: ขอกินหน่อย
0: ขอกินไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะจ๊ะ
2: ก็ไปด้วยกันเน
0: า
2: ะ
0: ไปด้วยกันอย่างเดี๋ยวนี้นะคะน้องๆเนี่ยลองสังเกตนะคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตเมื่อก่อนนี้อยู่ทางเดียวกันไปทำบุญสมัยก่อนสมมตินะคะไปทำบุญต้องรู้ว่าค่ะเนี่ยวันที่28เนี่ยวันพระแล้วเราต้องไปทำบุญด้วยกัน
2: โอ้28นี่วันพระ
0: วันพระนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปทำบุญตักบาตรนะคะทีนี้วันพระปกติในสมัยก่อนเนี่ยเราไปด้วยกัน
2: ใช
0: ่คุณก๊อปปี้น้ำมันราคามันขึ้นสัก200ได้ไหมช่วยกันมันเลยกลายเป็นว่าเราจะมีส่วนแบ่งเราทานข้าวมื้อนี้เนี่ยพอดีว่าพี่ไม่ได้ทำมาเดี๋ยวหารกันละกันนะ
2: มันเลยกลายเป็น
0: มันเลยกลายเป็นว่าในสมัยก่อนเรามีการแบ่งปันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นการคิดมูลค่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกแบบว่าในสมัยก่อนยืมแบงค์ลบหน่อยได้ไหมอ่ะเราเอามาเผื่อเธอเรามี2ก้อน
2: เอาไปใช้
0: ได้แบ่งปันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้ยืมนะจ๊ะเพราะว่าเธอไม่เตรียม
2: ใช่
0: น้องๆลองสังเกต
2: เตรียมมาล่ะ
0: ใช่ค่ะน้องๆลองสังเกตพฤติกรรมของคนเราเนี่ย behavior ก็จะเปลี่ยนไป
2: ใช่
0: ตรงจุดนี้นะคะ
2: จะเปลี่ยนไปนะ
0: เปลี่ยนไป
2: เปลี่ยนไปเน
3: า
2: ะ
3: เรื่องที่เราไม่เคยคิดเลยนะพออาจารย์เอิงพูดเสร็จ
2: เด็กเป็นอย่างนี้จริงนะถ้าไปเล่นไปแต่ปัจจุบันนี้ต้องดูให้ดีน
0: ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็คือลูกอยู่ในช่วงวัยพอดี
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์มามองว่าน้องๆที่ดูบางคนนะบางคนอาจจะมีแบบนี้ก็เอ้ยฉันหรือเปล่าวะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคำว่
2: า
0: ฉันหรือเปล่าวะก็ไม่ผิดค่ะพอโลกเปลี่ยนค่ะคนเปลี่ยนแต่เราอะค่ะขอให้เราแค่ปรับว่าเพื่อนไม่ได้เอามาเรามีน้ำใจคุณก๊อปปี้เราให้เธอยืมน
2: ะ
0: เธอใช้เสร็จแล้วเธอเอามาคืนเรานะเราก็จะเป็นการสอนเพื่อนเราไปในตัวไงคะ
2: ถ้าเกิดฉันได้ไปแล้วเอามาคืนฉันด้วยนะฉันจะได้ใช้ต่อ
0: ถ้าเกิดว่าเธอมันไม่เอามาคืนก็ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าคุณก็จะไม่ได้รับสิ่งที่เราให้ยืมไปเราสอนเขาไปในตัวค่
2: ะ
0: นะคะ

0: ต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเทรนการใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท
1: ์ใช่
0: น้องๆค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมคะ
1: ฮะ
0: คอบ่าไหลไมเกรนค่ะสายตาจะสั้นปวดคอบ่าไหลค่ะ
1: ใช่
0: นะคะหรือว่าเราทำงานหนักบางครั้งส่วนหนึ่งอะค่ะจากการที่เราเนี่ยเล่นเกมที่บ้านไหลเราใช้เยอะค่ะนิ้วก็จะล็อกค่ะนิ้วมือเราก็จะด้านลองสังเกต
2: เลยค่ะเจ็บคอด้วย
1: เฮ้ยเดินดิเดิน
0: เหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคะ
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: ค่ะเพราะว่า
1: เห็นเด็กมันเล่น
0: สมองน้องค่ะหรือว่าสมองของผู้ปกครองก็ดีค่ะก็ต้องคิดแล้วไงซ้ายหรอกก็แพงหรอยังไงต่
1: อ
0: ทำให้เราไม่ได้โฟกัสค่ะบางคนน้องๆบางคนถึงขั้นไม่นอนนะคะเพราะว่าต้องการได้อาวุธค่ะเอาไปทำอะไรอาวุธเอาไปขายค่ะ
1: เอาไปขายต่อ
0: เอาไปขายต
1: ่
0: อนะคะไม่ได้ว่าผิดถ้าเกิดน้องๆบางคนเนี่ยจริง
1: เนี่ยเก่งอยู่ในเกม
0: นะคะจะมีค่ายค่ะของพวกทางวิศวะน้องๆไปลองแข่งเกมค่ะไม่ผิดค่ะอะไรเนี่ยอาจารย์มาพูดลูกฉันเก่งเกมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้น้องๆไปแข่งเกมเมอร์ค่ะ
1: ใช่
0: มีการแข่ง
1: ขันนะ
0: มีค่ะชิงรางวัลชิงทุนแนะนำได
1: ้เอ๊ะมันอีเลยนะอีเลยนะอาจารย์
0: อีอะไรนะ
1: อีสปอร์ต
0: อีสปอร์ตเป็นอีสปอร์ต
1: เออตอนนี้หูย
0: ใช่ค่ะ
1: มากมายเลยนะตอนนี้อีสปอร์ต
0: ขออนุญาตนะคะของค่ายโทรศัพท์ AS ของ True ของ Dtac ก็มีค่ะอีสปอร์ตให้น้องๆติดตามนะคะติดตามแข่งขันแล้วได้อะไรคะแข่งขันแล้ว1ค่ะเราเล่นเกมเราก็ไม่ได้ผิด
1: ใช่
0: พอทำให้1ค่ะเรามีการวางแผนเรามีการวางยุทธศาสตร
1: ์ใช
0: ่อ๋อโอเคการแข่งขันการเล่นเกมนะคะเขามีการเชิญหรือมีการจ้างคนเล่นเก่งๆนี่แหละค่ะมาทำเกมก็มีนะคะ
1: เพราะพวกออกแบบเกมนี้
0: ออกแบบเกมค่ะเพราะให้คนที่เขาว่าเก่งๆเนี่ยเขาผ่านด่านนี้ได้เพราะอะไรทางเขาเรียกโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะได้ไปปิดจุดอ๋อคุณเก่งจุดนี้ใช่ไหมเราจะตัดจุดนี
1: ้
0: เขาจะมีการเหมือนนั้นทำวิจัยค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ทำแบบประเมินแต่ของเขาอะค่ะเป็นการลองสนาม ในการทำเก
1: ม
0: ในการเล่นเก
1: ม
0: นะคะตรงจุดนี้น้องๆไล่ล่าตามหาฝันของน้องๆว่าน้องๆชอบอะไรถ้าเกิดมันเฟลมันผิดหวังอย่าเพิ่งคิดสั้นนะคะน้องๆค่ะต้องบอกตรงๆเลยอย่าเพิ่งคิดสั้นว่าเออแบบเราเล่นเกมแพ้เราอายเราสอบตกช่วงนี้ค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เดือนกุมภาเนี่ยสพฐ.เขต1ทางกรุงเทพจะปิดภาคเรียนประมาณวันที่20กว่าค่ะ
3: 20กุม
1: ภาปิดไว
0: ใช่ค่ะปิดไวค่ะ
1: โรงเรียนเด็กๆไม่เท่ากันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะไม่เท่ากันนะคะบางโรงเรียนเนี่ยปิดประมาณปลายเดือนกุมภาบางโรงเรียนต้นเดือนมีนาแม่คะคะแนนหนูเนี่ยได้น้อยมากหนูอยากตายช่วงนี้ช่วงเอนทรานค่ะช่วงเอนทราน
1: โอ้โหกำลังเปลี่ยนนะ
0: กำลังเปลี่ยนกำลังอินเทรนเลย
1: ใช่
0: กำลังอินเทรนว่าเอนทรานเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยดังๆไม่ได
1: ้
0: สอบไม่ติดจะคิดสั้นอาจารย์อยากจะฝากไว้ว่าชีวิตคนเราอะค่ะมีแค่ครั้งเดียว
1: ใช่
0: ไม่ได้ก็อยู่ได้ค่ะน้องๆลองดูนะคะว่าความสุขของคนเราเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเนี่ยท่านใดมีผู้ปกครองไปส่งที่โรงเรียนนะคะนั่งรถไปนะคะโอ้โหแม่รถคันนี้สวยมากทำไมรถเราแบบนี้นะคะนั่งเรานั่งตรงๆใช่ไหมคะมองฝั่งซ้าย
1: อ
0: ุ้ยคุณแม่รถคันนี้สวยมากทำไมรถเราเก่ามากน้องๆหันไปฝั่งขวานะคะดูป้ายรถเมย์ค่ะดูคนที่เขาไม่มีรถค่ะเขายืนเปียกฝนค่ะเขายืนแดดร้อนค่ะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงล่ะคะเราดีกว่าเขาตั้งเยอะ
1: ใช่เรามีรถเราไม่เปียกฝน
0: เรามีรถค่ะเราไม่เปียกฝนเราไม่ต้องโดนแดดค่ะในทางกลับกันน้องๆลองดูสิคะว่าคนที่เปียกฝนนะคะน้องๆเงยหน้าขึ้นไปออกรถเมย์คนหวนกันเต็มเลยค่ะเราไม่ต้องไปเบียดใครเลยค่ะ
1: แล้วนั่งเปิดแอร์เย็นฉ่ำ
0: เราสบายกว่าเขาตั้งเยอะนะคะน้องๆลองดูคนที่เขามีรถเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ดีเห็นไหมคะเขาก็ยังไปโรงเรียนได้เลยค่ะ
1: ใช่
0: เราก็ดีกว่าคนอื่นในทางกลับกันแล้วฉันขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะเราก็ต้องมองคนที่เดินค่ะเขาเดินแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ยังมีเครื่องทุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆมุมมองค่ะในการก้าวเดินไม่มีชีวิตใครที่จะเพอร์เฟกต
1: ์
0: หรือว่าสมบูรณ์แบบทั้ง 100% ค่ะอยากจะให้น้องๆคิดถึงกระบวนการได้มาซึ่งเกรดศูนย์ก่อน
1: เกรดศูนย์มีกระบวนการด้วย
0: มีค่ะน้องๆเข้าเรียนไหมคะ
1: ไม่ได้เข้าเรียน
0: แล้วจะงงเลยค่ะถ้าเกิดได้เกรดศูนย
1: ์ก็อาจารย์ไม่รักอ่ะ
0: อาจารย์ไม่รักเพราะอะไรคะหนูส่งกันมาอาจารย์หรือเปล่า
1: ไม่ได้ส่งด้วย
0: แล้วหนูทำคะแนนกิจกรรมต่างๆไหมคะ
1: ไม่ร่วมกิจกรรม
0: หนูมาเช้าไหม
1: มาสายย
0: ื
1: นหน้าเสาธง
0: ใครผิดคะ
1: บ้านหนูไกลอาจารย
0: ์มีคนไกลกว่าหนูค่ะเขายังมาได้เลยเห็นไหมคะก ก่อนที่เราจะโทษใครเราต้อง
1: โทษตัวเราก่อน
0: มองที่กระจกก่อนค่ะมองที่กระจกกระจกเห็นหน้าใครทุกคนต้องหลบก่อนนะคะต้องเห็นหน้าเราคนเดียวนะคะไม่ใช่มองไปข้างหลังเพื่อนเต็มเลยอยู่ห้องน้ำโรงเรียน
1: อีกข้างหลังนี่ไงที่มัน
0: คุณครู
1: พินาศ
0: อาจารย์คะหนูเห็นข้างหลังเพื่อนหนูเต็มไม่ใช่ค่ะลูกหนูเราเอากระจกส่องหน้าตัวเองเอ๊ะเกรดศูนย์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเขาให้เราขาดได้3ครั้งเราขาดทุกครั้งหรือเปล่าเรามาสายทุกครั้งไห
1: ม
0: เราส่งงานไหมเราไม่เคยอ่านหนังสือสอบไม่มีทางได้เกรด4ค่ะเราไม่ได้ส่งงานไม่มีทางได้เกรด4ค่ะ
1: กระบวนการได้0
0: กระบวนการก็ได้0แล้วกระบวนการได้0ในทางกลับกันกระบวนการได้4น้องค่ะกลับมาถึงบ้านสมมติน้องกลับถึงบ้านบ่ายห้าโมงเย็น
1: ห้าโมงเย็น
0: ห้าโมงเย็นแล้วน้องทานข้าวอะไรเสร็จแล้วน้องนอนไปแล้วค่ะน้องตื่นมาสี่ทุ่มสมมติเป็นน้องม.ปลายแล้วกันนะคะน้องม.
2: ปลาย
0: น้องตื่นมาสี่ทุ่มน้องนั่งอ่านหนังสือค่ะถึงเที่ยงคืนแล้วน้องก็นอนตื่นเช้ามาค่ะน้องก็ตอนนี้นะคะน้องๆค่ะอาจารย์มีเคล็ดลับในการเรียนค่ะจะบอกสำหรับคนที่ไม่ชอบ
2: น้องต้องตั้งใจฟังนะ
1: เนาะไม่ชอบ
0: ไม่ชอบอ่านหนังสือโอ้โหหนังสือหนูโอ้โหแบบหนาค่ะคุณครูคะหนูไม่อยากอ่านเลยหนูมีมือถือไหมคะลูกสมมติว่าหนูมีมือถือสมมติว่าหนูมีมือถือหนูต้องมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือหนูใช้สื่อตามที่โรงเรียนก็ได
1: ้
0: นะคะหนูไม่ชอบอ่านวันนี้ค่ะเราจะสอบวิชาภาษาไทยของม.ปลายสมมติเราสอบเรื่องรามเกียรติ์หนูพิมพ์ไปที่ Google ค่ะนะคะสรุปวิชาภาษาไทยเรื่องรามเกียรติ์ม.4ค่ะติวเตอร์เยอะแยะเลยค่ะหนูก็แค่ฟังค่ะหนึ่งครั้งรับประกันค่ะว่ายังไม่เข้าอรอบแรกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเอ๊ะทำไมท่านที่2มีประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้นมาท่านที่3มีประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกในเรื่องของรามเกียรติ
1: ์
0: หนูไม่ต้องอ่านเลยค่ะหนูก็จะได้แนวคิดจากติวเตอร์3ท่านแบบไม่ต้องเสียเงิน
1: โอ้นี่สูตรจิปุริแล้วอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: เข้าเรื่องเลย
1: เป็นเรื่องเลย
0: ลำดับต่อไปค่
1: ะ
0: หนูว่าทำแบบฝึกหัดไม่ได
1: ้
0: หนูไปที่ Google ต่อค่ะแนวข้อสอบเรื่องรามเกียรติ์ม.ปลายค่ะแนวข้อสอบมีหลายที่ค่ะฝึกทำค่ะคนที่เขาเก่งๆประสบความสำเร็จไม่มีใครอ่านครั้งเดียวค่ะไม่มีใครไม่เคยลองสนามเราลองทำลองจับเวลาค่ะบางครั้งโจทย์คือคำตอบค่ะบางครั้งคำตอบก็เป็น
2: โจทย
0: ์ค่ะกลับไปกลับมาตรงจุดนี้นะคะฝากน้องๆฝากคุณพ่อคุณแม
1: ่นี่ไม่เคยรู้เนี่ยโจทย์คือคำตอบเนาะคำตอบคือโจทย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมันคือเรื่องเดียวกันค่ะ
1: พอเรานึกไปว่าดูบางข้อสอบเป็นแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะบางข้อสอบเป็นแบบนั้นค่ะบางครั้งโจทย์คือคำตอบคำตอบคือโจทย์นะคะกลับมากลับไปกลับไปกลับมาอยู่ที่วิธีการคิดน้องๆลองคิดนะคะ10เลข10อะค่ะ
1: 10
0: มาจากผลบวกที่เท่าไหร่บ้างคะ
1: โอ้1
2: บวก9
0: ค่ะ
2: 2บวก8
0: ค่ะ
2: 3บวก7
0: ค่ะ
1: อันนี้นี่ตอบดีอันนี
2: ้มีที่มาเยอะ
0: มีที่มาเยอะใช่ไหมคะพระอาจารย์คุณก๊อปปี้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นค่ะการที่เราเนี่ยจะได้ผลลัพธ์มันไม่ใช่ทางเดียวค่ะถ้าเกิดเราคนที่หนอนหนังสือเราชอบอ่านเราก็อ่านค่ะพออ่านเสร็จปุ๊บเราต้องรู้ค่ะว่าคำสำคัญในเรื่องนี้คือเรื่องอะไร
1: นะคะสรุปนะสรุปความ
0: เหมือนสรุปความค่ะพอเราอ่านแล้วเนี่ยทำให้กระบวนการคิดของเราเกิดความจำค่ะ
1: จ
0: ำค่ะเพราะเราอ่านเราก็จะไม่ใช่อ่านรอบเดียวรอบแรกเราอ่านรอบที่สองเราสรุปรอบที่สามเราทบทวนค่ะนะคะ
1: อาจจะมีอะไรขาดตกหล่นหายไป
0: ใช่ค่ะลองน้องๆลองสังเกตคนในห้องต้องมีสักคนถึงสองคนนี่แหละค่ะคนนี้นั่งในห้องก็ไม่เคยจดอะไรเลยค่ะเรียนตอบไปทุกอย่างเลยเขาเกิดกระบวนการจำค่ะ
1: อาจารย์ก็ฟังอีกแล้ว
0: ถูกไหมคะ
1: ฟังแล้วก็จำ
0: ก็จำบางคนอ่านแล้วก็จำค่ะบางคนขอให้ได้เขียนค่ะโน้ตโน้ตไปเรื่อยเลยค่ะ
2: ผ่านมือ
0: ผ่านมืออ
1: ันนี้จำ
0: ก็จำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการได้มาซึ่งของการเรียนรู้มากมายค่ะนะคะโดยที่แบบไม่ต้องไปเรียนติวเตอร์ก็ได้ค่ะติวเตอร์ออนไลน์มากมายเลยแต่ฝึกหัดมากมายของ True เนี่ย True Vision ก็มีนะคะน้องๆแค่ลองเซิร์ชใช้สื่อ e-commerce ให้เป็นประโยชน
1: ์
2: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะ
0: ไม่ได้โฆษณาค่ะมีมากมายเลยนะคะมีมากมาย
1: มีเยอะ
0: มีเยอะค่ะมีเยอะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเซิร์ชแนวข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะสอบเข้าสอบออก entrance สมมุติน้องๆกำลังจะเข้ามาเที่ยวม .1 กำลังแล้ว
1: โอ้โหตอนนี้แข่งกันเยอะมาก
0: แข่งกันเยอะค่ะน้องๆลองเสิร์ชได้เลยค่ะแนวข้อสอบเข้าม .1 นะคะโรงเรียนตึ๊ดๆๆอะไรก็ว่าไปได้เลย
1: ดูเขาออกอย่างไร
0: เขาออกกันอย่างไร
1: ลองทำดู
0: ค่ะเพราะว่าน้องๆบางท่านนะคะอยากเข้าสาธิตออกมานี่ก็ถึงขั้นอาเจียนเลยนะคะข้อสอบ
1: ใช่ไม่ได
0: ้เพราะหนึ่งค่ะ
1: ออกมาไม่โอ้โห
0: เพราะหนึ่งนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะประเด็นค่ะน้องๆต้องสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ค่ะนะคะน้องๆที่อยู่ศูนย์เขาเรียกว่าสกร.ศูนย์การเรียนรู้หรือว่ากศน.เดิ
1: ม
0: นะคะก็ไม่ต้องเสียใจเราเรียนกศน.หรือว่าสกร.ข้อสอบก็ไม่ได้ง่ายนะคะข้อสอบบางจุดนี้อาจารย์เนี่ยเคยมีเป็นส่วนร่วมคืออาจารย์เป็นคณะกรรมการศึกษานะคะได้ทราบการรายงานผลของทางสกร.ว่าเราจะมีการคัดข้อสอบซึ่งจะไม่ได้ต่างจากทางโรงเรียนในระบบเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยบ้างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงม
1: .4
0: คือม.ปลายนะคะพระอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะเรามีการเรียนค่ะที่จะเก็บเกรดเรียนเก็บเกรด
1: มีเรียนเก็บเกรด
0: มีเรียนเก็บเกรดค่ะอย่างเช่น
1: ยังซ้อมเชียร์ลีดเดอร์อยู่เลย
2: หมายถึงว่าเก็บเกรดคือคุณยังไม่ต้องจบม.ปลาย
1: ยัง
0: เริ่มเรียนค่ะ
1: ในหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยสอน
2: อันนี้
1: ใช่ไหม
2: อาจารย์เอิงค่อยๆอธิบาย
1: อา
2: จารย์มาเข้าใจว่าน้องๆที่อยู่ตอนนี้อยากจะสนใจตรงนั้นที่เราพูดมาทั้งหมดตอนนี้อาจารย์มากำลังเห็นภาพว่าน้องๆตั้งใจฟังจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์เอิงเนี่ยน่าจะให้คำแนะนำทางเรื่องที่2อีกหรือ3ก็ได้ว่าจะทำ
1: เรียนเก็บเกรดนี่น่าสนใจน
0: ะ
1: อย่างที่ค่อยๆบอกน้องๆนะบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรือว่าน้องๆที่อยู่ทางไกลอะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะมีโอกาสไหมยังไงอะไรเงี้ยฮะ
0: ค่ะน้องๆค่ะตอนนี้น้องๆอยู่ม.ปลายนะคะก็คือม.4 หรือบางท่านอยู่ม
1: .5
0: หรือว่าน้องๆบางคนอยู่ม.6 นะคะการเรียนเก็บเกรดคืออย่างไรตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะมีการให้น้องๆเก็บเกรดโดยที่ว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนในรายวิชาพื้นฐานค่ะเรียนนะคะแล้วก
1: ็
0: มีการสอบค่ะสอบนะคะแล้วก็ได้มาซึ่งเกรด A B C D นะคะหรือว่าตกก็
1: ม
0: ีนะคะถ้าเกิดตกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลค่ะตกก็ลงเรียนใหม่ได้ค่ะถ้าเกิดเราได้เกรด A นะคะเกรด A เนี่ยก็จะเก็บไว้ค่ะอยู่ในระบบนะคะระหว่างน้องเรียนม.4 ม.5 ม.6 นะคะน้องๆอาจจะเรียนวิชาที่ง่ายก่
1: อ
0: นแล้วค่อยไปยากนะคะตอนนี้ค่ะน้องๆยังที่จะไม่ทราบว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเรียนในวิชาอะไรนะคะสาขาอะไร
1: ใช่
0: นะคะเชื่อมโยงว่าปัจจุบันในโรงเรียนเนี่ยจะมีแผนการเรียนให้เลือก
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: มีแผนการเรียน
0: มีแผนการเรียนในสมัยอาจารย์นะคะจะเป็นคณิตวิทย์คณิตอังกฤษคณิตคอมแต่ปัจจุบันค่ะพระอาจารย์ค่ะด้วยพัฒนาการศึกษาเนี่ยม.ปลายบางโรงเรียนมีตั้งแต่ม.1 ค่ะแผนการเรียนอะไร1ค่ะถ้าเกิดม.ปลายนะคะบางที่มีนิติศาสตร
1: ์อ๋อใช่ใช่ใช่มี
0: เตรียมแพทย์ค่ะ
1: ใช่
0: บริหารธุรกิจนะคะอันนี้คือแผนการเรียนม.ปลาย
1: ใช่
0: สมมุติว่าน้องเนี่ยเรียนเตรียมแพทย์อยู่แล้วน้องๆสามารถที่จะเรียนเก็บเกรดของที่มหาวิทยาลัยของเราได้ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเรียนบริหารธุรกิจน้องๆก็สามารถที่จะเรียนเก็บเกรดของเราได้อาจารย์คะแล้วปฏิบัติยังไงล่ะคะอะไรยังไง อย่าพึ่งค่ะเราเอาวิชาพื้นฐานก่อนค่ะสมมุติว่าเราจบม.6 แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเทียบได้ค่ะ
2: เก็บไว้เทียบ
0: คะแนนของเราอะค่ะเราสามารถเทียบได้เลยค่ะแต่รายวิชาไหนที่เราไม่โอเคแล้วก็โรงเรียนใหม่ใช่ค่ะทำให้น้องๆเนี่ยประหยัดระยะเวลาในการเรียนแทนที่เราจบม.6 แล้วเราต้องไปเริ่มเรียนวิชาพื้นฐาน GE หรือวิชาทั่วไปภาษาอังกฤษเบื้องต้นหรือภาษาไทยเบื้องต้นเราไม่ต้องเรียนแล้วค่ะเรามีอยู่แล้วเราสามารถจะข้ามสเต็ปไปได้เลยค่ะ
1: อันนี้เป็นการสมัครในมหาวิทยาลัย
0: สมัครผ่านระบบออนไลน์ได
1: ้ออนไลน์แล้วเราก็เรียน
0: ออนไลน์น้องๆทางไกลสามารถเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อได้ด้วยเหมือนกันเด็กๆทางไกลก็สมัครได้เลย
0: แล้วใช้เงินยังไงล่ะคะคุณกะปิเซเว่นค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช้เงินที่เซเว่นไม่ต้องไปธนาคารค
2: ่
0: ะ
2: ง่ายดี
1: โอ้สะดวกสบายนะ
0: ในระบบก็จะแจ้งเลยค่ะว่าดิฉันชื่ออะไรนะคะนามสกุลอะไรโรงเรียนวิชาอะไร
1: ม
0: ีได้บังคับค่ะว่าตอนนี้ต้อง10วิชา
1: โอ้เยอะเหมือน
2: ห้องการนี้เริ่มมาหรือยังอาจารย์
0: เริ่มได้สักพักนึงแล้วค่ะ
2: เป็นปีที่เท่าไหร่
0: ไม่แน่ใจค่ะแต่หลายปีแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะทำให้น้องๆเนี่ย รู้สึกว่า
1: คือเด็กได้เห็นก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ได้แบบเออบางทีเรียนไปแล้วอาจจะไม่ใช่ว่ะ
0: ไม่ใช่มีนะคะ

0: ีไป
1: แ
0: ล้วอุ๊ยไม่ใช่สาขานี้ในอนาคตของฉันแน่นอนเนี่ย
1: อาจารย์อ่ะเคยไปรอรับลูกสาวที่โรงเรียนแล้วก็ได้คุยกับช่างทำผ
2: ม
1: ทีนี้ท่าทางอาจจะเหมือนอาจารย์หรือว่าอาจจะแก่หรือยังไงนะคะช่างทำผมบอกว่าขอโทษนะคะคุณเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีจะปรึกษาค่ะคุณแม่เครียดมากลูกชายค่ะเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อแล้วดังอยู่ปี3แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไงต่อคะคุณแม่จะไปเรียนปีหนึ่งใหม่คะ
2: โ
0: อ
1: ้คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ว่าเกรดไม่ใช่นะคะ
2: ไม่ชอบ
1: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบขึ้นมา
1: เกรดเฉลี่ย 3.9 ค่ะ
0: 3ปีผ่านไปไม่ชอบ
1: ไม่ชอบค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าคุณแม่ขาน้องไม่ชอบเพราะอะไรน้องเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเขาฝืนคุณแม่คะลูกคุณแม่ฝืนได้เก่งมากเลยนะคะ
0: ฝืนได้ 3.9
1: ปีได้ 3.9 ฝืนได้เก่งนี่ต้องยอมรับนะคะทีนี้แม่ก็บอกว่าโอเคแม่ไม่อยากบังคับลูก
2: อ
1: ันนี้น้องเรียนอินเตอร์นะคะค่าเทอมไม่ได้ดูถูกนะคะแต่แม่เป็นช่างทำผมค่ะแม่บอกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลยบอกว่าโอเคสิ่งที่ลูกอยากเรียนแม่ให้ลูกเรียนได้แต่ครั้งนี้เนี่ยแม่ขอให้ลูกเลือกในสิ่งที่ลูกชอบจริง
0: ๆ
1: เพราะว่ามันก็จะกระทบค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยถามว่าเราเนี่ยในการที่เราจะเลือกเรียนไม่ว่าจะเลือกเรียนม.4 สาขาไหนหรือว่าเลือกเรียนสาขาไหนสำหรับน้องที่กำลังจะจบม.6ก็ดีนะคะ อยู่ที่ว่าเราค่ะต้องค้นพบความสามารถของเราก่อนที่สำคัญตอนนี้นะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยดูเทรนด้วยค่ะเทรนอีกแล้ว
2: เทรน
1: ว่ากระแสตอนนี้เนี่ยในอนาคต
0: ใช
1: ่เขาเป็นเทรนแบบไหน
0: ด้วยนะ
1: ปัจจุบันแล้วเนี่ยสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาถ้าเกิดสมมติเราอยากเรียนแพทย์นะคะเราก็ต้องเรียนแพทย์ด้านไหนคะที่เราสามารถนำไปใช้ในอาชีพได้จริงถ้าเกิดเราอยากเรียนนะคะสถาปัตย์เราเก่งทางด้านนี้จริงหรือเปล่าเรามีความครีเอทไหมหรือว่าสี่เหลี่ยมต้องเป็นสี่เหลี่ยมจริงๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมต้องเป็นสามเหลี่ยมตรงๆหรือว่าคว่ำได้ตะแคงได
0: ้
1: แอปพลายเป็นมุมอื่นได้ไห
0: ม
1: อยู่ที่วิธีการคิดเป็นแล้วก็นำไปใช
0: ้ต้องนำไปใช้ได้ด้วย
1: นำไปใช้ได้นะคะน้องๆบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งละเกรดเฉลี่ย 4.0 ใน3โลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่าเราแล้ว อยากจะบอกว่าน้องๆค่ะในชีวิตเราอะค่ะคำว่าประมาทสำคัญมากอันนี้คือเป็นข้อที่ตัวอาจารย์นะคะก็มีลูกๆนะคะก็จะบอกลูกๆเสมอว่าชีวิตเราอะค่ะเราห้ามประมาท
0: จริงๆเสริมอาจารย์เอิงเมื่อสักครู่นี้เนาะจริงๆคือเราเรียนเก่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความเก่งไปใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์
1: ใช่ค่ะ
0: กับชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: กับสิ่งที่แบบเราเรียนรู้มาจะให้ตายเหอะ 4.0 อะไรเงี้ยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ได้ไงไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร
1: ่น้องกลุ่มนี้คือเก่งนะคะน้องกลุ่มนี้คือเก่งจริงๆค่ะแต่อยากจะแนะนำว่าน้องค่ะคือในการที่เราเรียนแล้วค่ะเราไม่ใช่เรียนแต่ในหนังสือ เราต้องเรียนรู้คนค่ะเราต้องเรียนรู้งานเรียนรู้คนคืออะไรไม่ใช่ว่าเราอ่านแต่หนังสือค่ะเราไม่รู้เลยว่ามีใครคิดยังไงกับเราเพื่อนๆ อาจจะมองว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้ค่ะคุณก๊อปปี้เธอ
0: ใช่ๆ
1: ทำไมเธอเก่งจังฉันไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยติวเตอร์ก็ดีอะไรก็ดีคือไม่ได้บอกเพื่อนหมดอะค่ะเข้าใจค่ะว่ามันคือการแข่งขันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราลองคิดในทางธรรมนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนเก่งได้
2: 4.0
1: เพื่อนไม่เรียนค่ะเราชักจูงเพื่อนให้กลับมาเรียนเรามีความสุขทางใจนะคะ
0: ใช่
1: เขาไม่ใช่คู่แข่งของเรานะคะเขาคือคู่ค้าของเราเพื่อนคนนี้เนี่ยที่เราไปช่วยเขาอาจจะเป็นสมมุตินะคะเป็นคนที่เก่งประดิษฐ์ประดอยค่ะแต่เขาไม่เก่งทางด้านวิชาการค่ะแต่เราแบบเก่งวิชาการเราไม่เก่งประดิษฐ์ประดอยเพื่อนประดิษฐ์ประดอยค่ะจะสอนเราให้เรามีทักษะประดิษฐ์ประดอยค่ะเขาเรียกว่าการแชร์ลิงก์กันค่ะอาจารย์ต้องปี
0: อย่างนี้ต้องช่วยกันถูกต
1: ้
0: องก็ต้องช่วยกัน
2: ชอบนะชอบที่อาจารย์เอิงบอกว่าไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นคู่ค้า
0: เป็นคู่ค้
1: า
0: จริงๆเราช่วยก็เป็นการช่วยเหลือกันได้เลยนะอาจารย์
1: ช่วยเหลือกันได้นะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราอะค่ะเดินคนเดียวค่ะเดินได้ไวค่ะแต่เดินในหลายคนนะคะไปได้ไกลแน่นอนนะคะตรงจุดนี
0: ้
1: เพราะในชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบอยู่คนเดียวได้นะคะลองสังเกตทางร่างกายของเราเนี่ยตา2ค่ะหู2นะคะจมูก2ขาก็2เหมือนกันแต่ปากแค่1ค่ะเพราะฉะนั้นเราค่ะต้องมองเยอะๆฟังเยอะๆนะคะอย่าพูดเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปนะคะไม่ใช่พิธีกรอะไรไม่ใ

0: ใช่นะคะคือว่าบางครั้งนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าเรานะคะเราเนี่ยฟังเขาค่ะฟังเขาคือใครฟังอาจารย์ค่ะฟังพระฟังคุณครูฟังคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ทำไมเขาต้องมาสอนเราเพราะเขาผ่านมาก่อนค่ะ
2: ฟังให้มาก
0: ฟังให้มากนะคะทำไมคุณพ่อคุณแม่ชอบจังเลยอ่านหนังสือหรือยังทำการบ้านหรือยัง
2: ใช
0: ่คิดในแง่บวกค่ะหนึ่งค่ะท่านเป็นห่วงเราคุณครูค่ะเป็นคุณครูอยากให้เด็กค่ะได้ดีแนะนำหนูทำกันบ้านหรือยังลูกหนูอ่านได้ไหมหนูลองอ่านมาหรือยังหนูท่องศัพท์หรือยังอย่างที่คุณก๊อปปี้พระอาจารย์ได้กล่าวไปคือการท่องก็เกิดการจำการอ่านก็เกิดการจำหนูทำหรือยังก็เกิดกระบวนการจำการเรียนรู้ตรงจุดนี้
2: มันทำอะไรซ้ำๆเราก็จะรู้และเข้าใจ
0: ใช่ค่ะในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองในมุมลบอาจารย์จู้จี้มากอาจารย์แบบไม่เหนื่อยมึงหรอพูดไม่หยุดเลยเนี่ย
2: ใช่เนี่ยเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยค่ะชอบนะคะนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์สอนอาจารย์มีความรู้ค่ะอาจารย์อยากจะถ่ายทอด
2: ให้ไป
0: ให้ไปค่ะและสามารถนำไปใช้ได้นะคะหรือบางครั้งเป็นปมค่ะเป็นปมของอะไรเป็นปมของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
2: คืออยาก
0: ที่จะให้ลูกเป็น
2: ตั้งใจเรีย
0: นเพราะอะไรคะในสมัยก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รับโอกาสนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พร้อมค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้โอกาสนั้นกับลูก
1: อ
0: ันนี้อยากจะให้น้องๆนะบอกเลยว่าท่านใดมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายมีคนที่จะมาคอยบอกเรามาเตือนเรานะคะเขารักค่ะเขาเลยบอกเขาไม่รักเขาจะก็เอาเรื่องของคุณจ้ะ
2: ก็ปล่อยไป
0: ก็ปล่อยไปค่ะ
2: ตามสบายทำอะไรก็ทำนี่เน
0: า
2: ะ
0: อ้าวหนูอ่านหนังสือหรือยังคะหนูทำการบ้านหรือยังหนูทำนั่นทำนี่หรือยังคือความห่วงใยของผู้ปกครองค่ะนะคะไม่ใช่สิ่งใดเลยอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ในสมัยก่อนไม่รับโอกาสนั้น
2: ครับ
0: ตอนนี้มีพร้อมค่ะอยากจะให้โอกาสนั้นกับคนที่เรารักนะคะน้องๆบอกว่าฉันไม่มีพ่อมีแม่ไม่เป็นไรค่ะเรามีคนที่เรารักอยู่ค่ะนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเขารักค่ะเขาเลยแนะนำเขาเลยเตือนตรงจุดนี้อยากจะฝากไว้ให้น้องๆคิดนะคะว่าทุกๆครั้งนะคะทำไมบ่นจังเลยคุณยายบ่นจังล้างจานหรือยังเก็บหรือยังเป็นการสร้างสุขนิสัยค่ะว่าการที่เราทำเราก็มีความรับผิดชอบ
2: ทำไปแล้วกินแล้ว
0: ทานแล้วค่ะ
2: ก็ล้างซะด้วย
0: ล้างถ้าเกิดสมมุติในบ้านมีจาน3ใบเช้ากลางวันเย็น3ใบเราไม่ล้างเลยอะค่ะแล้วคนอื่นทานยังไงล่ะคะถูกไหมคะเราต้องมีรับผิดชอบนะคะ
2: แม่เห็นแม่ก็ล้างสิแม่บ่นทำไมอะ
0: แม่ไม่ได้บ่นค่ะแม่อยากจะแนะนำให้ลูกเกิดความรับผิดชอบค่ะในการทำแม่บอกว่าอย่าเปิดน้ำแรงสิเปิดน้ำเบาๆเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งค่ะโยมที่ทรัพยากรค่ะเปิดน้ำไม่เยอะเนี่ยมันเสียเปล่าค่ะเปลืองค่าน้ำค่าไฟค่ะปิดไฟหรือยังมันคือการสร้างสุขนิสัยให้เราว่าเราไม่ได้ใช้ค่ะมันเปลืองให้เราปิดนะคะตรงจุดนี้อยากจะให้น้องๆเกิดความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราค่ะต้องรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบค่าไฟค่าน้ำนะคะรับผิดชอบสุขนิสัยของตัวเรานี่แหละค่ะ
2: ปฏิบัติจากตัวเรา
0: ใช่ค่ะ
2: เพื่อไปใช้ในสังคม
0: แล้วเราเนี่ยเราเนี่ยค่ะก็จะเกิดการที่เราเกิดความรับผิดชอบกับตัวเอง
1: อ
0: ุ๊ยเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดค่ะเรามาใช้แล้วก็เปิดใหม่นี่คะ
2: ใช่ไม่จะเป็นไรเลย
0: เป็นไรลองค่อยๆทำเหมือนในสมัยก่อนนะคะคุณครูให้ท่องศัพท์เยอะมาก
2: ใช่
0: สิบคำ
1: ม
0: ันเดย์ชื่อเดย์เวนส์เดย
1: ์
0: ถ้าเกิดน้องๆ MONDAY TUESDAY น้องๆจะไม่เกิดกระบวนการในการแบ่งคำจะไม่เกิดกระบวนการเพราะมันก็จะเหมือนนกแก้วนกขุนทอง
2: เป็นแจ้วแจ้วแจ้วไปเรื่อย
0: แจ้วน้องๆลองเขียนสิคะวันคำว่ามันเดย์อย่างเงี้ยค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะยังไงคำนี้ค่ะเราก็ต้องได้มันเดย
1: ์
0: หนึ่งคำอีกวันหนึ่งวันละคำพอค่ะยังไงเราก็ต้องได
2: ้ต้องได้จำได้อะไรได้
0: ใช่ค่ะเกิดจากการฝึกการทบทวนการทำบ่อย
1: ๆ
0: นั่นเองค่ะ
2: นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แบบโหนี่จากคนเป็นอาจารย์เลยนะ
1: ได้ฟัง
2: เหมือนเรานั่งเป็นลูกคู่นะเลยนะทีนี้เราจะสรุปความทั้งหมดทั้งมวลนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบมาเราพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับว่าจะเอิงว่ากับเด็กๆที่เขาจะไปมีการศึกษาต่อในอนาคตบางคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกที่เราจำได้นะเด็กนะว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการอะไรเงี้ยเกิดการแข่งขันเมื่อการแข่งขันเราก็ต้องเข้าไปแข่งให้รู้
0: ค่ะ
2: สู้กัน
0: ค่ะ
2: ไปในสนามของการแข่งขัน
0: มีรางวัล

0: ะคะ
1: มีรางวัลมีเงินรางวัลมีใบประกาศนียบัตรมีการโอ้ย
0: มีความภาคภูมิใจ
1: ภาคภูมิใจอ๋อเช่นการแข่งหุ่นยนต์โรบอทอะไรต่างๆเหล่านี้แข่งเกมที่คุยกันไป e-sport อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องลงแข่งขันกันไปอย่างนี้เองนะฮะนอกเหนือจากนั้นเองที่อาจารย์เอิงได้สอนหรือบอกน้องๆไปเนี่ยว่าเป็นเรื่องของแบบอย่างบ้านเราไม่มีนะอาจารย์นะบ้านไม่ได้มีเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: สิ่งของไม่ได้มีเหมือนกันไม่เหมือนกัน
2: ต้นทุนไม่เหมือนกัน
1: ต้นทุนไม่เหมือนกันอาจารย์
0: อาจารย์ขออนุญาตแยกประเด็นก่อนแล้วกันนะคะการแข่งขันนะคะการแข่งขันเนี่ยที่คุณก๊อปปี้ได้แจ้งไปว่าการแข่งขันเนี่ยหนึ่งค่ะการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น2คนขึ้นไปแล้วคือการแข่งขันนะคะมีรางวัลค่ะมีมูลค่าของเงินนะคะมีสิ่งที่เราได้รับคือความภาคภูมิใจนะคะมีรีวอร์ดต่างๆมีคะแนนต่างๆมากมายนะคะจริงๆแล้วค่ะการแข่งขันเนี่ยเราต้องยอมรับยกตัวอย่างเลยนะคะลูกชายก่อนค่ะเป็นนักกีฬาค่ะต้องมีการแข่งขัน
1: ใช่
0: แข่งที่ราชพฤกษ์ประจำเลยค่ะเรียนโรงเรียนวัดราชพฤกษ์นะคะให้เอื้อเฟื้ออำนวยสถานที่ในการแข่งขันน้องๆบางคนค่ะแข่งขันแล้วเดือดค่ะ
1: เดือดในเกม
0: ทำไมแบบ
1: ใช่มันไม่ได้
0: มันไม่ได้ละมันต้องแบบชนะนะคะไม่ต้องอะไรค่ะลูกชายก็เป็นค่ะแม่ครับหนูเป็นไรลูกลูกชายร้องไห
1: ้
0: คุณแม่ก็ตกใจว่าคุณแม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดในการไปเชียร
1: ์
0: นะคะหนูเป็นอะไรลูกแม่ครับแพ้ไม่น่าเลยเราก็บอกว่าลูกครับการแข่งขันค่ะมันก็จะมีแพ้และมีชนะ
1: ก็มีแค่นี
0: ้นะคะหนึ่งคือการให้กำลังใจการแข่งขันคือมีการแพ้และมีชนะโอเคเขาชนะเพราะอะไรเขาซ้อมตลอดไห
1: ม
0: นะคะนักกีฬาซ้อมตลอดไหมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาการแข่งขันตอบคำถามการแข่งรถการแข่งอีสปอร์ตทั้งหมดทั้งมวลค่ะเรามีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ถี่ถ้วนหรือเปล่าทำเป็นประจำหรือเปล่าถ้าเกิดคุณแข่งกีฬานะคะในหนึ่งเดือนค่ะคุณซ้อมหนึ่งครั้ง
1: ใช่
0: ทีมคุณแน่ใจนะคะว่าคุยกันได้ดีแล้ว
1: แน่ใจว่าก็นอนอยู่บ้าน
0: นะคะสองคุณจะแข่งตอบคำถามอย่างเงี้ยค่ะแข่งขันธรรมะสอบนักธรรมค่ะนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกคุณไม่เคยอ่านเลยค่ะ
1: ไม
0: ่เคยอ่านเลยแล้วเขาจะมีบาลีแล้วคุณจะไปรู้อะไรคะคุณไม่เคยอ่านเลยถูกไหมคะแน่นอนค่ะไม่มีทางได้หรอกค่ะ
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้ว่าใครเราต้องดูตัวเราเองก่อนเราแพ้เพราะอะไรทีมเราหรือตัวเราเนี่ยค่ะมีการฝึกฝนไห
1: ม
0: เราซ้อมไหมจริงนะเราไม่ได
1: ้
0: ซ้อมใช่สิ
1: ใช่
0: ทีมเนี้ยเขาแข่งบ่อยใช่สิเขาซ้อมบ่อย
1: ใช่เขาเล่นกันเป็นทีมมีทีมเวิร์ค
0: เราต้องรู้จักยอมรับค่ะเราต้องยอมรับ
1: เพราะมันก็มีแค่สองอย่างก็คือมีแพ้มีชนะ
0: ก็มีชนะถ้าเกิดมีชนะแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดซ้
1: อม
0: เขาต้องรักษาไว
1: ้
0: ครั้งหน้าเขาก็อยากชนะอีกค่
1: ะ
0: ถูกไหมคะเขาก็ต้องซ้อมหนักเข้าไปอีก
3: แชมป์รักษาแชมป์
1: รักษาแชมป์อ๋อรักษาไว้
0: ในทางกลับกันเรารู้ว่าครั้งนี้เราแพ้เราก็ต้องซ้อมให้หนักกว่าค่ะ
1: เ
0: พราะเราก
1: ็
0: อยากจะชนะอยากจะเป็นแชมป
1: ์
0: กฎง่ายๆเลยค่ะกฎก็คือว่าเราลองมาดูทบทวนก่อนค่ะทบทวนสำหรับโค้ชนะคะคุณแม่ได้ยินโค้ชเขาบอกว่าเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าให้พวกคุณน่ะซ้อมกันปิดจุดแบบไหนไม่เป็นไรนะ
1: โค้ช
0: ไม่ได้ว่านะคะว่าคุณเลวร้ายมากคุณแย่มากโค้ชเพียงแค่บอกว่าเห็นไห
1: ม
0: เราแพ้เพราะอะไรเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปแข่งตอบคำถาม อ๋อเราแพ้เพราะว่าเรายังรอบรู้ไม่เพียงพอค่ะเรายังรู้ไม่ลึกเพียงพอนะคะหรือถ้าเกิดเราสมมติเราเนี่ยเป็นข่าวแว้นค่ะเราเป็นข่าวแว้นเราจะแข่งพวกสนามใหญ่ๆบุรีรัมย์อันนี้มีแข่งจริงๆนะพระอาจารย์ที่บุรีรัมย์
1: ซึ่
0: งจะแข่งไปน่าจะประมาณเร็วๆนี้เองค่ะน้องๆบางคนนะคะมอต้นทำเครื่องยนต์เก่งมากค่ะวางระบบท่อวางอะไรเก่งมากคือมืออาชีพตรงจุดนี้เนี่ยต้องยอมรับน้องๆเลยว่าน้องๆมีความสามารถน้องๆลองดูสิคะว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะทำงานตรงไหนได้ต่อไปหรือเราแข่งตรงจุดนี้เราขาดอะไรเพราะอะไรแต่อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยจุดนี้ไม่ได้เลยนะคะ
1: ความปลอดภัยเราต้องไม่รบกวนผู้อื่น
0: เวลาเรียนเวลาผู้อื่นต่างๆนะคะ
1: เออแต่อย่างนี้ดีนะผมเสริมมาตันเอิงนะว่าเด็กน้องๆแหวนแบนทั้งหลายนี่เนา
0: ะ
1: จริงๆเนี่ยแต่งรถก็เก่งทำเครื่องก็เก่งทำท่อก็เก่งทำอะไรก็เก่งเนา
0: ะ
1: คือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้มันดีแล้วเข้าสู่การแข่งขันอย่างถูกระบบระเบียบอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีรายได้มีผลตอบแทนเข้ามาที่ดีด้วยเหมือนกันเนาะถ้าเราชนะอะไรเงี้ย

0: เล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะจะบอกว่าเพื่อนลูกชายค่ะทำท่อเก่งมากค่ะแล้วรับแต่งรถนะคะน้องๆสามารถเพิ่มรายได้กับครอบครัวค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อของน้องเขาเสียค่ะคุณพ่อของน้องเนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านอยู่ริมคลองค่ะนะคะแล้วก็ทำรับซ่อมพวกเครื่องยนต์เรือค่ะน้องๆเนี่ยเกิดการที่น้องๆเห็นคุณพ่อทำซ้ำๆและช่วยคุณพ่อคุณแม
1: ่ทำซ้ำ
0: น้องๆน้องเนี่ยค่ะเรียนรู้จากคุณพ่อช่วงที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่แล้วน้องปัจจุบันน้องเป็นเสาหลักให้คุณแม่ค่ะน้องรับซ่อมเรือค่ะน้องรับซ่อมรถค่ะ
2: แทนคุณพ่ออ
0: ันนี้คือใช้ทักษะให้เป็นประโยชน์ระหว่างเรียนก็เพิ่มรายได้ค่ะ
1: นะฮะนะทั้งหมดทั้งมวลครับพระอาจารย์เนาะก็วันนี้ได้ความรู้จริงๆนะจากเรื่องนี้สุดท้ายฮะสรุปแล้วเวลาหมด
2: เมื่อกี้ถามอาจารย์เอิร์นนิดนึงเผื่อน้องๆฟังอยู่ยังไม่ได้คำตอบอีกนิดนึงคือถามแทนน้องๆว่าการเรียนแล้วเก็บคะแนนเนี่ยเท่ากับว่าเราจะทำให้ตัวเองนั้นจบก่อน4ปีอย่างที่บอกว่ามอพยาวเราพอมาเรียนเสร็จปั๊บถ้าเราไม่ทำก็คือจบ4ปีใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราเรียนเราก็จะจบก่อน4ปี
0: ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะ
2: ทีนี้ถามน้องๆเผื่อมีใครสนใจอยู่แล้วการรับปริญญาล่ะ
0: การรับปริญญานะคะเราก็รับที่มหาวิทยาลัยค่ะ
2: ไม่ใช่จะบอกว่าเราจะไปรับพร้อมกับที่เราเรียนปกติหรือยังไงเผื่อน้องเขาสนใจตรงนี
0: ้ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะสมมตินะคะว่าเราอะค่ะเรียนจบก่อนเราก็รับตามปีที่เราจบเลยค่ะ
2: ปีที่จบเลย
0: ใช่ค่ะไม่ต้องรอ
2: เท่ากับว่าถ้าเกิดเราเทียบอายุในรุ่นเดียวกันเนี่ยสมมติว่ามาตรฐานปริญญาตรีจบสักอายุ22โดยประมาณเนาะ22จบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดน้องสนใจมาเรียนเก็บคะแนนน้องอาจจะได้รับปริญญาสัก20หรือ21
0: หรือ19ก็มีค่ะอาจารย
2: ์มี
0: ค่ะ
2: เนี่ยตรงนี้ก็คือน้องๆอาจจะเป็นแรงดำนานใจว่าหรืออยากจบปริญญาตรีคือจุดประสงค์ตรงนี้เรากำลังจะบอกว่า อยากจบปริญญาตรีให้อายุต่ำกว่ามาตรฐาน
0: ได้เลยค่ะเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้ถามแทนน้องๆว่าสำหรับน้องๆทางไกลนะคะที่อยากเรียนเก็บเกรดนะคะน้องๆสามารถนะคะไปที่ Google ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยานะคะก็จะมีการเรียนเก็บเกรดนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเรียนรายวิชาพื้นฐานครบแล้วนะคะแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะลงในรายวิชาที่เราจะเลือกเรียนในสาขาที่เราเลือกเรียนและเรียนวิชาที่เราเรียนในสาขาวิชานั้นและสามารถที่จะเรียนจบก่อน4ปีได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: น
0: ี่
1: ไงนะฮะ
2: ฝากนิดนึงถ้าเกิดน้องๆคนไหนจะทำโครงการนี้ที่กำลังเรียนม.ปลายอยู่ม.4 ม.5 ม.6 ฝากนิดนึงตอนเขียนหมายเหตุในใบสมัครว่าจากรายการลานธรรมโชค
1: ถือว่าฝากอะไร
2: บอกว่าได้มาจากลานธรรมนำโชค
1: โอเคนะฮะก็มหาวิทยาลัยพะเยาก็รอต้อนรับทุกๆคนอยู่นั่นเองนะครับวันนี
0: ้ครับ
1: ท
0: างหุบเขาเลยนะคะ
1: สวยมากน้องๆที่อยู่ใกล้มอพะเยาเดินเข้าไปเลยเราไปคุยกันดูว่าไปสถาบันนวัตกรรมความรู้นี่แหละนะฮะเข้าไปคุยกับอาจารย์เขาดูว่าเรากำลังเรียนมัธยมปลายอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงต่อในช่วงวัยที่เราอยากจะเรียนเก็บเกรดในอย่างนี้ได้กันนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดนะฮะเราเจอใหม่โอกาสหน้านะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะฮะดร.ณัฐรินทร์ บริวงศ์กุลธรนะครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตกรุงเทพนะครับวันนี้เราต้องกลับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับเด็กๆครับกลับลาพระอาจารย์นะครับ
2: สาธุสาธุเจริญพร

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนในหัวข้อโภชนศาสตร์และการจัดการอาหารแบบแม่นยำของกระบือก่อนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนขอนักศึกษาลองพิจารณาคำถามง่ายๆนะคะว่าเหตุใดกระบือที่กินอาหารในปริมาณใกล้เคียงกันจึงมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่แตกต่างกันคำตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารความสมดุลของอาหารวิธีการจัดการและความเหมาะสมของอาหารกับความต้องการของกระบือแต่ละตัวในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือไม่ได้มุ่งเน้นไปเพียงเพื่อให้สัตว์อิ่มหรือมีชีวิตรอดเท่านั้นนะคะแต่ต้องสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการวิเคราะห์คุณภาพอาหารระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจติดตามพฤติกรรมการจัดการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ค่ะกระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อกับภาคเกษตรของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะคะในอดีตกระบือถูกใช้เป็นแรงงานในระบบเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมและการอนุรักษ์พันธุกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรการพัฒนาประสิทธิภาพของการเลี้ยงกระบือจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและสภาพภูมิอากาศมีความผันผวนนะคะหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงกระบือมากที่สุดคือการจัดการด้านโภชนาการเนื่องจากอาหารเป็นต้นทุนหลักของการผลิตคิดเป็นประมาณ 60-70% ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดหากกระบือได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นได้รับสารอาหารน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์สุขภาพผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มค่ะกระบือเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีความสามารถในการใช้ประโยชน์อาหารหยาบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ดีเช่นฟางข้าวหญ้าพื้นเมืองต้นข้าวโพดและเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมเกษตรอย่างไรก็ตามการให้อาหารเพียงเพื่อให้กระบืออิ่มไม่เพียงพอต่อการผลิตในระบบสมัยใหม่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณค่าโภชนาการความสมดุลของสารอาหารและความเหมาะสมของแต่ยุน้ำหนักตัวและระยะการผลิตของกระบือแต่ละตัวปัจจุบันแนวคิดด้านการเลี้ยงสัตว์ให้สู่การพัฒนาเข้าสู่การจัดการแบบแม่นยำซึ่งเป็นการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญระบบนี้คือโภชนศาสตร์แบบแม่นยำและการจัดการอาหารแบบแม่นยำที่มุ่งเน้นให้สัตว์แต่ละตัวได้รับสารอาหารตรงตามความต้องการที่แท้จริงโดยอาศัยข้อมูลด้านน้ำหนักตัวอายุพันธุกรรมสุขภาพระยะการผลิตคุณภาพอาหารและสภาพแวดล้อมร่วมกับเทคโนโลยีเช่นการระบุตัวตนการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเครื่องให้อาหารอาชีพระบบเซ็นเซอร์ตรวจพฤติกรรมและปัญญาประดิษฐ์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการอาหารแบบแม่นยำมีเป้าหมายสำคัญคือการให้อาหารที่ถูกชนิดถูกปริมาณถูกเวลาและเหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวนะคะซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยใช้สารอาหารลดการสูญเสียอาหารลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการลดการคาร์บอนไดออกไซด์ฟอสฟอรัสและการปล่อยก๊าซเรือนมีเทนจากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนค่ะสำหรับประเทศไทยแม้ว่าฟาร์มกระบือจำนวนมากยังเป็นฟาร์มรายย่อยแต่การประยุกต์ใช้แนวคิดไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเสมอไปการชั่งน้ำหนักสัตว์เป็นประจำการประเมินคะแนนความสมบูรณ์พันธุ์ของร่างกายการวิเคราะห์คุณภาพอาหารหยาบและการจัดกลุ่มกระบือตามช่วงผลิตและการบันทึกในส่วนของข้อมูลระบบการผลิตก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการอาหารแบบแม่นยำที่สามารถดำเนินการได้จริงในระดับฟาร์มดังนั้นการศึกษารายวิชาโภชนศาสตร์และการจัดการอาหารแบบแม่นยำของกระบือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับนักศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์นักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพราะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์สรีรวิทยาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อยกระดับผลผลิตกระบือไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในระดับสากลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะ
การเลี้ยงกระบือในอดีตอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรเป็นหลักแต่การผลิตกระบือในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมกันนะคะเพื่อให้การจัดการอาหารมีความแม่นยำมากขึ้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนให้กับฟาร์มการเรียนในส่วนของโภชนาศาสตร์และการจัดการอาหารแบบแม่นยำจึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการผลิตกระบือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันได้ในอนาคตค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะในหัวข้อแรกนะคะเรื่องความสำคัญของโภชนาศาสตร์กระบือกระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบการเกษตรของประเทศไทยเป็นเวลานานทั้งในด้านการใช้แรงงานการผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมและการอนุรักษ์พันธุกรรมของสัตว์พื้นเมืองปัจจุบันแม้ว่าบทบาททางด้านแรงงานจะลดลงแต่กระบือกลับมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในฐานะสัตว์ที่มีความสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเช่นเนื้อกระบือนมกระบือและผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมทั้งมีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงกระบือได้แก่พันธุกรรมสุขภาพการจัดการโรงเรือนการจัดการระบบสืบพันธุ์และโภชนาศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงโดยทั่วไปค่าอาหารคิดเป็นประมาณ 60-70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดดังนั้นการจัดการในด้านโภชนาศาสตร์ที่เหมาะสมจึงจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำไรของฟาร์มได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะความหมายของโภชนาศาสตร์กระบือนะคะโภชนาศาสตร์กระบือคือศาสตร์ที่ศึกษาความต้องการสารอาหารของกระบือการย่อยการดูดซึมและการนำสารอาหารไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมและผลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การสร้างน้ำนมภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมการศึกษาด้านโภชนาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์การประเมินคุณภาพอาหารการคำนวณสูตรอาหารการให้อาหารตามระยะการผลิตการติดตามประสิทธิภาพของการใช้อาหารการจัดการอาหารแบบแม่นยำกล่าวโดยสรุปนะคะโภชนาศาสตร์กระบือมีเป้าหมายเพื่อให้กระบือได้รับสารอาหารเพียงพอสมดุลและเหมาะสมกับการผลิตเพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดในต้นทุนที่เหมาะสมค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสำคัญของโภชนาศาสตร์กระบือมีอะไรบ้างนะคะอันแรกส่งเสริมการเจริญเติบโตสารอาหารที่เพียงพอเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะต่างๆตัวอย่างเช่นลูกกระบือที่ได้รับโปรตีนเพียงพอจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากระบือขุนที่ได้รับพลังงานสมดุลจะมีอัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้นการได้รับแร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนจะช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรงในทางกลับกันหากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะทำให้การเจริญเติบโตชะงักน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ล่าช้าระยะเวลาการขุนยาวนานขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะความสำคัญที่2นะคะการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โภชนาการมีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์โดยตรงทั้งในเพศผู้และเพศเมียกระบือเพศเมียการได้รับสารอาหารในพลังงานต่ำกว่าความต้องการอาจจะทำให้การเป็นสัตว์ล่าช้ารอบการเป็นสัตว์ไม่สม่ำเสมออัตราการผสมติดลดลงอัตราการแทงเพิ่มมากขึ้นส่วนกระบือเพศผู้นะคะการขาดโปรตีนพลังงานหรือแร่ธาตุบางชนิดเช่นซิงค์ซีเนียมอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำเชื้อความเข้มข้นของอสุจิการเคลื่อนไหวของอสุจิความสมบูรณ์ของตัวอสุจินะคะความสำคัญที่3นะคะการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตน้ำนมแม่กระบือได้รับสารอาหารสมดุลจะมีผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการให้น้ำนมนานขึ้นคุณภาพน้ำนมดีขึ้นโดยเฉพาะปริมาณไขมันและโปรตีนในช่วงให้นมความต้องการพลังงานและโปรตีนของแม่กระบือจะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากหากจัดการอาหารไม่เหมาะสมแม่กระบือจะดึงพลังงานสะสมในร่างกายมาใช้ทำให้คะแนนความสมดุลของร่างกายลดลงส่งผลเสียต่อการกลับมาเป็นสัตว์หลังคลอดค่ะความสำคัญที่4เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารอาหารหลายชนิดมีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกันเช่นโปรตีนใช้สร้างแอนติบอดีและเซลล์ภูมิคุ้มกันวิตามินอีช่วยคงสภาพเยื่อบุและการทำงานของภูมิคุ้มกันวิตามินอีและซีเนียมลด

ความเสียหายจากอนุมูลอิสระและช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวสังกะสีเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะทำให้กระบือมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายฟื้นตัวจากโรคได้ช้าและมีประสิทธิภาพในการผลิตลดลงค่ะความสำคัญที่5นะคะลดต้นทุนการผลิตต้นทุนอาหารเป็นสัดส่วนสูงสุดของการเลี้ยงกระบือการจัดการโภชนาศาสตร์ที่ดีจะช่วยให้ลดการสูญเสียอาหารลดการให้อาหารเกินความต้องการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์คุณภาพฟางก่อนนำมาใช้และการเสริมโปรตีนเฉพาะในช่วงที่จำเป็นจะช่วยลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อผลผลิตความสำคัญที่6นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการให้อาหารที่สมดุลจะช่วยในเรื่องขับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสส่วนเกินลดการสูญเสียอาหารสู่สิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมักในกระเพาะลูเมนเมื่อมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการสุขภาพและการผลิตนะคะโภชนาการที่เหมาะสมจะส่งผลต่อทุกระบบของร่างกายถ้าโภชนาการที่ดีกระเพาะลูเมนจะทำงานมีประสิทธิภาพจุลินทรีย์สร้างโปรตีนและกรดไขมันระเหยง่ายขึ้นได้เพียงพอนะคะและสัตว์ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเหมาะสมสุขภาพก็จะดีอันเจริญเติบโตดีระบบสืบพันธุ์ดีและให้ผลผลิตสูงในทางตรงข้ามโภชนาการที่ไม่เหมาะสมการย่อยและการหมักในกระเพาะลูเมนผิดปกติการใช้ประโยชน์จากสารอาหารก็จะลดลงภูมิคุ้มกันก็จะลดลงด้วยนะคะผลผลิตลดลงรวมถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจะสูงขึ้นค่ะตัวอย่างสถานการณ์นะคะเคสที่1กระบือขุนเจริญเติบโตช้าฟาร์มแห่ง1เลี้ยงกระบือขุนโดยใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหลักโดยไม่มีการเสริมโปรตีนพบว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่าที่คาดไว้หลังจากทำการวิเคราะห์อาหารพบว่าโปรตีนต่ำกว่าความต้องการของร่างกายจึงปรับสูตรอาหารโดยเสริมกากถั่วเหลืองและแร่ธาตุผลคืออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวดีขึ้นและระยะเวลาในการขุนสั้นลงนะคะข้อคิดก็คือการใช้อาหารต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มค่าหากทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดลงกรณี2ค่ะแม่กระบือกลับมาเป็นสัตว์ช้าแม่กระบือหลังคลอดได้รับสารอาหารคุณภาพอาหารหยาบต่ำนะคะเพียงเดียวทำให้ส่วนของคะแนนร่างกายลดลงและกลับมาเป็นสัตว์ล่าช้าเมื่อทำการปรับอาหารโดยเพิ่มพลังงานและโปรตีนในช่วงให้นมพร้อมกับติดตามในส่วนของคะแนนร่างกายอย่างสม่ำเสมอระยะเวลาการกลับมาเป็นสัตว์ลดลงแล้วก็อัตราการผสมติดดีขึ้นนะคะสรุปในส่วนหัวข้อแรกนะคะโภชนาศาสตร์กระบือเป็นพื้นฐานสำคัญของการผลิตกระบือสมัยใหม่เพราะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การผลิตน้ำนมสุขภาพและต้นทุนการเลี้ยงการจัดการอาหารที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงอายุน้ำหนักตัวระยะการผลิตคุณภาพอาหารและสภาพแวดล้อมเพื่อให้กระบือได้รับสารอาหารเพียงพอและสมดุลนอกจากนี้การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการอาหารแบบแม่นยำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนและสนับสนุนการผลิตกระบืออย่างยั่งยืนค่ะ

เรามาดูในส่วนของระบบอาหารของกระบือนะคะกระบือเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องที่มีวิวัฒนาการให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบเช่นหญ้าฟางข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างระบบทางเดินอาหารและจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักแตกต่างจากสัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่นสุกรหรือม้ากระบือไม่ได้อาศัยเอนไซม์ของร่างกายเพียงเดียวในระบบการย่อยอาหารแต่พึ่งพาจุลินทรีย์ในรูเมนในการย่อยเยื่อใหญ่และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในรูปกรดไขมันระเหยง่ายซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของสัตว์ระบบการย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการโภชนศาสตร์เลือกสูตรอาหารและการจัดการอาหารแบบแม่นยำโดยในส่วนของโครงสร้างระบบการย่อยอาหารนะคะของกระบือจะประกอบด้วยช่องปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารทั้ง4ห้องลำไส้ใหญ่

0: ในตุ่มและทวารหนัก
1: ฮะ
0: ในส่วนของช่องปากนะคะช่องปากเป็นจุดเริ่มต้นของการย่อยอาหารจะประกอบด้วยริมฝีปากลิ้นฟันต่อมน้ำลายลักษณะเด่นของกระบือคือริมฝีปากกว้างลิ้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการดึงหญ้าและพืชอาหารสัตว์ฟันของกระบือจะไม่มีในส่วนของหน้าบนนะคะจะมีในส่วนของ dental pad หรือแผ่นแข็งแทนฟันล่างที่ทำหน้าที่ร่วมกับในส่วนของลิ้นในการตัดหญ้าการเคี้ยวอาหารกระบือจะเคี้ยวอาหารประมาณวันละ8-9ชั่วโมงต่อวันการเคี้ยวละเอียดจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของอาหารทำให้จุลินทรีย์ในรูเมนย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะส่วนของน้ำลายกระบือจะสามารถผลิตน้ำลายได้ประมาณ 50-150 ลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและปริมาณที่กระบือทานเข้าไปนะคะหน้าที่ของน้ำลายจะทำหน้าที่ในการหล่อลื่นอาหารช่วยกลืนอาหารนำอาหารเข้าสู่กระเพาะรูเมนรักษาสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างของรูเมนนะคะโดยมีในส่วนของไบโคเบเนตและฟอสเฟตเป็นสารบัฟเฟอร์ส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในรูเมนประเด็นสำคัญคือหากกระบือได้รับอาหารข้นมากเกินไปหรืออาหารหยาบน้อยเกินไปการเคี้ยวเอื้องจะลดลงการหลั่งน้ำลายก็จะลดลงส่งผลให้ pH ในกระเพาะรูเมนต่ำลงและเสี่ยงต่อภาวะกรดในกระเพาะรูเมนค่ะในส่วนของกระเพาะกระบือนะคะมีทั้งหมด4กระเพาะนะคะกระเพาะแรกก็คือกระเพาะรูเมนรูเมนจะเป็นกระเพาะหมักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เป็น 70-80% ของความจุของกระเพาะทั้งหมดนะคะหน้าที่ทำงานหน้าที่ในการหมักโดยจุลินทรีย์ย่อยใหญ่ผลิตกรดไขมันระเหยง่ายสังเคราะห์โปรตีนจุลินทรีย์แล้วก็สังเคราะห์วิตามินบีรวมและวิตามินเคบางส่วนนะคะโดยในส่วนของกระเพาะรูเมนนะคะจะมีจุลินทรีย์ที่สำคัญได้แก่แบคทีเรียที่ทำหน้าที่ในการย่อยแป้งโปรตีนและเยื่อใยโปรโตซัวจะทำหน้าที่ในการควบคุมการหมักและการย่อยแป้งส่วนเชื้อราก็จะช่วยในย่อยในส่วนของเยื่อใยที่ย่อยยากนะคะกระเพาะที่2คือกระเพาะเลติคูลัมนะคะมีลักษณะผนังคล้ายรังผึ้งทำหน้าที่คัดแยกอนุภาคอาหารส่งอาหารที่ยังหยาบกับเข้าไปเคี้ยวเอื้องใหม่ช่วยดักจับสิ่งแปลกปลอมที่มีน้ำหนักเช่นลวดหรือตะปูนะคะการเคี้ยวเอื้องจะประกอบด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการสำรองอาหารขั้นตอนที่2เคี้ยวซ้ำนะคะขั้นตอนที่3หลั่งน้ำลายเพิ่มขั้นตอนที่4กลืนกลับลงกระเพาะรูเมนการเคี้ยวเอื้องจะช่วยลดขนาดของอนุภาคอาหารเพิ่มพื้นที่ผิวให้จุลินทรีย์สามารถเข้าไปย่อยได้ดีขึ้นค่ะกระเพาะส่วนที่3นะคะอบูมาซัมมีแผ่นเป็นลักษณะแผ่นพับจำนวนมากคล้ายในส่วนของหนังสือทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำดูดซึมและธาตุดูดซึมโวลทายแฟตตี้แอซิดบางส่วนลดขนาดอนุภาคอาหารก่อนเข้าสู่กระเพาะแท้กระเพาะสุดท้ายนะคะในส่วนของอโบมาซัมเป็นกระเพาะแท้มีหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งกรดไฮโดรโคลิกและเอนไซม์เปปซินนะคะทำหน้าที่ในส่วนของการย่อยโปรตีนจากอาหารย่อยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ไหลจากกระเพาะรูเมนและเริ่มกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์เช่นเดียวกับสัตว์กระเพาะเดียวค่ะส่วนต่อมานะคะคือในส่วนของลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะได้แก่ดูโอดีนัมเจจูนัมและอีเลียมนะคะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารต่อด้วยเอนไซม์จากตับอ่อนและลำไส้ดูดซึมกรดอะมิโนดูดซึมกรดไขมันและดูดซึมในส่วนของกลูโคสทั้งนี้ก็รวมในส่วนของการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะคะส่วนถัดมาคือส่วนของลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำดูดซึมแร่และหมักในส่วนของเยื่อใยส่วนที่เหลือก่อตัวเป็นมูลก่อนที่จะทำการขับถ่ายนะคะโดยความแตกต่างระหว่างระบบการย่อยอาหารของกระบือกับโคนะคะจะมีลักษณะดังนี้นะคะในส่วนของความสามารถในการย่อยเยื่อใยในกระบือจะมีความสามารถสูงกว่าในโคนะคะระยะเวลาในการหมักอาหารในส่วนของกระบือจะมีระยะเวลาในการหมักนานกว่าส่วนของการใช้ฟางข้าวกระบือจะมีประสิทธิภาพในการใช้ฟางข้าวได้สูงกว่าในส่วนของโคนะคะและนอกจากนี้ประสิทธิภาพของการใช้ไนโตรเจนจะในส่วนของกระบือจะสูงกว่าในโคและในส่วนของการย่อยอาหารหยาบโดยรวมแล้วกระบือจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในส่วนของโคนะคะเหตุผลสำคัญได้แก่อัตราการผ่านของอาหารในกระเพาะรูเมนช้ากว่าและการเคี้ยวเอื้องมีประสิทธิภาพรวมถึงจุลินทรีย์ย่อยเยื่อใยทำ

าได้ดีและในส่วนของการดูดซึมโวลนทายแอคติแอซิดมีประสิทธิภาพค่ะส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระบบการย่อยอาหารกับการจัดการโภชนาศาสตร์นะคะการเข้าใจในส่วนของระบบอาหารจะช่วยให้สามารถออกแบบในเรื่องของการให้อาหารได้อย่างเหมาะสมเช่นรักษาสัดส่วนของอาหารหยาบต่ออาหารข้นได้ให้สมดุลเปลี่ยนสูตรอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้จุลินทรีย์ทำการปรับตัวจัดหาแหล่งน้ำ

ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพอาหารอย่างก่อนจัดสูตรอาหารนะคะนอกจากนี้ในส่วนของการเสริมแร่ธาตุและโปรตีนเมื่อใช้ฟางหรืออาหารหยาบคุณภาพต่ำเป็นหลักการจัดการดังกล่าวจะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงของภาวะกรดในกระเพาะลูเมนเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยอาหารและเพิ่มผลผลิตของกระบือด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีศึกษากรณีที่1ฟาร์มกระบือขุนใช้ฟางข้าวเพียงอย่างเดียวกระบือมีอัตราการเจริญเติบโตช้าแม้การกินอาหารได้เต็มที่เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าในส่วนของฟางข้าวมีโปรตีนต่ำและย่อยได้จำกัดจึงปรับด้วยในส่วนของการเสริมสูตรกากถั่วเหลืองและธาตุพร้อมสับฟางให้มีขนาดสมดุลผลก็คือในส่วนของอัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นและกระบือมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของกรณีที่2การเปลี่ยนในส่วนของอาหารอย่างรวดเร็วฟาร์มทำการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นอาหารข้นในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้กระบือเบื่ออาหารการเคี้ยวเอื้องลดลงและมีการเกิดอาการท้องอืดเนื่องจากจุลินทรีย์ในกระเพาะลูเมนยังไม่สามารถปรับตัวได้ซึ่งการเปลี่ยนสูตรอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใน 7-14 วันนะคะเพื่อรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูเมนสรุปในส่วนของส่วนที่2ระยะในส่วนของการย่อยอาหารของกระบือเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบโดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างกระเพาะอาหารทั้ง4กระเพาะนะคะและรวมถึงจุลินทรีย์ในกระเพาะลูเมนด้วยการหมักก่อให้เกิดกรดไขมันระเหยง่ายซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของหลักของสัตว์นะคะความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของระบบการย่อยอาหารจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนโภชนาศาสตร์ต่อไปค่ะ

ความต้องการสารอาหารของกระบือในแต่ละระยะนะคะของการผลิตความต้องการของสารอาหารของกระบือจะไม่คงที่ตลอดชีวิตแต่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุน้ำหนักตัวพันธุ์เพศระยะการเจริญเติบโตการตั้งครรภ์การให้นมและระดับกิจกรรมดังนั้นการให้อาหารสูตรเดียวตลอดช่วงชีวิตย่อมจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสมนะคะการจัดการอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละระยะจะช่วยให้กระบือมีการเจริญเติบโตที่ดีมีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์สูงลดต้นทุนค่าอาหารและลดในส่วนของการสูญเสียสารอาหารสู่สิ่งแวดล้อมนะคะโดยในส่วนของสารอาหารที่กระบือมีความต้องการประกอบด้วยทั้งหมด6กลุ่มนะคะได้แก่ในส่วนของน้ำที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการลำเลียงอาหารควบคุมอุณหภูมิช่วยในเรื่องของการย่อยพลังงานใช้ในเรื่องของการดำรงชีพการเจริญเติบโตการเคลื่อนไหวและการผลิตน้ำนมโปรตีนจะทำหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อเอนไซม์ฮอร์โมนและภูมิกันและธาตุสร้างกระดูกฟันเลือดและควบคุมการทำงานของเซลล์วิตามินควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายสุดท้ายนะคะคือเยื่อใยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องและรักษาสมดุลของการหมักในกระเพาะลูกเมนค่ะปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหารนะคะความต้องการสารอาหารของกระบือได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยได้แก่ปัจจัยแรกก็คืออายุนะคะผลต่อความต้องการสารอาหารลูกกระบือมีความต้องการโปรตีนและพลังงานสูงกว่าต่อหน่วยน้ำหนักตัวนะคะในส่วนของน้ำหนักตัวผลความต้องการสารอาหารคือน้ำหนักมากขึ้นความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะระยะเวลาการผลิตครับผลของความต้องการสารอาหารในระยะตั้งท้องให้นมและขุนจะมีความต้องการแตกต่างกันในส่วนของพันธุ์นะคะผลความต้องการสารอาหารพันธุ์จะมีศักยภาพของการผลิตสูงต้องการสารอาหารมากกว่าสภาพอากาศผลต่อความต้องการสารอาหารอากาศร้อนจะทำให้การกินอาหารลดลงส่วนอากาศเย็นจะเพิ่มความต้องการในส่วนของพลังงานค่ะส่วนต่อมานะคะคุณภาพอาหารความต้องการสารอาหารนะคะอาหารหยาบคุณภาพต่ำต้องเสริมในส่วนของโปรตีนและแร่ธาตุด้วยค่ะความต้องการสารอาหารของลูกกระบือนะคะในส่วนของแรกเกิดถึง6เดือนลักษณะทางสรีรวิทยาลูกกระบือแรกเกิดยังมีในส่วนของลูเมนพัฒนาไม่สมบูรณ์จึงอาศัยการย่อยน้ำนมเป็นหลักกระเพาะอโบมาซัมเลยทำหน้าที่เด่นในช่วงแรกของ

ีวิตความต้องการสารอาหารเพราะว่าในส่วนของนมน้ำเหลืองหรือคอเลสเตอรอลนะคะลูกกระบือจะต้องได้รับนมน้ำเหลืองภายใน2ชั่วโมงหลังคลอดเนื่องจากในส่วนของลำไส้จะสามารถดูดซึมแอนติบอดีได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะประโยชน์ของนมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่ในการสร้างภูมิกันแบบรับมาหรือ passive immunity นะคะลดอัตราการตายของลูกกระบือส่งเสริมการเจริญเติบโตและของระบบทางเดินอาหาร2นะคะในส่วนของพลังงานและโปรตีนลูกกระบือต้องการโปรตีนสูงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและอวัยวะรวมทั้งพลังงานเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย3นะคะการฝึกการกินอาหารตั้งแต่อายุ 2-3 สัปดาห์ควรเริ่มให้ในส่วนของหญ้าอ่อนคุณภาพดีอาหารข้นสำหรับลูกสัตว์น้ำสะอาดเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของกระเพาะลูกเมนนะคะความต้องการสารอาหารของกระบือหย่านมนะคะอายุ 6-12 เดือนช่วงนี้เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกายอย่างรวดเร็วเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาโครงกระดูกเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพัฒนาระบบการย่อยอาหารให้สมบูรณ์การจัดการอาหารควรจะประกอบด้วยหญ้าสดคุณภาพดีหญ้าหมักหรือฟางปรับปรุงคุณภาพอาหารข้นเสริมโปรตีนแร่ธาตุก้อนและน้ำสะอาดหากได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจะส่งผลให้การเจริญเติบโตล่าช้าและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะสำหรับความต้องการสารอาหารของกระบือรุ่นนะคะกระบือรุ่นจะเป็นช่วงเตรียมเข้าสู่วัยสืบพันธุ์เป้าหมายคือเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่องไม่ให้อ้วนหรือผอมเกินไปพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ดังนั้นควรรักษาคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะว่าหากผอมเกินไปจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าแต่ถ้าหากอ้วนเกินไปอาจจะพบปัญหาเรื่องของการสืบพันธุ์ในอนาคตนะคะส่วนความต้องการสารอาหารของกระบือขุนเป้าหมายก็คือเพิ่มน้ำหนักตัวเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดระยะเวลาในการขุนความต้องการสารอาหารในส่วนของพลังงานจะเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับอัตราการเพิ่มน้ำหนักโปรตีนมีบทบาทในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นของการขุนส่วนการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดีอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสมปรับสูตรในส่วนของน้ำหนักตัวและอัตราการเจริญโตหากให้อาหารข้นมากเกินไปโดยขาดในส่วนของอาหารหยาบก็อาจจะเกิดภาวะกดในกระเพาะลูกเมนได้นะคะในส่วนของความต้องการสารอาหารของแม่กระบือตั้งท้องการตั้งท้องจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะระยะต้นถึงระยะกลางของการตั้งท้องความต้องการสารอาหารจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเน้นในเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระยะ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดจะเป็นช่วงที่ลูกอยู่ในครรภ์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องเพิ่มในส่วนของพลังงานโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน AD 3E นะคะหากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพออาจจะก่อให้เกิดลูกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวที่ต่ำแม่อ่อนแอผลิตน้ำนมลดลงผสมติดช้าหลังคลอดนะคะในส่วนของความต้องการสารอาหารของแม่กระบือในระยะให้นมระยะให้นมจะเป็นช่วงที่มีความต้องการสารอาหารที่สูงที่สุดโดยในส่วนของพลังงานจะใช้สำหรับในเรื่องของการสร้างน้ำนมจึงต้องได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะหากขาดพลังงานร่างกายจะสลายไขมันสะสมส่งผลให้ในส่วนของคะแนนร่างกายลดลงโปรตีนมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างโปรตีนในน้ำนมและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะในส่วนของน้ำแม่กระบือจะให้นมจะมีความต้องการน้ำมากที่สุดโดยอาจจะต้องการมากกว่า 80-100 ลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับผลผลิตน้ำนมและสภาพอากาศส่วนสุดท้ายนะในส่วนของแร่ธาตุจะต้องทำการเสริมในส่วนของแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมเพื่อชดเชยในส่วนของการสูญเสียผ่านน้ำนมค่ะสำหรับความต้องการสารอาหารของพ่อพันกระบือนะคะแม้ว่าในส่วนของพ่อพันธุ์จะไม่ใช้พลังงานในการตั้งท้องหรือให้นมแต่ความต้องการสารอาหารเพื่อรักษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์มีความจำเป็นค่ะในส่วนของสารอาหารสำคัญได้แก่โปรตีนคุณภาพดีพลังงานในระดับเหมาะสมวิตามิน A และ E สังกะสีซิลิเนียมการขาดสารอาหารอาจจะทำให้พ่อพันธุ์คุณภาพน้ำเชื้อลดลงความต้องการในการสืบพันธุ์ลดลงรวมถึงอัตราการผสมติดต่ำด้วยนะคะตัวต่อมาการจัดการอาหารตามฤดูกาลในส่วนของฤดูฝนหญ้าจะมีคุณภาพดีโปรตีนในหญ้าสูงควรสำรองอาหารในรูปแบบของการหมักและหญ้าแห้งไว้นะคะในส่วนของฤดูแล้งอาหารหญ้ามีคุณภาพต่ำการใช้ฟางข้าวจะเป็นหลักควรเสริมในส่วนของโปรตีนเช่นกากถั่วเหลืองกาก

เลือดฝ้ายหรือก้อนอาหารเสริมยูเรียและกากน้ำตาลนอกจากนี้เสริมในส่วนของก้อนแร่ธาตุแล้วก็น้ำสะอาดด้วยนะคะผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่สมดุลการขาดสารอาหารจะได้รับผลกระทบดังนี้นะคะในส่วนของพลังงานผลกระทบที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักตัวลดผสมติดช้าผลผลิตในส่วนของน้ำนมลดลงนะคะในส่วนของโปรตีนผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสัตว์จะโตช้ากล้ามเนื้อน้อยภูมิคุ้มกันลดลงการขาดในส่วนของแคลเซียมผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกระดูกอ่อนในเรื่องของปัญหาหลังคลอดสูงนะคะในส่วนของฟอสฟอรัสผลกระทบขึ้นคือเบื่ออาหารการเจริญเติบโตลดลงการขาดวิตามินเอจะมีผลทำให้สัตว์มีผลกระทบก็คือในเรื่องของการมองเห็นและการสืบพันธุ์ผิดปกติในส่วนของวิตามินอีและซิลิเนียมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์คือภูมิคุ้มกันลดลงกล้ามเนื้อเกิดการอ่อนแรงนะคะแนวทางในการจัดการอาหารแบบแม่นยำการให้อาหารแบบแม่นยำควรอาศัยข้อมูลจากสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่มได้แก่อายุน้ำหนักคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายระยะการผลิตคุณภาพของอาหารหยาบผลของการใช้น้ำหนักและการประเมินการเจริญเติบโตการประเมินข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถปรับสูตรอาหารให้ตรงกับความต้องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้สารอาหารสรุปในส่วนที่3นะคะความต้องการสารอาหารของกระบือแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตของกระบือนะคะแล้วก็ระยะการผลิตการจัดการอาหารจึงควรพิจารณาจากอายุน้ำหนักสภาพร่างกายและวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงการให้อาหารที่เหมาะสมจะไม่เพียงช่วยในเรื่องของผลผลิตและประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์แต่ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์การประยุกต์ใช้ในส่วนของแนวคิดการให้อาหารแบบแม่นยำจะทำให้การจัดการโภชนาศาสตร์ของกระบือมีความแม่นยำและยั่งยืนมากขึ้นค่ะ

แหล่งอาหารสำหรับกระบือนะคะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลี้ยงกระบือเนื่องจากผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การให้น้ำนมสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตอีกทั้งยังเป็นต้นทุนสูงที่สุดของฟาร์มโดยคิดเป็นค่าประมาณ 60-70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดกระบือเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีความสามารถในการใช้อาหารหยาบได้ดีโดยเฉพาะหญ้าฟางข้าวและวัสดุเหลืองทางการเกษตรอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากอาหารจะเกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อมีการเลือกแหล่งอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพและการจัดสมดุลของอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของกระบือแต่ระยะการผลิตด้วยนะคะในส่วนของแหล่งอาหารหมายถึงวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการผลิตโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่1อาหารหยาบ2อาหารข้นนอกจากนี้ยังมีส่วนของการเสริมอาหารอย่างเช่นแร่ธาตุวิตามินสารเสริมอาหารหรือฟีดแอดดิทีฟนะคะและอาหารทางเลือกจากวัสดุทางเหลือจากการทางการเกษตรส่วนของอาหารหยาบนะคะอาหารหยาบเป็นอาหารหลักของกระบือที่มีเยื่อใยสูงช่วยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องหลังการหลั่งน้ำลายและการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูเมนลักษณะของอาหารหยาบจะมีลักษณะเป็นเยื่อใยสูงพลังงานต่ำกว่าอาหารข้นโปรตีนผันแปรผันตามชนิดของพืชและระยะการตัดนะคะนอกจากนี้เป็นแหล่งอาหารที่ต้นทุนต่ำด้วยประเภทของอาหารหยาบประเภทแรกนะคะหนึ่งหญ้าสดเป็นในส่วนของแหล่งอาหารหลักของกระบือในระบบแท้เลมหรือตัดสดตัวอย่างหญ้าที่นิยมปลูกได้แก่หญ้าเนเปียจุดเด่นของหญ้าเนเปียคือผลผลิตสูงโปรตีนปานกลางเหมาะสำหรับตัดสดและทำหมักนะคะหญ้ากินีจุดเด่นก็คือใบอ่อนนุ่มกินได้ดีนะคะหญ้าลูซี่จุดเด่นของเขาคือทนแรงแล้วปลูกง่ายหญ้าเพนโกล่าจุดเด่นของเขาคือคุณภาพดีแล้วมีการย่อยง่ายนะคะตัวต่อมาหญ้าขนจุดเด่นของเขาคือเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหญ้านะคะได้แก่อายุการตัดความสมบูรณ์ของดินการใส่ปุ๋ยปริมาณน้ำและฤดูกาลข้อควรทราบนะคะหญ้าอ่อนที่มีโปรตีนสูงจะย่อยได้ดีกว่าหญ้าแก่แต่ผลผลิตต่อพื้นที่อาจจะต่ำกว่าจึงต้องหาจุดที่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพด้วยนะคะตัวต่อมาในส่วนของฟางข้าวฟางข้าวจะเป็นแหล่งอาหารสำคัญของกระบือในประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากจะมีปริมาณมากและต้นทุนต่ำข้อดีก็คือหาได้ง่ายราคาถูกเก็บรักษาได้นานเหมาะสำหรับกระบือที่สามารถใช้ประโยชน์จากเยื่อใยได้ดีข้อจำกัดก็คือโปรตีนต่ำประมาณ 3-5% นะคะการย่อยได้ต่ำและการขาดแร่ธาตุบางชนิดแนวทางการปรับปรุงในส่วนของคุณภาพฟางก็คือทำการเสริมในส่วนของการหมักยูเรียการเติมกากน้ำตาลการเสริมกากถั่วเหลืองและแหล่งโปรตีนการสับฟางเพื่อลดในเรื่องของการคัดเลือกอาหารค่ะส่วนของหญ้าแห้งนะคะหญ้าแห้งจะเป็นหญ้าที่ลดความชื้นจนเหลือประมาณ 15-20% ข้อดีก็คือเก็บได้นานสูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยเมื่อจัดการดีสะดวกต่อการขนส่งแต่ข้อควรระวังก็คือหากมีความชื้นสูงเกินไปอาจจะเกิดเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราได้นะคะส่วนต่อมาก็คือหญ้าหมักหญ้าหมักจะเป็นอาหารที่ผลิตโดยการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนวัตถุดิบที่นิยมนะคะได้แก่หญ้าเนเปียข้าวโพดทั้งต้นต้นข้าวฟ่างและต้นอ้อยอ่อนนะคะข้อดีก็คือเก็บรักษาได้นานมีคุณค่าทางอาหารสม่ำเสมอใช้ได้ตลอดทั้งปีลักษณะของหญ้าหมักที่ดีสีเขียวอมเหลืองกลิ่นเปรี้ยวอ่อนจากกรดแลคติกไม่มีเชื้อราและไม่มีสีดำหรือกลิ่นเหม็นเน่านะคะส่วนอาหารต่อมานะคะอาหารข้นอาหารข้นจะมีแหล่งส่วนพลังงานและโปรตีนใช้เสริมเมื่ออาหารหยาบไม่เพียงพอหรือในช่วงที่กระบือต้องการอาหารสูงเช่นในช่วงการขุนการตั้งท้องและการให้น้ำนมลักษณะของอาหารข้นนะคะพลังงานสูงโปรตีนสูงกว่าหรือปรับสูตรอาหารได้เยื่อใยต่ำราคาสูงกว่าอาหารหยาบโดยในส่วนของอาหารข้นจะประกอบด้วยแหล่งพลังงานถ้าในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นข้าวโพดบดจุดเด่นของเขาคือแหล่งแป้งแล้วก็ย่อยง่ายนะคะถ้าเป็นในส่วนของมันสำปะหลังเส้นจุดเด่นก็คือพลังงานสูงราคาประหยัดถ้าเป็นในส่วนของลำละเอียดจุดเด่นของเขาคือให้พลังงานและวิตามิน B
และในส่วนของกากน้ำตาลนะคะจุดเด่นก็คือเพิ่มความน่ากินและเป็นแหล่งพลังงานได้เร็วในส่วนของแหล่งที่เป็นโปรตีนวัตถุดิบอย่างเช่นกากถั่วเหลืองโปรตีนโดยประมาณอยู่ที่ 44-48% กากเมล็ดฝ้ายนะคะเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่ 20-25% กากปาล์มเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่ 14-18% กากเบียร์แห้งเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่ 20-28% แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังนะคะการใช้อาหารข้นในปริมาณมากเกินไปอาจจะทำให้ค่า pH ในส่วนของกระเพาะลูกเมนลดลงเกิดภาวะกดในกระเพาะลูกเมนและลดการเคี้ยวเอื้องได้นะคะอาหารเสริมอย่างเช่นในส่วนของแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุที่จำเป็นได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมสังกะสีทองแดงและซิลิเนียมรูปแบบที่นิยมก็คือในส่วนของแร่ธาตุก้อนหรือแร่ธาตุผสมแร่ธาตุผงผสมอาหารตัวต่อมาคือวิตามินกระบือสามารถสังเคราะห์วิตามิน B และ K บางส่วนจากจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนได้แต่ยังต้องการรับวิตามิน A D และ E ให้เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อกินฟางหรือหญ้าแห้งเป็นเวลานานในส่วนของสารเสริมอาหารหรือฟีดแอดดิทีฟตัวอย่างเช่นในส่วนของยีสต์นะคะยีสต์มีหน้าที่ในการช่วยเสริมสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนหรือการเสริมด้วยโปรไบโอติกพรีไบโอติกเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราค่ะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้วัสดุเหลือใช้เป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืนของการผลิตนะคะวัสดุอย่างเช่นในส่วนของฟางข้าวการใช้ประโยชน์ก็คือเป็นอาหารหยาบยอดอ้อยจะเป็นในส่วนของอาหารหยาบหลังสับเปลือกสับปะรดจะเป็นแหล่งพลังงานและความชื้นกากมันสับปะหลังจะเป็นแหล่งพลังงานนะคะส่วนกากเบียร์จะเป็นแหล่งในส่วนของโปรตีนและพลังงานกากปาล์มจะช่วยเสริมพลังงานและเยื่อใยสังข้าวโพดบดจะมีหน้าที่ผสมกับอาหารหยาบนะคะโดยหลักสำคัญก่อนนำวัสดุเลยใช้มาประกอบสูตรอาหารควรวิเคราะห์ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างเช่นเชื้อราสารพิษตกค้างหรือโลหะหนักด้วยนะคะแนวทางการเลือกอาหารตามระยะการผลิตนะคะระยะการผลิตอาหารที่แนะนำนะคะในลูกกระบือน้ำเหลืองนมอาหารข้นสำหรับลูกหญ้าอ่อนกระบือที่หย่านมหญ้าคุณภาพดีอาหารข้นโปรตีนสูงกระบือรุ่นแนะนำให้ใช้หญ้าสดนะคะฟางปรับปรุงคุณภาพหรืออาหารข้นในระดับที่เหมาะสมกระบือขุนให้ใช้หญ้าหมักอาหารข้นพลังงานสูงแม่ตั้งท้องหญ้าคุณภาพดีเสริมโปรตีนและแร่ธาตุแม่ให้นมหญ้าหมักคุณภาพดีอาหารข้นแร่ธาตุและน้ำสะอาดอย่างเพียงพอพ่อพันธุ์หญ้าคุณภาพดีอาหารข้นพอเหมาะเสริมด้วยแร่ธาตุและวิตามิน

ส่วนของการจัดการอาหารหยาบตามช่วงการผลิตของกระบือนะคะการจัดการอาหารเป็นหัวใจสําคัญของการผลิตกระบือเนื่องจากกระบือแต่ละช่วงอายุและแต่ละระยะการผลิตมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันหากได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์สุขภาพและผลผลิตการจัดการอาหารตามช่วงอายุจะเป็นการจัดการที่เหมาะสมและตามสรีระร่างกายของกระบือในแต่ละระยะเพื่อได้รับสารอาหารในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเรามาดูนะคะในส่วนของหลักการจัดการอาหารตามช่วงอายุการผลิตนะคะการจัดการอาหารควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 1. อายุน้ำหนักระยะการเจริญเติบโตการตั้งท้องการให้น้ำนมคุณภาพของอาหารหยาบรวมถึงในเรื่องของคะแนนร่างกายของกระบือและสภาพภูมิอากาศซึ่งหลักการสำคัญการให้อาหารตามความต้องการของสัตว์ไม่ใช่การให้อาหารเท่ากันทุกตัวนะคะแนวคิดนี้จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของ precision feeding ซึ่งจะช่วยให้สัตว์ได้รับอาหารอย่างเหมาะสมและลดเรื่องของการสูญเสียอาหารด้วยค่ะการจัดการอาหารของลูกกระบือแรกเกิด 0-3 เดือนนะคะช่วงแรกเกิดจะเป็นระยะที่สำคัญที่สุดเนื่องจากกระบือยังมีภูมิคุ้มกันต่ำและระบบกระเพาะลูเมนยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ดังนั้นในส่วนของการให้นมน้ำเหลืองนมน้ำเหลืองหรือคอสรุมต้องได้รับภายใน2ชั่วโมงหลังคลอดนะคะความสำคัญก็คือให้ภูมิคุ้มกันและลดอัตราการป่วยและอัตราการตายกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารโดยทั่วไปควรให้รับนมน้ำเหลืองในปริมาณ 10% ของน้ำหนักตัวภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะการให้นมหลังจากที่ได้รับนมน้ำเหลืองแล้วลูกกระบือควรกินนมแม่อย่างต่อเนื่อง 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับระบบการเลี้ยงของแต่ละฟาร์มด้วยนะคะการจัดการตรวจสอบการดูดนมมีน้ำสะอาดให้กินเริ่มให้หญ้าอ่อนและอาหารข้นตั้งแต่อายุ 2-3 สัปดาห์สำหรับการฝึกการพัฒนาลูเมนการให้ลูกกระบือกินอาหารหยาบและอาหารข้นในประมาณเล็กน้อยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของกระเพาะลูเมนและการเจริญของการสร้างจุลินทรีย์นะคะอาหารที่แนะนำได้แก่หญ้าอ่อนคุณภาพดีอาหารข้นสำหรับลูกกระบือและก็น้ำสะอาดนะคะการจัดการอาหารกระบือหย่านมนะคะ 3-12 เดือนช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาการสร้างโครงสร้างของร่างกายและกล้ามเนื้อเป้าหมายก็คือเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตพัฒนาระบบการย่อยอาหารเตรียมเข้าสู่ระยะกระบือรุ่นอาหารที่แนะนำได้แก่หญ้าสดคุณภาพดีหญ้าหมักฟางปรับคุณภาพอาหารข้นเสริมโปรตีนและก็แร่ธาตุควรชั่งน้ำหนักหรือวัดรอบอกทุกเดือนเพื่อติดตามในส่วนของการเจริญเติบโตและปรับสภาพในส่วนของอาหารให้เหมาะสมนะคะส่วนของการจัดการอาหารกระบือรุ่น 12-24 เดือนกระบือรุ่นจะเป็นช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์เป้าหมายก็คือพัฒนาโครงสร้างของร่างกายเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ให้สะสมไขมันมากเกินไปแนวทางการให้อาหารนะคะหญ้าคุณภาพดีเป็นอาหารหลักเสริมด้วยอาหารข้นเมื่อคุณภาพอาหารหยาบต่ำแล้วก็เสริมในส่วนของแร่ธาตุและวิตามินการประเมินคะแนนร่างกายควรรักษาคะแนนร่างกายให้อยู่ในช่วง 3-3.5 จากคะแนนเต็ม5นะคะหากในส่วนของคะแนนร่างกายต่ำควรเพิ่มพลังงานและโปรตีนหากคะแนนร่างกายสูงเกินไปควรลดอาหารข้นและเพิ่มการออกกำลังกายให้กับกระบือด้วยนะคะการจัดการอาหารกระบือขุนนะคะมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวเพิ่มคุณภาพซากและลดระยะเวลาในการขุนระยะเริ่มต้นนะคะเน้นในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อโดยใช้หญ้าคุณภาพดีอาหารข้นโปรตีนปานกลางส่วนของระยะกลางเพิ่มในเรื่องของพลังงานได้แก่ในส่วนของข้าวโพดบดมันสำปะหลังเส้นหรือลำละเอียดนะคะระยะก่อนการจำหน่ายเพิ่มในส่วนของคุณภาพเนื้อโดยการรักษาสมดุลของอาหารหยาบและอาหารข้นเพื่อป้องกันภาวะบดในกระเพาะลูเมนค่ะการจัดการอาหารแม่กระบือตั้งท้องนะคะระยะต้นของการตั้งท้องลูกในครรภ์ยังมีการเจริญเติบโตไม่มากให้อาหารเพื่อรักษาสภาพร่างกายหรือเลี่ยงการให้อาหารมากเกินไปจนกระทั่งแม่กระบืออ้วนระยะกลางของการตั้งท้องเริ่มเพิ่มโปรตีนและแร่ธาตุเน้นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอและดีระยะ3เดือนสุดท้ายของการก่อนคลอดนะคะลูกในครรภ์มีการเจริญเติบโตได้มากกว่า 60-70% ของน้ำหนักแรกเกิดในช่วงนี้แนวทางในการให้อาหารก็คือเพิ่มพลังงานประมาณ 10-20% จากระยะปกติเสริมโปรตีนคุณภาพดีให้แร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอจัดให้มีน้ำสะอาดตลอดเวลาหากได้รับสารอาหารไม่เพียงพออาจจะทำให้ลูกแรกเกิดน้ำหนักตัวต่ำ
แม่กระบือฟื้นตัวช้าและกลับมาเป็นสัตว์หลังคลอดช้านะคะการจัดการอาหารแม่กระบือให้นมระยะการให้นมจะเป็นช่วงที่ใช้พลังงานสูงสุดความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้แก่พลังงานน้ำแคลเซียมฟอสฟอรัสแนวทางการจัดการให้อาหารวันละ 2-3 ครั้งมีน้ำสะอาดตลอดเวลาเสริมมาในส่วนของก้อนแร่ธาตุแล้วก็ประเมินคะแนนร่างกายทุกเดือนหากแม่กระบือผอมอย่างรวดเร็วควรปรับในเรื่องของพลังงานและตรวจสุขภาพค่ะการจัดการอาหารพ่อพันธุ์นะคะเป้าหมายก็คือรักษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์รักษาคุณภาพเชื้ออาหารที่แนะนำก็คือหญ้าคุณภาพดีอาหารข้นระดับปานกลางวิตามิน A และ E และธาตุในส่วนของสังกะสีและซิลิเนียมคุณหลีกเลี่ยงภาวะอ้วนนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อการผสมพันธุ์และคุณภาพน้ำเชื้อการจัดการอาหารตามฤดูกาลในส่วนของฤดูฝนมีข้อดีก็คือหญ้าสดมีปริมาณมากโปรตีนในหญ้าสูงแนวทางในการทำนะคะก็คือการทำหญ้าหมักทำหญ้าแห้งสำรองในส่วนของฤดูแล้งปัญหานะคะก็คือหญ้าขาดแคลนฟางมีคุณภาพต่ำแนวทางนะคะใช้ฟางข้าวที่มีการปรับปรุงคุณภาพเสริมกากถั่วเหลืองเสริมยูเรียกับน้ำตาลอย่างถูกวิธีให้น้ำสะอาดอย่างเพียงพอในส่วนของการให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสมรรถภาพและโภชนาของในส่วนของกระบือนะคะโดยเราจะแบ่งในส่วนของการให้คะแนนเป็น5ส่วนนะคะคะแนนที่1ก็คือผอมมากแนวทางการจัดการเมื่อเราเจอลักษณะนี้ให้เพิ่มในส่วนของพลังงานและโปรตีนทันทีนะคะแล้วก็พร้อมการตรวจสุขภาพตัวต่อมาคะแนนร่างกาย2ผอมให้ปรับในส่วนของอาหารข้นและคุณภาพอาหารหยาบคะแนนร่างกาย3ก็คือเหมาะสมนะคะรักษาในส่วนของระดับอาหารเดิมไว้คะแนนร่างกาย4นี้กระบือค่อนข้างอ้วนนะคะแนวทางการแตกต่างก็คือลดอาหารข้นเพิ่มการเคลื่อนไหวคะแนนร่างกาย5นี่คืออ้วนมากนะคะแนวทางการจัดการคือเสี่ยงต่อภาวะการสืบพันธุ์ควรปรับลดในส่วนของพลังงานลงนะคะการจัดการอาหารแบบแม่นยำเป็นแนวคิดก็คือการให้อาหารที่ตรงกับความต้องการของสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลจริงในการตัดสินใจข้อมูลที่ควรติดตามได้แก่น้ำหนักตัวคะแนนร่างกายอายุระยะการผลิตคุณภาพอาหารปริมาณอาหารที่กินได้อัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวประสิทธิภาพการใช้อาหารโดยเทคโนโลยีที่สนับสนุนได้แก่เครื่องช่างอัตโนมัติสมาร์ทฟิดเดอร์โปรแกรมการจัดสูตรอาหารเซ็นเซอร์ตรวจพฤติกรรมการกินและการเคี้ยวเอื้องนะคะสรุปนะคะการจัดการอาหารตามช่วงการผลิตจะเป็นหลักสำคัญของการเลี้ยงกระบือสมัยใหม่เนื่องจากกระบือในแต่ละช่วงชีวิตจะมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันการแบ่งกลุ่มสัตว์และการจัดการอาหารให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและส่งเสริมสุขภาพสัตว์การใช้คะแนนร่างกายแต่ในส่วนของความสมบูรณ์ของร่างกายจะร่วมกับการติดตามในส่วนของน้ำหนักและคุณภาพอาหารจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจในการปรับสูตรอาหารและเมื่อประสานในส่วนของเครื่องช่างอัตโนมัติซอฟต์แวร์การจัดการสูตรอาหารจะทำให้สามารถดำเนินการให้อาหารแบบแม่นยำมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับ

ทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลลิศรา
2: ไอเรีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: บทที่3การกำหนดแนวทางคอนเทนต์และการใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียเราจะมาใช้ AI ช่วยคิดคอนเทนต์กันเพื่อสร้างไอเดียที่โดนใจลงโซเชียลมีเดียมาวางแนวทางลงสมุดเล่มนี้กันเลยค่ะให้ AI เป็นผู้ช่วยคุณสิคะสร้างคอนเทนต์ปังได้ง่ายๆ
0: มาดูอาจารย์กันบ้างเมื่อกี้เราก็ชมAIกันไปเดี๋ยวจะมาสนใจอาจารย์นะที่ AI ออกแบบมาน่ารักซะด้วยบทที่3ค่ะกับการกำหนดแนวทางคอนเทนต์และการใช้ AI สร้างไอเดียนะคะในบทที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมกันแล้วนะคะและปัจจัยที่ทำให้คอนเทนต์ได้รับความสนใจในบทนี้เราจะขยับการเข้าใจผู้ชมมาสู่การวางแผนสร้างคอนเทนต์อะไรและจะเรียนรู้ว่า AI สามารถเข้ามาช่วยเราในขั้นตอนอะไรหรือไอเดียอะไรได้อย่างไรบ้างค่ะในบทนี้นะคะเราก็จะขยับการเข้าใจผู้ชมมาสู่การวางแผนว่าจะสร้างคอนเทนต์อะไรและจะเรียนรู้ว่า AI สามารถเข้ามาช่วยเราในขั้นตอนการคิดไอเดียได้อย่างไรหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากทำคลิปอยากทำเพจหรืออยากสร้างคอนเทนต์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนบางครั้งเรามีไอเดียจำนวนมากมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าไอเดียจะเหมาะกับผู้ชมหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ยังไงบทนี้นะคะจะมาช่วยเราเห็นกระบวนการตั้งแต่กำหนดทิศทางว่าจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายยังไงการเลือกหัวข้อไปถึงการใช้ไอและการช่วยสร้างและพัฒนาไอเดียค่ะสิ่งสำคัญที่อยากให้จดจำไว้นะคะตั้งแต่ต้นก็คือ AI เข้ามาช่วยเราคิดแต่ไม่ได้เข้ามาแทนความคิดสร้างสรรค์ของเราช่วยทำให้คิดได้เร็วขึ้นให้ทางเลือกมากขึ้นและลดเวลาในการเริ่มต้นของงานได้เราก็มาดูผลลัพธ์กันในหน้าสไลด์นี้นะคะว่าผลลัพธ์ที่อาจารย์ขึ้นในหน้าสไลด์นี้จะมีผู้เรียนคนที่สามารถได้รับ5เรื่องสำคัญในเรื่องแรกก็จะเป็นกระบวนการการกำหนดแนวทางคือสามารถที่จะกำหนดแนวทางคอนเทนต์ได้หมายถึงรู้ว่าคอนเทนต์กำลังจะสร้างอะไรมีเป้าหมายอะไรต้องการสื่อเรื่องอะไรและคนดูในรูปแบบไหนเมื่อเรากำหนดแนวทางในเรื่องแรกได้เราผลลัพธ์ที่ได้เรารู้ผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่2ก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้เพราะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราชอบเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผู้ชมรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเราด้วยเมื่อเกี่ยวข้องกับเราด้วยคอนเทนต์ก็จะได้ตรงตามเป้าหมายที่เราวิเคราะห์ออกมาเลยค่ะในเรื่องที่3นะคะผลลัพธ์คือสามารถใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการคิดหัวข้อคิดชื่อคลิปหรือฮุกหรือแนวทางการนำเสนอแล้วใน3วินาทีแรกเราจะให้เป็นจุดสนใจหรือทำให้คนกลับมาหยุดและที่จะดูคลิปของเราให้เกิน3วินาทีได้ในผลลัพธ์ที่4นะคะคือสามารถที่จะเขียนพร้อมหรือสร้างไอเดียได้ให้งานของเราที่เราสั่ง AI ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณภาพของคำตอบจาก AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่เราสั่งคราวนี้ก็มาดูกันแล้วค่ะว่าเราจะสั่ง AI ให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายของเราหรือเปล่าส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะคือสามารถที่จะเลือกไอเดียได้เหมาะสมเมื่อเราคัดเลือกไอเดียได้เหมาะสมแล้วเราก็มาประเมินจากไอเดียที่เราสั่ง AI มาเลือกใช้ให้เหมาะสมไม่ใช่รับทุกคำตอบจาก AI มาทันทีนะคะเพราะบางทีAI ไม่ได้ทำงานถูก 100% เราก็ต้องมาพิจารณาไอเดียว่าในเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหนเหมาะกับคอนเทนต์อะไรและเป้าหมายของคอนเทนต์เป็นยังไงทรัพยากรที่เรามีหรือไม่ตรงไหมดังนั้นบทนี้ไม่สอนเพียงการวิธีใช้ AI นะคะแต่ยังสอนให้เราใช้ AI อย่างมีเหตุผลและถูกทิศทางด้วยค่ะ
3: ทำไมต้องมีแนวทางคอนเทนต์Content Direction คือแผนที่ก่อนเริ่มสร้างคอนเทนต์เริ่มจากไอเดียกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายและคอนเทนต์
0: แล้วมันย้อนกลับไปดูในการซึ่งเขาทำไมถึงต้องมีคอนเทนต์หลายคนเริ่มสร้างคอนเทนต์ความคิดง่ายว่าอยากทำคลิปหรืออยากมีเพจแต่เมื่อเริ่มเราทำจริงแล้วกับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ใครดูและไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือคอนเทนต์ในแต่ละวันจะไม่มีความต่อเนื่องวันนี้โพสเรื่องนึงพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีกเรื่องนึงผู้ชมจึงไม่เข้าใจว่าเพจนี้มีจุดเด่นอะไรและควรติดตามเพราะเหตุเพราะอะไรนี่คือเหตุผลที่ต้องมีคอนเทนต์ดิเรกชันหรือแนวทางเห็นค่ะและคอนเทนต์ดิเรกชันก็เปรียบเสมือนแผนที่ก่อนออกเดินทางช่วยเรารู้ว่าจุดหมายของเราคืออะไรกำลังพูดกับใครแล้วก็เลือกเส้นทางแบบไหนเราก็มาดูกันที่โรดแมปเลยค่ะแผนที่จะไปสู่คอนเทนต์ที่มีเป้าหมายและสร้างคุณค่าอย่างตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องการที่จะทำเพจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาเราก็อาจกำหนดแนวทางว่าต้องการที่จะให้ความรู้และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างไรโดยเราเริ่มจากไอเดียที่อยากจะสื่อสารค่ะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารแนวทางที่จะชัดเจนเพื่อที่จะให้ตัดสินใจง่ายเมื่อเรามีไอเดียแล้วนะคะว่าเราจะทำเพจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาเมื่อแนวทางเราชัดเจนแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรที่จะทำคลิปเกี่ยวกับการปรับตัวการเรียนการเลือกกิจกรรมหรือการจัดการค่าใช้จ่ายดังนั้นการสร้างคอนเทนต์ก็จะเพิ่งเริ่มจากคำว่าจะถ่ายอะไรดีแต่ควรจะเริ่มจากคำถามว่าเรากำลังจะสร้างคอนเทนต์ให้ใครและต้องให้อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าผู้ชมมีความต้องการอะไรแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะถ่ายเราจะสร้างให้ใครเรารู้แล้วเราจะสร้างให้เด็กปีหนึ่งแล้วเราจะสร้างให้เด็กปีหนึ่งต้องการอะไรและมีอะไรให้เกิดขึ้นเราก็กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนโดยกำหนดจากคอนเทนต์ของเป้าหมายค่ะเมื่อเราได้คอนเทนต์ของเป้าหมายแล้วเราก็สามารถที่จะนำคอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับเพจชีวิตนักศึกษาเนี่ยค่ะ

0: สร้างเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างมากและกลับมาอีกแล้วค่ะ4คำถามก่อนสร้างคอนเทนต์เหมือนเดิมค่ะผู้สร้างคอนเทนต์ต้องคิดอะไรก็ใช้หลักการเดิมเลยค่ะ 5W1H จากที่เราเคยเรียนจากบทที่แล้วจำกันได้ไหมเอ่ย Who What Why When Where How ใช้กันอย่างไรและก่อนจะสร้างคอนเทนต์ทุกครั้งนะคะเราก็จะใช้4คำถามง่ายๆ4ข้อนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยให้แนวทางชัดเจนขึ้นคำถามแรกคือ Who ผู้ชมของเราคือใครเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพูดกับใครเช่นนักเรียนมัธยมศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการผู้สูงอายุเพราะแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจที่ต่างกันปัญหาก็ต่างกันและวิธีรับสารก็ยิ่งแตกต่างกันไปอีกคำถามที่2นะคะก็คือ What เราจะพูดอะไรพูดเรื่องอะไรหัวข้อที่มีความชัดเจนไม่กว้างจนเกินไปเช่นแทนที่เราจะบอกว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนก็อาจจะปรับเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือภายใน7วันและคำถามที่3ก็คือ Why ทำไมผู้ชมต้องดูและคอนเทนต์ของเรามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ชมต้องมาดูหรืออาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ช่วยในการตัดสินใจง่ายขึ้นและแวร์ค่ะเราจะเผยแพร่ที่ไหนช่องทางใดเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเราก็ต้องนำแพลตฟอร์มนั้นมาดูว่าผู้ชมของเราสนใจแพลตฟอร์มอะไรเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนเยอะที่สุดเราก็ดูได้จากคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์นี้เข้าไปดูเลยค่ะว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรจะรับแพลตฟอร์มเขาจะมีให้เราดูว่าคอนเทนต์ที่เราต้องการที่จะสื่อมีผู้ชมในแพลตฟอร์มนี้มากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกปรับใช้ได้ตามแพลตฟอร์มของเราเมื่อเรารู้แล้วเราต้องใช้แพลตฟอร์มอะไรมาที่คำถามสุดท้ายเลยค่ะคือ how คือเราจะทำยังไงเราจะเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจหัวข้อเดียวกันเลยค่ะหัวข้อเดียวกันสามารถที่จะเล่าได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเล่าคลิปสั้นสาธิตการทีละขั้นรีวิวเปรียบเทียบเล่าเรื่องหรือการทำเป็นอินโฟกราฟิกค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างของฟุตบอลนะคะเราสามารถนำมาเล่าแล้วเล่าอีกได้แต่ในเรื่องของฟุตบอลเราก็สามารถเปลี่ยนประเด็นได้คือไปเป็นเสื้อไปเป็นรองเท้าไปเป็นกางเกงหรืออาจจะไปเป็นทรงผมของนักเตะหรืออาจจะเป็นชุดหรือกลุ่มที่เข้ามาชมฟุตบอลนั้นเหตุที่เมื่อเราได้คำตอบทั้ง4นะคะเราก็จะเห็นภาพของคอนเทนต์ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดโอกาสของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ของเราจะไม่มีทิศทางทำให้ผู้ชมเข้ามาดูมากขึ้นเนื่องจากคอนเทนต์เราสร้างคุณค่าให้กับผู้ชมแล้วก็เล่าเรื่องดึงดูดน่าสนใจเหมาะสมต่อแพลตฟอร์มเหมาะสมต่อผู้ชมหลังจากนั้นเราก็สามารถนำคอนเทนต์ของเรามาวัดผลแล้วก็ประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงให้คอนเทนต์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไปค่ะ
1: มาเรียนรู้หลัก 5W1H ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันครับเริ่มด้วย Who ใครคือกลุ่มการตรวจสิบใจอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ Why ทำไมต้องเลือกเราม
2: าลองดูตัวอย่างทางคอนเทนต์สร้าง How to อ่านหนังสือสอบเป็นช็อตวิดองสือสอบเริ่มจากไอ้ง่ายกลุ่มเป้าหมายก็ได้ไอเดียพร้อมใช้แล้วค่ะ
0: ชมคลิปวิดีโอจาก AI กันแล้วนะคะจากที่จันเจนให้ AI ก็จะสร้างคลิปขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าเราใช้ AI ฟรีเราจึงแต่ละคอนเทนต์เราจึงใช้เวลาในการที่จะสร้างคลิปขึ้นมาได้แค่10วินาทีเดี๋ยวเราจะสลับกันดูระหว่างคลิประหว่างอาจารย์แล้วก็เป็นภาพสไลด์ภาพนิ่งกันนะคะเรามาดูคอนเทนต์ฟิลเลอร์นะคือหัวข้อหลักของเพจค่ะว่าในหัวข้อหลักของเพจนี้เราต้องมีขั้นตอนต่อไปคืออะไรและกำหนดฟิลเลอร์ในหัวข้อหลักยังไงเมื่อเรารู้ทิศทางแล้วคอนเทนต์ฟิลเลอร์ก็คือกลุ่มหัวข้อใหญ่ที่เราจะใช้สร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนเสาหลักที่ช่วยให้เราสร้างเพจได้มีความชัดเจนและไม่หลุดจากแนวทางที่เรากำหนดไว้อย่างการสร้างบ้านนะคะเราก็ต้องออกแบบบ้านไปก่อนไม่งั้นบ้านของเราจะกลายเป็นบ้านค่ะออกนอกงบประมาณออกนอกจากการที่เรากำหนดไว้อาจารย์ก็จะย้ำในเรื่องของอดีตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเนื่องจากเราจะนำอดีตค่ะมาเพื่อสร้างปัจจุบันและทำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตที่ยั่งยืนค่ะทุกครั้งอาจารย์ก็จะพูดย้อนกลับเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกันไปด้วยเมื่อเราสร้างคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะและตรงกับความสนใจของผู้ติดตามก็จะทำให้คอนเทนต์วิลล่าของเราชัดเจนมากขึ้นทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นและการสร้างคอนเทนต์ก็จะไม่ขาดตอนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีเราทำร้านกาแฟเราก็จะทำเพจร้านกาแฟและในเพจร้านกาแฟคอนเทนต์พิล่าก็อาจจะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกคือความรู้ด้านกาแฟก็จะมีประเภทเมล็ดกาแฟต่างๆความแตกต่างเมนูส่วนหัวข้อที่2ก็จะมีเมนูใหม่เช่นแนะนำเครื่องดื่มประจำเดือนว่าแต่ละเดือนของเรามีอะไรบ้างส่วนหัวข้อที่3ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะอย่างเช่นเราจะให้เห็นถึงบรรยากาศของเราในมุมต่างๆมีกิจกรรมในร้านและก็สร้างไวรัลของคลิปของกิจกรรมในร้านเพื่อให้บอกต่อและในหัวข้อที่4นะคะคือ behind the scene เช่นขั้นตอนเบื้องหลังว่ามีการคัดกาแฟยังไงและชงกาแฟยังไงเตรียมวัตถุดิบแบบไหนหรือจะเป็นเรื่องราวของพนักงานแต่ละคนหรือจะเป็นขั้นตอนของการเข้ามาซื้อต้องเริ่มจากอะไรวิธีการนั่งเก้าอี้ถ้าเก้าอี้ของเราหรือต้องลองแตกต่างเราก็อธิบายถึงเรื่องราวภายในร้านถึงเบื้องหลังผู้ชมก็จะเห็นขั้นตอนแล้วเหมือนจะเข้ามาแทรกซึมหรือเข้าลึกซึ้งต่อกิจการของเราหรือต่อเพจของเราเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและในหัวข้อสุดท้ายค่ะคือโปรโมชั่นเมื่อมีคนเข้ามาดูเยอะแล้วเราก็สร้างโปรโมชั่นสร้างส่วนลดสร้างเมนูพิเศษหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายให้เราการมีพิลล่าคอนเทนต์นะคะก็จะช่วยให้เราวางแผนคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เพราะบางทีเราไม่ต้องเริ่มคิดใหม่ทุกวันแต่เราเอาสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันมาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนมุมมองเพราะนอกจากนี้ยังช่วยผู้ชมเข้าใจได้ด้วยว่าหากติดตามเพจแล้วจะได้รับอะไรบ้างได้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วนะคะไม่ควรที่จะมีคอนเทนต์พิล่าให้มากเกินบางทีอาจจะเริ่มแค่ 3-5 หัวข้อหลักแล้วในแต่ละวันเราก็อาจจะโพสต์ตั้งแต่2คลิปขึ้นไปหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า2คลิปก็ได้ค่ะแต่วันหนึ่งเราจะต้องโพสต์ให้ได้มากกว่า2คลิปขึ้นไปโพสต์กันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย30วันค่ะเพื่อให้การบริหารและการจัดการได้ง่ายแล้วก็ยังคงความชัดเจนในธุรกิจร้านกาแฟของเราและ AI ก็ยังช่วยจับอัลกอริทึมของเราเนี่ยค่ะส่งตรงบอกต่อไปยังกลุ่มคนที่รักกาแฟกลุ่มคนที่ชอบกาแฟแบบนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมและรับฟังในคลิปที่ให้ AI เป็นคนเจเนเรตภาพขึ้นมาให้เราเลยนะคะ
2: ในตอนที่ตัวอย่างพิลเลอร์ของร้านกาแฟกันโดยเราจะแบ่งออกเป็น4เสาหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเมนูใหม่ในแต่ละช่วงหรือจะเป็นการถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ชิลๆในร้านค่ะในตอนที่ตัวอย่างพิลเลอร์ของร้านกาแฟไปที่บรรยากาศและการใช้ชีวิตหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ
3: พี่ให้ลูกค้
2: าเห็นภาพและอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะที่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีมาจัดระเบียบด้วยคอนเทนต์แมทริกซ์กันค่ะไปเริ่มเรียนกันเลย
0: จบกันไปแล้วนะคะกับคลิป AI เมื่อเรามีคอนเทนต์พิลล่าแล้วเราก็สามารถใช้คอนเทนต์แมทริกซ์เพื่อช่วยกระจายประเภทของคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างในสไลด์ก็จะแบ่งคอนเทนต์เป็น4ประเภทนะคะโดยที่คอนเทนต์ของเราจะวางให้หลากหลายมิติและให้ครบทุกมิติโดยตอบโจทย์ผู้ชมในทุกช่วงทุกเวลานะคะประเภทแรกค่ะ ือ knowledge

0: แต่นี่ก็คือให้ความรู้อย่างที่เรารับรู้กันและความรู้นี้ค่ะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้เช่นเทคนิคขั้นตอนวิธีการใช้หรือคำแนะนำต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะหรือแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจโดยตัวอย่างก็จะเป็นการทำง่ายๆเป็นติ๊กเป็นเคล็ดลับต่างๆที่จะอธิบายสิ่งต่างเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ชมของเราในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะจะก็จะมีวิดีโอสั้นอินโฟกราฟิกหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราและของผู้ชมผลลัพธ์ที่ได้นะคะผู้ชมก็จะเชื่อถือแล้วก็ติดตามเพราะว่าเป็นการให้ความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะที่ผู้ชมต้องการที่จะรับชมในเรื่องของความรู้นั้นในประเภทที่2นะคะคือเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคอนเทนต์ที่สร้างความบันเทิงหรือเพื่อความบันเทิงเช่นเรื่องตลกเกมการเล่าเรื่องหรือสถานการณ์ที่ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกผ่อนคลายสร้างความสนุกเพลิดเพลินคลายเครียดให้กับผู้ชมว่าในตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่ะจะมีเรื่องตลกเรื่องเราสนุกจะเป็นชาเลนจ์เป็นเกมแล้วแต่เราจะนำเสนอส่วนรูปแบบที่เหมาะสมก็จะเป็นวิดีโอไลฟ์สดเรียลอย่างที่บอกเคยอย่างที่เคยบอกเสมอค่ะก็ขึ้นกับแพลตฟอร์มหรือขึ้นกับผู้ชมที่รับชมในแพลตฟอร์มนั้นๆผลลัพธ์ที่ได้ผู้ชมก็จะมีส่วนร่วมมีการแชร์มีการกดติดตามมีรีวิวมียอดวิวเพิ่มขึ้นและในคอนเทนต์ที่3นะคะก็จะเป็น inspiration หรือคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องราวความสำเร็จคำคมข้อคิดแรงบันดาลใจจากการเชื่อชีวิตหรือการให้กำลังใจต่างๆเราก็จะเห็นว่า inspiration ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจังๆจากตัวอย่างแบบนี้นะคะและรูปแบบที่เหมาะสมของการสร้างอินสไปเรชันนะคะจะเป็นสตอรี่ภาพคำคมวิดีโอยาวในยูทูบส่วนผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากอินสไปเรชันก็คือผู้ชมจะรู้สึกเชื่อมโยงจะรู้สึกเหมือนอย่างที่จันบอกในเรื่องของกับแบรนด์ว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคอนเทนต์จะเป็นการจดจำแบรนด์ที่ดีเพิ่มความภักดีให้กับแบรนด์ของเราและกลับมาชมซ้ำบอกต่อกันเรื่อยๆและคอนเทนต์ประเภทสุดท้ายค่ะคือโปรโมชั่นหรือคอนเทนต์ที่ส่งเสริมการขายแนะนำสินค้าแนะนำบริการสินค้าใหม่หรือบริการพิเศษตัวอย่างเช่นการกระตุ้นยอดขายนะคะก็คือจะเป็นการรีวิวสินค้ารีวิวบริการรีวิวโปรโมชั่นจะแนะนำส่วนลดเปรียบเทียบแล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆในสินค้าและบริการหากเพจขายสินค้าเพียงอย่างเดียวผู้ชมก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ดีควรมีทั้งการให้คุณค่าการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงไปสู่การขายเหมือนเรากำลังสร้างคอนเทนต์อยู่แต่เอาสินค้ามาวางโดยที่ผู้ชมไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังขายของอยู่ดังนั้นผู้สร้างก็ควรที่จะวางแผนให้เพจมีหลากหลายมิติให้รู้สึกว่ามีประโยชน์สนุกแล้วก็ไม่สะดุดน่าติดตามไม่เหมือนการขายมากเกินไปไม่ใช่มีแต่โฆษณาเราไม่ควรที่จะเจาะจงเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เราต้องการที่จะขายอย่างเดียวแต่เราควรที่จะสร้างความหลากหลายและเพิ่มความสมดุลให้กับคอนเทนต์ของเราให้น่ารับชมและน่าติดตามมากขึ้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้องกิ๊กหรือน้อง AI ของเราจะขายกันแบบไหน
1: อยากตัดคลิปปังๆในมือถือทำแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนกิ๊กก็ทำไม่เป็นลองผิดลองถูกอยู่นานแค่เริ่มลงมือทำคุณก็เก่งขึ้นแล้วค่ะตัวช่วยดีๆต้องขาตั้งรุ่นนี้เลยค่ะสนใจจิ้มลิงก์ที่ตะกร้าได้เลยนะ
0: น้องกิ๊กก็ขายของกันไปเสร็จแล้วนะคะหากเรายังคิดหัวข้อกันไม่ออกอีกเราก็สามารถใช้เฟรมเวิร์กง่ายเหล่านี้ช่วยกันสร้างไอเดียได้นะคะ
2: แบบง่าย EP 1เริ่มจากเพนพอยต์ของผู้คนมองหาพรอพเจอตั้ง question เพื่อหาคำตอบและดูเทรนด์ที่กำลังมาลองใช้เฟรมเวิร์กนี้ดูนะครับฝากติดตาม EP 2ครับแบบง่าย EP 1เริ่มจาก experience ประสบการณ์หรือเกาะกระแส news ข่าวสารหยิบสินค้ามาทำรีวิวและเปรียบเทียบ before after นี่คือ4แหล่งไอเดียลองไปใช้กัน EP 2ครับ
0: จบกันไปกับคลิปสั้นๆนะคะเราอาจจะเข้าใจชัดเจนแต่ยังไม่เข้าถึงหรือเพราะฉะนั้นเพิ่มลึกเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างไอเดียได้อย่างเป็นระบบไม่ต้องร้อยแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเพียงเดียวนะคะตัวอย่างเช่นเราทำร้านคอนเทนต์ร้านกาแฟอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็จะใช้เพนพอยต์เป็นคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จะเลื

กาแฟแบบไหนก็จะใช้รีวิวเป็นรีวิว3เมนูนิยมค่ะหรือ Before After เป็นจากเมล็ดกาแฟสู่1แก้วเมื่อเราได้วิธีคิดแบบง่ายๆกันแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่า AI ช่วยคิดอะไรได้บ้าง AI สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการสร้างคอนเทนต์ได้หลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะช่วยคิดหัวข้อคิดท่อนฮุกคิดไตเติ้ลคิดสคริปต์คิดแคปชั่นหรือจะแม้กระทั่งแฮชแท็กแล้วก็ตามนะคะแถมยังช่วยปรับพร้อมให้

0: เดิมที่เคยใช้เวลา30 นาทีเพื่อคิดหัวข้อ5 เรื่องแต่เมื่อเราใช้ AI ก็ได้หัวข้อมาเพิ่มอีก20 เรื่องในเวลาไม่กี่วินาทีแต่สิ่งสำคัญที่สุดของ AI นะคะก็คือ AI จะเป็นได้แค่เป็นผู้ช่วยนะคะไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้เพราะนั้น AI จะไม่รู้จักผู้ชมของเราเท่ากับตัวเราเองไม่รู้ข้อจำกัดของทีมว่าทีมมีอะไรบ้างและอาจสร้างข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เหมาะสมด้วยอย่างตัวอย่างของคลิปที่อาจารย์ให้ดูเดี๋ยวจะมีคลิปในส่วนของที่ AI สร้างขึ้นมาซ้ำซ้อนทั้งที่เราใช้คำสั่งแค่คำสั่งเดียวนะคะดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้เลือกปรับและตัดสินใจด้วยว่าไอเดียไหนเหมาะกับเป้าหมายของเราจริงๆในสไลด์นี้เราจะมาพูดถึง AI tool คือเครื่องมือ AI ว่าเราจะใช้อะไรกันบ้าง
1: สุดยอดเครื่องมือ AI ที่คุณต้องรู้ChatGPT Claude ปลอดภัยข้อมูลแม่นยำ Gemini Microsoft Copilot ผู้ช่วยจัดการทุกงานเพิ่มพลังให้คุณวันนี
0: ้ Notebook L เอง
1: สรุปข้อมูลอัจฉริยะ Claude AI เนรมิตงานดีไซน์ Gamma สร้างเว็บสไลด์ทันใจ Napkin AI เปลี่ยนข้อความเป็นแผนภาพลองใช้เลยวันนี
0: ้เรามีเครื่องมือ AI ชุดที่ดีแล้วต่อมาเราก็มาดูกันว่าพร้อมที่ดีควรเป็นยังไงสูตรในการใช้พร้อมนะคะมี Raw Task Audience Format Example เรื่องหัวใจสำคัญของการใช้ AI การเขียนพร้อมหรือคำสั่งให้ชัดเจนมีพร้อมที่ดีนะคะควรประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายๆส่วนส่วนแรกคือ Raw Raw ก็คือมีบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องให้ AI ทำเช่นคุณคือ Content Creatorหรือคุณคือนักการตลาดดิจิทัลและส่วนที่2นะคะคือ task หรืองานที่ต้องการเช่นช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยเขียนฮุกหรือช่วยเขียนตารางโปรดต่างๆส่วนที่3นะคะก็จะเป็น audience audience นี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นนักศึกษาที่1คนทำงานหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนที่4นะคะคือ format หรือรูปแบบผลลัพธ์อย่างเช่นขอเป็นตารางของหัวข้อ10 หัวข้อหรือแบ่งหัวข้อแล้วก็อธิบายคำอธิบายเป็นรูปแบบของระบบรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนตารางหรือบทความจะเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้10 หัวข้อก็จะมีไอเดียคอมเมนต์ประเภทคอมเมนต์จุดเด่นตัวอย่างหัวข้อส่วนสุดท้ายนะคะคือ example คือการให้ตัวอย่างเพื่อให้ AI เข้าใจสไลด์ที่ต้องการมากขึ้นตัวอย่างพร้อมก็คือคุณต้องการคุณคือ content creation content creator จะคิด content TikTok สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาจำนวน10 หัวข้อและจัดผลลัพธ์เป็นตารางแค่นี้ค่ะเราก็สามารถนำพร้อมที่ยกตัวอย่างไปใส่ให้กับ AI เพื่อที่จะสร้างพร้อมตารางเขาก็จะออกเป็นตารางให้เราตามคำสั่งค่ะเราไม่ทั้งบทบาทงานกลุ่มเป้าหมายจำนวนและรูปแบบของคำตอบเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอาจจะเพิ่มรายละเอียดกรีดย่อยลงไปอย่างเช่นน้ำเสียเป็นยังไงระยะเวลาเท่าไหร่จุดประสงค์คืออะไรหรือจะเป็นข้อจำกัดอื่นๆค่ะยิ่งรายละเอียดชัดเจนผลลัพธ์ก็ยิ่งใกล้กับสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์ก็ยิ่งตรงใจมาดูกันนะคะว่าพร้อมฟรีที่เราเจนไปจะเป็นยังไง
1: การสร้างพร้อมที่ดีมี5 องค์ประกอบเริ่มจากระบุบทบาทและงานที่ต้องทำกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบและเพิ่มตัวอย่างให้ชัดเจนเพียงเท่านี้เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่ส
0: มมาลองดูความแตกต่างระหว่างพร้อมแบบสั้นกับความแบบละเอียดนะคะพร้อมแรกคือจะช่วยคิดคอนเทนต์คำสั่งนี้จะกว้างมากเมื่อ AI รู้ว่าเราต้องการคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรจะทำให้ใครที่ดูใช้แพลตฟอร์มแบบไหนโดยจำนวน AI กี่ไอเดียผลลัพธ์ที่ได้มันถึงกว้างแล้วก็ส่วนพร้อมที่สองนะคะคือคุณคือผู้เชี่ยวชาญ TikTok ช่วยคิด10 ไอเดียสำหรับนักศึกษาสัปดาห์ที่1ความยาวไม่เกิน30 วิโดยพร้อมนี้ให้ข้อมูลมากขึ้นเราก็เพิ่มเข้าไปว่ามีจำนวนพร้อมเท่าไหร่แล้วก็ให้กับใครความยาวไม่เกินเท่าไหร่เมื่อพร้อมมีข้อมูลมากขึ้นบทบาทแพลตฟอร์มจำนวนกลุ่มเป้าหมายและความยาวดูได้นะคะจากซ้ายและขวาซ้ายคือพร้อมสั้นค่ะส่วนขวาจะเป็นคำสั่งของพร้อมยาวใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นโดยที่ไม่เขียนแค่ว่าช่วยคิดคอนเทนต์ผลลัพธ์ที่ได้ของพร้อมทางด้านขวามือนะคะหรือสีเขียวเนี่ยจะถ้าในสไลด์ก็จะบอกว่าฟอนต์เดียวฟอนต์ไม่ดีแต่คำเนี้ยเรียกว่าฟอนต์สั้นแล้วก็ฟอนต์ยาวกันนะคะฟอนต์ยาวเนี่ยค่ะจะเป็นฟอนต์สีเขียวทางด้านขวาผลลัพธ์ที่ได้จึงชัดเจนแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเพราะว่าการเขียนพร้อมก็เปรียบเสมือนการสั่งงานคนค่ะถ้าเราสั่งเขาน้อยเขาก็ไม่เข้าใจคำสั่งถ้าเราบอกว่าช่วยทำงานนี้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบางทีอาจจะงานอาจจะออกมาไม่ตรงจุดคนทำงานก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่ม

0: จากตรงไหนแต่ถ้าในทางกลับกันเราบอกว่างานคืออะไรทำให้ใครต้องส่งรูปแบบไหนและมีข้อจำกัดอะไรผู้รับงานก็จะทำงานได้ตรงมากขึ้นของพร้อมที่ดีก็คือเฉพาะเจาะจงงานเลยชัดเจนมากแล้วก็สร้างสรรค์เห็นถึงความแตกต่างและตอบโจทย์ผู้ชมทุกๆคนสรุปพร้อมที่ดีนะคะผลลัพธ์ชัดเจนตรงใจน่าสนใจไม่ซ้ำใครและมีความน่าสนใจที่แตกต่างส่วนไซส์มันก็จะเป็นพร้อมสั้นจะกว้างไม่เจาะจงไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อาจจะซ้ำกับคอนเทนต์เดิมเพราะว่าไม่มีจุดเด่นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจปัญหาที่พบก็คือเมื่อกว้างมากเกินไปทิศทางของ AI เขาก็จะไม่เห็นว่าเราต้องการทิศทางแบบไหนและเขาก็จะทำให้แบบเราใช้ได้กับทุกเพจไม่โดดเด่นไม่น่าสนใจซ้ำกับคนอื่นแล้วก็ไม่แตกต่างทำให้ไม่ชวนมองไม่ดึงดูดนั้นพร้อมถ้าทำให้กว้างก็จะทำให้งานของเราจะออกมาไม่น่าสนใจแต่ยังไงก็ตามนะคะใช่ว่าพร้อมที่ยาวจะดีเสมอไปสิ่งสำคัญที่สุดเลยของการสั่งพร้อมหรือเราใช้คำสั่ง AI คือต้องให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับงานเรามากที่สุดและไม่ขัดแย้งในตัวข้อความกันเองค่ะจะทำให้พร้อมของเราออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงใจเราที่สุดอาจจะไม่ 100% แต่ตรงจุดที่สุดตามคำสั่งที่เราสั่งงานไปนะคะอาจารย์พิมพ์สั่ง AI ไปว่าสร้างวิดีโอขนาด 16:9
1: It is all about precision.
0: เป็นยังไงบ้างคะกับสร้างวิดีโอค่ะแล้วได้มาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเจนมาให้แล้วค่ะนาฬิกาแล้วนาฬิกาคืออะไรเราก็ยังได้เสียงเพิ่มอีก
1: It is all about precision.
0: และมาดูคำสั่งพร้อมแบบยาวกันนะคะ
2: เปิด ChatGPT ขึ้นมาครับพิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ลงไปกดส่งให้ AI ช่วยคิดรอแป๊บเดียวได้มาแล้ว10ไอเดียที่ชอบไปปรับใช้เอามาทำคลิป TikTok สนุกสนุก
0: ทดลองเล่นกันดูนะคะเราเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ได้ชัดเจนเลยค่ะระหว่างคอนเทนต์คำว่าช่วยคิดคอนเทนต์ก็คือช่วยสร้างวิดีโอเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำคลิปสั้นๆกับใส่พร้อมเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปอีกผลลัพธ์เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะจะมีไอเดียใหม่ๆน่าสนใจแล้วถ้านำไปใช้จริงเราก็จะดูกันว่าควรปรับตรงไหนและการสาธิตนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคุณภาพของคำตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AI เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อยากขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการสั่งงานและปริมาณของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาด้วยค่ะ
3: หลังจากที่เห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะนักศึกษาจะได้ทดลองไอเดียด้วยตนเองให้เลือกหัวข้อจากธุรกิจ1ประเภทในหัวข้อที่อาจารย์ให้ตัวอย่างในสไลด์เนี่ยค่ะจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครและต้องการคอนเทนต์ช่วยอะไรเมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วให้เขียนพร้อมเพื่อให้AIช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์จำนวน5ไอเดียสิ่งสำคัญคืออย่าพิมพ์เพียงแค่ช่วยคิดคอนเทนต์ร้านกาแฟนะคะควรใส่รายละเอียดให้มากกว่าเดิมอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายคือใครรูปแบบคอนเทนต์เป็นยังไงใช้แพลตฟอร์มอะไรมีน้ำเสียงยังไงและจำนวนไอเดียเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบจาก AI ให้เลือกเพียงไอเดียเดียวที่คิดว่าดีที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาแล้วสิ่งการเลือกสิ่งที่ควรเลือกการเลือกก็คือพิจารณาว่าไอเดียนั้นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่น่าสนใจหรือไม่สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าและแตกต่างจากคอนเทนต์ทั่วไปยังไงแตกต่างหรือไม่เป้าหมายของกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าใครใช้ได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะคะแต่คือการฝึกใช้ AI อย่างมีทิศทางและเลือกคำตอบอย่างมีเหตุผล
0: มากันอีกแล้วค่ะกับเวิร์กช็อปเบื่อกันหรือยังคะเราเรียนกันไปแล้วเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนหรือเปล่าการทำกันบ้านหรือทำโจทย์ตามที่อาจารย์ได้ให้ไปถือเป็นการทบทวนด้วยค่ะว่าสิ่งที่ได้เรียนหรือได้นั่งฟังมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจากบทเรียนที่จะได้ทบทวนกันแล้วเราส่งกลับมาให้อาจารย์ผ่านทางอีเมลหลังจากที่จะ

0: ตรวจให้ตอบกลับไปแล้วเราจะรู้กันว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนการทำเวิร์กช็อปยังไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของบทเรียนบทนี้นะคะเรายังมีบทเรียนถัดไปต่อกันอีกนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรับชมสไลด์ถัดไปเลยค่ะหลังจากเราเลือกไอเดียกันได้แล้วนะคะแล้วก็ให้เตรียมนำเสนอประมาณ1นาทีด้วยนะคะและในการนำเสนอนั้นให้ตอบคำถามสำคัญ5ส่วนส่วนแรกคือ who ใครกลุ่มเป้าหมายคือใครส่วนที่2คือ what content เลือกเกี่ยวกับอะไรส่วนที่3คือ why ทำไมผู้ชมควรดูหรือคอนเทนต์นี้ช่วยผู้ชมได้อย่างไรและในส่วนที่4นะคะคือพร้อมใช้อะไรสั่งในการให้ AI สร้างไอเดียค่ะส่วนสุดท้ายไอเดียที่เลือกและเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกไอเดียนี้การนำเสนอไม่จำเป็นจะต้องอธิบายในทุกคำตอบนะคะและไม่ต้องอธิบายในคำตอบที่ทุกคำตอบที่ AI สร้างขึ้นด้วยค่ะแต่ให้เน้นกระบวนการการตัดสินใจว่าเราเลือกเพราะอะไรและอาจารย์และเพื่อนๆ เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เข้ามาเห็นถ้าใครต้องการที่จะเห็นไอเดียของคนอื่นก็ส่งอีเมลกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กันทั้งอาจารย์เป็นผู้สื่อสารและเราก็เป็นผู้รับสารและเราก็กลายเป็นผู้สื่อสารให้อาจารย์เป็นผู้รับสารได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เสนอข้อเสนอแนะเข้ามาเช่นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนพอหรือไม่แล้วก็ท่อนฮุกน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจยังไงและแนวคิดสามารถพัฒนาหรือต่อยอดคอนเทนต์ได้ไหมได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมเตรียมคลิปนำเสนอด้วยนะคะไม่ต้องเกิน1นาทีค่ะเพื่ เป็นการทำให้น่าสนใจในคลิปของเราด้วยเพราะถ้าเราเกิน1นาทีเดี๋ยวเราต้องมาอยากจะตัดต่อภาพแบบนี้ใส่เสียงแบบนั้นเติมเอฟเฟคนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่ม ข้อมูลในการที่จะส่งให้อาจารย์นานขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแค่ไม่เกิน1นาทีเท่านั้นค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปกันไปแล้วอย่าลืมไปทำกันนะคะต่อไปเราจะไปดูสไลด์ถัดไปกันค่ะ
1: เลือกหัวข้อฟิตเนสครับพิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ช่วยคิดส่งข้อมูลให้ประมวลผลรอแป๊บเดียวได้5ไอเดียเลือกไอเดียที่ดีที่สุดเอามาปรับปรุงเป็นคลิปพร้อมโพสต์ลง TikTok ครับ
0: เราก็มาดูกันต่อเลยค่ะกับ AI Workflow ค่ะการใช้ AI ที่เหมาะสมควรเป็นกระบวนการไม่ใช่แค่การพิมพ์คำสั่งครั้งเดียวแล้วก็นำคำสั่งไปใช้งานได้ทันทีนะคะเราต้องตรวจทานก่อนที่จะนำงานที่ AI สร้างมาเป็นตัวสร้างชิ้นงานให้เราออกมาแล้วในขั้นแรกก็คือ
1: เริ่มจากไอเดียเปลี่ยนเป็นพร้อมส่งให้ AI ประมวลผลเลือกไอเดียที่ดีที่สุดแล้วเอามาปรับปรุงด้วยมนุษย์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบ
0: กระบวนการนี้นะคะ AI จะช่วยเราทำงานเร็วขึ้นแต่ก็ยังรักษาคุณภาพความเป็นตัวตนของคอนเทนต์ของเราไว้ได้ด้วยและ AI คือผู้ช่วยที่ทรงพลังแต่คุณก็คือคนสร้างความแตกต่างให้กับ AI ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายท้ายสุดค่ะของการเรียนบทเรียนนี้ก่อนจบบทเรียนนี้นะคะลองทบทวนสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันว่าประการแรกการสร้างคอนเทนต์ควรเริ่มจากผู้ชมไม่ใช่เริ่มจากสิ่งที่เราอยากพูดอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้ชมคือใครและต้องการเนื้อหาแบบไหนมีปัญหาอะไรในส่วนของประการที่2นะคะเราต้องกําหนดเป้าหมายก่อนสร้างคอนเทนต์ค่ะเราต้องรู้ว่าการให้ผู้ชมได้รับรู้ความรู้ความรู้สึกสนุกในการเกิดแรงบันดาลใจหรือการตัดสินใจบางอย่างให้เขารับรู้ก่อนค่ะแล้วเมื่อเขารับรู้แล้วประการที่3คือเราสามารถที่จะใช้เฟรมเวิร์กก็เพื่อช่วยคิดคอนเทนต์อย่างเป็นระบบค่ะและในประการที่4นะคะ AI ช่วยเราคิดได้เร็วขึ้นช่วย AI ช่วยสร้างทางเลือกและช่วยลดการเริ่มต้นงานช่วยลดยังไงก็คือช่วยลดเวลาค่ะเวลาที่เราต้องใช้เยอะขึ้นเมื่อเราใช้ AI ก็จะสั้นลงและในประการสุดท้ายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือมนุษย์ต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาโดยใช้ AI เข้ามาช่วยในการสร้างคำตอบจำนวนมากแต่เราจะเป็นคนเลือกคำตอบว่าคำตอบใดเหมาะสมถูกต้อง

0: และสอดคล้องกับผู้ชมที่สุดดังนั้นสูตรสำคัญของบทเรียนนี้ก็คือเริ่มจากผู้ชมกำหนดเป้าหมายโดยใช้ AI ช่วยคิดและมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจจาก AI ที่ช่วยคิดและกำหนดเป้าหมายนั้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการนี้แล้วในบทถัดไปเราจะนำไอเดียที่เลือกมาพัฒนาเป็นสคริปต์วิดีโอเพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตจริงค่ะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดแล้วก็อย่าลืมทำเวิร์กช็อปกันด้วยเราจะได้รู้ถึงผลลัพธ์ของเราว่าเราได้เรียนรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกถึงการใช้เครื่องมือได้ฝึกถึงการคิดการอธิบายและการปกป้องแนวคิดของตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกฝนแล้วก็ทบทวนหลังจากนั้นก็ส่งเวิร์กช็อปที่เราทำผ่านทางอีเมลที่อาจารย์ไว้ให้ไว้ถ่ายคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปที่อาจารย์ฟอร์มลงไปใน AI นะคะอันนี้จะเป็นเชมินายที่เข้ามาช่วยในการพร้อม AI ของการสรุปบทเรียนบทสุดท้ายกันจะดูกันว่า AI ไม่ได้ถูก 100% จริงๆแม้ว่าพร้อมของเราที่เขียนไปจะละเอียดแล้วก็สมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตัวช่วยสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองจะต้องตรวจสอบความถูกต้องในคลิปนี้อาจารย์จะไม่แก้ความผิดพลาดนะคะจะให้เห็นถึงความผิดพลาดของ AI ที่เกิดขึ้นจากคลิปนี้เลยค่ะ
1: สรุปบทเรียนนะคะเริ่มจากพุชเมอร์ก่อนต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเลือกใช้เฟรมเวิร์กช่วยให้ AI ช่วยคิดจะเร็วขึ้นมากแต่สุดท้ายมนุษย์ต้องตัดสินใจครับ
0: และก่อนจบบทเรียนนี้นะคะลองย้อนกลับมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างคอนเทนต์เริ่มต้นจากการเปิดกล้องการถ่ายวิดีโอหรือคิดว่าการโพสอะไรในวันนี้จะโพสอะไรดีแต่แท้จริงแล้วคอนเทนต์ที่มีคุณภาพก็เริ่มจากการคิดให้ถูกก่อนเสมอนะคะเมื่อเราคิดถูกแล้วในบทเรียนนี้เราก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนแรกของการสร้างคอนเทนต์คือการกำหนดแนวทางคอนเทนต์หรือ content direction ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเข็มที่จะช่วยบอกว่าเรากำลังสร้างสื่อกับใครเราต้องการสื่อเรื่องอะไรและเราจะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากคอนเทนต์นั้นเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะคะการตั้งคำถามง่ายๆผ่านหลัก5W1H ก็จะช่วยให้คอนเทนต์มีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงแนวคิดของ Golden Cycle คือสิ่งที่เราเริ่มต้นเรียนรู้จาก 5W1H เนี่ยค่ะว่าเหตุผลที่เราต้องสร้างคอนเทนต์เพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไปเพื่ออะไรเราสามารถออกแบบเนื้อหาและเลือกวิธีการนำเสนออย่างเหมาะสมเราก็จะรู้แนวทางของคอนเทนต์ของเรานอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ถึงคอนเทนต์สกิลล่าซึ่งจะช่วยให้เราวางโครงสร้างของเพจหรือช่องทางการสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและคอนเทนต์เมทริกซ์ที่ช่วยเราสร้างคอนเทนต์ได้อย่างสมดุลทั้งด้านความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจและการประสานพันธุ์ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของเรามีหลากหลายไม่น่าเบื่อมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องที่อยากให้ทุกคนจำไว้นะคะคือ AI ไม่ได้เข้ามาแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะแต่มนุษย์ค่ะเป็นคนที่จะสั่งให้ AI ทำงานแทนความคิดของมนุษย์เนื่องจากว่า AI เสนอทางเลือกให้เราจำนวนมากแต่ AIไม่รู้จักผู้ชมของเราว่าผู้ชมของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนต้องการหรือบริบทขององค์กรหรือยังไงและไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้ว่าไอเดียอะไรที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นผู้สร้างคอนเทนต์ที่ดีจึงไม่ใช่คนที่ใช้ไอเกมเพียงเดียวนะคะแต่เป็นคนที่สามารถตั้งคำถามได้ดีเพื่อที่จะเขียนพร้อมได้ชัดเจนดังนั้นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ไอสร้างขึ้นและนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมมาพัฒนาต่อกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ AI ช่วยเราคิดเร็วขึ้นคิดให้ถูกทางขึ้นแต่การคิดให้ถูกทางยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์นะคะเมื่อเรามีแนวทางที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีไอเดียที่เหมาะสมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นค่ะให้มาเป็นการเล่าเรื่องเป็นแผนการเล่าเรื่องเพราะเมื่อมีไอเดียที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่พอหากเราถ่ายทอดไอเดียนั้นไปให้ผู้ชมเข้าใจไม่ได้และติดตามให้จนจบไม่ได้

การมีไอเดียอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอค่ะในบทเรียนถัดไปเราจะพบกันในบทที่4นะคะการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI จะสังเกตเห็นกันในคลิปนะคะมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้างและลองดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่น่าสนใจเวลาเราดูคลิปเราก็ต้องลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าตามที่อาจารย์บอกมาว่าสิ่งที่เราดูจากคลิปเราได้อะไรบ้างใช้หลักการ W5W1H ได้เลยค่ะได้เหมือนกันเลยเข้ามาเพื่อที่วิเคราะห์ของคลิปเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ส่งผ่านอีเมลมาให้อาจารย์กันเลยค่ะว่าเราได้อะไรจากคลิปวิดีโอของบทเรียนบทที่3นี้บ้างมีอะไรที่เป็นส่วนผิดบ้างและอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมให้กับคลิปวิดีโอหรือพร้อมหรือ AI ที่สร้างขึ้นมาหรือใครมี AI ใหม่ๆที่จะแนะนำเพื่อนๆหรืออาจารย์จากที่อาจารย์แนะนำไปอาจารย์ยังบอกไม่ครบเลยนะคะให้มีส่วนนี้เข้ามาด้วยหนูใช้อันนี้ใช้ดีมากดียังไงก็ส่งความรู้ที่เรารู้เนี่ยค่ะผ่านอีเมลให้อาจารย์เพื่อที่อาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้จาก AI ที่พวกเราได้ใช้งานกันมาว่ามีประสบการณ์ดียังไงไม่ดียังไงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เราก็จะได้บอกต่อและเพื่อลดระยะเวลาในการที่จะศึกษาเผื่อบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานและอาจบางที่อาจแพลตฟอร์มไม่พร้อมหรืออุปกรณ์ของเราอาจจะไม่พร้อมในการที่จะใช้ AI นั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะใครใช้อะไรไม่ใช้อะไรดียังไงเราก็บอกต่อแล้วก็แชร์กันจะได้สังคมในการเรียนรู้นี้จะได้เป็นสังคมที่สนุกและน่าเรียนรู้

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท

บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการออกแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ1ชุดผ้า

ุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7ของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพนะคะก็เข้าสู่ตอนที่7กันแล้วนะคะเรื่องเทคนิคการมัดย้อมพื้นฐานเน้นเรื่องการมัดวงนั่นเองการมัดวงก็คือการที่เราใช้หนังยางมัดนั่นเองค่ะมัดวงวันนี้เราจะสอนวิธีการมัดย้อมต่างๆค่ะโดยการใช้หนังยางนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์สำหรับที่ใช้ในวันนี้กันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นสีย้อมค่ะสีย้อมเราก็จะใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นตัวขมิ้นผงนะคะขมิ้นผงที่อาจารย์ถืออยู่นี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าตามตลาดใกล้บ้านก็ได้นะคะเป็นขมิ้นผงบริสุทธิ์นะคะค่ะขมิ้นผงบริสุทธิ์เนี่ยข้อดีก็คือเราจะประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบการย้อมนะคะก็เราก็สามารถตักตัวขมิ้นผงเราเนี่ยใส่ผสมกับน้ำและต้มให้เดือดได้เลยซึ่งสะดวกมากๆสะดวกกว่าที่เราใช้ตัวที่เป็นรากขมิ้นนะคะประหยัดเวลามากๆเลยค่ะเดี๋ยวอัตราส่วนต่างๆนะคะอาจารย์จะขึ้นจอนะคะเรามาดูอัตราส่วนการย้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เราดูอัตราส่วนการย้อมเสร็จแล้วตอนนี้อาจารย์เตรียมหม้อย้อมต้มน้ำไว้รอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอน้ำเดือดนะตอนนี้อุปกรณ์ต่อไปนะคะอุปกรณ์ในการทำลวดลายที่ขาดไม่ได้คือที่เป็นกิมมิคของวันนี้เลยคือหนังยางค่ะนี่ค่ะเป็นหนังยางมัดแกงปกติเลยหรือว่าจะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเป็นหนังยางนะคะนี่ค่ะต่อมาจะเป็นอุปกรณ์การป้องกันต่างๆนะคะวันนี้ก็จะใช้ถุงมือยางนะคะกันเลอะกันความร้อนต่างๆนะคะมีเชือกฟางด้วยเชือกฟางเนี่ยเราเอามาไว้พอดีวันนี้เรามัดย้อมหลายผืนนะคะเราก็เลยจะทำสัญลักษณ์เอาไว้แต่ละผืนนะคะบ่งบอกสัญลักษณ์อุปกรณ์ในการตัดค่ะคัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้นะคะต่อมาภาชนะสำหรับย้อมนะคะหม้อที่คีบเตาต่างๆนะคะที่คีบวันนี้อาจารย์ใช้ที่คีบตัวนี้นะคะเตาอาจารย์ใช้เป็นเตาไฟฟ้าหรือท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเป็นเตาแก๊สก็ใช้เตาแก๊สก็ได้นะคะหม้อค่ะแต่หม้อแนะนำให้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะไม่ใช้หม้อเหล็กนะคะและถังค่ะสำหรับล้างน้ำสะอาดนะคะโอเคที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นผ้าของเราผ้าของเรานะคะที่เราจะมาใช้มัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องล้างเตรียมผ้าก่อนย้อมเราต้องเตรียมผ้าก่อนย้อมก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาย้อมถ้าเราไม่เตรียมผ้าก่อนย้อมเนี่ยสีที่ย้อมก็จะอาจจะเป็นด่างหรือสีไม่ติดก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากผ้าที่มาจากโรงงานนะคะอาจจะลงฟินิชชิ่งต่างๆหรือเคลือบแป้งมานะคะจึงทำให้สีไม่ซึมเข้าสู่ผืนผ้านะคะทำให้สีติดยากเดี๋ยวเราจะเคลียร์โต๊ะนะคะเพื่อที่เตรียมสำหรับการมัดลวดลายต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลายที่1กันเลยนะคะเราจะใช้เทคนิคการมัดหนังยางนะคะอันดับแรกเราก็จะกางผ้าออกมาก่อนค่ะกางผ้าออกมาแล้วนะคะทีนี้เราจับ
ตรงกลางของผ้านะคะตรงกึ่งกลางเราจับขึ้นมาแบบนี้นะคะซึบจับขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะใช้หนังยางนะคะมัดเลยค่ะใช้หนังยางมัดเลย

ค่ะอันนี้เราก็มัดเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมัดป้องที่สองลักษณะหลังจากที่เรามัดเสร็จจะเป็นแบบในคลิปนะคะต่อมาเราก็จะมัดป้องที่สองนะคะเราก็จะมัดเลยค่ะเรามัดป้องที่สองเรียบร้อยแล้วส่วนที่เรามัดนะคะก็จะไม่เกิดสีนะคะจะเป็นลวดลายส่วนที่เราไม่ได้มัดส่วนตรงนี้ตรงหัวนะคะแล้วก็กึ่งกลางและส่วนนี้นะคะก็จะเกิดสียังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองฝั่งเราจับปลายผ้านะคะสองฝั่งจับแบบนี้จับมุมผ้าจับมุมผ้าเสร็จเอามาประกบกันค่ะที่มุมผ้าและเราก็จะใช้หนังยางมัดค่ะมุมผ้าทั้งสี่นะคะเราจะใช้หนังยางมัดเขาตรงสันทบก็เหมือนกันค่ะสันทบตรงนี้เราก็จะใช้หนังยางมัดเขาเหมือนกันนะคะ

สันทบทั้ง4ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นสันทบอันนี้ก็เป็นสันทบเป็นกึ่งกลางของผ้าเนาะแล้วก็จะมัดจับ4เหมือนกันค่ะ

อันนี้ก็จะเป็นรายที่หนึ่งของเรานะคะรายที่หนึ่งเราก็จะทำสัญลักษณ์เอาไว้ก่อน

ค่ะก็จะเป็นลายที่หนึ่งนะคะลายที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาลายที่สองนะคะเหมือนกันลายที่สองเราก็วางผ้าไว้นะคะขี้ผ้าวางผ้าจากนั้นเราพับครึ่งค่ะพับครึ่งด้านใดก็ได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกทางด้านนี้ก็ได้พับล่างไปหาบนก็ได้นะคะหรือจะพับจากข้างซ้ายไปข้างขวานะคะได้หมดเลยอ่ะอาจารย์จะพับด้านซ้ายด้านซ้ายฝั่งนี้ไปด้านขวานะคะชิปพับแล้วและพับด้านซ้ายไปด้านขวาเสร็จแล้วนะคะจะประกบเป็นนี้เป็นให้มุมเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะเป็นมุมสามเหลี่ยมเสร็จประกบและมัดค่ะ

ต่อมานะคะเหมือนกันค่ะพับให้เป็นมุมสามเหลี่ยมประกบค่ะและมัด

้ไหมได้ไหมโอเคต่อมาจะมีส่วนที่เป็นครึ่งของครึ่งนะคะเราแบ่งเป็นหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันค่ะเราก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมพับเป็นสามเหลี่ยมพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะและประกบค่ะมัด

และเดี๋ยวเราก็จะมามัดตรงนี้ให้หมดเลยนะคะเพื่อกั้นสีนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้

เราจะหมักเท่านี้นะคะแล้วก็จะรวบอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะหมักเท่านี้นะคะผืนนี้ก็จะเป็นผืนที่สอง

ก็จะเห็นเชือก2เส้นผืน2เรียบร้อยนะคะผืนที่3นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะพับม้วนๆไปเรื่อยๆค่ะม้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะชึบระยะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกได้เลยนะคะ

หลังจากที่เราพับม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขอวางแนวยาวเราก็จะใช้หนังยางอันนี้อาจารย์ใช้สองเส้นเนาะเราก็จะใช้หนังยางนะคะมัดแบบนี้ค่ะชิปเหมือนกันค่ะดูระยะห่างให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะมัด

ระยะห่างด้านซ้ายระยะห่างด้านซ้ายกับด้านขวานะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วต่อไปเราก็จะพับแล้วก็มัดแบบนี้นะคะพับและมัดมัดประมาณ2 ถึง 3รอบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันพับค่ะจึ๊บและมัดค่ะสามรอบต่อมานะคะเดี๋ยวขอขยับหน่อยอันนี้ให้ชิดๆเลยนะคะขอแกะเอาใหม่นะ

ก็พับและมัดนะคะให้ชิดๆกันพยายามให้หนังเส้นบนกับหนังยางเส้นล่างนะคะชิดๆกันนะคะและก็พับค่ะเหมือนเดิมเลยพับและมัดอันนี้พยายามให้ชิดหนังยางเส้นก่อนหน้านี้นะคะ

ด้วยความสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นผืนที่สามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะผืนที่สี่เหมือนกันค่ะแล้วก็วางผ้าแบบนี้วางผ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็ทบกันเหมือนเมื่อกี้ค่ะขอใช้ด้านนี้แล้วกันนะคะผ้าจะมีความเอียงๆนิดนึงเราก็จะพับทบค่ะเมื่อกี้เราพับม้วนๆใช่ไหมคะอันนี้เราจะพับทบเหมือนเราพับพัดเลยนะคะระยะห่างก็เช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะคะเราก็ทบไปทบมาแบบนี้ทบแล้วทีนี้นะคะเราก็จะพับครึ่งค่ะและเราก็จะมัดหนังยาง1 2 3แบบนี้นะคะ1 2 3เดี๋ยวเราเริ่มมัดเลยนะคะโดยที่อาจารย์ก็จะหาจุดกึ่งกลางก็จะได้1แหละจุดที่1

จุดที่สองจุดที่สองก็หาจุดกึ่งกลางเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะคะจุดที่สองมัดไปก่อนจุดที่สองหาจุดกึ่งกลางจุดที่สามก็คือพับเข้ามาหาก็คือจะประมาณตรงนี้กระเอาเราก็จะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหนาของเขานะคะโดยที่อาจารย์จะเพิ่มหนังยางเป็น4 เส้นนะคะก็จะมัดเพิ่มข้างๆเฉลี่ยซ้ายและขวานะคะเพิ่มพื้นที่เขาหน่อย

取消。หรือจะเป็นข้างละ2 เซนก็ได้อะเพิ่มพื้นที่

อาจจะได้เท่ากันเนาะจะได้เท่ากันกับข้างขวาเนาะอันนี้เราใช้สี่เส้นลวดข้างนี้เราก็ใช้สี่เส้นลวดเฉลี่ยซ้ายขวาเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะผืนที่สี่

ผืนที่สี่ของเรานะคะผืนที่ห้านะคะผืนที่ห้าทีนี้เราจะจับเขาขึ้นมาค่ะจับขึ้นมาแบบนี้จับเดี๋ยวจะชาเรียจับนะคะจับขึ้นมาวางแบบนี้นะคะหยิบเขาขึ้นมาค่ะและหยิบขึ้นมาเท่าๆกันหยิบขึ้นมาอีกค่ะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งเป็นแนวตั้งค่ะพับครึ่งหน่อยพับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะหาจุดกึ่งกลางได้แล้วและเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมอีกค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับอีกค่ะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเราพับจรวดใช่ไหมเหมือนเราพับเครื่องบินพอหลังจากที่เราพับสามเหลี่ยมนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะพับเครื่องมาอีกเหมือนเราพับเครื่องบินพับเสร็จแล้วเราก็จะพับแบบนี้นะคะชิทบไปแบบนี้นะคะทบเสร็จแล้วเราจะมัดตรงนี้หนึ่งสองสังเกตว่าการมัดอาจารย์จะมัดแบบเหลือช่องว่างไว้เพื่อให้สีซึมเข้าไปนะคะโอเคจุดที่สองนะคะก็จะมัดไว้แบบนี้ผืนที่หนึ่งผืนที่สองผืนที่สามอันนี้เดี๋ยวตัดปุดๆก่อนผืนที่สามผืนที่สี่และผืนที่ห้านะคะตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงหม้อกันเลยนะคะไปเลยค่ะหลังจากที่น้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการนำผ้าลงไปย้อมนะคะเหมือนเดิมเลย

เราจะย้อมผ้าเป็นเวลา15 นาทีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลากันเลยนะคะค่ะจับเวลาเลยค่ะระหว่างการย้อมนะคะเราก็ค่อยๆคนผ้าไปเรื่อยๆนะคะพักบ้างคนบ้างแล้วก็ให้ผ้าอยู่ในน้ำสม่ำเสมอนะคะ

นี่นะคะน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำย้อมของเราครบเวลา15 นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงมือเพราะว่าจะได้ไม่เลอะมือนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำผ้าออกจากน้ำย้อมนะคะไปล้างนะคะโอเคค่ะผ้าขึ้นจากน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายกันนะคะทั้งหมด5 ผืนหนึ่งสองสามสามผืนสี่ผืนห้าผืนโอเคทีนี้วิธีการล้างของเรานะคะเราก็ใช้มือบีบนะคะในน้ำแบบที่อาจารย์บีบเลยนะคะบีบให้มันหมาดแล้วก็ลงน้ำสองเลยนะคะ

ในการล้างนะคะก็คือล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะขออนุญาตถอดถุงมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะหนังยางกันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแกะหนังยางกันนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเป็นลายๆไปหาลายที่หนึ่งก่อนสี่สองอ่ะนี้รายที่สามโอเคอันนี้จะเป็นรายที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์แกะรายที่หนึ่งก่อน

ในขั้นตอนการแกะหนังยางนะคะถ้าเราใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ใช้ความระมัดระวังในระดับหนึ่งนะคะระวังตัดโดนผ้าค่ะ

ผืนที่หนึ่งจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือผืนที่หนึ่งของเราค่ะลักษณะตรงกลางจะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โดยรอบๆนะคะก็จะเป็นวงที่เรามัดไว้ตามวงหนังยางของเราค่ะต่อมานะคะเป็นผืนที่สองนะคะเราก็จะทำการแกะหนังยางนะคะเหมือนเดิม

มีทั้งหมด4 จุดเนาะแล้วก็แกะหนังยางนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลายที่สามนะคะลวดลายที่สามของเราก็จะเป็นผืนที่สองของเรานะคะเนี่ยค่ะลักษณะผืนที่สองของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายสวยเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะลักษณะของลายก็คือลายเราพับครึ่งแบบนี้นะคะและพับสามเหลี่ยมใช่ไหมเรามัดตรงนี้จุดที่สองจุดที่สามและมัดตรงกลางใช่ไหมมัดหนังยางหลวมๆไว้สีเลยอ่อนค่ะต่อมานะคะผืนที่สามค่ะเหมือนเดิมเลยเราก็จะทําการแกะหนังยางผืนที่สามแกะง่ายมากแค่ดึงก็หลุดแล้วไม่ต้องตัดดึงหลุดง่ายมากเลยอันนี้เราก็จะเป็นม้วนๆค่ะมัดแบบเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วม้วนๆเดี๋ยวเราไปล้างผ้าก่อน

เราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของผืนที่สามนะคะลักษณะของผืนที่สามของเรานะคะก็คือเราจะใช้วิธีการพับเหมือนม้วนผ้าค่ะแล้วเราก็จะมัดหนังยางสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ลายก็เลยจะออกมาเป็นแบบที่เห็นนะคะตามผ้าผืนนี้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นผืนที่สี่นะคะลักษณะก็คือเราจะแบ่งนะคะเป็นสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่โดยมัดหนังยางเป็นสามท่อนนะคะหนึ่งสองสามใช้วิธีการพับครึ่งสั่นทบจะอยู่ด้านบนปลายผ้าจะอยู่ด้านล่างนะคะก่อนที่จะพับครึ่งลงมาเราก็จะทบพับทบพับทบไปเรื่อยๆนะคะหยิบแบบนี้ทีนั้นเราก็จะมาแกะหนังยางนะคะ

แกะหนังยางตอนแกะก็ใช้ความระมัดระวังนะคะท่านผู้ชมระวังโดนผ้านะคะ

เนี่ยค่ะเราทบใช่ไหมคะเราก็จับขึ้นมาทึบเรามัดเป็นปองๆนะคะเดี๋ยวเราซักผ้าก่อนโอเคค่ะค่ะผืนนี้นะคะเป็นผืนที่สี่ของเราค่ะลวดลายก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลวดลายที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราพับเป็นจีบจีบขึ้นมาใช่ไหมเราพับทบทบทบแบบนี้ขึ้นมาจีบจีบขึ้นมาซ้อนซ้อนและเราก็พับครึ่งพับครึ่งจากนั้นนะคะเราแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วก็เราก็ใช้หนังยางมัดทั้งหมด3เปลาะนะคะลวดลายก็จะออกมาเป็นลักษณะตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะค่ะต่อมานะคะผืนสุดท้ายแล้วจะเป็นผืนที่5ค่ะแล้วก็แกะหนังยางเหมือนเดิมผืนที่5จําได้ไหมเราพับยังไงเราพับที่เป็นจรวดนะคะใช่ไหมเราพับเหมือนจรวดเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเป็นยังไง

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราพับจรวดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราล้างผ้าก่อนนะว่าเป็นยังไง

0: ผืนที่ห้า
1: ค่ะผืนนี้นะคะก็จะเป็นผืนที่ห้านะคะที่เราพับจรวดเป็นยังไงคะนี่นะคะผืนที่ห้าที่เราพับเป็นลักษณะจรวดก็จะออกมาเป็นลวดลายลักษณะแบบนี้ตามที่เห็นดังภาพเห็นดังในคลิปเลยนะคะโอเคค่ะค่ะก็จบไปแล้ว5ผืนนะคะผืนที่1นะคะลวดลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะจับกึ่งกลางมาเนาะผืนที่2ผืนที่3นะคะก็จะพอออกมามีความคล้ายกับผืนที่4เนาะผืนที่5ที่เราพับเป็นจรวดนะคะใน5ผืนนี้

ท่านผู้ชมชอบผืนไหนคอมเมนต์มาได้มีคอมเมนต์ไหมอ่ะชอบผืนไหนคอมเมนต์มาได้นะคะค่ะโอเคสัปดาห์นี้นะคะก็จบไปแล้วกับการย่อเทคนิคการมัดนะคะก็จะได้ทั้ง5แบบท่านผู้ชมก็สามารถไปลองปรับใช้ดูได้นะคะค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการย้อมสีธรรมชาตินะคะเรื่องเทคนิคการมัดนะคะการมัดวงนะคะค่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัว

สาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดย
ช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์พัชรินทร์เหมือนกันค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรามา
1: ในรายการ
0: มาทำรายการปิดพันทำความสะอาดนะครับและปิดพันนะครับกลิ่นกาย
1: ใช่ค่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าคือทุกคนต้องมีติดตัวมาตั้งเด็กๆเด็กๆ ก็คือกลิ่นแบบกลิ่นแบบเด็กๆก็จะดูแบบว่าน่ารักน่ารักใช่ไหมคะกลิ่นเด็กๆอะไรก็จะสดชื่น
0: แต่วันนี้
1: ต้องถามอาจารย์กิตติพัฒน์เป็นพิเศษค่ะว่ากลิ่นเด็กๆนี
0: ่
1: หอมชื่นใจใช่ไหมคะ
0: ทีนี้วันนี้เราทำก็เรียกว่าโลชั่นลดกลิ่นผู้สูงวัยดีกว่า
1: เอาเอาทำไมต้องเป็นผู้สูงวัยอะ
0: หรือว่าแก่ก็ได้แก่ก็ได้ผมจะใช้คำสุภาพหน่อยผู้สูงวัยดีกว่ามันจะได้สุภาพใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าก็เรียกกลิ่นที่มีเอกลักษณ
1: ์ใช่กลิ่นที่มีเอก
0: ลักษณ์เฉพาะ
1: ใช่เฉพาะ
0: เฉพาะ
1: คนที่แบบใช่เริ่มอายุมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะคะอาจารย์เราจะสังเกตว่าเด็กๆวัยรุ่นก็เริ่มที่จะมีนะถ้าเขาเหมือนกับเขาเรียกพฤติกรรมในการเขาเรียกการดื่มสุราสูบบุหรี่หรือจะเป็นพวกกินของที่แบบมีรสแบบเขาเรียกเครื่องเทศเยอะๆมันก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก่อนวัยที่เขาจะเริ่มเป็นกลิ่นของผู้สูงอายุนะ
0: คำว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม
1: ้
0: คือเขาเรียกว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม้เหมือนถึงหมายถึงว่าบางคนก็กลิ่นหอมเหมือนดอกกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็กลิ่นหอมเหมือนดอกอะไรก็แล้วแต่
1: ค่ะ
0: นั่นหมายถึงว่าผู้หญิงคือแรกสาว
1: แล้วอาจารย์กิตติพัฒน์ชอบกลิ่นไหนคะ
0: ก็อะไรก็ได
1: ้หรือว่าได้ทุกกลิ่น
0: กลิ่นอะไรก็ได้คือกลิ่นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
1: ใช่ของเฉพาะตัว
0: โดยเฉพาะเด็กๆเห็นไหมกลิ่นหอม
1: ใช่กลิ่นก็จะแบบเราอุ้มมาเนี่ยโอ้ยทำไมมันดูแบบหอมดูสดชื่นจังเลย
0: คือกลิ่นแบบนี้มันกลิ่นธรรมชาติที่แบบก็เรียกสวรรค์ก็ประทานมาให้เรานะ
1: อ๋อเฉพาะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปกลิ่นผู้หญิงใช่ไหมคะ
0: กลิ่นผู้หญิง
1: กลิ่นผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
0: ส่วนมากเวลาคิดถึงแฟนทำอะไรไปดมที่เสื้อปะ
1: ไม่ค่ะ
0: เอาเลย
1: อันนี้ยังไม่มีค่ะอันนี้ยังคงความโสดอยู่นะคะ
0: กลิ่นความหอมหรือว่ากลิ่นกายนี่ก็จะติดอยู่ที่เสื้อใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นตัวนี้มันเกิดจากอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันอุ่นขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วกลิ่นมันก็เลยฟุ้งมาติดอยู่ที่
1: บริเวณ
0: เสื้อผ้า
1: ผิวหนังของเราบางทีกลิ่นมันออกตามแบบเขาเรียกอะไรตามรูขุมขนตามแบบเหงื่อ
0: ก็เลยกลิ่น
1: ตามแบบว่าเขาเรียกอะไรฮอร์โมนบางคนก็กลิ่นเป็นแบบเหมือนฮอร์โมนข้างในอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่กลิ่นแต่ละคนนี่บางทีไม่เหมือนกันแต่ละช่วงบางช่วงเราไปกินพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นมีกลิ่นอย่างเช่นไปกินเนื้อแกะแบบนี
1: ้
0: กลิ่นก็จะเอาผมไปกินแกะ
1: สับๆ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาคนพลานนายพรานรู้จักไหมนายพรานรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนายพรานเนี่ยก็จะไปล่าสัตว์ป่าเนี่ยก็บอกว่านายพรานจะไม่กินเนื้อสัตว์ป่าเวลาเข้าป่า
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์ก็กลิ่นสัตว์ป่ามันอยู่กับตัวเขาไงอ๋อ
1: เหมือนกับถ้าเกิดอยู่กับตัวเขาแล้วเหมือนกับสัตว์ป่าก็จะได้กิน
0: เขาจะมาหาเราก
1: ินที่ตัวเราใช่ไหมคะเขาก็จะมาหาเรา
0: ใช่กลิ่นก็จะมาหาเหมือนกับมาหาเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ตรงนี้นะ
1: อ๋อก็เลยต้องมาหาเพื่อนฉัน
0: ใช่อันนี้เขาเรียกกลิ่นเป็นเอกลักษณ
1: ์ค่ะ
0: เออเนี่ยกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่แปลกเลยทำไมเราเวลาเราทานอาหารเนื้อกลิ่นมันเลยติดตัวติดผิวเราอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่แปลกนะครับสำหรับแต่ละวัย
1: ใช่
0: แต่ละวัย
1: ช่วงอายุนะคะ
0: ช่วงอายุก็กลิ่นก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะกลิ่นไม่เหมือนกันก็คือแต่ละวัยก็กินอาหารไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆก็ยังกินนม
1: กินนม
0: ก็กลิ่นนมกลิ่นอะไรพวกนี้ก็ยังหอมกินผลไม้แล้วกลิ่นก็หอมไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวของไอ้พวกเนื้อสัตว์อะไรแต่พอเจริญวัยขึ้นมาโต15 16ปีก็กลิ่นพวกนี้ก็เริ่มมีกลิ่นคาวแล้วเริ่มมากินเนื้อสัตว์แล้ว
1: กินเนื้อสัตว์กินอาหารที่แบบมีรส
0: รสชาติเผ็ดร้อนอะไรพวกนี้มันทำให้ไปกระตุ้นฮอร์โมนเรื่องของในต่อมต่างๆในร่างกายมันเหมือนกับว่าไขมันต่างๆมันก็ไปเก็บสะสมอยู่ในร่างกายไปสะสมอยู่ตามต่อมต่าง
1: ๆ
0: อย่างเช่นไปสะสมอยู่ตามต่อมท่าจักรเล่หรือว่าไปสะสมตรงไหนที่มีไขมันที่มี
1: ก็จะอยู่สะสมอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับประเทศอะไรนะคะที่เราจะได้กลิ่นตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยแถบ
0: ต่าง
1: ใช่ไหมคะที่เขาจะกินอันนั้นเขาคือจะชอบกินแบบเครื่องเทศ
0: ใช่เครื่องเทศ อย่างตะวันออกกลางก็ต้องกินเครื่องเทศพวกนี้บางทีแต่ละภูมิภาคจะกินไม่เหมือนกันทานไม่เหมือนกันอย่างไปทางยุโรปก็อาจจะกินเป็นกินเนื้อแกะเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่น
1: เพื่อให้เป็นเมืองหนาว
0: ต้องการไขมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเยอะแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุ่นพออุ่นเสร็จเราก็ไม่หนาวนี่แต่ละคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าทางเอเชียเราก็อยากกินพวกเผ็ดร้อนอย่างเช่นพริกไทยอะไรพวกนี้หรือพริกพวกนี้เผ็ดร้อนแต่ว่าไม่เหมือนกับอินเดีย
1: ใช่ใช่อันนั้น
0: อินเดียก็จะรุนแรงกว่า
1: เครื่องเทศใช่
0: ไหมแต่จริงๆแล้วอาหารแต่ละท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บ้านเรามีใครมากินในเมืองไทยนี่ใครมากินก็ติดใจหมด
1: รสชา
0: ติก็จะไปแอบออกแนวกลางๆ
1: ไม่เผ็ดใช่ค่ะ
0: ไม่รุนแรงจนเกินไปกินแล้วมันรู้สึกถึงความผ่อนคลายกินแล้วรู้สึกก็เรียกว่าเจริญอาหารน้ำลายมันกระจุยกระจายแต่ว่ามันก็อยากกินอีกอะไรประมาณนั้นแหละ
1: ก็แล้วใครมาก็คือชอบแบบอาหารไทย
0: คิดถึงแต่อาหารไทยถ้าเราไปอยู่เมืองนอกเราจะรู้เลยว่าฝรั่งไทยก็จะพูดถึงอาหารไทยตลอดเลยเพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยมากทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงเราไม่พูดถึงอาหารแต่เราจะมาพูดถึงสร้าง
1: ใช่
0: เขาเรียกทำผิดพันธ
1: ุ์ที่ช่วย
0: เป็นโลชั่นที่ช่วยในการทำความสะอาด
1: ใช้ทำความสะอาดด้วย
0: ทำความสะอาดแล้วก็เหมือนกับไปดับกลิ่นในเรื่องของกลิ่นที่มี
1: เขาเรียกอันไม่พึงประสงค์จากแบบว่าเป็นของผู้สูงวัยนะคะ
0: ก็นั่นแหละคือกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบ
1: เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบว่า
0: คือแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะไม่ใช่ผู้สูงวัยจะมีกลิ่น
1: เหมือนกัน
0: ทุกคน
1: ก็จะแตกต่างใช่ไหมคะ
0: อยู่ที่อาหารการกินแต่ละบุคคลใช่ไหมบางคนทำไมผิวพรรณก็แบบกลิ่นหอมหอม
1: เพราะบางคนที่เขาดูแลใช่ไหมดูแลตัวเอง
0: ก็กินแต่มังสวิรัตอะไรพวกนี้เขากลิ่นตัวเขาจะหอมเนี่ยไม่เราไปสรุปว่าคนที่สูงวัยคนสูงวัยจะทุกคนต้องมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นข้าวกลิ่นสาบกลิ่นอะไรแบบนี้ไม่เหมือนกันก็อยู่ที่พฤติกรรมการกิน
1: การอยู่
0: การใช้เครื่องสำอางการเนี่ยดูแลเนี่ย
1: ดูแลร่างกายของเราแม้แต่แบบเสื้อผงเสื้อผ้านะคะความสะอาดร่างกาย
0: แต่อาจารย์อยากให้กลิ่นตัวหอมอาจารย์รู้ไหมทำยังไง
1: คะอาจารย
0: ์มีเคล็ดลับอยู่ว่าถ้าอยากกลิ่นตัวหอมต้องกินน้ำชา
1: ทั่วไปเหรอคะหรือว่าใบชาหรือว่าชาอะไรก็ได้
0: ไม่อยากรู้ละสิ
1: ใช่สิคะ
0: ก็นี่แหละไอ้คนนี้พอบอกว่าอะไรที่มีกลิ่นหอมนี่ชอบมองหน้าแบบฉันอยากหอมมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อยากหอม
1: เหมือนใครเดินเข้ามาแบบอุ๊ยทำไมกลิ่นหอมจังเลย
0: ชาที่มีกลิ่นหอมได้คือชากลุ่มนั้นก็คือไปบำรุงหัวใจด้วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจ
1: ใช่ก็คือบำรุงจากภายในใช่ไหมคะ
0: แล้วชากลุ่มนั้นก็ไปบำรุงเลือดด้วยนั่นก็คือชาทั้ง5คือเกสรทั้ง5นั่นเอง
1: ตามแบบว่าแผ่นไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่เกสรทั้ง5ก็คือดอกมะลิ
1: อันนี้เราก็รู้จัก
0: ดอกพิกุล
1: อันนี้เรารู้ดีเลย
0: ดอกบุญนาคดอกสารพีดอกเกสรบัวหลวงเน
1: ี่
0: ย5 อย่างเนี้ยเราก็เอามาทำ
1: เป็นยาตำรับใช่ไหมคะ
0: เอาทำเป็นชาชงก็ได
1: ้
0: ก็อาจจะเอามาชงกับน้ำร้อนแล้วดื่มแบบเนี้ยก็ได้กลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบอัน
1: นี้ก็คือบำรุงจากภายใน
0: อันนี้ก็เรียกว่าบำรุงจากภายในแล้วก็เราก็เลี่ยงอาหารที่เป็นแต่ไม่อยากให้กลิ่นตัวแรงเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารที่มีกลิ่นคาวอย่างเช่นของหมักดองอะไรพวกนี้

0: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอย่างเช่น
1: เฉพาะแบบส้มตุงส้มตำนะบางทีชอบมากคนไทย
0: กินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันมากจนเกินไปแล้วก็เราก็อย่างว่าแหละมันต้องคนเรามันของชอบอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเลี่ยงไม่ได้ทีนี้เรามาพูดถึงว่าไอโลชั่นของเราเนี่ยองค์ประกอบของโลชั่นอาจารย์วันนี้อาจารย์ทำเป็นค่อนข้างจะเป็นโลชั่นที่แบบใช้สะดวกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือน
0: อาบน้ำทั่วไป
1: ใช่เหมือนอาบน้ำทั่วไปแล้วเราก็บำรุงร่างกายเหมือนทาเป็นโลชั่นของเราเลยค่ะแต่เพียงแค่อาจจะเติมกลิ่นเติมสารหรือสารที่เขาเรียกอะไรฆ่าเชื้อนะคะสารที่ลดพวกกลิ่นที่พวกเขาจะมีกลิ่นรุนแรงใช่ไหมอาจจะลดช่วยลดกลิ่น
0: นู่นแบบน
1: ี้ก็ใช่ไม่พึงประสงค์พวกกลิ่นอับชื้นต่างๆกลิ่นอะไร
0: แบบนี้ก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรที่อาจารย์พูดในเบื้องต้นเอามาสกัดเอามาสกัดใช่ไหมสกัดแล้วก็เอามาผสมอยู่ในโลชั่นก็ได้เหมือนกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะก็อาจจะไปดูสารสมุนไพรตัวไหนบ้างที่อาจจะช่วยในเรื่องของลดกลิ่นที่มีแบบอาจารย์มียกตัวอย่างสักตัวไหมคะที่ช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรปวดผื่นคันหรือลดพวกนี้ก็จะมา
0: จริงๆแล้วมันก็ปวดผื่นคันเนี้ยง่ายๆก็ว่านหางจระเข้มีไหม
1: ในสูตรไม่มีค่ะอันนี้เราจะบำรุงด้วยแล้วก็ใช่เน้นบำรุงให้ผิว
0: จริงๆแล้วถ้าผู้สูงวัยเนี่ยผู้สูงวัยหรือนะเขาก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผิวเหี่ยว
1: ผิวไม่เต่งตึงผิวไม่กระชับ
0: ผิวมันเริ่มแบบเขาเรียกว่า
1: ขาดน้ำ
0: ใต้ชั้นผิวหนังมันจะน้อยลงนะครับแล้วมันเกิดการก็เรียกว่าแพ้ง่ายขึ้นพอแพ้ง่ายขึ้นมันก็จะเกิดเป็นอะไรรู้ไหมเกิดเป็นกระเป็นวง
1: ที่เราเห็นใช่ไหม
0: เป็นวงสีน้ำตาล
1: คนพอคนอายุมากขึ้นเขาก็จะเริ่มเป็น
0: กระ
1: วงสีน้ำตาล
0: ใช่ครับเป็นกระสีน้ำตาลบ้างเป็นกระขาวบ้างแต่ว่าบางทีไม่ได้คันนะกระพวกนั้นไม่ใช่กระเคลื่อนนะเป็นกระก็เป็นวงน้ำตาลไอ้กลุ่มนี้แหละมันคือมันก็เกิดจากการที่ผิวเราแห้งผิวเราไม่ได้บำรุงบางทีแบบมันพอไปตามวัยอ่ะนะร่างกายมันก็การผลิต
1: การผลิตเม็ด
0: เล
1: ือ
0: ดหรือน้ำเหลืองอะไรมันด้อยลงเนื่องจากว่าก็เรียกวัยมันจะการผลิตเขาเรียกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรมันจะด้อยลงไงพอมันด้อยลงมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ผิวเรานี่เขาเรียกว่าเหี่ยวหรือว่าแห้งลง
1: แห้ง
0: ไปตามวัยทำไมเราเคยสังเกตไหมว่าผู้สูงวัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวก็ตรงใช่ไหมพอเรื่องมา50ต
1: ั
0: ว
1: ตรงหลัง
0: แล้วทำไมค่อยๆลดลงค่อยๆงอลงคือตัวที่มันไปดึงไอ้ตัวนี้มันลดลงก็คือเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันก็จะตึงพออายุเยอะเส้นเอ็นก็ตึงง่ายแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็มาจากธาตุน้ำในร่างกายเนี่ยธาตุน้ำมันลดลงไง
1: ลดลง
0: ร่างกายมันขาดธาตุน้ำมันลดลงมันทำให้หมอนรองกระดูกมันค่อยๆเล็กลงมันเลยกระดูกก็ลงตัวก็เลยเตี้ยลงพออายุสูงขึ้น
1: แต่ตัว
0: เ
1: ตี้ยลง
0: พอเตี้ยตรงยังพอเตี้ยลงเพราะไอ้พวกอะไรเขาเรียกว่า
1: ส่วนทางกับเด็กสูงขึ้น
0: ใช่
1: แล้วก็จะเริ่มลดสั้นลงแล้วบางคนคือหลังแบบเวลาเดินใช่ไหม
0: ใช่นั่นแหละคือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญมากทีนี้ถ้าเราเข้าใจร่างกายของคนแล้วเนี่ยเข้าใจร่างกายของคนเนี่ยการจะทำอะไรเกี่ยวผิดพันธุ์ของคนเนี่ยเราก็พยายามเน้นในเรื่องของถ้าภายนอกเกี่ยวกับโลชั่นพวกนี
1: ้
0: ก็เน้นในเรื่องของบำรุง
1: ใช่ค่ะบำรุง
0: แล้วก็ฟื้นฟูผิวหนัง
1: ใช่กระชับ
0: ครับผมส่วนใหญ่นะที่เด่นมากๆก็คือว่านหางจระเข้นะถ้าเรามีในสูตรก็ยิ่งดี
1: จริงๆเราเดี๋ยวในสูตรอะค่ะถ้าเกิดตอนเราก็อาจจะเสริมเข้าไปได้นะคะ
0: ใช่ว่านหางจระเข้หรือว่าเพศพวกกลุ่มที่เป็นฟักข้าวอะไรพวกนี้ก็ได้นะฟักข้าวแตงฟ้าก็ได้พวกเนี้ยกลุ่มที่บอกเป็นใช่อ
1: ันนั้นก็คือเราอาจจะเสริม
0: ในสูตรได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราอาจารย์มีสูตรเด็ดมา
1: ใช่ค่ะสูตรที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงด้วยลดกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวกระชับนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นโลชั่นลดกลิ่นแก่แต่ก่อนที่เราจะทำนะคะอาจารย์เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่าอุปกรณ์เนี่ยว่าที่เราจะทำตัวโลชั่นลดกลิ่นโลชั่นของเราวันนี้นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ทั่วไปเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ง่ายๆสิ่งที่เราจะเอามาให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะคือใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็แบบโอ้ยบางคนไม่เคยทำกลัวมันจะยุ่งยากการทำเหมือนการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นเหมือนกับโอ้ยยิ่งใหญ่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใหญ่นะคะแต่วันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถทำได้นะคะทำง่ายๆโดยที่มีอุปกรณ์แบบง่ายๆ

0: เลยค่ะที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรา
1: แต่จริงๆว่าควรจะแยกออก
0: ถ้าเราทำใช่จริงๆถ้าเราทำควรจะแยกออกนะคะอย่างตัวแรกนะคะวันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใส่เวลาในเรื่องของการกวนครีมนะคะกวนเนื้อโลชั่นของเรานะคะตัวแรกก็คือเป็นหม้อเนี่ยค่ะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
1: หม้อสแตนเลส
0: นี่อันนี้คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
1: ใช่2ใบ
0: ใช่ค่ะอย่างวันนี้ในสูตรเราจะมีทั้ง2พาร์ทนะคะอย่างตัวเรามาอันนี้ก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะจะแนะนำเพราะเป็นหม้อสแตนเลสมันจะไม่เหมือนหม้อที่เป็นหม้อเคลือบหม้อที่เป็นอลูมิเนียมหม้ออะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันโดน
1: จะปนเปื้อนสารเคมี
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวหม้อนะคะอย่างตัวต่อมาคือที่กวนครีมหรือที่กวนโลชั่นของเรานะคะก็คือนี่เราเรียกว่าเป็นตะกร้อค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะก็คือมีขายตามอยู่ทั่วไปได้เลยตามห้างสรรพสินค้าก็มีตามร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะนี่แนะนำอันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสที
1: ่ดีที่สุดนี่ในกรณีที่เราทำในปริมาณที่แบบใช้ในครัวเรือนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ในกรณีที่คนที่จะทำในเรื่องอุตสาหกรรมก็ต้องดูเครื่องจักรหนักเข้ามาช่วยก
0: ันอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เราก็ทำอยู่ที่1กิโลนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะแต่แม่แนะนำให้เป็นตะกร้อที่เป็นไม้นะคะ
1: ครับ
0: ถ้า
1: เป็นสีก็จะเปื้อนอีกคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นก็คือบางทีเขาทำมาจากไม้แล้วบางทีเราไปทำความสะอาดหรือล้างอะค่ะเก็บไว้แล้วไม่โดนแดดหรืออะไรแล้วเชื้อราอาจจะขึ้นที่ไม้ได้นะคะแล้วก็จะมีเศษของไม้นะคะปนเปื้อนเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็นตัวต่อมาเป็นช้อนนะคะ
1: ช้อนสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนี้ก็คือเป็นช้อนสแตนเลสที่เราเอาไว้ในเรื่องของการตักสารนะคะหรือโคนสารบางตัวที่จะต้องใช้ในเรื่องของการโคนนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นช้อนสแตนเลสมันก็จะมีหลากหลายช้อนไม้ก็มีที่เราเห็นหรือจะเป็นช้อนพลาสติกอันนั้นยิ่งไม่แนะนำเลยนะคะหรือจะเป็นช้อนที่เป็นออกมีสีอะค่ะสีเขียวสีอะไรที่เราอันนั้นไม่แนะนำนะคะเพราะบางทีเราทำไปบางทีพวกเนี้ยมันโดนความร้อนมันจะหลุดลอกออกมานะคะแล้วก็ปนเปื้อนไปกับเครื่องสำอางที่เราทำนะคะตัวต่อมาคือเป็นไม้พายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนแนะนำว่าเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าเขาทั้งทนความร้อนได้ดีเวลาเราผสมมันต้องใช้ความร้อนนะคะในเรื่องของการทำครีมเนาะที่จะเกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาถ้าเราใช้ไม้พายที่เป็นพลาสติกหรือที่เป็นเขาเรียกตัวพลาสติกอะค่ะอันนั้นอะบางทีเราทำไปทนความร้อนโดนความร้อนแล้วเขาก็จะหดไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะตกขาดตกลงไปโดนความร้อนนะคะนี่แนะนำเป็นไม้พายที
1: ่เป็นซิลิโคน
0: ใช่ที่ทนความร้อนได้นะคะแล้วก็วันนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่เราจะทำนะคะก็คือเป็นตัวเครื่องตีเบเกอรี่หรือตีครีมนะคะเพราะวันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการโลชั่นใช่ไหมคะเราต้องตีให้เนื้อได้เนื้อที่สวยใช่ค่ะก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเป็นเครื่องตีที่เป็นหัวโมชินไนเซอร์ก็ยิ่งดี
0: อันนั้นก็ได้ค่ะแต่อันนั้นก็คืออาจจะทำในปริมาณที่เยอะหรือออกไปจำหน่ายนะคะ
1: อันนั้น
0: ก
1: ็จะ
0: แต่ถ้าเราทำเบื้องต้นลองทำใช้เองนะคะ
1: ก
0: ็อาจจะใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะวันนี้เราต้องใช้ความร้อนเข้าในเรื่องของการผสมครีมนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็คือทั่วไปเลยค่ะ
1: ตาม
0: มาจะเป็นบางที่ก็อาจจะมาแถมมากับหม้อก็มีนะคะแต่บางท่านเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นแบบเราไม่มีเตาไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถใช้เตาแก๊สได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: จริงๆก็ได้แต่เตาแก๊สนี่ต้องหลีไฟให้มันเบาที่สุดนะคะ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราเอาหม้อเอากระทะก็ได้ใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็หม้อนี้วางบน
0: อันนั้นเขาเรียกวิธีการหล่อ
1: หล่อน้ำ
0: ใช่เพื่อที่จะไม่ให้สารเขาโดนความร้อนโดยตรงเพราะว่าเตาแก๊สบางครั้งความร้อนมันขึ้นมาม
1: ัน
0: อาจจะทำให้สารนะคะที่เราทำไปไหม้ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือยิ่งเตาถ่านนะคะยิ่งไม่แนะนำเลยนะคะบางบ้านมีเพราะอันนั้นก็คือเราควบยิ่งควบคุมอุณหภูมิเขาเรียกควบคุมอุณหภูมิได้เลย
1: ถ้าจะใช้จริงถ้าจำเป็นจะใช้จริงก็ใช้ได้แต่ต้องใช้น้ำหล่อข้างล่างนะครับนะครับก็ต้องหล่อให้มันอุณหภูมิมันก็เรียกว่าเสถียรให้นิ่งลง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆ นะคะที่เบื้องต้นที่สำหรับใครที่อยากจะทำแบบว่าลองใช้เองนะคะทำที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆลองขึ้นดูค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทีนี้เราก็พอมีอุปกรณ์เสร็จเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะอาจารย์ความสะอาดก็คือเริ่มจากทับ แล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่บ้านของเราปกตินี่แหละค่ะอาจารย์แล้วเราก็เช็ดผึ่งให้เขาแห้งก่อนที่เราจะมาทำเป็นการตีครีมนะคะก่อนที่เราจะมาผสมนะคะเราก็ควรฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะนี้เวลาทำความสะอาดนะคะเราก็ฉีดไปเลยค่ะตามอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อนะคะเครื่องตีครีมต่างๆไม้พายเป็นแบบตะกร้อต่างๆนะคะเราต้องทำความสะอาดทุกชิ้นนะคะนี่พอเราฉีดเสร็จใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอากระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะเช็ดทำความสะอาด แต่แนะนำให้เป็นทิชชู่ที่ไม่มีขนนะคะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่ากระดาษทิชชู่ที่มีขนนะคะเวลาเราเช็ดไปใช่ไหมเขาจะเปื่อยแล้วขนของเขาเนี่ยจะติดตามขอบอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราผสมเขาเรียกผสมเนื้อครีมไปแล้วอ่ะมาได้ค่ะปนเปื้อนไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกระดาษทิชชู่นะคะก็อาจจะเป็นผ้าก็ได้ค่ะ
1: เป็นผ้าฝ้ายก็ได้ผ้าฝ้ายครับ
0: แต่ขอผ้าที่ไม่มีเป็นขนนะคะ
1: ใช่ผ้าฝ้ายที่ไม่มีขน
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่รีบก็อาจจะฉีดแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะระเหยไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น
1: การเช็ดก็เหมือนกับเป็นการเอาฝุ่นเศษฝุ่นอะไรที่ติดที่เรามองไม่เห็นออกไปบางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับฝุ่นที่มันมาเกาะหลังจากเราล้างแล้วบางทีก็ยังมีนะเศษฝุ่นถ
0: ้
1: าเราเช็ดแล้วม
0: ัน
1: จะติดออกมา
0: เพราะฉะนั้นก็คือเราก็คือควรเก็บนะคะคือเช็ดทำความสะอาดแล้วอาจจะมีที่เก็บให้มันมิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนฝุ่นโดนแล้วทุกรอบอะค่ะก่อนที่เราจะมา ผสมครีมนะคะหรือผสมตัวโลชั่นนะคะเราก็ต้องเอามาเช็ดนะคะก่อนที่จะทำใช้ทุกรอบนะคะอันนี้ก็คือการในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์แม้แต่ตัว ของผู้ที่จะเขาเรียกผลิตเองนะคะหรือคนที่บุคคลที่ตีครีมเองนะคะก็หนึ่งเราก็ต้องหมวกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มีหมวก
0: ใช่มีหมวกนะคะ
1: มีแมสปิด
0: ใช่มีหมวกเพราะว่าหมวกบางทีทำไปผมหล่นลงไปแล้วไปเจออุ้ยถ้าเกิดเราไปทำเขาเรียกออกจำหน่ายอย่างเงี้ยแล้วไปเจอเส้นผมแค่เพียงเสี้ยวเดียวนะคะเส้นเดียวเองนะคะ
1: ก็
0: แบบใช่เจอปัญหาเลยนะคะนี่แหละก็คือควรเก็บผมปิดแมสนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถุงมือนะคะนี่แหละก็คือ
1: ความสะอาด
0: ใช่ความสะอาดสำคัญที่สุดไม่ว่าทุกสูตรนะคะทำไมถึงเราจะต้องเน้นทุกขั้นตอนหรือแม้แต่ตอนผ่านๆมานะคะว่าทำไมจะต้องพูดย้ำๆนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะนี่แหละก็คือเป็นปัจจัยหลักนะคะ
1: ในการที่จะก็เรียกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีอายุยืนอาย
0: ุด้วยค่ะ
1: อายุถึง2ปีได้เราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของ
0: ความสะอาด
1: ความสะอาดคุณภาพของสินค้าก็คืออ
0: ย่างนะคะ
1: ไอตัวเรียกว่าวัตถุดิบต่างๆเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีอายุก็เรียกว่ายังไม่หมดอายุมาทำนะครับน้ำอะไรต่างๆที่เอามาทำก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานก็ถึงจะทำให้สินค้าเรามีอายุถึง2ปีได้นะครับนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็น
1: เบื้องต้น
0: ใช่เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งอุปกรณ์ทั้งวิธีการทำความสะอาดนะคะทีนี้เรามาดูสูตรของเรานะวันนี้เราจะทำเป็นโลชั่นนะคะอาจารย์ที่รสในเรื่องของเขาเรียกกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้วกันนะคะถ้าอาจารย์แสลงใจเกี่ยวกับคำว่าแก่นะคะก็อาจจะรส
1: ไม่ต้องตอกย้ำมากก็ได้ครับโอเคแก่ก็ได้โอเค
0: นะคะอย่างสูตรของเราโลชั่นของเราวันนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น5ส่วนค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะอย่างส่วนที่1 นะคะเรามาไล่ไปทีละส่วนนะคะ
1: ส่
0: วนที่1ก็คือตัวน้ำนะคะหรือนี่แหละค่ะตัวที่จะไปทำละลายนะคะอย่างน้ำนี่คือก็เป็นน้ำดื่มปกติได้เลยค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่แม่แนะนำให้เป็นน้ำแร่นะคะเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรธาตุต่างๆนะคะที่เราจะเห็นตามท้องตลาดบางทีโดยเฉพาะที่แบบว่าผสมพวกวิตามินต่างๆวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆนะคะ
1: อันนั้
0: น
1: ใช้ไม่ได
0: ้ใช่นะคะก็คือเป็นน้ำปกติได้เลยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นน้ำกองได้นะคะอาจารย
1: ์น้ำที่ดื่มได
0: ้น้ำดื่มได้น้ำกองได้นะคะน้ำประปานี่ในน้ำนะคะน้ำประเขาเรียกน้ำบาดาล นะคะโดยบางครั้งต่างก
1: ันแบบนี้ว่าน้ำที่ดื่มได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำที่มีคุณภาพอ่ะครับถ้าเกิดว่ามีปนเปื้อนด้วยสารอะไรต่างๆก็คือไม่สามารถเอามาทำเป็นครีมได้มันมีผลมาคือทำให้ครีมนั้นแยกชั้นทีหลังทำให้ก็เรียกว่าสีอะไรก็เพี้ยนหมด
0: แล้วบางครั้งมันอาจจะม
1: ีแบบก็เลยเพี้ยนหมด
0: ตะโกนทำให้เขาเรียกอะไรปฏิกิริยาของสารที่เราไปอาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโครงสร้างไปนะคะอันนี้คือตัวน้ำเดี๋ยวใน เดี๋ยวขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะในสูตรที่ได้เราได้ขึ้นไปวันนี้อาจจะมีขึ้นให้นะคะคือสูตรปริมาณ100กรัมนะคะเดี๋ยวตอนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทวนให้ท่านผู้ชมอีกรอบนึงว่าสัดส่วนไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ขออธิบายในเรื่องของสารแต่ละตัวก่อนนะคะในส่วนที่1เราน้ำเราไปแล้วใช่มั้ยคะตัวทำละลายตัวต่อมาคือส่วนที่2ก็คือเป็นตัว 2NA EDTA นะคะอันนี้ก็คือตัวที่จะทำช่วยทำให้สูตรเนี่ยของเรามีความคงตัวนะคะเพื่อที่จะสารเนี่ยเขาเรียกตกตะกงตกตะกอนทำให้สูตรของเราเนี่ยมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่า 2NA EDTA นะคะนี่ตรงนี้ลักษณะเป็นผงนะคะ
1: ผงขาวๆ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมานะคะคือป๊อปปารินไกลคอนค่ะอาจารย์อันเนี้ยจะเป็นตัวเขาเรียกบำรุงให้ความนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวเวลาเรา

0: เราทาเราสัมผัสที่ผิวเราค่ะ
1: ผิวจะไม่แห้ง
0: ใช่ผิวจะไม่แห้งแล้วยังให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มอยู่ที่ผิวเรานะคะอาจารย
1: ์เหมาะสำหรับผู้สูงวัย
0: เหมาะทุกวัยค่ะอาจารย์อย่าน้อยใจค่ะ
1: โอเค
0: อันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ส่วนที่สองเลยคร
0: ับ ส่วนที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของพวกแว็กต่างๆนะคะที่จะทำให้เกิดถ้ามีทั้งตัวเชื่อมที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อตัวโลชั่นขึ้นมานะคะตัวแรกนะคะโพลียาโดนะคะ12P นะคะอันนี้ก็คือเป็นนะคะลักษณะจะเป็นเม็ดนะคะอันนี้จะตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ
1: ตัวประสาน
0: ใช่ตัวประสานใช่ค่ะตัวต่อมานะคะสเตเรียลนะคะ21นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะลักษณะเป็นผงนะคะลักษณะสีขาวนะคะอันนี้จะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวต่อมาสเตเรียลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นผงนะคะเป็นเม็ดเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นสเตียลซิทิลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะเป็นผงใช่ค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์เป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมนะคะขึ้นมานะคะ
1: เนื้อก็จะขาวข
0: ึ้นใช่เนื้อค่ะใช่แล
1: ้
0: วก็ตัวต่อมา GTCC นะคะอันนี้แหละค่ะอันนี้ลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ำมันใสๆนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวเขาเรียกให้ผ
1: ิ
0: วของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่ผิวเวลาสัมผัสที่ผิวไปแล้วเวลาเราทาที่ผิวไปแล้วค่ะ
1: สบายผิว
0: ใช่รู้สึกสบายผิวนะคะ
1: สำหรับคนผิวแห้งนี่คือใช้ตัวนี้เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ดีขึ้นเลย
0: โดยเฉพาะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อแน่นอนคร
0: ับ ตัวต่อมานะคะซีแคร์2334นะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นน้ำเป็นน้ำมันใช่ค่ะ
1: ลื่นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไวท์ออยล์ค่ะอาจารย์นะคะ
1: อันนี้จะเป็น
0: น้ำมันนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นน้ำมันที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะทำให้เขาเรียกผิวเขาเรียกซึ
1: ม
0: นะคะใช่ซึมแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ผิวเรานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่2นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะก็คือส่วนที่สร้างนะคะอีกตัวนึงที่จะ
1: สร้าง
0: เป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะเขาเรียกว่ามัลติแคร์เดี๋ยวนะคะขออนุญาต MP404 นะคะอันนี้แหละค่ะนี่ลักษณะจะเป็นเนื้อนะคะนี่เป็นน้ำเป็นเนื้อข้นๆสีขาวนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นตัว
1: สร้างเนื้อคร
0: ีมที่จะเพิ่มสร้างเนื้อครีมอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะคะ
1: แล
0: ้วก็ตัวต่อมาคือน้ำ
1: น้ำปกติ
0: ใช่ตัวสองตัวเนี้ยเขาต้องหลักการก็คือเราจะเอาใช่สองตัวเนี้ยค่ะมาละลายกันก่อนนะคะทิ้งไว้นะคะอันนี้ของในส่วนของส่วนที่3นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่4ก็คือเป็นพวกสารสกัดต่างๆวิตามินต่างๆที่เราอยากจะใส่ลงไปเพิ่มเติมเข้าไปแต่วันนี้เรานำตัวที่เป็นวิตามิน B3 กับ B5 เข้ามาค่ะอาจารย์อย่างตัวแรกมีวอเตอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างตัววิตามิน B3 นะคะลักษณะเป็นผง
1: B3
0: ใช่ตัวนี้ก็ค
1: ือ
0: ผิวขาวทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแบบอย่างคนที่ผู้สูงวัยใช่ไหมผิวเขาเรียก
1: ผ
0: ิวเป็นกะผิวไม่กระจ่างใสผิวหมองคล้ำก็จะเขาเรียกอะไร
1: มาช่วย
0: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นะคะ
1: อีกตัวนึง
0: อีกตัวนึงคือเป็นวิตามิน B5 เราจะสังเกตว่าเราจะได้ยินบ่อยมากเลยวิตามิน B5 อันนี้ก็คือเขาจะไปช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ผิวเนี่ยนุ่มด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่นุ่มแล้วน่าสัมผัสใช่ไหมคะนุ่มแล้วก็น่าสัมผัสนะคะก็จะดูแบบว่าวิผิวทั้งนุ่มทั้งกระจ่างใสแล้วก็น่าสัมผัสนะคะ
1: นี่ตัวนี้ให้ความชุ่มช
0: ื้
1: น
0: ใช่ความชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: ลดแรงถึงผิวได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่5นะคะอันนี้ล่ะค่ะแล้วก็คือเป็นส่วนอย่างตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าโคราไรปิดซีนะคะตัวนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกการทำความสะอาดผิว
1: อ
0: ันนี้คือเขาจะได้มาจากตัวสกัดของน้ำมันมะพร้าวค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่ตัวนี้เขาก็จะใช่ทำคือทำความสะอาดผิวแล้วก็เขาเลยลดช่วยในเรื่องของลดอาการระคายเคืองที่ผิวสำหรับบางคนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะอาจารย์ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาโคลาคอสนะคะSME ตัวนี้ล่ะค่ะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะ ที่จะทำใช่ที่จะช่วยดับกลิ่นนะคะ
1: กลิ่นที่ไม่ประสงค์
0: ใช่กลิ่นที่อันพึงไม่พึงประสงค์เอาเรียกง่ายๆใช่ค่ะอย่าไปเรียกว่ากลิ่นแก่เดี๋ยวจะรู้สึกว่าราคาอันนี้
1: คือกลิ่นที่สูงวัย
0: นะคะนะคะ
1: อย่าตกยามากเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่พอใจ
0: นะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตกยาม

0: ฉัน
1: ด้
0: ม
1: ว
0: าย ดู
1: ใช่
0: เ
1: ไ
0: ธ
1: หม
0: อ
1: ค
0: แ
1: ะ
0: ล้วอะไรแบบเนี้ย
1: นะคะตัวต่อมานะคะในสูตรนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เนื้อครีมเนี่ยของเรามีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนะคะ
0: คือ
1: คือสารกันเสีย
0: สารกันเสีย
1: ใช่อย่างตัววันนี้เราที่ใช้เป็นฟีนอกซี่นะคะใช่
0: ฟี
1: ค่
0: น
1: ะ
0: อกซี่เหรอครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: ฟีนอกซี่
1: ใช่ฟีนอกซีนอนนะคะอันนี้คือสารกันเสียนะคะที่เราจะใช้ในสูตรนะคะสารกันเสียก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว
0: ัน
1: นี้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นโนพาราเบนนะคะใช่ที
0: ่
1: เราใช่นะคะตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเลยคือกลิ่นค่ะอาจารย
0: ์
1: กล
0: ิ
1: ่นเราก็ลองเลือกดูค่ะกลิ่นที่เราแบบชอบเราอยากแบบว่าเฮ้ยอยากให้คนข้างๆเราใช้กลิ่นไหนลองดูค่ะว่าเราก็อาจจะกลิ่นที่ฉันชอบกลิ่นที่ตัวเราชอบอะอยากให้คนข้างๆชอบหรือว่านะคะเราก็เลือกกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นทั้งในรูปแบบของ essential oil ก็ได้หรือฟาเกนก็ได้นะคะสามารถใช้ได้หมดแต่ก็คือขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ถ้าเป็น essential oil ราคาก็อาจจะเพิ่มนะคะมากขึ้นนะคะ
0: อ่ะวันนี้เราเริ่มกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มกันเลย
1: เดี๋ยววันนี้นะคะอย่างตัวแรกนะคะเราจะทำการเขาเรียกจะมีอยู่ด้วยกัน2พาร์ทที่เราต้องใช้อุณหภูมินะคะในเรื่องความร้อนเข้าช่วยนะคะเดี๋ยวขออาจารย์อย่างตัวแรกนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอส่วนที่3อะค่ะอาจารย์เราต้องผสมไว้ก่อนนะคะส่วนที่3ก็คือตัวมัลติแคร์นะคะที่ตัวส่วนช่วยสร้างเนื้อครีมอะค่ะกับน้ำนี่นะคะ
0: โอเค
1: จะบอกว่าที่เราทำเป็น
0: ละลายด้วยกันนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนที่เขาเรียกอะไรที่ทำเป็นส่วนๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมอะจะได้แบบทำตามส่วนของเรานะคะแล้วก็คือเพราะสารบางตัวถ้าเกิดว่าสัดส่วนผสมผิดอะค่ะอาจารย์คือเอาไปในส่วนของเอาเขาเรียกน้ำไปผสมกับเนี่ยเขาเรียกอะไรมันจะ
0: ไม่เข้ากัน
1: นะคะอันนี้คือเราง่ายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทำตามแล้วก็จะได้ง่ายด้วยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะเราก็เลยจัดเป็นสัดส่วนเป็นส่วนมาให้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ผสมไปนะคะอย่างตัวแรกนะคะหม้อที่1หม้อฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นหม้อที่1นะคะอาจารย์ก็คือเรานำส่วนที่1อะค่ะใส่ลงไปนะคะนี่เลยนะคะใส่ลงไปในส่วนของหม้อที่1นะคะหนูขออาจารย์ฝากวางไว้ให้ฝั่งหนูนะคะอันนี้ก็คือตัว EDTA เป็น 2NA EDTA นะคะแล้วก็ป๊อปปาลีนไกคอนนะคะอาจารย์ที่เราจะใส่ในของหม้อที่1นะคะนี่หม้อฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือส่วนที่1
0: ครับผม
1: ใช่ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่2ก็คือหม้อฝั่งขวามือนะคะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าฝั่งเดี๋ยวลองดูค่ะนี่หม้อนี้นะคะตัวแรกนะคะเราก็ใส่ส่วนที่2ไปได้เลยค่ะ
0: นี่กัน
1: โอเคนะคะ
0: ใส่
1: ไล่ตามไปเลยค่ะ

0: นะคะไล่ไปนะคะเป็น GTCC นะคะสารที่ให้ความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นที่ผิวนะคะแล้วก็มีซีแค่นะคะแล้วก็มีตัวไวออยนะคะเป็นน้ำมันที่ทำให้ผิวลื่นนะคะนุ่มนะคะนะคะทีนี้เราก็ขอตะกอนะคะอาจารย์
1: เปิดไฟเลยครับ
0: เปิดไฟก็คือเป็นเบอร์ที่เบาที่สุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆคนนะคะจริงๆอุณหภูมินะคะก็คือควรจะอยู่ที่ปริมาณ65-70 องศานะคะอาจารย์ใช่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิแค่ไหนถึงจะใช้ได้จริงๆมันจะต้องมีตัววัดอุณหภูมินะคะถ้าใครที่จะเพิ่งเริ่มต้นทำนะคะอาจารย์ก็คือหาเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้ค่ะเทอร์โมมิเตอร์ที่เราจุ่มลงไปแล้วมันจะขึ้นค่าอุณหภูมิให้หรือถ้าเกิดเราไม่ตอนนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นตัวยิงอะค่ะยิงอุณหภูมินะคะเรายิงไปค่าเขาก็จะขึ้นนะคะนี่แหละค่ะ
1: ต้องระวังนะอย่าใช้ไฟแรงมาก
0: เพราะไม่งั้นน่ะคือเดี๋ยวนะ
1: สารก็จะมีปัญหาสารก็จะไหม้เลยนะครับ
0: ถ้าเรายังเริ่มไม่ชำนาญนะคะช่วงแรกเราก็จะต้องใช้อุณหภูมินะคะช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะดูอุณหภูมิเขาขึ้นมานะคะหม้อที่หนึ่งก็นะคะพออุณหภูมิเขาได้ที่ดูว่าเขาใสนะคะก็คือสามารถใช้ได้แต่หม้อที่สองก็คือต้องให้ละลายให้หมดนะคะอาจารย
1: ์รอแป๊บนึงนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องทำให้เขาละลายให้หมด

0: ำคัญสารทุกตัวต้องละลายให้เป็นน้ำใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมา
1: เพราะว่าสารบางตัวเขาต้องเขาเรียกความร้อนเขาช่วยถ้าเกิดว่าเราละลายเขาไม่หมดนะคะพอเราไปผสมอะค่ะอาจารย์ม
0: ัน
1: ใช่มันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะเป็นเนื้อโลชั่นขึ้นมา
0: โอเคอาจารย์
1: แล
0: ้
1: วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตานะคะขออนุญาตโอเคอันนี้เราจะเทพาร์ทไหนลงก่อนก็ได้ค่ะอาจจะพาร์ทน้ำนะคะพาร์ทน้ำมันลงก่อนก็ได้พาร์ทไหนก็ได้นะนี่แล้วเราก็ค่อยๆคนนะคะนี่อาจารย์เข้ามาเด็กนะคะแล้วก็อาจารย์เทมาได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะไกลพอเราใส่ตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อครีมนะคะตัวมันติดแคร์นะคะใส่เข้าไปเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นมาเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะทีนี้เวลาช่วงแรกที่เราคนนะคะเราอาจจะช่วยในเรื่องของการคนก็คืออาจจะคนในเรื่องของตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะ
0: เนื้อจะได้แบบเป็นเนื้อครีม
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราเวลาเราทำคาเล่ทำอาหารแล้วตีอันนั้นนะคะบางทีฟองนะคะอาจจะเกิดแล้วเนื้อครีมที่ไรอาจจะฟองก็จะนี่นะคะเอาไม้พายเราลืมตัวหนึ่งนะคะอาจารย์ในส่วนที่4อ่ะค่ะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะมีตัววิตามิน B3 กับวิตามิน B5 เราก็เอาน้ำในสูตรอะค่ะนี่เลยแบ่งนะคะมาละลายเพราะว่าตัวสารสกัดบางตัวนะคะเขาจะละลายได้ดีนะคะที่น้ำนะคะนี่ต้องละลายให้หมดนะคะ

0: มีย่านี่มี2แบบนะครับอยากเป็นครีมก็มี
1: อันนั้นก็คือใช้ได้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะพอเขาอุณหภูมิเข้ากันเขาก็จะเริ่มได้ที่แล้วค่ะเราก็อาจจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่ค่ะ
0: มาช่วยตี
1: ใช่มาช่วยตีแต่อันเนี้ยในตั้งแต่ส่วนที่1 2แล้วก็3นะคะเราจะต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะท่านผู้ช
0: ม
1: เราถึงจะสามารถใส่พวกสารสกัดต่างๆกินสีต่างๆได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เลยนะคะก็คือเขาเรียกอะไรโดนความร้อนมากขึ้นนะคะพอโดนความร้อนแล้วสารสกัดที่เราจะได้ค่ะก
0: ็
1: อาจจะใช่สูญเสีย
0: ไ
1: ปนะคะ
0: จริงสิ่งสำคัญคือสารสกัดต่างๆในวิตามินต่างๆเนี่ยต้องละลายก่อน
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะเขายังละลายไม่หมดนะคะตัววิตามินสามไม่เวลาเรายังพอได้อยู่ค่ะอาจารย์เป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้แล้วเราก็ทำการตีนะคะเห็นไหมคะ
0: นี
1: ่ใช่
0: คือ
1: ท่านผู้ชมอยากให้แบบว่าเนื้อที่สวยนะนะมันจะมีเครื่องใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ก็จะมีเครื่องตีที่เรียกว่า
0: โ
1: ฮม
0: เมดไลเซอร์ตีไปตามเดียวกันนะครับ
1: อ
0: ย่าตีย้อนนะครับตีย้อนแล้วเนื้อ
1: จริงๆอันนี้เราสามารถแต่งสีได้นะคะอาจารย์แต่วันนี้เราไม่ได้เอาสีมาท่านผู้ชมก็อาจจะลองดูค่ะว่าแต่งสีไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะสีแบบโลชั่นสีชมพูสีเขียวแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะแต่งสีก็อาจจะเลือกสีที่ไปในทางกับกลิ่นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้สีเขียวแต่งเป็นกลิ่นกุหลาบอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบแต่สีออกแบบสีชมพูนะคะสีแดงนะคะ
0: โอเคเริ่มเติมได้นะ
1: เดี๋ยวนะคะนะคะไล่มาทีละตัวเลยค่ะ
0: โอเคครับวิตามิน B3 กับ B5 ใส่ไปแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะในส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่5นะคะนี่สารทำความสะอาดผิวนะคะลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ตัวที่ทำให้ก็แลผิวชุ่มชื้นนะคะหรือนุ่มนะคะนี่นะคะ
0: ส่วนนั้นก็คือจะเป็น
1: เป็นสารนี่แหละค่ะเป็นสารที่ช่วยลดในเรื่องของอันเขาเรียกกลิ่นนะไม่พึงประสงค์
0: กลิ่นใบไม้แห้ง
1: อ่ะกลิ่นใบไม้แห้งจริงๆถ้าเรามีสารสกัดอาจจะท่านผู้ชมลองไปดูก็ได้ค่ะสารสกัดลองไปดูว่าตัวไหนบ้างที่อาจจะเพิ่มนะคะใส่เข้าไปได้แต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะใส่เข้าไปท่านผู้ชมก็ไปลดสัดส่วนของน้ำนะคะลงนะคะ
0: ต่อไปก็คือ
1: สารกันเสียนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์เก็บ
0: ตัวต่อไปคือกลิ่น
1: นะคะอาจารย์ลองดูนี่ค่ะว่าอาจารย์ชอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เสร็จจากนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปค่ะแล้วก็จะไปเดินโชว์ตัวนะคะ
0: โอเคร
1: ับรองอาจารย
0: ์โอเคเดี๋ยวฝากให้ท่านให้ท่องนะ
1: เดี๋ยวเราจะได้มีส่วนร่วมกันอาจารย์ตีไปค่ะเดี๋ยวจะช่วยนะคะนะคะ
0: ขึ้นเนื้อกินได้แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าเราได้10นาทีได้อยู่แล้วค่ะจริงๆนะคะถ้าเรามีผู้ช่วยมันหม้อแบบนี้ค่ะบางทีเราตีครีมไปจะสังเกตไหมคะอาจารย์ว่ามันจะติดที่ก้นหม้อบางทีเราตีมันอาจจะตีไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกวาดช่วยเขานะคะหรือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวนะคะ
0: ข้างล่างขึ้นมา
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างถ้าเราทำอยู่คนเดียวเราไม่มีผู้ช่วยเราก็ปิดนะคะแล้วเราก็
0: ปาดข
1: ึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไปตีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: เพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นถ
1: ้
0: าเกิดมันเป็นก็เรียกเป็นเม็ดอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเม็ดเนื้อสวยขึ้นแล้วเห็นไหมครับ
1: นะคะอันนี้คือ
0: ตีเพื่อให้เนื้อสารต่างๆเข้าด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อก็จะได้ขาวนวลสวยแต่ถ้าเราจะใส่
1: คนทำใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเราจะใส่สีควรจะใส่สีก่อนใส่น้ำหอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใส่จริงๆสีประเภทสีนะคะก็จะเป็นถ้าเราจะเลือกใส่เป็นสีคอสเมติกอะค่ะ แต่ถ้า
0: เราใช้สีน้ำใช่ไหมครับ
1: ได้หมดกันค่ะได้ทั้งละลายในน้ำก็ได้หรือละลายในน้ำมันก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วสีถ้าเกิดเรามานะคะมันจะมีเราจะได้มาลักษณะเป็นผงนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาผงสีนั้นอ่ะแล้วมาใส่เลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ค่ะอันนั้นอ่ะสีมันจะไม่แตกตัวนะคะก็คือเราก็ต้องเอาผงสีมาละลายถ้าเกิดเป็นผงสีละลายในน้ำเราก็ต้องเอาผงสี1กรัมอะค่ะมาละลายกับน้ํา100กรัมนะคะแล้วเราก็กรองนะคะผ่านกระดาษกองชาก็ได้ค่ะอาจารย์
0: ได้มั้ยอาจารย
1: ์เริ่มได้แล้วค่ะผ่านกระดาษกองชานะคะ
0: ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเราก็ทําเก็บไว้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นสีที่ละลายน้ํามันเราก็เลือกน้ํามันอาจจะเป็นน้ํามันไวท์ออยล์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอถ้วยหน่อยค่ะอาจารย์เราจะได้มาตักให้ท่านผู้ชมดูนะคะ
0: อ๋อครับถ้วยครับ
1: จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรผงสีที่ละลายในน้ำมันแล้วก็เอาผงสีมา1กรัมนะคะแล้วก็ละลายด้วยน้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะอาจจะเป็นน้ำมันไวออยก็ได้ค่ะที่100กรัมผงสี100กรัมต่อน้ำมันไวออย100กรัมนะคะแล้วเราก็ละลายแล้วก็กรองนะคะแล้วเราก็เก็บไว้นะคะพอเวลาครั้งหน้านะคะเราก็จะได้มาใช้นะเก็บไว้ใช้ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปผสมแต่ละรอบนะคะ
0: สวยงามครับสีขาวนวลนี่คือ
1: โลชั่นอาจารย์ลองทาไหมคะเผื่อจะแบบว่าอาจารย์ลองทาดูค่ะนี่ช้อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาช้อนตักได้เลยค่ะนะคะอาจารย์ทาไปได้เลยค่ะรับรองนะคะเดินออกไป
0: ทาตรงนี้นะครับ
1: ทาทั้งตัวได้เลยนะคะ
0: โอ้โหทาทั้งตัวเลยอ่ะ
1: วิขอไฟเดี๋ยวขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวมัน
0: พอแล้วครับเจ็ดคัดข้างหน่อย
1: นี่นะคะอันนี้คือเราเป็นโลชั่นนะคะ
0: นี่ไม่ซึมไวด้วยนะ
1: ใช่นี่นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆค่ะอันนี้อาจจะเป็นเนี่ยค่ะทดลองเรื่องจริงเลยค่ะว่าคนที่มีอายุมากขึ้น
0: ซึมเห็นไหมซึมไว
1: อาจารย์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะ
0: กล้องก็เห็นอยู่ไม่ต้องตอบย้ำอ่ะกล้องก็เห็นอยู
1: ่อันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเราลองเนี่ยเนื้อนะคะเห็นไหมคะทาเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ผิวสัมผัส
0: มันไม่ติดอยู่บนผิวเนาะมันซึมเข้าไปไวมาก
1: นะคะซึมเข้าไปไวมากแล้วก็ซึมได้เร็วนะคะแล้วก็นะยังนุ่มนะคะชุ่มอยู่ที่ผิวนะคะอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะนี่
0: แต่อยากได้กลิ่นมากกว่านี้นะถ้าสำหรับ
1: ได้หมดค่ะก็คือกลิ่นนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าเราชอบแนวแบบไหนชอบกินดอกไม้กินแบบว่าต่างๆมากมายนะคะ
0: นี่ก็โอเคแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือทาเข้าไปแล้วนะคะนี่ตัวเองเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะเห็นไหมยัง
0: เข
1: าเลยยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวอยู่เลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะ
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นี่นะคะ
0: อาจารย์ในเรื่องของเห็นจะพูดถึงทวนสูตรให
1: ้ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะทวนสูตรไปอีกรอบนะคะเพราะว่าระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีขึ้นหน้าจอแต่เราก็มาทวนให้ท่านผู้ชมเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรโลชั่นที่ช่วยลดในเรื่องของอาการที่เขาเรียกไม่พึงประสงค์หรือกินนะคะอย่างก็จะนะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนด้วยกัน5ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะก็คือน้ำนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะปริมาณอยู่ที่ 36.4 กรัมนะคะตัวที่2ก็คือ 2NA EDTA นะคะก็คือตัวช่วยที่ทำให้เขาเรียกให้สูตรของเรานี่มีความคงตัวนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.1 กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นป๊อปปารินไกลคอนนะคะก็คือช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะอันนี้จะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะ
0: อันนี้100กรัมนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของส่วนที่2นะคะตัวแรกโพลิยาโดนะคะ10นะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะสเตียริลนะคะ21นะคะตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันค่ะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะแล้วก็สเตียริลแอลกอฮอล์นะคะก็คือช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะแล้วก็ซิทิลแอลกอฮอล์นะคะก็คือตัวที่ช่วยให้เป็นเนื้อครีมเขาเรียกข้นที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้
0: อคร
1: ี
0: ม
1: ขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะตัวต่อมาคือ GTCC นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยของเรามีความชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ปริมาณ4กรัม3กรัมนะคะแล้วก็ C-Care 2334นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะอาจารย์อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะ แล้วก็ตัวต่อมาเป็นน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันไวออยนะคะเป็นน้ำมันที่เป็นซิลิคเขาเรียกน้ำมันปิโตรเลียมที่ช่วยทำให้ผิวลื่นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่2นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3ก็คือตัวที่จะเพิ่มนะคะช่วยสร้างเนื้อครีมให้กลายเป็นเนื้อโลชั่นที่สวยงามวันนี้นะคะอย่างก็คือมัลติแคร์นะคะตัวช่วยสร้างเนื้อครีมนะคะเราจะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะแล้วก็ตัวน้ำนะคะก็คือตัวทำละลายอยู่ที่20กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือส่วนที่4ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกสารสกัดต่างๆหรือวิตามินต่างๆนะคะอย่างตัวแรกน้ำนะคะคือตัวทำละลายคืออยู่ที่10กรัมนะคะแล้วก็วิตามิน B3 นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะ
0: ขั้นตอนนี้ต้องเอาน้ำมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็ B5 นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ต้องทำละลายก่อน
1: ใช่เพราะว่าอันนี้ลักษณะเขาเป็นผงนะคะพวกสารสกัดวิตามินที่เป็นผงอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในส่วนละลายได้กับน้ำนะคะ
0: ในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับก็คือเอามาละลายด้วยกันเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือ4กรัมแล้วก็วิตามิน B5 นะคะก็จะให้ทำให้ผิวเรานุ่มนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะวิตามิน B5 เขายังช่วยในเรื่องของลดอาการอัลคายเคืองได้ด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ส่วนที่5นะคะนี่ก็คือโคลาไรปิดซีนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดผิวค่ะอาจารย์แล้วก็ลดอาการอัลคายเคืองทำให้ผิวเขาเรียกอะไรผิวนุ่มลื่นนะคะ
0: ค
1: นี่ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาคือโคราคอสนะคะ SME นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นนะคะ
0: ค
1: อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสียนะคะอาจารย
0: ์
1: ใช่ที่เราวันนี้ที่ตัวเราที่มาใส่ในสูตรของโลชั่นของเราวันนี้นะคะคือฟีนอกซินอลนะคะอยู่ที่ 0.6อยู่ที่ 0.8 กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะนี่อยู่ที่วันนี้ที่เราใส่ไปเป็น 0.7 นะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะแล้วก็วิธีการทำนะคะเราจะเอาส่วนที่1นะคะใส่หม้อก่อนค่ะอาจารย์ใส่หม้อแล้วก็ให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิก็คืออยู่ที่ 65-70 องศานะคะแล้วก็ในส่วนของที่2นะคะแล้วก็ให้อุณหภูมิความร้อนเหมือนกันนะคะ
0: ตั้งพร้อมกัน
1: ใช่ค่ะก็คืออยู่อุณหภูมิอยู่ที่ 65-70 องศานะคะทีนี้เราก็ให้ความร้อนพอเขาละลายแต่ต้องละลายให้หม้อที่1ก็คือส่วนที่1ละลายให้ใสไม่เห็นผงนะคะส่วนที่2เหมือนกันค่ะก็ละลายพวกแว็กต่างๆหรือน้ำมันต่างๆก็คือ
0: ให้
1: ตัวแว็กใช่ให้เป็นลักษณะที่เป็นผงสีขาวหรือก้อนสีขาวเนี่ยให้เขาละลายได้กลายเป็นน้ำใสขึ้นมาพออุณหภูมิเขาได้ที่นะคะเราก็จับทั้ง2หม้อค่ะจะเทหม้อพาร์ทน้ำมันหรือหม้อส่วนที่1หรือหม้อส่วนที่2ตัวไหนก่อนก็ได้ค่ะเทแล้วก็คนนะคะให้เขาเข้ากันนะคะ
0: ใช่
1: คนให้เขาเข้ากันเขาก็จะ

0: ายเป็นเนื้อครีมขึ้นมาแล้วก็เราก็เทในส่วนของส่วนที่3อะค่ะลงไปนะคะ
1: ร้อยอุณหภูมิลดลง
0: ยังค่ะอันตัวนี้สามารถใส่ได้เลยค่ะก
1: ็
0: คือส่วนที่3เนี่ยเราไม่ต้องรอให้อุณหภูมิเขาลดลงนะคะจ้ะก
1: ็
0: คือเติมได้เลยอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมา
1: ส่วนที่3ก็คือ
0: ใช่ค่ะ
1: ละลายน้ำก่อนนะ
0: ในสูตรมันจะมีว่าเราให้ละลายน้ำคือละลายให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่ค่ะ
1: ตีให้เข้าก
0: ัน ใช่ตีให้เข้ากันนะคะ
1: เริ่มขึ้นเป็นเนื้อแล้ว
0: ใช่พอเริ่มขึ้นเป็นเนื้อแล้วก็ตีให้อุณหภูมิเขาลดอะค่ะทีนี้เราก็รอให้อุณหภูมิเขาเย็นลงต่ำกว่า40องศานะคะเราถึงจะสามารถใส่ส่วนที่4นะคะส่วนที่5ได้นะคะ
1: ส่วนที่4ก็เอาวิตามินมาละลายน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: วิตามิน B3 B5 เอามาละลายน้ำก่อนคนจนกว่าน้ำจะใสถึงจะเอามาเติมในปัจจ
0: ัยใช่ค่ะในที่เราทำนะคะ
1: แล้วก็ส่วนที่5ก็มาผสมรวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจอาจจะหาสารสกัดตัวอื่นก็ได้ค่ะสารสกัดสมุนไพรที่ชอบอยากจะเป็นพวกสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
1: อันนี้เข้าไปปรับเปล
0: ี่
1: ยนเอง
0: ปรับเปลี่ยนได้แต่ท่านผู้ชมก็ไปลดในสัดส่วนของน้ำอะค่ะลงนะคะให้ในสูตรอะค่ะมันอยู่ที่100กรัมนะคะ
1: นะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่รับฟังมาตลอดในวันนี้น
0: ะ
1: ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะคะ
1: ลองไปทำกันด
0: ู
1: น
0: ะลองไปทำกันดูนะคะ
1: แล้วก็นี่ก็คือเป็นเครื่องสำอางก็ถ้าจะเราผลิตจำหน่ายก็แนะนำให้ไปจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางให้ถูกต้องก่อนนะครับคืออาจจะต้องไปถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่
0: สสจสสจต่างจังหวัด
1: ของจังหวัดนั้น
0: ถ้าอยู่ในส่วนของกรุงเทพ
1: ก็ไปที่
0: อ
1: ย
0: ใช่อยได้เลยค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้เลยนะคะก็จะมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนฝากไปนะคะแล้วแต่ละพื้นที่ว่าต้องมีอะไรบ้างในเรื่องของการจดแจ้งอยนะคะ
1: วันนี้เทปนี้ก็ถือว่าได้ถึงเวลาแล้วนะ
0: ใช่ถึงเวลา
1: ขอบคุณมาก
0: ตัวหอมเลยใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้นี่เดินออกไปนี่หอมเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่รับชมรับฟังมาตลอดเทปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับ
0: ใช่ค่ะก็ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็คืออยากให้ผู้ชมลองเข้ามาดูก่อนได้ค
1: ่
0: ะอย่างตอนของเราเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรพวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทำความสะอาดนะคะแล้วก็ดับกลิ่นกายนะคะพวกนี้นะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหม่นะคะ
0: ใช่สำหรับวันนี้เรา
1: อาจารย์จิตนภัทรและก็อาจารย
0: ์พัชรินทร์ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลก

ใหม่อีกมากมายซึ่งจ้างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงชั่วโมงของศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับซึ่งผมจะมาทำหน้าที่บรรยายให้ทุกคนได้ความรู้กันในวันนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับในวันนี้นี่ผมจะนำความรู้ในเรื่องของศิลปะภาพคนเหมือนหรือ Portrait Art มิติประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมมานำเสนอนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้ในช่วงท้ายผมจะมีการสาธิตการวาดภาพคนเหมือนด้วยซึ่งผมจะเป็นผู้วาดเองนะครับใช้สีช็อคหรือสีพาสเทลมาสาธิตแต่ก่อนจะไปดูการสาธิตนี่มาฟังในส่วนของการเป็นความรู้ก่อนนะครับถ้าพูดถึงศิลปะก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เราเนี่ยแหละครับมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวหลักฐานที่พบเห็นได้ประจักษ์พยานก็คือภาพเขียนที่ถ้ำโบราณนะครับก็คือที่ถ้ำลัสโกที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับและก็ถ้ำอันตามิราที่อยู่ในประเทศสเปนเนี่ยสองถ้ำนี้นี่นักโบราณคดีบอกว่าอายุของภาพเขียนไม่ต่ำกว่า 30,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยนะครับแสดงเห็นว่ามนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยมีการรู้จักการบันทึกสิ่งที่เห็นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นภาพสัตว์การล่าสัตว์หรือกิจกรรมประจำวันนะครับแต่ถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญมากและก็ปรากฏในแทบทุกอารยธรรมนั่นก็คือภาพใบหน้าของมนุษย์นั่นเองนะครับการบันทึกใบหน้าหรือภาพคนเหมือนเป็นหนึ่งในแรงปรารถนาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติเลยทีเดียวเพราะใบหน้าคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของพวกเรานะครับมันไม่ใช่เพียงรูปร่างภายนอกแต่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งสิ่งที่บอกว่านี่เป็นสิ่งที่บอกว่านี่คือใครนะครับและเขาก็มีความหมายอย่างไรในสังคมภาพเหมือนเนี่ยถ้าเราพินิจพิจารณาให้ดีนะครับมันมีมากกว่าความเหมือนหรือความเหมือนจริงเนี่ยเมื่อเราพูดถึงคำว่าภาพคนเหมือนหรือ Portrait Art หลายคนอาจจะนึกถึงเพียงการวาดภาพให้เหมือนหน้าของคนคนใดคนหนึ่งนะครับหรือเหมือนหน้าคนจริงเห็นแล้วก็เป็นคนแต่ในทางศิลปะเนี่ยภาพคนเหมือนมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นนะครับมันคือการพยายามจับจิตวิญญาณของบุคคลหนึ่งไม่ใช่แค่สำเนาภายนอกมาให้เหมือนนะครับศิลปินบางคนพยายามถ่ายทอดความสมจริงลงไปในรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยย่นรอยแผลหรือแววตาที่สะท้อนอารมณ์ในขณะที่ศิลปินบางคนเนี่ยเขากลับเลือกใช้วิธีการให้ดูภาพแล้วก็ตีความหรือมีความบิดเบือนเนื้อหาหรือใช้สีสันที่ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับทำไมเขาทำแบบนั้นก็เพื่อที่จะสื่อถึงอารมณ์ความคิดหรือสถานะของบุคคลนั้นๆ นะครับภาพคนเหมือนเนี่ยมีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งนอกจากจะความหมายทางศิลปะแล้วเนี่ยภาพคนเหมือนยังมีบทบาททางสังคมอย่างสูงเลยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยภาพคนเหมือนทำหน้าที่บันทึกบุคคลสำคัญนะครับเช่นกษัตริย์จักรพรรดิหรือผู้นำทางศาสนาเพื่อแสดงถึงอำนาจและการสืบทอดความทรงจำนั่นเองนะครับในยุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าภาพคนเหมือนถูกใช้ให้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนานะครับซึ่งมุ่งหมายจะสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความเหมือนจริงนะครับแล้วมาถึงในยุคสมัยใหม่ภาพคนเหมือนเริ่มถูกใช้เป็นการแสดงตัวตนของบุคคลนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและก็มีชื่อเสียง

ก็คืออย่างวินเซนต์แวนโกะนะครับหรือฟรีดาคาโลนะครับที่สร้างภาพคนเหมือนตนเองเพื่อจะถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของเขาดังนั้นในภาพคนเหมือนจึงไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความงามอย่างเดียวแต่ยังเป็นการพูดเป็นกระจกที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วยนะครับภาพคนเหมือนในปัจจุบันนี้นี่การสร้างภาพคนเหมือนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้กันหรือภาพบนแผ่นไม้หรือบนแผ่นเฟรมแล้วนะครับแต่รวมไปถึงภาพถ่ายภาพดิจิทัลไปจนถึง AI นะครับที่สามารถสร้างพอร์เทรตได้ในไม่กี่วินาทีสิ่งนี้แสดงเห็นว่ามนุษย์ยังคงมีความปรารถนาที่จะบันทึกและนำเสนอตัวตนของตนเองอยู่เสมอนะครับเราจะเห็นได้จากรูปถ่ายที่เรียกว่ารูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์พิกเจอร์ใน Facebook ก็ตาม Instagram หรือ TikTok หรือในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็คือการสร้างภาพคนเหมือนดิจิทัลนั่นเองนะครับเป็นการสร้างภาพคนเหมือนดิจิทัลของตนเองเพื่อ นำเสนอต่อโลกออนไลน์และก็สร้างอัตลักษณ์ในชุมชนดิจิทัลนะครับภาพคนเหมือนเนี่ยจึงเป็นศิลปะที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงตัวตนการบันทึกความทรงจำและก็การสะท้อนสังคมเมื่อเราศึกษาภาพคนเหมือนเราไม่ได้เรียนรู้แค่เทคนิคการวาดเท่านั้นนะครับแต่เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์จิตใจของมนุษย์และก็ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยการกับโลกนั่นเองมาดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาพคนเหมือนกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับประวัติศาสตร์ด้านนี้เนี่ยศิลปะภาพคนเหมือนเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานพอๆกับอารยธรรมของมนุษย์เลยนะครับทุกยุคทุกสมัยต่างก็มีความพยายามที่จะบันทึกใบหน้าของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพื่อความทรงจำการแสดงถึงอำนาจหรือเพื่อสื่อสารอารมณ์และความหมายที่ลึกซึ้งกว่าภายนอกหากมองโดยรวมแล้วเนี่ยการพัฒนาการของภาพคนเหมือนสามารถแบ่งออกได้หลายช่วงสำคัญเลยนะครับซึ่งผมจะมาสรุปย่อพอจะเป็นไกด์ไลน์ให้พวกเราได้ไปศึกษาต่อนะครับถ้าสนใจในเรื่องนี้ผมจะเริ่มในยุคโบราณนะครับยุคโบราณเนี่ยจุดเริ่มต้นของการบันทึกใบหน้าเนี่ยอยู่ในยุคนี้แหละก็คือยุคอียิปต์นะครับมาเริ่มที่ยุคอียิปต์โบราณเนี่ยตามประวัติของการค้นพบของนักโบราณคดีนะครับที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ก็คือภาพเหมือนมัมมี่ฟาชุมนะครับเขามีวัตถุประสงค์ของเขานะครับในการสร้างภาพนี้ก็คือเขาทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นการวาดบนแผ่นไม้ติดกับโลงมัมมี่เพื่อวิญญาณจำร่างตัวเองได้ในโลกหน้านะครับคนอียิปต์เขาคิดว่าต้องกลับมาฟื้นอีกวิญญาณจะกลับมาเมื่อถึงเวลาประมาณนั้นนะครับเป็นภาพที่มีความสมจริงซึ่งแตกต่างจากภาพฟาโรห์ที่ดูเหมือนจริงที่ดูเหนือจริงนะครับภาพฟาโรห์เนี่ยจะดูแล้วเหนือจริงแต่ภาพฟาชุมจะวาดแบบคนธรรมดานี่แหละครับที่มีริ้วรอยแล้วก็แววตาสมจริงตามธรรมชาติเป็นการผสมผสานของ3วัฒนธรรมเลยทีเดียวนะครับได้แก่อารยวัฒนธรรมของอียิปต์นะครับซึ่งตามความเชื่อในเรื่องของมัมมี่นั่นแหละครับแล้วก็วัฒนธรรมของกรีกเป็นการพูดถึงเทคนิคการวาดและสัดส่วนใบหน้าที่ถูกต้องแล้วก็วัฒนธรรมของโรมันด้วยนะครับเป็นเรื่องแฟชั่นทรงผมและก็เครื่องประดับในยุคนั้นดวงตาที่กลมและมองตรงมายังผู้ชมนี่กลายเป็นต้นแบบของภาพไอคอนนะครับในคริสตศิลป์ในยุคแรกๆเลยทีเดียวภาพเหมือนที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเปลี่ยนจากความเชื่อเรื่องเทพเจ้ามาเป็นการบันทึกตัวตนของมนุษย์อย่างแท้จริงเลยนะครับทีนี้มาดูยุคกรีกและก็โรมันกรีกและก็โรมันในยุคโบราณเนี่ยเชื่อว่าโดยเฉพาะกรีกนะครับมนุษย์คือศูนย์กลางแห่งจักรวาลจึงมีการให้ความสำคัญกับการทอดเรียกว่าถ่ายทอดร่างกายของมนุษย์อย่างงดงามและก็ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ก็คือเป็นประติมากรรมดอรีฟอรอสนะครับซึ่งเป็นผลงานของโพลีไคลตอสนั่นเองนะครับมีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นตามสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้รูปร่างมนุษย์ที่ดูดีที่สุดในอุดมคติแสดงรายละเอียดของกล้ามเนื้อและการวางโครงสร้างร่างกายได้อย่างแม่นยำและก็สมจริงตามหลักกายวิภาคนั่นเองหรืออนาโตมีนะครับมีการถ่ายเทน้ำหนักลงที่ขาข้างเดียวทำให้ร่างกายดูผ่อนคลายท่าทาง

ที่มีชีวิตและก็ไม่แข็งทื่อเหมือนรูปปั้นในยุคเก่านะครับงานชิ้นนี้ถูกยกย่องให้เป็นมาตรฐานของความสวยงามที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งความงามในงานศิลปะของยุคกรีกคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับมันคือการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบผ่านการคำนวณที่แม่นยำในขณะที่โรมันเนี่ยรับแนวคิดกรีกมาแต่กลับเน้นความสมจริงมากกว่าโรมันเนี่ยโดยเฉพาะภาพปั้นจักรพรรดิและก็ขุนนางเราจะเห็นรอยย่นรอยยับและก็รายละเอียดของใบหน้าชัดเจนเพราะโรมันให้คุณค่ากับประสบการณ์ชีวิตของผู้นำไม่ใช่มีเพียงความงามในอุดมคติเท่านั้นนะครับที่มาถึงยุคกลางนะว่าเป็นยุคที่ศิลปะนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้ความเชื่อทางศาสนานะครับหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันศิลปะในยุคกลางก็อยู่ในช่วงสักคริสต์ศตวรรษที่5ถึง14นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าถูกครอบงำโดยศาสนาคริสต์นั่นเองภาพขุนแผนยุคนี้จึงไม่ได้มุ่งหวังให้สมจริงนะครับแต่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ใช้ในทางศาสนาเช่นภาพพระเยซูภาพพระแม่มารีหรือกษัตริย์ที่ถูกวาดนั่นแหละให้มีลักษณะที่สง่างามดั่งตัวแทนของพระเจ้านั่นเองนะครับลักษณะเด่นก็คือใบหน้ามักจะเรียบง่ายคล้ายๆกันหมดเลยนะครับไม่แสดงอารมณ์มากนักเพื่อให้ผู้ชมโฟกัสที่ความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความเป็นปัจเจกบุคคลนั่นเองนะครับยุคต่อมาก็คือมาถึงเรียกว่ายุคของการเกิดใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ายุคเรเนซองส์นะครับยุคเรเนซองส์เนี่ยอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึง16นะครับและก็ถือเป็นยุคทองของภาพคุณเหมือนเลยศิลปินเริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับมนุษย์และก็โลกแห่งความจริงอีกครั้งศิลปินคนดังก็คือคนนี้ครับลีโอนาร์โดดาวินซีนะครับนี่ครับหน้าตาของลีโอนาร์โดดาวินซีนะครับซึ่งเขาได้วาดว่าผลงานไว้หลายชิ้นเลยโดยเฉพาะชิ้นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับถ้าใครไปฝรั่งเศสแล้วไม่แวะไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็ไม่มุ่งตรงไปที่ภาพเขียนชิ้นนี้นี่ก็เท่ากับไปไม่ถึงฝรั่งเศสนะครับเขาว่ากันนะครับก็คือภาพโมนาลิซานะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี่แหละครับเป็นภาพเหมือนที่โด่งดังที่สุดในโลกเธอมีจุดเด่นที่รอยยิ้มลึกลับนะครับผมเคยเดินทางไปดูด้วยตนเองแล้วรูปนี้นะครับรูปไม่ใหญ่แต่คนดูเยอะมากนะครับดาวินซีนี่ใช้เทคนิคสุฟูมาโตทำให้เกิดความนุ่มนวลและการจัดองค์ประกอบที่ทำให้ชมทุกคนรู้สึกว่าโมนาลิซานี่กำลังมองตามเราไปทุกที่นะครับแล้วก็ในการถ่ายภาพปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราถ่ายภาพบุคคลเนี่ยเราก็จะบอกให้บุคคลเนี่ยจ้องตาไปที่เลนส์นะครับเพราะว่าถ้ามองไปส่วนอื่นมันอาจจะทำให้ไม่รู้สึกว่าสบตากับผู้ดูนะครับแต่ถ้าเราสบตามาที่เลนตรงกลางของเลนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกำลังสบตากับผู้ชมนะครับดูผมตอนนี้ก็แล้วกันผมถ้าผมเหลือกตาไปทางนี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผมไม่ได้สบตากับผู้ดูนะครับถ้าหันมาอย่างนี้ก็คือสบตากับผู้ดูนี่คือหลักเกณฑ์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยยุคเรเนซองส์กันเลยทีเดียวนะครับภาพเหมือนของบัลลัสซาเรคลาสตินโยเน่นะครับที่ภาพนี้ก็วาดโดยราฟาเอลนะครับศิลปินราฟาเอลเนี่ยวาดภาพนี้ด้วยความเรียกว่าภาพแสดงถึงความสง่างามเน้นความเรียบหรูดูเป็นสุภาพบุรุษชั้นสูงนะครับมีความสมจริงวาดแววตาและก็ผิวสัมผัสของเสื้อผ้าได้เหมือนจริงมากๆใช้เทคนิคการไล่เฉดสีที่ดูนุ่มนวลไม่แข็งทื่อนะครับเป็นต้นแบบของท่าทางการนั่งที่เป็นมาตรฐานของการวาดภาพคนเหมือนในยุคต่อๆมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพนี้เป็นภาพวาดที่โชว์บุคลิกที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์นะครับภาพนี้ก็คือภาพเหมือนอานอนฟินีเป็นภาพที่วาดขึ้นมาโดยจานวานเอ็กนะครับใช้เทคนิคสีน้ำมันชั้นสูงนะครับเรียกว่าให้รายละเอียดที่สมจริงมากที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียววาดแสงเงาและที่ตกกระทบลงบนกระจกแล้วก็พื้นผิวต่างๆได้อย่างแม่นยำเหมือนภาพถ่ายนะครับทุกอย่างในภาพนี้มีความหมายอย่างมากเลยเช่นภาพสุนัขที่เขาใส่เข้าไปในรูปนี้ก็เป็นการแสดงถึงความซื่อสัตย์สุนัขเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์จริงๆด้วยนะ

กลับมาทุกสมัยแล้วก็แสดงความมั่งคั่งของพ่อค้าเนี่ยผ่านทางเสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้ที่หรูหราก็เป็นการแสดงถึงสถานะทางสังคมนะครับภาพนี้สุดยอดของงานที่ว่าเก็บรายละเอียดมีที่รวมความสมจริงเข้ากับความหมายแฝงอย่างยอดเยี่ยมนะครับในยุคนี้นี่ภาพคนเหมือนถูกใช้เพื่อแสดงทั้งตัวตนบุคลิกภาพและก็สถานะทางสังคมศิลปินนี่พยายามที่จะบันทึกความเป็นมนุษย์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ทางศาสนาเหมือนในยุคกลางนี่ต่อไปแล้วทีนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูภาพเขียนบางส่วนนะครับที่อยู่ในยุคบาโรกและก็โรโกโกนะครับยุคนี้จะเน้นอารมณ์ที่รุนแรงแสงเงาจัดจ้านและก็ความอลังการเลยนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ก็ได้แก่เรมบรานต์ฟานไรท์นะครับปรมาจารย์วาดภาพคนเหมือนคนหนึ่งนะครับที่เขาวาดภาพของตัวเองนี่มากที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ศิลปินหลายคนก็เขียนเซลฟ์พอร์เทรตหรือว่าเขียนภาพเหมือนตนเองเนี่ยแต่สำหรับเรมบรานต์นี่เขาเขียนมากที่สุดเลยนะครับเขาเขียนเพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลงของชีวิตทั้งช่วงที่เขากำลังรุ่งเรืองร่ำรวยมากนะครับจากการถูกว่าจ้างให้วาดภาพนะครับแล้วก็ต่อมาเขาก็ชะตาชีวิตทำให้เขาตกต่ำลงแล้วก็ยากจนนะครับเขาใช้แสงเงาแบบChiaroscuroนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งให้แสงเงาตัดกับความเข้มข้นเพื่อดึงอารมณ์และก็ความลึกซึ้งของมนุษย์ออกมาไม่มีการปกปิดความชราหรือริ้วรอยบนใบหน้านะครับเป็นการเน้นความจริงใจที่ปรากฏถ่ายทอดมาจากแววตานั่นเองนะครับศิลปินอีกคนก็คือเดียโก้ลาสบาลาสเกสนะครับดิเอโก้บาลาสเกสเป็นภาพที่ผมได้ดูก็เป็นภาพลาสเมนินาสนะครับซึ่งเป็นผลงานภาพเหมือนที่เรียกว่าภาพหมู่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีการจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนและฉันฉลาดที่สุดในโลกของศิลปะวัตถุสำคัญของภาพนี้ก็คือการใช้กระจกเงาด้านหลังสะท้อนภาพกษัตริย์และพระราชินีนะครับซึ่งเป็นการขยายมิติของภาพให้ดูกว้างออกไปจนทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนร่วมยืนอยู่ในห้องเดียวกับราชวงศ์สเปนเลยทีเดียวนะครับบาลาสเกสเนี่ยเลือกใช้เทคนิคการป้ายฝีแปลงที่ดูแล้วมีความเป็นอิสระแต่แม่นยำนะครับเพื่อจับจังหวะของแสงและบรรยากาศที่สมจริงในเวลานั้นแทนที่จะใช้การตัดเส้นที่แข็งทื่อเหมือนยุคก่อนหน้านะครับภาพนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากศิลปะที่เน้นความเป๊ะตามระเบียบมาสู่การสร้างงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมิติและพลังงานที่ดูมีชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะครับทีนี้มาดูศิลปะโรโกโก้นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงบาโรกตอนนี้มาโรโกโก้เนี่ยที่เน้นความหวานละมุนหรูหราและก็ความเพลิดเพลินความหรูหราและก็มักจะแสดงออกถึงชีวิตที่สะดวกสบายของชนชั้นสูงนะครับและต่อมาก็หลังจากตรงนี้ก็มาสู่ยุคของการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองคือช่วงนั้นเนี่ยชนชั้นสูงใช้ชีวิตที่หรูหรามากหรูหราทุกอย่างดูตามภาพที่ผมขึ้นก็แล้วกันนะครับว่าหรูหราขนาดไหนสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีโทนอ่อนหวานนุ่มนวลดูสว่างสวยนะครับเขาเรียกว่าสีพาสเทลสีพาสเทลเนี่ยมันจะดูสวยนุ่มนวล นะครับอ่อนหวานนะครับแล้วก็มักวาดให้ฉากหลังเนี่ยเป็นสวนสวยงามหรืออยู่ในห้องโถงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงนะครับเน้นท่าทางที่ดูสำรวยสวยงามมีความอ่อนช้อยและการแต่งกายที่จัดเต็มไปด้วยลูกไม้แล้วก็เครื่องประดับนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างบาโรกกับโรโกโก้แล้วเนี่ยบาโรกก็คือความดราม่าที่เข้มข้นส่วนโรโกโก้ก็คือความรื่นรมที่แสนหวานนั่นเองนะครับทีนี้มาดูภาพคนเหมือนในช่วงศตวรรษที่19ถึง20นะครับก็ใกล้ๆเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงศตวรรษที่21นะครับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและก็การทดลองเทคนิคทางศิลปะนะครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่ภาพคนเหมือนก็เปลี่ยนจากการเน้นความสมจริงไปสู่การทดลองและก็การแสดงออกทางอารมณ์มีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้นในยุคนี้นี่มากมายเลยทีเดียวนะครับลัทธิแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือimpressionism คงเคยได้ยินกันนะครับ impressionism เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นการวาดภาพสไตล์ของเขาดูจากภาพที่ผมขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับเป็นภาพของ
เรือนัวนะครับที่ใช้แสงแล้วก็สีแบบพริ้วไหวจับบรรยากาศมากกว่ารายละเอียดนะครับต่อมาก็เป็นลัทธิเอ็กเพรสชันนิซึมนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ก็ได้แก่วินเซนต์แวนโก้วินเซนต์แวนโก้นี่ผมมักจะชอบยกผลงานเขาเป็นตัวอย่างเพราะเขามีความโดดเด่นในตัวชิ้นงานและก็สตอรี่ของเขามากเลยนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนคือภาพนี้ครับภาพที่ผมจะให้ดูเนี่ยเซลฟ์โพสเทรตวิธแบนเอียร์นะครับหรือภาพเหมือนตนเองที่พันผ้าพันแผลที่หูนะครับเขาตัดหูตัวเองเขาเลยเอาผ้ามาพันแผลแล้วก็วาดรูปตัวเองเก็บบันทึกเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ไว้คิปเปอร์แมนโก้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจมากมายนะครับผมว่าอยากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อไปจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดังที่สุดในโลกคิดว่าแวนโก้เนี่ยเป็นศิลปินแถวหน้าของโลกเลยนะครับซึ่งเขาตอนมีชีวิตเขายากจนมากไม่มีใครเห็นค่าของผลงานของเขาเลยนะครับแต่พอเขาตายลงเนี่ยทำให้งานของเขาเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ราคาแพงมากนะครับแวนโก้เองเนี่ยไม่ได้วาดภาพเพื่อบันทึกใบหน้าตามความจริงเท่านั้นนะครับแต่เขาใส่ความนิ่งสงบที่แฝงไปด้วยความเปราะบางทางจิตใจลงไปการเลือกใช้สีที่ตัดกันและก็เส้นสายที่ดูสั่นไหวในภาพเนี่ยก็คือการเปิดเผยตัวตนและก็ความบอบช้ำข้างในหัวอกออกมาให้โลกได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเลยครับยุคนี้คือการเปลี่ยนจากการวาดตามสิ่งที่ตาเห็นมาเป็นการวาดสิ่งที่ใจรู้สึกนั่นเองครับที่มาดูลัทธิอีกลัทธิหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักก็คือลัทธิคิวบิซึมนะครับซึ่งผู้นำลัทธินี้ก็คือปิกัสโซของเรานั่นเองนะครับปาโบนปิกัสโซนะครับเป็นศิลปินผู้ที่ทรงอิทธิพลอย่างสูงมากเขาได้ปฏิวัติการวาดภาพคนเหมือนด้วยการละทิ้งมุมมองแบบจุดเดียวในอดีตไปอย่างสิ้นเชิงเลยปิกัสโซเนี่ยเลือกที่จะนำเสนอภาพใบหน้าและร่างกายมนุษย์ในลักษณะที่บิดเบี้ยวและก็แตกสลายกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ต้องการสะท้อนการมองเห็นจากหลายมิติจากหลายช่วงเวลาไปพร้อมๆกันในภาพเดียวนะครับการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่การวาดภาพไปผิดเพี้ยนไปอย่างไร้ความหมายนะครับแต่เป็นการท้าทายผู้ชมให้มองลึกลงไปถึงโครงสร้างและก็ความซับซ้อนของมนุษย์ที่ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวนั่นเองภาพคุณในยุคนี้จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการทดลองทางความคิดที่เปลี่ยนความจริงตามตาเห็นให้กลายเป็นความจริงเชิงแนวคิดที่แปลกใหม่และก็ล้ำสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะเลยทีเดียวทีนี้มาดูอีกลัทธิหนึ่งก็คือลัทธิเซอร์เรียลิซึมนะครับเป็นยุคที่ศิลปะก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกความจริงเข้าสู่โลกแห่งความฝันและจิตใต้สำนึกนะครับผมขอยกตัวอย่างงานของคุณฟรีดาคาโลซึ่งเป็นศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งที่ใช้ภาพของตนเองนี่แหละครับเป็นพื้นที่หลักในการสำรวจชีวิตเธอได้วาดภาพไว้มากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้วาดภาพเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ได้ผสมผสานกับสัญลักษณ์เหนือจริงที่ทรงพลังเพื่อถ่ายทอดความเจ็บปวดอันแสนสาหัสทั้งจากอุบัติเหตุทางร่างกายและก็มรสุมที่กระหน่ำจิตใจของเธอนะครับภาพของเธอจึงเปรียบเสมือนบันทึกส่วนตัวที่เปิดเผยความเปราะบางผ่านสัญลักษณ์ต่างๆมากมายเช่นหัวใจที่ถูกเปิดออกมารากไม้ที่พันธนาการหรือสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งสื่อถึงความโดดเดี่ยวและก็การต่อสู้ดิ้นรนสิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยภาพคนเหมือนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การบันทึกใบหน้าคนใบหน้าจดจำอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับแต่ได้กลายเป็นพื้นที่ทดลองทางความคิดเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยอารมณ์และเป็นภาษาที่ใช้แสดงออกถึงตัวตนที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์เลยครับภาพคนเหมือนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การบันทึกใบหน้าให้คนจดจำอีกต่อไปนะครับแต่ได้กลายเป็นพื้นที่ทดลองทางความคิดเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยอารมณ์และเป็นภาษาภาพที่ใช้แสดงออกถึงตัวตนที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์เลยนะครับต่อมาก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าศิลปะร่วมสมัย Contemporary Portrait นะครับภาพคนเหมือนได้วิวัฒนาการไปไกลมากเลยในยุคนี้ไกลกว่าการใช้ผู้กันและผ้าใบแต่กลายเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามถึงตัวตนตั้งคำถามถึงสังคมผ่านสื่อที่หลากหลายขึ้นนะครับโดยมีศิลปิน
ภาพถ่ายอย่างซินดี้เชอร์แมนเนี่ยครับเป็นตัวอย่างสำคัญเลยใช้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบในการสร้างภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ว่าอัตลักษณ์และเพศสภาพของผู้หญิงถูกสร้างและบิดเบือนโดยสื่อและสังคมอย่างไรนะครับนอกจากนี้ในยุคดิจิตอลเนี่ยเรายังเห็นถึงการเกิดของภาพเหมือนดิจิตอลและก็ NF

และที่ล้ำสมัยที่สุดก็คือการก้าวไปเรียกว่าไปสู่ภาพเหมือนจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Portrait นั่นเองนะครับที่อัลกอริทึมสามารถเรียนรู้สไตล์จากศิลปินในอดีตมาสร้างภาพใบหน้าที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงได้อย่างแนบเนียนท้าทายความเชื่อเดิมเลยนะครับที่ว่าศิลปะจะต้องสร้างโดยมนุษย์เท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ AI เนี่ยดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูตัวอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรคือภาพเหล่านี้สร้างโดย AI นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาการเร็วมากผมจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้นับถอยหลังไปเนี่ยปีที่แล้วนะครับต้นปีผมก็เห็น AI เนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากก็ตกใจแล้วตอนนั้นตอนนี้นี่ AI พัฒนาไปถึงขั้นเรียกว่ามีภาพเคลื่อนไหวมีสามารถแต่งเพลงได้เขียนกวีได้ทำหลายๆอย่างได้นะครับจากสุสานอียิปต์ไปจนถึงโลกของเมตาเวิร์สที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ภาพคนเหมือนยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะนะครับที่มนุษย์ใช้เพื่อบันทึกตัวตนและก็สะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ขุนนางศิลปินหรือคนธรรมดาใบหน้าคือสิ่งที่บอกว่าเราคือใครและก็นี่คือเราและเรามีความหมายอย่างไรดังนั้นนี่การศึกษาประวัติศาสตร์ภาพคนเหมือนจึงไม่ใช่แค่การดูวิวัฒนาการทางศิลปะแต่ยังเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นี่ผมก็อยากให้มารู้จักว่าภาพคนเหมือนนี่มีประเภทอะไรบ้างนะครับที่พอจะรวบรวมมาถึงแม้ว่าคำว่าภาพคนเหมือนเนี่ยจะฟังดูแล้วเรียบง่ายแต่ในทางศิลปะนะครับมันก็มีความหลากหลายมากเหมือนกันนะครับทั้งในด้านวัตถุประสงค์วิธีการนำเสนอและก็กลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภทเนี่ยสะท้อนถึงค่านิยมของสังคมและเจตนารมณ์ของศิลปินด้วยนะครับสามารถจำแนกออกมาได้อย่างน้อยก็สัก5ประเภทหลักๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือประเภทแรกก็เป็นภาพเหมือนอย่างเป็นทางการคำว่าภาพเหมือนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เป็นศิลปะที่มุ่งเน้นการจัดวางองค์ประกอบอย่างพิถีพิถันเพื่อแสดงถึงกิตติยศอำนาจและก็สถานะทางสังคมของผู้เป็นแบบโดยสำคัญนะครับโดยมักจะหลีกเลี่ยงความเป็นธรรมชาติแต่เน้นหนักไปที่ความสง่างามและความโออาตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ภาพนี้แหละครับที่ผมขึ้นให้ดูนี่ก็คือเป็นภาพเหมือนของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับศิลปินคืออียาแซงรีโกนะครับภายในภาพนี้นี่ทุกรายละเอียดถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมบารมีของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าม่านสีแดงเข้มนะครับที่ดูหรูหราชุดคลุมผ้าไหมที่ปักลายดอกไม้สีทองไปจนถึงเครื่องประดับกิตติยศอย่างดาบศักดิ์สิทธิ์และคาถาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งอำนาจเนี่ยแม้แต่ท่าทางการยืนนะครับแล้วก็การมองลงมาที่ผู้ชมเนี่ยก็ล้วนเป็นการสื่อสารถึงฐานะของสุริยกษัตริย์อย่างเด่นชัดเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากในบริบทของไทยก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นภาพลักษณะนี้ได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสยุโรปนะครับซึ่งมีการฉลองพระองค์ในชุดเครื่องราชอิสริยยาภรณ์เนี่ยตามแบบตะวันตกที่ดูสง่างามและก็ทันสมัยนะครับภาพนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่บันทึกใบหน้าของบุคคลแต่เปรียบเสมือนการวาดภาพลักษณ์ของสถาบันเลยนะครับเพื่อยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และก็ความเป็นอารยะต่อสายตาชาวโลกทีนี้มาดูภาพเหมือนชนิดที่2ก็คือภาพเหมือนที่ไม่เป็นทางการนะครับภาพเหมือนที่ไม่เป็นทางการนี้มีแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับภาพเมื่อกี้นะครับก็คือภาพที่เป็นทางการนั่นแหละโดยมุ่งเน้นไปที่การบันทึกความเป็นธรรมชาติของบุคคลในขณะที่ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับจุดเด่นของภาพประเภทนี้ก็อยู่ก็คือทัศนคติของผู้ที่เป็นแบบที่จะดูผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการหันข้างหรือการอยู่ในอารยบทที่สบายๆโดยมีฉากหลังที่เป็นสถานที่ธรรมดาอย่างสวนสาธารณะธรรมชาติหรือแม้แต่ภายในบ้านของตนเองนะครับเสน่ห์ของภาพนี้อยู่ที่การถ่ายทอดความจริงของมนุษย์ในมิติของอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าจะเป่าประกาศเรื่องฐานะหรือในเรื่องของอำนาจวาสนานะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือภาพเหมือนครอบครัวในยุคเรเนซองส์ตอนปลายที่ศิลปินหันมาสนใจความสัมพันธ์ที่อบอุ่นภายในบ้านหรือในยุคปัจจุบันที่เรามักจะเห็นได้

จากภาพถ่ายคนเดินถนนภาพถ่ายทั่วไปอะไรต่างๆหรือภาพวาดก็เช่นกันนะครับที่ช่างพยายามจะจับภาพจังหวะชีวิตของผู้คนในมุมที่เป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเองภาพคนเหมือนประเภทนี้จึงทำหน้าที่เหมือนบันทึกทางความทรงจำที่สะท้อนถึงจิตใจและตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้นๆในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งนะครับอย่างมีชีวิตชีวาเลยนะครับภาพที่ผมขึ้นมาดูอยู่นี้ก็เป็นภาพหญิงสาวต่างหูมุกนะครับซึ่งเป็นวาดโดยศิลปินโยฮันเนสเฟอร์เมย์นะครับภาพนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมของความไม่เป็นทางการเพราะท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเธอนี่แหละเป็นภาพที่จังหวะที่หญิงสาวกำลังหันหน้ามามองผู้ชมนะครับเหมือนเราเรียกเธอแล้วเธอหันมาพอดีปากพยุงนิดๆดูมีชีวิตชีวาไม่ได้นั่งตัวตรงแข็งทื่อเหมือนภาพวาดกษัตริย์แววตาและสีหน้ามีความนุ่มนวลและสื่อถึงอารมณ์ที่อ่อนหวานผ่อนคลายแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยฉากหลังเป็นสีดำแต่เป็นสีมืดนะครับไม่มีห้องโถงไม่มีสิ่งที่มาบอกเล่าเพื่อให้ภาพเนี่ยเน้นความสำคัญไปที่ตัวบุคคลและก็มีความเป็นธรรมชาติของแสงที่กระทบไปอย่างใบหน้าและก็ต่างหูมุกนะครับประเภทต่อมาก็คือภาพเหมือนตนเองนะครับหรือเซลฟ์พอร์เทรตนั่นเองเซลฟ์พอร์เทรตตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือภาพของวินเซนต์แวนโก้นั่นแหละผมก็เอาวินเซนต์มายกตัวอย่างหลายรอบแล้วเป็นภาพวาดตัวเองของเขาเนี่ยเขาวาดไว้ตั้ง30กว่าภาพนะครับตลอดช่วงชีวิตแต่ก็ยังน้อยกว่าเรมบรานต์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตนเองเป็นการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เรียกว่าสับสนวุ่นวายหรือในกรณีของศิลปินหญิงฟรีด้าคาโลที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยเธอก็ใช้ภาพเหมือนตนเองนี่แหละเป็นพื้นที่หลักในการปลดปล่อยความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุแล้วก็การตั้งคำถามต่อบทบาททางเพศในสังคมของเธอหลายๆอย่างนะครับภาพของคาโลเนี่ยจึงเปรียบเสมือนการส่องกระจกเงาเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงภายในใจนั่นเองทำให้ภาพประเภทนี้มีพลังในการสื่อสารอารมณ์ที่รุนแรงและก็ซื่อตรงที่สุดในบรรดาศิลปะภาพเหมือนทั้งหมดนะครับภาพอีกประเภทนึงก็คือภาพนะครับเรียกว่ากรุ๊ปพอร์เทรตก็คือการบันทึกความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยศิลปินต้องจัดวางองค์ประกอบที่ซับซ้อนเรียกว่าสะท้อนความผูกพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มอาชีพอย่างเช่นภาพที่ผมขึ้นให้ดูเป็นภาพเขียนของเรมบรันต์นะครับชื่อภาพว่า The Night Watch ที่ไม่ได้วาดแค่คนอย่างเดียวนะครับแต่กำลังยืนยันถึงความสามัคคีของกองทัพกองกำลังที่ผู้พิทักษ์เมืองนั่นเองในขณะที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปะก็ได้ก้าวเข้าสู่ความภาพเหมือนเชิงแนวคิดและก็ดิจิตอลนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับการตีความมากกว่าความเหมือนจริงนั่นเองจนมาถึงยุค AI อะไรต่างๆที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับแน่นอนว่าภาพคุณมาในยุคนี้นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบันทึกใบหน้าแต่เป็นการแสดงออกในตัวตนในพื้นที่ดิจิตอลและทรัพย์สินที่มีมูลค่าในอนาคตนะครับจากการที่เราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะมาด้วยกันนะครับเห็นได้ว่าภาพคนเหมือนไม่ใช่เพียงแต่การคัดลอกใบหน้าลงบนแผ่นภาพเท่านั้นแต่มันคือการบันทึกจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับจากยุคโบราณที่เราใช้ภาพเพื่อเชื่อมโยงความเชื่อหลังความตายและการสร้างมนุษย์ในอุดมคติสู่ยุคเรเนซองส์บาโรกที่เน้นความสมจริงสัดส่วนทางกายภาพและการแสดงอำนาจผ่านแสงเงาที่เข้มข้นจนถึงโลกปัจจุบันนะครับที่ภาพคนเหมือนขยายขอบเขตไปสู่ภาพทางงานดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์เพื่อสะท้อนตัวตนในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับภาพคนเหมือนนี่จึงเป็นกระจกบานใหญ่เลยที่ส่องให้เห็นทั้งประวัติศาสตร์และก็อารมณ์ความรู้สึกของผู้วาดผู้ถูกวาดไปพร้อมๆกันและเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ซึ่งเหลือเวลาอยู่ไม่มากนักเนี่ยผมก็ได้สาธิตวาดภาพนะเป็นการวาดภาพโดยใช้เทคนิคสีแพสเทลบ้านเราเรียกสีช็อกนั่นเองนะครับมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้เห็นการไล่เฉดสีที่นุ่มนวลและก็การจำน้ำหนักแสงเงาบนใบหน้าได้อย่างมีมิตินะครับจริงๆผมใช้เวลาวาดรูปนี้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่ผมก็มาย่อให้เหลือนิดเดียวให้เห็นกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มลายเส้นไปจนถึงจบสมบูรณ์แต่ก็การวาดให้สมบูรณ์ให้เนี๊ยบเนี่ยมันก็ต้อง1ใช้ฝีมือที่เรามี

สองใช้เวลานะครับแต่ถ้าวาดแบบไม่ต้องเนียบมากเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่นานซึ่งแต่อารมณ์มันก็แตกต่างกันนะวาดอย่างเนียบกับวาดแบบทิ้งร่องรอยมันก็อารมณ์แตกต่างกันขึ้นอยู่ความชอบบางคนชอบอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนสเก็ตนะครับแต่อย่างไรก็ตามวาดออกมาแล้วเนี่ยความเหมือนสำคัญมากนะครับแต่ไม่ใช่ให้เหมือนเป๊ะแบบภาพถ่ายเป็นการวาดให้ดูและเป็นใครนะฮะนั่นคือภาพคนเหมือนเพราะว่าถ้าเราวาดได้เป๊ะเหมือนภาพถ่ายเนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปดีกว่าความรู้สึกของผมนะถ้าภาพวาดก็ต้องเป็นภาพวาดนะครับ

และนี่ก็คือผลลัพธ์จากการใช้สีซอฟต์พาสเทลนะครับในการถ่ายทอดภาพคนเมืองที่ผมได้นำเสนอไปในวันนี้จะเห็นได้ว่าในทุกเส้นสายที่ท่านเห็นก็คือการกันกรองทั้งประสบการณ์และก็สนทยภาพออกมาเป็นผลงานภาพคนเมืองชิ้นนี้นะครับหากท่านสนใจสาระความรู้ทางศิลปะเพิ่มเติมนี่หรืออยากคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมเดินทางไปที่วิไลพอช่างนะครับผมอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยแต่ถ้าให้สะดวกก็สามารถติดตามผมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทาง Facebook ก็ค้นหาด้วยชื่อภาษาอังกฤษและชื่อของผมก็คือชัดชัย4000ตามที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอนะครับผมก็มีเพจด้วยนะครับพิมพ์คำว่าศิลปะไทยนะครับก็จะเจอเพจนี้ขึ้นมาสัญลักษณ์ก็มีเทวดานะครับเป็นเรียกว่าเป็นภาพประจำนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงที่จะเห็นจะเจอผมได้ก็คือช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่า Aesthetics of Life นะครับก็จะขึ้นมาให้เห็นนะครับจะเจอกันได้24ชั่วโมงเป็นความรู้ทางศิลปะล้วนๆนะครับก็ผมหวังว่าการบรรยายในวันนี้นี่จะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านเห็นคุณค่าของศิลปะภาพคนเหมือนในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นี่ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรีพันธ์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับศิลปะในหัวใจนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้นี่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ในส่วนของการ

รคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

เยี่ยวกันอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม็กไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องรีมาซองในพิกัดเชิงขั้วกันนะคะเรามาดูรีมาซองเชิงขั้วกันนะคะใครอาจจะงงๆก็ลองค่อยๆตามมานะคะอันนี้คือวันที่เราเรียนกันนะคะแล้วเราก็มาดูหัวข้อที่1.4.4ค่ะมันจะเป็นรีมาซองในพิกัดเชิงขั้วซึ่งมันก็จะอยู่ที่หน้า25นะคะเราเอกสารก็อาจจะขยับไปบ้างนิดหน่อยนะคะเรามาดูค่ะคือเขาบอกว่ามันจะมีอัตราส่วนของ A ส่วน B ค่ะเดี๋ยว A ส่วน B มาจากตรงไหนนี่ยังไม่ยอมอธิบายเนาะรีมาซองเนี่ยมันจะมีอยู่4แบบเราจะมาดูค่ะแบบที่1ว่าไงคะลองมองในเอกสารหน่อยถ้า A ส่วน B เนี้ยมันน้อยกว่า1จะได้กราฟอะไรคะกราฟอะไรเอ่ย
1: รี
0: รี
1: มาม
0: า
1: ซองวงวนภายในค่ะ
0: อันนี้น่าจะวานัสสนันแน่เลยใช่ไหมคะเห็น ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จำเสียงได้นะคะอันนี้จะเป็นวงวนภายในนะคะก็จะเรียกว่าอินเนอร์โลบแต่ทีนี้มาดูแบบที่สองค่ะเป็น A ส่วน B เหมือนกันแต่มันจะเท่ากับ1ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นรีมาซองหัวใจก็คือครั้งที่แล้ว

0: อะค่ะที่เราเรียนกันนะคะทีนี้มาดูแบบที่3ค่ะเปลี่ยนใหม่ละเป็น a ส่วน b ค่ะแต่มันทำไมคะช่วยบอกหน่อยเร็วอาจารย์
1: น
0: พ
1: ้อ
0: ิ
1: ย
0: มพ์อะไร
1: นี่มาก
0: ม
1: ก
0: ี
1: ว่าหนึ่งแต่
0: น้อย
1: น้อย
0: ก
1: ก
0: ว
1: ว่
0: ่
1: า
0: าเป็นสาวอีกคนหนึ่งหนูคือพันธิตาหรือเปล่าคะ
1: ทีอรันค่ะ
0: หนูคือเดี๋ยวก่อนนะจีรนันอ๋อใช่ใช่จีรนันนะอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรีมาซองรักยิ้มค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะมันจะเป็นยังไงอ่ะแบบสุดท้ายแล้วตามมาให้ทันค่ะคนอื่นๆบ้าง A ส่วน B แต่มันทำไมแล้วเอ่ยทุกคนเลยเปิดไมค์เลย
1: มากกว่าหรือเท่าก
2: ถ้
1: ั
2: า
1: บ
2: มากกว่าหรือเท่ากับค่ะ
0: สองอันนี้ก็จะเรียกว่ารีมาซองคอนเวกค่ะอ่ะเรามาดูนะคะอาจารย์จะรีมาซองแรกค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนเลขหนึ่งนี้เนาะจะได้ต่างกันนะคะรีมาซองแนวนอนเป็นยังไงเอ่ยอาจารย์บอกว่าถ้ารีมาซองแนวนอนเนี่ยมันจะอยู่บนแกนเชิงขั้วเอาละทางไหนทางขวาค่ะอยู่บนแกนเชิงขั้วนะทางขวาสมการมันจะชื่อว่า a บวก b cos เซต้าเดี๋ยวก่อนอาจารย์ลืมไปหมดทุกอย่างเลยบางทีก็แบบติดงานนู้นงานนี้ด้วยเนาะแล้วจะเริ่มต้นยังไงนะคะ a ตรงเนี้ย b ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใช้แต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่สนใจว่ามันเป็นชนิดไหนเดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้นะเรามาเริ่มต้นเลยค่ะแกนแบบเนี้ยเรียกว่าแกนเชิงขั้วและแกนแบบเนี้ยเรียกว่าแกนแนวฉากและครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เราเรียนกันไปก็คือจะเป็นสมการรูปหัวใจที่เรียกว่ารีมาไอคาร์ดิออยด์แต่มันก็เป็นรีมาซองชนิดหนึ่งเนาะวิธีสังเกตก็คือว่ามันจะอยู่บนแกนเชิงขั้วทางขวาอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันทางขวาเพราะมันบวกเพราะขวาเนี่ยมันเยอะมันเป็นบวกมันไม่ติดลบอาจารย์ก็เลยบอกว่าครั้งที่แล้วอาจารย์เป็นหัวใจนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะได้สมการรูปหัวใจก้นของมันเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ทางขวาอันนี้แหละคือแกนเชิงขั้วอาจารย์จำไม่ได้อ่ะก็ให้คิดถึงว่าอันนี้แกน x ใช่ไหมและอันนี้แกน y ซึ่งทางขวาเนี่ยทางขวาก็คือมันเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้ถ้าของเดิมอะนะเป็นหัวใจทางขวาเอาเข้าใจแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นทางขวาเหมือนกันแต่รูปมันก็จะเปลี่ยนไปตามเป็นวงวนภายในเป็นรักยิ้มหรือเป็นคอนเวกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะทีนี้อันเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะบนแกนเชิงขั้วลองอ่านดูซิมันไม่ทางขวาแล้วค่ะมันทางอะไรคะเห็นไหม
1: ทางซ้าย
0: วรรณสนันช่วยตอบให้ละวิธีสังเกตเมื่อไหร่มันจะเป็นซ้ายคะ
1: ก็มันติดลบ
0: เหมือนกันทุกอย่างเพราะมันติดลบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็วาดอีกเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากแต่มันติดลบมันก็เลยเป็นหัวใจที่อยู่บนแกนเชิงขั้วแต่อยู่ทางซ้ายค่ะก็ทางซ้ายเนี่ยอาจารย์วาดรูปนี้เนาะ x ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ x ก็จะติดลบติดลบติดลบมันก็จะไปทางซ้ายเนาะพอไหวนะทีนี้ต่อค่ะใครที่ไม่เข้าใจก็ลองตามๆมาก่อนนะอาจารย์ก็จะมาอีกแบบหนึ่งอะไรนะแบบที่สองค่ะอาจารย์ก็จะเป็นรีมาซองเหมือนกันแต่มันเป็นแนวตั้งละแนวตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันเป็นบนแกนเชิง

0: ั่วอันเนี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่ามันจะบนแกนแนวฉากแล้วมันก็จะเป็นทางอาจารย์อาจจะไม่ใช้คำว่าทางอาจารย์ใช้คำว่าด้านบนคั่วยังไงเนาะถ้าแนวตั้งเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยแกนเชิงคั่วเนี่ยแกนแนวฉากเป็นเส้นปะนะแนวฉากอาจารย์ว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมการของมันเนี่ยมันจะชื่อว่า r เท่ากับ a บวก b แต่มันต่างกันตรงไหนคะเนี่ยจากคอ
1: เป็
0: ส
1: นไซน์ค่ะ
0: เป็นไซน์จานผมจำไม่ได้อ่ะคอสเนี่ยมันเป็นตัว c เนาะมันก็เหมือนกัน x ไงไซน์มันเป็นตัว s มันก็เหมือนแกน y ก็คือแกนแนวฉากแล้วอันเนี้ยแกนแนวฉากรู้แล้วเนาะมันจะเป็นแนวตั้งด้านบนแปลว่าอาจารย์จะได้รูปหัวใจอย่างเงี้ยด้านบนเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแกน x แกน y ของเราอะ y เป็นศูนย์ y ก็ขึ้นไปข้างบนเพราะ y เป็นบวกทีนี้ทุกคนช่วยอาจารย์ตอบนะบางคนก็อาจจะได้แต่ไม่อยากเปิดไมค์นะแต่การเปิดไมค์เนี่ยมันทำให้เพื่อนได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมีคนฟังอยู่นะมันสามารถเข้าใจได้อยู่นะนะมองในหนังสือไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีมาซองต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นบนแกนแนวฉากเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นด้านล่างมันเปลี่ยนเป็นด้านล่างสมการตรงเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนข้างบนเลยยกเว้นเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอะไรคะ
1: เป็นลบค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรูปของเพื่อนเนี่ยรูปของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแกนแนวฉากก็คือแกนตั้งที่มันเป็นไซน์เนี่ยเราก็จะได้รูปของเราเนี้ยอยู่ด้านล่างแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นสูตรให้เราและเราตอนเราไปคิดจริงๆเนี่ยเราก็รู้แล้วเฮ้ยรูปของเราหัวใจต้องด้านล่างนะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราต้องลงมานะอะไรยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทีนี้เราสมมุติว่าเราต้องดูหนังสือเนี้ยอาจารย์ไปที่ตัวอย่าง 1.4.7 เนาะแล้วเราอ่ะก็สามารถสแกน QR code แล้วเราก็ดูไปได้เลยใช่ป่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอันแรกเลยอาจารย์บอกว่าจงดูทิศทางค่ะของสมการเชิงคั่วที่ชื่อว่า r เท่ากับ1ลบ2ไซน์เซต้าเมื่อกี้อาจารย์ดูจะมีอยู่23คนที่อยู่ในห้องเรียนตอนนี้เนาะถ้าอะไรที่เราไม่เข้าใจอ่ะก็ถามเลยเอาให้เราเข้าใจเพราะก่อนที่จะไปตัวอย่างถัดไปนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสมมุติอาจารย์มีโจทย์เป็นแบบนี้ละเมื่อกี้อาจารย์ติดคำว่า A เป็นอะไร B เป็นอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกคุณว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะคือ A ทำไมอ่ะก็มันมาตัวแรกอ่ะแล้วอันเนี้ยคือ B เพราะมันมาทีหลังอ่ะโดยอาจารย์ไม่ได้เอาเครื่องหมายไปนะเอาเฉพาะตัวเลขหน้าที่คุณทำแบบนี้นะทำตามลำดับเลยนะคะและถ้าคุณเข้าใจมากขึ้นก็อะไรประหยัดเวลาได้ก็ค่อยประหยัดเวลา เพราะฉะนั้นอาจารย์จะหา A ส่วน B อาจารย์ได้ A เป็นเลขอะไรคะเนี่ย
1: หนึ่งค่ะ
0: แล้ว B เป็นอะไรคะ
1: สอ
0: ม
1: ง
0: ีเสี
1: ค
0: ยง
1: ่ะ
0: หนุ่มมาแล้วเห็นไหมสองเพราะฉะนั้นคุณก็คิดคุณได้หนึ่งส่วนสองแป๊บนะคุณได้หนึ่งส่วนสองแล้วนะอาจารย์จะไปหาแบบไหนอะค่ะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งส่วนสองคือแบบไหนคะหนึ่งสองสามสี่คะเราได้หนึ่งส่วนสอง
1: แบบหนึ่งหรือเปล่าค่ะ
0: ใช่นี่วานัสนันอาจารย์จำได้เลย
1: กี
0: น
1: ล
0: ี่
1: ะน
0: ค
1: ั
0: ่
1: น
0: ะ
1: ค่ะ
0: ขอโทษขอโทษ จีระนันค่ะอันนี้จะเป็นรีมาซองวงวนภายในเพราะมันได้หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองมันน้อยกว่าหนึ่งนะคะอาจารย์เริ่มแล้วนะอาจารย์จะเป็นแบบที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนไว้เลยว่ามันอยู่ในกรณีที่น้อยกว่าหนึ่งก็คือรีมาซองวงวนภายในค่ะ หลังจากได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะมาสร้างตารางค่ะใช่ไหมอาจารย์ก็จะเลือกมุมค่ะมุมที่อาจารย์เลือกเนี่ยเหมือนเดินตลอดเลยมุมศูนย์ใช่ไหมมุม90มีเพื่อนนะเขาเขียนนิ้วให้อาจารย์ในตารางด้วยเลยแหละว่าเออเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเขียนมุมเพิ่มมาด้วยแล้วมันก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะแล้วตรงเนี้ย r ก็จะเท่ากับ1ลบ2ไซน์เซต้าอาจารย์ไปเอามาจากโจทย์แบบนะเนี่ยเนี่ยเอามาจากตรงเนี้ยเอาโจทย์มาเขียนไว้ตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะคุณก็จะเป็น r เท่ากับ1ลบ2ไซน์อาจารย์ก็จะแทนที่เซต้าด้วยมุมศูนย์ต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะได้ r เท่ากับ1ลบ2ไซน์แต่อาจารย์ต้องแทนที่มุมด้วยอะไรคะ
1: ด้วยมุมข้างบนค่ะ
0: ใช่ผ่ายส่วน2เยี่ยมมากๆหนุ่มๆไม่ช่วยสาวเลย1ลบ2ไซน์มุมอะไรคะ
2: มุมไฮครับ
0: หนุ่มๆมาแล้วหนุ่มบอกรออยู่รออาจารย์ชวนให้ตอบมุมพายมุมข้างบนนะคะมันอยู่ตารางตรงไหนอ่ะใครที่ยังไม่ได้เปิดไมค์ตอบเร็วมุมสุดท้ายมุมอะไรคะ
3: 3พายส่วน2ครับ
0: ใช่เห็นไหมนี่เพื่อนเขาก็ฟังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ฟังนะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังกลับมาฟังเลยจะได้เข้าใจตัวอย่างแรกนะทีนี้เริ่มกันวันนี้อาจารย์ได้เปิดกล้องด้วยละไม่มีคนเอาโทรศัพท์ไปใช้แล้วใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้1ลบ2ไซน์มุม0กดนิ้วอะไรคะมือซ้ายนะมือซ้าย
4: นิ้วโป้งค่ะ
0: นิ้วโป้งค่ะอย่างนี้เนาะเนี่ยมีคนวาดมือโชว์อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็วาดด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันจะต้องเป็นอะไรคะมีคนผิดนะมันก็คือรูทเหลือนิ้วกี่นิ้วคะ
1: 0ค่ะ
0: ทางซ้ายโดนอาจารย์
1: ซ้ายทางซ้าย
0: ทางซ้ายเอออาจารย์นี่แหละพาเขาไปผิดทางซ้ายใช่ไหมซ้ายคือทางซ้ายนะคะอาจารย์ดันมาเนี่ยทางซ้ายไม่มีนิ้วเหลือก็เลยได้รูท0ส่วน2ใต้ข้อมือเป็นเลข2มีคนเขียนผิดหน่อยนะเนี่ยใต้ข้อมือเป็นเลข2นะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราอะรูทศูนย์เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันก็หมายความว่าเราไม่มีตังค์เลยนะไม่มีเค้กไม่มีเงินซื้อเค้กแต่มีคนรอกินค่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทรายมุมศูนย์อาจารย์ก็ได้ศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นศูนย์ค่ะ1ลบ0อาจารย์ก็ได้1แล้วทีนี้อาจารย์ทำมุมศูนย์เสร็จนี่ค่ะมุมศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็จะหามุมตรงข้ามของมันจากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยก็คือมุมพายค่ะมุมพายก็คือ180คู่อันดับมันต้องเป็นคอสใช่ไหมคอสไม่เอาไม่สนแต่ทรายเราเป็นศูนย์และเราก็ลอกคำตอบเลยค่ะเราลอกคำตอบเพราะเราสนใจทรายของพายมันก็คือศูนย์นั่นแหละถึงแม้มันจะเป็นลบศูนย์หรืออะไรก็ตามมันก็คือศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ศูนย์เหมือนกันตรงนี้นั้นอาจารย์ตอบ1ไปเลยเนาะทีนี้อาจารย์มาต่อตรงนี้ค่ะ1ลบ2พายส่วน2ค่ะกี่องศาเมื่อกี้โป้ง
1: 90
2: ก็
0: จิรานันก็ตอบ90ใช่ไหม0 30 45 60 90ใช่ไหม90เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยและนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์มันก็คือรูท4ใช่ไหมหาร2ซึ่งรูท4มันก็จะได้2 2หาร2คุณก็จะได้1มีบางคนรู้สึกไหมถ้าทรายมุม0ได้0ไอ้ทรายมุมพายส่วน2อ่ะ90มันจะสลับมาเป็น1 จริงๆมันจะสลับหนึ่งเนี้ยตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้หนึ่งลบสองมันจะได้ลบหนึ่งเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มามุมสามพายส่วนสองตรงไหนอาจารย์จำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่ยิ่งไม่เจอกันยิ่งจำไม่ได้เลยมุมพายส่วนสองคือ90องศาคุณรู้จักซึ่งสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้อาจารย์พูดว่าอยู่

0: าจารย์ตรงนี้ของอาจารย์อะแต่ผมจำไม่ได้อาจารย์บอกว่าถ้าคุณจำไม่ได้ให้คุณนึกว่าพายส่วนสองเนี่ยคุณมีครึ่งเค้กอยู่สองชิ้นค่ะครั้งแรกที่เราเจอกันเหมือนในวิชานี้เนาะเพราะฉะนั้นครึ่งเค้กข้างบนน่ะมันมีสองข้างล่างมันก็จะมีสองด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเนาะข้างหน้ามันมีสองนะสองเท่ากันนะอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันชื่อว่าอย่างนี้จําได้ไหมอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งอาจารย์จริงๆต้องเขียนเลขหนึ่งเนาะแต่อาจารย์บอกว่า1 คูณพายก็ได้พายไอ้ชิ้นนี้คือชิ้นที่สองค่ะพายส่วนสองแล้วมันก็เติมเลขสองแล้วมันก็ตัดกันนะคะมันก็เลยเป็น180จริงนะ90+90ก็ได้180แล้วชิ้นนี้แหละอาจารย์ก็เขียนมันว่าพายส่วนสองก่อนและอาจารย์ก็ค่อยเติมเลขสามอะค่ะแล้วชิ้นนี้บ้างใช่ไหมมันก็คือพายส่วนสองแต่เติมเลขสี่อะค่ะแล้วมันก็จะได้2 พายลองไปทวนนะเพราะฉะนั้นมุม3 พายส่วน 2มันก็เลยอยู่ข้างล่างของพายส่วนสองอ่านะคอสเราไม่สนใจแล้วไซน์มันเป็นหนึ่งเราก็มีหน้าที่ลอกคำตอบค่ะลอกคำตอบมาละแต่ด้วยมันเป็นหนึ่งแล้วมันอยู่ข้างล่าง
1: ติดหรอก
0: มี
1: ครับผม
0: ทำไมอ่ะแดงแดงเขาอาจจะชำนาญเรื่องนี้ทำไมติดลบอ่ะแดงบอกหน่อยสมมติเพื่อนไม่รู้อาจารย์
1: พ
0: ที
1: ่อ
0: ก็
1: มัน
0: ไม
1: อย
0: ู่
1: ่แกน y ข้างล่างครับ
0: เยี่ยมมากๆนี่เป็นอันนี้หรอเดี๋ยวก่อน
1: นี่
0: ของราชมงคลเป็นอะไรนะของเชียงรายอ่ะเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนเป็นเดือนใช่ไหม
1: ครับผม
0: เป็นเดือนอาจารย์เห็นเป็นเดือนของที่ราชมงคลล้านนาที่เชียงรายแล้วก็ไปแข่งกีฬาได้อะไรมานะอาจารย์ก็เห็นได้อ
1: ได
0: ล
1: ้
0: ัง
1: ได้
0: ท
1: ที่
0: ี
1: ส
0: ่
1: ามของ
0: ที
1: ท
0: ่
1: ี่
0: ส
1: สา
0: าม มของ
1: ของภ
0: ข
1: าค
0: อง
1: ครับ
0: ของ
1: ขอ
0: ภ
1: งภ
0: า
1: า
0: ค
1: คภาค
0: ข
1: เห
0: อ
1: นื
0: ง
1: อเราเนี่ย
0: ของราชมงคลใหญ่เลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: และผู้หญิงได้เรียนกับคลาสเราไหมแดง
1: น่าจะได้เรียนอยู่ได้เรียน
0: ใคร
1: ไม่
0: อ
1: ระ ู้ไม่ใช่
0: ผู้หญิงคือใครอะห้องเราไหม
1: ไม่ใช่
0: แต
1: ห
0: ่
1: ้อง
0: ว่า
1: ผ
0: เ
1: ม
0: ป็น
1: ครับเรียน
0: อ
1: ส
0: ๋อ
1: ามปี
0: อ๋อคิดว่าวานัสนานกจิรานันไป
2: อ๋อน่าตกอันดับ
3: น่าจะไม่
2: ตั้
3: ผ
2: งแ
3: ่
2: ต
3: า
2: ่
3: น
2: แรก
3: ค่ะ
2: รอบแรกค่ะอาจารย์
0: ใครมาว่าจิรานันกับวานัสนานเรานะไม่ได้นะสองคนนี้แต่เขาอาจารย์เป็นกรรมการนี้เนาะจะเชียร์เต็มที่เลยเนาะ
3: เขา
0: อ่ะ
3: ว่านันเกินค่ะสองนัน
0: สองนันนันเกินเดี๋ยวเราจัดของห้องเราเองดีไหมเนาะอ่ะเรามาดูกันต่อนะเมื่อกี้แดงเขาบอกว่าเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างค่ะอันเนี้ยแกน y ตรงใจอาจารย์เลยนะตรงเนี้ย y มันเป็นศูนย์แล้ว y มันติดลบอ่ะมันจะต้องลงมาข้างล่างตัวหลังอ่ะ y คือตัวหลังเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยเติมไปหน่อยว่าลบ 1แค่นั้นเองอ่ะสมมติได้เหมือนตามที่แดงแนะนำละตรงเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยค่ะไม่ใช่หนึ่งเฉยๆก็ลบ 1เนี่ยเมื่อกี้เราลอกคำตอบใช่ไหมแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้หนึ่งตรงเนี้ยลบคูณกับลบลบแรกนอนนอนอยู่เนาะไอ้ลบอีกตัวหนึ่งอ่ะจากที่มันนอนนอนนอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็พลิกมันให้มันตั้งเนี้ยมันก็จะกลายเป็นบวกซึ่ง2 คูณ 1ก็ได้สองอาจารย์ก็เลยได้ก้อนเนี้ยเป็น3แบบนี้อ่ะแล้วทีนี้อาจารย์ดูงานกลับไปเช็คของตัวเองนะทีนี้อยากได้คะแนนเพิ่มก็ไปทำงานเรื่องใหม่ทำงานวันนี้เพิ่มไปเลยได้นะคะถ้าอยากจะไปเติมคะแนนกันบ้านให้ได้เต็มนะคะอ่ะตรงนี้อาจารย์จะเป็นเขียนคู่อันดับ R กับเซต้าค่ะหมายความว่ามันจะมีวงเล็บของเลข1คือรัศมีแล้วก็มุมศูนย์เนี่ยมุมศูนย์อาจารย์ทำบ้างนะรัศมีเป็นลบ 1ค่ะมุมก็คือพายส่วนสองคือ90อ้าวคนอื่นช่วยกันแล้วอาเป็น
1: หนึ่ง
0: เก
1: ครับ
2: 1
0: แล้วมุมเป็น
1: พายครับ
3: พายค่ะ
0: ชายช่วยเพื่อนหน่อยอาเป็น
1: สามครับ
0: ช
1: สา
0: าม ย
1: ครับ
0: มุมเป็นมีเสียงหนุ่มมาอีกหนุ่มนึงละ
1: สาม
0: มุ
1: พ
0: ม
1: ายส่วนสองครับ
0: ชายแบบนี้บางคนอาจจะเรียนอยู่ไม่ได้เปิดไมค์

0: ไม่สะดวกอะไรก็ตั้งใจฟังนะคะมีเพื่อนช่วยตอบเนี่ยดีแล้วแปลว่ามันสามารถเข้าใจได้มันสามารถทำไปพร้อมกันได้อาทีนี้วาดรูปสำคัญมากเลยใครที่ไม่สนใจก็กลับมาก่อนเร็วกลับมาหาอาจารย์แป๊บหนึ่งมาฝึกวาดรูปด้วยกันก่อนนะมาเร็วเร็วเร็วเร็วอ่ะเราเริ่มต้นเลยค่ะแกนอันเนี้ยเรียกว่าแกนเชิงขั้วแกนอันเนี้ยเรียกว่าแกนแนวฉากเขียนเส้นปะหน่อยเราจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกับระบบพิกัด x y พิกัดฉากที่เราเคยเรียนมาอะเร็วตั้งใจนะถ้าอันแรกอ่ะอาจารย์น่าจะเอาสีเดิมๆมั้งสีดำนี่แหละนะมุมศูนย์ค่ะตอนเราทำที่มุมก่อนมุมศูนย์ก็คือไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงแต่นับรัศมีตัวเนี้ยได้หนึ่งอาจารย์ก็นับมาตรงเนี้ยหนึ่งอาจารย์จุดเลยเนาะหนึ่งอาจารย์ก็เลยได้รัศมีเป็นหนึ่งมุมเป็นศูนย์เรียบร้อยอ่ะต่อไปค่ะอาจารย์ต่อนะอาจารย์เอาสีแดงนะมุมพายส่วนสองเดี๋ยวอาจารย์จะลบมันทิ้งนะมันมาหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะพายส่วนสองและตอนอาจารย์รู้อาจารย์ก็เลยลากเส้นทึบเลยค่ะอาจารย์พอแล้วนะการวาดละเอียดไปในงานครั้งที่หนึ่งนะคะไปวาดให้ละเอียดแต่อันนี้เดี๋ยวมันจะงงละอันนั้นนะอาจารย์รู้ละว่ามุมพายส่วนสองคือสีแดงมันตั้งแต่รัศมีมันติดลบค่ะนับบนสีแดงได้ไหมตั้งๆเนี่ยค่ะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได
2: ไม่ได
0: ้
2: ้ครับ
0: อ่ะต้องต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วค่อยนับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเขียนตัวเล็กๆนะเพราะกลัวรูปมันเดี๋ยวอาจารย์จะโยงมาทีหลังเนาะอาจารย์ไม่ค่อยอยากให้รูปมันอันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะโยงสีแดงมาให้ทีหลังนะคะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปมุมค่ะมุมพายค่ะอาจารย์ไม่โยงแล้วนะบอกอาจารย์ซีมุมพายอยู่ตรงไหนคะบนซ้ายล่างขวามุมพาย180หยุดตรงไหนคะมุมพาย
2: ซ้ายครับ
0: มีเพื่อนเห็น
1: ซ้ายค่ะ
0: ซ้ายอาจจะงงคำพูดอาจารย์เมื่อกี้มั้งซ้ายเนาะและอาจารย์ก็นับรัศมีได้เท่าไหร่เหมือนกันคะได้หนึ่งก็นับตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนนะรัศมีเป็นหนึ่งมุมเป็นพายมีคนบอกอาจารย์รูปมันจะเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแต่อาจารย์มีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่อาจารย์อยากจะบอกคุณมันเป็นหนึ่งกับหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละค่ะแบบนะอาจารย์เอาสีดำมันจะเป็นปีกของหัวใจค่ะของเก่าปีกอาจารย์เรียกว่าปีกของหัวใจนะเรียกไปอย่างนี้ก่อนนะมันจริงๆมันต้องสมมาตรกันนะมันต้องเท่ากันนะทีนี้ต่อมีคนบอกไอ้จุดนี้แหละอาจารย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อที่มุมสามพายส่วนสองสามพายส่วนสองไปตรงไหนคะ
2: ข้างล่าง
0: สีข้าง
1: ล
0: ่
1: า
0: าง
1: ค่ะ
0: และอาจารย์ก็นับรัศมีได้เท่าไหร่คะ
1: สามค่ะ
0: หนึ่งสองสามมันเลยอยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็นสามมุมคือสามพายส่วนสองอาจารย์ก็ได้รูปยังไม่รู้เลยเมื่อกี้มันเป็นใช้คำว่ารีมาซองมีวงวนภายในมีคนบอกอาจารย์มันคือสมการรูปหัวใจเป็นคาร์ดิออยด์ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าใช่อาจารย์แต่จุดตรงนี้ค่ะจุดเนี้ยมันคือของสีแดงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทำตรงนี้สีม่วงให้ด้วยเนาะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ค่อยอยากไปอยู่เขียนไปทับอ่ะอาจารย์ไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดสีแดงแล้วมันเป็นวงวนภายในยังไงเร็วมองนะคะจะได้ทำถูกอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นวงมาตรงนี้แล้วมันก็ย้อนขึ้นไปตรงนี้ค่ะหัวใจมีรูเนาะมีวงวนภายในเดี๋ยวถ้าไม่ทันไปฟังเทปย้อนหลังอีกทีเนาะได้ละเรียบร้อยทีนี้มาสรุปค่ะตอนสรุป ตอนสรุปเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจมันก็จะแบบอุ้ยมันต้องเขียนอะไรเยอะแยะเลยแต่เราเริ่มอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆสอนนะอาจารย์ก็คือให้คุณกลับไปที่โจทย์ใช่ไหมของสมการ r เท่ากับ1ลบ2ไซน์เซต้าตอนนี้ค่ะเราบอกว่ามันเป็นรีมาซองนะเป็นรีมาซองแล้วมันอยู่ในแบบที่1ค่ะวงวนภายในแนวอะไรคะแนว
1: แนวตั้ง
0: แนวตั้งถ้าแนวตั้งเนี่ยดูว่าสายเมื่อกี้ที่อาจารย์เกินน่ะซึ่งมันจะอยู่บนแกนอะไรคะ
3: แนวฉากครับ
1: แกนแนวฉาก
0: เก่งมากเก่งมากเสียงหนุ่มสักหนุ่มหนึ่งด้านไหนคะ
1: ด้านล่างค่ะ
0: เพราะมันมีเครื่องหมายลบค่ะเห็นไหมมันมีเหตุผลทุกอย่างเลยด้านล่างของขั้วแล้วก็ค่อยไปอธิบายเพิ่มแล้วทีนี้ตอนตัดแกนตัดแกนเชิงขั้วทำมาหลายรอบแล้วถ้าตัดแกนเชิงขั้วเนี่ยมันจะเป็นมุมศูนย์กับมุมอะไรคะมุมพายรัศมีเป็น1มุมเป็น0รัศมีเป็น1มุมเป็นพายอ่ะมันเป็นเลข1กับ1เหมือนกันเลยม่วงกับดำเนี่ยมันเลยเป็นปีกของหัวใจอ่ะด้านเนี่ยเหมือนกว้างของหัวใจอ่ะปีกหัวใจความกว้างของหัวใจอ่ะนะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็มาอะไรต่ออาจารย์เขียนข้างล่างเลยนะตัดแกนแนวฉากละแนวฉากมุมอะไรคะที่เหลืออยู่เดี๋ยวอาจารย์ซูมอีกนึง
1: มุมพายส่วนสอง
0: ใช่อาจารย์ชอบเริ่มมุมน้อยก่อนสีแดงก่อนแล้วค่อยสีเขียวแล้วมันก็จะเหมือนเดิมตลอดเลยนะอาจารย์ซูมออกเลยนะตรงนี้มันก็จะเป็นลบหนึ่งแล้วก็พายส่วนสองแล้วก็สามแล้วก็สามพายส่วนสองคะแนนการบ้านอาจจะลดหายไปบ้างเนาะก็ไปฝึกวาดรูปไปดูซิว่าเราผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวตอนสอบเราก็ค่อยเอาคะแนนใหม่จบเรียบร้อยตัวอย่างแรกนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้าใจก็ต่อเดี๋ยวอาจารย์ไปต่อเลยนะจะได้หลายๆตัวอย่างนะคะตัวอย่าง 1.4.8 ค่ะซึ่งในเอกสารอาจารย์อยู่หน้า27ของคุณหน้าอาจจะขยับนิดหน่อยนะคะเพราะอาจารย์ทำให้รูปกับโจทย์แล้วก็ QR code อยู่ในหน้าเดียวกันนะคะโจทย์เป็นแบบนี้ทีนี้คุณบอกอาจารย์ผมอ่ะควรจะเริ่มยังไงถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูตัวอย่างแรกถ้าเป็นอาจารย์พยายามเริ่มแบบเดิมให้คุณไม่งงอาจารย์ก็เลยรู้ว่า A มีค่าเป็น
4: 3
2: 3
0: แล้ว B เป็น
2: ส
0: องตอนนี้นะวนัสนานจิรนานแดงเนี่ยเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มนะสามคนนี้นะเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวสามคนนี้นิ่งๆไว้ก่อนนะหนุ่มและสาวคนอื่นช่วยตอบอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์บังคับสามคนนี้นิ่งไว้ก่อนแล้วนะเพราะเขาได้คะแนนไปแล้วนะขอนะ A ส่วน B ค่ะเร็วหนุ่มๆแล้วก็สาว A คือสมมุติ3คนนี้ไม่ยอมตอบให้เราละ
2: ครับ A คือ3
0: โอ้นี่ไงแล้ว B เป็น2
2: ครับ
0: 2แล้วมันเป็นแบบไหนคะ
5: มีมาฟองคอนเวกต์ครับ
0: คอนเวกต์มั้ยมันได้1จุดอะไรคะ1จุด1กว่าๆใช่มั้ยคะมีมันเป็นแบบไหนคะแบบที
2: ่รักยิ้มครับ
0: แบบรักยิ้มคือแบบที่เท่าไหร่คะรักยิ้ม
2: ที่3ครับ
0: แบบที่3ค่ะนี่แบบที่3เพราะเดี๋ยวอาจารย์เขียนหน่อยนะมันก็คือมันต้องมากกว่า1ค่ะแล้วมันต้องน้อยกว่า2เดี๋ยวอาจารย์เขียนทำไมถึงรู้แต่ถึงแม้คุณจะไม่รู้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุณก็จะวาดรูปได้เองนะคะอ่ะเรามาช่วยกันถึงตรงนี้แล้วนะเห็นไหมอาจารย์ยังไม่ให้3คนนี้ตอบนะหนุ่มๆต้องช่วยอาจารย์ต่อนะไม่งั้นเสียงมันจะเงียบเลยอ่ะไม่ได้เป็นรักยิ้มนะคะเป็นรักยิ้มเป็นดีมาซองรักยิ้มและอาจารย์ต้องเลือกมุมไหนคะต้องช่วยอาจารย์ตอบละ3คนนั้นเขาจะไม่ช่วยละ มุมอะไร

0: ศูนย์ครับ
1: อืมแล้วอะไรต่อคะ
0: ไทยส่วนสอง
2: ไทยส่วนสองครับ
0: เราเมืองไทยครับ
1: อ่า
0: แล้วก็สามไทยส่วนสองครับ
1: เยี่ยมขอบคุณมากทุกคนตอบได้หมดเลยนะทีนี้อ่ะทีนี้โจทย์ตรงนี้เป็นอะไรคะช่วยกันได้เลยค่ะแดงอะไรก็ได้หมดเลยนะจีรานันแก๊งนันนันได้หมดเลย
3: สามบวกสอง
4: สามบวกสอง
3: ค
4: ่
3: ะ
1: เยี่ยมมากธนมนก็มาแล้วนี่เห็นไหมอาจารย์ก็จะได้ R เท่ากับอันนี้เพื่อนเอามาจากโจทย์นะคะ3บวก2ทรายเปลี่ยนเป็นมุมอะไรคะ
2: 0ครับ
4: 0ครับ
1: เยี่ยมต่อเลยมุม
5: พายส่วน2
3: ส่วน2ค
1: ่
3: ะ
1: สบายเลยต่อไปเลย
5: มุมพายค่ะ
1: มุมพายค่ะต่อไปเลย
0: สามไพ่ส่วนสอง
3: ส่วนสองค
1: ่
3: ะ
1: นั้นอาจารย์ไม่เปลี่ยนสีแล้วเนาะอาจารย์ดูมแล้วก็รีบด้วยทีนี้ค่ะอาจารย์จะชูมือเฉยๆได้เนาะอยากจะเน้นปริมาณบ้างละมุมศูนย์กดนิ้วอะไรคะ
5: นิ้วโป้งค่ะ
3: นิ้วโป้งค่ะ
1: โอ้งทรายเอาทาง
5: ทราย
3: ทราย
1: ได้รูทอะไรคะ
5: ศูนย์ค่ะ
6: ศ
1: ู
6: นค
1: ่
6: ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีเงินซื้อเค้กเนาะได้ศูนย์ไปเลยก้อนนี้เป็นศูนย์ไปแล้วนะได้สามไปเลยแล้วก็มาลอกตรงนี้อาจารย์ยังใจดีอยู่นะมุมพามุมศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วมุมพาอยู่ตรงนี้ค่ะพาอยู่ตรงนี้ลอกคำตอบมาเลยค่ะพอดีมันเป็นศูนย์อาจารย์ก็ได้ศูนย์เลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้คำตอบ3เหมือนเดิมต่อไปนะมุมพายส่วน2กดนิ้วอะไรคะ
5: นิ้วก้อย
3: น
5: ิ้
3: วก้อยค่ะ
1: ซ้ายทางซ้ายเนาะได้รูทอะไรคะ
5: รูท4
3: ส่วน2ค่ะ
1: มันก็คือ2ส่วน2เป็นอะไรคะ
5: 1
3: ค่ะ1ค่ะ
1: 1เราจะมาลอกคำตอบแล้วนะซ้ายอยู่ตรงนี้3พายอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่1เฉยๆค่ะเหมือนที่แดงบอกมันจะเป็นอะไรเอ่ย
5: ลบ1ค่ะ
6: ลบ1ค่ะ
1: เยี่ยมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้3บวก2ก็เป็น5ตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร
5: ่ได้ลบ2ค่ะ
1: เราได้เท่าไหร
5: ่1ค่ะ
6: 1
1: เยี่ยมมาช่วยกันตอบคู่ลำดับแล้วทำมาละไม่รู้ทำอะไรไม่ได้นะแบบนะคะอาจารย์กลาบางคนอาจารย์ดูงานไม่ยอมขีดตารางค่ะ R เป็น3มุมเป็น0ต่อไปค่ะ R เป็น
5: 5
0: 5ครับ
1: เป็น
5: ไพ
0: ่ส่วน2
1: ต่อไป R เป็น
5: 3ค่ะ
0: 3
1: มุมเป็น
5: พายค่ะ
1: ต่อไป R เป็น
0: 1
5: ค่ะ
1: มุมเป็น
5: 3พาย
0: ส่วน2
1: เยี่ยมมากสักมันทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้นะอาจารย์ให้กำลังใจอยู่นะทีนี้มาลงจุดค่ะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้แกนเชิงขั้วแกนเชิงขั้วเนี่ยอาจารย์เขียนมันก็คือแกน x นั่นแหละใช่ไหมแกนแนวฉากมันก็คือแกน y นั่นแหละใช่ไหมเอาความรู้เดิมที่เราได้อะมุมศูนย์ขึ้นไหมลงไหม
5: ไม่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่นับเลยนะ
4: ตรงกลางครับ
1: อยู่ตรงกลางครับใช่นะตรงกลางของเพื่อนน่าจะหมายถึงตรงนี้ตรงมุมก่อนแล้วเอ้ยเมื่อกี้มีเพื่อนเอ้ยเพราะเพื่อนเอ้ยคนนั้นเพื่อนเขาจะบอกว่ารัศมีมันเป็น3มันเป็น3ก็คือ1 2 3อาจารย์แปลความรู้สึกทุกคนถูกมั้ยเนี่ยรัศมี3มุม0นะต่อไปมุมพายส่วน2อยู่ตรงไหนคะช่วยอยู่ตรงไหน
5: อยู่ข้างบนค่ะ
3: ข้างบน
1: เยี่ยมรัศมีเป็นเท่าไหร่

0: ค่ะ
1: 1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้รัศมี5มุมคือพายส่วน2ต่อไปน่าจะเป็นสีม่วงมุมพายอยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ตรงข้ามมุมศูนย์ค่ะ
1: สายเนาะ
0: ค่ะ
1: นับเลยค่ะ1 2 3ปีกปีกอยู่ตรงไหนคะเนี่ยปีกหัวใจที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะสมมาตรกันนะมันจะเท่ากันนะรู้สึกมีปีกยัง
0: มีแล้วค่ะ
1: มีแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยปีกมันเท่านี้เท่านี้มันสมดุลกันตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมุม3พายส่วน2อยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ข้างล่างค่ะ
1: เนี่ยค่ะได้แล้ว3พายส่วน2แล้วนับเราได้เท่าไหร่นะคะ1
0: ค่ะ
1: อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี่ยว่าขอโทษนะตรงนี้ต้องเป็น1แล้วก็มุม3พายส่วน2เขียนวงเล็บให้คุมอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นรูปของเราอ่ะมันเป็นลักษณ์ยิ้มเนาะไปดูในคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมวาดอ่ะจะเห็นชัดเจนเลยเนาะมันจะบุ๋มบุ๋มตรงนี้หน่อยเนี่ยตรงหนึ่งตรงเนี้ยนะมันก็จะอย่างนี้นี่เนี่ยค่ะมันปีกแล้วเนาะแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ดูก็ไม่สวยงามไม่เป็นไรเนาะจริงๆใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดได้แต่มีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนประมาณนี้ตรงนี้แหละค่ะของอาจารย์ที่หมายความว่ามันเป็นลักษณ์นี้มันบุ๋มลงไปเรามาสรุปกันค่ะอาจารย์สรุปจะได้ไหมตอนสรุปก็อาจารย์ขอตรงนี้เลยนะสรุปก็คือทิศทางของสมการคุณก็ไปที่โจทย์เลยแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นรีมาซองลักยิ้มแล้วก็แนวตั้งค่ะที่อยู่แนวตั้งเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นแนวตั้งเพราะมันเป็นทรายใช่ไหมอยู่บนแกนอะไรคะ
0: แนวฉากค่ะ
1: แนวฉากและอาจารย์ก็เขียนชื่อซ้ำอีกรอบก็ได้แนวฉากเพราะเราจะตอบมันทางด้านไหนคะ
0: ด้านบนค่ะ
1: ทำไมตัวเองรู้ว่าเป็นด้านบนช่วยบอกหน่อยได้ไหม
0: เพราะว่ามันเป็นบวกค่ะ
1: แค่นั้นเองด้านบนของขั้วก็ระบุไปหน่อยนะคะแล้วมันก็จะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดไหนบ้างคะใช่ไหมมุมศูนย์แล้วก็มุม3กับพายเป็นตัดแกนเชิงขั้วมุมต้องอันนี้กับอันนี้แต่ถ้าตัดแกนแนวฉากมุมเป็นอะไรนะคะพอดีมันรูปไม่เห็นแล้วนะ
0: ห้าส่วนสอง
1: ใช่แบบนี้นะคะวิธีสังเกตก็คือแกนแนวฉากมันต้องมุมพายส่วน2ไงกับ3พายส่วน2ที่ลงมาข้างล่างนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ยังไม่ค่อยอยากหยุดอาจารย์ขออีกเนาะแต่อาจารย์อาจจะไปไวหน่อยเนาะบางทีก็ช่วยกันนะคะบางทีมันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ว่ามีเพื่อนที่เขาได้นะบางทีเขาก็รู้สึกโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราช่วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ r เท่ากับ6บวก2ไซน์เซต้า a เป็นอะไรคะ
0: 6ค่ะ
2: เป็น6ค่ะ
1: b เป็นเท่าไหร่คะ
3: 2คร
0: ับ 2ค
1: ่
0: ะ
1: อาจารย์รีบละไม่เปลี่ยนสีแล้วนะเพราะฉะนั้น A ส่วน B ก็คือ
0: 6ส่วน2
1: ค่ะได้เท่าไหร่คะ
3: 3ครับ
1: แล้วมันเป็นกรณีไหนคะ
0: 4ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันเป็นคอนเวกซ์นะคะลองไปเช็คนะคะอาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์จะมาหาค่ะ

0: าจารย์ก็เริ่มที่เซต้าแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมอะไรนะ
1: พายส่วนสอง
0: พายส่วนส
1: แ
0: อ
1: ล้
0: ง
1: วก็สามพายส่วนสองครับ
0: อืมบางคนเบื่อแล้วเนี่ยโจทย์คืออะไรนะ
1: พาย
0: ก
1: เท่า
0: เกิ
1: ก
0: ด
1: ับ6+2ไซน์เซต้าครับ
0: อาจารย์ก็จะแทนค่านะคะที่เซต้าอาจารย์ก็จะได้ r เท่ากับ6+2ไซน์มุมศู
1: ศู
0: นย์
1: นย์
0: r เท่ากับหกมุมอะไรคะแดน
1: พายส่วนสองครับ
0: อืมเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นมุมอะไรนะ
1: พายครับ
0: อืมเบื่อแล้วเนี่ยอาจารย์ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: สามพายส่วนสองครับ
0: เยี่ยมมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นมุมศูนย์กดนิ้วโป้งมีนิ้วเหลือทางซ้ายไหมซ้ายเนี่ย
2: ไม่เหลือค่ะ
0: ก็เลยได้ศูนย์
2: ศูนย์
0: ไปแล้วนะได้หกมาลอกเลยนะหกมันจะต้องคู่กันไงมันก็คือศูนย์ตัวเดียวกันนั่นแหละไปแล้วนะได้หกโอ้มันเร็วขนาดนี้เลยนะเนี่ยมุม90กดนิ้ว
2: ก้อยค่ะ
0: ก้
1: ก
0: อ
1: ้
0: ย
1: อย
0: ได้อะไรนะร
2: ร
0: ูู
2: ท
0: ท
2: สี่
0: สี่ส่วนสองมีค่าเป็น
2: 1ค่ะ
0: 1แล้วอาจารย์ก็มาลอกคำตอบตรงนี้แต่เมื่อกี้พาย
2: ติดลบ
0: ใช่รู้ใจเบื่อแล้วไงอาจารย์ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเป็น6+2ได้8นะคะตรงนี้คูณกันก็ได้-2เหลือเป็น4นะอาจารย์ก็เลยมาต่อค่ะขอเขียนคู่อันดับนะคะอันนี้เป็น R กับเซต้า R ก็คือ6มุมก็คือ0R เป็น8มุมก็คือพายส่วน2ต่อไป R เป็น6มุมก็เป็นพายต่อไป R เป็น4เนาะมุมก็เป็น3พายส่วน2ถ้าอาจารย์ทำผิดจากหนังสือก็บอกเลยนะคะจะได้ไม่ผิดไกลได้แบบนี้ปุ๊บเราก็มาวาดรูปแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ขึ้นไม่ลงตรงนี้นะนับ1 2 3 4 5 6ได้แล้วมุมศูนย์ต่อไปมุมพายส่วนสองนับและมันมาหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8อยู่ตรงนี้แน่นี่แน่ต่อไปสีม่วงมั้งมุมพายเมื่อกี้วรรณศนันท์บอกมันอยู่ทางซ้ายตรงข้ามกับมุมศูนย์อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6มีคนบอกเริ่มเห็นปีกละเริ่มเห็นด้านข้างแบบนี้ละใช่ไหมเพราะมันสมมาตรกันพายสามพายส่วนสองมันก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้อาจารย์ก็นับมันได้สี่1 2 3 4นี่ค่ะอาจารย์พยายามเขียนชื่อมันไว้ไกลๆจากรูปอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เป็นคอนเวกต์คอนเวกต์เนี่ยมันก็จะนูนนูนนูนนูนนูนไปทุกด้านเลยนูนไปเนี่ยค่ะนูนไปทุกด้านเลยคอนเวกต์ปูดไปทุกด้านแบบนี้มาสรุปกันเนาะกับเวลาที่มีอยู่ใจจะเอาอีกตัวอย่างด้วยนะเนาะเดี๋ยวอันนี้คือทิศทางของสมการอันนี้ก็คือโจทย์ค่ะเป็นรีมาซองคอนเวกแนวตั้งเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้เลยเนาะเพราะมันเป็นทรายและก็อยู่บนแกนแนวฉากแล้วก็ทางด้านบนเพราะมันเป็นบวกนะคะแล้วก็ตัดแกนเชิงขั้ว

0: รัศมีเป็นหกมุมเป็นศูนย์รัศมีเป็นหกมุมเป็นพายแล้วก็ตัดแกนแนวฉากที่รัศมีเป็น8พายส่วน2อาจารย์ชอบมุมอย่างเงี้ยค่ะวิธีที่อาจารย์สังเกตอะนะแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมแบบนี้อ่ะเวลาอันน้อยนิดเนาะขอเลยค่ะใครที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรลองมาค่ะอาจารย์จะสรุปนะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายเลยค่ะหน้าที่30โจทย์คือ r เท่ากับ12บวก4คอสเซต้าเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์จะได้ a เนี่ยเป็น12แล้ว b อาจารย์เนี่ยเป็น4 a ส่วน b ก็คือ12หาร4อาจารย์ก็จะได้3ซึ่งมันก็มาเป็นคอนเวกต์อีกอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ทำไปแล้วนะมันเป็นแบบที่4แล้วทำไมอาจารย์ถึงอยากทำอีกอาจารย์มีเหตุผลเพราะมันเป็นคอสค่ะอาจารย์อยากให้คุณเห็นภาพนะคะอาจารย์ก็มีเซต้าแบบนะคะแล้วมุมตรงเนี้ยก็คือมุมศูนย์มุมพายส่วน2แล้วก็มุมพายแล้วก็มุม3พายส่วน2อาจารย์ก็เอาโจทย์มาคือ r เท่ากับ12บวก4คอสเซตาอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ12บวก4คอสเซตาตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมศูนย์อาจารย์ไปแล้วนะ12บวก4คอสมุมพายส่วน2แล้วก็12บวก4คอสมุมพายแล้วก็12บวก4ค่ะแล้วก็คอสมุม3พายส่วน2อันนะมุมศูนย์ก็กดนิ้วโป้งแต่คอสเนี่ยเอานิ้วทางขวามันได้รู้4ส่วน2มันมีค่าเป็น1ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อันเนี้ยเป็น16อาจารย์ลอกคำตอบนะติดตามนะคะมุมศูนย์อยู่ตรงเนี้ยคอสเป็น1แต่มุมพายค่ะต้องเป็นลบ1นะคะลบ1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ4มันก็ได้เหลือ8ค่ะตรงนี้ค่ะ12บวก4มุม90คอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวามันได้รู้0ส่วน2มันก็มีค่าเป็น0ที่อาจารย์บอกอะตรงนี้1ไอเนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็น0มันจะสลับกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้12ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็น0ตัวเดิมนั่นแหละอาจารย์ขอไม่พูดแล้วนะอาจารย์ก็จะได้12แบบนี้อ่ะทีนี้อาจารย์จะมาเขียนคู่อันดับแล้วจะวาดรูปให้คุณฟังไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คือ r กับเซต้า r ก็คือ16เซต้าก็คือมุม0 r ก็คือ12มุมก็คือพายส่วน2อันนี้ก็8มุมก็เป็นพายแล้วตรงนี้ก็12มุมก็เป็น3พายส่วน2เรามาสรุปค่ะเห็นไหมอาจารย์ก็จะได้อันเนี้ยว่าทิศทางของสมการก็คือโจทย์เนาะ r เท่ากับ12บวก4แล้วก็ cos เซต้าอันนี้ค่ะเป็นรีมาซองเราไปเช็คละว่ามันเป็นคอนเวกทีนี้ช่วยตอบค่ะถ้ามันเป็น cos เป็นคอนเวกแนวอะไรคะ
1: แนวนอนคร
0: ับ ใช่แนวนอน cos นะที่อยู่บนอ๋อเดี๋ยวสรุปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ลืมอะไรคะ
1: วาดรูปครับ
0: ลืมวาดรูปแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นี่ต่อไปมุมพายส่วน2อยู่ตรงนี้ค่ะนับรัศมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0: อยู่ตรงนี้ค่ะไปเขียนแล้วนะมุมพายค่ะมุมพายมาตรงนี้นะแต่อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8แค่8แค่นั้นนะอยู่ตรงนี้นะอาจารย์จะถามอะไรรู้ไหมมุม3 พายส่วน 2ค่ะอยู่ข้างล่างเนาะอาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อาจารย์ถามปีกหัวใจอาจารย์อยู่ไหนคะต้องสมมาตรกันต้องเท่ากันค่ะนี่ไหม
1: ใช
0: นี
1: ่
0: ่นะ
1: ค่ะ
0: นี่
1: ใช
0: นะ
1: ่ค่ะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณมากอาจารย์ไปแล้วนะอาจารย์ก็เลยจอยจุดพวกนี้ด้วยกันโดยเราเริ่มจากที่มันสมมาตรกันเท่ากันนะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ย้อนนิดนึงนะอาจารย์จะสรุปให้จะสรุปตรงนี้นะทิศทางของสมการที่ชื่อว่า r เท่ากับ12บวก4คอสเซตามันเป็นรีมาซองคอนเวกเมื่อกี้อาจารย์ไปละรอบหนึ่งนะด้วยที่มันเป็นคอสก็แปลว่ามันเป็นแนวนอนที่อยู่บนแกนเชิงขั้วถ้ามีคนสังเกตก็คือทุกข้อเลยเป็นแกนแนวฉากแต่อันเนี้ยเป็นแกนเชิงขั้วเพราะมันเป็นคอสแล้วมันก็เป็นทางด้านขวานี่เพราะมันเป็นบวกค่ะนะคะแล้วมันตัดแกนเชิงขั้วค่ะตอบให้ชื่นใจหน่อยแล้วมุมอะไรชื่อว่าอะไรคะแกนเชิงขั้ว
1: มุมศูนย์ค่ะ
0: แล้วมันก็จะคู่กันเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนดีๆอันนี้ก็จะเป็นตัดแกนแนวฉากมันคืออะไรคะช่วยบอกหน่อย
1: 12กับมุมพายส่วนสองค่ะ
0: หนูรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นตัวนี้ค่ะหนูช่วยบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมหนู
1: ก
0: สั
1: ็
0: งเกตยังไง
1: มันอยู่แนวฉากค่ะ
0: มันอยู่แนวฉากมันคือมุม90อะค่ะพายส่วน2แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่7ค่ะหัวข้อก็คือปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงคั่วนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่เราเรียนต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เราก็ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงคั่วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะเราอาจจะดูศึกษาเกี่ยวกับโจทย์ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงคั่วนะคะในบางครั้งเนี่ยโจทย์อาจจะให้เป็นลักษณะของพิกัดฉากมาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องถ้าเราจะใช้พิกัดเชิงคั่วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์มันก่อนใช้ความสัมพันธ์เพื่อ

เปลี่ยนที่กระฉับเป็นเชิงขั้วก่อนนะคะทีนี้เรามาดูทบทวนนะเรื่องความสัมพันธ์ของพิกระฉับกับพิกระเชิงขั้วสักนิดนึงนะคะที่จริงแล้วในความสัมพันธ์ตัวนี้เราได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ก่อนๆนะคะมาดูนิดนึงนะคะถ้าจุด2จุดนี้ px y กับ pr ธีตานะคะเป็นจุดในพิกระฉับกับพิกระเชิงขั้วนั่นเราจะทราบว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นพิกระฉับตัวนี้ก็จะเป็นค่า x นะคะตรงนี้จะเป็นค่า y ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจุดตัวนี้เป็นจุด r ธีตานะคะมุมก็คือกลางเป็นมุมธีตาตัวนี้นะคะมุมที่กลางตัวนี้คือมุมธีตากลางจากศูนย์องศาเป็นมุมธีตานะคะระยะตรงนี้ op ก็คือ r ของเรานะคะตรงนี้ r นี่ธีตานะคะเราจะได้ความสัมพันธ์ในพิกัดเชิงขั้วกับพิกัดฉากที่มีความสัมพันธ์กันก็คือได้ x เท่ากับ r cos ธีตาอันนี้ที่มาของมันก็คือมาจาก cos ธีตาก็คือ x ส่วน r นะคะจากความสัมพันธ์ที่เราเคยศึกษาข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็คือสาย cos tan นะคะ cos ก็คือ x ส่วน r เพราะฉะนั้น x ก็คือ r cos ธีตาแล้วก็ไซน์ก็คือ y ส่วน r นั้น y ก็คือ r sin ธีตานั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วให้เป็นพิกัดฉากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแทนของมุมธีตาก็คือ y ส่วน x เพราะฉะนั้นธีตาก็คือ arc tan y ส่วน x นั่นเองนะคะอีกส่วนนึงก็คือการใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้จะมีอันนี้จะเป็นมุมฉากอยู่ตรงนี้นะคะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนั่นก็หมายความว่า r กำลังสองก็เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะตัวนี้นะคะ r กำลังสองจะเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเพราะฉะนั้น r ก็คือบวกลบ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นเองนะคะปกติเราก็จะใช้ค่า r เป็นค่าบวกเมื่อเราหามุมที่ถูกต้องในโควแดนที่สอดคล้องนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราอาจจะเจอบ่อยๆกรณีที่จะใช้บ่อยๆก็คือถ้าเรามีโจทย์ที่เป็นลักษณะของพิกัดฉากนะคะอาจจะเป็น root x กำลังสองบวก y กำลังสองซึ่งวันนี้เราจะได้เจอโจทย์ประมาณนี้นะคะหรือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นถ้าเป็นรูทก็เปลี่ยนเป็น r ได้ถ้าเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองมันก็คือ r กำลังสองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะเดี๋ยวเราดูโจทย์แรกก่อนนะคะขออนุญาตเขียนโจทย์ตัวอย่างก็คือจงหาปริมาตรรูปทรงตันนะคะจงหาปริมาตรรูปทรงตันบน r ค่ะ r ก็คือเซตของ r ธีตาโดยที่นะคะ r อยู่ระหว่าง1ถึง2แล้วก็มุมธีตาอยู่ระหว่าง0ถึงพาย4นี่นะคะและอยู่ใต้ผิวโค้งก็คืออยู่ใต้พื้นผิว z เท่ากับ e ยกกำลัง x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะในจาก r ที่เขากำหนดมาเนี่ยเราจะได้รูปภาพรูปนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกรูปมาเลยนะคะส่วนสำคัญของการหาพิกัดอินทิกรัล2ชั้นในพิกัดเชิงขั้วก็คือบริเวณ r ตัวนี้เราจะต้องทราบขอบเขตของมันนะคะตัวนี้นะคะในการเขียนการหาปริมาตรเนี่ยเราจะมีพื้นผิวลอยอยู่ใน3มิติซึ่งมันก็คือพื้นผิว z เท่ากับ e กำลัง x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งอันนี้ก็คือ fxy ของเรานะคะแล้วจากนั้นก็คือมันก็จะลอยอยู่เหนื

บริเวณ R ที่เขากำหนดมานะคะถ้าเราสามารถวาดกราฟบริเวณ R ได้นะเราก็สามารถใส่ขอบเขตของการหาปริมาตรได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องวาดรูปพื้นผิวนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะหาปริมาตรก็จะมีสูตรว่าปริมาตรจะเท่ากับอิติก้าสองชั้น f ถ้าเราใช้พิกัดเชิงพัวเนี่ยก็จะเป็น r ทีตานะคะแล้วก็ r dr d ทีตาใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ขอบเขตนะตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะคะพื้นผิวก็คือในที่นี้ก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ซึ่งเป็นพิกัดฉากใช่ไหมคะให้มันเป็นพิกัดเชิงพัวนะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตเป็นพิกัดเชิงพัวให้เรียบร้อยด้วยตรงนี้เราจะต้องรู้ขอบเขตของ R นะคะเพราะเราต้องใส่dr กับ d ทีตานะคะจากบริเวณ R ที่เขากำหนดมา R ของเราอยู่ระหว่าง1ถึง2นะคะก็คืออันนี้จะเป็นวงกลมนั่นเองนะคะ R เท่ากับ1กับ R เท่ากับ2แล้วบริเวณที่เราพิจารณาก็อยู่ระหว่างวงกลม2วงนั้นนะคะก็คือวงกลม R เท่ากับ1สมมติว่าเป็นวงนี้ใช่ไหมคะวงกลมรัศมี1แล้วก็วงกลมรัศมี2นะคะก็คือวงนี้บริเวณที่เราพิจารณาก็คืออยู่ระหว่างวงกลม2วงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือมุมที่เขาพิจารณาคือมุม0ถึงพาย4ค่ะตรงนี้ก็คือ0องศานะค่ะตรงนี้ก็คือพาย4เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าอันก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบขอบเขตทั้งหมดแล้วเราก็นำไปใส่ในขอบเขตของการหาปริมาตรได้นะคะเดี๋ยวเราเติมลงไปเลยเพราะฉะนั้นปริมาตรของเราก็คือ fr θ อิทธิกะ2ชั้น fr θ ก็คือ e ยกกำลัง x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็เปลี่ยนเป็น r กำลัง2ใช่ไหมคะจากความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้ r กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะแล้วก็ rdr dθ ขอบเขตมุมที่เราพิจารณาคือ0ถึงพาย4นะคะแล้วก็ r ของเราก็จากวงกลมรัศมี1ไปหาวงกลมรัศมี2นั่นเองนะคะขอบล่างก็คือ r เท่ากับ1ขอบบนก็คือ r เท่ากับ2นะคะเห็นไหมคะเราก็เปลี่ยนจากพิกัดฉากเป็นเชิงพัวเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะทำการอินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะอินทิเกรต dr ก่อนของเราจะใช้สูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u นะคะ e กำลัง u จัดรูปนิดนึงนะคะจะเป็นอินทิเกรต e กำลัง u นะคะแล้วก็ทำเป็น du u ของเราก็คือ r ยกกำลัง2นะคะตัวนี้ก็เป็น r dr กำลัง2นะคะแล้วก็ d θ ไว้ด้านนอกอันนี้ขอบเขต1ถึง2นะคะเมื่อเราเปลี่ยน dr เป็น dr กำลัง2การ dr กำลัง2ได้2 r นะคะตัวนี้เราก็ตัด r ตัด r นะคะฉะนั้นอินทิเกรตได้แล้วค่ะ e กำลัง u du ก็ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมส่วน2ก็ดึงออกมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้0ถึงพาย4ก็จะได้1ส่วน2 e กำลัง r กำลัง2นะคะเราก็ใส่ขอบเขต1ถึง2นะคะเมื่อเราแทน2ลงไปใน R ก็เป็น4นะ e กำลัง4นะตรงนี้แทน2เข้าไปก็เป็น e กำลัง4ถ้าเราแทน1ก็ e กำลัง1เพราะฉะนั้นก็คือ e กำลัง4ลบ e กำลัง1แล้ว1ส่วน2ก็ดึงออกมาได้นะคะซึ่ง1ส่วน2
อีกำลังสี่ลบอีกำลังหนึ่งเนี่ยมันคือมันจะกลายเป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเขียนก่อนก็ได้ค่ะมันจะเป็น1/2 e กำลังสี่ลบ e กำลังหนึ่งก็คือ e ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นค่าคงที่อะค่ะเราสามารถดึงออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้ก็จะเป็นอินทิเกรตศูนย์ทั้งไพ่ส่วนสี่ d ทิต้านะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าคงที่หมดเลยนะคะอินทิเกรตหนึ่งนั่นเองตรงนี้ก็ได้ทีต้าแล้วก็ใส่ขอบเขตศูนย์ถึงไพ่ส่วนสี่นะคะย่อนิดนึงนะคะจะได้จบหน้านี้ตัวนี้นะคะเราจะได้1/2 e กำลังสี่ลบ e แล้วอินทิเกรตตัวนี้ได้ทีต้านะขอบเขตศูนย์ถึงไพ่ส่วนสี่เมื่อเราแทนไพ่ส่วนสี่ลงไปก็จะเป็นไพ่ส่วนสี่แล้วก็ลบศูนย์นะไพ่ส่วนสี่ตัวนี้จะกลายเป็นไพ่ส่วนสี่คูณกับ1/2ด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะกลายเป็นไพ่ส่วน8นะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ไพ่ส่วน8 e กำลังสี่ลบ e นั่นเองนะคะเป็นคำตอบของเรานะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราไปคำนวณกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ค่าออกมา1 ค่านะคะสำหรับข้อนี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างหลายๆตัวอย่างก็อาจจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของอิทธิการ2ชั้นในพิกัดเชิงขั้วมากยิ่งขึ้นนะคะในบางครั้งโจทย์เนี่ยถ้าเราใช้พิกัดฉากมันอาจจะอินทิเกรตไม่ได้มันจะติดนะคะหรือมันอินทิเกรตได้ยุ่งยากในการอินทิเกรตตัวแปร x ตัวแปร y หรือตัวแปร z อย่างเงี้ยนะคะหรือตัวแปรอื่นก็ตามนะคะที่มันเป็นพิกัดฉากที่เรากำลังพิจารณานะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะเปลี่ยนเป็น r ทีตาถ้าใน2มิติแบบนี้ใช่ไหมคะใน r ทีตาก็จะทำให้เราอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นบางในบางตัวอย่างในบางโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกหลายๆอย่างหลายๆตัวอย่างนะคะจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะตรงหาอิทธิการ2ชั้นบน R x กำลัง2บวก y กำลัง2 dA นะคะซึ่งตัวนี้อินทิเกรตนี้บนเส้นโค้งนะคะเรียกไม่ใช่เส้นโค้งเรียกว่าบนบริเวณ R ที่เรากำลังศึกษาคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ r ของเรานะคะถ้าใครจำได้ x กำลัง2บวกกำลัง2เท่ากับ16นี่ก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง00นะและรัศมีของวงกลมเราดูได้จากตัวนี้นะคะเราก็จัดรูปตัวนี้เป็นยกกำลัง2ก็คือ16เนี่ยก็คือ16มันก็คือ4กำลัง2นะคะเพราะนั้นเราจะทราบว่ารัศมีของมันก็คือ4นั่นเองนะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ r กำลัง2ใช่ไหมคะตัวนี้นะก็คือ r กำลัง2เท่ากับ16เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ r เท่ากับ4นั่นเองนะก็คือวงกลมรัศมี4นั่นเองนะคะทีนี้พอเราทราบเราอาจจะเขียนคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะเป็นกราฟคร่าวๆก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อเราจะได้ดูมุมดูR ของเรานะคะอันนี้ก็คือวงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16นะนี่นะคะวงนี้หรือ r กำลัง2R เท่ากับ
4นั่นเองนะคะ

อันเดียวกันทีนี้ถ้าเราจะหาอิทธิการ2ชั้นตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพิกัดเชิงคั่วนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนก่อนจากโจทย์ของเราคืออันนี้เดี๋ยวขอโยงอะไรก็แล้วกันนะคะตรงนี้เท่ากับอะไรอิทธิการ2ชั้น x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็คือ r กำลัง2นะคะเราใช้บ่อยมากเลยนะคะแล้วก็ dA เราก็เปลี่ยนเป็น r dr d ธีตานะถ้าเป็นพิกัดเชิงคั่ว dA ก็คือ r dr d ธีตานะคะแล้วก็ x กำลัง2บวก y กำลัง2ตัวนี้ก็คือ r ยกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะรวมกันเป็น r กำลัง3นะนี่นะคะสองตัวนี้นะคะกลายเป็น r ยกกำลังสามตัวนี้นะคะแล้วก็ขอบเขตล่ะคะขอบเขตก็คือมุมนะคะตอนนี้บริเวณของเราบริเวณ r ของเราเนี่ยคือวงกลมในวงกลมนี้นะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ข้างในนี่คือ r ของเรานะคะเพราะนั้นจะเห็นว่ามุมมันก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์จน360เลยค่ะก็คือ0ถึง2พายนั่นเองนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะมุมก็เริ่มจาก0ถึง2พายนะคะเพราะเนี่ยเริ่มตั้งแต่มุม0เนี่ยมันมีทุกควอดแดนเลยนะคะมันก็ครบ1รอบนะคะถ้าเกิดว่าเราแรงเงาเฉพาะส่วนบนนะคะเราก็จะใช้0ถึงพายใช่ไหมคะหรือเราแรงเงาเฉพาะส่วนนี้เราใช้0ถึงพาย -2 หรือถ้าเราแรงเงาฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็จะเป็นพาย -2 ถึงพายนะเราต้องเริ่มจากมุมที่น้อยไปมากนะคะขอบเขตล่างก็จะน้อยขอบเขตบนก็จะเป็นมุมที่เยอะกว่านะคะแล้วเราแรงเงาทุกอันเลยค่ะก็จะเป็น0ถึง2พายนะคะจากนั้นเรามาดู r กันนะคะ r ปกติอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มันมี2วงนะมีวงที่1กับวงที่2 r เท่ากับ1 r เท่ากับ2ใช่ไหมพื้นที่ของเราอยู่ระหว่างเนี้ย r เท่ากับ1 r เท่ากับ2แต่ของเรามีวงเดียวนะคะนั่นหมายความว่าขอบล่างของเราก็คืออยู่ข้างในสุดนะคะก็คือจุดกำเนิดจุดโอจุดขั้วอะไรค่ะถ้าเป็นพิกัดเชิงคั่วคือจุดขั้วก็คือ0นะคะแล้วก็ไปด้านนอกก็จะเป็น r วงนี้นะคะก็คือ r เท่ากับ4นั่นเองนะคะข้างในก็จะเป็น0ข้างนอกก็จะเป็น4ฉะนั้น r ของเราก็จาก0ถึง4นั่นเองนะคะเห็นไหมคะพอเราใส่เปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคั่วแล้วนะคะก็อิทธิเกตตัวนี้ก็ไม่ยากละนะคะเรามาอิทธิเกตเลยค่ะตัวแรกที่เราจะอิทธิเกตก็คือ dr ตรงนี้เป็น r กำลัง3นะคะเพราะนั้นอิทธิเกต r กำลัง3ใน r กำลัง4ส่วน4นะคะขอบเขตคือ0ถึง4นะคะก็ดีทีต้าแทนค่าลงไปนะคะลองช่วยกันคำนวณนิดหนึ่งตัวเลข4ยกกำลัง4ส่วน4นะคะแล้วก็แทน0ลงไปก็เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4ยกกำลัง3ใช่ไหมคะ4 46ยกกำลัง3เข้าไปนะคะ46คูณ4เข้าไปนะคะนั้นก็ได้64นะคะที่จริงแล้วอันทั้งหมดเนี่ยมันได้256หาร4ทีหนึ่งก็ได้64นะคะถ้าเราแทน0ลงไปก็ได้0นะจากนั้น64ไปเข้าวงที่เราดึงออกมาด้านหน้าได้นะคะดึงออกมาแล้วก็อิทธิเกต
ดีทีต้าก็ได้ทีต้านะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตไปค่ะ0 หรือ 2 บาทนะคะ64อยู่ข้างในก็ได้อยู่ข้างนอกก็ได้ไม่ค่าเท่ากันนะคะแทน2 พายลงไปลบศูนย์ก็ได้2 พาย2 พายคูณ64อีกทีหนึ่งก็ได้128 พายนั่นเองนะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนเป็นวิกัดเชิงขั้วเนี่ยทำไม่กี่บรรทัดเองนะคะได้ค่ะนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่าง

นะคะตัวอย่างน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอาจจะยาวนิดนึงนะคะตัวอย่างนี้อาจจะยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะจงหาค่าของนะคะอินทิกรัล2ชั้นบน R 1ส่วนสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะ dA อันนี้อินทิเกรตในพิกัดเชิงคั่วนะคะเมื่อ R คือบริเวณที่แรงเงาดังรูปต่อไปนี้นะคะเมื่อ R คือบริเวณที่แรงเงาดังรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เตรียมรูปมาเรียบร้อยนะคะรูปนี้นะคะมันจะมีกราฟสองกราฟตัดกันนะว่า R คือบริเวณที่มีแรงเงาระหว่างกราฟนะคะเดี๋ยวผมเขียนให้เรียบร้อยระหว่างกราฟ R เท่ากับ6ไซน์ทีต้านะคะและกราฟ R เท่ากับ2คูณ1บวกไซน์ทีต้านะคะมันจะมีกราฟ2กราฟนะคะทับกันนะคะถ้าใครจำได้ในเรื่องของกราฟเชิงคั่วกราฟแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกราฟวงกลมนะคะถ้าจัดรูป6เป็น 2a ก็คือ2คูณ3นะคะมันจะเป็นวงกลมนะคะรัศมี3 a เป็น3เนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่3แล้วก็มุมไพส่วน2นะคะก็คือจะอยู่บนแกน y นะคะดูแกน y ด้านบนหน่อยรัศมี3หน่วยนะแล้วก็อีกกราฟหนึ่งก็คือกราฟR เท่ากับ2คูณ1บวกไซน์ทีต้าเนี่ยมันจะเป็นกราฟรูปหัวใจนะคะตรงนี้จะมี A เป็น2นะคะเพราะฉะนั้นหัวใจนี่จะยาว 2A ก็คือ4นะคะเดี๋ยวเราดูรูปเลยดูรูปประกอบจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะรูปนี้รูปนี้นะคะเห็นไหมคะขยายอีกนิดนึง

สำหรับรูปนี้นะคะสีเขียวก็คือวงกลม R เท่ากับ6ไซน์ทีต้าแล้วก็สีแดงก็คือรูปหัวใจนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนบริเวณที่เราพูดถึงก็คือตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะให้เราหาอีกิก้าสองชั้นของฟังก์ชันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ให้เป็นเชิงคั่วนะคะแล้วก็ DA นี่ก็เปลี่ยนเป็นเชิงคั่ว RdR d ทีต้านะคะแล้วเราก็หาขอบเขตของ R นะคะทีนี้ในการจะหาขอบเขตเนี่ยตอนนี้เราทราบ R ละนะคะว่าอยู่ระหว่าง R ที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะรูปหัวใจกับ R ที่เป็นสีเขียวก็คือวงกลมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยกับจุดสุดท้ายเนี่ยนะคะมันคือมุมนะคะว่าเราจะเริ่มต้นที่มุมไหนตรงนี้นะคะว่ามุมตรงนี้คือมุมอะไรมุมอะไรนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจุดสุดท้ายเนี่ยคือมุมอะไรนะคะเราไม่ทราบมุมนะคะเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนนะสิ่งที่เรายังไม่ทราบตอนนี้คือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือมุมอะไรนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมอะไรเดี๋ยวเขียนไว้นิดนึงว่าตอนนี้เป็นมุมอะไรนั้นถ้าเราหามุมตรงนี้ได้นะคะเราก็จะเอาไปใส่ขอบเขตของมุมได้ใช่ไหมคะทีนี้ในการจะหามุมตรงนี้ก็ไม่ยากค่ะมันเป็นจุดตัดแล้ว

หว่างสองกราฟสีแดงกับสีเขียวเพราะฉะนั้นเราจะเอาสองกราฟนี้มาเท่ากันนะคะแล้วก็หามุมออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้r เท่ากับ6ไซน์ธีตาเท่ากับ r เท่ากับ2คูณ1บวกไซน์ธีตาจะก็จับ6ไซน์ธีตาเท่ากับ2คูณ1บวกไซน์ธีตาจะมาเท่ากันเพื่อจะหาจุดตัดตรงนั้นนะคะทางขวามือก็คือ2บวก2ไซน์ทางซ้ายก็คือ6ไซน์ย้าย6สองไซน์มาฝั่งเดียวกับ6ก็จะเหลือ4 6ลบ2ก็เหลือ4เท่ากับ2เราก็จะได้ไซน์ทีต้าเท่ากับ2ส่วน4ใช่ไหมคะซึ่งตัดกันแล้วก็คือ1ส่วน2ไซน์ของมุมอะไรตอนนี้เราจะหามุมนะคะมุมอะไรได้ไซน์เท่ากับ1ส่วน2ก็คือพอเอานิ้วดูที่นิ้วมือของเราก็ได้ก็คือ30ใช่ไหมคะมุม30จะได้ไซน์เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าทีต้านี้ต้องเท่ากับ30องศาหรือถ้าเราทำเป็นเรเดียนก็คือไพส่วน6นะคะก็คือ30องศาเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบละมุมทีต้าตัวนี้ก็คือมุมไพส่วน6นะคะและมุมที่เป็นจุดปลายตรงนี้ก็คือมันสมมาตรกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือ180ลบไพส่วน6ถูกไหมคะลบ30หรือว่าลบไพส่วน6ก็คือมุม150 150ก็คือ5ไพส่วน6นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น5ไพส่วนห้าสามสิบห้านะเป็น5เท่าของ30นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ5เท่าของไพส่วน6ก็คือ5ไพส่วน6นั่นเองนะคะเราก็จะได้นะคะมุม2มุมได้2มุมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามาใส่ขอบเขตกันนะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้างบนเดี๋ยวเรามาลองใส่ขอบเขตกันข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยยกไปอินทิเกรตอีกหน้าหนึ่งนะคะจากโจทย์ของเราคือตัวนี้จากโจทย์ของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่ขอบเขตนะคะ1ส่วนสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2 x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็คือ r กำลัง2ถอดรูทออกมาก็คือ r นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหากเขียนตัวสั้น1ส่วน r นะรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2คือ r นะคะแล้วก็ dA ของเราก็เปลี่ยนเป็น r dr dθ นะคะมุมวันนั้นเราไปดูที่รูปมุมของเราก็เริ่มจากไพส่วน6นะคะไปจนถึง5ไพส่วน6แล้วก็ r ของเราเริ่มจากเราก็ดูจากจุดขั้วไปเราจะเจอกราฟหัวใจก่อนนะคะกราฟสีแดงก่อนเพราะฉะนั้นกราฟสีแดงเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นขอบเขตล่างนะคะแล้วมองต่อไปมันปิดข้างนอกด้วยกราฟสีเขียวซึ่งมันก็เป็นวงกลมเราจะเอาไว้ขอบเขตบนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอบล่างของเราก็เลยเป็น2คูณ1บวกไซน์นะคะส่วนขอบบนของเราก็คือ6ไซน์ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกนิดนึงสำหรับอันนี้เพื่อความสะดวกเราจะเห็นว่าสองฝั่งนี้สมมาตรกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อาจารย์จะอินทิเกรตตรงนี้
ฝั่งนี้จนถึงมุมไพ่ส่วนสองนะคะจนใช้ตรงนี้ก็ได้ค่ะจนถึงมุมไพ่ส่วนสองแล้วก็คูณสองเข้าไปก็คือเราจะหาเฉพาะฝั่งนี้นะได้ค่าเท่าไหร่คูณสองลงไปนะคะ

อาจารย์คิดดูแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยถ้าอาจารย์ทดลองทำเนี่ยมันได้ค่าออกมาค่าหนึ่งนะคะแต่ว่าเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้เป็นการหาปริมาตรใช่ไหมคะตัวปริมาตรเนี่ยถ้าเราใช้แค่ส่วนเนี้ยนะคะแล้วตัวพื้นผิวของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่เป็นคงที่มันอาจจะทำให้ปริมาตรฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยเราอาจจะใช้แบบคูณสองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การหาพื้นที่ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นการหาพื้นที่ตัวเนี้ยพื้นที่เฉพาะส่วนเนี้ยนะคะถ้าเราหาเฉพาะฝั่งนี้แล้วก็คูณสองเนี่ยค่าที่ได้ก็จะเป็นสองเท่าถูกไหมคะก็คือใช้มุมไพ่ส่วนหกถึงไพ่ส่วนสองใช้ตรงนี้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นการหาปริมาตรถ้าเป็นอันนี้มันมีตัวฟังก์ชันด้วยนะคะซึ่งฟังก์ชันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันคงที่ก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้เราเพื่อความถูกต้องมากที่สุดเราปริมาตรฝั่งเนี้ยมันอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากับฝั่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตตั้งแต่มุมไพ่ส่วนหกถึงห้าไพ่ส่วนหกเลยก็แล้วกันนะคะเราใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปรับตัวนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เราก็ตัดกันไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแค่อินทิเกรตนะคะ dr d ทีตาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะขอเขียนไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเหลืออินทิเกรตไพส่วนหกถึงห้าไพส่วนหกนะคะอินทิเกรตตัวนี้สองคูณหนึ่งบวกไซน์ทีตาแล้วก็หกไซน์ทีตาเมื่อกี้ตัดตรงนั้นไปแล้วนะคะก็จะเหลือ dr d ทีตานะคะเดี๋ยวเรายกตัวนี้ไปคำนวณนะคะขออนุญาต copy เฉพาะตรงนี้ไปเดี๋ยวจะคำนวณตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเขียนเอาโจทย์มาด้วยก็แล้วกันนะคะโจทย์ของเราคือนี้นะคะเนี่ยนะคะเปลี่ยนมานิดหนึ่งไปนิดหนึ่งเราก็จะมาช่วยกันดูอินทิเกรตตัวนี้นะคะอินทิเกรตตัวนี้ก็คือเราก็เริ่มจากอินทิเกรต dr ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้ของเราก็คืออินทิเกรตหนึ่งนั่นเองนะคะอินทิเกรตหนึ่ง dr ก็คือได้ r นะคะเราก็จะได้ r นี่นะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตไปหาสองคูณหนึ่งบวกไซน์แล้วก็ข้างบนขอบบนก็หกไซน์แล้วก็ดีทีตานะคะแทนขอบบนลบขอบล่างนะคะขอบบนก็คือหกไซน์นะคะลบสองคูณหนึ่งบวกไซน์นะคะก็เอาสองคูณหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็สองคูณไซน์นะคะก็จะเป็นลบสองไซน์เอาลบคูณเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้หกไซน์ลบสองไซน์ก็เหลือสี่ไซน์ลบสองนะคะหกไซน์ลบสองไซน์ก็เหลือสี่ไซน์ทีตาลบสองแล้วก็อินทิเกรต r เรียบร้อยนะคะทันไหมคะอินทิเกรต r อินทิเกรตหนึ่งได้ r นะคะใส่ขอบบนลงไปก็จะได้ก้อนนี้ลบขอบล่างนะคะลบตัวนี้ใช่ไหมคะก็เป็นลบสองก็ลบสองไซน์ทีตาเพราะฉะนั้นหกลบสองก็เลยเหลือสี่นะคะแล้วก็ลบสองเข้าไปนะคะต่อมาเราจะอินทิเกรต
ทีต้านะคะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ลบคอสนะคะเพราะว่าเราเวลาเราดิฟคอสจะได้ลบไซน์นะคะดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์แล้วอินทิเกรตไซน์จะได้ลบคอสนะสูตรต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปทบทวนดูเรื่องสูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะต่อไปอินทิเกรตสองนะคะสองดีทีต้าก็ได้สองทีต้ามานะคะขอบเขตคือไพส่วนหกถึงห้าไพส่วนหกเดี๋ยวเราแทนไว้ทางขวาตรงนี้พอน่าจะพออยู่นะคะเดี๋ยวแทนไว้ข้างล่างก่อนจะได้เห็นตรงนี้ย่อนิดหนึ่งนะคะเราแทน5ไพส่วน6ลงไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลบ4คอส5ไพส่วน6ลบ2คูณกับ5ไพส่วน6มุมทีต้าเนี่ยเป็น5ไพส่วน6นะลบกับนะคะแทนไพส่วน6ลงไปก็จะเป็นลบ4คอสไพส่วน6นะคะแล้วก็ลบ2คูณไพส่วน6จากนั้นเราก็จะมาคำนวณว่าแต่ละตัวได้เท่าไหร่นะคอสของมุมที่เรากำลังพิจารณาอยู่ได้เท่าไหร่แน่นอนไพส่วน6คือมุม30นะคะเพราะนั้นคอส30เนี่ยอันนี้ชี้ลงนะคะก็จะเป็นรูท3ส่วน2นะคะตรงนี้นะคะถ้ามุม30ตรงเนี้ยได้สแควร์รูท3ส่วน2แต่ว่าถ้าเป็น5ไพส่วน6เราก็จะใช้ค่าเดียวกันกับมุม30มันอยู่ประเด็นที่2ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะได้คอสเนี่ยเป็นค่าลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลบสแควร์รูท3ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าลงไปจะได้เท่าไหร่นะคะอย่าลืมว่าตรงนี้ได้ลบสแควร์รูท3ส่วน2อันนี้ได้สแควร์รูท3ส่วน2นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนอันนี้ก็แล้วกันมาต่อด้านนี้นะคะนี่นะคะมาต่อด้านนี้เราจะได้ลบ4คูณกับลบสแควร์รูท3ส่วน2เดี๋ยวเขียนไปก่อนนะลบ4คูณลบสแควร์รูท3ส่วน2นะคะส่วนตัวนี้นะคะ2ตัด6ได้3เป็น5ไพส่วน3นะอันนี้ก็2ตัด6ได้นะคะตก3 6เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ลบ5ไพส่วน3นะคะอันนี้คือก้อนหน้าใช่ไหมคะต่อมาก้อนข้างหลังนะคะอันนี้ก้อนหน้าแล้วก็ลบก้อนข้างหลังก็คือลบ4คูณสแควร์รูท3ส่วน2ลบ4คูณสแควร์รูท3ส่วน2นะคะแล้วก็ลบกับไพส่วน3นะคะต่อมาเราเอาวงเล็บออกนะเพราะฉะนั้นตัวแรกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้ตัดกันได้นะคะ2ตัวนี้ก็ตัดกัน2เพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น2สแควร์รูท3ลบ5ไพส่วน3นะคะวงเล็บหลังข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเอาลบคูณเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นบวก2สแควร์รูท3
แล้วก็ตัวหลังก็กลายเป็นบวกไพ่สิบสามนะคะเพราะนั้นเราจะได้สองสควอร์รูทสามบวกสองสควอร์รูทสามได้นะคะก็จะเป็นสี่สควอร์รูทสามนะคะก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันนะคะเป็นสี่สควอร์รูทสามนะแล้วก็ลบห้าพันสามกับพันสามรวมกันก็กลายเป็นลบสี่นะคะลบสี่พายส่วนสามสองตัวนี้รวมกันไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นสี่สควอร์รูทสามลบสี่พายส่วนสามเป็นคำตอบของเรานั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนดูนะคะสำหรับข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนนะยุ่งยากกว่าโจทย์ข้ออื่นๆนะคะถ้าเราไปทบทวนเพิ่มเติมเราก็จะได้ความรู้ตรงส่วนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

ในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละรูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาผมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรลดาตระกูล

อนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดบนราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญาวัฒน์คชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสักแกและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 น
ถึง21นาฬิกาโปรแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: จากเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.

0: In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีการเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วน

าขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์วิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมมาอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็นำไร่ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ

0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วตำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential กันนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คือหัวข้อที่ 2.8 นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponentialซึ่งถ้าในเอกสารเนี่ยก็จะตรงกับหน้าที่98นะคะหน้า98นะคะมันมีอยู่2สูตรหลักๆเลยนะคะซึ่งคุณต้องท่องสูตรเนี่ยก่อนที่จะไปสอบด้วยนะคะมันจะตรงกับทฤษฎีที่ 2.8.1 เนาะอาจารย์จะดิฟค่ะ exponential เนี่ย expo มันจะเป็น expoอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นมันขึ้นต้นด้วยตัว e exponential เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่เราจะดิฟก็คือ e กำลัง u e ยกกำลัง u นะคะง่ายมากเลยสูตรดิฟ e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u เหมือนไม่ได้โดนดิฟดิฟอะไรนะที่เป็นแบบเนี้ยดิฟอันนี้แหละที่เป็นแบบนี้แล้วข้างหลังก็อย่าลืมเติมอะไรนะคะใช่ du by dx แบบนี้เนาะ

ทีนี้อีกสูตรหนึ่งค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นดิฟมันไม่เป็น e ละแต่มันเปลี่ยนเป็นอะไรคะมองสิบนกับ a e เนี่ยมันจะมีค่า2กว่าๆ2จุดอะไรไม่รู้ช่างมันแต่ a เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขค่ะขอให้มันมากกว่า0อ่ะ a เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่มันต้องมากกว่า0สูตรนี้มันจะคล้ายๆกันเลยคุณก็ได้ a กำลัง u เหมือนเดิมและถ้าคุณจำสูตรล็อกการิทึมได้เมื่อครั้งที่แล้วมันจะมี ln a อันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเติมคำว่าอะไรไปนะคะ ln a ln a เช่น ln 7ถ้า a เป็นเลข7กดเครื่องคิดเลขมันก็จะเป็นคำตอบแล้วคำหลังห้ามลืมอะไรนะคะใช่แค่นั้นเอง du by dx อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนนะอาจารย์จะเอาสูตรไหนดีลองมองเองไหม 2.8.1 เนาะกับ 2.8.2 แล้วก็ 2.8.3 อาจารย์มีในใจแล้วแต่คุณลองพูดมาซิคุณอยากได้ตัวอย่างไหนอยากได้จุด2ค่ะ 2.8.2 ถ้าผลไม่ละเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเอาเป็น 2.8.1 คุณบอกอาจารย์มาถามผมทำไมเหตุผลก็คือว่า 2.8.1 เนี่ยมันไม่มี e ใช่ไหมมันเป็นตัวเลข2กับ3และอาจารย์ก็วางแผนไปที่ 2.8.3 มันจะมี e แล้วก็มีล็อกด้วยเนาะไอตัวอย่างที่อาจารย์ไม่ได้เลือกก็ไปดู QR code เองได้อะลองดูมีคนบอกและอาจารย์มาถามทำไมเนี่ยเผื่อคนไปดูมาแล้วไงเอ้ยอันนี้ผมว่ามันยากผมไม่ได้อาจารย์เลือกตัวอย่างแรกอาจารย์ก็จะดิฟคืออะไรอะบอกมาก่อนสิดิฟคืออะไร d by dx คืออะไรการทำให้อะไรคะลดลงดิฟเอาง่ายๆเลยทำให้มันลดลงแต่จริงๆมันมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะเลยอาจารย์จะดิฟอะไรอาจารย์จะดิฟ2กำลัง 3x อาจารย์ช่วยอธิบายสูตรหน่อยนี่ไงกำลังจะอธิบาย a คือฐานเป็นตัวเลข a คือเลขอะไรคะแล้ว u คือสิ่งที่อยู่ข้างบน a u คืออะไรคะเก่งแล้วมันก็หารค่ะเอาอีกละง่ายๆอาจารย์ก็ไม่เอามันตรงตามสูตรอาจารย์ก็เลยแบบเอาเจอยากๆเลยดีกว่าแล้วกลับมาอ่านค่อยๆอ่านถึงเวลาง่ายทำได้ยากไม่ได้เลยแล้วบอกโอ๊ยเรียนไม่รู้เรื่องเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เอาให้ได้สักอันหนึ่งแล้วค่อยไปทวนทีหลังเนาะเพราะฉะนั้นไอตัวที่หารคืออาจารย์ถาม A คืออะไรเนี่ยตัวล่างละ A เป็นอะไรคะ3และ U เป็นอะไรคะลบ 2x เห็นไหม U ก็ติดลบได้ A ก็คือแค่ตัวเลขแค่นั้นเองรู้ละรู้ a รู้ u ละแล้วก็ท่องสูตรทีนี้อาจารย์ก็ถามว่า i 2กำลัง 3x กับ3กำลังลบ 2x อ่ะมันทำอะไรกันนะมันหารเราต้องท่องสูตรอะไรนะสูตรหารทีนี้สูตรหารเราต้องจำอะไรนะเห็นไหมมีบนกับล่างมันก็ต้องเป็นบนกับล่างและมีเพื่อนพูดเลยบอกว่าถ้าเป็นสูตรหารเนี่ยมันลดลงเราจะไปดูตัวล่างไปดูตัวท้ายใช่ไหมก็ต้องไปท่องสูตรให้ได้อาจารย์ก็จะเริ่มแล้วนะล่างแล้วก็ดิฟบนมันมีตัวเดียวค่ะแล้วผลหารมันก็ต้องเป็นลบใช่ล่างดิฟบนไม่มีนะล่างดิฟล่างอ่ะไม่ใช่แล้วเมื่อกี้มีหนุ่มบอกว่าหลังจากล่างดิฟบนไอ้ตรงบนเนี่ยมันก็3มันก็เลยบนใช่ไหมแล้วก็ดิฟไม่มีบนดิฟบนค่ะมันก็ต้องไปดิฟอะไรคะดิฟล่างพอดีมันมีก้อนเดียวอาจารย์เลยไม่เขียนวงเล็บเนาะแล้วมันก็ไม่จบสูตรหารนี่มันจะยากกว่าสูตรคูณนิดนึงแล้วมันก็

หารด้วยไอ้ตัวเนี้ยแหละค่ะล่างดิบบนลบบนดิบล่างก็หารด้วยล่างแต่ล่างต้องกำลังอะไรนะคะกำลังสองมีเพื่อนหลายๆคนได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้อาจารย์แค่สูตรได้มาก็ไปต่อไม่ได้นะต้องได้สิตอนเราเจอแบบนี้ปุ๊บถ้าจำที่อาจารย์สอนไอ้ตรงเนี้ยคิดอะไรไหมเนี่ยคิดไหมไม่คิดลอกลงมาแต่ที่เราจะคิดเราต้องอะไรคะเราต้องดิฟแล้วคนที่บอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยไม่เก่งเลยผมไม่ได้แล้วผมจะเริ่มยังไงวันนี้เรามีสองสูตรสูตรแรกกับสูตรที่สองตอนนี้อาจารย์ต้องใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่สองใช่ไหม a กำลัง u ทำไมมันเป็น a ล่ะก็มันไม่ใช่ e อ่ะเนาะเอาเข้าแบบนี้ไปก่อน a กำลัง u ง่ายมากเลยได้ a กำลัง u เหมือนเดิมสูตรอะไรเหมือนไม่ได้ดิฟสูตรนี้แหละแล้วก็เติม ln a แล้วก็ du by dx อันดับแรกค่ะท่องสูตรให้ได้ได้ปุ๊บรู้ว่าจะใช้สูตรอะไรรู้แล้วนะแล้วก็มาคิดตอนคิดเนี่ยบางทีมันอาจจะเรียนมาแล้วเอาความรู้เดิมมาใช้ก็ได้แต่บางทีถ้ามันไม่รู้อะไรเลยก็ทำแบบอาจารย์เริ่มต้นเราก็มาดูพร้อมๆกันอาจารย์ก็จะแบบนี้ค่ะ d by dx เนาะ a คืออะไรคะเนี่ย2 u คือสิ่งที่อยู่ข้างบนสิ่งที่อยู่ข้างบนคืออะไรคะ3 x มาเอาคะแนนเลยนะหนุ่มคนนี้นะเพราะฉะนั้นดิฟเราจะหายไปแล้วนะไอ้ก้อน d by dx เนี่ยหายแล้วนะเราจะดิฟแล้วนะเราก็จะได้เท่ากับตรงนี้ไอ้เท่ากับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวบรรทัดถัดไปเราก็จะได้ a กำลัง u เหมือนเดิมนั้นแปลว่าอาจารย์ก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเดิมเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ก็เติมลอนอะไรคะเนี่ย a คืออะไรคะ2บางคนบอกที่อาจารย์วงไว้เห็นไหมแล้วอาจารย์มาตรงนี้แล้วนะอาจารย์ก็ต้องดิฟค่ะแต่ u เป็นอะไรคะ u เป็น 3x จบค่ะเทียบสูตรอาจารย์ก็ไปละอาจารย์หนูยังไม่ได้เลยอาจารย์ก็ไม่ซ้ำละจะมาถามก้อนนี้ต่อก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดตอนสอบเนี่ย1เฉลี่ยแล้ว1ข้อ30นาทีนะค่อยๆนั่งคิดค่อยๆใช้ความคิดค่อยๆคิดถึงสูตรนะคะคุ้มค่ะคุ้มที่จะทำ1คะแนนไปตัดเกรดเลยนะไม่หารอะไรเลยที่เคยอธิบายไว้แล้วนะทีนี้อาจารย์ก็มาดูตัวนี้สิ่งที่อาจารย์จะต้องคิดคือดิฟก้อนนี้ค่ะแล้วเราจะใช้สูตรโชคดีมันใช้สูตรเดิมอาจารย์ก็จะใครที่ไม่เป็นก็เอาใหม่เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงอาจารย์ก็ดิฟเหมือนตัวนี้เลย a ตัวข้างล่าง a คืออะไรคะ3 u อยู่ข้างบน u คืออะไรคะอาจารย์ได้แล้วนะได้สีน้ำเงินแล้วนะดิฟแล้วนะก้อนนี้หายไปแล้วนะได้ a กำลัง u เหมือนเดิมอาจารย์ได้อะไรเหมือนเดิมคะเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ต้องเติมอะไรอีกนะคะ ln แต่ a คือเลขอะไรคะ3แล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็เขียนดิฟแล้ว u คืออะไรเอ่ยใช่ลบ 2x ด้วยนี่คือ u ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เรียบร้อยละอาจารย์ก็จะได้ข้างล่างเนี้ยเรารู้เรื่องแล้วนี่กำลัง2หมายความว่าเรามีอะไร2ตัวนะมี3กำลังลบ 2x กี่ตัวนะคะ2ตัวแบบนี้บางคนอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้ก็ทำไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น3กำลังลบ 2x สีดำมานะ2ยกกำลัง 3x แล้วก็ ln 2อันนี้ต้องคิด dif 3x เป็น
เป็น3ทำไมเพื่อนได้นะเราไม่ได้ไปถามเพื่อนได้เลย

นะคะและไม่ได้อย่าเป็นปัญหาแล้วนะอันนี้ก็ลอกมาเหมือนเดิมลอกมาเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้คนที่ไม่ได้ก็มาคิดซิดิฟลบสองเอ็กซ์ได้อะไรคะลบสองใช่ปะอาจารย์ก็เอาลบสองเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแบบนี้อาจารย์หนีเอาตัวเลขไปไว้ข้างหน้านะเพราะเอาไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นลอนสองคูณสามเดี๋ยวจะเป็นหกมันก็ผิดเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นลอนลบหกยิ่งผิดใหญ่เลยลอนกดเครื่องคิดเลขแล้วติดลบไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นมาดูตัวล่างค่ะตัวล่างฐานเหมือนกันอาจารย์ก็เลยเขียนเลขสามตัวเดียวแล้วเลขชี้กำลังเอามาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันลบสองเอ็กซ์บวกลบสองเอ็กซ์เป็นอะไรคะลบสี่เอ็กซ์จำว่าเป็นหนี้เพื่อนคนแรกกับเป็นหนี้เพื่อนคนที่สองหมายความว่าเรายังเป็นหนี้ก็คือติดลบอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนอะไรให้เนาะเหมือนในหนังสืออาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะเลขชี้กำลังของมันคือเลขอะไรคะเนี่ยเลขหนึ่งใช่ไหมอ่ะอาจารย์ก็จะสอนอีกอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะได้สามยกกำลังหนึ่งลบสองเอ็กซ์อาจจะต่างจากในหนังสือหน่อยแล้วตรงนี้ก็เป็นสองยกกำลังสาม x แล้วก็ลอนสองแล้วหารด้วยอะไรคะสามกำลังลบสี่ x อาจารย์อาจารย์แยกมันทำไมอ่ะไอ้ตรงนี้ลบลบกลายเป็นอะไรแล้วเรียบร้อยลบแรกนอนเนาะไอ้ลบที่นอนอยู่มันไม่มีประโยชน์อาจารย์ก็ค่อยๆตะแคงมันให้กลายเป็นตั้งลบลบก็เลยกลายเป็นบวกอาจารย์ก็รู้อีกว่าสองตัวนี้มันคือสองกำลังหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีฐานเหมือนกันคือสองอาจารย์ก็เขียนครั้งเดียวกำลังหนึ่งบวกสาม x แล้วตัวนี้ก็เป็นสามยกกำลังลบสอง x แล้วก็ลอนสามแล้วก็หารด้วยสามยกกำลังลบสี่ x เหมือนแยกเศษส่วนแค่นั้นเองนะคะทีนี้ไปดูในเอกสารหน้าถัดไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้อาจารย์ก็เลยบอกว่าแต่อาจารย์จะทำเร็วนิดนึงอาจารย์บอกว่าตอนนี้อาจารย์มีฐานเหมือนกันคือเลขสามอาจารย์ก็จะเขียนสามครั้งเดียวแล้วหนึ่งยกกำลังลบสอง x มันอยู่ข้างบนไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ข้างล่างถ้ามันย้ายขึ้นไปข้างบนใช่ก็คือลบจากมันติดเอาพูดง่ายๆคือมันอยู่ข้างล่างมันติดลบอาจารย์ไม่ชอบให้มันติดลบอาจารย์ก็ย้ายมันขึ้นไปข้างบนมันก็เลยทำไมคะหายติดลบกำลังจะพูดว่าจริงๆแล้วมันหล่อนะมันต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนให้เราเห็นต่างหากแต่มันดันลงไปอยู่ข้างล่างอันนะเอาใหม่ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้2ยกกำลัง 3x แล้วตรงนี้ก็ลอน4เหมือนเดิมค่ะแล้วอาจารย์ก็บวกอาทีนี้ก็นี้บ้างค่ะมีอะไรคะอ๋ออาจารย์ผิดขอโทษทีเดี๋ยวมาทวงคะแนนได้นะผิดตรงไหนบอกด้วยนะคะตอนนี้ค่ะก้อนไหนอีกคะที่เหมือนกันค่ะตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น2ยกกำลัง1บวก 3x ฐานก็เขียนครั้งเดียวอาจารย์ก็เขียนลบ 2x ก่อนอีกละมันติดลบอาจารย์ต้องเอามันขึ้นไปข้างบนมันก็เลยหายติดลบนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลอน3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น3ยกกำลัง1บวกอะไรคะ 2x แล้วตรงนี้ก็2กำลัง 3x ลอน2กดเครื่องคิดเลขก็จะมีคำตอบเลยอันนี้ก็เป็น2ยกกำลัง1บวก 3x แล้วตัวนี้ก็จะเป็น3ยกกำลังอะไรคะ 2x แล้วก็ลอนอะไรคะลอน3ทีนี้คุณมองค่ะคุณมอง2พจน์นี้2ก้อนนี้ที่มีสิ่งที่เหมือนกันและสามารถดึงเป็นตัวร่วมได้คืออะไรคะสองกับสามถ้าเรามาดูสองเราจะเห็นว่าเราต้องมีสองกำลังอะไรนะคะสองกำลังสาม x นั้นอาจารย์ดึงสองกำลังสาม x ออกมา

เป็นตัวร่วมที่มันเหมือนกันต่อไปอาจารย์จะดึงตัวร่วมอีกมันไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวมันมี3กำลังอะไรคะ3กำลัง 2x อาจารย์ก็ดึงออกมาตรงนี้ก็เป็น3กำลัง 2x ดึงตัวร่วมนะหลังจากดึงปุ๊บก้อนนี้เหลืออะไรคะเนี่ยเหลือ3แต่ไม่เขียนกำลังเลข1แล้วและเหลืออะไรอีกคะลอน2ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะอันนี้นะดึง2กำลัง 3x ไปแล้วเหลือเลขอะไรคะเหลือ2กำลัง1แล้วเหลืออะไรอีกคะลอน3แล้วก็ปิดวงเล็บนี่คือการดึงตัวร่วมจบเรียบร้อย1ข้ออะไรนะ 1-2x มาจากไหนปะตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยที่คุณถามผมสงสัยว่าลบ 2x กับบวก 4x ทำไมเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะลบ 2x บวก 4x ได้เท่าไหร่เอ่ยลบ2บวก4ก็ได้ 2x แค่คิดเนาะแค่คิดเฉยๆแต่จริงๆสิ่งที่ผมน่าจะงงว่าไอ้ลบ 4x เนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างมันหายไปไหนอาจารย์เอามันย้ายขึ้นมาข้างบนละกลายเป็นบวก 4x และอันนี้มันรวมกันลบ 2x บวก 4x ก็จะได้ 2x นะคะมีคนนอนหลับหรอมีคนนอนหลับไปแล้วทีนี้อาจารย์จะไล่ถามทีละคนเลยนะคนตรงประตูก่อนนะคะตอบมาเรื่อยๆเลยนะคะเริ่มที่คนตรงประตูก่อนเรามาเริ่มต้นกันนะคะอันนี้อาจารย์หาอนุพันธ์อาจารย์ถามว่า2ตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่คะหารกันอยู่หนุ่มข้างเขานะคะผมนะบรรทัดนี้ค่ะอาจารย์เลยต้องใช้สูตรอะไรคะเพื่อนบอกว่ามันหารกันอยู่การที่มันหารกันอยู่ไม่รู้ว่า2ยกกำลัง 3x เป็นตัวที่อยู่ตรงไหนคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันอยู่ที่ไหนคะข้างล่างค่ะคนถัดมาคุณจะใช้สูตรอะไรคะผลหารท่องว่าอย่างไรนะคะล่างดิฟบนแล้วก็ลบตัวนี้อาจารย์ไม่เขียนดีกว่าเนาะรู้สึกจะเลอะลกนะคะอันไปลบอันนี้อีกต่างหากโอ้เพื่อนรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมทีนี้เขาเมื่อกี้เขาพูดมาแล้วค่ะเขาพูดบอกว่าล่างเนี่ยอันนี้คือตัวล่างดิฟตัวบนนะคะคนถัดจากเขาค่ะก็ต้องเป็นลบอันนี้ตัวอะไรคะไอ้สองตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะบนหรือล่างบนหรือล่างบนดิฟอะไรคะดิฟล่างแล้วก็หารด้วยตัวนี้คือล่างยกกำลังสองสาวน้อยคนนี้ค่ะก้อนเนี้ยอาจารย์ต้องคิดไหมคะดึงลงมาเฉยๆหนุ่มคนนี้นะถัดจากเขาอาจารย์จะใช้สูตรสีแดงอาจารย์ก็ดิฟ A ของคุณคืออะไรคะ2ถัดจากเขาค่ะกำลัง U คืออะไรเอ่ยใช่ U คือ 3x นะผมนะคะถัดจากเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A กำลัง U ตัวเดิมเราก็มาดูสีน้ำเงินได้อะไรเหมือนเดิมคะ 3x เหมือนเดิมแต่ต้องเติมคำว่าลอน A ผมก็เลยได้ลอนอะไรคะลอน2ผมนะคะแล้วเขาก็เลยต่อด้วยดิฟอาจารย์ก็ดิฟ U คืออะไรคะ

เยี่ยมมากเจ๊แม่มขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะตัวเนี้ยต้องดิฟไหมคะแม่มไม่ดิฟค่ะหนุ่มข้างแม่มนะคะอาจารย์ก็จะใช้สูตรสีแดงเหมือนข้างบนดิฟเหมือนกันเลยนะ A คืออะไรเอ่ยถัดจากเขานะคะกำลัง U คืออะไรคะลบ 2x หนุ่มคนนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้สีม่วงดิฟก็จะหายไปดิฟก็จะหายไปจะได้สีม่วงคือ A กำลัง U ผมก็เลยได้อะไรคะเหมือนเดิมหนุ่มคนสุดท้ายตรงนั้นนะก็จะได้ ln A แต่ A ของคุณคืออะไรคะ3หนุ่มที่นั่งคนเดียวตรงนั้นนะผมนะฮะอาจารย์ก็จะดิฟนะ U คืออะไรเอ่ยแล้วก็หารค่ะสาวที่นั่งข้างเขาสูตรก็คือหารด้วยอะไรนี่เมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเลยเนาะล่างหนูก็เลยรู้ว่าหนูจะต้องมี3กำลังลบ 2x กี่ตัวคะ2ตัวเดี๋ยวต้องคนนี้ก่อน4ตัวเล็กเนี่ยก่อน2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มาถึงบรรทัดนี้ละอาจารย์ถึงบรรทัดนี้ละเลข3ตรงนี้มาจากไหนตัวเล็กนั่นนะคะคนตัวเล็กดิฟอะไรเอ่ยเยี่ยมดิฟ 3x ตัวเนี้ยได้3อาจารย์มาไว้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวก่อนนะสาวคนนั้นปุ๊บอาจารย์ขอลงมาที่หนุ่มคนนี้ก่อนผมนะทีนี้อาจารย์เพื่อนเขาก็เลยได้ดิฟ 3x คือตัวนี้ละไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมผมทำเรียนแบบบ้างอาจารย์ดิฟลบ 2x ได้อะไรคะดิฟลบ 2x คุณต้องดึงอะไรออกมาคะลบ2ค่ะแล้วคุณก็จะได้ dx by dx dx by dx เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น0เนาะ dx by dx เป็น1หรอ dx by dx เป็นเท่าไหร่คะ dx by dx เป็น0หรือเป็น1เป็น1และ1คูณกับลบ2ก็เลยได้อะไรคะลบ2อาจารย์เลยเอาลบ2มาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะถัดไปสาวสาวนั่งอยู่ข้างหลังเขาเยื้องเยื้องกันนะคะอาจารย์ทำอะไรกับก้อนนี้เอ่ยฐานเหมือนกันเขียนเลขอะไรเอ่ยครั้งเดียวหนูก็เลยเอา1ไปอะไรคะกับค่ะหนุ่มคนนี้นะถัดเขาอาจารย์ก็เขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมแล้วตอนนี้อาจารย์หาร3กำลังอะไรคะเนี่ยลบ 4x คือแยกเศษส่วนแค่นั้นเองแล้วอาจารย์ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นบวกคะหนุ่มข้างเขาเก่งมากเสื้อดำนะข้างหลังทำไมก้อนนี้ได้มาอย่างไรคะเนี่ยหารเหมือนกันเขียนกี่ครั้งครั้งเดียวก็เลยเป็น1ไปทำอะไรกับ 3x คะไปบวก 3x ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็หารด้วย3ยกกำลังลบ 4x หนุ่มข้างเขานะคะอาจารย์ทำอันนี้ค่ะมันหารกันอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้1ลบ 2x เหมือนเดิมแล้วไอ้ลบ 4x เนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันย้ายขึ้นไปข้างบนมันเลยกลายเป็นอะไรคะบวกหนุ่มถัดเขานะคะทุกอย่างลอกมาแค่นั้นเองผมจับคู่อะไรคะที่มันจะมาเกี่ยวข้องกันคะอะไรเอ่ย3ยกกำลังอะไรคะหารด้วยอะไรคะยกกำลังลบ 4x มองไม่เห็นลงมานั่งข้างหน้าเลยค่ะลงมาเลยค่ะลงมาเลยนะคะเสื้อดำค่ะเสื้อดำต่อนะฐานเหมือนกันอาจารย์ก็เลยเขียนครั้งเดียวแล้วไอ้ลบ 2x อ่ะอยู่ที่เดิม

ไอลบ 4x มันย้ายขึ้นไปข้างบนมันเลยกลายเป็นอะไรคะบวกหนุ่มเสื้อขาวข้างเขานะอาจารย์ก็เลยรู้ว่าลบ 2x บวก 4x เมื่อกี้มีเพื่อนถามด้วยผมเลยได้เท่าไหร่คะผมเลยได้เท่าไหร่เอ่ย

อันนี้ก็ลอนซานเดิมเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอาจารย์บอกว่าอาจารย์ดูสีน้ำเงินก่อนพดข้างหน้าคือก้อนข้างหน้ากับก้อนข้างหลังเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันเราดูสีน้ำเงินก่อนมีอะไรเหมือนกันคะก้อนหน้าคือสองเหมือนกับอะไรคะเหมือนกันใช่ไหมสองกำลัง 3x เนี่ยค่ะแล้วก็สาวข้างเขานะอาจารย์ดูสีส้มค่ะสิ่งที่เหมือนกันของพจน์แรกคืออะไรคะยกกำลังข้างข้างเขาค่ะมีเหมือนกันก็คืออะไรคะน้องเขาใช่ไหมก็จะเป็น3ยกกำลัง 2x เหมือนกันเนาะทีนี้อาจารย์มาบรรทัดนี้แล้วค่ะดึงที่เพื่อนทำเมื่อกี้ดึงสีน้ำเงินออกมาก่อนดึงก้อนนี้ออกมาก่อนก็เลยดึงอะไรออกมาคะ2ยกกำลัง 3x ดึงตัวร่วมนะจากอันนี้ดึงมาแค่อันเดียวหนุ่มคนนู้นเนาะผมนะหลังเสื้อเหลืองนะครับอาจารย์ก็ดึงอีกดึงอะไรออกมาคะ3กำลัง 2x ดึงมาแล้วก็3กำลัง 2x ดึงมาอาจารย์ก็เปิดวงเล็บเพราะฉะนั้นก้อนแรกก้อนนี้อาจารย์เหลือ3กี่ตัวคะ1ตัวคูณกับอะไรคะหนุ่มข้างเขาลอน2แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกไอ้นี่ไปแล้วนะหนุ่มผมจะเหลือ2กำลังอะไรคะก็คือ2เฉยๆข้างหลังเขาเหลืออะไรอีกคะที่ไม่โดนวงลอน3แล้วก็ปิดวงเล็บสองคนสุดท้ายไม่ต้องเสียใจไม่ได้ตอบอาจารย์จะถามค่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้สูตรบนหรือสูตรล่างคะในกรณีดิฟโจทย์อันนี้ค่ะบนหรือล่างถ้าสูตรบนต้องมี e ค่ะตอนนี้คุณมี e ไหมไม่มีแต่คุณมี a ค่ะ a ของคุณคือเลขอะไรคะหนุ่มคนแรกเก่งข้างๆเขา a ของคุณคือเลขอะไรคะหนุ่มคนที่สองหนุ่มคนแรกก่อนนะ u ของผมคืออะไรคะ 3x แล้ว u ของผมเป็นอะไรคะหนุ่มคนที่สองเยี่ยมและเราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลหารตื่นค่ะอย่ามานอนหลับนะอย่ามานอนหลับแถวนี้นะมาต่อค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ถามรู้ไหมถามทำไมเพราะอาจารย์สอนจะมีสักประมาณ 5% ที่ไม่ฟังแล้วก็ไม่ตามและอาจารย์จะถามคนที่ไม่ฟังแล้วก็ไม่ตามก็คือจะถามคนที่ไม่ได้นี่แหละระวังตัวไว้เลยนะตัวอย่างที่ 2.8.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้าอะไรละหน้า100ละถ้าไม่รวมวันนี้นะเรียนวันศุกร์หน้าแล้วก็อีกศุกร์หนึ่งอีก2ครั้งเท่านั้นก็จะสอบแล้วเพราะฉะนั้นวันศุกร์หน้าค่ะวันศุกร์หน้าเนี่ยกับหมายค่ะว่าเจอกันศุกร์หน้าเนี่ยคุณต้องไปบอกมาละเรียนครั้งที่หนึ่งเนี่ยคุณอยากได้สอบข้อไหนครั้งที่สองข้อไหนครั้งที่สามข้อไหนแต่รู้สึกมันจะมีวันอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะมีวันที่มันมีกิจกรรมนั่นน่ะเนาะแล้วมันจะไม่ได้เรียนซึ่งเราจะเรียนไปทั้งหมด4ครั้งมั้งถ้ารวมครั้งเนี้ยก็จะเป็นครั้งที่จริงๆมันต้องเป็น6อะค่ะและครั้งหน้า7และครั้งสุดท้ายก็คือ8หมายความว่าคุณจะมีเนื้อหาที่ไปบอกอาจารย์มา5เนื้อหารวมวันนี้ด้วยนะคะซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยไอ้ครั้งหน้าเนี่ยคุณก็จะอาจจะบอกได้หรือบอกไม่ได้แต่อาจารย์จะออกข้อสอบส่งข้อสอบวันสุดท้ายก็คือศุกร์หน้ามันก็จะหายไปสักข้อหรือ2ข้อที่คุณจะ
ไม่รู้ว่าต้องเรียนอะไรต้องออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำมาเท่าที่ได้ก่อนว่า

เนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยหนูได้เรื่องเนี้ยข้อเนี้ยหนูจะเอาแบบฝึกหัดข้อเนี้ยเพราะหนูฝึกมาละหนูได้ละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าคุณไม่เขียนขอมันก็จะเป็นอาจารย์เลือกแล้วนะบางทีอาจารย์เลือกมาเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเลือกสิ่งที่หลายๆคนขอเหมือนกันแล้วถ้าสมมุติคนนี้ขอละอาจารย์ก็ไม่ใช่ให้คนนี้อยู่คนเดียวมันก็ต้องเฉลี่ยไปที่คนอื่นแล้วการที่คุณขอมามันก็ต้องครอบคลุมทุกเนื้อหา exponential logarithm hyperbolic คือทุกอย่างมันต้องครบหมดมีทั้งผลคูณมีทั้งผลหารนะคะอ่ะลองไปดูนะว่าจะเลือกอะไรเหลือเวลาอีกไม่รวมครั้งนี้อีก2 ครั้งอะค่ะจะสอบแล้วนะอ่ะทีนี้อาจารย์จะมาหาอนุพันธ์ค่ะของบอกโจทย์มาสิหนุ่มคนนี้ค่ะคุณนะคะบอกโจทย์อาจารย์มาค่ะโจทย์ว่าไงคะ e ยกกำลังแล้วก็อะไรคะเยี่ยมมากและอะไรต่อคะล็อกเนาะอะไรคะเห็นไหมเขายังอยู่กับอาจารย์นะยังอยู่ในห้องนี้อยู่นะอ่ะทีนี้ค่ะหนุ่มข้างเสื้อดำผมที่อาจารย์บอกว่าให้มานั่งข้างหน้ายังไม่มานะลงมาก่อนเลยลงมาก่อนลงมาก่อนเลยตอนนี้นะคะลงมาเลยค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์จะถามหนุ่มคนหลังสุดหลังสุดข้างสองหนุ่มตรงนั้นนะคะคนหลังสุดค่ะตอนนี้อาจารย์มีฟังก์ชันอยู่สองฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันอะไรคะมีเพื่อนช่วยด้วยหนุ่มคนสุดท้ายได้ยินเพื่อนช่วยไหมเพื่อนตอบว่าไงคะเขาบอกว่า e ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้คุณตอบเองบ้างค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งคือข้างๆก็ช่วยเขาหน่อยข้างๆบอกตัวกูเองก็เอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยก็จะแย่อยู่มันชื่อฟังก์ชันว่าอะไรนะคะล็อกค่ะแล้วสองฟังก์ชันนี้ทำอะไรกันอยู่คะเชิญมาเลยค่ะหนุ่มข้างหลังนั่นอะมานี่ค่ะแล้วหนุ่มข้างเสื้อดำมาเลยค่ะมานั่งเป็นเพื่อนกันเลยค่ะพี่น้องคู่นั้นค่ะพี่น้องคู่นั้นต่อสองพจน์นี้ทำอะไรกันอยู่คะคูณกันค่ะถ้ามันคูณกันจะใช้สูตรอะไรน้องน้องผู้ชายมีคนช่วยแล้วเขาบอกว่ามีหน้ากับหลังอ่ะผู้ชายท่องสูตรว่าไงคะสมมุติจะเริ่มต้นท่องสูตรหน้าก่อนหน้าคืออะไรคะน้องผู้ชายมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเร็วมานี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่กับนี่เลยค่ะใกล้ๆอบอุ่นค่ะเพราะมันมองไม่เห็นเดี๋ยวถ้าไม่เห็นนี่จะให้มานั่งตรงนี้นะมาใกล้ๆอันนี้เราคิดถึงนะคะสองหนุ่มนี้นี่เลยค่ะนี่กับนี่เลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวถ้าตรงนี้มันยังไม่เห็นเดี๋ยวจะให้มานั่งตรงนี้นะคะหนุ่มผู้ชายน้องผู้ชายอ้าวว่าไงหน้าคืออะไรคะเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มนะหน้าคือเกิดมาไม่เคยนั่งหน้าเลยเนาะจริงๆนั่งหลังสุดเนาะหน้าคืออะไร e กำลังลบรูท5 x กำลัง3หน้าดิฟหน้าเนาะหรอหลังคืออะไรคะล็อกอันนี้คือหน้าดิฟหลังพี่บอกเดี๋ยวพี่ตอบเองน้องไม่ไหวเลยหน้าดิฟหลังและอะไรต่อพี่บวกโอ้โหตั้งแต่มานั่งข้างเราตอบใหญ่เลยค่ะคนนี้หลังแล้วก็ดิฟหน้าหน้าคืออะไรคะจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรมองไม่เห็นแล้วก็เลยทำให้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะไอ้หนุ่มตัวนี้แหละคนนี้ใกล้ๆอาจารย์ไม่เป็นไรเราไม่เอ่ยชื่อเนาะไอ้ตัวนี้ต้องคิดไหมคะเก่งมากแล้วก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ช่วยกันคิดเลยค่ะไปดูสูตรไหนคะเนี่ยล็อการิทึมอยู่ไหนคะใช้ของวันนี้ไหมไม่ของเก่าเอามาใช้ได้หมดแล้ว

ดมันอยู่ตรงไหนอ่ะเปิดสิอืมใช่หน้าไหนคะบอกเพื่อนหน่อยสิตรงไหนนะหน้า91ทฤษฎีที่เท่าไหร่คะหน้า91นะคะหนังสืออยู่ไหนคะเพื่อนบอกว่าทฤษฎี 2.7.2 เจอแล้วใช่ไหมสูตรว่าไงคะก็เขียนไปหาสูตรท่องสูตรได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเขียนสูตรไว้ว่าอะไรคะรู้ละจะใช้สูตรนี้ดิฟล็อกยูฐาน A จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน U แล้วก็ du by dx ค่ะโอเคนะการผิดเพื่อนบอกสูตรนี้ผิดมันมี a ต้องเติมอะไรคะ ln a นี่นะผิดสมจริงมากเลยไม่ได้แกล้งผิดนะผิดจริงๆเลยค่ะอ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบค่ะอาจารย์ผมไม่มี a ค่ะ a คือฐานอะไรคะถ้าไม่มีให้รู้ว่าเป็นฐาน10แต่ถ้าสมมุติหนังสือเป็นฐานเลขอื่นเราก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะ U เป็นอะไรช่วยกันตอบหน่อยเร็วสามส่วน4 x กำลัง4ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นอะไรคะอาจารย์เปลี่ยนสีนะเพราะอาจารย์จะดิฟนะ1ส่วน u u คือเก่งมากมาตรงนี้ละ ln a a เป็นเก่งจริงๆแล้วก็ div u u เป็นอะไรนี้เองค่ะมาพี่แหม่มเป็นคนตอบหมดเลยมาเฉลยเร็วใครไม่รู้อยู่ไม่รู้เลยว่าสีม่วงเนี่ยได้มาได้ยังไงยกมือเดี๋ยวนี้จะอธิบายซ้ำได้หมดเยี่ยมมากมาเอาคะแนนด้วยนะมีนี่หนึ่งสองสามมาเอาคะแนนเลยนะโอ้ยรีบเลย4คนนะไม่ได้ต้องรีบบอกไม่งั้นมันจะไปไกล4คนมาเอาคะแนนนะมาเอาใหม่ฉันกล่าวว่าอาจารย์จะต้องฟาดฉันแน่เลยฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่ใช่ให้คะแนนอีกต่างหากไม่คิดเลยเนาะใครที่ไม่ได้ดูใหม่ค่ะดูนะมันมากกว่า4หนุ่มแน่แต่ที่ให้เนี่ยเพราะเขาซื่อสัตย์กับตัวเองอะนะลองดูค่ะดิฟคือการหาอนุพันธ์ล็อกมันก็คือแค่ฟังก์ชันหนึ่งแค่นั้นเอง U คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังล็อกu มันจะตัวอ้วนเราก็ไม่กลัว u ชื่อว่าอะไรคะทุกคนตอบเลยแล้ว a เนี่ยคือฐานถ้ามันเป็นเลข7เลข8เลข9อย่าสบายแต่ทีนี้มันไม่มีโจทย์มันเป็นล็อกเฉยๆมันไม่มีเราต้องรู้ว่ามันเป็นฐานอะไรคะ10รู้แค่ u กับ a ของแต่ละสูตรทำไมอาจารย์ต้องมาถามเพราะสูตรนี้จะเป็นสูตรสุดท้ายละของการที่จะรู้จัก A กับ U ทีละตัวนะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบละดิฟตัวเนี้ยมันก็จะหายไปอาจารย์ก็จะได้สีม่วงแทนอาจารย์ก็มาเขียนตรงนี้อาจารย์ก็ได้1นี่ไง1ม่วง U คืออะไรคะ X กำลัง4เนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ ln A A คือเลขอะไรคะเลข10แล้วอาจารย์ก็ d by dx u ก็คือที่สี่เหลี่ยม u ก็คืออะไรคะ3ส่วน4 x กำลัง4ดีขึ้นไหมเอ่ยดีขึ้นนะหรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยคิดก้อนหลังทีหลังนะอาจารย์ก็เอา exponential คูณกับเลข1อาจารย์ก็เลยได้ e กำลังลด root 5แล้วก็x ยกกำลัง3แล้วไอ้ตัวนี้ค่ะมันคูณกัน1เนาะมันก็ได้ตัวเดิมนะ
และทีนี้อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนค่ะอะไรจะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนคะเลขอะไรเลข4ไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์ก็จะเหลือ 3x กำลัง4แล้วก็อะไรคะลอน10แล้วอาจารย์จะดิฟตัวนี้ค่ะ 4x กำลัง4ค่ะดึงอะไรออกมาก่อนคะดึงตัวเลขออกมาก่อนดึงเลขอะไรสามส่วนสี่แล้วทีนี้เราจะดิฟอันนี้มันจะต่างกับเมื่อกี้นะดิฟ x กำลังสี่กระชากอะไรลงมาคะแล้ว x เหลือกี่ตัวจบแล้วคุณก็จะเห็นว่าสี่บนสี่ล่างสามบนสามล่างทำไมกันตัดกันเดี๋ยวอาจารย์ทำต่อนะอาจารย์จะมาตรงนี้ก่อนสิ่งที่อาจารย์จะทำค่ะก้อนเนี้ยคิดไหมคะไม่คิดแค่ลอกมาเฉยๆค่ะล็อก3ส่วน4 x ยกกำลัง4แล้วอันนี้จะใช้สูตรไหนคะดิฟอะไรคะนี่หนุ่มคนนี้ตอบนะข้างหลังคนนี้นะเขาบอกว่าดิฟ e กำลัง u ค่ะได้ e กำลัง u แล้วก็ du by dx เพราะอะไรเพราะมันมี e ค่ะ e คือฟังก์ชัน exponential คนที่ไม่ได้ u คืออะไรคะอาจารย์ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วมาถามเนี่ย u คือสิ่งที่อยู่ข้างบนค่ะ u คืออะไรคะขอโทษอาจารย์วงครบไหมคะเออไม่ได้เรื่องเลยนี่อาจารย์ต้องเป็นอะไรนะคะต้องเอามาทั้งหมดเลยค่ะอ้วนใหญ่กลมปึ๊กก็เอามาหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบตรงนี้เป็นดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ตัวเดิมอาจารย์ก็ลอกคำตอบแค่นั้นเองใช่ไหมหนุ่มคนเดิมคนนี้นะอาจารย์ก็เรียกกับผมนั่นแหละอาจารย์ก็จะดิฟ u คืออะไรคะ u คืออ่ะเยี่ยมลบรูท5แล้วอะไรคะนั่นไงไม่ใช่ 3x ต้องอะไรคะ x กำลัง3นะคะเรียกให้ถูกนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะลอกตรงนี้ลงมาคือล็อกของ3ส่วน 4x กำลัง4ค่ะไอตัวนี้เนาะอาจารย์ก็ได้ exponential เหมือนเดิมอาจารย์พยายามเขียน x กำลัง3ห่างๆให้รู้มันไม่ได้อยู่ในรูทหนุ่มคนเดิมเหตุผลก็คืออาจารย์จะให้เขาดูดิฟตัวนี้ผมดึงตัวเลขออกมาก่อนตัวเลขคือเลขอะไรคะเมื่อกี้เขาเป็นลบ2ต่อไปเขาเป็น3ส่วน4ตอนนี้เขาดึงตัวเลขออกมาคือเลขอะไรคะลบอะไรนะคะลบรูท5ค่ะแล้วคุณก็ดิฟ x กำลัง3กระชากอะไรลงมาคะแล้ว x เหลือกี่ตัวเรียบร้อยดึงตัวเลขออกมาก่อนแล้วค่อยดิฟคือกระชากดีขึ้นไหมเนี่ยสองหนุ่มเพราะฉะนั้นอาจารย์ข้างบนค่ะมี x 3ตัวแล้วตรงเนี้ยมี x 4ตัวสรุปเหลือ x กี่ตัวคะหนึ่งตัวแล้วอาจารย์เก่งอีกสรุปค่ะข้างบนเนี่ยอาจารย์เหลือเฉพาะเลข4ค่ะอาจารย์ลืมก้อนนี้หรือเปล่าไอ exponential ติดลบเอามันไปไว้ที่ไหนคะข้างล่างเลยใช่ไหมแล้วไอ x 3ตัวกับ x 4ตัวสรุปอาจารย์เหลือ x กี่ตัวนะ1ตัวอาจารย์ก็เลยไว้ตรงนี้คูณกับลอนอะไรคะลอน10เยี่ยมมากอ่ะก้อนนี้บ้างสรุปคำตอบก้อนนี้เป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นอะไรนะบวกหรอเป็นลบนะอาจารย์ก็จะได้ลบ3รูท5ค่ะขอเขียนอย่างนี้แล้วก็ x กำลัง2ทำไมเอาตัวเลขไว้ข้างหน้าแล้วค่อยเป็นรูทแล้วค่อยเป็นเขาเรียกพหูนาม x ยกกำลังอะไรแล้วค่อยเป็นล็อกของ3ส่วน 4x ยกกำลัง4
แล้วไอ้ก้อนนี้ติดลบมันควรอยู่ข้างบนไหมมันก็เลยเป็น e ยกกำลังรูท5แล้วก็ x กำลัง3แต่จริงๆตอนคุณสอบคุณจะไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะเอาแค่คิดมาให้มันได้พอดึงตัวร่วมซิอะไรเป็นตัวร่วมคะที่มันเหมือนกัน x ไม่เหมือนนะเพราะ x อยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างคนละอันนี่มีคนเห็นละซึ่งในหนังสืออาจจะต่างกันนิดหน่อยเนาะอาจารย์ก็ดึงตัวร่วมค่ะอาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วน e ยกกำลังรูท5แล้วก็ x กำลัง3อาจารย์ดึงไปละอาจารย์ก้อนแรกเหลืออะไรคะช่วยกันตอบ4ส่วน x ลอน10เยี่ยมมากแล้วไงอีกลบ3รูท5 x กำลัง2แล้วก็ล็อกอะไรคะ3ส่วน4 x กำลัง4และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บประมาณนี้เนาะอ่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวเนี่ยหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
2: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องวิทยกรอินดีนเอกเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไปตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งคนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันในตอนที่เจ็ดแล้วการสร้างตัวตนบนติ๊กต็อกแน่นอนวันนี้ถ้าท่านจะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์แต่ถ้าท่านยังไม่รู้จัก TikTok ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ฮอตโซฮอตมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนที่7เราก็จะมารู้จักกับ TikTok กัน TikTok กับ TikTok Shop คนละตัวนะใครอาจจะคิดว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก TikTok กันสำหรับตอนที่7นะทีนี้ก่อนจะไปในเรื่องของ TikTok นะคะถ้าเกิดใครดูครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งค้างอะไรไว้ครั้งที่แล้วตอนที่6นะคะสร้างตัวตนบน YouTube เนาะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็ไปนั่งแก้ไขไฟล์จริงๆไฟล์ขนาดไฟล์ที่สร้างอะถูกต้องแล้วนะคะเหมือนที่กุ้งเคยพาทุกท่านสร้างสาธิตการสร้างแต่เคสใหม่เลยตอนเซฟนะคะตอนเซฟทีนี้เดี๋ยวขอย้อนของตอนที่6นิดนึงนะคะอันนี้คือตัวอย่าง YouTube นะคะ Channel ช่องแบรนด์ธุรกิจกุ้ง Coffee Shop นะคะที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วโลโก้ผ่านโลโก้ไม่ได้ติดปัญหาเนาะครั้งที่แล้วติดปัญหาในส่วนของแบนเนอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะติดแค่ตอนเซฟเองซึ่งจะตัวแพลตฟอร์มแพนว่าเนี่ยเขาปรับขนาดไฟให้เองนะคะโดยที่เราไม่ได้ปรับเราก็นึกจะเป็นขนาดเดิมพอเขาปรับให้เองอัตโนมัติเซฟมาไฟก็จะใหญ่โตก็เลยทำให้เกินใส่เข้ามาไม่ได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้กิฟเก๋ยูเรกา

อร์กุ้งเองสมมติว่าทิชเชอร์กุ้งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะก็คือใส่ปกเข้าไปวิธีการก็คือเหมือนที่ผักทำแต่บางคนบอกว่าทิชเชอร์กุ้งขอดูไซส์ข้างบนหน่อยได้ไหมได้มาที่แคนวานะจ๊ะมาที่แคนวาเดี๋ยวจะพาเซิร์ชก่อนคำค้นคือคำเซิร์ชคือแบนเนอร์ YouTube เลยเราก็แบบจะเอาไซส์ไปเป๊ะเราก็เข้ามาที่หน้าแรกของแคนวาใช่ไหมคะตอนทำมาเซิร์ชช่องนี้เลยแบนเนอร์นะ B A N N E R แบนเนอร์ YouTube เป๊ะๆไปเลยนี่เขาก็รวมมาเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนก็แน่ขนาดที่ถูกต้องนะคะซึ่งทิชเชอร์กุ้งก็โอ้อย่างเงี้ยแบนเนอร์ YouTube แน่นอนเพราะมันจะเป็นลักษณะตัวอย่างอย่างนี้นะคะเห็นที่เห็นเยอะก็เลยโอเคมีตรงนี้ค่ะที่มีลักษณะเป็นแบนๆอย่างเงี้ยก็คือไซส์ของแบนเนอร์ของ YouTube สมมติว่าเลือกสักหนึ่งแบบยกตัวอย่างนะก็คลิกมาก็จะเห็นตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยที่เป็นแบนเนอร์ของ YouTube นะคะเราชอบแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นสมมติแบบนี้เนาะคลิกมาใครอยากจะโชว์รูปเยอะๆก็เลือกแบบที่มีรูปเยอะๆได้นะคะเสร็จแล้วกดปรับแต่งเลยตรงนี้คือไซส์แบนเนอร์ของ YouTube นะเราก็ลบรูปเก่าออกจากเทมเพลตอย่าไปขยับขยื่นอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใส่ชื่อแบรนด์เนาะอันนี้กุ้งคอฟฟี่ช็อปยกตัวอย่างเนาะตรงนี้ก็อัพโหลดรูปมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่รูปเข้าไปสมมติว่าเป็นร้านกับไม่สมมติสิอันนี้หน้าแรกที่ได้มาใช่ไหมคะเราอยากจะเห็นเทมเพลตอื่นๆซึ่งไซส์นี้เลยไซส์นี้เอาไซส์ที่เราเซิร์ชมาแต่เราอยากเห็นเป็นของร้านกาแฟเลยธุรกิจเราจะได้ไม่ต้องแต่งเพิ่มมากนี่แบบที่เห็นของกุ้งทำคือกุ้งเลือกอันนี้กุ้งเลือกอันไหนเจอก่อนคือกดก่อนอย่างนี้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะแล้วกุ้งก็ทำไงลบของเดิมก๊อปปี้ไปแบ็คกราวด์สวยก๊อปปี้ไปวางปึ๊บก็ได้แล้วอันนี้คือตัวอย่างนะที่จะมาปักเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเราก็เล็งก่อนสมมติว่าโอ้ยอันนี้เทมเพลตสวยสมมตินะคะชอบก็เลือกมาก่อนแล้วก็ copy ไป copy คือได้พื้นหลังไปนะพื้นหลังไปแล้วก็วางในต้นแบบแรกที่เราเลือกแล้วเราก็อยากจะใส่ภาพอะไรก็ใส่ไปนะคะอะไรก็อย่างนี้ลบของเดิมออกก่อนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ใส่ก็ให้เกี่ยวข้องร้านกาแฟนะสมมติว่านี่เป็นอินปูท่านหนึ่งจ้างมารีวิวอะไรอย่างงี้ก็ใส่เข้าไปกันคือเปลี่ยนได้ตลอดนะคะหมายถึงว่าช่วงไหนมีกิจกรรมแคมเปญอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนแบนเนอร์ให้มันแมทกับกิจกรรมได้นะคะตรงนี้ก็คือสังเกตว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเขาจะเว้นเอาไว้เยอะๆแต่ก็ยังมีรูปอยู่เนาะทีนี้การเซฟเราตะกี้ที่กุ้งเล่าเนาะว่าอากดแชร์นะคะกดแชร์ด้านบนขวามือกดแชร์เสร็จแล้วเลือกดาวน์โหลดด้านบนขวามือเลือกแชร์นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้เลยมี3หน้ากุ้งจะโหลดหน้า1เนาะไฟล์เป็น PNG ไม่เปลี่ยนนะคะภาพนิ่งเราจะเอาหน้า1เราก็ติ๊กแต่หน้า1นะคะตรงนี้แหละที่ทำให้ไฟล์มันใหญ่เกินโดยปกติซึ่งไม่เคยผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าตรงนี้เขาจะเซฟมาให้เรา 2,000 กว่าเลยซึ่งมันใหญ่เกินปล่อยมาเลยจ้าปล่อยมาซ้ายสุดขนาดอื่นไม่แน่ใจแต่พุ่งปล่อยมาซ้ายสุดก่อนแล้วก็1,280เท่านี้กดดาวน์โหลดลงมารอแป๊บนะคะตรงนี้คือขนาดแบนเนอร์ของ YouTube แล้วก็กุ้งเทปนะคะเทปโดยการเอาขนาดเดียวกันเนี่ยสร้างปกนะคะที่เห็นตัวอย่างก็คือมาจาก

อันนี้นั่นแหละอันนี้คือเทมเพลตเนาะแล้วก็โอเคเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของเราแบรนด์ของเราเสร็จแล้วก็เอารูปอินฟลูเอนเซอร์นะจ๊ะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเจ้าของร้านก็ได้อัพเข้ามาอัพเข้ามาอันนี้ร้านกาแฟใช่ไหมคะร้านกาแฟผมอัพเข้ามาอันนี้เลยสายขยายไปใครที่ใช้ Canva Pro นะคะก็สามารถดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ลบพื้นหลังออกได้เลยแบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่เห็นแบ็กกราวด์แต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ใช้ Canva Pro ท่านไปเอาพื้นหลังออกโดยใช้เว็บ remove bg นะคะ remove bg ทีนี้พอท่านนำเอาพื้นหลังออกเรียบร้อยแล้วนะรูปมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเห็นทั้งรูปนะท่านสามารถซ่อนบิดเอียงเฉียงอย่างที่ยกตัวอย่างสมมติว่าท่านนี้เป็นอินฟลูสาวสวยท่านหนึ่งมารีวิวร้านให้และบางคนบอกว่ามันแหว่งไงอาจารย์กุ้งทำไงอ่ะขักแหว่งไม่ใช่ปัญหาอันนี้ร้านกาแฟใช่ไหมคะเราก็เซิร์ช coffee coffee แล้วก็หาองค์ประกอบชี้เกี่ยวกับ coffee เอามาปะปะบางๆเอามาปิดต้องยังไงก็ได้นี่เอาไปย่างซึ่งตัวอย่างอันเก่ากุ้งจะเป็นกระสอบเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะคืออะไรก็ได้นะเอามาปิดบางๆเขาไว้เพราะว่ารูปตอนถ่ายเนี่ยถ่ายไม่ได้เต็มใบใช่ไหมจริงๆอันนี้เป็นรูปถ่ายเล่นนะคะแต่ว่าเอามาเป็นอินฟูท่านหนึ่งประกอบแบบนี้อันนี้ก็สวยงามละแปะไปแต่ท่านก็ดูอีกมันมีองค์ประกอบใดๆที่ท่านอยากจะใส่เพิ่มองค์ประกอบชื่อเว็บมีแล้วอะไรไม่เกี่ยวลบออกหรืออยากจะใส่อะไรเพิ่มท่านก็ใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างหน้าปกนะหน้าปก YouTube แต่ว่าเป็นขนาดเดียวกับแบนเนอร์นะคะที่เซิร์ชมาก็คือปุ้งก็เทสไปแล้วนะจ๊ะหลังที่บอกว่าถ้าเกิดการผิดพลาดต้องทดสอบก็คือทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผิดพลาดแค่ตัวไฟล์เขาปรับขนาดไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัติทีนี้เสร็จแล้วทำไงต่อเซฟก็คือเหมือนเดิมท่านก็ตกแต่งไปเนาะอยากจะใส่อะไรอยากจะมีอะไรอันนี้เป็นปก YouTube นะคะอยากมีคำเน้นๆข้อความท่านก็เซิร์ชเน้นข้อความแบบนี้นี่ท่านก็จะเจอกดทั้งหมดเนาะเน้นคำพูดขออภัยนี่ก็จะเห็นอะไรเก๋ๆเก๋ๆเห็นจากไหนเห็นจากตัวอย่างใน YouTube นั่นแหละเห็นใครเขามีอะไรกันน่ารักเราก็โอเคเอามาประกอบไอเดียของเราอย่างนี้ก็ได้อาศัยไปให้มันดูมีอะไรจะได้ไงต่อเซฟจ้าเหมือนเดิมตอนนี้กุ้งอยู่ที่หน้าที่2ใช่ไหมคะหน้าที่2โอเคแผ่นที่2นะกดแชร์นะคะกดดาวน์โหลด PNG ไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาจะปรับไซส์ให้อัตโนมัติตรงนี้แหละมันเป็นถ้าเราไม่รู้เราเซฟลงมาเลยแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นใหญ่เกิน YouTube ไม่ให้อัพโหลดขนาดใหญ่เกินไปปุ้งก็ตกซ้ายสุดเลยมากลับมาซ้ายปุ๊บคือมองเห็นดูรู้เรื่องแล้วก็เอาหน้าร่ายตอนนี้อยู่ที่หน้าที่2ก็แต่หน้าที่2นะจ๊ะกดดาวน์โหลดตรงนี้ไม่หน้าปกตรงนี้เป็นแบนเนอร์นะแล้วเราก็ไปที่ YouTube Channel นี่คือ YouTube Channel ของตอนที่แล้วนะคะที่พาทำใส่ทุเรียนเรียบร้อยสวยงามทีนี้แก้ทำยังไงล่ะทีเชอร์กุ้งแก้ก็คือไปถ้าเกี่ยวกับวิดีโอก็ไปที่จัดการวิดีโอตรงนี้เกี่ยวกับไฟล์วิดีโอโอ้สมมุติอันนี้อัพโหลดมาแล้วอันนี้เป็นหลังบ้านนะแอดมินหรือว่าเราเจ้าของจะเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นตรงนี้ไฟล์นี้สามไฟล์สามทิศตอนแรกอัพโหลดไม่สมบูรณ์เราจะลบยังไงท่านก็ติ๊กเจ้าหมายถูกกด3จุดเลือกลบทิ้งถาวรอย่างเงี้ยเขาถามว่าลบแน่ๆไหมลบแน่จ้ะติ๊กก่อนไม่ติ๊กลบไม่ได้กดลบไปตรงนี้ไฟล์ที่เสียหรือไฟล์ที่อัพโหลดไม่สมบูรณ์ก็หายไปตรงนี้คือไฟล์ที่สาธิตเป็นตัวอย่างนะคะสาธิตอีกทีนึงจะอัพโหลดวิดีโอเนาะกดสร้างกดอัพโหลดวิดีโอนะคะเลือกไฟล์วิดีโอที่ท่านเตรียมเอาไว้ก่อนนะ

เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะสมมติว่าเป็นไฟล์วิดีโอเนาะอ่ะตัวอย่างเป็นอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นไฟล์รีวิวร้านหรือไฟล์รีสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ใส่ข้อความไปอันนี้ชื่อแบรนด์จะมีตอนน่าจะตอนถัดไปนะตอนถัดไปจะมีพาสร้างคอนเทนต์นะคะพาสร้างคอนเทนต์ติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ใส่ดีก่อนค่อยไปแก้ที่หลังได้ใส่ได้ถึง5,000คำไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นนะเอาความพอประมาณอ่ะอัพโหลดไฟล์ตะกี้กุ้งสร้างไฟล์ใหม่ใช่ไหมคะคืออันนี้นะอันนี้เป็นไฟล์หน้าปกนะเซฟถ้าเซฟมาล่าสุดมันจะเรียงต่อกันลงมาเรียงขวาอันขวาสุดคืออันปัจจุบันกดโอเพนได้แล้วเห็นไหมถ้าไม่ได้ YouTube จะฟ้องไฟล์ใหญ่เกินทีนี้ตรงนี้ตะกี้พาตอนที่เราพาสร้างเพลย์ลิสต์ไว้2เพลย์ลิสต์ใช่ไหมคะอยู่วิดีโอตรงกับเพลย์ลิสต์หรือว่าหมวดหมู่ไหนท่านก็ติ๊กอันนั้นไปนะคะหรือถ้าท่านจะเพิ่มสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ท่านก็กดตรงนี้สร้างได้10-20เพลย์ลิสต์เลยเยอะมากๆนะคะกดเพลย์ลิสต์ใหม่เพลย์ลิสต์คือหมวดหมู่ของวิดีโอหรือของงานของเราเสร็จแล้วไม่วิดีโอไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะจะได้ไม่มีสัญลักษณ์ลงมาข้างล่างนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปและสาธารณะและเผยแพร่นะคะตรงนี้ได้ลิงก์วิดีโอแล้วแต่ว่าโปรเซสเขากำลังทำงานอยู่เราก็กดปิดไปก่อนตรงนี้กำลังโอ้อัพโหลดเสร็จแล้วไวมากครับปกวิดีโอไฟล์สั้นไฟล์สั้นอันนี้คืออัพเดตเสร็จแล้วนะคะอัพโหลดเสร็จแล้วทีนี้กลับมาดูที่ช่องหรือว่าจะกลับไปหน้าแรกเนาะท่านก็กดที่โลโก้ขวามือแล้วก็เลือกช่องของคุณก็จะกลับมาที่หน้าหลักคือตรงนี้ตะกี้อัพโหลดเพิ่มไป1ไฟล์อาจจะยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาถ้าเสร็จแล้วจะมาโชว์ตรงนี้ playlist ก็คือหมวดหมู่สร้างไว้2หมวดหมู่มีแนะนำร้านกับรีวิวกาแฟนะคะเดี๋ยวก็จะต้องมีเพิ่มมาอันนี้มาแล้วนี่อยู่ในนี้เขาก็จะเรียงรวมกันอยู่ใน playlist ที่เราเลือกนะคะถ้าเราจะแก้แล้วก็กดแก้ไขวิดีโอหรือจะดูข้อมูลการเข้าถึงก็กดที่ข้อมูลวิเคราะห์นะคะตรงนี้สามารถกดดูได้นะใช้งานไม่ยากทีนี้มาที่จัดการวิดีโอคือเกี่ยวกับวิดีโอนะคะแก้ไขเพิ่มวิดีโอปรับแต่งช่องก็คือโลโก้แบนเนอร์ตรงนี้ส่วนที่กุ้งพาทำของตอนที่แล้วเนาะเราก็มาที่การสร้างแบรนด์โลโก้จะเปลี่ยนก็คือกดเปลี่ยนนะคะนำออกตรงนี้แหละแบนเนอร์เนาะตะกี้ได้สาธิตการสร้างไปแล้วแล้วกุ้งลองเปลี่ยนให้นะคะกุ้งกดเปลี่ยนนะกุ้งเลือกนี่อันนี้คืออันใหม่นะคะที่สาธิตให้ทุกท่านดูเสร็จแล้วกด open นะคะนี่จะได้ไซส์อันนี้เลยเป๊ะมากกดเสร็จสิ้นนะคะและรอเสร็จหรือยังกดเผยแพร่ก่อนนะถ้าไม่เผยแพร่ไม่เปลี่ยนนะจ๊ะรอเขาทำงานแป๊บหนึ่งอันนี้นิ่งไปแล้วแสดงว่าเรียบร้อยเราจะดูทำยังไงกดที่โลโก้พี่พิมรอแป๊บนะจ๊ะ TikTok รอแป๊บนะจ๊ะตอนนี้ตอน TikTok พี่พิมมาตอน TikTok ทำไมมา YouTube กดโลโก้นะจ๊ะกดช่องของคุณเราก็จะเห็นหน้าที่ทุกคนจะมาเห็นได้ก็คือเปลี่ยนด้านบนก็คือเปลี่ยนตามที่แก้ไขเมื่อสักครู่หรือจะแก้เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างดูดีมีปกแล้วดูสวยงามนี่ตรงนี้แล้ว playlistหน้าแรกคือรวมหมดเลยใช่ไหมคะวิดีโอคือไฟล์วิดีโอที่เราอัพใส่มาเขาจะรวมให้เพลย์ลิสต์คือหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้ก็คือ2หมวดหมู่เนาะรีวิวกาแฟแนะนำร้านถ้ามีอีกก็จะโทรขึ้นมาอีกนะคะทีนี้หน้าแรกเราจะให้โชว์เป็นหมวดหมู่เลยได้ไหมได้นะคะเราก็มาที่ปรับแต่งช่องตรงนี้เราไฮไลท์อยู่ที่เลเยอร์นะคะ
อยากจะให้คนที่เข้ามาใหม่อ่ะเห็นวิดีโออันไหนเราเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะอยากจะให้คนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเห็นวิดีโออะไรของเราเรากดเพิ่มแล้วเราก็กดเลือกวิดีโอต้องเป็นวิดีโอที่อัพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิดีโอของคนที่ยังไม่ได้ติดตามเห็นอันนี้ส่วนวิดีโอของคนที่ติดตามแล้วกลับเข้ามาดูอีกหรือมาเห็นอีกรอบนึงก็เป็นอีกวิดีโอนึงอันนี้นะคะเราก็เลือกคนละวิดีโอนะตรงนี้ส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือเขาจะเรียงแสดงวิดีโอตามที่เราเห็นแถว1แถว2แถว3แถว4แถว5นะคะถ้าเราไม่อยากโชว์เอาออกคลิกเอาออกก่อนนะคะส่วนเนี้ยเราไปสร้างเพลย์ลิสต์ให้เรียบร้อยก่อนนะสร้างเพลย์ลิสต์ให้เรียบร้อยก่อนเอาออกให้หมดแต่เราเพิ่มเองเพิ่มเองคือกดที่ทุกคนบอกมันแล้วมันจะเป็นยังไงอะทีเชอร์กุ้งมันจะเหมือนวิดีโอกุ้งเนี่ยค่ะทุกคนบอกทีเชอร์กุ้งนี่ให้ดูก่อนนะตรงนี้เป็นเพลย์ลิสต์อันนี้ที่ตั้งค่าไว้อ่ะคนที่ยังไม่ดูจะเห็นวิดีโออะไรหรือคนที่ยังไม่ได้ติดตามถ้ามาช่องเราจะเห็นวิดีโออะไรจะให้โชว์อะไรคือตะกี้ที่กุ้งพาตั้งค่านะคะหรือคนที่ติดตามแล้วเขาจะไม่เห็นวิดีโออะไรคือคนละวิดีโอนะหรือเราจะเลือกเป็นวิดีโอเดียวกันก็ได้ส่วนตรงนี้คือเพลย์ลิสต์นะจ๊ะเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยเหมือนเชลหนังสือเลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเพลย์ลิสต์ก็จะเรียงกันอย่างนี้สวยงามนะคะตอนนี้กุ้งจะพาให้ตั้งค่า playlist นะคะจะพาให้ตั้งค่า playlist ตรงนี้คือวิดีโอที่บอกเมื่อกี้เนาะการตั้งค่า playlist นะคะกดเพิ่มส่วนแล้วก็กดที่ playlist ที่สร้าง playlist ที่สร้างขออภัยเลือกผิดเอาออกก่อนเลือกผิดก็เอาออกนะกด3จุดแล้วออกกดเพิ่มส่วนเลือกเพลย์ลิสต์หลายรายการถูกไหมเนี่ยโอ้ถูกเอ๊ะขออภัยอีกทีหนึ่งเพลย์ลิสต์เดียวโอเคต้องเลือกเพลย์ลิสต์เดียวอาจารย์กุ้งขออภัยเพิ่มอีกมีรีวิวร้านกาแฟแล้วมีอะไรมี2เพลย์ลิสต์ไงเลือกอะไรอีกเพลย์ลิสต์เดียวทุกคนจำแม่นแล้วเพราะว่าทีเชอร์กุ้งเลือกผิดไป2รอบตรงนี้เลือกอะไรแนะนำร้านเพราะว่ารีวิวตรงนี้เพลย์ลิสต์รีวิวเลือกแล้วตรงนี้แนะนำร้านเขาก็ยังไงแล้วเผยแพร่เลยไหมไม่กดเซฟเหมือนเดิมต้องกดเผยแพร่กดเผยแพร่นะคะตอนนี้เราอยู่มุมแอดมินหลังบ้านนะแล้วเราก็กลับไปดูหน้าบ้านว่าที่เราตั้งค่าเนี่ยมันเรียบร้อยดีหรือเปล่ากดรีเฟรชใครเวียนหัวดูซ้ำโอ้ขออภัยใครเวียนหัวเดี๋ยวดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้โอ้ขออภัยนะคะทุกท่านตรงนี้นะคะหน้าแรกวิดีโอที่เซตไว้นี่ไงเพลย์ลิสต์มี2อันที่เราสร้างกันไว้เนาะมีเพลย์ลิสต์แนะนำร้านเพลย์ลิสต์รีวิวกาแฟวิดีโอที่เราเลือกให้ตรงกับเพลย์ลิสต์เขาก็จะมาอยู่ให้ถูกหมวดหมู่ถ้ามีอีกเขาก็จะเพิ่มลงมาอีกนะคะเราก็กดดูได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งาน YouTube Channel ในระดับมืออาชีพเลยนะทั้งแบนเนอร์นะคะทั้งโปกนะคะอันนี้เป็นของตอนที่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะทีเชอร์กุ้งตอนนี้ทำอะไรเห็นพี่พิมพ์หัวข้องกับTikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการทั้งหมดเลยทั้ง YouTube เมื่อสักครู่นี้ทั้ง TikTok ทั้งแฟนเพจทุกสิ่งอย่างนะคะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับแชร์วิดีโอสั้น YouTube เป็นวิดีโอยาวนะ3ชั่วโมงก็ไหวกี่ชั่วโมงก็ไหว YouTube เก่งนะวิดีโอยาวถ้าเป็นวิดีโอสั้นล่ะคลิปสั้นๆแบบ15วิถึง10นาทีเนี่ยก็ควรจะใช้TikTok นะเพราะ TikTok มีเพลงมีอะไรใส่ให้เลือกอีกเปิดตัวครั้งแรกปี2016นะจากประเทศจีนเป็นแอปพลิเคชันของประเทศจีนเปิดตัวมาป๊อปปูล่าเร็วมากเพราะว่าในช่วง

ที่ถ้าจำไม่ผิดคือโควิดแล้วคนก็เหงาไงเดี๋ยวล็อกตัวอะไรเงี้ยกักตัวอยู่กับบ้าน work from home นะคะเรียนก็เรียนออนไลน์ก็ทีนี้ก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการนะคะก็เห็นว่าโอเคแล้วก็หาแอปพลิเคชันที่มาสร้างความบันเทิงการก็จะเป็นแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยแหละมีพอเปิดตัวปุ๊บมีผู้ใช้งานหลายล้านคนเลยนะคะบน TikTok สามารถสร้างอัพโหลดวิดีโอได้ตั้งแต่15วินาทีถึง10นาทีนานอยู่นะไม่ถึงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็คือที่เห็นโดยส่วนมากจะมีทางด้านความบันเทิงการเต้นการแสดงการให้ความรู้อันนี้คือ TikTok เฉยๆนะ TikTok เฉยๆก็คือเหมือน Facebook อะอารมณ์เหมือน Facebook กับ Fanpage TikTok ก็ TikTok กับ TikTok Shop TikTok ก็คือโปรไฟล์ส่วนตัว Account ส่วนตัวแต่ถ้าใครจะขายของก็ต้องมี TikTok Shop อีกอันนึงคนละแอปโหลดมาด้วยนะคะแต่เขาบริษัทเดียวกันต้องโหลด TikTok Shop หรือ TikTok Seller มาด้วยสำหรับใส่สินค้าแล้วก็ทำหลังบ้านนะคะเกี่ยวกับขายสินค้าโดยตรงแต่ทีนี้ถ้าท่านผู้ประกอบการบอกว่าจะเป็น TikTokช็อปอย่างเดียวเลยดีไหมแล้วแต่นะคะก็คือ TikTok สามารถสร้างการมีตัวตนของผู้ประกอบการของธุรกิจของผู้ประกอบการได้เช่นอะไรเช่นเจ๊ตักอย่างเงี้ยนั่นก็นางก็ใช้ TikTok ธรรมดาใช่ไหมคะแล้วเขาก็มี TikTok ช็อปด้วยเพื่อที่คนจะมากดตะกร้าสั่งซื้อสินค้าของเขาเพราะฉะนั้นแนะนำมันก็มี2อันเลยเอาไปเปิด TikTok ก่อนนะคะก็ต้องสร้างตัวตนบน TikTok ก่อนนะคะคนที่จะเปิด TikTok ได้นะต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะคะทีนี้นอกจากสร้างและแชร์วิดีโอแล้ว TikTok ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกไม่ได้โฟกัสแค่ขายของอย่างเดียวเช่นการไลฟ์ไลฟ์นี่ก็มีหลายวัตถุประสงค์นะคะของคนใช้งานถ้าเป็นผู้ประกอบการก็จะไลฟ์ขายสินค้าแน่นอนแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ขายตลอดเขาอาจจะมาไลฟ์คุยกับ FC กับแฟนคลับของเขาก็มีนะคะหรือว่าการดูเอทสมัยช่วงก่อนจะฮิตดูเอทเนาะก็คือจะมีคนทำวิดีโอไว้แล้วเราเจ้าของช่องก็จะไปดูเอทคือเหมือนแบบโต้ตอบกันในวิดีโอนั้นๆ นะคะหรือว่าอาจจะแบบส่งต่อการส่งต่อกันก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะมีการสร้างชาเลนจ์นะแต่ปัจจุบันวันนี้นะนิยมในเรื่องของการ PK PK อันนี้ไม่เกี่ยวกับการขายของนะคะ PK ก็เหมือนกับเราไลฟ์อยู่แล้วเราก็มีเพื่อนนะคะต้องเป็นเพื่อนกันแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็กดเชิญกันก็คือเข้ามาเจอกันเพื่อเจอกันอาจจะเจอกันเพื่อพูดคุยธรรมดาก็ได้อันนั้นก็ไม่ต้องแข่งขันแต่ถ้า PK แบบแข่งขันเลยก็คือจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งเรากับฝั่งอีกคนนึงนะคะเกรซที่เชิญเข้ามาเกรซคือแขกที่เชิญเข้ามาก็โดยจะมีคนที่ดูออนไลน์อยู่นะคะมีตัวอย่างของ PK อยู่โดยจะมีท่านที่คนที่ดูออนไลน์อยู่นะคะก็จะเป็นคนให้ของอันนี้เขาลักษณะของการ PK นะคะ PK ในแพลตฟอร์ม TikTok นะคะก็จะมีคะแนนฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นชาแนลช่องของกาวินนะคะโดยที่เกรซที่เชิญเข้ามา PK ก็จะเป็นกาวีอันนี้คือชื่อเนาะอันนี้คือคะแนนนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยได้คะแนนเยอะกว่าแล้วคะแนนมาจากอะไรมาจากผู้คนที่เข้ามาดูเนี่ยให้ของขวัญ นะคะให้ของขวัญโดยการซื้อของขวัญแล้วก็ส่งให้แล้วก็กดแท็บด้วยนะคะนี่รวมกันนะคะถ้าฝั่งไหนเขามี FC แฟนคลับมากกว่ากันนะคะคะแนนเขาก็จะไปเร็วพร้อมทั้งตอนนี้กำลังช่วงของการ PK ต้องเป็นช่วงของไลฟ์สดนะคะก็จะมีคอมเมนต์นะคะจาก FC แฟนคลับนะคะก็มาพูดคุยสนทนากันนะคะกับอินฟูที่เขาชื่นชมนะจะเรียกว่าอินฟูก็ได้นะคะหรือดาราที่เขาชื่นชมก็ได้นะคะ PK เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นคุณพิมพ์เนี่ยค่ะก็มาเล่น TikTok แล้วก็มา PK ทุกวันเลยบ่อยๆนะคะก็ได้ดูได้มีโอกาสดูอยู่บ่อยๆนะคะก็ได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะของรางวัลนี้เราสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้นะคะทีนี้นอกจากนี้ TikTok ยังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งานหลายอายุแล้วกลายเป็นช่องทางหลักนะคะในปัจจุบันนี้เลยนะในปี2024นี้เป็นช่องทางหลักสำหรับนักแสดงนะคะสำหรับสร้างนักแสดง

สร้างใช้สร้างเนื้อหาสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ๆแปลว่าวันนี้คนเล่น TikTok เยอะไหมเพราะว่าดาราคนมีชื่อเสียงนายแบบทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มาเปิดช่องกัน

นี้ก็คือยกตัวอย่างไปคุณพิมพ์แล้วเนาะประโยชน์ของ TikTok อีกคือความบันเทิงเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นความบันเทิงนะคะตอนแรกๆเลยนะที่ยังไม่ได้มีในส่วนของ TikTok Shop เข้ามานะคะก็คือผู้ใช้สามารถดูวิดีโอทุกอย่างเนี่ยที่เขาอยากดูเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอวิดีโอนะคะไฟล์และสับไฟล์วิดีโอการเต้นการแสดงนะคะความบันเทิงถูกสร้างโดยคนที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์นะคะทั่วโลกเลยเราก็จะเห็นคอนเทนต์แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปที่นั้นจริงนะคะเช่นบางคนอาจจะไม่เคยไปอินเดียแต่ก็เห็นคอนเทนต์ของอาหารอินเดียเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องเต่าอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากๆเลยการสร้างสรรค์และแสดงออกบน TikTok นะคะผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการสร้างแล้วก็แชร์วิดีโอสั้นสร้างได้ตัดต่ออาจจะตัดต่อในแพลตฟอร์ม TikTok ก็ได้หรือว่าจะทำในโปรแกรม CapCut แล้วก็เอามาใส่ใน TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็คือคุณสมบัติของ TikTok นอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์นี้เป็นที่สนุกสนานสำหรับผู้ที่ใช้แพลตฟอร์ม TikTok เลยเพราะมีฟิลเตอร์ให้เลือกแบบหลากหลายนะคะแล้วก็น่ารักแล้วก็บางคนจริงไม่ได้แต่งหน้าเลยตื่นมาผมยุ่งไม่ใช่ผมยุ่งหน้ายังไม่ได้แต่งต้องกังวลสามารถมาถ่ายคอนเทนต์ใน TikTok ได้นะคะเพราะว่ามีฟิลเตอร์ทุกอย่างให้เลือกนะมีเอฟเฟกต์เสียงด้วยนะคะมีเพลงให้เลือกหลากหลายเลยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมการแสดงออกแล้วก็การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างมากๆนะคะการประโยชน์ของ TikTok เกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วก็การศึกษาอีกนะคะก็ในแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยก็จะมีนักการศึกษาหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญเช่นคุณหมอก็มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะคะหรือว่านักโภชนาการก็มาให้ความรู้เรื่องอาหารนะคะการรับประทานอาหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกายนะคะก็มาให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายในฟิตเนสอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะหรือว่าผู้ที่มีความรู้ชำนาญทางด้าน IT ก็มาบอกเคล็ดลับต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะทั้งในแง่ของความบันเทิงนะคะทางด้านการศึกษานะคะรวมถึงทางด้านการขายสินค้าที่โอ้ซื้อฉ่ำเลยวันนี้นะคะก็คือเป็นประโยชน์ในหลากหลายด้านทีเดียวTikTok ยังสามารถสร้างเครือข่ายสังคมนะคะช่วยให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆทั่วโลกเลยนะจ๊ะไม่ได้มีเพื่อนใหม่แค่ในประเทศนะจากที่อาจารย์กุ้งรีวิว TikTok อยู่ทุกคืนก่อนนอนก็จะเห็นแบบอ๋อคนนี้ก็ไปมีไป PK การ PK ทำให้ได้เพื่อนใหม่ไป PK กับคนจีนไป PK กับคนไต้หวันไป PK กับคนอเมริกันสุดท้ายเป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์ไปหมดเลยนะคะก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่นะคะจากกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันผ่านการติดตามการกดไลค์การแสดงความคิดเห็นนะคะประโยชน์อีกคือในเรื่องของการตลาดแล้วก็การโปรโมทสำหรับธุรกิจ TikTok เป็นช่องทางสำหรับเข้าถึงธุรกิจที่ดีนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและทำเป็นการตลาดโอกาสมากมายเลยมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะคะผู้ใช้มีความนิยมผู้ใช้ที่มีความนิยมหมายความว่าอาจจะเป็นอินฟลูหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงใน TikTok นะคะก็คือจะได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบนะคะมีผู้ติดตามจำนวนมากเนี่ยก็ทำให้ได้รายได้จาก TikTok นะคะผ่านการโฆษณารีวิวนะคะก็จะมีผู้ว่าจ้างนะคะทำให้เกิดรายได้ได้รายได้จากการรีวิวสินค้านะคะการสนับสนุนจากแบรนด์แล้วก็การขายสินค้าบริการเป็นเทรนด์ไวรัลเราจะรู้เลยว่าตอนนี้ฮิตอะไรคนส่วนใหญ่เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันเข้า TikTok แป๊บเดียวรู้เรื่องเลยนะจ๊ะเพราะว่าทุกอย่างไปเร็วมาเร็วข่าวบางทีเร็วกว่าข่าวในทีวีอีกนะคะตอนนี้ก็ไวรัลมากๆเลยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะ TikTok จึงเป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายแล้วมีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานในหลากหลายด้านนะคะ
ำหรับผู้ประกอบ

โยชน์ก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ถ้าท่านผู้ประกอบการทำธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะท่านก็ต้องมาสร้างตัวตนนะคะใน TikTok แล้วแหละนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่จะมาเล่น TikTok กันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะสามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆโดยที่อาจจะไม่เคยรู้จักแบรนด์ของท่านมาก่อนเลยก็ได้นะคะช่วยผู้ประกอบการสร้างแบรนด์นะคะโดยการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มการรับรู้ในตลาดผู้ประกอบการสามารถใช้ TikTok เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งโซเชียลมีเดียที่ทรงอิทธิพลนะคะก็ได้รับความนิยมมากๆทีเดียวการโปรโมทสินค้าและบริการ TikTok เป็นช่องทางที่ดีในการโปรโมทสินค้าและบริการใหม่ผู้ประกอบการสามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆของ TikTok เช่นการแสดงสินค้าผ่านวิดีโอนะคะการรีวิวสินค้าการทำแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะก็คือที่เห็นเลยเนาะผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะพอใช้ TikTok เป็นช่องทางมาสักพักสักช่วงหนึ่งแล้วนะคะก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะหลายๆท่านที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงนี้ก็จะมีบางช่วงที่ไม่ได้โฟกัสในส่วนของการขายตลอดเวลาเพราะว่ามีตะกร้าสินค้าและลูกค้าก็สามารถไปซื้อในตะกร้าได้แต่ถ้าจะไลฟ์สดแล้วก็ติดตะกร้าเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่สังเกตเห็นผู้ประกอบการเนี่ยจะเว้นไลฟ์แต่ว่าไม่ได้ขายจะเป็นไลฟ์พูดคุยต่อนะเงี้ยก็คือสร้างความสัมพันธ์คือคุยกันให้เกิดความสนิทสนมนะคะกับกลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มลูกค้าหรือคนที่ชื่นชมเขานะคะตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะตรงนี้ผ่านการโต้ตอบเนี่ยก็คือส่วนมากคนที่มาไลฟ์เนี่ยก็จะอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วเราก็พูดคุยกันคือเหมือนเพื่อนกันเลยนะคะตรงนี้การใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบน TikTok สามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณกามินเนี่ยป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะใน TikTok นะคะก็จะมีหลายธุรกิจนะคะที่จ้างคุณกามินนะคะกับคุณแน็กเนี่ยเนาะพี่กามินกับพี่แน็กของเราเนี่ยค่ะมารีวิวสินค้าปรากฏว่ายอดขายแบบถล่มทลายนะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็ไปว่าจ้างนะคะอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลนะคะคือมีกลุ่มคนที่ติดตามเขาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปจ้างเขามารีวิวสินค้าให้เรานะคะหลังจากนั้นจะสร้างความเป็นไวรัลนะคะก็คือสร้างทำให้คนรู้จักกับแบรนด์สินค้าเราในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็วนะคะตรงนี้ก็คือสร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เข้ามาดูนะคะเข้ามาดูการทำแคมเปญนะว่าการทำชาเลนจ์เนี่ยนะคะก็คือผู้ประกอบการสามารถสร้างให้สอดคล้องเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความร่วมมือจากผู้ใช้วิเคราะห์และปรับปรุง TikTok โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ในส่วนนี้คือ TikTok Shop เนาะก็คือเป็นส่วนของหลังบ้านนะคะซึ่งมีหมดนะคะแฟนเพจก็มีที่ปรุงอาจารย์ปรุงเล่าไปแล้วเนาะ YouTube ก็มีนะคะแล้วก็ TikTok Shop ก็มีเพื่อให้วิเคราะห์อินไซต์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั่นเองนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างเนาะก็คือผู้บุกเบิกวงการธุรกิจขายออนไลน์เลยนะคะบุกเบิกมาจาก Facebook Fanpage ก่อนนะคะก็คือคุณพิมพ์ริพายนั่นเองนะคะสังเกตว่าผู้ประกอบการนะคะจะมีทุกแพลตฟอร์มเนาะจะมีหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่มีคนนิยมใช้อย่างที่แจงกุ้งเล่าไปแล้วเนาะว่าโซเชียลมีเดียที่ป๊อปปูล่ามีประมาณ5เนาะFacebook Fanpage อันนั้นคือ1ต้องมีอยู่แล้วเนาะYouTube ก็ต้องมีนะคะแล้วก็ไปสร้างตัวตนกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ TikTok นะเขาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีนะคะเพราะเขามีกันนะคะสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะอันนี้ก็ยอดผู้ติดตาม 8.5 ล้านคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ขายสินค้านะคะแล้วก็ทำในส่วนของภาพปกกราฟิกมาใส่อย่างเงี้ยอ๋อไม่

ไม่ใช่ภาพมีใส่ทั้งที่เป็นภาพที่สร้างขึ้นกับสร้างขึ้นตอนทำวิดีโอเลยนะคะก็คือได้หลายอย่างนะคะคล้ายๆ YouTube นะคะแต่เราก็สามารถครบจบใน TikTok ได้โดยการสร้างภาพกราฟิกแต่ว่าจะได้ประมาณหนึ่งถ้าต้องการจะสร้างภาพนะคะก็คือรองรับในลักษณะที่เป็น e-commerce เนี่ยค่ะก็คือมีการทำธุรกรรมทางการเงินจากการสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะคะตรงนี้ก็คือสะดวกมากๆนะคะพร้อมทั้งมีในส่วนของแบตเซลนะคะก็คือสามารถจัดโปรโมชั่นได้ท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะคะท่านดาวน์โหลดแอป TikTok มานะคะท่านเปิดสร้างแอคเคาท์ให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านก็โหลดแอปพลิเคชันนะคะ TikTok Seller มานะคะแล้วท่านก็กรอกข้อมูลเข้าไป TikTok Seller เป็นส่วนหลังบ้านนะคะส่วนที่หลังบ้านที่ใส่ข้อมูลสินค้ารายละเอียดราคาต่างๆส่วน TikTok แอปแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนที่ผ่านสไลด์ก่อนหน้าที่ผ่านมานะคะที่เห็นก็คือเป็นการสร้างตัวตนของผู้ประกอบการซึ่งจะใช้ร่วมกันนะคะทั้ง2แอปเลยตรงนี้ก็คือในมุมที่ลูกค้านะคะสั่งซื้อลูกค้ากดสั่งซื้อแล้วปึ๊บราคามีราคานะคะมีวิธีการชำระเงินเนาะเขาเป็น e-commerce platform นะคะมีเก็บปลายทางมีโอนผ่านธนาคารได้แล้วก็โอนผ่านมีทุกช่องทางนะคะที่วันนี้เราชำระเงินกันนะคะนะตรงนี้เป็นมุมของผู้ประกอบการนะคะอันนี้เป็นส่วนหลังบ้านของ TikTok Shop นะคะก็คือต้องไปจัดการในส่วนของTikTok Shop นะคะ TikTok Shop หรือว่าแอป TikTok Seller เนาะนี่พอท่านกรอกข้อมูลนะคะก็กรอกข้อมูลแล้วตามข้อมูลพื้นฐานที่เขาต้องการใช่ไหมคะท่านยกตัวอย่างท่านก็ใส่รูปภาพไปเขาก็จะมีคำแนะนำบอกนะคะเป็นขั้นตอนนะคะเช่นภาพพื้นหลังรบกวนเยอะเกินไปให้เลี่ยงพื้นหลังออกอย่างเงี้ยท่านก็ไปใช้เว็บ remove BG ไป remove พื้นหลังออกได้ใส่เลือกหมวดหมู่นะคะใส่คำอธิบายสินค้านะคะตรงนี้ใส่ราคาตรงนี้เป็นพื้นฐานของถ้าท่านมีประสบการณ์การใช้ Shopee Lazada ในมุมที่เป็นผู้ประกอบการนะคะ TikTok Shop ก็คล้ายกันนะคะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มประเภทเดียวกันนะคะทีนี้พอลูกค้าเนาะสั่งซื้อแล้วชำระแล้วนะคะก็สามารถดูสถานะการจะส่งสินค้าได้นะคะตรงนี้ว่าผู้ประกอบการส่งของให้หรือยังของถึงไหนแล้วนะคะสามารถติดตามผ่านโมบายได้ตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเจอกันเลยนะคะยกเว้นถ้าติดปัญหาเราก็สามารถแชทไปคุยกับทางร้านได้นะคะทีนี้วิธีการเปิดร้านค้านะคะ1ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะซึ่งมี2แอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันส่วนของขายของนะคะก็คือชื่อ TikTok Shop Seller Center นะคะเซิร์ชคำนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจจะแบบมันคืออันไหนมันขึ้นมาหลายอันเนี่ยสังเกตโหลดมา2แอปนะคะTikTok ธรรมดา1อันอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่แสดงตัวตนเนาะสร้างตัวตนของผู้ประกอบการเองนะคะก็คือส่วนหน้าบ้านเนาะส่วนหลังบ้านเลยนะคะเอาไว้บริหารจัดการขายของแล้วก็โชว์รูปสินค้านะคะที่หน้าตาเหมือน e-commerce platform นะคะก็คือ TikTok Shop Seller Center ท่านโหลด2แอปเสร็จแล้วนะคะก็กรอกข้อมูลนะคะตามที่ท่านเห็นเนาะแล้วก็มีการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ถ้าผ่านเนาะเขาก็จะพิจารณาใช้เวลาไม่นานพอผ่านปุ๊บท่านก็เพิ่มรายละเอียดร้านค้านะคะรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าของท่านเนี่ยลงไปแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะคะเพิ่มไปนะคะเป็นรูปถ่ายแล้วก็ราคารายละเอียดต่างๆนะคะทีนี้คุณสมบัติเนาะตัวแอปพลิเคชัน TikTok กับ TikTok Seller นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะถ้า Android ท่านก็ไปโหลดที่ Google Play นะคะถ้า iOS ท่านก็โหลดที่ App Store นะคะก็ดาวน์โหลดลงมาทั้ง2ตัวเลยเนาะก็ดูชื่อนะคะถ้าเป็น TikTok Shop Seller เนี่ยก็จะรูปเหมือนรูปกระเป๋านะคะเพราะว่ากระเป๋าแปลว่าอะไรช้อปปิ้งซื้อขายนะคะซื้อขายสินค้าพอโหลดมาปุ๊บนะคะนี่น่าจะเป็นส่วนของ TikTok
ช็อปอ่ะ TikTok ช็อปนะคะตัวนี้โหลดมาแล้วท่านก็กรอกข้อมูล

มูลไปนี่แต่ท่านกรอกข้อมูลเปิด TikTok ธรรมดาให้เสร็จก่อนนะคะให้มีตัวตนใน TikTok ธรรมดาก่อนนะคะตัวตนใน TikTok ธรรมดาเนี่ยท่านจะใช้โลโก้แบรนด์ชื่อแบรนด์ไปเลยนะคะไม่ต้องเป็นโลโก้ส่วนตัวหรือชื่อส่วนตัวของท่านนะคะก็จะเป็น TikTok Shop เช่นถ้าของอาจารย์กุ้งก็จะเป็นแบรนด์กุ้ง Coffee Shop นะคะก็จะใช้ชื่อแบรนด์นั้นเลยนะคะทำ TikTok ธรรมดาให้ผ่านให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาโหลด TikTok Shop หรือ Seller นะคะ TikTok Seller แล้วก็ลงทะเบียนเพราะว่าเขาจะบอกว่าลงทะเบียนด้วย TikTok ไหมถ้าเราทำ TikTok เสร็จแล้วเราก็ลงทะเบียนด้วย TikTok ส่วนตัวไปเลยนะคะเขาก็จะเชื่อมถึงกันไปเลยนะคะใส่ข้อมูลนะคะตามที่เขาต้องการไปตรงนี้พอได้แล้วนี้ส่วนของหลังบ้านเนาะ TikTok Shop นะเขาก็ให้เพิ่มเห็นไหมคะมีราคามีจำนวนนะคะเก็บเงินปลายทางไหมไม่เก็บก็ปิดสวิตช์ได้ปิดไม่เปิดการใช้ฟังก์ชันนี้นะคะใส่น้ำหนักใส่รายละเอียดใส่รูปภาพนะคะแล้วก็รอการพิจารณาอันนี้ตัวอย่างนะคะก็มีการสามารถจัดแคมเปญทางการตลาดโดยใช้คูปองนะคะก็คือลูกค้านะคะสามารถเก็บคูปองเพื่อใช้มาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือว่าส่งสินค้าได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่จะร่วมกับแคมเปญนะคะซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok อยู่แล้วนะคะทีนี้ไปดูการตรงนี้ตัวแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยสามารถเข้าได้ผ่านทั้งมือถือก็คือจะมีในส่วนของหลังบ้านนะคะบริหารจัดการได้แล้วก็เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะคะกุ้งใช้อีเมลที่ทำงานเนาะสมัครนะคะตรงนี้ก็คือเราก็สามารถเข้าถึงนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการหลังบ้านได้นะคะแล้วก็เข้าถึงได้ทีละ1แอปพลิเคชันนะคะ1 device หมายความว่าถ้าท่านกำลังแก้อยู่ในมือถือเนาะสมมุติว่าทำในมือถือแล้วท่านจะมาเข้าคอมด้วยไม่ได้นะคะก็คือเขาจะตัดให้ใช้ได้แค่1 device อุปกรณ์นะคะในเวลาเดียวกันอันนี้ตัวอย่างนะคะที่สร้างตัวตนนะคะใน TikTokเรียบร้อยแล้วนะแต่อันนี้เป็น TikTok ธรรมดานะคะถ้าเป็น TikTok Seller นะคะท่านก็ติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ต้องตั้งค่าในนั้นแต่คำแนะนำของกุ้งคือให้ท่านทำ TikTok ธรรมดาเนี่ยเสร็จก่อนนะคะตรงนี้ก็คือ TikTok ธรรมดาเนาะต่อมีโลโก้แบรนด์เห็นไหมคะโลโก้แบรนด์ชื่อแบรนด์นะคะลิงก์ก็ยังเป็นลิงก์ชื่อแบรนด์เลยนะคะ www.tiktok.com/ เนี่ยกุ้ง Coffee Shop นะคะแล้วก็ใส่รูปใส่วิดีโอนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นวิดีโอนะคะส่วนนี้เป็นภาพนิ่งทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะถ้าใช้มืออุปกรณ์มือถือทำนะคะท่านก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างเป็นคลิปหรือเป็นวิดีโอใน TikTok นะคะเอาไปใส่ใน YouTube นะคะไปใส่ YouTube ในช่องวิดีโอสั้นนะคะในช่องเพลย์ลิสต์ในช่องวิดีโอสั้นนะคะจะมีใส่วิดีโอสั้นได้ท่านก็ใส่เข้าไปนะคะก็จะทำให้มีสร้างสื่อ1 channel 1 social ใช่ไหมคะสมมติว่าสร้างใน TikTok ไฟล์ที่ได้อ่ะท่านนำมาใส่ได้ทั้ง YouTubeที่เป็นคลิปสั้นนะคะก็จะมีในส่วนของคลิปสั้นให้เลือกนะคะแล้วท่านก็สามารถเอาไปใส่ในสตอรี่ในแฟนเพจใน Facebook ได้อีกนะคะก็คือได้หลายช่องทางเลยนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไปตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับในชีวิตประจำวันมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้นำเสนอเป็นตอนที่7แล้วหัวข้อของวันนี้นะครับได้แก่เรื่องของเวลาและวันเนื้อหาของรายการวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับสำหรับปีการศึกษา2568ภาคการศึกษาที่1นี้นะครับได้นำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันมาฝากให้กับได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่7แล้วนะครับเป็นเรื่องของเวลาและวันนะครับสำหรับคำว่าเวลาและวันในภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับใช้คำว่าอะไรนะครับลองมา

ด้วยกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคำว่าเวลานั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าจิคันจิคันส่วนคำว่าวันนะครับก็จะใช้คำว่าโยบิโยบิสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังอาจจะอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวอักษรฮิราฆานะตัวอักษรคาตาคานะหรือตัวอักษรคันจิยังไม่ค่อยถนัดนักนะครับก็ลองดูตัวอักษรโรมันจินะครับที่เขียนไว้ข้างใต้นะครับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับทีนี้ตัวอักษรโรมันจินั้นเนี่ยเขียนด้วยตัวอักษรอัลฟาเบตนะครับตัวอักษรแบบภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาอ่านไม่ได้ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเช่นคำว่าเวลานะครับก็สะกดด้วยตัวอักษรโรมันจิ JI นะครับตรงนี้ก็จะออกเสียงว่าจิสิ่งสั้นนะครับแล้วก็มีตัว KAN ครับจะออกเสียงว่าคะอึครับ2ช่วงเสียงนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะออกเสียงรวบยาวเป็นคันครับออกเสียงรวบแล้วก็ออกเสียงยาวนะครับว่าคันเพราะฉะนั้นคำว่าเวลานะครับก็เลยจะออกเสียงช้าๆชัดๆว่าจิคะอึแล้วก็ออกเสียงเร็วๆนะครับว่าจิคันจิคันโต๊ะครับแปลว่ากลับหรือและนะครับเวลาและนะครับคำว่าวันใช้คำว่าโยบินะครับตัวอักษรโรมันจิเขียนเป็นตัวอัลฟาเบต YOU นะครับแต่ไม่ได้ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า U นะครับออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นครับโยครับคำนี้ถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโยอุโยอุแต่คนญี่ปุ่นจะออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าโยแล้วก็ข้างหลังนะครับตัว BI จะออกเสียงว่าบิครับบิโยบินะครับก็จะแปลว่าวันก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสอะไรต่างๆนะครับ7วันใน1สัปดาห์นั้นนะครับภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปเรียนดูด้วยกันดูนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเราจะจำแนกและจดจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับหน่วยของเวลานะครับรวมไปถึงจำคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้บอกครับวันใน1สัปดาห์นะครับทั้ง7วันเลยนะครับเข้าใจหลักการอ่านแล้วก็การผันคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขนะครับที่ใช้กับลักษณะนามบอกเวลาโมงนะครับกับตัวเลขที่ใช้กับลักษณะนามบอกเวลานาทีนะครับดูบทนำของชั่วโมงนี้นิดนึงนะครับบทนำของชั่วโมงนี้ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมเวลาของชาวญี่ปุ่นนะครับวัฒนธรรมเวลาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนั้นนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นเรื่องของเวลานะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไปแล้วนะครับคำว่าเวลาใช้คำว่าจิคันนะครับจิคันสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วในสังคมญี่ปุ่นนั้นนะครับเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับในชีวิตประจำวันครับเป็นทั้งสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นทั้งสิ่งที่จะต้องใช้ชีวิตนะครับด้วยความระมัดระวังครับการตรงต่อเวลานะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับจะใช้วลีง่ายๆที่พูดว่าจิคาโนมาโมรุจิคาโนมาโมรุวลีนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยคำสามคำก็คือคำว่าจิคันที่แปลว่าเวลาที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอครับคำนี้เป็นคำช่วยนะครับไม่มีคำแปลในภาษาไทยนะครับเป็นคำช่วยแสดงกรรมตรงของประโยคครับจิคันโอครับคำว่าโอเนี่ยมาแสดงให้ทราบว่าคำว่าจิคันนั้นเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมตรงประโยคครับและข้างหลังมีคำกริยานะครับกริยาภาษาญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ท้ายสุดของประโยคมาโมรุมาโมรุนั้นแปลว่ารักษานะรักษาเพราะฉะนั้นจิคาโนมาโมรุถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวก็จะแปลว่ารักษาเวลาก็คือการตรงต่อเวลานั่นเองครับไม่ให้ช้าเกินไปไม่ให้เร็วเกินไปรักษาเวลาตรงต่อเวลาครับการตรงต่อเวลาหรือว่าการรักษาเวลาจิคาโอมาโมรุนั้นเนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทครับแต่สะท้อนถึงการให้เกียรตินะครับความเคารพต่อผู้อื่นครับรวมถึงแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆด้วยครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนญี่ปุ่นเจอกันนะครับพบกับใครสักคนหนึ่งนะครับการเขาก็จะพิจารณานะครับลักษณะของการเป็นบุคคลคนหนึ่งของคนคนนั้นเนี่ยนะครับผ่านจากการใช้เวลาอย่างเช่นถ้าลองนัดเวลาเขาแล้วเขามาช้ามาสายนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความที่ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะครับเป็นการไม่ให้เกียรติไม่เคารพคนอื่นครับสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของ

เวลานั้นในทัศนะของคนญี่ปุ่นนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนต่างชาติที่จะ เรียนนะครับหรือว่าจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะไปทำงานกับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันหนึ่งของคนไทยกับคนญี่ปุ่นครับที่ถ้าเราจะต้องไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นต้องทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นเราคงจะต้องปรับตัวครับให้เข้ากับสังคมเขาให้เข้ากับวิถีชีวิตของเขานะครับอย่าลืมนะครับว่ารักษาการรักษาเวลานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเราด้วยนะครับมันทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมองเห็นเรานะครับว่าเราเป็นคนที่ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อื่นหรือไม่นะครับเป็นคนที่มีระเบียบวินัยหรือเปล่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือเปล่านะครับคนญี่ปุ่นมองบุคคลอื่นๆนะครับผ่านในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการรักษาเวลานะครับในลักษณะนี้นะครับไปดูประเด็นปีกย่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเวลานะครับการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับกรณีที่นักเรียนนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับโรงเรียนเริ่มต้นตอน9โมงครับชั่วโมงแรกเริ่มต้นตอน9โมงเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะมาถึงก่อนเวลานะครับ5ถึง10นาทีนะครับ5ถึง10นาทีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พึงปฏิบัตินะครับแต่ว่าหลายคนที่เคยดูการ์ตูนหรือว่าเคยดูแอนิเมชันหรือเคยดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็ตามแล้วก็อาจจะเห็นตัวละครในการ์ตูนในแอนิเมชันหรือว่าในซีรีส์ในภาพยนตร์นั้นวิ่งกระหืดกระหอบมาเรียนหนังสือมาสายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นถือว่าก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีให้เห็นในสังคมญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการประพฤติที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยเหมาะสมในเรื่องของเวลาเท่าไหร่ธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมที่ถูกต้องจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำงานก็ตามไม่ว่าจะเรียนหนังสือก็ตามหรือว่าทำงานก็ตามนะครับโดยมากแล้วนักเรียนหรือว่าพนักงานก็จะต้องไปถึงที่โรงเรียนหรือว่าที่ทำงานนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะครับ5นาทีนะครับถึง10นาทีครับมาแล้วก็มาเพื่อที่จะปฏิบัติตัวให้พร้อมนะครับมาทำใจมานั่งพักผ่อนครับดื่มน้ำจิบกาแฟหรืออะไรต่างๆนะครับ5นาทีถึง10นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำงานครับจะไม่มีลักษณะของการกระหืดกระหอบมาทำงานอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมนักที่ถูกต้องนักครับอาจจะไม่เห็นในสังคมญี่ปุ่นบ้างแต่ว่าก็ไม่มากนักครับสิ่งที่ควรปฏิบัติครับรวมไปถึง อาจจะมาถึงตรงเวลาเป๊ะใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไปเข้าห้องน้ำครับไปเดินคุยกับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับแต่คนไทยเราจะเป็นคนที่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการจราจรใช่ไหมครับก็จะทำให้บางทีเราไม่สามารถกะเวลาได้แม่นยำมากนักครับบนท้องถนนมีอุบัติเหตุก็ค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นการเลทของคนไทยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในที่สุดแต่ว่าถ้าเราจะต้องทำงานกับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีปัญหาเรื่องของรถติดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างเล็กน้อยแต่ว่านานๆครั้งจะมีสักครั้งนึงครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นในเมื่อมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องเลทแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเลทเลยครับเวลานัดหมายนะครับเช่นเวลาเรานัดกับเพื่อนเนี่ยนะครับถ้าเรานัดกี่โมงนะครับเราก็ต้องมาให้ตรงเวลาเลยนะครับมาก่อนเวลาได้นะครับแต่ว่าอย่ามาก่อนเวลามากนะเพราะมันก็ไปสร้างความกดดันให้กับเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนก็จะรู้สึกเกรงใจว่าเอานัดกันไว้แล้วทำไมมาก่อนออกมาแล้วก็มาบอกว่ามาถามเราว่าอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกกดดันมันยังไม่ถึงเวลาสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไปตรงเวลาดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็อาจจะไปเตะๆอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนนะครับยังไม่ควรจะทักไลน์หรือว่าโทรศัพท์ไปตามเขานะครับแล้วพอถึงเวลาก็ค่อยเจอกันครับโดยมากแล้วคนญี่ปุ่นก็จะมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเขาก็ถ้ามาถึงก่อนเวลาเขาก็จะไปเดินวนอยู่ตรงอื่นก่อนแล้วค่อยมาที่จุดนัดพบณเวลาที่นัดหมายนะครับการเลทครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่มีมารยาทด้วยนะครับแล้วก็แสดงถึงการที่ไม่ให้ความสำคัญกับ
บุคคลที่เรานัดหมายด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นบางครั้งหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับมีอุบัติเหตุอย่างเช่นการฆ่าตัวตายโดยการกระโดดให้รถไฟทับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเดินรถไฟใช่ไหมครับรถไฟก็จะหยุดเดินเลยนะครับเป็นระยะเวลาหลายสิบนาทีเลยนะครับเพราะซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะแบบนี้นะครับทำให้เกิดการล่าช้าในนัดหมายหรือว่าการมาไม่ทันเวลาทำงานอะไรต่างๆซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วเราประเมินแล้วว่าเราต้องสายแน่นะครับเราจะไปไม่ทันนัดแน่หรือว่าไปไม่ทันทำงานแน่นะครับไปไม่ทันเรียนแน่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบติดต่อนะครับบุคคลที่เรานัดหมายไว้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราคิดว่าคงต้องเลทแน่นอนนะครับต้องแจ้งครับไม่ได้ไม่ปล่อยให้เขารอไปโดยที่ไร้จุดหมายไม่โดยที่เขาไม่รู้เหตุผลเหตุการณ์อะไรเลยนะครับที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็ต้องไลน์หรือว่าโทรศัพท์นะครับโดยปกติแล้วปัจจุบันก็จะใช้ไลน์กันครับไลน์ไปหาหัวหน้าห้องครับแจ้งหัวหน้าห้องไว้หัวหน้าห้องจะเป็นคนเก็บข้อมูลไว้แล้วเวลาเช็คชื่อหัวหน้าห้องจะบอกว่านายเอติดต่อมาเรียบร้อยแล้วยังมาไม่ถึงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยนะครับก็จะครูก็จะทราบโดยปริยายนะครับก็จะไม่เป็นห่วงนะครับหรือว่าที่ทำงานก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไม่หายไปเลยนะครับจะเลทก็เลทโดยไม่แจ้งใครหรือว่าจะลาก็ลาโดยไม่แจ้งใครเงี้ยไม่ใช่วิถีปฏิบัติของคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะโทรนะครับแจ้งผู้บังคับบัญชาครับหรือไลน์บอกผู้บังคับบัญชาว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางนะมาไม่ทันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับรถไฟของญี่ปุ่นนะครับจะออกเวลาตรงเวลาเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากำหนดไว้ว่ารถไฟขบวนที่3รถไฟสาย A นะครับขบวนเวลา10โมงนาทีนะครับรถไฟก็จะออก10โมงและ3นาทีนะครับจะไม่เป็น10โมงตรงหรือว่า10โมง5นาทีหรือว่า10โมง4 10โมงอะไรเงี้ยนะครับโดยมากแล้วจะออก10โมงตรง3นาทีเลยเพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับคำว่าแม่นยำนะครับหรือคำว่าเซคาคุค่อนข้างมากครับหลังๆนี้เราจะเห็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายอันเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นญาติตัวเองหรือว่าเพื่อนตัวเองวิ่งมาไม่ทันขึ้นรถเนี่ยนะครับตัวเองมาถึงแล้วก็ไปยืนกั้นประตูไว้ไม่ให้ประตูปิดเนี่ยนะครับเพื่อที่รถไฟจะยังไม่สามารถออกได้รอจนกว่าเพื่อนตัวเองจะมาถึงอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคือการกระทำของคนเพียงแค่คน2คนแต่ว่าคนทั้งขบวนรถเลยนะครับเป็นร้อยคนเนี่ยนะครับต้องเลทนะครับต้องใช้ชีวิตที่ผิดเพี้ยนไปอ่ะนะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่จริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นก็ยอมรับไม่ได้นะครับคิดว่าภาพหลังจากนั้นก็คือการถูกดำเนินคดีนะครับคงไม่ได้ปล่อยปะละเลยที่จะให้ทำอย่างนั้นได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครให้ทำอย่างนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าคงจะถูกบริษัทเดินรถนั้นเนี่ยนะครับมีมาตรการในการดำเนินการอะไรสักอย่างนึงนะครับที่จะต้องยอมรับในความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนั้นด้วยนะครับเราไปดูสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับหลักๆอันแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ดูไปแล้วนะครับจิคาโนมาโมรุครับจิคาโนมาโมรุที่แปลว่ารักษาเวลาหรือตรงต่อเวลานะครับนิฮงจินวะจิคาโนมาโมริมัสประโยคตัวอย่างนะครับนิฮงจินวะจิคาโนมาโมริมัสคนญี่ปุ่นเป็นคนรักษาเวลาประโยคต่อไปนะครับจิคานิรุสจิคานิรุสครับอันนี้จะมีความหมายว่าไม่ตรงต่อเวลานะครับไม่รักษาเวลานะครับคาเรวะจิคานิรุสเดสคาเรวะจิคานิรุสเดสเขาเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาครับไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาเลยครับไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยครับไม่แคร์เลยที่จะทำให้ใครเดือดร้อนในเรื่องของเวลานะครับอันนี้คือความหมายของวลีจิคานิรุสครับต่อไปโจโดครับโจโดแปลว่าพอดีครับอิมาวะซันจิโจโดเดสอิมาวะซันจิโจโดเดสครับตอนนี้3โมงเป๊ะเลย3โมงตรงพอดีเลยครับคำว่าโจโดแปลว่าตรงพอดีฮายาเมนี่คือฮายาเมนี่คือครับไปก่อนเวลาครับจริงๆแล้วคำว่าฮายาเมนี่เนี่ยแปลว่าเร็วครับอย่างเร็วเป็นเร็วแบบก่อนเวลาครับเร็วแบบตรู่เช้าตรู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า
ฮายามินิอิคุก็เลยมีความหมายว่าไปเร็วๆก่อนเวลาครับยาคุโซคุนิฮายาเมนิอิคิมาโชประโยคตัวอย่างบอกงี้ครับยาคุโซคุนิฮายาเมนิอิคิมาโชครับไปให้ทันนัดหมายก่อนเวลากันเถอะยาคุโซคุแปลว่านัดหมายครับฮายาเมนินะครับก็แปลว่าไปเร็วๆใช่ไหมครับยาคุโซคุนิฮายาเมนิอิคิมาโชครับไปให้ถึงเวลาก่อนไปให้ถึงเวลาเร็วๆกันเถอะต่อไปนะครับมาเนียวมาเนียวแปลว่าทันเวลานะครับเดนชานิมาเนียไอมาชิตะเดนชานิมาเนียไอมาชิตะแปลว่ามาถึงทันรถไฟนะครับทันรถไฟคำว่ามาเนียวนะครับหรือมาเนียไอมาชิตะแปลว่าทันนะครับทันเวลาเดนชะแปลว่ารถไฟนะครับทันเวลารถไฟนั่นเองลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับจิคาโนมาโมรุจิคาโนมาโมรุจิคานิรุสจิคานิรุสจโดจโดฮายาเมนิคือฮายาเมนิคือมาอุมาเนียวต่อไปไปดูคำศัพท์นะครับที่ใช้บอก7วันใน1สัปดาห์บ้างนะครับเริ่มจากวันแรกนะครับวันจันทร์นะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเกสิโยบิเกสิโยบิโรมันจินะครับเขียนเป็นตัว G ตัว E นะครับออกเสียงว่าเกตัว TSU นะครับออกเสียงว่าซึ YOU ออกเสียงว่าโยนะครับแล้วก็ตัว B ตัว I ตัวนั้นออกเสียงว่าบิเกซึโยบิตรงโยเสียงยาวนะครับนอกนั้นเสียงสั้นหมดเลยเกซึโยบิเกซิโยบิครับวันจันทร์นะครับส่วนวันอังคารจะใช้คำว่าคาโยบิตัว KA นะครับออกเสียงว่าขะเสียงสั้นนะครับข้างหลังโยบิเหมือนกันนะครับที่แปลว่าวันนะครับที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงครับเปลี่ยนจากเกซึนะครับเกซิโยบิเป็นคาโยบิครับก็จะกลายเป็นวันอังคารครับต่อไปวันพุธนะครับซุยโยบิโรมันจิตัว SUI นะครับถ้าออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่าสุอิสุอิครับแต่คนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าซุยซุยซุยโยบิครับวันพุธนะครับต่อไปวันพฤหัสนะครับออกเสียงว่าโมคุโยบิโมคุโยบิ MO ออกเสียงว่าโมนะครับและ KU ออกเสียงว่าคุโมคุโยบิโมคุโยบิวันศุกร์นะครับวันศุกร์พูดว่าคินโยบิคินโยบิครับตัว KIN นะครับออกเสียงว่าคินคินเสียงยาวนะครับถ้าออกเสียงช้าช้าชัดชัดออกเสียงว่าคิอึคิอึครับออกเสียงรวบยาวจะออกเสียงว่าคินครับคินโยบิวันศุกร์ครับวันเสาร์โดโยบิโรมันจิตัว DO ออกเสียงว่าโดครับข้างหลังคำว่าวันออกเสียงว่าโยบิโดโยบิแล้ววันอาทิตย์นะครับจะออกเสียงว่าอ่านว่านิจิโอบินิจิโอบิ NI ออกเสียงว่านินะครับแล้วก็ CHI โรมันจิ CHI ออกเสียงว่าชินิจิโอบินิจิโอบิครับทุกคำลงท้ายด้วยโยบิที่แปลว่าวันหมดเลยนะครับจะแตกต่างตรงข้างหน้านะครับวันจันทร์เกสิโยบิวันอังคารคาโยบิวันพุธซุยโยบิวันพฤหัสโมคุโยบิวันศุกร์คินโยบิวันเสาร์โดโยบิแล้วก็วันอาทิตย์นะครับนิจิโอบิอันนี้เป็นคำที่ใช้บอกวันในภาษาญี่ปุ่นนะครับ7วันใน1สัปดาห์นะครับภาษาญี่ปุ่นจะพูดแบบนี้นะครับออกเสียงด้วยกันอีกสักรอบนะครับเกซิโอบิคาโยบิซุยโยบิโมคุโยบิคินโยบิโดโยบินิจิโอบิครับทีนี้เวลาเราจำคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือว่าภาษาต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วคำศัพท์มันก็มีเยอะมากใช่ไหมครับเราจำคำศัพท์ภาษาไทยได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้มันทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มานานมากแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราจะต้องมาเริ่มเรียนภาษาที่2หรือภาษาที่3เนี่ยนะครับคำศัพท์มีเยอะมากเลยแต่เราก็อยากจะรีบจำให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้ใช้ให้ได้เร็วที่สุดจะได้เอาไว้พูดหรือว่าเอาไว้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เร็วๆใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำอย่างไรดีนะครับยิ่งหลายท่านที่เรียนตอนที่อายุเยอะนะครับเวลาเราเรียนภาษานี่จริงๆต้องเรียนถ้าเกิดว่าเรียนตอนที่อายุน้อยๆก็จะจำได้ง่ายจำได้เร็วใช่ไหมครับสมองเรายังแจ่มใสยังสดชื่นอยู่นะครับพอเราอายุเยอะๆแล้วก็เราต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้การสมรรถนะในความสามารถในการจดจำเนี่ยมันก็สู้ตอนที่เป็นเด็กๆไม่ได้ครับทีนี้ก็มีทริค
อยู่ว่าเวลาที่เราจำเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็เราต้องจำคำศัพท์เนี่ยนะครับแน่นอนคำศัพท์ทุกคำมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่า

ถ้าเรายังไม่สามารถจะจำมันได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลี่ยงไม่ได้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเลือกจำใช่ไหมครับคำที่เราคิดว่ามันจะมีโอกาสได้ใช้มากที่สุดก่อนหรือคำที่มันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานของเรามากที่สุดก่อนใช่ไหมครับคำศัพท์มีเป็นหมื่นเป็นแสนคำเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องรีบไปจำมันทุกคำก็ได้นะครับเราลองพิจารณาดูว่าเราใช้ชีวิตในแนวไหนใช่ไหมครับเราทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราลองจำคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราหรือว่าคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของเราก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ7วันใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับตอนมีนักศึกษาก็มักจะถามทำยังไงดีจำไม่ไหวเลยจะเอาอันไหนก่อนดีจำทั้ง7อันจำยากจังเลยเนี่ยนะครับก็มักจะแนะนำไปว่างั้นเราก็ลองจำจากอะไรที่มันใกล้ตัวเราก่อนอย่างเช่นจำวันเกิดเราก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเราเกิดวันไหนอ่ะนะครับมันเป็นเรื่องของเราเองอ่ะนะครับมันต้องจำได้แม่นแม่นมากเลยอ่ะนะครับก็จำวันเกิดเราก่อนดีไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหาอะไรที่มันเกี่ยววันที่มันเกี่ยวข้องกับเราไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆอย่างเช่นวันเกิดแฟนครับก็น่าจะจำง่ายใช่ไหมครับหรือค่อยๆไปจำวันสำคัญสำคัญอะไรต่างๆในหนึ่งสัปดาห์อย่างเช่นเราชอบวันไหนมากที่สุดล่ะเราชอบวันศุกร์มากที่สุดครับก็จำวันศุกร์ก่อนคินโยบิเราไม่ชอบวันไหนมากที่สุดล่ะเราไม่ชอบวันจันทร์มากที่สุดเลยเกตสโยบิอะไรเงี้ยนะครับเราลองเลือกไม่จำเป็นจะต้องไปจำพร้อมกันทั้งหมดทุกคำก็ได้นะครับลองพิจารณาดูว่าคำศัพท์ที่เรากำลังเรียนอยู่คำไหนที่มันเกี่ยวกับเราคำไหนที่มันเป็นคำที่เราสนใจครับเราก็เลือกจำคำนั้นแล้วก็มันก็จะค่อยๆจำได้แล้วก็มันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งของการท่องจำคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยนะครับหรือบางคนเขาก็มีเทคนิคแบบนี้อันนึงก็คือใช้วิธีการจำแบบย่อๆนะครับแบบย่อๆอย่างเช่นการเรียน7วันใน1สัปดาห์นะครับถ้าเราต้องท่องทั้งหมดเลยเกซิโยบิคาโยบิซุยโยบิโมคุโยบิคินโยบิโดโยบิดิจิโยบินะครับบางคนก็ท่องได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะท่องไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบในชีวิตที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นความสมรรถนะในการจำคำศัพท์ใหม่ๆเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบางคนเขาใช้วิธีการท่องแบบย่อๆนะครับอย่างเช่นคนไทยเราก็มีใช่ไหมครับเวลาเราพูดวันเนี่ยเราไม่ได้พูดวันจันทร์วันอังคารมันพูดเต็มๆอย่างเงี้ยบางทีเราพูดไปเรียนหนังสือวันไหนบ้างนะเรียนจันทร์พุธศุกร์เนี่ยเราพูดแค่ต้นคำไม่เฉยใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นออกกำลังกายวันไหนบ้างอังคารพฤหัสเสาร์อะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีวิธีการพูดแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์เนี่ยเขาก็พูดว่าเกตซุยคินครับวันจันเกตซิโยบิเนี่ยเขาก็พูดแค่เกตเฉยๆครับวันพุธเขาพูดว่าซุยโยบิเขาก็พูดซุยเฉยๆครับวันศุกร์เขาพูดว่าคินโยบิเขาก็ย่อหรือคำว่าคินเฉยๆเกตซุยคินจันพุธศุกร์นะครับหรืออังคารพฤหัสคะโมคุคาโยบิโนคะเนี่ยนะครับแล้วก็โมคุโยบิโนโมคุเนี่ยนะครับเอาแค่ต้นคำมาแบบนี้ก็เป็นวิธีการพูดแล้วก็ท่องจำแบบละคำนะครับแบบทำให้มันสั้นลงนะครับก็เป็นอีกทริคหนึ่งเหมือนกันครับวันหยุดวันไหนโดนิจิครับเธอหยุดวันไหนบ้างเธอไม่ไปเรียนหนังสือวันไหนบ้างโดนิจิโดโยบิกับนิจิโยบินะครับเอาแค่โดมาแล้วก็เอาแค่นิจิมาคำว่าโยบิตัดละทิ้งไปครับโดนิจินี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งครับทริคแรกก็คือทำที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเราทริคที่สองก็คือย่อคำครับย่อคำแล้วก็จำคำย่อครับมันก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับออกเสียง7วันนึงสัปดาห์อีกสัก1รอบนะครับก่อนที่จะไปสไลด์ต่อไปนะครับเกซิโยบิวันจันทร์คาโยบิวันอังคารซุยโยบิวันพุธโมคุโยบิวันพฤหัสคินโยบิวันศุกร์โดโยบิวันเสาร์นิจิโยบิวันอาทิตย์ครับต่อไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราดู7วันใน1สัปดาห์ไปทีมันมีก็มีคำที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันหลายๆคำอย่างเช่นวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้อะไรต่างๆอย่างนะครับเรามาดูซะหน่อยนะครับ
คำต่างๆเหล่านี้ในภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่าอย่างไรเริ่มจากคำว่าวันนี้ก่อนนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคิโอครับถ้าท่านผู้ชมดูที่ตัวอักษรโรมันจินะครับตัวโรมันจิ KYO นะครับจะออกเสียงว่าคิโอเสียงสั้นนะครับคิโอแล้วมีโรมันจิอุตามหลังมานะครับมีโรมันจิตัว U นะครับตามหลังมาก็เลยทำให้กลายเป็นเสียงยาวจากคิโอเสียงสั้นก็กลายเป็นคิโอนะครับแปลว่าวันนี้นะครับออกเสียงว่าคิโอนะครับหลายคนออกเสียงไม่ถนัดนะครับบางครั้งก็เคยได้ยินเหมือนกันนะครับคนไทยที่พูดภาษาญี่ปุ่นนะครับออกเสียงคำว่าวันนี้ว่าเคียวนะครับเคียวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็พอใกล้เคียงนะครับคนญี่ปุ่นก็น่าจะพยายามพอที่จะเดาได้นะครับแต่ว่าถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องตามเสียงของเสียงที่มาประกอบกันเป็นคำนี้นะครับก็จะออกเสียงว่าโคนะครับโคต่อไปคำว่าเมื่อวานนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคิโนโรมันจิ KI ออกเสียงว่าคินะครับแล้วก็ NOU นะครับ NO ออกเสียงว่าโนแล้วมี U ตามหลังเป็นเสียงยาวนะครับโนกลายเป็นโนคิโนนะครับคิโนต่อไปพรุ่งนี้อาชิตะคำว่าทุกวันนะครับจะใช้คำว่าไมนิจิ MAI นะครับออกเสียงว่ามะอิออกเสียงรวบยาวว่าไมครับนิจิไมนิจิครับแปลว่าทุกวันนะครับต่อไปชูมาสึแปลว่าวีคเอนด์สุดสัปดาห์นะครับชูมาสึโรมันจิตัว SH แล้วก็ UU นะครับออกเสียงยาวชูมาสึครับชูมาสึแปลว่าสุดสัปดาห์หรือวีคเอนด์นะครับถ้าเป็นวีคเดย์นะครับวันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเฮจิสึโรมันจิเป็นตัว HE นะครับออกเสียงว่าเฮแล้วมีตัว I ตามหลังทำให้กลายเป็นเสียงยาวนะครับถ้าออกเสียงช้าๆจะเป็นเฮอีครับออกเสียงยาวก็เป็นเฮ

ออกเสียงคำศัพท์สไลด์แผ่นนี้ด้วยกันอีกรอบนะครับโคโคคิโนคิโนอาชิตะอาชิตะไมนิจิไมนิจิชูมาสุชูมาสุเฮจิสุเฮจิสุต่อไปมาดูในเรื่องของเวลาบ้างครับคำว่าโมงในภาษาญี่ปุ่นนะครับจะใช้คำว่าจิครับใช้คำว่าจิครับโดยที่กี่โมงนะครับก็ให้เอาตัวเลขนะครับไปวางไว้ข้างหน้าจิซะครับอย่างเช่นจำได้ไหมครับเลข1ที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่1ที่2นะครับออกเสียงว่าอย่างไรบ้างนะครับอิชิจิอิชิแปลว่า1ครับแล้วจิแปลว่าโมงครับก็เอาคำว่าเอาตัวเลขไปวางไว้ข้างหน้าจิอะนะครับก็เลยเป็นอิชิจิแปลว่า1โมงก็คือบ่ายโมงหรือว่าตีหนึ่งนั่นเองครับ1โมงเนี่ยมันจะเป็นไปได้2อันใช่ไหมครับมันจะมี1โมงที่เป็น AM นะครับก็คือเป็นตีหนึ่งกับ1โมงที่มันเป็น PM ใช่ไหมครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็จะเป็นบ่ายโมงครับถ้า2โมงก็เอาเลข2ไปวางไว้หน้าจิครับที่แปลว่าโมงซะก็กลายเป็นนิจิเป็นต้นนะครับหลายคนยังจำเสียงอ่านตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมาดูที่สไลด์แผ่นนี้กันก่อนนะครับมีตัวสอนโรมันจินะครับเขียนไว้ให้ด้วยนะครับคำว่าโมงนะครับจะใช้คำว่าจิครับใช้คล้ายคำว่าจิครับกี่โมงให้เอาตัวเลขเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้าจิซะอย่างเช่น1โมงนะครับก็คือตีหนึ่งหรือบ่ายโมงนั่นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอิชิจิครับอิชิจิ2โมงก็นิจินิจิ3โมงซันจิซันจิ4โมงนะครับโยจิโยจิครับตรงนี้วงเล็บไว้ว่าอ่านพิเศษนะครับอ่านพิเศษก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับเลข4ครับภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนไปนะครับเลข4นั้นจะออกเสียงได้2แบบก็คือย่นครับหรือชินะครับเอาเลข4เนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าโมงเนี่ยนะครับเลข4มันจะไม่ออกเสียงว่าย่นหรือชิมันจะออกเสียงพิเศษไปเลยนะครับออกเสียงว่าโยจิครับไม่ได้ออกเสียงว่าย่นจิหรือไม่ได้ออกเสียงว่าชิจิครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านครับอ่านพิเศษนะครับ4โมงจะอ่านว่าโยจิแต่ว่า1โมง2โมง3โมงที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเอาตัวเลขมาชนกับคำว่าจิได้เลยอิชิจินิจิซันจิครับ4โมงต้องยกเว้นครับเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านโยจิครับเพราะฉะนั้น4โมง1นาที4โมง2นาทีก็เหมือนกันครับต้องโยจิโยจิโยจิหมดเลยครับ5โมงออกเสียงปกติโกจิโกจิ6โมงโลคุจิโลคุจิ7โมงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเลข7นั้นจะพูดได้2แบบชิชิกับหน้าหนะครับกรณีเลข7โมงนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าชิชิจิครับชิชิจิต่อไปนะครับ8โมงก็เป็นฮาชิจิฮาชิจิ9โมงนะครับจริงๆ9โมงก็จะต้องอ่านพิเศษนะครับเพราะว่าเลข9แล้วเนี่ยนะครับพูดได้2แบบคิวก็ได้หรือคุก็ได้แต่คนญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าคุจิคุจิ10โมงจูจิจูจิ11โมงจูอิชิจิจูอิชิจิแล้วก็12โมงก็จูนิจิจูนิจิ12โมงก็มีเป็นไปได้2อันเลยก็คือเที่ยงคืนก็ได้เที่ยงวันก็ได้ใช่ไหมครับ11โมงก็เป็นไปได้ทั้ง2เป็นไปได้2อันก็คือห้าทุ่มก็ได้นะครับหรือ11โมงเช้าก็ได้ทุกคำจะมีคำว่าจิอยู่ข้างหลังหมดเลยคำว่าจินั้นแปลว่าโมงครับแปลว่าโมงกี่โมงให้เอาตัวเลขไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าจิซะครับมีที่จะต้องระมัดระวังอยู่ทั้งหมด3อันครับก็คือ4โมงครับออกเสียงว่าโยจิครับ7โมงออกเสียงว่าชิชิจิครับแล้วก็มี9โมงนะครับเพิ่มเติมอีกอันนึงคือ9โมงเนี่ยคุจิครับคุจิลองออกเสียงด้วยกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับคำบอกเวลาเซตโมงนี้นะครับอิชิจิอิชิจินิจินิจิซันจิซันจิโยจิโยจิโกจิโกจิโลคุจิโลคุจิชิชิจิชิชิจิ
하치지

七字、九字、九字、九字、九字、九一十字、九一十字、九二字、九二字。ทีนี้อย่างเช่น1โมงเนี่ยนะครับอิชิจิเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นไปได้ทั้ง1โมง AM ก็คือตี1 1โมง PM นะครับก็คือบ่ายโมงครับทีนี้มันเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอันไหนใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นเขาก็มักจะใส่คำประกอบนะครับก็คือคำต่างๆเหล่านี้นะครับคำว่า AM ก็คือคำว่าโกเซนโกเซนคำว่าโกโง่คำว่า PM นะครับก็ภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าโกโง่โกโง่เพราะฉะนั้นกรณีถ้าพูดว่าตีหนึ่งครับก็จะใช้คำว่าโกเซนวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยหนึ่งโมงโกเซนอิชิจินี่เป็นต้นนะครับก็จะแปลว่าตีหนึ่งคือถ้าเราพูดอิชิจิเฉยๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่ามันคือตีหนึ่งหรือบ่ายโมงใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นเขาจะใช้คำนี้นะครับวางไว้ข้างหน้าโกเซนอิชิจิครับก็จะแปลว่าตีหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าโกเซนนั้นเป็น AM ครับถ้าพูดว่าโกโง่อิชิจิครับก็จะแปลว่าบ่ายโมงครับเพราะคำว่าโกโง่นั้นแปลว่า PM แปลว่าช่วงบ่ายแปลว่าหลังเที่ยงครับที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้ก็จะใช้บ่อยพอสมควรนะครับยกเว้นว่าเป็นที่รู้กันในสถานการณ์นะครับก็อาจจะละไม่พูดก็ได้นะครับแต่ว่ากรณีถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเจนในคำนะครับสถานการณ์อย่างเช่นสถานการณ์ไหนที่มันชัดเจนอย่างเช่นเราถามว่าห้างสรรพสินค้า A เปิดตอนกี่โมงหรออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราตอบแล้วมีคนตอบว่าเปิดตอนจูจิจูจิที่แปลว่า10โมงนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้มันทำให้ทราบห้างเปิดคงไม่ไปเปิด4ทุ่มใช่ไหมครับมันต้องเป็น10โมงเช้าแน่นอนอะไรเงี้ยแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่โกเซนหรือโกโง่เข้ามาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มันไม่ชัดเจนในสถานการณ์เนี่ยนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้นัดเจอกันนะครับเจอกันกี่โมงดีนะครับคุยกันสัก11โมงแล้วกันนะเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็น11โมงเช้าหรือว่า5ทุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางทีก็ถ้ามันไม่ชัดเจนแบบนั้นเนี่ยนะครับการใส่คำว่าโกเซนหรือโกโง่เข้าไปก็จะทำให้มันเข้าใจกันแบบที่ลดการผิดพลาดได้มากขึ้นนะครับมีคำว่าฮันที่แปลว่าครึ่งครับอย่างเช่นถ้าเราจะบอก3โมงครึ่งเราก็จะพูดแบบนี้ครับซันจีฮันเอาคำว่าฮันไปวางไว้ข้างหลังสุดครับซันจีฮันครับซึ่งก็จะแปลว่า3โมงครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่า3โมงครึ่งนะครับเอ๊ะมันเป็น3โมงครึ่งบ่ายหรือว่ามันเป็นตี3ครึ่งกันแน่เงี้ยนะครับอันนี้มันไม่ชัดเจนละถ้าอยากจะให้มันชัดเจนก็ใส่คำว่าโกเซนเข้าไปข้างหน้าโกเซนซันจีฮันจะแปลว่าตีสามครึ่งครับโกเซนซันจีฮันครับตีสามครึ่งถ้าโกโง่ซันจีฮันก็จะแปลว่าบ่ายสามโมงครึ่งครับบ่ายสามโมงครึ่งต่อไปโจโดโจโดครับแปลว่าตรงเวลาครับถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่าฮันเมื่อสักครู่นี้ที่แปลว่าครึ่งนะครับเอาคำว่าโจโดเข้าไปใส่แทนซันจิโจโดจะแปลสามโมงตรงเป๊ะเลยครับ3โมงพอดีเลยครับเปลี่ยนคำว่าฮันเป็นคำว่าโจโดนะครับโจโดจะแปลว่าตรงเป๊ะตรงเวลาพอดีอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยๆในการพูดบอกเวลาก็คือคำว่าโกโรครับโกโรแปลว่าประมาณหรือราวๆครับยกตัวอย่างเช่นครับชิชิจิโกโรครับชิชิจิโกโรครับก็จะแปลว่าประมาณ7โมงเช้าครับประมาณ7โมงเช้าชิชิจิโกโรครับในกรณีบอกเวลาเป็นประโยคนะครับอย่างเช่นประโยคนี้นะครับอิมาวาซันจิเดสอิมาวาซันจิเดสตอนนี้เวลา3โมงตอนนี้เวลา3โมงครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นบอกเวลานะครับเป็นเวลาอย่างอื่นๆได้เลยนะครับอย่างที่เราเรียนไปถ้าตอนนี้เวลา6โมงอิมาวะโรคุจิเดสอิมาวะโรคุจิเดสเป็นต้นครับตอนนี้เวลา11โมงอิมาวะจูอิชิจิเดสอิมาวะจูอิชิจิเดสเป็นต้นครับต่อไปนะครับมาดูนาทีบ้างนะครับคำว่านาทีนั้นเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าฟุนครับคำว่าฟุนเรามาดู1นาทีถึง10นาทีก่อนนะครับว่าออกเสียงว่าอย่างไรบ้างถ้า1นาทีจะออกเสียงว่าอิปุนอิปุนครับ
2นาทีก็เป็นนิฟุนนิฟุน3นาทีซัมปุนซัมปุน4นาทีย่งปุนย่งปุน5นาทีโกฟุนโกฟุน6นาทีลบปุนลบปุน7นาทีนานาฟุนนานาฟุน8นาทีฮับปุนฮับปุน9นาทีคิวฟุนคิวฟุนแล้วก็10นาทีก็จุบปุนจุบปุนถ้า15นาทีก็จูโกฟุนจูโกฟุน30นาทีก็ซังจุบปุนซังจุบปุนหรืออาจจะใช้คำว่าครึ่งอย่างที่ตะกี้เราเรียนไปหั่นครับหั่นทีนี้ดูสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาทีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคำว่านาทีเนี่ยจริงๆแล้วออกเสียงว่าฟุนครับอย่างเช่น2นาทีก็นิฟุน5นาทีก็โกฟุนนะครับเอาตัวเลขไปวางไว้หน้าฟุนซะครับแต่ว่ามันจะมีเลข1 3 4 6 8 10เนี่ยนะครับก็คือ1นาที3นาที4นาที6นาที8นาที10นาทีเนี่ยครับที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านต้องท่องจำเป็นพิเศษอย่างเช่น1นาทีเนี่ยเลข1ออกเสียงว่าอิชิแล้วก็นาทีออกเสียงว่าฟุนใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้พูดว่าอิชิฟุนคำว่า1นาทีแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงว่าอิปุนครับอย่างเงี้ยเราต้องท่องจำนิดหน่อยครับ1 3 4 6 8 10นะครับ2 5 7 9เนี่ยนะครับออกเสียงปกติ2ก็นิฟุน5ก็โกฟุน7ก็นานาฟุน9ก็คิวฟุนนะครับออกเสียงฟุนปกติแต่1นาที3นาที4นาที6นาที8นาที10นาทีเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับ1นาทีออกเสียงว่าอิปุนอิปุน3นาทีเป็นซัมปุนซัมปุน4นาทีย่งปุนย่งปุน6นาทีเป็นลบปุนลบปุน8นาทีเป็นฮับปุนฮับปุนแล้วก็10นาทีก็เป็นจุบปุนจุบปุนครับนาทีนี้ก็ไปวางไว้ข้างหลังโมงนะครับถ้าเราจะบอกว่า1โมง1นาทีนะครับก็เป็นอิชิจิอิปุนนี่เป็นต้นเอาโมงขึ้นก่อนนะครับเอาหลักใหญ่ขึ้นก่อนอิชิจิ1โมงอิปุน1นาทีนะครับ9โมง3นาทีคุจิซัมปุนครับเอา9โมงขึ้นก่อนคุจิแล้วก็ตามด้วยนาทีซัมปุนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขกับลักษณะนามที่ใช้สำหรับบอกเวลาในหน่วยของนาทีนะครับทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาการเรียนของวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ในเรื่องของลักษณะนามที่ใช้บอกเวลานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะนามที่ใช้บอกเวลาซึ่งก็มีรายละเอียดนะครับค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันนะครับ7วันใน1สัปดาห์รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันคำอื่นๆนะครับก็อาจจะจำยากสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นคำที่มีลักษณะของการออกเสียงที่มันคล้ายคลึงกันนะครับบางทีก็อาจจะจำสลับสับสนกันก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่นี้บอกเทคนิคของการท่องจำคำศัพท์ไปนะครับว่าเราอาจจะเริ่มจำจากคำศัพท์ที่มันใกล้ตัวเราก่อนนะครับแล้วก็คำไหนที่ยังไม่มีความจำเป็นหรือว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับมาจำทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะจำคำที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วทันการก่อนนะครับหวังว่าเนื้อหาของการเรียนวันนี้รวมถึงเทคนิคของการเรียนคำศัพท์วันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่นะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นสำหรับสัปดาห์นี้ภาคการศึกษานี้นะครับเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวสึเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะคายโนริไคนะครับซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7นะครับเนื้อหาของบทเรียนในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปลองติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสึเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะคายโนริไคนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7นะครับโดยที่ข่าวที่นำมาเสนอให้นักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้คำศัพท์รูปประโยคแล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวธนบัตรญี่ปุ่นดีไซน์ใหม่นะครับที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับข่าวทุกข่าวที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับในรายวิชานี้เนี่ยก็ได้มาจากเว็บไซต์ของเว็บไซต์ข่าวของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่จะติดตามอ่านข่าวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากข่าวที่นำเสนอในรายการแล้วก็สามารถที่จะตามเข้าไปดูในส่วนของ News Web Easy ของเว็บไซต์ NHK ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธนบัตรแบบใหม่นะครับดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งญี่ปุ่นนั้นก็ได้เตรียมการนะครับในการที่จะออกธนบัตรใหม่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มใช้นะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะอ่านรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากประโยคต่างๆที่นำมาเสนอในรายการแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามอ่านข่าวต่อเนื่องได้จากลิงก์ครับที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเราลองไปดูที่หัวข้อข่าวนะครับหรือว่าคำโปรยข่าวนะครับของข่าวนี้ด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหัวข้อข่าวบอกว่าอัตราชีเดซายโนโอซาสึชิกาสึมิคาคาราสไคมัสตรงหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวนี้นะครับก็จะมีคำศัพท์คำว่าอัตราชีนะครับที่แปลว่าใหม่นะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็ออกเสียงว่าอัตราชีอัตราชีนะครับออกเสียงเร็วนะครับอัตราชีใหม่นะครับคำต่อไปนะครับเดซายน์ครับออกเสียงเร็วๆก็เดซายน์ครับเดซายน์ครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆก็เดซาอินเดซายน์ครับเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่ทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศนะครับมาจากคำภาษาอังกฤษคำว่าดีไซน์ที่แปลว่าออกแบบครับอัตราชีเดซายน์ครับก็เลยมีความหมายว่าออกแบบใหม่ครับถูกออกแบบมาใหม่ครับคำต่อไปนะครับโอซาสึโอซาสึครับโอซาสึนั้นแปลว่าธนบัตรครับธนบัตรครับอัตราชีเดซายน์โนโอซาสึก็เลยมีความหมายว่าธนบัตรดีไซน์ใหม่ครับธนบัตรที่ถูกออกแบบมาใหม่ครับชิชิกาซึมิคาคาระชิชิกาซึมิคาคาระครับคาระที่แปลว่าตั้งแต่จากครับมิคะวันที่3ชิชิกาซึครับเดือน7หรือเดือนกรกฎาคมนะครับชิชิกาซึมิคาคาระตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่3เดือนกรกฎาคมสไคมัสครับสไคมัสครับสไคมัสแปลว่าใช้นะครับคาระสไคมัสก็เลยแปลว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่ครับหรือจะใช้ตั้งแต่ก็ได้นะครับอัตราชีเดซายโนโอซาสึชิชิกาซึมิคาคาระสไคมัสครับอันนี้เป็นข่าวครับที่หยิบยกมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนำเสนอให้ได้เรียนรู้ว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ
ในประเทศญี่ปุ่นในปีนี้นะครับเดือนหน้าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใครมีโอกาสที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะได้เจอกับธนบัตรใบใหม่ที่อยู่ในข่าวนี้นะครับประโยคจากข่าวนะครับประโยคแรกที่ดึงมาจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK นะครับก็คือประโยคนี้นะครับคุณีวาอัตราชีดีไซน์โน1万円と5000円と1000円のお札を7月3日から使うことにしましたมีคำว่าคุณีนะครับคุณีที่แปลว่าประเทศนะครับคำว่าประเทศนั้นหมายถึงประเทศอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนพูดนะครับคำนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมซึ่งเป็นคนไทยนะครับพูดนะครับคำว่าคุนินะครับก็หมายถึงประเทศของตัวผมเองก็หมายถึงประเทศไทยนะครับในกรณีนี้ข่าว NHK นะครับผู้สื่อข่าวนะครับสำนักข่าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นครับเพราะฉันพูดโดยใช้คำว่าคุนิก็หมายถึงประเทศญี่ปุ่นครับและคำว่าคุนินั้นก็มีความหมายกว้างนะครับนอกจากจะแปลว่าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หมายถึงหน่วยงานหรือว่าองค์กรครับหรือว่าส่วนงานที่ทำหน้าที่ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับอัตราชีดีไซน์ครับเมื่อสักครู่นี้เราก็เจอไปแล้ว1ครั้งนะครับอัตราชีดีไซน์ครับคำว่าอัตราชีที่แปลว่าใหม่นะครับแล้วก็ดีไซน์ที่แปลว่าออกแบบครับรูปแบบใหม่ครับถูกออกแบบมาใหม่โนอิจิมาเอนครับ 10,000 เยนครับอิจิมาเอนครับ 10,000 เยนโกเซนเอนครับ 5,000 เยนครับโกเซนเอน 5,000 เยนเซนเอน 1,000 เยนเซนเอน 1,000 เยนโนโอซาซึมีคำช่วยโนะแล้วก็ตามด้วยคำว่าโอซาสึที่แปลว่าธนบัตรครับก็เลยรวมทั้งหมดนะครับก็เลยมีความหมายว่าธนบัตรราคา 10,000 เยน 5,000 เยนและ 1,000 เยนครับตั้งแต่คำว่าอิจิมังเอนเป็นต้นไปนะครับยาวไปจนถึงคำว่าโอซาสึครับรวมกันเป็น1ชุดคำนามนะครับอิจิมังเอนโตโกเซนเอนโตเซนเอนโนโอซาสึตรงช่วงเนี้ยนะครับตรงชุดคำเนี้ยก็จะมีความหมายว่าธนบัตรราคา 10,000 เยนราคา 5,000 เยนแล้วก็ราคา 1,000 เยนครับถ้าไปรวมกับคำข้างหน้านะครับอัตราชีดีไซน์ก็จะมีความหมายว่าที่ออกแบบมาใหม่นะครับอัตราชีดีไซน์โนอิจิมังเอนโตโกเซเนนโตเซนเอนโนโอซาสึก็เลยมีความหมายว่าธนบัตรราคา 1,000 เยนราคา 5,000 เยนราคา 10,000 เยนที่ถูกออกแบบมาใหม่นะครับอัตราชีดีไซน์โนอิจิมังเอนโตโกเซนเอนโตเซนเอนโนโอซาสึครับมีความหมายแบบนี้หลังจากนั้นนะครับโอชิชิกาซึมิคาคาระครับชิชิกาซึมิคะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เจอไปแล้วใช่ไหมครับวันที่3เดือนกรกฎาคมครับคาระตั้งแต่หรือจากครับชิชิกาซึคาระชิชิกาซึมิคาคาระตั้งแต่วันที่3เดือนกรกฎาคมและท้ายของประโยคข่าวนี้นะครับก็ลงท้ายด้วยชุดคำกริยาที่บอกว่าสคาวโคโตนิชิมาชิตะครับสคาวโคโตนิชิมาชิตะที่แปลว่าถูกกำหนดมาว่าจะใช้ครับถูกตัดสินใจใช้ครับสคาวที่แปลว่าใช้นะครับแล้วก็รูปประโยคกริยารูปพจนานุกรมนะครับหรือว่าดิกฟอร์มตามด้วยโคโตนิชิมาชิตะครับแปลว่ากำหนด

ให้ตัดสินใจว่าก็ได้นะครับสคาโคโตนิชิมาสตะก็เลยมีความหมายว่าตัดสินใจว่าจะใช้ครับกำหนดว่าจะใช้ครับประเทศญี่ปุ่นครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในข่าวนี้ก็แปลมาว่าเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นครับก็คือเป็นหน่วยงานนะครับเป็นเจ้าภาพครับเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจที่จะใช้ธนบัตรซึ่งออกแบบมาใหม่นะครับราคา 10,000 เยน 5,000 เยนและก็ 1,000 เยนนะครับตั้งแต่วันที่3เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคจากข่าวของ NHK นะครับที่เอามานำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็รูปประโยครวมถึงเหตุการณ์ด้วยครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับทีนี้เดี๋ยวเราลองแวะไปดูเงินของญี่ปุ่นสักหน่อยหนึ่งนะครับเงินของญี่ปุ่นสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นรูปอิลาสโตะนะครับเป็นรูปที่เป็นรูปการ์ตูนนะครับเงินของญี่ปุ่นก็จะประกอบไปด้วยธนบัตรแล้วก็เหรียญกษัตริย์ครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีธนบัตรราคา 10,000 เยนครับธนบัตรราคา 5,000 เยนครับธนบัตรราคา 2,000 เยนแล้วก็ธนบัตรราคา 1,000 เยนครับจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับธนบัตรที่จะถูกนำมาธนบัตรที่ถูกออกแบบใหม่แล้วก็จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็น3ธนบัตรครับก็คือ 10,000 เยน 5,000 เยนแล้วก็ 1,000 เยนนะครับ 2,000 เยนยังไม่มีการทำใหม่ในเวลานี้นะครับทำแค่ 10,000 เยน 5,000 เยนแล้วก็ 1,000 เยนครับทำเฉพาะธนบัตร3ราคานี้นะครับ 10,000 เยน 5,000 เยนแล้วก็ 5,000 เยนแล้วก็ 1,000 เยนนะครับนอกจากธนบัตรแล้วญี่ปุ่นก็ยังใช้เหรียญกษัตริย์นะครับได้แก่เหรียญ500เยนนะครับเหรียญ100เยนเหรียญ50เยนนะครับเหรียญ10เยนเหรียญ5เยนแล้วก็เหรียญ1เยนครับด้วยครับแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์ครับในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพจริงนะครับรูปภาพธนบัตรจริงครับ 10,000 เยนนะครับหลายท่านที่มีโอกาสได้ทำงานกับคนญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวคนญี่ปุ่นในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็อาจจะได้ทิปครับเป็นเงินเยนครับก็อาจจะคุ้นเคยกับเงินเยนของญี่ปุ่นครับหรือว่าบางคนเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็แน่นอนนะครับจะต้องมีความจำเป็นต้องสัมผัสกับเงินของญี่ปุ่นแน่นอนครับก็คงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะยังไม่เคยได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็ลองดูภาพครับว่าเนี่ยนะครับ 10,000 เยนก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับ 5,000 เยนก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับ前にお札のデザインが変わったのは2004年ですการเปลี่ยนแปลงธนบัตรก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุดครับได้ทำขึ้นในปี2004ครับหรือจะแปลให้เป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาตินะครับครั้งสุดท้ายที่ได้ทำการออกแบบธนบัตรครับก็คือในปีพุทธศักราช2547นั่นเองนะครับประโยคจากข่าวต่อไปนะครับนิฮงกิงโคะซังกัสโนโอวาริมาเดนิอัตราชิโอซาซุโอเซนบุเดะ45億残線万枚印刷する計画ですมีคำว่านิฮงกิงโคครับที่แปลว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นครับนิฮงกิงโคซังกัสโนโอวาริมาเดนิมาเดนิครับเป็นคำช่วยที่แปลว่าภายในครับภายในระยะเวลาภายในจุดเวลาครับระยะเวลาอะไรจุดเวลาอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำนามจุดเวลาครับที่อยู่ข้างหน้าคำว่ามาเดนิครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือคำว่าซังกาซุโนโอวาริครับที่แปลว่าปลาย

เดือนมีนาคมครับสังงาซื้อแปลว่าเดือน3หรือเดือนมีนาคมครับโอวาลิแปลว่าปลายเดือนแปลว่าปลายหรือแปลว่าสิ้นก็ได้นะครับช่วงสิ้นช่วงปลายนะครับช่วงท้ายนะครับสังกาซูโนวาลิก็คือช่วงท้ายเดือนมีนาคมหรือว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมรวมทั้งหมดนะครับสังกาซูโนวาลิมาเดนิก็เลยแปลว่าภายในปลายเดือนมีนาคมอัตราชีโอซาสึครับธนบัตรใหม่ครับธนบัตรใหม่เซมบูเดะเซมบูเดะรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดยงจูโกโอคุคำว่าโอคุครับแปลว่าร้อยล้านครับถ้าข้างหน้าเป็นตัวเลข5นะครับโกโอคุแปลว่า500ล้านครับถ้าข้างหน้าเป็น45นะครับเลข45ครับแปลว่า45ร้อยล้านครับก็คือมี100ล้านอยู่45ร้อยล้านมี100ล้านอยู่45อันนะครับก็คือ4,500 ล้านนั่นเองครับโอคุเท่ากับ100ล้านใช่ไหมครับโกโอคุก็คือ500ล้านครับ45โอคุก็คือ4,500 ล้าน4,500 ล้านก็เท่ากับภาษาไทยเราพูดว่า 4,500 ล้านนะครับข้างหลังมีคำว่าซังเซนมังซังเซนมังคำว่ามังแปลว่าหมื่นครับถ้าข้างหน้าคำว่ามังเป็นตัวเลข1ก็คือ 10,000 ถ้าเป็นตัวเลข2ก็ 20,000 ครับในกรณีนี้เป็นตัวเลข 3,000 30,000 ครับ 30,000 ก็คือ 30,000 ก็คือ30ล้านครับ30ล้านยงจูโกโอคุซังเซนมัง 4,530 ล้านครับถัดลงมานะครับบรรทัดต่อไปมีลักษณะนามนะครับอยู่ตรงนี้ไมที่แปลว่าแผ่นฉบับครับยงจูโกโอคุซังเซนมังไมครับ 4,530 ล้านฉบับอินซาซูซูรุเคคาคุเดสครับคำว่าอินซาซูซูรุแปลว่าพิมพ์เคคาคุแปลว่าแผนการครับอินซาซูซูรุเคคาคุเดสมีแผนที่จะพิมพ์วางแผนการไว้ว่าจะพิมพ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนิฮงกิงโควะซังกาซุโนวาริมาเดนิอัตราชิโอซาซุโอเซมบูเดะยงจูโกโอคุซังเซนมังไมอินซาซูซูรุเคคาคุเดสก็เลยมีความหมายว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นวางแผนที่จะพิมพ์ธนบัตรใหม่รวมทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน 4,530 ล้านฉบับภายในสิ้นเดือนมีนาคมครับอัตราชิโอซาซุโอสกายฮาจิเมตะโตโมอิมาโนโอซาซุโอสกาวโคโตกะเดคิมัสอัตราชิโอซาซุธนบัตรใหม่新しいお札คำต่อไปนะครับ使い始めた後も使い始めた後も使い始めたนะครับเป็นคำประสมระหว่างคำกริยา使いますนะครับแล้วก็ตัดมัสทิ้งตามด้วย始めたครับ始めたที่แปลว่าเริ่มครับ使いますสกายมาจากคำว่าสกายมาสที่แปลว่าใช้นะครับสกายมาสตัดมาสทิ้งตามด้วยฮาจิเมตะเป็นกริยาผสมที่แปลว่าเริ่มใช้ครับสกายฮาจิเมตะเริ่มใช้อัตโตโมภายหลังจากที่เริ่มใช้แล้วก็ตามครับอัตโตแปลว่าภายหลังครับมีคำช่วยโมอยู่ข้างหลังนะครับชุดคำนี้ก็เลยมีความหมายว่าภายหลังจากที่จุดๆๆๆๆแล้วก็ตามครับข้างหน้ามีคำว่าสไคฮาจิเมตะแปลว่าเริ่มใช้ก็เลยรวมกันแปลว่าภายหลังจากเริ่มใช้แล้วก็ตามครับอิมาโนสโอซาสึธนบัตรฉบับปัจจุบันครับธนบัตรแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอิมาโนโอซาสึสคาวโคโตกะเดคิมัสครับสามารถ

ไปได้อยู่ครับอันนี้เป็นรูปประโยคกริยารูปพจนานุกรมหรือดิกฟอร์มนะครับตามด้วยโคโตกะดิคิมัสที่แปลว่าสามารถนะครับสามารถอะไรก็ขึ้นอยู่กับกริยารูปพจนานุกรมหรือว่าดิกฟอร์มนั่นคืออะไรเข้าแปลว่าใช้ครับสามารถใช้ครับยังสามารถใช้ธนบัตรที่ใช้แบบดีไซน์ปัจจุบันรุ่นปัจจุบันเนี่ยยังใช้ได้อยู่ครับอัตราชีโอซาสโอสไคฮัชิเมตาโตโมอิมาโนโอซาสโอสคาโคโตกะดิคิมัสและแม้ว่าธนบัตรใหม่จะเริ่มใช้แล้วก็ตามครับธนบัตรปัจจุบันก็ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้ลองมาดูครับรูปภาพนะครับของธนบัตรแบบใหม่นะครับ 10,000 เยน 5,000 เยนแล้วก็ 1,000 เยนใหม่นะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนอันนี้เป็นรูปภาพตัวอย่างครับก็จะเปลี่ยนนะครับบุคคลที่อยู่บนรูปภาพไปนะครับเป็นบุคคลท่านใหม่ครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการออกธนบัตรนะครับก็จะขออนุญาตนะครับบุคคลนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นที่ยอมรับต่อจากประชาชนคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปนะครับก็จะคัดเลือกนะครับขึ้นมาเป็นรูปแบบนะครับอยู่บนธนบัตรที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรใหม่ซึ่งธนบัตร 10,000 เยนนะครับก็เป็นรูปของบุคคลท่านนี้นะครับชิบุซาวะเอจิซังครับชิบุซาวะเอจิซันครับคุณชิบุซาวะเอจิครับซึ่งชิบุซาวะเอจิครับนั้นเนี่ยนะครับคุณชิบุซาวะเอจินั้นเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงครับเป็นที่ยอมรับครับคินไดนิฮงโนเคไซโนชิชิโตโยบาเรเตอิมัสครับคินไดนิฮงโนเคไซโนชิชิโตโยบาริเตอิมัสมีคำว่าคินไดที่แปลว่ายุคสมัยปัจจุบันครับเป็นโมเดิร์นนะครับเป็นยุคปัจจุบันนิฮงแปลว่าญี่ปุ่นครับเคไซแปลว่าเศรษฐศาสตร์ครับชิชิแปลว่าพ่อหรือแปลว่าบิดาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนิฮงโนเคไซโนชิชิก็เลยแปลว่าบิดาทางเศรษฐศาสตร์บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ครับนิฮงญี่ปุ่นครับของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นครับและเป็นเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นแบบไหนเป็นแบบคินไดด้วยครับเป็นแบบเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นแบบปัจจุบันแบบโมเดิร์นด้วยครับคินไดนิฮงโนเคไซโนชิชิโตโยบาเรเตอิมัสโตโยบาเรเตอิมัสแปลว่าถูกเรียกว่าถูกขนานนามว่าครับหรือได้รับการขนานนามว่าก็ได้ครับรูปประโยคโตโยบาเรเตอิมัสเวลาแปลภาษาไทยมักจะแปลแบบนี้นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นยุคปัจจุบันครับอันนี้คือคุณชิบุซาวะเอจิครับชิบุซาวะเอจิซันเป็นเหตุผลนะครับได้รับการยอมรับครับทั้งจากประชาชนคนทั้งประเทศเลยนะครับว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ของญี่ปุ่นเป็นผู้มีความรู้ครับแล้วก็มีความสามารถครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็สร้างประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับให้กับประเทศครับก็เลยถูกครับคัดเลือกครับให้ขึ้นมาเป็นดีไซน์ครับเป็นรูปภาพบนธนบัตร 10,000 เยนในชุดต่อไปนี้นะครับในอันใหม่ล่าสุดนี้ครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่บนธนบัตร 5,000 เยนก็คือซึดาอุเมโกะซันครับคุณซึดาอุเมโกะซึดาอุเมโกะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับนิฮงโนโจเซเดะฮาชิเมเตะอเมริกานิริวกาคุชิมาชิตะคือจริงๆแล้วประวัติของท่านทั้งสองคนนั้นเยอะแล้วก็ผลงานท่านเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในข่าวของ News Service ก็สรุปมาสั้นๆนะครับให้เห็นถึง

ความสําคัญแล้วก็ความเป็นบุคคลสําคัญของท่านทั้งสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจซึ่งก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าธนบัตรต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสําคัญกับประเทศมากๆนะครับถึงถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นรูปแบบอยู่บนธนบัตรได้เนี่ยนะครับถ้าเราถ้านักศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับมีเวลาและทําการศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วเขาทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศญี่ปุ่นบ้างนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับซึดะอุเมโกซังนะครับคุณซึดะอุเมโกนั้นนิฮงโนโจเซเดะฮัจิเมเตะอเมริกานิริวกักุชิมาสตะครับนิฮงโนโจเซแปลว่าสุภาพสตรีของประเทศญี่ปุ่นครับโจเซแปลว่าผู้หญิงครับนิฮงแปลว่าญี่ปุ่นนิฮงโนโจเซฮัจิเมเตะแปลว่าเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกอเมริกาครับอเมริกาประเทศอเมริกาคือภาษาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนอยู่ในวิชาเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างล่างตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วเป็นการเขียนแบบโรมันจินะครับเป็นหลักโรมานิเซชันเขียนเสียงอ่านของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหลายคนที่พอเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนประเทศอเมริกาเอ๊ะทำไมถึงเขียนไม่เป็นแบบนี้ทำไมไม่เขียนแบบที่เคยเห็นกันทั่วๆไปอเมริกาครับอันนี้ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นตัวอักษรโรมันจิที่เขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนเทียบเสียงภาษาญี่ปุ่นก็เลยเขียนออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับอเมริกาครับอเมริการิวกักุชิมาสตะครับริวกักุชิมาสตะแปลว่าเรียนต่อต่างประเทศหรือศึกษาต่อต่างประเทศครับถ้าเราเอาคำว่าอเมริกานิริวกักุชิมาสตะนะครับมาต่อกันเนี่ยนะครับเป็นอเมริกานิริวกักุชิมาสตะแบบนี้ก็จะแปลว่าไปศึกษาที่ประเทศอเมริกาไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาครับแล้วถ้ามีคำว่าฮาจิเมเตะอยู่ข้างหน้าก็แปลว่าเป็นครั้งแรกครับเป็นชุดแรกเป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยนะครับนิฮงโนโจเซเดะครับคำช่วยเดะที่อยู่ข้างหลังนิฮงโนโจเซนั้นจริงๆแล้วก็มีความหมายที่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันนะครับแปลว่าในบรรดาครับนิฮงโนโจเซเดะแปลว่าในบรรดาสุภาพสตรีของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยครับคุณซึดะอุเมโกะนั้นเนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาในช่วงแรกๆเป็นกลุ่มแรกๆเลยครับเป็นผู้หญิงจะว่าไปก็คือสามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นคนแรกๆครับ

ครับแล้วก็ยิ่งเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่พิเศษมากนะครับน้อยสุภาพสตรีน้อยรายนักนะครับที่จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือและได้ไปเรียนถึงต่างประเทศที่ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ความวิทยาการต่างๆอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในสมัยก่อนครับแต่คุณสุดาอุเมโกะท่านก็มีโอกาสไปแล้วก็พอกลับมาท่านก็มาทำงานนะครับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศมากมายทีเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคิตาซาโตะชิซาบุโรครับคิตาซาโตะชิบาซาคิตาซาโตะชิบาซาบุโรครับคุณคิตาซาโตะชิบาซาบุโรนะครับท่านนี้นะครับท่านก็ไซคินโนเคนคิวโอชิมาชิตะครับไซคินโนเคนคิวโอชิมาชิตะไซคินแปลว่าเชื้อแบคทีเรียครับเชื้อแบคทีเรียครับเคนคิวโอชิมาชิตะครับแปลว่าทำวิจัยครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับนักสาธารณสุขครับที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคแบคทีเรียครับซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากครับต่อแวดวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมาครับคิตาซาโตะชิบาซาบุโรครับニセモノを作ることができないように新しい技術を使っていますครับธนบัตรทั้ง3ใบครับ 10,000 เยน 5,000 เยนแล้วก็ 1,000 เยนที่ว่าไปเนี่ยนะครับニセモノแปลว่าของปลอมครับ作ることができないไม่สามารถที่จะสร้างครับようにแปลว่าเพื่อทำให้นะครับ新しい技術เทคโนโลยีสมัยใหม่สคัตติมัสใช้นะครับนิโมสนิเซโมโนะสคุรุโคโตะเดคิไนโยนิอัตราชิกิจุโซสคัตติมัสประโยคนี้ต้องการจะอธิบายนะครับถึงว่าธนบัตรรุ่นใหม่เนี่ยนะครับได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะไม่สามารถทำของปลอมขึ้นมาได้นะครับคือจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการปลอมแปลงธนบัตรการทำธนบัตรปลอมออกมาใช้เนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางอาชญากรรมอาชญากรก็เก่งมากทำได้คล้ายมากครับจับได้ยากมากแต่ก็ยังจับได้แหละนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งกว่าจะจับได้ก็เสียหายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าธนบัตรรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างครับซึ่งป้องกันการทำของปลอมได้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับฮิคาเตมิเอรุโฮโลกรามุโนโทโคโรวะโอซาซุโอนานาเมนิสุรุโตชิบุซาวะเอจิโนคาโอนาโดกะ3D で右や左に動いて見えます。光って見えるครับแปลว่ามองเห็นแบบเรืองแสงครับ光ってแปลว่าส่องแสงหรือเรืองแสงครับโฮโลกรามครับอันนี้เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะทางนิดนึงครับโฮโลแกรมเนี่ยนะครับเป็นภาพเสมือนครับ3มิติครับโดยใช้หลักการอาศัยการสอดแทรกของแสงครับทำให้เห็นเป็นภาพเสมือนแบบ3มิติครับโฮโลกรามุโนโทโคโรก็คือบริเวณครับที่มันเป็นโฮโลแกรมเนี่ยคือทั้งฉบับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำเป็นโฮโลแกรมทั้งฉบับนะครับมีส่วนที่เป็นภาพ3มิติเป็นโฮโลแกรมเนี่ยอยู่จุดหนึ่งครับเป็นบางจุดบางส่วนเท่านั้นในธนบัตรโฮโลกรามุโนโทโคโรวะในจุดที่เป็นจุดของโฮโลแกรมเนี่ยโอซาซึโอนานาเมนิสุรุโตคำว่าโอซาซึแปลว่าธนบัตรใช่ไหมครับนานาเมนิสุรุโตแปลว่าถ้าเอียงถ้าเฉียงครับชิบุซาวะเอจิโนคาโอนาโดครับหน้าของคุณชิบุซาวะเอจินั้นเนี่ยคำต่อไปนะครับ 3D เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นบางทีก็อ่านว่าซังดีก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอ่านว่า 3D ครับ3D เดมิกิยะมิกินิครับมิกิยะฮิดารินิ
คำว่ามิกิแปลว่าขวานะครับฮิดาริแปลว่าซ้ายนะครับ

0: มีกิยาฮิดารินิก็คือไปทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยนะครับอุโกยเตมิเอมัสครับอุโกยเตมิเอสมิเอมัสแปลว่ามองเห็นขยับขยื่นมองเห็นเคลื่อนไหวไปทางซ้ายไปทางขวาครับธนบัตรใบธนบัตรรุ่นใหม่ใบเนี้ยนะครับเวลาที่เฉียงครับเอียงๆหรือว่าถ้าแยงธนบัตรเนี่ยนะครับจะมองเห็นภาพของบุคคลที่อยู่บนรูปภาพเนี่ยนะครับขยับครับเคลื่อนไหวนะครับไปทางซ้ายไปทางขวาเป็นรูปแบบ3มิติเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ทำให้การปลอมแปลงธนบัตรเนี่ยทำได้ยากมากนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับมีความสวยงามด้วยครับโคโนกิจุโซสคาตะโอซาซึวะเซไคเดะฮาจิเมเตเดสโคโนกิจุสึแปลว่าเทคโนโลยีนี้นะครับสคาตะแปลว่าใช้โอซาสึแปลว่าธนบัตรเซไคเดฮาจิเมเตะแปลว่าเป็นครั้งแรกของโลกครับธนบัตรที่ใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้ก็คือใช้โฮโลแกรมเนี่ยครับใช้ภาพเสมือน3มิติแบบนี้เป็นธนบัตรเป็นครั้งแรกของโลกเลยครับที่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสร้างธนบัตรครับก็คือสามารถกล่าวได้ว่านี่เป็นธนบัตรชุดแรกของโลกเลยที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โฮโลแกรมนะครับในการสร้างภาพครับเสมือน3มิติครับบนธนบัตรครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของข่าวที่นำเสนอในสัปดาห์นี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับข่าวเกี่ยวกับธนบัตรใหม่นะครับที่จะเริ่มใช้นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจริงๆข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่นำมาจัดเตรียมไว้สำหรับการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเป็นข่าวที่อ่านตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็ NHK ก็นำมาเสนอให้กับสาธารณชนนะครับได้รับรู้รับทราบว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยกำลังวางแผนนะที่ในปีหน้าเนี่ยจะมีธนบัตรรุ่นใหม่ออกมานะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเริ่มใช้ธนบัตรดังกล่าวนะครับก็เลยได้หยิบยกข่าวเนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นรวมถึงเหตุการณ์นี้ร่วมกันนะครับในประเทศไทยเราก็ใช้ธนบัตรเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เหรียญกระสาบเหมือนกันแล้วก็เราก็มีการผลิตครับธนบัตรรูปแบบใหม่ๆนะครับอย่างเช่นในปีนี้ของเราก็จะมีธนบัตรรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นธนบัตรเฉลิมพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่10ของเราด้วยใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นนะครับเวลาที่มันมีธนบัตรแบบใหม่ๆหรือว่ารูปแบบใหม่ๆแล้วก็เป็นวัลโอกาสยิ่งเป็นวัลโอกาสสำคัญเนี่ยนะครับก็ทำให้ความรู
1: ้บริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

ขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำเล่เผาก็เหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

お。การเชื่อมอาร์ควาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมวันนี้เรามาเจอกันเป็นตอนที่7แล้วนะคะยังเป็นหัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจอยู่ในตอนที่6อาจารย์กุ้งได้พาให้ทุกท่านได้มารู้จักกับ Figma แต่ว่าเป็นการใช้งาน Figma ในระดับพื้นฐานก็คือสร้างจากเครื่องมือเบื้องต้นนะคะที่ Figma มีให้ Figma ก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับเอาไว้ออกแบบหน้า UX UI นะคะเพราะว่าตอนต่อไปเนี่ยพวกเราจะไปพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันกันแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละหน้าแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้างนะคะซึ่งก็ต้องใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบนั่นก็คือ Figma นั่นเองนะคะFigma เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบหน้าตานะคะเอาไว้ดูก่อนนะคะว่าเราจะออกแบบจำลองสมมติว่าใช้คำว่าแบบจำลองเนาะถ้าสมัยก่อนก็คือเราวาดเราสเก็ตเองใช่ไหมคะแต่วันนี้เราไม่ต้องวาดไม่ต้องสเก็ตเองเรามีโปรแกรมช่วยนะคะให้เห็นภาพในแต่ละหน้านะคะอินเทอร์เฟซในแต่ละหน้าของแอปพลิเคชันว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นโปรแกรม Figma ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนั่นเองนะคะซึ่ง Figma วันนี้นะคะเวิร์กช็อป7ตอนที่7เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาทุกคนมาใช้ปลั๊กอินปลั๊กอินก็คืออะไรปลั๊กอินเป็นคุณสมบัติของ Figma นะคะปลั๊กอินคือส่วนเสริมหรือว่า extension นั่นเองหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า extension หรือส่วนเสริมนะคะเพราะว่าจะมีอยู่มากมายในแพลตฟอร์มที่เราใช้งานในปัจจุบัน Figma ปลั๊กอินถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มฟีเจอร์และความสามารถในการใช้งาน Figma นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือออกแบบ UX UI แล้วก็ทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในปัจจุบันนี้นะคะประโยชน์ของ Figma มีอะไรบ้าง 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนนะคะซับซ้อนก็คือยากเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีแนวทางในการทำงานโดยที่มีโปรแกรมมาช่วยเช่นการสร้างกริดการจัดการข้อมูลหรือการออกแบบที่ต้องการความแม่นยำ 2. ประหยัดเวลาช่วยในเรื่องของเวลาการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆถ้าไม่มีโปรแกรมมาช่วยเราก็อาจจะวาดรูปเดิมๆซ้ำๆเช่นรูปไอคอนโฮมรูปตะกร้าสินค้าอย่างเงี้ย

เราอาจจะทําซ้ําๆหลายครั้งมันก็จะทําให้ใช้เวลาใช่ไหมแต่ถ้ามีโปรแกรมมาช่วยเนี่ยเราก็สามารถ copy เป็นไอคอนแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะคะสามารถตรวจสอบค่าสีได้หรือการสร้างโครงสร้างแบบอัตโนมัติก็สามารถทําได้นะคะข้อ3คือปรับปรุงกระบวนการทํางานมีเครื่องมือที่ช่วยในขั้นตอนต่างๆของการออกแบบเช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการสร้างม็อกอัพนะคะหรือแบบจำลองและการตรวจสอบการออกแบบนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์ของ Figma ปลั๊กอินนะคะจะมี Figma ปลั๊กอินกับ Figma วิดเจ็ตนะตอนที่7เนี่ยอาจารย์กุ้งหลักๆเลยจะพาใช้ปลั๊กอินก่อนนะคะปักแล้วส่วนวิดเจ็ตคืออะไรวิดเจ็ตคือเครื่องมือเสริมใน Figma ที่ช่วยเพิ่มความสามารถและความสะดวกในการทำงานร่วมกันนะคะและการจัดการโปรเจกต์ของเราโดยวิดเจ็ตเนี่ยที่อยู่ข้างใน Figma จะมีความคล้ายกับปลั๊กอินแต่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ในพื้นที่ของการออกแบบโดยตรงนะคะพื้นที่ของการออกแบบก็คือพื้นที่ขาวๆเนาะที่ตอนที่6ที่อาจารย์กุ้งพาสร้างพื้นที่สำหรับสร้างงานนะคะก็คือเลือกเป็นขนาดโมบายที่เราต้องการก็ได้อันนั้นก็คือพื้นที่สำหรับการออกแบบหรือว่าเรียกว่าแคนวาสนะคะแล้วก็ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงโต้ตอบนะคะได้มากขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะของ Figma Widget นะความแตกต่างระหว่าง Figma Widget แล้วก็ Plug In มีอะไรบ้าง Plug In คือทำงานในรูปแบบของคำสั่งนะคะก็คือ Command Base เราไม่ต้องกังวลเราใช้มีสามารถไปคลิกเลือกนะคะได้แบบสำเร็จรูปเลยก็มีนะคะ Pick up Plug In ทำงานในรูปแบบของ Command Base ก็คือการสร้างข้อมูลจำลองหรือการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นใช่เราจะนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เขาสร้างเอาไว้ให้ใช้งานนะคะในคอมมูนิตี้ของ Figma นั่นเองส่วนวิดเจ็ตเป็นเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงบน Canvas นะคะและใช้งานได้เหมือนส่วนหนึ่งของการออกแบบนะคะโอเคเราไปเวิร์กช็อปกันเลยเนาะเพราะว่าวันนี้อาจารย์กุ้งจะพาทุกคนใช้ปลั๊กอินนะคะมาปลั๊กอินก่อนเวิร์กช็อป Figma ถ้าใครมาดูเป็นครั้งแรกนะคะตอนที่6ยังไม่ได้ดูนะเราจะฝึกใช้ Figma นะคะเราก็ไปที่ Google เนาะไป Google แล้วก็พิมพ์ Figma Figma ตรงนี้นะคะใช้งานไม่ยากเลยนะคะนี่ Figma แล้วกด Enter โลโก้ Figma นะคะจะเป็นเหมือนในรูปนะคะที่เห็นที่หน้าจอนะ Figma คืออะไรมาดูความหมายทบทวนนิดหน่อย Figma เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับทำงานร่วมกันนะคะนี้ในบริษัทเอกชนนิยมใช้นะคะใช้เขามีประโยชน์หลายอย่างนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้สำหรับทำงานอะไรร่วมกันคือเขาเป็นเหมือนตัวกลางเนาะทำงานร่วมกันสำหรับการออกแบบอินเทอร์เฟซมีคุณสมบัติออฟไลน์นะที่สามารถเปิดใช้งานได้แต่ถ้าเราไม่ดาวน์โหลดมาก็สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะตรงนี้เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มหรือว่าโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างที่บอกไปแล้ว Figma เป็นโปรแกรมสร้างสำหรับทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะหลายๆคนก็มาช่วยกันออกแบบช่วยกันเติมข้อมูลช่วยกันดีไซน์นะแต่วันนี้เป็นงานเดี่ยวไปก่อนนะคะทุกคนยังไม่ต้องทีมนะเพราะทุกคนต้องฝึกของใครของมันก่อนนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ Figma ได้เลยพอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินเอาไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้เลยเนาะก็กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลเข้าไปนิดนึงนะคะตัวนี้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะว่าใช้ฟรีได้เท่าไหร่ที่อาจารย์กุ้งใช้มาทั้งหมดเนี่ยคือฟรีหมดเลยนะคะจะเป็นงานที่ไปตรวจงานของนักศึกษาด้วยนะคะที่นักศึกษาเขาฝึกใช้ Figma นะคะแล้วก็งานที่เราสร้างเอาไว้เพื่อสาธิตให้นักศึกษาดูทั้งหมดนี้ก็คือฟรีหมดเลยนะคะก็จะอยู่ในส่วนของ License สำหรับคนที่กำลัง
กรอกข้อมูลอยู่ก็กรอกข้อมูลแล้วก็เข้ามานะคะล็อกอินเข้ามาถ้าท่านใช้อีเมลใดให้ใช้อีเมลนั้นนะคะเพราะว่างานของท่านเนี่ยจะอยู่ภายใต้อีเมลที่ท่านใช้นะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเมนูคำสั่งนะคะจะมีรีเซนต์ก็คือข้อมูลเดิมที่เราเคยดูนะรีเซนต์วิวนะคะไฟล์ที่แชร์ให้เรานะคะมีอะไรบ้างแล้วก็แชร์อ็อบเจกต์มีอะไรบ้างในหมวดของรีเซนต์เนี่ยมี3หมวดหมู่ย่อยในนี้นะคะเราก็คลิกกดดูได้แต่ว่าใครเพิ่งจะเคยใช้ครั้งแรกก็จะไม่มีจะไม่ได้โชว์อย่างเช่นหน้านี้แชร์โปรเจกต์อาจารย์กุ้งยังไม่ได้ใช้งานส่วนนี้ก็จะขาวๆว่างเปล่านะคะก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะแล้วก็มี Draft to Move นะคะDraft to Move ก็คือส่วนที่เรายังไม่ได้เผยแพร่ก็คือเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปดูต่างๆนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในส่วนของ Draft to Move เนาะแล้วก็อื่นๆอีกนะคะสามารถกดเข้ามาดูได้ทีนี้แล้วถ้าจะสร้างใหม่มาตั้งหลักที่รีเซนต์นะคะรีเซนต์ถ้าตรงบัญชี Account ตรงนี้นะคะบัญชี Account ที่เราล็อกอินเข้ามาก็จะมีธีมนะมีโทนมืดโทนสว่างให้เลือกนะคะสว่างมืดให้เลือกเนาะมี Setting ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานอย่างนี้นะคะถ้าต้องการภาษาเป็นภาษาไทยก็กดมีไหมไม่มีมีกี่ภาษามีภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะเราก็เลือกเอาภาษาถ้าต้องการภาษาจีนก็เลือกภาษาจีนเนาะview plan เดี๋ยวมาดูนิดนึง view plan หมายความว่าชุด plan ที่จะใช้นะคะ current เห็นไหมของอาจารย์กุ้งเป็น current ก็คือเราใช้งานฟรีได้แต่เขามี use limit ให้จำกัด3ไฟล์ limit page 3ไฟล์แล้วก็1โปรเจกต์นะคะย้อนหลังงานที่เหมือนอารมณ์คล้ายๆกด Ctrl Z อะค่ะย้อนหลังไปเรื่อยได้30วันแต่ถ้าเสียเงินนะคะก็จะมีอันนี้รายปีเนาะถ้ารายเดือนล่ะตรงนี้ถ้าเราฝึกใช้ฝึกทำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็คือฟรีแล้วก็ใช้พอฝึกใช้ฝึกทำจนชำนาญแล้วเราก็สามารถเคลียร์ไฟล์เดิมใช้เสร็จแล้วก็เคลียร์ไฟล์เดิมเนาะให้ลบไปจะได้ไม่เต็ม3ไฟล์ตามที่เขากำหนดให้นะคะตรงนี้คือค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไปทำงานบริษัทนะคะบริษัทท่านก็จะซื้อให้นะคะให้ท่านได้ใช้งานนั่นเองนะคะโอเคตรงนี้คือวิวแพลนเนาะเผื่อใครจะมาดูรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะคะคอมมูนิตี้นะคะnotify แล้วก็ security เราไม่ได้มาตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คืออยู่ในส่วนของ setting แต่ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมก็เข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมได้ทีนี้การเริ่มฝึกใช้งานการใช้งานนะคะครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งบอกว่าให้เลือกอะไรเลือก new design file สร้างใหม่เนาะ new design file นะคะเราก็กดเข้าไปพอกดเข้ามาตรงนี้ยังไม่มีพื้นที่ในการออกแบบหรือว่าแคนวาสที่เป็นพื้นที่สีขาวๆใช่ไหมคะสเต็ปต่อไปทำยังไงมาที่ด้านล่างคือปีนี้ Figma เขาย้ายทูลเครื่องมือมาไว้ข้างล่างเนาะปีกันก่อนเขาจะอยู่ข้างบนนะคะตรงนี้ย้ายได้ไหมย้ายไม่ได้นะคะโอเคก็คืออยู่ข้างล่างท่านก็สังเกตข้างล่างนิดนึงนะคะเราต้องการจะสร้างแคนวาสหรือว่าพื้นที่สำหรับออกแบบของเราเราก็กดที่สามเหลี่ยมน้อยหรือดรอปดาวน์ตรงนี้แล้วก็เลือกเฟรมนะคะพอเลือกเฟรมปุ๊บสังเกตว่าขวามือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือจะมีดีไซน์โปรโตไทป์แล้วก็ขนาดที่จะแสดงผลเนาะก็คือ 100% ก็คือสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะจะมีดีไซน์กับโปรโตไทป์นะคะท่านอยู่ที่ดีไซน์นะคะท่านเลือกขนาดเราจะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันใช่ไหมคะท่านก็เลือกขนาดของโมบายที่ท่านอยากจะเห็นตัวอย่างว่าถ้า
ออกแบบมาแล้วแล้วอยู่ในขนาดโมบายไซส์นี้หน้าตาแอปพลิเคชันที่ท่านพัฒนาเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะคะท่านก็เลือกได้เลยแต่ถ้าฝึกทำนะเป็นอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งก็จะบอกว่าขอขนาดที่ใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะเป็นตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกขนาดเท่าไหร่ iPhone 16 Pro Max ก็จะได้พื้นที่มาแล้วสีขาวตรงนี้ก็คือแคนวาสอันนี้เป็นขนาดนะคะว่า iPhone 16 Pro Max เนี่ยมีไซส์หรือขนาดเท่าไหร่ตรงนี้เราก็จะได้หนึ่งพื้นที่ทำงานหนึ่งพื้นที่ออกแบบทีนี้การทำโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้ออกแบบแค่หน้าเดียวเท่านั้นอย่างเช่นหน้าแรกเป็นอะไรเป็นหน้าล็อกอินใช่ไหมคะพอหน้าล็อกอินต่อไปก็จะเป็นหน้าอะไรสมัครสมาชิกหรือว่ารีจิสเตอร์แปลว่าก็จะต้องมีหน้าแบบนี้อีกหน้า2หน้า3หน้า4ใช่ไหมคะเราทํายังไงได้บ้างอันนี้อาจารย์กุ้งทบทวนนะเพราะว่าตอนที่6เนี่ยมีพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะวิธีการก็คือเราสามารถถ้าย่อเรากดคอนโทรลลบก่อนคอนโทรลบวกย่อขยายแบบนี้เราต้องการหน้าพื้นที่ทำงานเพิ่มนะคะเรา copy คือกด Ctrl C ที่พื้นที่ทำงานได้เลยแล้วก็กด Ctrl V ก็จะมีหน้าเพิ่มมาเป็นหน้าที่2หน้าที่3นะคะถ้าจะขยับมาดูข้างๆใช่ไหมคะตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ด้านขวาเนี่ยจะถูกบังไว้วิธีขยับให้ท่านกด Space Bar สังเกตตอนนี้ยังไม่ได้กดเมาส์จะเป็นลูกศรสีดำกด Space Bar ลูกศรจะเป็นรูปมือท่านก็จับแล้วก็ขยับก็วางยกตัวอย่างสมมติอยากได้8หน้าท่านก็วาง Copy ทีเดียวหมดเลยก็ได้ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V แล้วก็ลากลงมาก็จะได้จำนวนหน้านะคะท่านต้องการพื้นที่สำหรับออกแบบกี่หน้าท่านก็สามารถ Copy วางได้ทีนี้พื้นที่สำหรับออกแบบเนี่ยถ้าจะแก้ไขส่วนไหนนะคะให้เมาส์ไปวางไว้นะคะโอเวอร์ไว้โอเวอร์หรือก็คลิกสังเกตว่าส่วนไหนถ้าแอคทีฟอยู่ก็คือเราจะทำงานพื้นที่นั้นเนี่ยจะมีกรอบสีฟ้าขึ้นนะคะถ้าส่วนที่ไม่ได้ทำงานให้ท่านล็อกยกตัวอย่างนะล็อกคือเขาจะไม่เคลื่อนไหวแล้วก็จะย้ายจะอะไรไม่ได้เลยนะคะกันไว้หมดเลยสังเกตว่าอันนี้อาจารย์กุ้งล็อกไปแล้วเนาะก็จะเป็นสีฟ้าคือใช้งานได้แค่หน้าเดียวก็คือหน้านี้ทีนี้ด้านซ้ายมือนะคะในส่วนของเลเยอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับ PowerPoint คล้ายๆกับ PowerPoint คล้ายๆกับเลเยอร์ในโปรแกรม Adobe Photoshop นะคะถ้าหลายๆคนเคยใช้งานจะสามารถย้ายขึ้นอันนี้จันกุ้งย้ายขึ้นตะกี้กดเมาส์ค้างลากขึ้นมาไว้บนสุดเลยนะคะเพราะว่าสมมุติว่าเรียงเนาะเรียงจะได้ใช้งานง่ายๆอันนี้จะเป็นหน้าอะไรหน้าล็อกอินหน้าเข้าสู่ระบบนะคะยกตัวอย่างนะคะสามารถตั้งชื่อเลเยอร์หรือว่าชื่อหน้าได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษตะกี้พิมพ์เป็นภาษาไทยไปนะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็จะขึ้นชื่อที่เราตั้งด้านบนอัตโนมัตินะคะส่วนหน้าอื่นๆถ้าจะแก้เราก็ต้องปลดล็อกก่อนนะคลิกที่ลูกกุญแจนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปสมมุติอันนี้เป็นหน้าสมาชิกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะหน้าสมาชิกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดย้ายได้หมดนะคะย้ายได้หมดย้ายสลับได้หมดนะก็คืออย่างเงี้ยย้ายขึ้นมานะคะสลับหน้าได้เสร็จแล้วกดล็อกไว้ก่อนนะทีนี้วันนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้ปลั๊กอินใช่ไหมคะปลั๊กอินถ้าใช้งานเบื้องต้นอะตอนที่6พาใช้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้อยู่ดูที่สื่อย้อนหลังได้พื้นฐานก็คือใช้พวกสัญลักษณ์พวกเหล่านี้นะคะมาประกอบเป็นในแต่ละหน้ามาประกอบการออกแบบในแต่ละหน้าพื้นที่ทำงานของเรานะคะก็คือเหล่านี้แต่ว่าวันนี้จะพาใช้ปลั๊กอินนะคะเพราะว่าปลั๊กอินจะช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นแล้วก็สวยงามนะคะการจะใช้ปลั๊กอินจะมีปลั๊กอินกับวิดเจ็ตคู่กันใช่ไหมคะแล้วเราจะไปปลั๊กอินหรือเดี๋ยวขอพูดคู่ไปกับวิดเจ็ตเลยแล้วกันเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนะคะไปตรงไหนนะคะก็คือมาที่ด้านล่างที่อาจารย์กุ้งเอามาวนไว้นะคะก็คือแอคชั่นหรือกด Ctrl K พอกดปุ๊บ
ก็จะมีรายการมาให้เราเลือกแบบนี้นะคะไม่ถ้าไม่กด Ctrl+J ก็คลิกธรรมดาตรงนี้นะคะแอคชั่น

จะมีหมวดอ่อหมวด asset หมวดปลั๊กอินแอนด์วิดเจ็ตนะคะสังเกตว่าปลั๊กอินแอนด์วิดเจ็ตเขาจะอยู่ด้วยกันนะคะจะมีความใช้งานเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็คือเขาก็จะอยู่ด้วยกันเลยจะมี3หมวดหมู่นะคะเราจะใช้งานอันไหนนะเราก็คลิกก่อนนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเลือกตรงนี้ก็ได้ก็คือจะเลือกปลั๊กอินไหมหรือว่าจะเลือกวิดเจ็ตหรือว่าจะให้โชว์ทั้งหมดนะคะเรามาที่ปลั๊กอินแอนด์วิดเจ็ตนะคะตรงนี้คลิกเสร็จแล้วถ้าทุกท่านดูข้อมูลนะคะที่เขามีมาให้เรานะคะเราอยากได้อะไรนะคะสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นยกตัวอย่างนะคะตรงนี้จะเป็นดีไซน์นะคะดีไซน์จะเป็นดีไซน์เทมเพลตนะคะดีไซน์เดสก์ท็อปแอปเว็บไซต์ดีไซน์โมบายแอปนะคะหมายความว่าเขาก็จะมีดีไซน์ทรัพยากรที่ออกแบบเอาไว้แล้วเนี่ยเอาไว้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะมีไอคอนนะคะเชฟคัลเลอร์มากมายนะคะที่เขาออกแบบเอาไว้แล้วเอาไว้ให้เราไปหยิบมาใช้นะคะในงานออกแบบของเรานะคะทีนี้ทุกคนเห็นภาพแล้วแล้วแบบไปยังไงเราคลิก plug in and widget นะแล้วเราก็ถ้ามีอะไรขึ้นมานะคะท่านก็กด3จุดด้านหลังนะ3จุดด้านหลังสักอันหนึ่งนะคะยกตัวอย่างอาจารย์กุ้งกดที่ wireframe designer เนาะ3จุดด้านหลังแล้วท่านก็เลือก view detail นะคะพอเลือก view detail นะด้านบนนะคะด้านบนให้เจอสัญลักษณ์รูปโลกให้เจอสัญลักษณ์รูปโลกนะคะท่านก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปโลกเลยนะคะสัญลักษณ์รูปโลกก็คือจะเป็น community plug in ก็คือเขาจะรวมชุมชนทรัพยากร plug in เอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็กดรูปโลกนะเพื่อที่จะมาหน้าที่รวมนะคะซึ่งปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยหน้าตาคอมมูนิตี้นะคะจะไม่ใช่แบบนี้ก็คือเขาอัปเดตเนาะในส่วนของ Figma นะคะก็สังเกตรูปโลกหน่อยแล้วกันนะคะคืออาจารย์กุ้งก็หาอยู่นานเลยนะว่าปีที่แล้วอาจารย์กุ้งใช้ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะปีนี้เขาอัปเดตเนาะมีการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยขึ้นก็หาอยู่พักหนึ่งนะก็คือโอเคหาให้เจอรูปโลกนะคะก็คือ Open in Community นะคะพอเจอปุ๊บก็จะได้หน้านี้ใช่ไหมคะหน้านี้มีอะไรบ้างมี Design Result นะคะก็มาดูอีกทีหนึ่งเราต้องการอะไรเราต้องการดีไซน์ของ Mobile Application ก็คือเขาจะออกแบบมาให้มีขนาดพอดีนะคะหรือใกล้เคียงกับ Mobile App นั่นเองถ้าท่านไปเลือกดีไซน์ในประเภทอื่นๆท่านเข้าไปดูได้นะคะยกตัวอย่างเช่น Design Template Design Template จะเห็นว่าจะเป็นเทมเพลตที่ออกแบบมาไว้นะคะขนาดก็คือประมาณไหนประมาณไซส์จะไม่ใช่ไซส์ของโมบายใช่ไหมคะท่านก็จะไปโมบายไปตรงนี้เราก็มองหาโมบายโมบายแอปดีไซน์เทมเพลตตรงนี้ทุกคนบอกว้าวเหมือนตะกี้ที่อาจารย์กุ้งเปิดให้ดูเลยนะคะอาจารย์กุ้งก็คลิกจากตรงนี้นั่นเองนะคะดีไซน์รีซอลแล้วก็จะมากดโมบายแอปเลยก็ได้ถ้าลองคลิกลองกดดูนะคะถ้าเลือกโมบายแอปเลยก็งานออกแบบทรัพยากรที่เขามีเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณโมบายแอปนะซึ่งก็จะใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีอะไรให้เลือกอีกฟิลเตอร์บายออโปรดักต์ไหมนะคะมีให้เลือกออโปรดักต์คือทุกอย่างนะคะที่มีเนี่ยโชว์หมดเลยหรือว่าออรีซอลนะคะต้องการอะไรอันนี้ก็คือสามารถกดเลือกได้เช่นกันแล้วก็จะเป็นฟรีหรือว่ามีค่าใช้จ่ายถ้าเราโฟกัสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็เลือกฟรีไปนะคะก็จะโชว์มาหมดเลยนะคะนี่เป็นทรัพยากรที่เขามีอยู่เพื่อให้เราใช้งานนะอันนี้ก็จะเป็น iPhone 17นะคะ iPad ตรงนี้อยู่ที่ว่าหน้าดีไซน์ที่ท่านเลือกอะค่ะท่านเลือกไซส์หมายถึงว่าขนาดเป็นอะไรมันไม่ต้องเป๊ะก็ได้คือเขาก็สามารถใช้ด้วยกันได้ในงานออกแบบนะคะท่านก็เลื่อนดูมีอะไรให้ท่านดูบ้างอันนี้ดูภาพรวมก่อนเนาะดูภาพรวมมีนี่มีคาเลนดาร์ด้วยนะคะปฏิทินมีไอคอน
ไอคอนโซเชียลมีเดียนะคะเช่น Twitter หรือว่าเนี่ยจะออกแบบในส่วนของอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะลองกดเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูปักอินนะคะปักอินยกตัวอย่างเสร็จแล้วจะเห็นตัวอย่างใช่ไหมคะตรงนี้ตัวอย่างของปักอินชื่อนี้นะคะโมบายUI คิด e-commerce เราก็กดที่ Open in Figma ได้เลย Open in Figma นะคะเขาก็จะลิงก์นะคะเทมเพลตที่เราดูเนี่ยเข้ามาในโปรแกรม Figma ตรงนี้เห็นไหมแต่ไม่ใช่ไฟล์ของเรานะไฟล์ของเรายังอยู่ไฟล์ของเราอยู่ตรงไหนไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้ที่สร้างไว้8หน้าใช่ไหมคะเราก็ขยายหน้าไหนไม่ใช้งานล็อกไว้ก่อนนะคะตรงนี้คือไฟล์ของเราแล้วเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะชื่อที่มีให้ก็คือ Untitled Figma นะคะตรงนี้ตรงนี้คือในส่วนของปลั๊กอินที่เรากดที่อาจารย์กุ้งพาคลิกเข้าไปดูสักครู่นี้นะคะก็เป็นปลั๊กอินของ e-commerce ออกแบบไว้แล้วสีสันแบบโอ้ว้าวทุกคนบอกว้าวมากๆเลยนะคะเราก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูก็คือคลิกที่อ็อบเจกต์นะคะหรือวัตถุที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะโชว์ว่าอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยค่ะอยู่ตรงไหนหน้าไหนอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีล็อกอยู่กับไม่ล็อกนะคะอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างเป็นงานที่เขาดีไซน์ไว้เราก็ดูนะคะว่าโอเคหน้าล็อกอินของเรายกตัวอย่างนะอันนี้มาที่ซ้ายมือนะตะกี้ถ้าคลิกแล้วไม่แยกเป็นชิ้นนะคะไม่แยกเป็นชิ้นรวมๆอะค่ะแปลว่าเราอยู่ที่ cover นะคะ cover อย่างเงี้ยคือ cover เราก็มาคลิกฝั่งซ้ายมือเนาะมาคลิกที่ดีไซน์ตรงนี้ดีไซน์เขามีกี่หน้า1 2 3 4 5มี10หน้านะคะแต่อาจารย์กุ้งให้สร้าง8หน้าเราต้องการส่วนไหนนะคะเราก็คลิกไปไว้ที่พื้นที่ทำงานของเรานะถ้าจะหยิบขยับคือกด Space Bar ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเมาส์ตรงนี้ที่เขาออกแบบไว้สำหรับเทมเพลต e-commerce อันนี้นะคะเขาก็จะมีหน้านี้นะคะหน้าแรกเนาะแล้วก็จะเป็น Welcome นะคะหน้า Welcome ของเขาแล้วก็จะหน้าตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเราหน้าไหนที่คล้ายๆกับที่เราจะออกแบบเนาะเราก็ตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าทำหน้าเลยนะคะหน้าล็อกอินใช่ไหมหน้าล็อกอินสมมุติว่าคล้ายๆนะยกตัวอย่างเราก็ copy หน้านี้ไปพื้นที่ทำงานของเราคลิกทีหนึ่งแล้วก็กด Ctrl V แล้วเราก็จัดแล้วก็ปรับตามที่ตรงกับแอปที่เราจะดีไซน์นะคะเราแค่ไปเอาทรัพยากรมาเพื่อจะปรับสมมติตรงนี้จะเป็นคำว่าทุกอย่างแก้ได้หมดเลยนะคะแก้ได้หมดเลยเช่นตรงนี้แบบว่าเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะเป็นโลโก้แบรนด์ของอาจารย์กุ้งเองเนาะสีก็เปลี่ยนสีได้นะคะคลิกแล้วก็มาขวามือตรงนี้สมมติว่าแอปอาจารย์กุ้งจะเป็นโทนสีฟ้าอาจารย์กุ้งก็เปลี่ยนมันจะทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นเราไม่ต้องสร้างเองทีละชิ้นทั้งหมดนะคะเราก็เอามาแล้วก็ปรับเนาะตัวนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าตรงนี้จะไม่ใช่รูปนี้จะเป็นรูปโลโก้เราก็ลบจำวิธีการใส่รูปได้หรือเปล่าคะวิธีการใส่รูปคือมาที่ดับดาวข้างรูปทรงเลยค่ะคราวนี้ตรงนี้นะคะต้องการรูปอยู่ในวงกลมนะยกตัวอย่างก็ลากวงกลมก่อนแล้วก็เลือกอีกทีนึงเลือก Image นะคะแล้วก็ไปหารูปที่เรายกตัวอย่างเฉยๆนะสมมติยกตัวอย่างอันนี้สมมติว่าเป็นโลโก้เลือกรูปเสร็จแล้วกดคลิกเข้าไปที่วงกลมเนี่ยก็จะได้สมมติตรงนี้เป็นโลโก้แบรนด์นะคะโลโก้แบรนด์
มาส่วนด้านนี้เราสามารถ copy ได้วัตถุนะคะ copy วางได้หมดเลยนะคะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็สามารถ group รวมภาพหลายๆชิ้นนะให้เป็นชิ้นเดียวกันได้เพื่อง่ายต่อการทำงานนะคะถ้าเราจะแยกโอเคอันนี้อันนี้คือรูปแบบฟอนต์เนาะฟอนต์เปลี่ยนสีได้หมดนะคะจะอยู่ที่ด้านขวานะยกตัวอย่างนี้รูปแบบฟอนต์ก็คือเปลี่ยนได้หมดเลยเหมือนกันนะคะจะเปลี่ยนยังไงก็คือคลิกแล้วก็มาตั้งค่าด้านขวามือนะตรงนี้ Start Order ฟอนต์อยู่ตรงนี้นะคะตะกี้สังเกต

missing font อืมเขาไม่เจอฟอนต์ select font สมมติว่าลบเราพิมพ์เองก็ได้อ่ะอันนี้ง่ายกว่าโอเค

สมมติภาษาไทยเนาะเข้าสู่ระบบแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์คือด้านข้างๆอันนี้เข้าสู่ระบบขนาดตัวอักษรเนาะไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็อย่าเล็กมากก็คือดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างเขามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็เอาใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะตรงนี้ก็คือเราฝึกเอาในส่วนของปลั๊กอินเนี่ยมาแล้วก็แก้ไขบางคนอาจจะคิดเข้าใจว่าเอาปลั๊กอินมาทั้งหมดเลยนะคะถ้าตรงไหนที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็คือทั้งหมดได้แต่ว่าถ้าอันนี้ดูสีได้ด้วยเห็นไหมอาจารย์กุ้งดูสีจากตรงนี้จุ๊บปุ๊บสีปุ่มล็อกอินก็เปลี่ยนตามเลยนะคะตรงนี้จะทำให้ประหยัดเวลาอันนี้คล้ายๆPhotoshop นะคะใครมีพื้นฐานมาอยู่แล้วก็จะสบายนะคะตรงนี้อันไหนไม่ใช้ท่านก็ลบนะคะลบได้เลยตรงนี้เขาเป็นตัวอย่างเนาะโทนี่ก็คือเป็นตัวอย่างชื่อที่เอาไว้จริงๆเป็นอะไรเป็น username ใช่ไหมกุ้งปรับก่อนฟอนต์อันนี้ฟอนต์ต้องเข้ากับกลุ่มพยายามเข้ากับกลุ่มลูกค้านะคะสมมติว่าคนที่จะมาใช้ลูกค้าที่ร้านสมมติเป็นวัยรุ่นเนาะก็เลือกฟอนต์วัยรุ่นหน่อยเนี่ยค่ะให้เข้ากับวัยพวกเขาตรงนี้มี all font popular font นะคะpopular font ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมี Google Font Google Font มีอะไรอีกมีให้เลือกตรงนี้นะคะ Google Font Update นะคะ Variable Font ติดตั้งตามที่เราต้องการอ๋อมีฟอนต์ให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะโอ้โนโตะซันอาจารย์กุ้งชอบใช้โนโตะซันท่านลองเลือกฟอนต์ดูนะคะตามที่ท่านต้องการเข้าสู่ระบบตรงนี้เป็น user ใช่ไหมคะเปลี่ยนสีเนาะคลิกวัตถุที่จะเปลี่ยนสีนะคะคลิกไอดอปเปอร์นะรูปดูดสีนะคะแล้วก็จิ้มสมมติว่าอาจจะสีเดียวกันแล้วก็คลิกที่ว่างคัปปี้วางย้ายขึ้น User User Login ภาษาอังกฤษจะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะเนี่ยอ๋อเมาส์เลื่อนผ่านก็จะเห็นตัวอย่างเลยสำหรับภาษาอังกฤษนะภาษาไทยต้องลองค่อยๆเลือกดูนะคะโอ้เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายๆนะถ้าเป็นฟอนต์ตัวอย่างที่จันกุ้งเมาส์วางทับไว้อะสังเกตว่าอ่านยากมากๆเลยนะคะในส่วนที่โชว์ขึ้นมานะ user login นี่

ตัวอย่าง O W plus ตัวนี้พิมพ์ผิดก็จะมีเส้นแดงขึ้นมาให้นะคะแต่ภาษาอังกฤษจะฟอนต์สวยเนาะตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าล็อกอินอยากจะมีปุ่มเป็นสีพื้นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็สามารถ Copy ท่านก็สามารถ Copy อย่างเงี้ยแล้วก็มาปรับก็ได้มันดีไซน์ได้เยอะแยะเลยนะคะเปลี่ยนสีหน่อยอายดอปเปอร์ดูอ่ะสีตัวอักษรอันนี้ตัวอักษรนะคะสีตัวอักษรคือตรงนี้จะเอาสีเดียวยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็อ่อนไปเนาะสีดำโอเคแล้วชื่อแอปพลิเคชันเนาะสมมติว่าต้องจะมีชื่อแอปพลิเคชันอันนี้สำหรับผู้ประกอบการใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งสร้างแอปเกี่ยวกับอาหารเนาะแล้วก็เป็นร้านสมมติเป็นร้านของจังกุ้งเองเอาชื่อเก๋ๆเนาะกังฟูยกตัวอย่างนะสมมติอันนี้เป็นชื่อร้านอาหารนะจังกุ้งเนาะจะมีชื่อเยอะแยะไปหมดเลยอันก็ใส่เป็นชื่อแอปกับชื่อร้านก็น่าจะเป็นชื่อเดียวกันหรือคนละชื่อก็ได้นะแล้วแต่อันนี้เราฝึกออกแบบนะคะเราก็ค่อยๆทำไป

สิ่งที่มีอยู่ในฟิกมาเนี่ยหาที่เราออกแบบแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันที่เราจะพัฒนานะคะอันนี้อาจารย์กุ้งทำเป็นตัวอย่างนะโอเคหน้าล็อกอินอาจารย์กุ้งแอปอาจารย์กุ้งมีประมาณนี้ทุกท่านก็ออกแบบหน้าล็อกอินของแต่ละท่านนะคะโอเคถ้าหน้าล็อกอินสมมุติว่าทําเสร็จแล้วเนาะทําเสร็จแล้วหน้าแรกทําเสร็จแล้วล็อกอย่างที่บอกไปนะว่าอันไหนทําเสร็จแล้วกดล็อกนะคะเราสามารถซ่อนขยายในแต่ละเลเยอร์ได้เลเยอร์คือหน้าตรงนี้นะคะพื้นที่ทํางานพื้นที่ออกแบบหรือว่าแคนวาสนะคะเราซ่อนได้นะคะพับเข้าไปแล้วทําเสร็จแล้วเราก็กดล็อกปึ๊บนะคะจะได้ไม่ไปโดนเลื่อนอีกสมมุติว่าเสร็จแล้วนะสมมุติเสร็จแล้วก็ใส่สิ่งที่ต้องการไปเราก็โอเคมาทําหน้าต่อไปหน้านี้อยู่ตรงไหนถ้าบางคนบอกว่าอยากให้หน้านี้อยู่ข้างบนจริงๆมันสลับได้หมดนะตรงนี้จะเป็นหน้าแล้วตรงนี้คือหน้าถ้าเราเมาส์คลิกก่อนเราก็จะเห็นใช่ไหมคะอันนี้หน้าสมัครสมาชิกตรงนี้

เราจะทำหน้าไหนเราทำนั้นอันนี้คือหน้าไหนอ๋อข้างล่างใช่ไหมคะเป็นหน้าสั่งอาหารอันไหนไม่ใช้ล็อกไปก่อนนะตรงนี้หน้าสมัครสมาชิกหน้าแสดงสินค้าใช่ไหมคะเราก็ไปดูตัวอย่างว่าตรงไหนที่ตรงกับที่เราจะทำนะคะเช่นหน้าอ๋ออันนี้หน้าประเมินความพึงพอใจใช่ไหมคะแต่อันนี้เราต้องการหน้าอันนี้หน้าตะกร้าสั่งซื้อสินค้าอาจารย์กุ้งต้องการหน้าแสดงสินค้ายกตัวอย่างนะสมมติว่าใกล้เคียงใกล้เคียงก็ปี้มาใกล้เคียงแปลว่ามีบางส่วนที่ต้องการนะคะเราต้องการส่วนใดนะคะเราก็คลิกเอาไว้เนาะแล้วอันไหนที่ไม่ต้องการเราก็ลบออกนะคะเช่นตรงนี้เป็นหน้าเลยนะหน้าแสดงสินค้าใช่ไหมคะหน้าแสดงสินค้าก็ควรจะมีช่องสำหรับเซิร์ชนะคะช่องสำหรับเซิร์ชโอเคช่องสำหรับเซิร์ชแบบนี้ท่านจะจัดเรียงสมมติว่าหน้าแสดงสินค้าของอาจารย์กุ้งใช่ไหมคะเป็นแอปเกี่ยวกับอาหารอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้โชว์สักอย่างละ3 3 3อันนี้คือเราเอาโครงมาวางไว้ก่อนนะแล้วเราก็สมมติว่า copy เปิดวางแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนรูปนะคะเอาโครงมาวางตัวหน้านี้จะมีสัก9 รูปแบบนี้

เก็บรายละเอียดนะคะก็คือเราเอาแค่โครงของเขามาวางก่อนเนาะแล้วเราก็ปรับให้เป็นของเราปรับให้เป็นของเราปรับให้เป็นของเราเช่นอะไรเช่นรูปภาพอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเราก็ดับเป็นคลิกเข้ามาเนาะแล้วก็ลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปของสินค้าของเรานะคะข้อความก็ปรับเนาะหน่วยเงินนะคะหน่วยเงินค่าเงินนะคะก็เป็นบาทใช่ไหมถ้าเราลูกค้าเราส่วนมากเป็นคนไทยก็หน่วยก็เป็นบาทนะคะก็ใส่หน่วยให้ถูกต้องนะเป็นราคาบาทไทยนะคะลูกค้าจะได้ไม่งงเราก็ปรับแก้นะปรับแก้ข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการจะใช้สมมติว่านี่คือหน้าแสดงสินค้าใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าอะไรหน้าสมัครสมาชิกหน้าสมัครสมาชิกไปดูอีกว่าส่วนไหนนะคะที่เอามาใช้ในงานของเราได้แต่หน้านี้ต้องมีนะหน้าสถานการณ์ขนส่งนะคะก็จะมีแมปมีอะไรพวกนี้เนาะอันนี้หน้าชําระเงินสมมติว่าโอเคใช้หน้านี้อีกจริงๆเราใช้เทมเพลตอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราดูก่อนว่าในทรัพยากรเทมเพลตที่มีมาเนี่ยทรัพยากรเทมเพลตที่มีมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ใกล้เคียงกับงานที่เราจะทำนะคะเราก็เอามาแล้วก็ปรับนะปรับให้อย่างที่อาจารย์กุ้งปรับให้ดูแล้วนะคะอันนี้เราทำยังไงพับเข้าไปซ่อนเข้าไปนะคะซ่อนเข้าไปแล้วก็ไปปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกจะทำหน้าไหนก็ปลดล็อกหัวจำไม่ได้อันนี้หน้าชำระเงินใช่ไหมคะชำระเงินสมมติชำระเงินอยู่ประมาณนี้วางก่อนแล้วก็ปรับแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาดูนะคะดูตัวอย่างอันนี้หน้าสถานะเนาะสถานะเอาตัวอย่างนี้สักอันแล้วกันหน้าสินค้าในตะกร้านะคะสินค้าในตะกร้า

สมมุติว่าทําใส่ข้อมูลไปเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วหรือจะครบแล้วก็แล้วแต่นะทีนี้ดูตัวอย่างใช่ไหมคะเราจะดูตัวอย่างว่าดีไซน์ที่เราออกแบบอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าแสดงผลนะคะในหน้าโมบายแอปของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มาที่ด้านบนขวามือนะคะกดปุ่มพรีเซนต์ตรงนี้นะกดพรีเซนต์อันนี้ตัวอย่างเห็นไหมก็จะโชว์เฉพาะหน้านะคะที่แต่ละหน้าว่ามีการออกแบบอะไรบ้างก็จะไล่ตั้งแต่หน้าหนึ่งนะคะถ้าเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างเขาก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าหนึ่งนะจากจำนวนทั้งหมด9หน้านะคะไซส์โมบายขนาดของโมบายก็คือ iPhone 16 Pro Max นะคะเรากด Next ไปแบบนี้หน้าไหนยังไม่ได้ทำก็จะเป็นหน้าว่างตะกี้อาจารย์กุ้งน่าจะยังไม่ได้ทำหน้า2เนาะกดเนี่ยดูไปกดไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นตัวอย่างเสมือนจริงนะคะเวลาที่ลูกค้านะคะหรือว่าพนักงานเจ้าของร้านไรเดอร์ไลน์แมนก็แล้วแต่เขาใช้แอปพลิเคชันที่กำลังจะพัฒนาเนี่ยเขาจะเห็นหน้าตาแบบไหนนะคะเราก็ปรับเลื่อนขนาดเลื่อนตำแหน่งต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมนะคะตรงนี้ถ้าดูเสร็จแล้วยังไงต่อคลิกที่ว่างทีหนึ่งนะคะคลิกที่ว่างทีหนึ่งกดปุ่มรีสตาร์ทตรงนี้เขาเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาตรงนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะดูเสร็จแล้วกดปิดได้เลยลูกก็มาที่หน้าที่เรากำลังทำงานกันอยู่ทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งจะตั้งชื่อนะคะตรงไหนถ้าล็อกเอาไว้อะค่ะเวลากดพรีเซนต์เนี่ยก็จะไม่เห็นตะกี้อาจารย์กุ้งใช่ไหมเอาใหม่ตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อตรงนี้นะอันนี้อยู่ที่หน้าที่เรากำลังทำนะคะตั้งชื่อคือกดด้านบนตรงนี้ชื่อร้านสมมติเป็นชื่อแอปกังฟูกุ้ง

หนูว่าเป็นชื่อแอปแอปกับชื่อร้านหนูชื่อเดียวกันเนาะแต่กี้อาจารย์กุ้งไปปลดล็อกนะคะมันจะมีบางหน้าที่ล็อกกุญแจไว้แล้วเราไม่เห็นรูปแสดงว่าตอนนี้สมมติวางให้ครบแล้วจะดูตัวอย่างเนาะ8หน้านะคะเลื่อนโอเคอ่ะพรีเซนต์ใหม่หน้าหนึ่งนะคะโอ้โอเคจังก็ต้องกลับไปเช็คอาจจะผิดพลาดตรงไหนแต่อันนี้คืออ๋อขึ้นหมดเลยหน้าอื่นๆขึ้นหมดเลยนะคะแต่ว่าหน้าสองกับหน้าสามไม่โชว์นะคะอาจารย์กุ้งต้องกลับไปเช็คทีนี้ดูเสร็จแล้วก็คือคลิกกากบาทนะอันนี้เราแชร์หรือยังเรายังไม่ได้แชร์นะถ้าเราจะแชร์นะคะให้คนอื่นเข้ามาดูพรีเซนต์ที่เราออกแบบไว้นะคะเราก็กดที่ปุ่มแชร์นะคะแล้วก็เลือก copy link ทีนี้ก่อนจะ copy link เอาลิงก์ไปให้เขาว่าเราเช็คก่อนนะมีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์หมายถึงว่าเขาดูแล้วเขาทำอะไรได้มั่ง what can they do สามารถดูหรือแก้ถ้างานกลุ่มนะคะงานกลุ่มทำเป็นทีมให้แก้ได้นะเขาจะได้เข้ามาเติมในแต่ละหน้านะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดูอย่างเดียวนะคะก็เลือกวิวนะหรือว่าต้องการจะให้เข้ามาแก้แต่ว่ากลัวคนอื่นที่เป็นคนนอกทีมเข้ามาแก้เราก็ติ๊ก password request ก็ได้แล้วก็ตั้งรหัสแล้วก็บอกกันเฉพาะในกลุ่มว่าใช้รหัสอะไรในการล็อกอินเข้ามาแก้นะคะนี่ตัวอย่างแต่ถ้าดูอย่างเดียวคือให้เป็นดูนะคะดูอย่างเดียวเท่านั้นพอนะคะแล้วก็ copy link ไปหรือว่าจะพับบีก็ได้นะคะตรงนี้อันนี้คือเผยแพร่ไปใน Figma Community เนาะถ้าไม่ต้องการเผยแพร่เราก็ไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้นะคะเราก็ copy link ไปเดี๋ยวจันกุ้งเทสให้ดูนะคะถ้า copy link ไปแล้วเอาไปเปิดเอาลิงก์ไปเปิดเนาะตรงนี้จะเห็นยังไงอันนี้คือลิงก์นะคะก็แก้ได้ไหมอ๋ออาจารย์กุ้งยังล็อกอินอยู่ขออภัยอาจารย์กุ้งต้องเปิดโคลาเบราว์เซอร์นะคะลองเอาไปเปิดโคลาเบราว์เซอร์ดูก็ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าที่ถูกคือจะเห็นอย่างเดียวจะแก้ไม่ได้เนาะแต่ถ้าแก้ได้เนี่ยแบบนี้แปลว่าพอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินอยู่แล้วเปิดเบราว์เซอร์เดียวกัน

เนาะอ่ะทีนี้สรุปก่อนตอนที่7นะเราใช้ฟิกมานะคะฟิกมาใช้ปลั๊กอินในฟิกมานะคะก็คือส่วนที่เขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วซึ่งมีอยู่ในคอมมูนิตี้ของฟิกมาใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งทวนให้ทีหนึ่งนะเราก็กดเข้าไปที่แอคชั่นนะคะแล้วเราก็เลือกปลั๊กอินแอนด์วิดเจ็ตนะวันนี้พาใช้ฟิกมาพาใช้ปลั๊กอินนะคะเราก็มาที่โฟกัสที่ปลั๊กอินเนาะแล้วเราก็อันไหนก็ได้นะเรากด3จุดนะคะเลือก View Detail View Detail นะคะแล้วก็มองรูปโลกนะมองหารูปโลกคลิกที่รูปโลกก็คือ Community ของเขานะคะพอมาที่ Community แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีหมวดหมู่ไว้ให้เราเลือกนะคะเรามาที่ Design Result นะคะ Design Result แล้วเราเลือก Mobile App เลยก็ได้นะคะหรืออยากจะดูส่วนอื่นๆท่านก็คลิกเข้าไปดูตะกี้อาจารย์กุ้งพาเข้าไปเนี่ยก็คือสุ่มเข้าไปใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเนี่ยท่านเข้าไปเอาสิ่งที่ท่านต้องการได้เช่นท่านอยากได้คีย์บอร์ดมาใส่ในหน้าออกแบบของท่านนะคะท่านก็กดเข้าไปแบบนี้ทวนให้อีกทีนึงนะแล้วก็เลือกอะไร Open in Figma นะคะก็จะเปิดเป็นไฟล์ใหม่ในโปรแกรม Figma ไฟล์ใหม่ในโปรแกรม Figma นะคะแต่ว่าไม่ได้ทับไฟล์ของเราอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้คือเป็นเทมเพลตนะคะเทมเพลตหรือว่าที่เรากดเข้าไปดูใช่ไหมตะกี้ที่อาจารย์กุ้งคลิกเข้าไปดูแล้วเลือก Open in Figma นะคะเสร็จแล้วยังไงต่อนะคะเราก็มาที่ส่วนที่เราต้องการนะคะท่านลองกดคลิกดูก่อนนะคะคลิกดูก่อนอย่างนี้อันนี้แล้วก็ลองดูว่าโอเคอันนี้ได้ท่านต้องการอะไรท่านต้องการอะไรท่านสมมติต้องการบางส่วนท่านก็เอาส่วนที่ท่านต้องการไปนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องเอาไปทั้งหมดที่เขามีให้เรานะคะเราจะใช้ส่วนไหนเหมือนก็เลือกมาเอามาไว้ในงานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่7นะคะตอนที่7นะคะก็คือพาใช้ปลั๊กอินนะคะท่านก็ไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเนาะแล้วก็ดูพรีเซนต์นะคะว่าดูพรีเซนต์หน้าตาออกมาแบบไหนแล้วก็การแชร์นะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลาย

ลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับนะคะเข้าสู่วันศุกร์เสวนาประจำวันศุกร์นี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นเทปที่7นะคะเทปที่7ในวันนี้นะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองแต่ผมจะให้ทริคแบบนี้ค่ะในเมื่อนำวัยรุ่นมาออกอากาศแล้วนะคะก็เลยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของวัยรุ่นกันบ้างนะคะหลายคนที่ยังเด็กอยู่กว่าวัยรุ่นนะคะที่ดูรายการนี้อยู่ก็ลองดูสิ่งที่ครูอุ่มให้นะลูกนะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่โตกว่านี้นะคะที่ดูอยู่นะคะก็คงจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าอ๋อวัยรุ่นเป็นแบบนี้เองเหรอนะคะบางทีเวลาที่เราดูพวกเขาพูดคุยเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นมุมมองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่โลกบรรยายไว้ก็บรรยายไว้มากมายจากข้อมูลหลากหลายนะคะบางทีก็บอกว่าอ๋อวัยรุ่นเหรอเป็นวัยแบบสุดโต่งแล้วก็คิดอะไรอาจจะไม่ได้แบบถูกต้องนักบางทีก็เอาแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุผลทั้งหมดนี้ครูอุ่มไม่ได้บรรยายนะคะเป็นสิ่งที่โลกบรรยายไว้จากข้อมูลต่างๆลองค้นกันดูใน Google ก็จะเจอนะคะแต่นั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นจริงๆดูสิคะพอให้สถานการณ์ความตายให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้พวกเขาเองมีแนวคิดที่หลายๆคนน่าจะอาจจะมหัศจรรย์เลยตกใจนะคะเพราะบางทีเรามองวัยรุ่นเป็นอีกมุมหนึ่งแต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องลาโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาคิดกลับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวเองสักเท่าไหร่แต่กลับห่วงคนที่เขารักโดยเฉพาะครอบครัวนั่นเองคือสิ่งที่อุ่มประทับใจนะคะคือตัวครูอุ่มเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่พอแผนการที่พวกเขาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังเนี่ยผู้ชมก็คงเห็นภาพแล้วล่ะว่าจากการที่เรามองดูวัยรุ่นในแบบที่โลกบรรยายโลกก็บรรยายไปซึ่งเราเองเราก็เลยมองว่าวัยนี้บทสรุปแล้วก็คือเป็นคนที่โลกหมุนรอบตัวเขานั่นแหละแต่เอาเข้าจริงพอป้อนสถานการณ์นี้ให้จริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะงั้นวันนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวัยรุ่นแล้วก็กระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักอย่างไรบ้างซึ่งณตอนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยประเทศเราแล้วกันเนาะประเทศเราเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันอย่างเป็นทางการมาสักระยะหนึ่งแล้วดังนั้นวัยรุ่นที่เราได้เจอตามท้องถนนหนทางเนี่ยพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตค่ะและณตอนนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ปัจจุบันก็มีจำนวนที่มากอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะสร้างให้สังคมนั้นมีความสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งสำคัญเลยคือการให้แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันนี้เหมือนจะเป็น how to ในการให้แนวทางให้อยู่ร่วมกับวัยรุ่นอย่างมีความสุขจากกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองค่ะหลาย key message เลยนะคะที่วันนี้ครูอุ๋มจะนำมาฝากกันซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าณวันนี้เราคุยกันเรื่องวัยรุ่นเทปหน้าต้องไม่พลาดเทปหน้าเนี่ยครูอุ่มจะนำเรื่องนี้มานะคะคือเรื่องของการสอนการสอนแบบนี้นะคะการสอนพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้สถานการณ์ความตายเข้ามาช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่จะต้องเรียนในรายวิชาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวิชาใดเอาการสอนในลักษณะนี้นะคะเอาความตายเข้ามาวางไว้เป็นเงื่อนไขหรือเป็นคอนดิชันแล้วก็ให้ผู้เรียนได้เดินตามเส้นเรื่องนี้จะได้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างไรตอนสุดท้ายตอนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเรื่องของการสอนนะคะส่วนในวันนี้เรียนรู้เรื่องของวัยรุ่นหนังสือเล่มนี้จริงๆอยู่ตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วล่ะนะคะแต่
ครูอุ่มก็ไม่ได้พูดอันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ่มในการทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายการวันศุกร์เสวนาค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นานแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจก็คงจะต้องไปหาดูที่ร้านหนังสือมือสองพอดีอุ่มได้จากที่สำนักวิทยาบริการนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเจอตอนช่วงที่เรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์นะคะอาจารย์ก็ให้ไปสืบค้นเรื่องของวิทยานิพนธ์ครูอุ่มก็ไปเจอเล่มนี้นะคะแล้วก็หูประทับใจมากเลยอยู่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่คือไปซีล็อกมานะคะหนังสือเก่ามากนะคะคือนานแล้วซึ่งพอไปเจออีกทีคือเป็นคนไปห้องสมุดบ่อยนะคะไปเจออีกทีอยู่ในห้องสมุดของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ลองไปตามดูกันได้นะคะหนังสือเล่มนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ่มเนี่ยเดี๋ยวบรรยายให้ฟังก่อนเนาะว่าชื่อหนังสือสอนให้เด็กเป็นอัจฉริยะโดยวิธีสอนที่มหัศจรรย์จากญี่ปุ่นค่ะผู้เขียนคือบุญเงชุนจูนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงความสามารถของเด็กที่ตัวคุณครูเนี่ยซึ่งเป็นคุณครูใหญ่เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าเป็นความสามารถที่มหัศจรรย์แล้วก็มีเทคนิคการสอนมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นกระบวนการของการเปิดพื้นที่ให้กับผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวมาคุยกันอย่างชัดๆในตอนหน้านะคะตอนหน้าเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะการสอนค่ะส่วนในตอนนี้นะคะพอรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ่มนะคะตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องวัยรุ่นพอบอกวัยรุ่นรุ่นไหนก็ไม่รู้แหละนะคะแต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันจะมีหนังสือบางเล่มนะคะที่พูดถึงว่าวัยรุ่นน่ะไม่ใช่วัยแบบที่โลกบรรยายแล้วนะคะว่าจะหมดแค่ช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าช่วง40กว่าก็ถือเป็นวัยรุ่นนะเขาบอกมันเป็นเหมือนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้อ่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะขีดเส้นเจเนเรชันไว้แบบไหนอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะอ่ะแต่วันนี้ให้สถาปนาสถาปนาให้คุณผู้ชมของอุ๋มทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นไหนก็แล้วแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกันค่ะซึ่งวัยรุ่นนิยามของวัยรุ่นก็คือเป็นวัยเรียนรู้งั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เป็น how to นะเราจะทำตัวให้เป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นอย่างพวกเราก็ต้องสื่อสารภายในตนเองอย่างถี่วิธีการสื่อสารภายในตนเองอย่างแรกเลยนะคะพอได้สถานการณ์ความตายไปแล้วครูอุ่มก็อยากให้ทุกท่านคิดไปถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการรักตัวเองสังเกตดูนะคะว่าเทปที่ผ่านมาไปย้อนดูกันได้นะคะเทปที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็เล่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแบบดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยบางคนไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยเหนื่อยแล้วบางคนบอกว่าทำงาน7วันไม่มีวันพักเลยเพราะโลกบรรยายไว้อีกแล้วนะคะอาจจะได้รับมาจากคนในครอบครัวนะบอกว่าการพักคือการขี้เกียจดังนั้นก็เลยไม่พักเลยแต่พอได้สถานการณ์ความตายไปแล้วความสุขเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นวันแห่งความสุขนะคะบอกว่าจะนอนยาวๆเลยนั่นเองคือเรื่องของการที่เรากลับมาดูแลตัวเองการดูแลตัวเองอย่างแรก how to อย่างแรกนะคะออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดนึงนะคะคือครูอุ่มเองเนี่ยได้ทำรายการนะคะออกอากาศที่เนี่ยหลายรายการด้วยกันแต่ถ้าไปย้อนดูนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงนะคะของร่างกายที่ดีบ้างแย่บ้างนะคะแต่ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องแต่ณตอนนี้นะคะไม่รู้ทุกคนมองยังไงนะคะแต่ตอนนี้ครูอุ่มเนี่ยหันมาออกกำลังกายเพราะว่าได้วางเงื่อนไขกับตัวเองไว้แบบที่ชวนคุณผู้ชมเนี่ยได้วางแผน
ก็คือวางเงื่อนไขไว้กับตัวเองว่าถ้าเราต้องตายภายในตึ๊ดๆๆไม่รู้เมื่อไหร่เราจะทําอะไรบ้างหนึ่งในนั้นของตารางชีวิตครูอุ่มก็คือเรื่องของการออกกําลังกายค่ะเลยเริ่มนะคะเริ่มออกกําลังกายแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบโยกซ้ายโยกขวาทํานู่นทํานี่บ้างในแต่ละวันแต่ไม่ได้ออกกําลังกายจริงจังคราวนี้มาออกกําลังกายจริงจังค่ะครูอุ่มออกกําลังกายตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤษภาคมเนี่ยจําได้เลยเมื่อต้นปีนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทำอะไรคือตอนนั้นเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่าแต่เนี่ยอย่างที่ชวนคุณผู้ชมไงว่าเราหลุดออกจากรุ่นแล้วเรากลายเป็นวัยรุ่นวัยเรียนรู้ละดังนั้นกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งกลุ่มก็เลยคิดว่าเรามาเรียนรู้แบบที่นักศึกษาเนี่ยที่เราวางเงื่อนไขให้เขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็จัดตารางชีวิตใหม่ครูอุ่มลองจัดตารางชีวิตใหม่เลยแล้วก็ได้โปรแกรมนะคะโปรแกรมที่เราคิดขึ้นมาเองจากการสื่อสารภายในตนเองพยายามดูว่าจะเริ่มทำยังไงดีนะคะก็เริ่มจากการเดินก่อนเดินเสร็จพอนะคะก็เลยกลายเป็นวิ่งนะคะช่วงแรกนี้แบบปวดไปหมดเลยคุณผู้ชมนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยกลัวปวดเมื่อยนะคะที่แรกก็คิดแบบนั้นนะคะครูอุ่มเนี่ยครูอุ่มนี่กว่าที่จะเลือกการออกกำลังกายประเภทวิ่งได้เนี่ยคิดอยู่นานเลยสื่อสารภายในตนเองอยู่นานเลยค่ะว่าเราจะออกกำลังกายแบบไหนแต่เป้าหมายก็คือเนี่ยเราจะตายภายในกี่วันกี่เดือนเนี่ยแล้วเราต้องออกกำลังกายแล้วนะคะครูอุ่มก็เลยเอาชนะทุกอย่างแล้วก็พยายามออกกำลังกายก็มาจบที่การวิ่งแล้วก็มาจบที่การวิ่งทุกวันวันละ5กิโลเมตรและครูอุ่มสามารถวิ่งได้ทุกที่ด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยต้องแบบไปวิ่งข้างนอกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอฝนตกก็วิ่งในบ้านวิ่งวนไปวนมานะคะมีโต๊ะปิงปองอยู่ก็วิ่งรอบโต๊ะปิงปองวนไปวนมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้นดังนั้นที่ครูอุ่มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะอยากจะชวนให้ลองสื่อสารภายในตนเองและเราจะเห็นว่าอะไรบ้างที่เราจะสามารถทำได้ในตารางชีวิตที่เหลืออยู่หนึ่งในนั้นวัยรุ่นต้องเลือกการออกกำลังกายค่ะพวกเราเป็นวัยรุ่นนะคะต้องเลือกการออกกำลังกายก่อนนะคะมาคีย์เมสเสจที่สองนะคะที่อยากจะให้ลองคือฝึกค่ะนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่ผู้ชมได้ฟังเขาเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นว่าโอ๊ยบางคนบอกว่าไม่เคยที่จะกล้าฝึกอะไรเลยแต่พอรู้ละว่าเขาจะต้องลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็หลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายทั้งหมดพ่อแม่บอกว่าห้ามทำนู่นทำนี้แต่เขาทำเขาจะกลับมาทำละฝึกทำนะคะฝึกทำในสิ่งใหม่ๆอ้าวล่ะตรงนี้เป็นคีย์เมสเสจสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชมการกล้าที่จะฝึกทำสิ่งใหม่ๆอย่างที่ครูอุ่มเล่าไปเมื่อเทปที่แล้วอ่ะชีวิตคนเรานะคะมันจะต้องมีภาวะที่แบบว่ามีสีแห่งชีวิตที่มันเข้มขึ้นมาพอเวลาที่เราได้ฝึกทำอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่เราหวาดผวาเรากลัวมากๆเราไม่กล้าที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้ลองทำได้ต่อสู้ที่จะทำให้ได้เนี่ยสีของชีวิตมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะทำให้เรามีพลังงานค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้บอกไว้บางช่วงบางตอนบอกว่าเขาพยายามที่จะดีไซน์กิจกรรมให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ยืนขึ้นนะแล้วเท้าเนี่ยสัมผัสกับดินเพื่อรับพลังงานแล้วถ่ายทอดพลังงานออกมาด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญเราต้องลองทำแบบนั้นค่ะเลือกทำในสิ่งที่เราไม่กล้าครูอุ่มยกตัวอย่างครูอุ่มนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยครูอุ่มไม่กล้าที่จะวิ่งตอนนี้ก็สบายละอีกอย่างนึงที่ไม่กล้านะคะคือไม่กล้าที่จะเล่นดนตรีร้องเพลงได้อย่างเดียวแต่พอตอนนี้สบายแล้วเหมือนกันคำว่าสบายคืออะไรเราพยายามฝึกมันค่ะคุณผู้ชมฝึกจนกว่าร่างกายเราจะจำมันได้ค่ะประโยคนี้ครูไม่ได้พูดเองนะคะมีนักศึกษา

ที่เป็นต้องบอกว่าเป็นนักศึกษาที่เคยออกอากาศด้วยนะคะเอ่ยชื่อเลยนะคะคือประกรณ์ตั้งประพฤติดีนะคะหรือว่าพี่โค้ดของน้องๆเนี่ยนะคะเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพี่โค้ดเคยบอกครูอุ๋มไว้ว่าเนี่ยถ้าจะฝึกนะคะต้องฝึกจนกว่าร่างกายเนี่ยมันจะจำได้แล้วมันชินเหมือนการขับรถอะค่ะเวลาที่เราขับรถแรกๆฝึกขับอะร่างกายมันจะยังจำไม่ได้มันก็จะกระตกกระตากนิดนึงแต่พอฝึกจนร่างกายจำได้แล้วมันจะทำไปด้วยความเคยชินแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ครูอุ๋มลองทำก็คือการลองฝึกเล่นดนตรีนะคะแล้วพอเราเล่นได้เราก็โอ้เราก็ชินกับมันแล้วก็มีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้ผู้ชมลอง how to กับมันค่ะฝึกในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าที่จะทำดูบ้างจากเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขนี้ค่ะเราจะตายภายในกี่วันลองคุยกับตัวเองดูนะคะอย่างต่อมานะคะลองเล่าให้ตัวเองฟังดูค่ะ how to อย่างต่อมานะเล่าให้ตัวเองฟังดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเสียใจอะไรบ้างและถามต่อไปอีกค่ะว่ามีเรื่องเสียใจอะไรบ้างที่ถ้าเราย้อนกลับไปเราจะไม่เสียใจกับมันคำถามนี้มันช่วยตัวเรายังไงรู้ไหมคะมันจะช่วยให้เราหลุดออกจากภาวะของการรู้สึกผิดกับตัวเองนักศึกษาหลายๆคนที่ออกอากาศนะคะบางคนเนี่ยเล่าไปเล่ามาเนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองแต่พอถามไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะตายแล้วจะตายแล้วปรากฏว่าทุกคนก็หลุดออกจากความรู้สึกผิดเพราะอะไรเพราะว่าจะลาโลกนี้ไปแล้วค่ะก็ให้เราลองคิดดูนะคะว่าณตอนนี้มันมีความรู้สึกใดบ้างที่มันติดอยู่ในใจเราแล้วมันเป็นความรู้สึกผิดนั่นแหละให้หลุดออกจากมันแล้วผู้ชมจะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงแล้วมันจะเร่งให้เกิดขึ้นเร็วก็ด้วยการวางสถานการณ์ความตายใกล้ตัวเข้าไปนะคะเสียใจเนาะอย่างต่อมาค่ะกลับไปที่วัยนี้บ้างเด็กเล็กค่ะคุณผู้ชมทุกคนเคยผ่านวัยเด็กเล็กมาณตอนนี้เราอาจจะมีอายุระดับหนึ่งแล้วนะคะหรือลูกๆหลานๆที่ดูครูอุ๋มอยู่ลูกอาจจะยังเด็กก็ลองดูสภาพความเป็นตัวเองความเป็นเด็กเล็กพอย้อนกลับไปในวัยเด็กเล็กทุกคนจะเห็นว่าเรามีความสุขง่ายมากใช่ไหมเราไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเราวิเคราะห์คนไม่เป็นแล้วเราก็ผิดพลาดเราก็ไม่ได้ร้องไห้เสียใจนานที่สำคัญเราหาความสุขได้ตลอดและความสุขนั้นราคาถูกหรือบางทีไม่มีราคาแต่มีความสุขมากอย่างเช่นนะเปิดดูการ์ตูนหรือหนังอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เด็กเขาก็จะติดพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วดูซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่นะคะนี่คือรูปแบบความสุขที่มันง่ายๆพอเราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเล็กเราก็จะได้มีความสุขได้ง่ายขึ้นครูอุ๋มพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราได้ทิ้งตัวเองให้อยู่ในกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองค่อยๆถามตัวเองค่ะพอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องลาโลกแล้วนะก็ค่อยถามตัวเองว่าตอนเด็กๆอ่ะเรามีความสุขกับอะไรเลือกที่จะทำมันอีกครั้งนึงค่ะบางคนบอกว่ามีความสุขกับการวาดรูปแต่โลกบรรยายไว้ว่าศิลปินไส้แห้งเลยหยุดวาดรูปตั้งแต่ตอนนั้นกลับมาทำมันใหม่ค่ะพอกลับไปทำมันใหม่หรือพยายามดีไซน์ตารางชีวิตตัวเองให้สามารถที่จะทำมันได้บ่อยครั้งความสุขจะกลับมาค่ะอย่างต่อมาค่ะหนุ่มค่ะสาวด้วยเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเพศด้วยอ่ะแต่พูดถึง2คำนี้ให้เข้าใจง่ายก็แล้วกันนะคะวัยหนุ่มสาวผู้ชมลองนึกดูวัยหนุ่มสาวมีอะไรดีบ้างคะบางคนบอกว่านึกไม่ออกเลยบางคนก็ยังไม่ได้ไปถึงวัยหนุ่มสาวใช่ไหม

นะลูกจริงๆวัยหนุ่มสาวนะคะมีข้อดีหลายข้อเลยแต่ที่ครูผมจะชวนให้ทุกท่านคิดเนี่ยคือวัยหนุ่มสาวจะเป็นวัยแห่งการทดลองที่จะทำสิ่งใหม่ๆด้วยความกล้าบ้าบิ่นค่ะใช้คำนี้นะความกล้าบ้าบิ่นเราเอาความกล้าบ้าบิ่นมาใช้ในกระบวนการสื่อสารภายในตนเองดูค่ะคุณผู้ชมมันอาจจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่เนาะแต่อย่างที่เล่าเมื่อเทปที่แล้วว่าพอเราใกล้ลาโลกแล้วเนี่ยเหตุผลมันจะตกไปค่ะอารมณ์มันจะขึ้นมาเราลองค่ะลองที่จะใช้ความกล้าบ้าบิ่นในการทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วลองทำดูซึ่งต้องไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะพอเราใช้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความถึกอดทนของเราค่ะแต่ครูอุ๋มจะให้ทริคไว้นิดนึงแล้วมันเหมือนเป็นข้อควรระวังด้วยเนาะว่าเวลาเราพยายามกับอะไรเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าปริมาณของความพยายามมันมากเกินไปไม่ดีค่ะเพราะมันจะทำให้เราละทิ้งความเห็นอกเห็นใจตัวเองไปนะคะเหมือนกันกับถ้าพยายามน้อยเกินไปก็ไม่ดีค่ะเพราะเป็นการสปอยตัวเองดังนั้นให้อยู่ในทางสายกลางระดับที่พอเพียงพอเหมาะพอดีหนุ่มสาวนะคะลองดูค่ะต่อมาค่ะยังอยู่ในเรื่องของวัยนะคะให้สื่อสารภายในตนเองเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ค่ะตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้ค่ะว่าเออถ้าเราสามารถที่จะเดินทางไปได้ถึงวัยแก่ชราจริงๆเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงเราจะเป็นยังไงนะบางคนแบบนี้นะด้วยว่ากักขังตัวเองอยู่ในคำบรรยายของโลกมากเกินไปที่โลกบรรยายว่าพอถึงอายุเท่านี้ต้องมีเงินเท่านี้อายุเท่านั้นต้องมั่นคงแบบนั้นแบบนี้ถึงอายุเท่านี้ยังไม่มั่นคงเลยแย่จังหรืออะไรแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่โลกบรรยายแต่ครูอุ๋ม How to ค่ะชวนทุกคนนะคะว่าให้หลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายเนาะแล้วลองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆว่าในช่วงวัยแก่ของเราเนี่ยเราอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรากำลังจะต้องลาโลกเนี่ยนะคะเราจะค่อนข้างเศร้าเลยนะคะซึ่งความเศร้าตรงนี้นั่นแหละค่ะมันจะมีความเสียดายเกิดขึ้นค่ะผู้ชมโดยความเสียดายพวกนี้มันไม่ร้ายนะคะแต่มันดีค่ะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยดีไซน์ชีวิตอย่างมีสติค่ะมีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษาข้อหนึ่งถามเรื่องนี้ค่ะผู้ชมว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายหมวดมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าให้เลือกสำคัญ1ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าข้อไหนที่สำคัญมากที่สุดเลือกได้ข้อเดียวข้อไหนคะคุณผู้ชมลองนึกดูติ๊กต๊อกบางคนก็นึกไปถึงหลายๆเรื่องข้อเดียวเลยนะคะสติค่ะไม่ต้องดูข้ออื่นเลยถ้าเลือกได้ข้อเดียวจริงๆนะคะสมเด็จพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ท่านบอกว่าต้องมีสติแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้เข้าสู่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองผู้ชมเห็นไหมว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจ้องมองครูอุ๋มนะคะแล้วก็ตอบคำถามโอ้พวกเขามีสติกันมากเลยนะคะแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันทำให้เรามีสติมันทำให้เราระลึกได้มันชวนให้เราเป็นแบบนั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งความเพลินค่ะจริงๆมันคือเพลิดเพลินนั่นแหละเทปที่แล้วคุยกันไปเนาะว่าความสุขของมนุษย์มีหลายระดับหนึ่งในนั้นก็คือความเพลิดเพลินแต่มันเป็นขั้นต่ำสุดเลยนะไม่ว่าเราจะ

รักโลภโกรธหลงใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่ในนั้นซึ่งถ้าในกระบวนการของการสื่อสารภายในตนเองความเพลิดเพลินมีประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมความเพลิดเพลินมันทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็จะหาความสุขได้ไม่ยากผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะคะทำไมวันศุกร์เสวนาถึงพูดเกี่ยวกับความสุขสงสัยไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกใบนี้มันหาได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ความสุขหายากค่ะซึ่งหลายๆคนที่กำลังมีความทุกข์ยากอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอความสุขมาแล้วและเป็นความสุขในระดับนี้ค่ะความเพลิดเพลินซึ่งความสุขในระดับนี้ครูจะอธิบายนะคะว่ามันเป็นความสุขที่ดีงามค่ะแต่มันไม่ยั่งยืนค่ะที่เขาพูดกันถึงเรื่องของ SDG นะคะหรือ SDGs เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโยงไปหน่อยนะคะมันก็จะมีเรื่องนี้นะคะคือเรื่องของความสุขเราพยายามดีไซน์ให้โลกใบนี้มันมีความสุขแบบยั่งยืนแต่ถ้าความสุขนั้นมันอยู่ในระดับนี้ไม่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขจากการที่เราให้เขาคือคำว่าให้เนี่ยมันจะตัวโตกว่าคำว่ารับนะคะก็ชวน how to ค่ะ how to ให้เกิดการสื่อสารภายในตนเองโดยมีเรื่องของการสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ให้มากกว่าความสุขที่จะเป็นผู้รับนะคะมาถึงคำนี้บ้างค่ะ message คำนี้น่าสนใจ genius ค่ะผู้ชมคะเวลาที่อุ๋มจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยนะคะ Genius เป็นเรื่องที่ครูอุ๋มเชื่อมาตลอดว่ามันแฝงฝังอยู่ในตัวทุกๆคนแหละแต่ทุกๆคนนั้นจะมีความ Genius ในแบบไหนก็แตกต่างหลากหลายค่ะเวลาที่เราได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆพอเราได้รับฟังตัวเองจริงๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ได้ไถ่ถามตัวเองแล้วได้ทบทวนตัวเองว่าเรามีความเป็นจีเนียสด้านไหนพอเรารู้ว่าเราจีเนียสด้านไหนแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะกระทำการหรือเป็นประธานของการกระทำเนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนั้นในสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ว่าเขาจะบรรยายว่าตัวเราเหมาะสมทางด้านนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าหรือเขาอาจจะบรรยายว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันช่างไร้คุณค่าไร้สาระเหลือเกินหยุดทำได้แล้วพวกนี้จะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเราเลยนะคะถ้าเราได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆและกระตุ้นให้มันเกิดเร็วขึ้นเมื่อเราวางสถานการณ์สถานการณ์ที่ครูอุ๋มวางไว้ก็คือความตายและใกล้ลาโลกพอมันมีสถานการณ์เข้ามามันจะทำให้เราได้สื่อสารภายในตนเองได้เร็วขึ้นพอเราสื่อสารภายในตนเองได้เร็วขึ้นเราจะค้นพบจีเนียสค่ะบางคนโชคดีรู้ว่าเราจีเนียสหรือว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านไหนแต่รู้แล้วก็เท่านั้นทำอะไรไม่ได้แต่บางคนโชคดีกว่ารู้ว่าเป็นจีเนียสด้านไหนแล้วสามารถใช้ความเป็นจีเนียสนั้นให้เกิดการเลี้ยงดูตัวเองได้บางคนทำเป็นอาชีพนะคะหรือบางคนก็เอาสิ่งนั้นมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายๆส่วนนี้เกิดขึ้นได้นะคะจีเนียสนะคะต่อมาค่ะเรื่องนี้ค่ะนี่การดูถูกค่ะคุณผู้ชมโลกใบนี้มันโหดร้ายใช่ไหมคะมันก็จะมีการถูกดูถูก

การดูหมิ่นกันการขัดขวางผลประโยชน์กลุ่มคนไหนมีอำนาจเขาก็จะดูถูกกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติของวงจรชีวิตของ

อำนาจแล้วเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจก็จะดูถูกคนที่ไม่มีอำนาจเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแต่เรื่องของการดูถูกเป็นสิ่งที่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองต้องใช้ค่ะอ้าวเราจะใช้กระบวนการดูถูกด้วยหรออืมคือจริงๆแล้วเราต้องใช้ประสบการณ์การถูกดูถูกมากกว่าค่ะดังนั้นเวลาที่เราได้รับประสบการณ์นี้อย่าทิ้งมันนะคะเก็บไว้ใช้ได้อ่ะมันเหมือนจะเป็นวัคซีนให้กับเรามันทำให้เรารู้เท่าทันแล้วไปต่อได้คำว่ารู้เท่าทันในที่นี้ก็คือมีสตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูถูกนะคะเวลาที่มนุษย์ถูกใครก็ตามดูถูกเนี่ยเลือดเรามันจะเป็นไงคะสูบฉีดค่ะนะคะพอเลือดสูบฉีดปั๊บเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกโกรธโมโหซึ่งพอเวลามีความรู้สึกโกรธโมโหเป็นเรื่องปกติที่ปริมาณสติจะลดลงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นช่วงวันที่ปริมาณสติลดลงมันจะเกิดข้อผิดพลาดในชีวิตได้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลาที่เราสื่อสารภายในตนเองเราเก็บประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดเพราะอารมณ์ที่เราต่อต้านการถูกดูถูกเนี่ยมันทำให้เราเป็นแบบนั้นพอเราเป็นแบบนั้นเราก็ผิดพลาดพอเราผิดพลาดเราเก็บประสบการณ์ไว้ประสบการณ์เอามาทำอะไรเอามาใช้ในการสื่อสารภายในตนเองดังนั้นที่ครูอุ๋มบอกว่าลองซิลองที่จะฝึกสื่อสารภายในตนเองด้วยการลองอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟอย่านอนอย่าหลับแต่สื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่เราจะนำมาพูดคุยกับตนเองหนึ่งในนั้นก็คือประสบการณ์การถูกดูถูกสำคัญค่ะลองดูนะคะ How to ต่อมานี่ค่ะการเป็นตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะนักศึกษาหลายๆคนก่อนที่จะเข้าสู่การออกอากาศนะคะก่อนที่จะเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยนะคะถามครูอุ๋มกันหมดเลยว่าอุ้ยครูต้องทำยังไงอ่ะหนูยังไม่เคยออกอากาศเลยสิ่งที่ครูอุ๋มบอกนะคะก็คือไม่ต้องถามใครสื่อสารภายในตนเองเป็นตัวของตัวเองคำว่าเป็นตัวของตัวเองมันคืออะไรกลับมาที่คำว่าโลกบรรยายใหม่เวลาที่ครูอุ๋มพูดนะคะคีย์เมสเสจสำคัญเลยที่ครูอุ๋มบอกเมื่อเทปที่แล้วคือเรื่องของโลกบรรยายครูอุ๋มพูดบ่อยๆโลกบรรยายคืออะไรคือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่มันแบบบรรยายฝังหัวเราเป็นวัฏกรรมที่มันกดทับนะคะเป็นกฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีหลายๆคนอาจจะมีสิ่งที่ก้องอยู่ในหัวที่เป็นเสียงของโลกบรรยายแตกต่างกันบางคนเป็นพี่คนโตก็โลกก็บรรยายไว้ซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเราบรรยายไว้ว่าเธอจะต้องเรียนจบก่อนคนอื่นหรือว่าไม่ต้องเรียนแล้วเรียนเยอะไม่ดีออกมาเลี้ยงน้องเพราะว่าเป็นพี่คนโตแบบนี้หรือบางคนเป็นผู้หญิงนะก็ถูกวาทกรรมนะคะของโลกบรรยายเนี่ยนะคะฝังให้คิดว่าการเป็นผู้หญิงมันคือการที่เราเป็นเพศออนแอร์ดังนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้าทำเยอะเดี๋ยวจะออนแอร์แล้วก็เป็นภาระคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะหลายๆส่วนพวกนี้มันคือโลกบรรยายแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเราเป็นตัวเองเราจะต้องสลัดสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นคือครูอุ๋มจะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ใช่นะคะเพราะเรายังต้องอยู่ในโลกไม่ต้องไปซีเรียสคำว่าซีเรียสก็คือไปแบบไปให้มันบีบคั้นเราโดยที่ไม่มีทางยืดหยุ่นเลยเรายืดหยุ่นกับมันค่ะพอเรายืดหยุ่นกับมันความเป็นตัวเองของเราจะเกิดขึ้นทุกคนฟังดีๆนะคะความเป็นตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีสติกับสิ่งที่โลกบรรยายนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้ยินอะไรก็ตามให้แยกแยะ

ให้ออกว่านั่นเป็นสิ่งที่โลกบรรยายหรือเป็นสิ่งที่เราบรรยายตัวเองค่ะนะคะแยกแยะให้ออกนะคะพอเราแยกออกแล้วอะค่ะความเป็นตัวเราจะเกิดขึ้นแล้วพื้นที่ชีวิตจริงๆจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะช่วยบีบคั้นให้เราสลัดหรือว่าเอาชนะสิ่งที่โลกบรรยายไว้ได้เร็วขึ้นก็คือการที่เราสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาสถานการณ์ที่ครูอุ๋มสมมุติก็คือสถานการณ์ที่ถ้าเราต้องตายภายในจุดๆๆวันจุดๆๆเดือนอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรพอเราต้องดีไซน์ตารางชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่โลกบรรยายจะไม่สำคัญสำหรับเราเลยค่ะลองดูนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างค่ะลองชวนตัวเองคิดเวลาที่เราคิดเยอะๆคิดมากอะค่ะบางทีเราคิดมากเพราะสิ่งที่โลกบรรยายหรือสิ่งที่คนอื่นกระทบเราถูกไหมคะเวลาที่เราได้ยินความคิดของคนอื่นคือมนุษย์มีปากเนาะก็พูดไปได้เรื่อยๆนะคะได้ยินความคิดของคนอื่นและเราก็เก็บมาคิดพวกนี้มันคือสิ่งที่เรานำสิ่งที่โลกบรรยายมาคิดแต่ถ้าเราจะสื่อสารภายในตนเองจริงๆอย่างแท้ทรูเราต้องเลือกที่จะสื่อสารภายในตนเองจริงๆละทิ้งสิ่งที่โลกบรรยายดังนั้นความคิดที่เราคิดมากกับสิ่งที่คนอื่นพูดต้องไม่เอามาคิดแล้วค่ะห่างมันไว้เลยตัดมันออกไปค่ะและก็ต้องไม่พึ่งพาสิ่งพึ่งพาด้วยค่ะสิ่งพึ่งพามีอะไรบ้างอ่ะคุณผู้ชมลองนึกดูว่าตั้งแต่เราเกิดจนถึงเนี่ยอายุเท่านี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่กันบ้างที่ดูรายการวันศุกร์เสวนากันอยู่อายุเท่านี้แล้วเราใช้สิ่งพึ่งพาอะไรบ้างบางคนบอกว่าต้องถือโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเลยหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยพอเวลามีปัญหาปุ๊บต้องโทรอ่ะไม่โทรไม่ได้ถ้าตอนนั้นเน็ตล่มนี่ตายเลยหรือบางคนบอกว่าต้องมีรถอ่ะถ้าไม่มีรถก็คือจะรู้สึกมีความทุกข์หรือบางคนบอกต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือต้องมีแฟนหรือต้องมีเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้คือสิ่งพึ่งพาแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองอย่างแท้จริงเราต้องไม่ใช้สิ่งพึ่งพาค่ะดังนั้นในช่วงที่เราปิดไฟมืดนะเราก็คุยกับตัวเองอะต้องละทิ้งสิ่งพึ่งพาไปหมดเลยค่ะลองดูนะคะคือบางทีเวลาที่เราคุยกับตัวเองเราจะได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอันไหนนะคือสิ่งที่โลกบรรยายแล้วเราเอามันมากดทับเราจนเราดีไซน์หรือออกแบบพฤติกรรมต่างๆนานานะคะบางคนบอกว่าต้องดัดฟันใช่ไหมต้องศัลยกรรมหรืออะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยถ้าเราบรรยายตัวเองอย่างเดียวเราจะยังทำมันอยู่ไหมหรือเราอยากเป็นแบบที่โลกบรรยายเราก็เลยทำมันนะคะลองแยกแยะกันดูสิ่งพึ่งพาค่ะสิ่งพึ่งพามันจะอยู่ในไหนครูอุ๋มเจาะลึกไปอีกนะสิ่งพึ่งพามันจะวนเวียนอยู่ในสิ่งที่โลกบรรยายดังนั้นไม่ว่าโลกจะเคยบรรยายอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายความสุขอย่างนั้นอย่างนี้การเข้าสังคมนู่นนี่นั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่โลกบรรยายหมดนะคะเราตัดมันออกก่อนสิ่งพึ่งพาในช่วงเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองพึ่งพาจะไม่ได้มีความสำคัญเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ครูอุ๋มให้คือสถานการณ์ใกล้ความตายค่ะตัดออกนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความเหงาบ้างคุณผู้ชมคะมนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นค่ะต้องมีความเหงาเกิดขึ้นเหงามากเหงาน้อยเหงาปานกลางสังเกตดูนะคะว่าในช่วงเนี้ยจะมีคนที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องสัตว์เลี้ยงหลายๆประเภทเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวน

วลเยอะเลยนะคะก็บางทีแบบว่าพอมีกระแสที่อยู่ในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายสัตว์เนี่ยโอ้โหจะไวมากเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยหันมาใส่อกใส่ใจผู้ที่อยู่ร่วมกับเราในรูปของสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นนะคะเนี่ยพวกนี้มันเป็นคำตอบหมดเลยว่ามนุษย์นะคะต้องมีชีวิตอยู่กับความเหงาเสมอค่ะคืออุ๋มบอกเลยนะว่ามันเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะมนุษย์จะเหงาค่ะเอ้าแต่ว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนไม่เหงาล่ะก็เพราะว่าเขาเองเขามีสิ่งทดแทนหรือว่าสิ่งที่มาช่วยให้เขาเหงาน้อยลงแต่สุดท้ายก็ยังเป็นความเหงาอยู่มันเหมือนเลือดนะคะมนุษย์ต้องมีเลือดใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องมีความเหงาแล้วความเหงามันช่วยในกระบวนการสื่อสารภายในตนเองได้ยังไงล่ะครูจริงๆเนี่ยความเหงานะคะมันสามารถช่วยกระบวนการสื่อสารภายในตนเองได้ดีเลยล่ะค่ะพอเวลาที่ครูอุ๋มให้สถานการณ์ไปนะว่าเนี่ยจะต้องตายภายในกี่วันกี่เดือนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับครูอุ๋มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันรู้สึกถึงความเดียวดายความเหงาเกิดขึ้นมาเลยคือความเหงามันจะทำงานหนักขึ้นมากถ้าหากเรารู้ว่าเราจะต้องลาสิ่งต่างๆแล้วแต่มันแปลกมากไม่มีใครพูดไปถึงว่าไม่รู้ว่าตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคือเราจะต้องเผชิญกับอะไรหลังความตายกลัวหรืออะไรไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแปลกมากทุกคนไม่ได้กลัวว่าตายแล้วจะเป็นยังไงแต่กับกลัวว่าถ้าตัวเองต้องตายแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักสิ่งนั้นน่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างมีแต่ความรู้สึกนี้แต่ครูอุ๋มไม่อาจที่จะนิยามชัดเจนได้เหมือนกันว่าแบบฟันธงเลยอ่ะว่าอ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นก็คงจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดก็คงจะไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะคือเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างนึงที่มาออกรายการเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในมุมของกรณีศึกษานี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า เขาคิดแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้นิยามว่าโหเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดนะคะจะเล่าให้ผู้ชมฟังต่อว่าความเหงาอ่ะมันช่วยให้กระบวนการสื่อสารในตนเองเนี่ยทำงานได้ดีเพราะเมื่อมีสถานการณ์ความตายเข้ามาใกล้แล้วความเหงาจะถูกทำงานแล้วพอความเหงาถูกทำงานกระบวนการสื่อสารภายในตนเองก็จะทำงานควบคู่กันเช่นเดียวกันค่ะบางคนเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้เรื่องที่เราใกล้ตายเนี่ยกับใครเลยนะคะมีนะคะแล้วไปบอกใกล้ๆเพราะอะไรเพราะว่าทำใจไม่ได้นะหลายๆอย่างก็มีหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแต่นั่นแหละคือในจังหวะที่เราไม่ได้บอกใครหรือเราต้องคิดและว่าเราจะจัดตารางชีวิตยังไงเราจะทำยังไงต่อชีวิตมันจะเป็นยังไงทั้งหมดเนี้ยมันคือกระบวนการสื่อสารภายในตนเองที่มันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติค่ะแต่สำหรับบางคนการเกิดอัตโนมัตินั้นมันจะไม่เป็นตารางชีวิตสิคะบางคนยังจัดการตัวเองไม่ได้อย่างที่ครูอุ๋มเล่าว่าพอมีสถานการณ์เข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันทำงานได้ดีแล้วชนะเลิศก็คืออารมณ์ดังนั้นพออารมณ์มันเข้ามาแทนที่ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้บางคนไม่สามารถที่จะสร้างวินัยให้กับตัวเองก่อนตายได้ค่ะซึ่งมันยากตรงนี้งั้นเราลองมาฝึกกันดูนะคะเหมือนเรามาซ้อมกันแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าซ้อมตายนะคะแต่ซ้อมวางแผนชีวิตก่อนตายมีคำกล่าวค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กว่าการที่เราได้ลงมือทำแผนนั้นได้สำเร็จอีกนะคะเพราะบางทีแล้วเนี่ยการวางแผนมัน

มันทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับการสื่อสารภายในตนเองค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะไม่กลับมาเสียดายทีหลังหลายๆส่วนที่ครูอุ่มได้บอกทุกๆคนไปสุดท้ายจริงๆแล้วครูอุ่มแค่ไม่อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยนะคะรู้สึกเสียดายค่ะจริงๆพอเราเสียดายอ่ะมันยิ่งกว่าเสียใจอีกนะคะคุณผู้ชมเสียดายที่ไม่ได้ทำเสียดายที่ไม่ได้ทำให้ดีหรือเสียดายที่ไม่ทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะทำให้ปริมาณความสุขของเราลดลงฮวบฮาบเลยค่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นวันศุกร์เสวนาก็จะเคียงข้างคุณผู้ชมไม่ให้คุณผู้ชมนั้นเสียดายอะไรเลยนะคะแต่เราเสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์ต้องอยู่คู่กับความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์ยากก็ทำให้เราเสียใจแต่ไม่อยากให้ทุกคนเสียดายค่ะกระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองจะทำให้ทุกท่านไม่เสียดายกับอะไรอันนี้ครูอุ๋มยืนยันนะคะซึ่งความสุขเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของชีวิตค่ะก็อยากจะเคียงข้างคุณผู้ชมทุกท่านนะคะให้รู้จักที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองได้ไวและเป็นความสุขที่ยั่งยืนโดยการเริ่มต้นในการวางแผนแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่โลกบรรยายและสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้บรรยายตัวเองบ้างก่อนที่เราจะลาโลกนี้ไปเราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แยบยลที่สุดความแยบยลมันเกิดจากการวางแผนค่ะวางแผนดีๆค่ะลองชั่งใจกันดูนักศึกษาที่มาออกอากาศในรายการนี้พวกเขาวางแผนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการดีไซน์ชีวิตก่อนที่จะมาออกอากาศระยะหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นพวกเขาก็เลยสามารถที่จะควบคุมทั้งอารมณ์แล้วก็เหตุผลให้อยู่ในปริมาณที่สมดุลและสามารถถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนั้นประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขาคิดและเชื่อและอุ๋มเชื่อว่าทุกท่านได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะถ้าติดตามกันตั้งแต่ EP ที่1ท่านใดที่สงสัยแล้วก็อยากที่จะทบทวนย้อนกลับไปดูไปฟังกันได้นะคะหมดเวลาของวันศุกร์เสวนาในวันนี้ลงแล้วต้องบอกว่าหลายๆคีย์เมสเสจที่ให้ไปอยากให้ทุกท่านทำทั้งหมดเลยดูจะโลภไปไหมอยากให้ทุกท่านทำนะคะแล้วก็ลองฝึกดูหาช่วงเวลาที่จะสร้างกระบวนการนี้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองให้ได้อุ้มย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยกับตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการนำเอาเทคนิคต่างๆที่อุ้มให้ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาไปใช้ทุกอย่างถ้ายิ่งเอาไปใช้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเลยละค่ะเทปหน้าค่ะเรามาเจอกันนะคะครูอุ๋มจะให้สิ่งนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ในวัยต่างๆซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกันนี้เนี่ยนะคะคงอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าเอ๊ะกระบวนการในการสอนเพื่อที่จะสนับสนุนให้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเนี่ยทำมาอย่างไรวีคหน้าเจอกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะวันศุกร์เสวนานะคะจัดรายการขึ้นก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้แนวทางในการสร้างความสุขและการวางสถานการณ์สำคัญค่ะสถานการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณผู้ชมมีความสุขได้เร็วขึ้นทำให้คุณผู้ชมมีสติและทำให้คุณผู้ชมได้วางแผนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นดีหมดเลยซึ่งจะเป็นสถานการณ์ใดก็ได้แต่ครูอุ๋มเลือกเป็นสถานการณ์ใกล้ตายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเทคนิคการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งสุนทรียภาพที่จะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับโลกของศิลปะในมุมมองที่หลากหลายและก็น่าหลงใหลเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึง2แนวทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์และก็เสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่กลับมีจุดเชื่อมโยงที่ทำให้เราเนี่ยต้องตั้งคำถามและก็สำรวจมุมมองใหม่ๆในฐานะของผู้ชมนั่นก็คือศิลปะร่วมสมัยและก็ศิลปะนามธรรมนะครับศิลปะร่วมสมัยคือศิลปะที่สะท้อนถึงโลกปัจจุบันอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของสังคมวัฒนธรรมและ

ก็การเมืองนะครับมันไม่ได้มีขอบเขตที่ตายตัวแต่มักจะท้าทายความคิดดั้งเดิมแล้วก็เปิดโอกาสให้เรามองเห็นสิ่งใหม่ในสิ่งที่อาจจะดูธรรมดานะครับขณะที่ศิลปะนำมาทำเนี่ยกลับมุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยจินตนาการและอารมณ์ผ่านรูปทรงสีสันและก็เส้นสายโดยไม่ต้องยึดติดกับความสมจริงของสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับลองคิดดูนะครับว่าหากคุณได้ยืนอยู่ต่อหน้างานศิลปะที่ดูเหมือนจะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่กลับทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างนะครับที่ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้หรืออาจจะพบงานที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมจนคุณต้องหยุดคิดสิ่งเหล่านี้ก็คือพลังของศิลปะทั้ง2แนวทางเลยนะครับวันนี้นี่เราจะมาค้นหาความหมายจุดเด่นและสิ่งที่ทำให้ศิลปะแต่ละแนวทางนี้มีความสำคัญและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปกับโลกแห่งศิลปะที่ไร้ขีดจำกัดนี้ด้วยกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะเริ่มผมขอแนะนำตัวเองก่อนสักนิดนะครับผมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับศิลปะร่วมสมัยคำนี้นี่ก็เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ศิลปะนามธรรมเนี่ยมีความแตกต่างและก็ความเหมือนกันอย่างไรบ้างในบางแง่มุมนะครับผมขออธิบายแล้วก็ยกมาให้เห็นเข้าใจง่ายๆนะครับเรามาดูในแง่ความเหมือนกันก่อนความเหมือนก็คือเน้นความคิดสร้างสรรค์ไงล่ะครับทั้งสองประเภทเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และก็มุมมองเฉพาะตัวของศิลปินโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับความสมจริงของวัตถุหมายถึงไม่ต้องวาดให้เหมือนจริงนะครับแล้วก็มีการตีความที่หลากหลายนะครับผู้ชมนี่สามารถตีความงานศิลปะได้หลากหลายตามประสบการณ์และก็มุมมองของตนได้อย่างอิสรภาพเลยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือการใช้เทคนิคที่หลากหลายเช่นเดียวกันทั้งศิลปะร่วมสมัยและก็ศิลปะนามธรรมในมักใช้วัสดุเทคนิคและก็สื่อที่หลากหลายเพื่อสื่อสารความคิดนะครับจะมาดูความต่างกันบ้างว่าเป็นอย่างไรความต่างก็คือในเชิงของแนวคิดและก็บริบทนะครับศิลปะร่วมสมัยในมุ่งสะท้อนปัญหาสังคมวัฒนธรรมการเมืองและก็สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันโดยไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์นะครับส่วนศิลปะนำมาทำล่ะก็เน้นการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดเชิงปรัชญาผ่านรูปทรงสีและก็เส้นโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ในความเป็นจริงนั่นเองนะครับส่วนที่มีความต่างอีกเรื่องก็คือช่วงเวลานะครับศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับด้วยมาจนถึงปัจจุบันส่วนศิลปะนำมาทำนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่20และก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะแนวใหม่เรามาดูส่วนที่3ก็คือจุดรูปแบบแล้วก็จุดมุ่งหมายกันนะครับศิลปะร่วมสมัยเนี่ยครอบคลุมทุกรูปแบบและก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเป็นนามธรรมหรือความสมจริงนะครับแต่ศิลปะนามธรรมเนี่ยจะมุ่งแสดงถึงความงามและก็ความหมายผ่านสิ่งที่ไม่สามารถระบุเป็นรูปธรรมได้ก็ทั้ง2ประเภทนี้ทั้งศิลปะนามธรรมและก็ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยศิลปะนามธรรมเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางการแสดงออกที่สามารถพบในงานร่วมสมัยได้นะครับแต่ศิลปะร่วมสมัยมีขอบเขตที่กว้างกว่าและก็สะท้อนถึงยุคสมัยที่ศิลปินสร้างสรรค์งานขึ้นมานั่นเองแน่นอนนะครับว่าต่อไปนี้คือศิลปินที่มีผลงานในแนวศิลปะร่วมสมัยและก็ศิลปะนามธรรมผมขอยกตัวอย่างนะครับศิลปินที่อยู่ในเรื่องของศิลปะร่วมสมัยก็ได้แก่ฮัสมิสเตอร์นะครับเป็นศิลปินชาวเยอรมันที่มีผลงานหลากหลายทั้งภาพวาดทิวทัศน์และก็ภาพแนวนามธรรมนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือกำศักดิ์อาทิพิบูลย์สินนะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและก็ความสนุกสนานนะครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความแตกต่างทั้ง2ท่านนะครับของชาวต่างประเทศคนหนึ่งและก็ของชาวไทยคนหนึ่งนะครับทีนี้มาดูศิลปะนามธรรมกันบ้างคนแรกก็คือวาซิลีคานบิสกี้นะครับศิลปินชาวรัสเซียผู้บุกเบิกศิลปะแนวนามธรรมในช่วงต้นศตวรรษที่20นั่นเองแล้วก็อีกคนนึงก็คือมาร์ครอสโก

ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในด้านการวาดภาพที่สะท้อนอารมณ์ของมนุษย์ผ่านสีสันและก็รูปทรงนามธรรมนะครับแน่นอนครับหากคุณสนใจที่จะชมผลงานศิลปินเหล่านี้เพิ่มเติมก็สามารถค้นหาผลงานของพวกเขาได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เยี่ยมชมหรือการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับแกลเลอรี่ที่จัดแสดงผลงานของพวกเขานะครับเอาละครับทีนี้ผมมาสิ่งที่ผมเกินมานั้นเป็นการปูพื้นคร่าวๆนะครับต่อไปนี้จะพาเข้าสู่รายละเอียดศิลปะร่วมสมัยและก็ศิลปะนำมาทำความเข้าใจคำว่าร่วมสมัยกันก่อนนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า contemporary นะครับคำว่าร่วมสมัยนะครับก็คือ contemporary คำนี้มีความหมายที่เปิดกว้างและก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในกรอบของเวลาที่แน่นอนนะครับคำนี้ไม่ได้กำหนดเฉพาะเจาะจงว่ายุคสมัยใดหรือเป็นจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนะครับแต่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายตามบริบทต่างๆเช่นเมื่อเราพูดถึงศิลปินร่วมสมัยอาจจะไม่ได้มาถึงศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในยุคเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่าศิลปินที่ร่วมสมัยในยุคเดียวกันแบบตรงตัวแต่อาจจะหมายถึงศิลปินที่ทำงานอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในแง่ของการแสดงออกทางศิลปะความคิดหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นคำว่าร่วมสมัยนี่ยังมีความยืดหยุ่นนะครับในแง่ของการใช้กับช่วงเวลาต่างๆอาจใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะครอบคลุมถึงทศวรรษหรือศตวรรษใดศตวรรษหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้คำนี้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือในอดีตนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นการใช้คำว่าร่วมสมัยกับศิลปะอาจจะหมายถึงงานศิลปะที่สะท้อนถึงปัจจุบันหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่สร้างขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นงานที่ยังคงมีความหมายและก็มีความสัมพันธ์กับยุคสมัยที่เป็นอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นการตีความคำว่าร่วมสมัยจึงขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกับเวลาและบริบทของเรื่องที่กล่าวถึงโดยไม่จำเป็นต้องผูกติดกับช่วงเวลาหนึ่งอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูคำว่าศิลปินร่วมสมัยกันบ้างนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ contemporary artist หมายถึงศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในยุคเดียวกันหรือในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเดียวกันนะครับคำว่าร่วมสมัยหมายถึงอยู่ในสมัยเดียวกันเช่นปอโกแกงนะครับแล้วก็นี่คือผลงานของเขานะครับเป็นศิลปินร่วมสมัยกับปอเซซานแล้วก็นี่คือผลงานของเขานะครับหรือแฟรงค์ลอยด์ไรเป็นสถาปนิกนะครับคนนี้นะครับร่วมสมัยกับอาร์บักมินสเตอร์นะครับฟูลเลอร์อาร์บักมินสเตอร์ฟูลเลอร์ทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับคำว่าศิลปะร่วมสมัยกันนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า contemporary art สามารถแบ่งออกได้หลายมิติเลยทีเดียวทั้งในด้านรูปแบบทางศิลปะและก็ความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับศิลปะร่วมสมัยนี่หมายถึงงานศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันหรือในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยมักจะสะท้อนความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมและก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศนะครับในประเทศเดียวกันหรือในระดับนานาชาติผลงานศิลปะที่ถือว่าเป็นร่วมสมัยอาจจะสร้างขึ้นในอดีตหรือในปัจจุบันแต่สิ่งที่เชื่อมโยงก็คือความสัมพันธ์กับช่วงเวลานั้นๆซึ่งโดยทั่วไปศิลปะร่วมสมัยนี่มักจะเน้นการสร้างสรรค์งานในช่วง20ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นผมขอยกแยกเป็นข้อสรุปมาได้46หัวข้อดังต่อไปนี้นะครับก็แยกมาเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ1ก็คือศิลปะร่วมสมัยตามรูปศัพท์นะครับในทางภาษาศาสตร์คำว่าร่วมสมัยหมายถึงงานศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตัวอย่างเช่นงานศิลปะปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยและก็ศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่ถือเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับเพราะทั้งสองยุคมีช่วงเวลาใกล้เคียงกันอีกทั้งยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและก็ความต่อเนื่องของรูปแบบและก็แนวคิดในงานศิลปะเช่นเดียวกับในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์ของยุโรปนะครับศิลปินสำคัญเช่นเรโอนาร์โดดาวินซีไมเคิลแองเจโรและก็ราฟาเอลเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยถือเป็นศิลปินร่วมสมัยกันเพราะเขามีชีวิตและก็สร้างสรรค์ผลงานอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับผลงานเหล่านี้เนี่ยแสดงถึงความรุ่งเรืองของศิลปะในยุคนั้น
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับยุคคลาสสิกของกรีกโบราณดังนั้นศิลปะของพวกเขาจึงเป็นตัวแทนของศิลปะร่วมสมัยในช่วงยุคนั้นนะครับ2ศิลปะร่วมสมัยในเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองของทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยศิลปะร่วมสมัยยังมีความหมายที่กว้างขึ้นนะครับโดยหมายถึงศิลปะที่สร้างขึ้นโดยศิลปินในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วแต่ผลงานของพวกเขาเนี่ยยังคงสะท้อนแนวคิดที่ทันสมัยและก็เชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันได้นะครับเช่นงานศิลปะของศิลปินที่ยังคงเป็นที่ยอมรับและก็มีความสำคัญในยุคสมัยนี้ยังคงถูกจัดว่าศิลปะร่วมสมัยดังนั้นศิลปะร่วมสมัยจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะผลงานในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมไปถึงผลงานที่ยังคงมีผลกระทบและก็สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันซึ่งแสดงเห็นว่าศิลปะสามารถเชื่อมโยงและก็สะท้อนความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ในยุคสมัยนั้นๆได้3ศิลปะร่วมสมัยและแนวคิดเชิงสังคมและการเมืองนะครับศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมักจะสะท้อนถึงการวิพากษ์สังคมวัฒนธรรมและก็การเมืองในยุคปัจจุบันศิลปินร่วมสมัยมักแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกเช่นสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมหรือการเมืองโดยใช้งานศิลปะนี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและก็วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมได้4ความหลากหลายในรูปแบบและก็สื่อที่ใช้นะครับศิลปะร่วมสมัยไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของรูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานศิลปินสามารถใช้สื่อและเทคนิคที่หลากหลายนะครับเช่นภาพวาดประติมากรรมศิลปะการจัดวางศิลปะดิจิทัลวิดีโออาร์ตและก็ศิลปะการแสดงในเหล่านี้เป็นต้นนะครับการผสมผสานสื่อและก็เทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ศิลปะร่วมสมัยมีการพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่อย่างเสมอเลยนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี้คงช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คืองานจิตรกรรมนี่คืองานประติมากรรมนี่คืองานจัดวางนี่คืองานศิลปะดิจิทัลนี่คือวิดีโออาร์ตส่วนนี้ก็คือการแสดงสดบนเวทีนะครับหรืออาจจะไม่ใช่บนเวทีก็ได้5ศิลปะร่วมสมัยในเชิงสุนทรียศาสตร์และก็การทดลองศิลปะร่วมสมัยนี้มักเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็การทดลองเชิงศิลปะนะครับศิลปินร่วมสมัยมักไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือกรอบทางศิลปะแบบดั้งเดิมพวกเขาท้าทายความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะโดยการสร้างงานที่มีความแปลกใหม่และก็น่าตื่นเต้นนะครับความงามหรือสุนทรียศาสตร์ในศิลปะร่วมสมัยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความงามในแง่ดั้งเดิมเท่านั้นแต่อาจจะเกี่ยวกับการกระตุ้นความคิดและอารมณ์ผ่านรูปแบบใหม่ๆ6ศิลปะร่วมสมัยในระดับโลกศิลปะร่วมสมัยเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นทั่วโลกและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลายรูปแบบเลยการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินจากหลากหลายชาติและก็ทวีปเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้นะครับซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นศิลปะร่วมสมัยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและก็มุมมองของศิลปินจากภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกายุโรปหรือละตินอเมริกานะครับทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางความคิดผ่านศิลปะ 7. บทบาทของเทคโนโลยีในศิลปะร่วมสมัยเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยที่เป็นหลายคนเนี่ยใช้สื่อดิจิทัลการพิมพ์ภาพ3มิติโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์และก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับในการสร้างงานศิลปะทำให้ศิลปะในยุคนี้นี่มีการพัฒนาขึ้นทั้งในแง่ของกระบวนการสร้างสรรค์และก็การเข้าถึงศิลปะดิจิทัลเช่น NFT ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศิลปะร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ8การตีความและก็การสื่อสารในศิลปะร่วมสมัยสิ่งที่ทำให้ศิลปะร่วมสมัยมีความน่าสนใจก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความและเข้าถึงผลงานด้วยความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับศิลปินมักจะไม่จำกัดกรอบในการสื่อสารหรือบอกความหมายที่ชัดเจนของงานศิลปะผู้ชมสามารถนำประสบการณ์และความรู้สึกของตนมาร่วมสร้างความหมายใหม่ให้กับผลงานได้ทำให้ศิลปะร่วมสมัยเป็นสื่อกลางที่เปิดกว้างและสามารถสร้างบทสนทนาระหว่างศิลปินและผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับข้อที่9ก็คือการเปลี่ยนแปลงและก็การทดลองในศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยนี้มักเน้นการเปลี่ยนแปลงและก็การทดลอง
ศิลปินไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบศิลปะแบบเดิมๆนะครับแต่เลือกที่จะค้นหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอในการแสดงออกทางศิลปะซึ่งอาจจะรวมไปถึงการใช้วัสดุที่ไม่คุ้นเคยเทคนิคที่สร้างสรรค์ใหม่ๆหรือการผสมผสานศิลปะแบบต่างๆเข้าด้วยกันนะครับศิลปินนี่อาจจะสร้างผลงานที่ตอบสนองต่อสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์การเมืองสังคมหรือประเด็นเชิงปรัชญาการทดลองนี้ทำให้ศิลปะร่วมสมัยมีความหลากหลายและก็ท้าทายต่อการตีความของผู้ชมได้นะครับ10ศิลปะดิจิทัลและก็เทคโนโลยีในศิลปะร่วมสมัยในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยศิลปินร่วมสมัยหลายคนนี่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัลนะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยภาพถ่ายดิจิทัลวิดีโอแอนิเมชันหรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือ AI นั่นเองนะครับนอกจากนี้การสร้างสรรค์งานรูปแบบศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือความจริงเสริมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศิลปะร่วมสมัยมีความท้าทายและก็สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีข้อ11ผลกระทบของการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อศิลปกรรมร่วมสมัยอินเทอร์เน็ตทำให้ศิลปะร่วมสมัยนี้มีความเป็นสากลมากขึ้นเพราะศิลปินสามารถแชร์ผลงานของตนเองได้อย่างง่ายดายผ่านสังคมออนไลน์เช่น Instagram YouTube TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆทำให้ศิลปินทั่วโลกสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในทันทีนะครับซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่กลุ่มคนที่เข้ามาชมนิทรรศการที่อยู่ในแกลเลอรี่หรือในสถานที่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะครับการเผยแพร่ผลงานผ่านทางออนไลน์นี่ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ชมในหลากหลายมิติทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่ในวงกว้างขึ้นหมายถึงว่าทันทีทันใดด้วยนะครับพอลงไปปุ๊บก็มีคนดูแล้วก็สามารถคุยกันได้แลกเปลี่ยนมีการสับผสมประสานทางความคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายข้อ12ก็คือความหลากหลายในศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยนี้ไม่จำกัดแค่ในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ยังมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายวิดีโอศิลปะจัดวางหรือแม้กระทั่งการแสดงสดนะครับมีความหลากหลายอย่างมากมายไร้ขีดจำกัดนอกจากนี้ยังมีศิลปินที่ทำงานในแนวคิดเชิงวิจารณ์สังคมศาสนาหรือแม้กระทั่งศิลปะที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้ผู้ชมนี่พิจารณาถึงผลการกระทบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่อสังคมสมัยใหม่ผลจากการกระทบนะครับของสิ่งแวดล้อมต่อสังคมสมัยใหม่ศิลปะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างในการสร้างสรรค์และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ต่างๆข้อ13นะครับบทบาทของศิลปะร่วมสมัยในการเมืองและสังคมศิลปะร่วมสมัยนี่มักเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องทางสังคมเกี่ยวกับสังคมนะครับแล้วก็การเมืองที่สำคัญศิลปินหลายคนเนี่ยใช้ผลงานของตนเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือเป็นเวทีสำหรับการสื่อสารแนวคิดความคิดเห็นทางการเมืองเช่นงานของเบนสกี้เป็นศิลปินแนวสตรีทอาร์ตที่ใช้ภาพกราฟิตี้นี่เพื่อแสดงถึงเป็นการแสดงออกที่เกี่ยวกับความอยุติธรรมและปัญหาทางการเมืองทั่วโลกการสร้างผลงานที่สะท้อนปัญหาทางการเมืองทำให้ศิลปะร่วมสมัยไม่เพียงเป็นแค่สื่อสารความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังคงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับข้อ14ก็คือการปรับตัวและการตีความใหม่ของศิลปะในโลกที่เปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสภาวะของโลกร้อนศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเช่นในช่วงการระบาดของโควิด-19ศิลปินหลายคนได้ใช้ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนความรู้สึกของการถูกกักตัวการสูญเสียหรือความหวังในการฟื้นตัวนะครับการตีความใหม่ของศิลปะในแต่ละยุคสมัยทำให้ศิลปะร่วมสมัยมีชีวิตชีวาและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างมากเพราะมันสะท้อนถึงความเป็นไปในสังคมวัฒนธรรมและก็การเมืองในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับข้อ15บทบาทของแกลเลอรี่และก็พิพิธภัณฑ์ในศิลปะร่วมสมัย
แกลเลอรี่และก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยนะครับโดยเฉพาะในการทำให้ศิลปินมีเวทีการแสดงผลงานและก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างแกลเลอรี่หลายแห่งในปัจจุบันเน้นการแสดงผลงานที่ของศิลปินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนนะครับหรือศิลปินที่เน้นการทดลองและก่อนนวัตกรรมทางศิลปะ

แกลเลอรี่เหล่านี้เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้พบปะผู้ชมและก็สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับข้อ16การสะท้อนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมในศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยนี้มักจะสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็เชื้อชาตินะครับศิลปินหลายคนเลือกที่จะสำรวจและก็นำเสนอเรื่องราวจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ศาสนาความเชื่อหรือประวัติศาสตร์ส่วนตัวงานศิลปะเหล่านี้สามารถเปิดประเด็นที่เกี่ยวกับการยอมรับและก็การสนทนาทางวัฒนธรรมทำให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกเลยนะครับข้อ17การตลาดและก็การขายงานศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยยังถูกซื้อขายเรียกว่ามักจะถูกซื้อขายนะครับในตลาดศิลปะโลกโดยการประมูลศิลปะร่วมสมัยนี่มีมูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผลงานของศิลปินร่วมสมัยบางรายเนี่ยสามารถขายได้ในราคาที่เรียกว่าหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับที่เป็นหลายคนเนี่ยยังคงมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ส่วนตัวและก็ขายผลงานผ่านช่องทางออนไลน์นะครับร่ำรวยกันไปตามๆกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้ศิลปะกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ข้อ18บทบาทของนักวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยนักวิจารณ์ศิลปะนี่มีบทบาทในการตีความและก็นำเสนอความหมายของผลงานศิลปะร่วมสมัยในมุมมองต่างๆนะครับบางครั้งนักวิจารณ์ช่วยเปิดเผยแนวคิดเบื้องหลังของงานศิลปะที่ผู้ชมทั่วไปอาจจะมองข้ามไปหรือมองไม่เห็นทำให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเลยนะครับและก็บางครั้งนักวิจารณ์ยังมีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางของวงการศิลปะในยุคนั้นๆด้วยนะครับข้อ19การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในสถาบันการศึกษาในสถาบันศิลปะต่างๆทั่วโลกมีการสอนและก็วิจัยเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอย่างกว้างขวางเลยนะครับเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในแง่มุมต่างๆการทำงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะสมัยใหม่และการสร้างสรรค์ผลงานในบริบทปัจจุบันนะครับทำให้นักเรียนและก็นักศึกษาศิลปะเข้าใจความเชื่อมโยงของผลงานศิลปะกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันข้อ20ผลกระทบของเทคโนโลยีในศิลปะร่วมสมัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเป็นจริงเสมือนและก็การพิมพ์สามมิตินะครับเข้ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเทคโนโลยีเหล่านี้นี่ไม่เพียงช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างผลงานที่หลากหลายก็ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับแต่ยังทำให้เกิดแนวคิดใหม่ในการสื่อสารและก็นำเสนอผลงานในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตัวอย่างเช่นการใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครหรือการใช้ VR เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสศิลปะในมิติที่แปลกใหม่นั่นเองครับข้อที่21ศิลปะร่วมสมัยและการเมืองศิลปะร่วมสมัยมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและก็สังคมนะครับศิลปินหลายคนเลือกใช้ศิลปะเป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องการกดขี่การแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือประเด็นสิทธิทางมนุษยชนนะครับทำให้ศิลปะนี่กลายเป็นพื้นที่ของการวิจารณ์และก็การแสดงความคิดเห็นทำให้ผลงานเหล่านี้มีความหมายมากกว่าแค่ความงามทางสายตาเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในระดับสังคมและก็การเมืองอีกด้วยนะครับข้อที่22การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนี่เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแสดงผลงานและก็การสื่อสารกับผู้ชมศิลปินร่วมสมัยมักใช้วิธีการจัดแสดงที่สร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงง่ายและก็เป็นกันเองมากขึ้นนะครับเช่นการจัดแสดงที่โต้ตอบกับผู้ชม interactive exhibitions หรือการนำเสนอผลงานในพื้นที่สาธารณะการจัดนิทรรศการที่ไม่จำกัดเพียงในแกลเลอรี่ทำให้ศิลปะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากขึ้นนะครับข้อที่23แนวคิดเรื่องการทำลายและก็สร้างใหม่ในศิลปะร่วมสมัยศิลปินร่วมสมัยบางกลุ่มนี่มีแนวโน้มที่ท้าทายขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของศิลปะเลยนะครับโดยการทำลายและก็สร้างความหมายใหม่ให้กับผลงานบางผลงานเน้นการสร้างความรู้สึกไม่คงทนเช่นงานศิลปะที่ถูกออกแบบมาให้ถูกทำลายหลังการจัดแสดงเสร็จสิ้นนั่นเองแล้วก็หรือผลงานที่ท้าทายแนวคิดเรื่องความเป็นอมตะในงานศิลปะนะครับการทำลายและก่อการสร้างใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบันนะครับข้อที่24ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะร่วมสมัยและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยนี้มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับผลงานศิลปะร่วมสมัยถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างแบรนด์ให้กับเมืองแม้แต่ส่งเสริมการขายในธุรกิจต่างๆความสัมพันธ์นี้จะทำให้ศิลปะนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างมูลค่าและก็สร้างชื่อเสียงในระดับโลกเลยนะครับข้อที่25ศิลปะร่วมสมัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้กลายเป็นธีมสำคัญในงานศิลปะร่วมสมัยเลยนะครับศิลปินหลายคนสร้างผลงานที่เน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการทำลายธรรมชาติหรือการบริโภคที่เกินขีดจำกัดของมนุษย์ผลงานศิลปะบางชิ้นถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่ยั่งยืนถึงถูกกลับนำมาใช้ใหม่เรียกว่าการเขาเรียกว่ารีไซเคิลนั่นเองครับหรือสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ข้อที่26นะครับศิลปะร่วมสมัยเป็นการสร้างสรรค์งานข้ามสื่อนะครับศิลปะร่วมสมัยนี้มักไม่ถูกจำกัดให้อยู่ในสื่อเพียงสื่อเดียวศิลปินหลายคนเนี่ยสร้างงานที่ใช้เทคนิคและก็สื่อที่หลากหลายอย่างมากเลยนะครับเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่หลากมิติเช่นการผสมผสานระหว่างภาพถ่ายวิดีโอเสียงประติมากรรมและการแสดงสดเข้าด้วยกันนะครับผลงานข้ามสื่อเหล่านี้มักจะสร้างความประทับใจในเชิงประสบการณ์ให้กับผู้ชมเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกและก็ความคิดในหลายมิติไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่27การใช้ความร่วมมือในศิลปะร่วมสมัยนะครับศิลปะร่วมสมัยนี้มักจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินหรือแม้แต่บุคลากรทางสายอาชีพอื่นๆให้มามีส่วนร่วมนะครับการร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นศิลปินอาจจะร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับหรือนักวิจัยในสาขาต่างๆหรือวิศวกรก็ได้เพื่อพัฒนาผลงานที่มีความท้าทายทางเทคโนโลยีหรือเชิงความคิดผลงานที่เกิดจากความร่วมมือนี้นี่มักมีความลึกซึ้งและก็มีมิติที่หลากหลายมากขึ้นเลยนะครับข้อที่28การตีความเชิงปรัชญาในศิลปะร่วมสมัยในศิลปะร่วมสมัยนี่การตีความเชิงปรัชญามักถูกนำมาใช้เพื่อสะท้อนแนวคิดเชิงลึกที่ซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตและก็สังคมศิลปินบางคนอาจจะนำแนวคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับตัวตนเวลาความเป็นจริงหรือความหมายของชีวิตมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งต่างๆหรือการสำรวจการตีความของความเป็นอัตลักษณ์ในสังคมปัจจุบันข้อที่29บทบาทของเพศสภาพในความหลากหลายในศิลปะร่วมสมัยความหลากหลายทางเพศสภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับที่ถูกนำมาเสนอในงานศิลปะร่วมสมัยอยู่บ่อยๆนะครับศิลปินหลายคนได้ใช้ผลงานของตนเองเป็นพื้นที่สำหรับสำรวจความท้าทายบรรทัดฐานเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมปัจจุบันการเปิดเผยประสบการณ์ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือมีการสะท้อนความไม่เท่าเทียมในเชิงเพศสภาพทำให้ศิลปะร่วมสมัยนี่กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทางสังคมในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ30ผลกระทบจากการระบาดของโควิด19ในศิลปะร่วมสมัยการระบาดของโควิด19เนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะร่วมสมัยในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับการจัดเทศกาลถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปทำให้ศิลปินต้องปรับตัวเข้ากับการแสดงผลงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับนอกจากนี้นี่ยังมีศิลปินอีกหลายคนนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกี่ยวกับการระบาดใหญ่โดยสะท้อนถึงผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการเว้นระยะห่างทางสังคมการกักตัวและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันมาถึงข้อที่31แล้วนะครับการเคลื่อนไหวของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียศิลปะร่วมสมัยในเอเชียเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆในเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงในระดับโลกหลายคนนะครับการเติบโตของการศิลปะในภาคในภูมิภาคนี้ยังส่งผลต่อการสนทนาทางวัฒนธรรมระดับโลกโดยศิลปินเอเชียได้นำเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่างประเพณีท้องถิ่นและก็การพัฒนาสมัยใหม่นะครับ32การก้าวข้ามขอบเขตของศิลปะและก็วิทยาศาสตร์ในช่วงหลังเนี่ยศิลปินร่วมสมัยบางคนได้เริ่มรวมเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในผลงานของพวกเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาฟิสิกส์
แล้วก็ดาราศาสตร์ผลงานเหล่านี้นี่มักมีลักษณะเป็นการทดลองที่ไม่เพียงแค่สำรวจความงามของธรรมชาติแต่ยังเปิดประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะวิทยาศาสตร์และอนาคตของมนุษยชาติข้อที่33การสะท้อนปัญหาสังคมในศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยนี้มักใช้ผลงานของตนเพื่อที่จะสะท้อนและก็วิจารณ์ปัญหาสังคมเช่นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนการเปลี่ยนแปลง

เป็นที่สำคัญต่อสังคมโดยศิลปินบางคนอาจใช้วิธีการที่ท้าทายหรือไม่ธรรมดาเพื่อกระตุ้นการคิดและก็การพูดคุยในวงกว้างล่อแหลมต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายก็มีหลายคนนะครับหรือบางคนอาจจะถูกดำเนินคดีไปแล้วด้วยลี้ภัยก็มีข้อที่34เทคโนโลยีร่วมสมัยและก็เทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยศิลปินหลายคนเนี่ยได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น VR หรือ AR นะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ล้ำสมัยแล้วก็ดื่มด่ำให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ผลงานที่ช่วยให้ศิลปินเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่35การจัดการกับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในศิลปะร่วมสมัยเนี่ยความหมายและวิธีการสร้างศิลปะได้รับการท้าทายอยู่เสมอเลยนะครับศิลปินอาจเลือกที่จะไม่จำกัดตัวเองในกรอบแนวคิดเดิมๆเช่นการสำรวจว่าศิลปะคืออะไรหรือใครมีสิทธิ์ในการสร้างศิลปะนะครับแนวคิดการสร้างสรรค์นี้เปิดพื้นที่ให้กับการสนทนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ธรรมและสังคมในมุมมองที่ใหม่และก็มีความหลากหลายข้อที่36ศิลปะร่วมสมัยในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงเศรษฐกิจการตลาดศิลปะเนี่ยในด้านของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าของผลงานนะครับศิลปินร่วมสมัยบางคนประสบความสำเร็จในการค้าแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากการขายผลงานและจัดแสดงในแกลเลอรี่ร่ำรวยกันก็มีเยอะแยะนะครับการที่ศิลปินสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจนี้เป็นการแสดงเห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะและก็การค้าขายอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับข้อที่37การตั้งคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะร่วมสมัยการอนุรักษ์ผลงานศิลปะร่วมสมัยนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายเนื่องจากวัสดุและเทคนิคที่ใช้ในงานศิลปะร่วมสมัยนี้มีความหลากหลายและก็แตกต่างจากศิลปะแบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำให้การอนุรักษ์และก็บำรุงรักษาเป็นเรื่องที่ยากศิลปินและนักวิจัยหลายคนจึงทำงานร่วมกันเพื่อที่จะหาวิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสมนะครับและก็มีประสิทธิภาพสำหรับผลงานเหล่านี้ข้อที่38ผลกระทบจากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมแน่นอนนะครับว่าศิลปะร่วมสมัยนี้มีบทบาทในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับการนำเสนอศิลปะจากภูมิภาคต่างๆช่วยผู้ชมได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ส่งเสริมการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้นะครับข้อที่39การสร้างพื้นที่สาธารณะศิลปะร่วมสมัยนี้มักขยายไปยังพื้นที่สาธารณะผ่านการติดตั้งผลงานศิลปะที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงเช่นสวนสาธารณะถนนและก็อาคารสาธารณะต่างๆนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่สาธารณะมีเป้าหมายเพื่อทำให้ศิลปะเข้าถึงได้ง่ายและกระตุ้นให้เกิดการสนทนาในชุมชนเกิดขึ้นข้อที่40การวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยการวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยมีบทบาทสำคัญในการเข้าใจผลงานศิลปะนะครับนักวิจารณ์ศิลปะและก็นักทฤษฎีมักมีการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับความหมายและก็บริบทของผลงานนั้นๆซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเห็นมุมมองใหม่ๆนะครับหรือข้อคิดที่พวกเขาอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นหรืออาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะไม่เข้าใจข้อที่41ศิลปะและประเด็นสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยศิลปินร่วมสมัยเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ธรรมชาติหลายคนใช้วัสดุที่รีไซเคิลหรือไม่เป็นพิษเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อสารถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับข้อที่42การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมศิลปะร่วมสมัยมักมีการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดกิจกรรมที่เชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานหรือการให้พื้นที่สำหรับการพูดคุยและอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะข้อที่43การสร้างชุมชนผ่านศิลปะศิลปะร่วมสมัยนี้มักมีบทบาทในการสร้างชุมชนและก็เชื่อมโยงผู้คนนะครับศิลปินมักจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนอาทิเช่นการจัดเวิร์กช็อปหรือการแสดงผลงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชมในท้องถิ่นต่างๆนะครับข้อที่44ศิลปะร่วมสมัยในระดับ

นานาชาติงานศิลปะร่วมสมัยนี้มักจะถูกจัดแสดงในระดับนานาชาตินะครับเช่นงานเบนนาเล่หรืออาร์ตแฟร์ซึ่งเป็นโอกาสที่ศิลปินจากทั่วโลกเนี่ยสามารถนำเสนอผลงานของตนและเชื่อมโยงกับศิลปินและนักสะสมจากประเทศอื่นๆการแสดงเหล่านี้ช่วยเปิดโลกทัศน์นะครับและก็สร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าศิลปินทุกเดินทางไปร่วมงานพวกนี้นะครับต้องมีกระตังมาซัพพอร์ตด้วยการมีตังอาจจะเป็นทุนส่วนตัวหรือการได้รับทุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับก็มีศิลปินไทยหลายคนที่ได้รับทุนแล้วก็บางคนก็มีทรัพย์ส่วนตัวสามารถเดินทางไปร่วมงานได้เป็นการเปิดโอกาสที่ดีเลยทีเดียวข้อที่45การใช้เทคโนโลยีและสื่อใหม่ที่เป็นรุ่นสมัยนี้มักใช้สื่อใหม่เช่นวิดีโอสื่อดิจิทัลและก็เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์ที่น่าสนใจและก็หลากหลายทำให้ผู้ชมเนี่ยสื่อใหม่ๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่มองเห็นและก็เข้าใจศิลปะได้เลยนะครับข้อที่46การศึกษาและศิลปะร่วมสมัยการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยนี่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานนะครับศิลปินนักวิจารณ์และก็นักศึกษาในสาขาศิลปะมักเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆและการพัฒนาการในศิลปะร่วมสมัยเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพนะครับสรุปนะครับคำว่าร่วมสมัยหรือ contemporary เนี่ยมีความหมายกว้างและเปิดกว้างไม่จำกัดอยู่ในกรอบเวลาที่แน่นอนโดยใช้เพื่ออ้างถึงศิลปินและผลงานที่เชื่อมโยงกับสังคมและก็วัฒนธรรมในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอาจจะหมายถึงศิลปินที่มีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกันแต่คำว่าศิลปะร่วมสมัยนี่ก็คือ contemporary art เนี่ยงานศิลปะที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์กับสังคมและปัจจัยแวดล้อมโดยมักจะเน้นในงานที่อยู่ในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่ผลงานในอดีตที่ยังมีผลกระทบในปัจจุบันเช่นศิลปะฟื้นฟูวิทยาหรือรุ่นสองเนี่ยที่มีศิลปินสำคัญที่สร้างผลงานในช่วงเดียวกันศิลปะร่วมสมัยมักเน้นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองศิลปินใช้สื่อศิลปะในการสื่อสารความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเช่นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำกัดไม่มีขีดจำกัดในรูปแบบหรือวัสดุที่ใช้เช่นภาพวาดประติมากรรมศิลปะการจัดวางศิลปะดิจิทัลและก็การแสดงสดตอนนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วนี่ศิลปะร่วมสมัยยังมีความเป็นสากลมากขึ้นเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีและก็การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ศิลปินสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วศิลปะร่วมสมัยจึงเป็นพื้นที่ในการสื่อสารและก็ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างสร้างสรรค์และก็หลากหลายนะครับศิลปะร่วมสมัยจึงเป็นพื้นที่ในการสื่อสารและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างสร้างสรรค์และก็หลากหลายนะครับทีนี้มาถึงคิวของศิลปะนามธรรมกันบ้างภาษาอังกฤษใช้คำว่า abstract art นะครับศิลปะนามธรรมเนี่ยเป็นการใช้ภาษาภาพในการสื่อความหมายผ่านสีและลายเส้นเพื่อสร้างสัดส่วนที่อาจจะมีระดับความเป็นนามธรรมที่แตกต่างกันนะครับตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่19ศิลปะตะวันตกรับอิทธิพลจากการใช้ทัศนมิติและก็ความพยายามในการสร้างภาพที่มีความสมจริงมากที่สุดขณะเดียวกันศิลปะจากวัฒนธรรมนอกทวีปยุโรปก็ได้แสดงแนวทางที่หลากหลายในการอธิบายประสบการณ์ของศิลปินจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่19นะครับศิลปินจำนวนมากรู้สึกถึงความจำเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะแนวใหม่ซึ่งสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และปรัชญาต้นตอในการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินเหล่านี้นี่มีความหลากหลายก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและปัญญาในวัฒนธรรมยุโรปในขณะนั้นนะครับในขณะที่ศิลปินแนวสัจจนิยมมุ่งหมายในการสะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างชัดเจนศิลปะแบบนามธรรมกลับดำเนินการในทิศทางที่ตรงกันข้ามโดยมีจุดมุ่งหมายในการสำรวจความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่ถูกจำกัดในรูปแบบวัตถุที่ชัดเจนนั่นเองนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20นี่ศิลปินนำมาทำยุคแรกๆเนี่ยได้ใช้สีรูปทรงและเส้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับวัตถุในโลกของความจริงการมีลักษณะเป็นนำมาทำเนี่ยทำให้ศิลปินมีอิสระในการทดลองและก็แสดงออกในวิธีการใหม่ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถขยายขอบเขตความหมายของศิลปะได้อย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งขึ้นนะครับ

ปะนามธรรมนี่ไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองต่อศิลปะที่มีอยู่ในอดีตแต่ยังเป็นการพัฒนาต่อยอดที่เกิดขึ้นควบคู่กับการวิวัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะหลังสมัยใหม่นั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่มีลักษณะสหวิทยาที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิมๆที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไปจนถึงยุควิกตอเรียในศตวรรษที่20นะครับได้เกิดการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนและก็นำเสนอการเตรียมความศิลปะแบบนามธรรมซึ่งรวมถึงศิลปะแบบเหนือจริงหรือเซอร์เรียลลิซึมที่สำรวจโลกแห่งจิตใต้สำนึกและก็ความฝันนะครับศิลปะแบบดาด้าที่ท้าทายการนิยามความหมายของศิลปะแบบดั้งเดิมศิลปะแบบคิวบิสต์ที่พัฒนาการมองเห็นวัตถุจะจากหลายมุมมองพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ศิลปะแบบโฟวิสที่เน้นการใช้สีที่สดใสและก็มีความเป็นอิสระศิลปินที่มีชื่อเสียงเช่นพาโบลปิกัสโซดีเอสแมนมอนเรียนวาวาสลีแคนดินสกี้และก็บาบาร่าแฮปเวิร์ดนะครับเป็นตัวอย่างของศิลปินที่ได้พัฒนาศิลปะแบบนามธรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และก็สร้างสรรค์นะครับผลงานของพวกเขาไม่เพียงแค่การเป็นงานศิลปะที่น่าชื่นชมนะครับแต่ยังทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังๆในยุคต่อมาช่วยเรามองเห็นศิลปะในมิติใหม่และก็ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารมณ์และก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะที่มานำมาทำนี่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจและก็พื้นฐานให้กับศิลปินรุ่นใหม่มากมายในหลากหลายยุคสมัยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่20ซึ่งเกิดการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นศิลปะแบบนามธรรมที่แสดงออก Abstract Expressionist นะครับที่เน้นการใช้สีน้ำมันและก็เทคนิคที่มีความอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานอาทิเช่นการหยดสีการทาสีแบบไม่มีกฎเกณฑ์ซึ่งให้ความสำคัญต่อการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินเป็นหลักนะครับตัวศิลปินตัวอย่างก็คือเจคสันพอลล็อกนั่นเองนะครับได้กลายเป็นไอคอนของการเคลื่อนไหวแนวนี้ศิลปะแบบนำมาทำยังได้ขยายขอบเขตไปถึงการเช็คใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาทิเช่นการใช้สื่อดิจิทัลซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของผลงานศิลปะดิจิทัลที่มีความสร้างสรรค์และแตกต่างเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพการใช้เทคนิคการสร้างภาพสามมิติที่ทำให้รู้สึกใหม่และก็เปลี่ยนแปลงมุมมองของศิลปะในยุคสมัยใหม่การศึกษาศิลปะแบบนามธรรมจึงเป็นการสำรวจที่ลึกซึ้งไปถึงแก่นแท้ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและการตีความที่สามารถแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับทำให้ศิลปะแบบนามธรรมนี่ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยเปิดเผยและเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้สร้างและผู้ชมได้เลยนะครับศิลปะแบบนามธรรมยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีพลังนะครับช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวตนของตนเองในรูปแบบที่ไม่มีขีดจำกัดนะครับการท้าทายผู้ชมเปิดมุมมองใหม่ๆในการมองโลกศิลปะนามธรรมจึงไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการวิวัฒนาการทางศิลปะที่ไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวงการศิลปะในโลกปัจจุบันศิลปะแบบนำมาทำไม่เพียงแต่เป็นแนวทางศิลปะที่เน้นการหลีกหนีจากความสมจริงแต่ยังเป็นการสร้างคำถามเป็นการตั้งคำถามถึงคุณค่าและความหมายของศิลปะในยุคสมัยต่างๆได้อย่างลึกซึ้งในช่วงปลายศตวรรษที่19แล้วก็ต้นศตวรรษที่20นี่ถือได้เริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และก็การแสดงออกของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับซึ่งนำไปถึงการทำลายและความสูญเสียเป็นจำนวนมากทีนี้มาดูความสำคัญของอารมณ์และจิตวิญญาณนะครับศิลปินนำมาทำยุคแรกๆนี่เช่นวาสซิดีแคนดินสกี้ได้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญญาณมากกว่าการแสดงเองถึงวัตถุหรือภาพลักษณ์ที่มีอยู่จริงแคนดินสกี้เนี่ยเชื่อว่าศิลปะควรสะท้อนถึงความรู้สึกภายในของศิลปินนะครับซึ่งสามารถสื่อสารกับผู้ชมในระดับลึกไม่ต้องพึ่งพารูปแบบที่เฉพาะเจาะจงหรือความสมจริงหรือความเหมือนจริงนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบนามธรรมจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความรู้สึกและสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ชมเช่นการใช้สีที่สดใสหรือเส้นที่พลิ้วไหวเพื่อการสร้างความรู้สึกที่มีชีวิตชีวานะครับ
หรือสงบสุขตามอารมณ์ที่ศิลปินต้องการสื่อสารมาดูการพัฒนาศิลปะแบบนามธรรมในศตวรรษที่20กันนะครับในศตวรรษที่20เนี่ยการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นศิลปะแบบเนื้อจริงเซอร์ริลิซึมแล้วก็ดาดาอิซึมได้เกิดขึ้นเพื่อท้าทายแนวคิดและก็กรอบการทำงานของศิลปะแบบดั้งเดิมโดยศิลปินเหล่านี้เนี่ยใช้วิธีการที่มีความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีความหลากหลายและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเช่นการใช้ภาพถ่ายการคอลลาจและก็การทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินที่เป็นอย่างปาปูลปิกัสโซนะครับและฟริสมอนเรียนได้สืบสานแนวคิดนี้ไปในแนวทางที่แตกต่างกันนะครับดูภาพที่ผมขึ้นให้ชมนะครับว่าผลงานของศิลปินแต่ท่านนี่เป็นอย่างไรปิกัสโซเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เน้นการสลายรูปทรงและก็มุมมองแบบใหม่ในขณะที่มอนเรียนมุ่งเน้นไปที่การจัดเรียงรูปทรงเรขาคณิตและสีให้เกิดความสมดุลและก็เรียบง่ายมาดูศิลปะแบบนามธรรมและเทคโนโลยีกันนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในศิลปะแบบนามธรรมในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะครับโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัลเช่น Adobe Illustrator แล้วก็โปรแกรม 3D โมเดลลิ่งต่างๆได้เปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งตอนนี้ก็มี AI แล้วนะครับซึ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นนามธรรมได้อย่างเต็มที่ไร้ขีดจำกัดกันเลยทีเดียวที่เป็นบางคนได้นำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะอินเทอร์แอคทีฟที่ทำให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับงานศิลปะและปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ชมในการไปตามปฏิกิริยาของผู้ชมตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยการใช้เทคโนโลยี VR Virtual Reality เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความเป็นนามธรรมและก็น่าตื่นเต้นขอสรุปนะครับศิลปะแบบนามธรรมนี่เป็นการสำรวจที่ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณและอารมณ์ของมนุษย์ในขณะเดียวกันก็เป็นการท้าทายตีความในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการท้าทายการตีความเกี่ยวกับศิลปะในทุกรูปแบบนะครับผ่านการใช้สีรูปทรงและก็การแสดงออกที่แตกต่างกันทำไมศิลปะนามธรรมยังคงมีความสำคัญและก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของศิลปะในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพียงแต่การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นกระจกสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับและก็นี่คือเรื่องราวของศิลปะร่วมสมัยและศิลปะนามธรรมที่ผมได้นำมาพูดคุยให้ฟังในวันนี้นะครับเราได้เดินทางผ่าน2แนวทางศิลปะที่แม้จะแตกต่างกันนะครับในแง่ของรูปแบบแล้วก็จุดมุ่งหมายแต่ทั้ง2กลับมีพลังในการสื่อสารที่น่าทึ่งนะครับศิลปะร่วมสมัยเนี่ยพาเราไปสำรวจโลกในมิติที่เชื่อมโยงกับปัจจุบันตั้งแต่ปัญหาสังคมวัฒนธรรมไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนะครับขณะที่ศิลปะนามธรรมกลับพาเราเข้าไปในโลกภายในของความรู้สึกและจินตนาการซึ่งอาจจะไม่มีขอบเขตหรือกรอบมากำหนดศิลปะทั้ง2แนวทางนี้คือเครื่องมือที่ศิลปินใช้เล่าเรื่องราวถ่ายทอดความคิดและก็สร้างความเชื่อมโยงกับผู้ชมในแบบที่ลึกซึ้งบางครั้งในศิลปะอาจจะไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่มันกลับตั้งคำถามที่กระตุ้นให้เราใช้จินตนาการและมุมมองของตนเองเพื่อตีความต่อไปในสิ่งนั้นนะครับงานศิลปะที่ดีจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูแล้วสวยงามเท่านั้นแต่คือสิ่งที่ทำให้เรานี่รู้สึกและก็คิดตามได้ผมหวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะช่วยเปิดโลกของศิลปะให้กับทุกท่านและทำให้มองศิลปะในมิติใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นคุณค่าในงานของศิลปินการเข้าใจเจตนาของพวกเขานะครับหรือแม้แต่การสะท้อนการกลับมามองตัวเองผ่านสิ่งที่เราเห็นศิลปะนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่แต่มันอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเรานะครับและในทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันต้องเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ดูแล้วคุณจะพบว่าแม้แต่สิ่งเล็กๆในชีวิตก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ได้ก่อนจะจบบรรยายในวันนี้ผมขออนุญาตทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกสนุกได้ไอเดียหรือได้มั่นใจจากสิ่งที่ผมได้บรรยายมาจะลืมบอกต่อนะครับเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่รักในศิลปะเหมือนกันนะครับและผมยังอยากเชิญชวนทุกท่านมาคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะที่ค
คุณประทับใจ

นะครับเพราะศิลปะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ใช่เป็นการตั้งรับฟังอย่างเดียวก็ส่งอีเมลมาที่ dcolaku@gmail.com นะครับตามที่ผมขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้หรือใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแค่พิมพ์ชื่อชัดชัยสุริพันธ์ก็ได้พบกับผมในช่องของ Facebook แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Aesthetics of Lifeเป็นช่อง YouTube ที่ผมจัดทำขึ้นมาเพื่อสื่อสารการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับทุกๆท่านทั่วโลกนี่นะครับและเจอกันที่นั่นนะครับสุดท้ายนี้นี่ผมก็ฝากทุกท่านติดตามรับชมในตอนหน้านะครับเพราะผมยังมีเรื่องราวของศิลปะอีกมากมายที่น่าสนใจและรอให้คุณมาสำรวจไปพร้อมๆกันขอขอบคุณจากใจที่รับชมและก็ให้เวลากับการบรรยายศิลปะของผมในวันนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

0: สวั
1: ส
0: ส
1: ว
0: ด
1: ัสด
0: ี
1: ีค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พัชรินเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับพวกเรานะคะในขั้นการทำผลิตภัณฑ์นะคะทาถูนวดนะคะที่จากสมุนไพรไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะพบกับเราตอนนี้คือตอนที่7นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: วันนี้เราทำเรื่องเกี่ยวกับของสมุนไพรที่จะใช้อบตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนี่สมุนไพรอบตัว
1: ค่ะ
0: คืออะไรทำไมเราต้องอบตัวด้วยเหรอ
1: ค่ะอบตัวเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: โดยตามหลักจริงๆนะคะการอบตัวก็เหมือนกับเขาแหละมันก็จะมีพวกสมุนไพรต่างๆที่ช่วยในเรื่องของพวกที่มีกลิ่นช่วยในเรื่องของพวกที่มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยอย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของเขาแหละปรับสภาพไหลเวียนเลือดกับคนที่แบบว่าเลือดลมการไหลเวียนเลือดไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะการอบตัวก็จะช่วยได้
0: คือเวลาเราอบตัวเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งคือมันจะต้องมีเหงื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: มันใช้ความร้อนเข้ามาใช้ไอน้ำเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรามีเหงื่อออกนะคะอันนึงก็คือว่ามันเป็นการขับของเสียนะคะที่ให้ออกมาทางเหงื่อนะคะแล้วก็อาการที่เราคืออบตัวเนี่ยเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดี
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
1: ค่ะ
0: เส้นเอ็นอะไรที่มันยืดอยู่เนี่ยมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็ช่วยทำให้สูดดมเข้าไปเนาะ
1: รู้สึกแบบมีความสดชื่น
0: สดชื่น
1: กระเป๋านะคะ
0: คลายเครียดด้วยคลายความเครียด
1: คลายพวกเส้นเอ็นที่เหมือนกับล้าจากการบางทีนั่งทำงานนานๆทุกวันนี้ค่ะบางทีเป็นแบบว่าเขาเรียกนั่งทำงานนานๆใช้ชีวิตประจำวันท่าเดิมๆพวกนี้ค่ะบางทีเส้นองเส้นเอ็นอะไรเง
0: ี้ยออฟฟิศซินโดรมเน
1: ี่
0: ยเนาะนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้พอเราคลายเครียดปุ๊บมันก็จะทำให้เราอะนอนหลับดีนะคะการที่เรานอนหลับดีเนี่ยสุขภาพมันก็จะดีขึ้นเยอะนะแต่นี่การอบตัวเนี่ยเขาจะใช้ยังไงได้บ้างเอามาอบยังไงเขาทำยังไงคะ
1: การอบตัวใช่ไหมคะอาจารย์การอบตัวเนี่ยจริงๆมันก็จะมีสมุนไพรหลายๆตัวด้วยกันนะคะที่วันนี้ที่เราจะนำมาใช้ในการอบแต่ว่ามันก็จะมีสี่หลักหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะเลือกสมุนไพรตัวไหนบ้างใช่ค่ะ
0: เลือกเอาอะไรมาใช้อบตัว
1: ใช่ค่ะอันแรกสมุนไพรที่มีเป็นเขาเรียกอะไรมีกลิ่นหอม
0: เพราะมันช่วยเรื่องของการมันช่วยเรื่อง
1: น้ำม
0: ัน
1: หอม
0: หายใจด้วยนะ
1: ที่เขาจะเป็นแบบว่าเป็นมีพวกน้ำมันหอมระเหย
0: เป็นพวกผิวมะกรูดเนี่ยนะ
1: ถ้าอันนั้นก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของเขาแหละพอมีกลิ่นหอมมันก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นใช่ไหมคะมีน้ำมันหอมระเหยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์มันช่วยเรื่องของทางเดินหายใจด้วยนะคะคนเป็นหอบหืดคนเป็นหอบหืดเนี่ยก็ช่วยได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือประเภทสมุนไพรที่เราเลือกนำมาใช้คือประเภทที่มีกลิ่นหอมหรือว่ามีน้ำมันหอมระเหย
0: อันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คือเราเลือกของกลุ่มสมุนไพรที่อ
1: ันนี้คือที่จะมาทำ
0: ที่มีกลิ่นหอม
1: ใช่ที่จะมาทำสมุนไพรอบตัวของเราวันนี้ก่อนนะ
0: คะ
1: ก็คืออันที่หนึ่งก็คือเลือกสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมหรือมีน้ำมันหอมระเหย
0: อยู
1: ่ใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือเลือกสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว
0: ตัวนี้รสเปรี้ยว
1: รสเปรี้ยวหรือมีกรดอ่อนๆนะคะเพราะว่าพวกกรดอ่อนๆเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกกรดอ่อนๆแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของผิวหนัง
0: ช่วยทำความสะอาด
1: ความสะอาด
0: ช่วยในเรื่องทำความสะอาด
1: ความ
0: รสเปรี้ยวนะคะ
1: อย่างรสเปรี้ยวง่ายๆเลยที่เราเจออยู่ทวนมะขามใบมะขามใช่ถ้า
0: เราใช้ใบ
1: ใช่ค่ะก็คือหรือแม้แต่เป็นส้มปล่อยอาจารย์เพราะส้มปล่อยเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวใช่ไหม
0: คะ
1: มันก็จะช่วยในเรื่องของการฟอกต่างๆนะคะคือทำใช่สมาน
0: รสเปรี้ยวเนี่ยนะถ้าเกิดเรากินเนี่ยบางส่วนมันก็จะไปฟอกเลือดเนาะ
1: ค่ะ
0: มันจะไปฟอกเลือดใช่ไหมคะทีนี้ส้มปล่อยเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าส้มปล่อยมันคืออะไรนะปกติอ่ะมันจะใช้สองส่วนนะ
1: ค่ะ
0: มันจะใช้ส่วนใบกับใช้ส่วนฝัก
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เราใช้ใบ
1: ใช่เดี๋ยวขั้นตอนที่เราจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้คือหลักๆที่เราเลือกมานำมาใช้รสเปรี้ยวที่มีพวกแบบประเภทรสเปรี้ยว หรือมีกรดอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะนำมาใช้ในสมุนไพรอบตัวของเราอันที่3ที่เราจะเลือกใช้ก็คือประเภทที่มีกลิ่นที่มันทำให้เกิดการระเหิดเมื่อถูกความร้อน
0: อย่างที่เรากลุ่มที่3
1: ใช่กลุ่มที่3
0: ที่เราเลือกมา
1: อาจจะเป็นพวกกระบูลพิมเสนพวกนี้ค่
0: ะ
1: พอเวลาเราใช้ในเรื่องของการอบเวลามันถูกความร้อนมันก็จะ
0: ระเหิด
1: ใช่ระเหิด
0: มันจะระเหิด
1: ขึ้นมา
2: ขึ้นมาน
0: ะคะทำให้เป็นกลิ่นด้วยนะ
1: ใช่
0: มันช่วยในช่วยของเรื่องกลิ่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันที่4ที่เราจะมาเลือกใช้ก็คือเราเลือกสมุนไพรที่เกี่ยวกับเน้นเฉพาะโรคที
0: ่
1: แบบบางคนแก้ปัญหาพวกผิวหนังเพราะว่าในเรื่องของการอบสมุนไพรเนี่ยเราก็จะช่วยในเรื่องลดผื่นคันนะคะลดคนที่เป็นผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะมีหลากหลายตัวสมุนไพรนะคะเราก็ลงไปหาอ่านงานวิจัยดูว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่มันช่วยในเรื่องของแก้โรคต่างแก้แบบพวกผิวหนังหรือลดผดผื่นคันอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายความว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราจะไปเลือกสมุนไพรประเภทที่มาแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างสมมติว่าเราม
2: ีปัญหาเรื่องของ
0: การปวดเมื่อย
1: เราก็
0: ไปหาสมุนไพรมาเช่นเป็นพวกเถาวัลย์เปรีย
1: ง
0: เถาเอ็นอ่อน
1: อ
0: ะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องของทาง
1: เดินหายใจ
0: ก็จะเลือกอีกแบบนึงผิวหนังก็จะเลือกอีกแบบนึงเป็นกลุ่มที่มาเฉพาะโรค
1: ใช่ค่ะ
0: เฉพาะโรคนะคะ
1: ก็คือสรุปง่ายๆคือที่เรา

0: จะมาเลือกทำสมุนไพรในของการอบตัวนะคะหนึ่งก็คือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะอาจารย์ประเภทที่2ก็คือสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหรือมีกรดอ่อนๆนะคะตัวที่3ก็คือสมุนไพรที่มันเวลาถูกความร้อนให้การระเหยของสมุนไพรขึ้นหรือในกลุ่มที่4ที่เราเลือกมาใช้ก็คือสมุนไพรที่
1: เฉพาะโรคหรือเฉพาะอาการ
0: ช่วยแก้ใช่เฉพาะอาการนั้นๆนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือในส่วนเลือกที่จะมาทำสมุนไพรของเราวันนี้
1: ใช่ถูกต้องค่ะค่ะทีนี้เวลาเราอบตัวเนี่ยเราอบยังไงคะเราอบในห้องเราอบในอะไรได้บ้างค่ะ
0: จริงๆนะคะอาจารย์อบมันก็จะมีเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นมากมายตามเหมือนตามสปาตามอะไรที่มันเกี่ยวมันก็จะมีห้องก็มี
1: เป็นห้อง
0: ใช่ถ้าเป็นตามโรงแรมหรือสถานที่ที่เขาใช้เกี่ยวกับพวกการอบตัวพวกนี้
1: ค
0: ่ะมันก็จะมีห้องให้เรานะคะ
1: ห้องเฉพาะ
0: ใช่เป็นห้องเฉพาะใช่ค่ะหรือแม้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะคะเราสามารถทำเองได้ที่บ้านก็คืออย่างตามเอาง่ายๆอย่างบางที่เขาทำเป็นกระโจมเป็นกระโจมที่โดมขึ้นมาค่ะใช้ผ้าขาวบางแล้วก็ทำเป็นกระโจมแล้วก็ใช้สมุนไพรตัวนี้เข้าไปอบ
1: ก็คือว่าเดี๋ยวนะการอบเนี่ยก
0: ็
1: คือการต้มสมุนไพรเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะต้องจำกัดที
0: ่
1: บริเวณนะคะเช่นที่อาจารย์จิมบอกก็คือว่าเป็นห้องก็ได
0: ้เป็นห้องส่วนตัวห้องส่วนตัว
1: บางทีก็เป็นห้องบางทีก็เป็นตู้
0: ก็มี
1: เป็นตู้ผ้าร ูดซิปอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็
1: อบเฉพาะตัว
0: ใช่อบเฉพาะตัว
1: หรือจะเป็นกระโจมที่เขามีขายเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีขาย
1: มีขายเป็นกระโจมเนี่ยแขวนไว
0: ้
1: แขวนเอาไว้แล้วก็ลงมาเป็นกระโจมแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เคยเห็นนะตามวัดอ่ะ
0: ค่ะที่เป็นห้อง
1: ก
0: ็
1: มีนะเขาจะเป็นห้องอันนี้เป็นห้องใหญ่เลยเป็นห้องใหญ่นั่งก็ไปหลายๆคน
0: ใช่ไ
1: หมคะแต่จริงๆการนั่งหลายๆคนมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะคือถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งคนใดเป็นโรคผิวหนังหรืออะไรอยู่ในนั้นเนี่ยการรวมๆกันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีใครเป็นอะไรเลยก็ได้นะปวดเมื่อยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย
0: หรือแม้แต่เราจะทำเองที่บ้าน
1: ทีนี้ถ้าเราไม่มีเราไม่ได้ซื้อล่ะถ้าเราไม่ได้ซื้อนะคะที่บ้านเรามีผ้าอะไรล่ะผ้าห่ม
0: ผ้าห่มผ้าห
1: ่มเนาะ
0: ได้ใช่ไ
1: หมผ้าห่มมาคลุมก็ได้ค่ะเพราะว่าไอ้สมุนไพรตัวนี้นะต้องบอกว่ามันจะต้องต้มอยู่ในหม้ออ
0: ยู่ในหม้อ
1: ซึ่งโดยทั่วไป
0: เราก็เอาเป็นหม้อหุงข้าว
1: หม้อหุงข้าวเนี่ยต้มได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีเก้าอี้
0: ค่ะ
1: ครอบหม้อหุงข้าวอีกทีเพราะว่ามันจะร้อนเนา
0: ะ
1: มันจะร้อนและเราก็นั่งอยู่บนเก้าอี้อีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ต้องจำกัดทีนี้ถ้าเราไม่มีกระโจมไม่มีตู้ไม่มีห้องนะคะเฉพาะก็ผ้าห่ม
0: คุม
1: ค
0: ะคุมเฉพาะ
1: ก็ได
0: ้ค่ะเฉพาะส่วนตัวเรา
1: ใช่หรือผ้าถุง
0: ผ้าถุงก็
1: ทำได้เหมือนกันนะ
0: เป็นโป่งใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: เป็นโป่ง
0: ทำเวลาเราแบบว่าทำโป่งเป็นผ้าถุงนะคะ
1: นะคะมันก็จะทำให้สมุนไพรนั้นมันก็จะได้อยู่ในบริเวณที่จำกัดแล้วทำให้มันได้ผลเต็มที่ไม่งั้นนะถ้าเราห้องโล่งๆกว้างๆมันก็หายไปหมดเราก็ไม่ได้ไอ้น้ำตรงนั้นนะคะทีนี้ประโยชน์เราพูดประโยชน์ไปยัง
0: ประโยชน์มีอะไรบ้างคะ
1: ถ้าประโยชน์เนี่ยนะก็คือว่าความร้อนใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เลือดอ่ะมันไหลเวียนดี
0: เพราะว่าของเราสมุนไพรที่อบอันเนี้ยเราต้องนำความร้อนใช่ไหมคะ
1: ต้องมีความร้อน
0: มีความร้อน
1: มีไอน้ำต้องมีไอน้ำด้วยนะ
0: แต่ไม่ใช่ร้อนแบบ
1: ไม่ใช่เผานะ
0: ก็คือเป็นง่ายๆคือการเขาเรียกอะไรไอ้น้ำของเขา
1: เอาไอ้น้ำ
0: ของเขาไม่ใช่ว่าอ
1: ุ้
0: ยพอไปถึงต้มแบบร้อนๆเลยแล้วเข้าไปเลยอย่างนี
1: ้ไม่ได้แล้วก็แล้วมีอะไรอีกผ่อนคลายกล้ามเนื
0: ้อ
1: ให้นอนหลับอันนี้เมื่อกี้ไปพูดไปแล้วรอบเนา
0: ะ
1: แต่ก็สรุปอีกทีนึงนะคะก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายช่วยรักษาโรคนะช่วยการทำความสะอาดรูขุมขนเน
0: า
1: ะเหงื่อมันจะออกมากมากเลยนะคะ
0: ช่วยให้ระบบทางเดินเขาเลยไหลเวียน
1: เลือด
0: ทางเดินหายใจ
1: ก็จะดีขึ้นนะคะมันจะโล่งแต่จะบอกว่าเวลาเราไปอบเนี่ยถ้าเราเป็นกระโจมหรือเราเป็นเอาผ้าห่มมาเนี่ยเราไม่เอาหัวมุดเข้าไปนะคะ
0: ก็คือก็แค่เฉพาะ
1: ปิด
0: ช่วงคอ
1: ปิดตรงคอนะเพราะว่าการที่มีไอ้น้ำเยอะๆเนี่ยเราก็หายใจไม่ออกเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีโรคบางประเภทนะคะโรคที่แบบว่าไม่สามารถ อบตัวได้นะคะ
1: แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะแล้วอุณหภูมิสูงแล้วเวลาอบเนี่ยเขามีเวลาจำกัดให้นะคะคือไม่เกิน30นาทีแต่ว่า30นาทีนี้ไม่ได้ว่านั่งทั้ง30นาทีเลยนะก็ไม่ได้นะคะถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยอบมาก่อนนะเขาจะให้แบ่ง10นาทีแล้วออกมาพักออกมาพักสัก5นาทีเข้าไปอีก10นาทีออกมาพักแล้วเข้ามาอีก10นาทีอ่ะเป็น30นาท
0: ี
1: เป็น3รอบ
0: เหมือนเป็น3รอบ
1: 3รอบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนไหนที่คุ้นเคยแล้วทำบ่อยๆสามารถเข้าครั้งละ15นาทีแต่ว่า2ครั้ง
0: ค
1: ือ15นาทีปุ๊บออกมาพักแล้วก็เข้าไปอีก15นาทีแล้วก็แค่นั้นพอนะคะพอเสร็จแล้วอ๋อก่อนเข้ากระโจมแบบนี้เนี่ยต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วหลังจากอบแล้วก็ยังไม่ไปล้างตัวทันทีนะคะต้องให้เพราะว่าตอนนั้นเส้นเลือดมันจะขยายต้องให้เส้นเลือดมันหดกลับมาเป็นปกติก่อนนะคะถึงจะทำได้
0: แล้วโรคอะไรบ้างคะอาจารย์ที
1: ่ถ้าข้อควรระวัง
0: ข้อควรระวัง
1: ก็คือว่าเช่นเป็นโรคที่มันค่อนอาการค่อนข้างหนักหรือว่ารุนแรงเนี่ยค่ะ
0: ความอย่างคนที่อย่างง่ายเลยความดัน
1: ถ้าความดันสูงเกิน180อย่างนี้ก็ไม่ได้นะ
0: คะ
1: หรือว่ามีไข้สูงไข้เกิน38อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อบนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความร้อนใช่ไหมม
0: ัน
1: จะยิ่งทำให้ไข้อะเขาสูงขึ้นไปอีกนะคะมันก็ไม่ได้นะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะ
0: แล้วคนที่เป็นโรคหอบล่ะอาจารย
1: ์โรคหอบ
0: เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1: ถ้าอาการเขาไม่ได้อยู่ในขั้นรุนแรงเช่นปกติเนี่ยเขาไม่ได้หอบน
0: ะ
1: เขาหอบเป็นบางช่วงถ้าช่วงที่เขาไม่หอบเนี่ยเขาได
0: ้
1: เขาได้นะคะ
0: แล้วยังคนที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยค
1: ่ะอัมพาตถ้าอาการไม่ได้รุนแรงแล้วไม่ได้ป่วยมากเนี่ยเนี่ยเป็นพวกชาได้
0: เป็นเน็บชา
1: ได
0: ้บาออฟฟิศโดมอะไรพวกน
1: ี้ออฟฟิศโดมนี่ดีเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะได้คลายนะคะออฟฟิศโดมก็คือการที่นั่งนานๆนะในท่าเดียวนานๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องนั่งที่ออฟฟิศนะนั่งดูมือถือที่บ้านเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือกล้ามเนื้อตรงคอบ่าไหล
0: ่ค่ะ
1: มันจะเกร็งพอเกร็งเสร็จปุ๊บเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองนะคะก็เข้าได้อย่างนี้เข้าได้มันจะช่วยคลาย
0: ค่ะเอ้าแล้วอย่างคนท้องนะคะอาจารย์สามารถ
1: คนท้องเหรอคนท้องเขาก็ไม่ค่อยนิยมให้นะเพราะเนื่องจากว่าค่อนข้างจะกลัวไม่ปลอดภัย
0: ก็คือห้ามเลยใช่ไหมคะเอาง่ายๆคือคนท้องอย่าเลยดีกว่าหลีกเลี่ยงนะคะ
1: นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อคือเวลาคนท้องเนี่ยสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนไป
0: ค
1: ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนท้องก็หลีกเลี่ยงดีกว่าคนท้องไปใช้พวกประคบไปอะไรพวกน
0: ี้จะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีคนท้องเขาจะมีอาการ
1: ปวดเมื่อยเหมือนกัน
0: ปวดตามตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะเขาแบกน้ำหนักเยอะเขาก็จะปวดเมื่อยนะคะ
0: ก็คือหลีกเลี่ยงดีกว่าเนาะ
1: หลีกเลี่ยงดีกว่า
0: เพื่อป้องกัน
1: ดีกว่า
0: ไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กในท้องนะ
1: คะ
0: แล้วก็อย่างคนที่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้เขาก็จะมีอาการปวดเพราะข้อคือเราก็จะปวดหลังปวดตัวปวดอะไรอะค่ะถ้าเกิดตอนที่เรามีประจำเดือน
1: ใช่ค่ะคนที่มีรอบเดือนเนี่ยก็ถ้าไม่มีไข้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้อยู่นะแต่ถ้ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำ
0: ก็คือ
1: ไม่ให้ทำนะคะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความสะอาดก็ช่วงนั้นอาจจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทำทีหลังก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าจำเป็นต้องทำจริงๆก็พอทำได้นะ
0: ค่ะ
1: ที่ไม่มีไข้นะคนที่ไม่มีไข
0: ้อะ
1: ได
0: ้แล้วอย่างคนที่มีบาดแผลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แผลที่มีการอักเสบอย่างเงี้ย
1: แผลอักเสบไม่ให้
0: เลยใช่ไหมคะเพราะบางคนแบบฉันมีแผลอักเสบฉันอยากเข้าไปเผื่อแบบว่าความร้อนเผื่อแบบการ
1: กลัว
0: จะรักษาแผล
1: มันกลัวมันจะอักเสบมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าความการอักเสบเนี่ยมันคือความร้อน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเราจะสังเกตว่าเวลาผิวหนังเราอักเสบเนี่ยเราจับดูแล้วรู้สึกอะไร
0: ร้อน
1: เพราะฉะนั้นก็อะไรที่ไปเพิ่มความร้อนเข้าไปอีกเนี่ยก็
0: โดยเฉพาะแบบแผลสดๆใหม่ๆใช่ไหมคะ
1: โอ้ยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเปิดแผลปลีอีก
0: ยิ่งใหญ่เลยทีน
1: ี้ไม่ได้นะคะก็รอให้มันแผลไม่ใช่สดแล้วก็แผลมันแห้งดีนะ
0: คะ
1: น่าจะดีกว่านะเพราะมันไม่ได้เรื่องแบบจำเป็นต้องทำใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่าหมายถึงว่าถ้าไม่ทำตอนนี้มันไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเรารอได้เราก็รอไปให้มัน อยู่ในความปลอดภัย
0: ค่ะดีกว่า
1: จะดีกว่า
0: เพราะบางทีมันไปโดนไปอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไปเพิ่มอาการเขาว่ามันก็

0: ก็ไม่ดีเนาะค่ะ
1: อันนี้ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเขาจะช่วยอย่างข้อดีก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะเขาเลย
0: จริงๆลดความดันเนี่ยเขาก็ลดได้น
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าคนไหนที่ความดันสูงเกินกว่า180ก็ไม่ให้
1: เอ้าแล้วอย่างคนที่แบบฉันอ้วนฉันอยากลดความอ้วนนี่มันช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้
1: เพราะว่ามัน
0: เหมือนกับว่ามันเผาผลาญไขมันช่วยได้เหมือนกันค่ะช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าจะไปคาดหวังว่าอุ้ยฉันเข้าไปแล้วผอมเข้าไปแล้วผอมเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะ
1: ก็จะพอช่วยได้ใช่ไหม
0: พอช่วยได้พอช่วยได้ก็ทำให้เหมือนกับว่ามันก็จะกระชับขึ้นนะคะผิวพรรณมันก็จะกระอ๋อแล้วผิวพรรณก็จะดีด้วยนะเพราะมันได้ขับของเสียออกมานะคะเพราะว่ายิ่งคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ขับของเสียไงถ้าเราไปทำแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เหงื่อเราออกมากขึ้นมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ด้วย
1: นะคะอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆเนาะที่เราสมุนไพรตัวไหนบ้างมีกี่ข้อที่เรามาเลือกมาใช้ทำสมุนไพรในเรื่องของการอบตัวข้อดีของเขาที่เราใช้ในการทำอบข้อเสียมีอะไรบ้างหรือโรคบางโรคที่ไม่คือแบบว่า
0: หลีกเลี่ยง
1: ใช่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหลักๆเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็จะมีเสริมให้นะคะอย่างวันนี้ที่เราทำนะคะสมุนไพรอบตัวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะอาจารย์อุปกรณ์นี่ง่ายมากเลยค่ะมีแค่กะละมังใบเดียว
0: แต่กะละมังนี้จะต้องเป็นกะละมังสเตอริลนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกะละมังสเตอริลนะคะที่เราใช้ในทำผลิตภัณฑ์ในสมุนไพรอบตัว
0: พลาสติ
1: กจริงๆอ่ะก็ได้ค่ะแต่ว่าขอเป็นพลาสติกที่
0: อยู่ในเกรด
1: อยู่ในเกรดที่ดีหน่อยไม่ใช่เป็นพลาสติกที่แบบมีการหลุดลอกของ
0: มันเดี๋ยวนี้มันมีพลาสติกที่มันรีไซเคิลมา
1: ค่ะ
0: มันอาจจะมีอะไรปนเปื้อนมาแต่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม
1: ่
0: มันล้างทำความสะอาดง่ายแล้วก
1: ็หาซื้อง่ายด้วย
0: มันไม่ติดเชื้ออยู่แล้ว
1: ราคาใบหนึ่งก็ไม่แพงมากใช่ค่ะที่ไหนก็มีนะคะอันนี้ก็คือหลักๆก็คือกะละมังสเตอริลนะคะแล้วก็มีถ้าพี่ที่ใช้ในการคนนะคะอาจารย์ก็จะเป็นสเตอริลโดยทั่วไปเลยนะหรือแม้แต่ช้อนที่เราใช้ในเรื่องของเอาไว้เวลา
0: จับแบบ
1: ผงสมุนไพรอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็ขอเป็นสเตเลต
1: ใช่
0: ซึ่งสเตเลตเดี๋ยวนี้ช้อนมันก็
1: ใช่ค่ะราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายไหมคะท่านผู้ชมง่ายมากเลยนะไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอะไรพวกนี้ทำแล้วเนี่ยเรา
1: ควรจะแยก
0: ควรจะแยกไม่ควรเอาไปปรุงอาหารอีกไม่ควรไปใช้ตักอาหารนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่รู้
1: เป็นสัดส่วน
0: ว่ามันไปปนเปื้อนคือไอ้นี่ไปปนเปื้อนกับอาหารหรืออาหารมันปนเปื้อนกับไอ้นี่ใช่ไหมก
1: ็
0: เลยจะต้องแยกดีกว่า
1: อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายๆเหมือนกันนะก็คือเราก็ใช้ทำความสะอาดโดยชาวบ้านเรามีก็น้ำยาทำความสะอาดปกตินี่แหละค่ะอาจารย์ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ผึ่งเช็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งเสร็จเราอาจจะมีเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงก็ได้เพื่อป้องกันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนที่เรายังไม่แน่ใจเพิ่มความไว้ใจเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะก็คืออาฉีดด้วยแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: ถ้าเกิดเราไม่มีหรือจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเรื่องของการล้างแผลอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีดทั้งด้านนอกด้านในนะ
0: คะ
1: ก็คือทำความสะอาดให้หมดเลยทั้งด้านนอกด้านในนะ
0: คะ
1: แล้วก็ใช้นะคะกระดาษทิชชู
0: ่กระดาษที่มันไม่มี
1: กระดาษ
0: ไม่เป็นขนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เช็ดแล้วไม่เป็นขนนะค่ะ
1: ก็
0: ทีนี้มันมีผ้าอะไรมีผ้านาโนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ขอให้เป็นที่แบบว่าไม่เป็นขนนะคะเพราะบางครั้งอ่ะขนมันก็จะไป
0: หลุด
1: ร
0: ่
1: วงติดอยู่แบบ
0: ใช
1: ่ค่ะเดี๋ยวนี้บางยี่ห้อนี่คือแบบว่าเขาเรียกกระดาษทิชชู่ขนแบบยังติดถูกแค่น้ำ
0: คือทิชชู่ที่มันจะไม่เป็นขนเนี่ยจะเป็นทิชชู่ที่ค่อนข้างหนานะคะหรือว่าทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแผ
1: ่
0: นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแผ่นใหญ่ๆ
1: เอาง่ายๆก็คือเราก็เลือกกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขนหรือแม้แต่ผ้าที่เป็นไม่มีขน
0: ถ้าทิชชู่ม้วนเล็กๆอย่างนั้นไม่แนะนำน
1: ะ
0: เพราะว่ามันจะมีเศษเป็นผงๆขนๆเนี่ยติดอยู่ตามภาชนะนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูสมุนไพรอบตัวที่เราจะทำวันนี้ก็มีหลักๆมีตัวไหนบ้างนะคะอาจารย์สูตรที่ให้ไปวันนี้คือเป็นสูตรนะคะตัวแรกนะคะก็คือชะลุอาจจะบอกว่าที่เราเลือกมาวันนี้ท่านผู้ชมสามารถเป็นของสดก็ได้หรือของแห้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทำเองใช้เองอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามีของสดเราก็สามารถเลือกใช้ของสดแล้วเราก็เขาเรียก อบตัวเดี๋ยวนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะ

0: ทำแบบจำหน่ายหรืออะไรก็
1: หรือทำเก็บไว้
0: จังไม่ไว้ยังไม่ได้ใช้
1: ยังไม่ได้ใช้
0: ตอนนั้น
1: หรือใช้เดี๋ยวนี้อะไรคะแหละส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้อีกส่
0: วน
1: หนึ่ง
0: ก็ได้นะคะก็จะเป็นทั้งของสดของแห้งหรือประเภทผงก็ได้นะคะถ้าเราหาไม่มีนะคะอย่างตัวแรกนะคะชะลูดนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นจริงๆเราได้มาค่ะอาจารย์มันจะเขาเรียกมันเป็นเปลือกแล้วชิ้นมันใหญ่เราก็อาจจะต้องมาทำให้ชิ้นเขาเล็กลงเพราะเวลาเราอบตัวไปบางทีแบบไปส่วนผสมอย่างอื่นนะคะมันก็จะชิ้นใหญ่เกินไปนะคะก็อาจจะทำเป็นซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงนะคะใช่ค่ะอย่างชะลูดเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของผดผื่นคันแล้วชะลูดมันก็จะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ที่เราเคยเห็นชะลูดแบบอย่างสมัยก่อนก็จะมีอะไรทำเครื่องหอมไทยก็จะมีชะลูดให้มีกลิ่นหอมก็เหมือนกับเนี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมุนไพรของเราเนี้ยเลือกที่มีกลิ่นหอมก็คือตัวชะลูด
1: คืออันนี้คือส่วนที่มีกลิ่นหอม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ซื้อนะตามร้านสมุนไพรมีไหมคะ
0: มีค่ะมีทุกตัวเลยนะคะที่เรานำมาวันนี
1: ้
0: ที่บ้านเราก็มีหรือตามร้านสมุนไพรก็มีนะคะหาง่ายนะคะไม่ได้แบบหายากนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างตัวที่สองก็คือภัยนะคะอย่างวันนี้เรานำมาเป็นผงท่านผู้ชมเป็นแบบผงก็ได้เป็นแบบแห้งก็ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: จะเป
1: ็
0: นแบบเป็นของสดก็ได้อย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำตอนนั้นก็อาจจะเป็นของสด
1: ถ้าทำแล้วใช้เลยก็เป็นของสดได้ค
0: ่ะนะคะภัยก็จะช่วยในเรื่องของคาเฟนอย่างที่เรารู
1: ้
0: การ ละเมิดเลือดใช่อย่างที่เราเห็นแบบอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการคลายเส้นนะคะลดอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะพวกที่เขาเรียกกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะอันนี้ก็คือ
1: ภัย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเรามาใช้กับผิวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะผัดเซลล์ผิวด้วย
0: ตัวต่อมาก็คือขมิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะจริงๆขมิ้นมันก็จะมีทั้งขมิ้นอ้อยขมิ้นชันแต่วันนี้ที่เราเลือกใช้คือเป็นขมิ้นชันนะคะ
1: สีจะส้มๆ
0: ใช่สีออกจากส้มๆเหลืองๆนะคะ
1: อันนี้
0: ตัวนี้ก็คือสามารถเป็นผงก็ได้เป็นของแห้งก็ได้หรือเป็นของสดก็ได้นะคะ
1: อันนี้มันช่วยเรื่องของ
0: ลดอาการอักเสบนะคะอาจารย์
1: แล้วก็บำรุงผิวด้วย
0: ใช่บำรุงผิวแล้วก็ลดคนที่เขาเรียกมีผื่น
1: อ๋อผื่นคัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือใบหนาดนะคะนี่ลักษณะของเขาจะเป็นใบมานะคะแต่เนี้ยเราทำการ
1: มาย่อย
0: ย่อยนะคะจริงๆใบหนาดก็หาไม่ยากนะ
1: คะ
0: ทั้งมีทั้งสดทั้งของแห้งแต่เนี่ยเราใช้เป็นใช่ซื้อตามเยอะแยะมากมายอย่างคนสมัยโบราณอย่างคนสมัยโบราณอาจารย์เข้าไปกันผีอันนี้เราก็เสริมมูเข้าไปทั้งอบตัวด้วยแล้วเราก
1: ็จะเริ่มใส่มูแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างใบหนาดเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของคนที่มีเขาเรียกผื่นคันต่างๆอาจารย์อันนี้ตัวต่อมาคือใบมะขามนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวอย่างที่บอกเห็นไหมคะสมุนไพรอบตัวของเราม
1: ีรสเปรี้ยว
0: มีกรดอ่อนๆเพราะพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของการชะล้าง
1: ชะล้างทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดนะคะถ้าเกิดเราไม่มีใบมะขามแต่บ้านเรามีใบส้มปล่อยเราก็สามารถเลือกใบส้มปล่อยก็ได้นะคะหรือเราจะใช้ทั้งสองก็ได้นะคะอาจารย์ทั้งใบส้มปล่อยทั้งเพราะว่าใบส้มปล่อยก็จะอย่างสายมูมาอีกละก็จะช่วยในเรื่องของอย่างคนสมัยโบราณ
1: เขา
0: จะใช่เขาก็จะใช้พวกฝักส้มปล่อยใบส้มปล่อยพวกนี้ค่ะช่วยในเรื่องของการพวกแบบว่าต่างๆนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักใบส้มปล่อยนะใบส้มปล่อยหน้าตาจะคล้ายๆใบมะขามเลยแต่ใบมันจะเล็กกว่าใบมันจะจิ๋วๆอะค่ะจิ๋วๆแล้วก็ต้นมันจะมีหนามนะคะซึ่งก็จะมีฝักเป็นดำๆแห้งๆดำๆนะคะซึ่งไอ้ฝักเนี้ยเขาเอาไปต้มน้ำนะคะต้มน้ำอาบหรือว่าเวลาคนทางเหนือเขารดน้ำดำหัวเขาก็จะเอาฝักส้มปล่อยเนี่ยไปต้มแล้วก็เอามาเนี่ยกันคุณไส
0: ใช่นั่นแหละค่ะถึงบอกของเราไม่ว่าเราอบตัวไม่พอยังสายมืออีกนะคะอันนี้ก็จะพอเขามีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะเขาจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวชำระล้างนะคะตัวต่อมาคือตะไคร้บ้านอันนี้ของเราวันนี้ที่นำมาจะมาเป็นประเภทผงนะคะจริงๆถ้าเกิดเรามีของสดตะไคร้บ้านของเราก็มีเยอะเลยแต่เวลาเราหั่นนะคะเราก็เอาแค่เฉพาะตรงที่เป็นหัวเขาอะค่ะ
1: หมายถึงว่ามันเป็นลำต้นงี้ใช่ไหม
0: เป็นลำต้น
1: เราเฉพาะตรงส่วนขาวๆใช่ไหมไอ้ตัวใบแบนๆ
0: จริง
1: ๆ
0: ก็สามารถใช้ได้ค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าสรรพคุณที่ดีอ่ะมันคืออยู่ตรงไอ้ที่หั่นมาแล้วมันเป็นแว่นๆ
0: ใช่ค่ะอย่างที่เราทำอาหารนะคะหั่นมาเป็นแว่นๆเป็นที่เป็นทางหัวมันนะคะอันนั้น
1: ใบไม่เอา
0: ใช่ค่ะ
1: ใบไม่
0: จริงๆใช้ได้หมดอะค่ะอันเนี้ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของดับกลิ่น

0: ว่าตะไคร้ก็คือช่วยในเรื่องของลดอย่างเรามาทำอาหารใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็จะช่วยในเรื่องของแบบเพิ่มรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะมีกลิ่นนะคะทั้งดับกลิ่นด้วยแล้วก็อีกตัวนึงสำคัญคือเขาช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อตะไคร้บ้านเนี่ยค่ะ
1: ขับเหงื่อถ้ากินนี่ขับปัสสาวะด้วยนะ
0: เห็นไหมคะ
1: ขับเหงื่อขับปัสสาวะ
0: ใช่ถ้าในเรื่องของกินก็คือขับปัสสาวะแต่ถ้าในเรื่องของ
1: ผิว
0: พรรณก็จะช่วยในเรื่องของการขับเหงื
1: ่
0: อนะคะอันนี้ก็คือเป็นตะไคร้บ้านทีนี้เรามาดูตัวต่อมาก็คือเป็นเกสรทั้ง5นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทผงนะคะจริงๆเกสรทั้ง5มันท่านผู้ชมก็จะงงว่าเกสรทั้ง5มีอะไรบ้างคะ
1: มีอะไรบ้างเอ่ย
0: พิกุลนะคะดอกพิกุลนะคะอาจารย
1: ์บุญนา
0: ดอกบุญนาคดอกสารพี
1: สารพีมีมะลิด้วยไหม
0: มะลิอีกตัว
1: มะลิ
0: คนทา
1: สารพี
0: นะคะ
1: เกสรทั้ง
0: เกสรอะบูหลวง
1: เกสรเกสร
0: บ
1: ู
0: หลวงนะคะเกสรมะลิพิกุล
1: บุญนาคสารพี
0: นะคะตัวนี
1: ้
0: เขาก็จะทำมาการผสมการเอาดอกของเขาค่ะมาแล้วก็มาบดเป็นผง
1: เป็นดอกไม้5ชนิด
0: ใช่ดอกไม้5ชนิดนะคะ
1: เอาเกสรถ้าอย่างบัวเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะเกสรนะคะแล้วก็เอามาบดรวมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันจะมีเขาเรียกว่ากลิ่นหอม
0: ใช่มันช่วยในเรื่องของกลิ่นอย่างคนที่เป็นเขาเรียกวิงเวียนศีรษะหรืออะไรเงี้ยค่ะมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจ
1: บำรุงหัวใจด้วยนะ
0: ใช่แล้วมันก็จะดับกลิ่นด้วยเพราะว่ามันเป็นเกสรที่มีกลิ่นนะคะพวกนี้แต่ถ้าเรามีสดเลยเราจะนำมาทั้ง5ตัวเลยก็ได้ถ้าเรา
1: แต่ถ้าจะหายยาก
0: ใช่เพราะว่าแต่ละตัวคืออย่างมูล้วงอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะแบบนะแล้วก็ทำเลยทำมาให้เป็นแบบว่า5ชนิดรวมกัน
1: เร
0: ามาเป็นแบบผงนะคะตัวต่อมาคืออันนี้ที่สำคัญเลยผิวมะกรูดผิวมะกรูดค่ะอาจารย์เราได้ลูกมาใช่ไหมคะลักษณะของเราเอาเฉพาะผิวเขานะคะเราจะไม่เอาทั้งลูกนะคะ
1: เฉือนเฉือนผิว
0: ใช่เพราะว่าผิวเขาอ่ะมันมีน้ำมันหอมระเหยอย่างที่บอกว่าสมุนไพรอบตัวของเราเนี่ยต้องการอะไรประเภทที่มีกลิ่นหอมมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของเขาแหละ
1: สุดดมทางเดินหายใจ
0: มีความสดชื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นผิวมะกรูดนะคะตัวต่อมาก็คือเถาวัลย์เปียงเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เปียง
0: ช่วยในเรื่องของ
1: นี่แหละ
0: คลายกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้เฉพาะโรคแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสมุนไพรกลุ่มเฉพาะโรคเฉพาะอาการ
0: เฉพาะอาการบางคนแบบบางทีอย่างถ้าเราอบตัวมากๆอย่างเงี้ยบางทีมีอาการปวดเมื่อยอย่างเง
1: ี้
0: ยเราเลือกใช้ตัวเถาวัลย์เปียงเงี้ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะคะตัวต่อมาก็คืออาจจะเป็นประเภทที่เราใช้ในเรื่องของกลิ่นเพื่อที่ให้มีความสดชื่นอย่างตัวแรกเป็นพิมเสนค่ะอาจารย
1: ์พิมเสน
0: ใช่อันนี้เราก็จะคุ้นเคยอย่างดีเลย
1: พ
0: ิ
1: มเสน
0: นะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนบางทีเป็นแบบพวกแบบใช่เหมือนยาดมอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราสมุนไพรอย่างเงี้ยก็จะแบบสูดดมเข้าไปมันก็จะรู้สึกสดชื่น
1: มันจะหอมหอม
0: ใช่มันก็จะหอมหอม
1: หอมเย็นอ
0: ันนี้ก็จะเป็นเกล็ดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปที่เราแบบเขาเรียกพิมเสนน้ำมันก็จะมี
1: ส่วนประกอบอันนี้อยู่
0: ใช่ค่ะอย่างตัวต่อมาคือการะบูนอันนี้ก็เหมือนกันแก้ลมวิงเวียนเหมือนกันก็ให้อยู่ประเภทความหอมให้ความสดชื่นนะคะอาจารย์อีกตัวนึงอีกสำคัญเลยค่ะก็คือเกลือเกลืออาจจะเป็นเกลือแกงของเรานี่แหละค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะช่วยทำเขาเลยให้สารสำคัญนะคะพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะเหมือนเป็นตัวนำพาใช่ค่ะเหมือนเป็นตัวนำพาที่ทำให้เขาเรียกอะไรสารสำคัญต่างๆในสมุนไพรของเราเนี่ยเวลาเราอบไปแล้วขับเหงื่อออกไปแล้วมันเข้าน
1: ำพา
0: ใช่นำเข้าใช่ค่ะทางผิวหนังเรานะคะอันนี้นะคะอย่างตัวแรกเราลืมบอกส่วนประกอบมันก็จะมีเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะว่าส่วนประกอบมีน้ำหนักกี่กรัมนะคะอย่างตัวแรกชะลูดนะ
1: คะ
0: 15กรัมนะคะไผ่30กรัมแล้วก็ขมิ้นชัน30กรัมนะคะใบมะขามนะคะหรือใบส้มปล่อยถ้าเรามีนะคะก็คือ30กรัมนะคะแล้วก็ตะไคร้บ้าน15กรัมนะคะเกสรทั้ง5 15กรัมนะคะแล้วก็ผิวมะกรูด15กรัมเถาวัลย์เปียง15กรัมพิมเสน15กรัมการะบูน15กรัมแล้วก็เกลือ15กรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบหลักของเราวันนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกแล้วก็เห็นไหมคะเราก็ได้ทั้งประเภทที่มีกลิ่น
1: กลิ่นหอม
0: น้ำมันหอมระเหย อย่างตัวที่สองก็คือเป็น
1: รสเปร
0: ี้
1: ยว
0: นะคะ
1: กลุ่มที่สาม
0: ใช่กลุ่มที่สามก็คือเป็นพวกที่เวลาถูกความร้อนมันระเหยทำให้มีกลิ่นนะคะก็คือเป็นพิมเสนกาลบูนหรือแม้แต่กลุ่มเฉพาะโรคนะคะอย่างไข่อย่างเนี้ยเราจะเน้นพวกไข่กล้ามเนื้อก็จะมีเถาวัลย์เปียงนะคะ
1: หรือแม้แต
0: ่ท่านผู้ชมลองไปหาดูอ่านงานวิจัยดูค่ะว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างสำหรับบางคนที่อาจจะแบบมีโรคแบบเคยผดผื่นคันมีโรคทางผิวหนังพวกเนี้ยค่ะตัวไหนบ้างที่มันสามารถช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรโรคผิวหนังหรือผื่นพันของเราได้นะคะ
1: คือการที่เราแยกกลุ่มให้แบบนี้นะคะก็หมายความว่าถ้า

0: แปลกที่สรรพคุณเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็สามารถที่จะมาทดแทนได
1: ้ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยจัดเป็นกลุ่มไว้ให้เพราะว่าสมุนไพรมันมีมากมายมันมีเยอะถ้าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมก
1: ็
0: จัดตามกลุ่ม
1: จัดตามกลุ่มจัดตามกลุ่ม
0: ที่เราบอกไว้4กลุ่มนะคะ
1: 4
0: กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็มันคือมันเค้าเรียกอะไรอ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้
1: ได้เปลี่ยนได้ค่ะ
0: มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ได้ว่าฟิกเฉพาะว
1: ่
0: าจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะคะ
1: เราลองไปหาดูสมุนไพร
0: แต่ว่าต้องไปหาลองดูสรรพคุณ
1: ใช่ค่ะอย่างวันนี้เราแนะนำมาก็คือตัวที่มันหาง่ายที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยหามเยอะแยะมากมายราคาแพงอย่างค่ะอันนี้ก็คือง่ายๆที่เราสามารถทำเองได
0: ้แต่บางท้องถิ่นเขาอาจจะมีตัวอื่น
1: ค่ะหรือบางที่อย่างเป็นพวกผักบุ้งอย่างเงี้ยผักบุ้งแดงอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นจะบำรุงสายตาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีผักบุ้งแดงมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที
0: ่
1: ม
0: ี
1: สมุนไพรในท้องถิ่นของเรามันสามารถเลือกได้แล้วเราก็ไปดูสรรพคุณต่างๆของเขาอะค่ะว่าช่วยในเรื่องอะไรอย่างพวกชุมเห็ดเทศใบชุมเห็ดเทศอย่างเงี้ย
0: เรื่องโรคผิวหนัง
1: เรื่องโรคผิวหนังหรือแม้แต่ใบอะไรนะชุมเห็ดเทศมีอะไรอย่างหลายๆอย่าง
0: เหงื่อปลาหมอ
1: เปี้ยงเถาวัลย์อ่อน
0: เหง
1: ื่
0: อปลาหมอก็ได้เหงื่อปลาหมอนี่ก็จะช่วยในเรื่องของ
1: ไขมัน
0: ไม่ใช่
1: พวกผิวหนัง
0: เขาเรียกอะไรน้ำเหลืองเสีย
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำเหลืองเสีย
1: เพราะบางคนก็น้ำเหลืองไม่ดีใช่ไหมขับถ่ายเหมือนกับเขาเรียกอะไร
0: ถ่ายของเส
1: ีย อ่อนเนี่ยค่ะ
0: เพราะบางคนเขาก็จะเอาไออะไรนะเหงื่อปลาหมอเนี่ยมาต้มน้ำอาบก็มีนะคะแต่ว่าเราจะเอามาใส่อยู่ในส่วนผสมหนึ่งนี้ก็ได้ถ้าแถวบ้านเราเช่นมีเยอะสมมติว่าเรามีตรงนั้นเยอะเราก็สามารถเอามาทดแทนได้นะคะแต่ถ้าหาไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็สูตรนี้เลย
1: ใช่สูตรนี้เลย
0: สูตรนี้ได้เลย
1: เพราะซื้ออันนี้คือสูตรที่แบบหามีแน่นอนนะคะ
0: ใช่แล้วก็เราได้ทดลองแล้วเราได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้ใช้ได้ผล
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: นะคะอันนี้ก็คือ
0: คุณถามนิดนึงเวลาเราจะบรรจุสมมุติว่าโอเคถ้าเราจะทำเลยเราก็เททุกอย่างทุกอย่างแล้วก็เอาไปต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทำ
1: ปริมาณเยอะๆอย
0: ่
1: างนี้คือทำปริมาณเยอะๆเก็บไว้หรือว่าทำจำหน่าย
0: อ
1: ะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็อาจจะเก็บในรูปของบางที่นะคะอาจารย์อาจจะทำเป็นซองก็ได้ค่ะ
0: บางคนเขาทำเป็น
1: คล้ายๆถุงผ้า
0: ถุงผ้านะ
1: เราใช่ใส่ในซองแล้วก็ทำปิดให้ดีใส่เป็นแล้วก็ใส่ในถุงซองค่ะแล้วเวลาเราไปทำก็คือโยนเข้าไปในน้ำ
0: คือใส่ในถุงผ้าเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะไม่กระจัดกระจายใช่ไหมเวลาอยู่ในถุงผ้าเวลาเราจะต้มน้ำสมุนไพรนะแล้วก็ใส่ลงไปในหม
1: ้
0: อทั้งถุงแบบนั้นเวลาเราจะเสร็จแล้วเราเอาออก
1: ก็จะสะดวกต่อการ
0: สะดวกมันจะถ้าเกิดอย่างนี้นะลงไปก็ได้นะ
1: จริงๆอย่างเงี้ยเราคือทำเป็นแบบของแห้งนะคะคือเก็บไว้แต่ถ้าเวลาเรามีของสดอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็มาใส่เสริมได้อย่างผิวมะกรูดอย่างเงี้ยเรามีของสด
0: ก็ใส่สดไปเลย
1: แล้วก็ใส่สดไปเลยนะคะก็มันก็จะเพิ่มเขาเรียกของสดอ่ะมันก็จะมีสารสำคัญได้เยอะกว่าที่เราเป็นของแห้งนะคะ
0: เวลาทำแห้งเนี
1: ่
0: ยสารบางอย่างมันอาจจะลดน้อยลงไปหรือหายไปใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็คือนะคะหลักการทีนี้เรามาดูวิธีการผสมนะคะอาจารย์เริ่มแรกก็คือเทสารทุกเอาทุกตัว
0: สมุนไพร
1: ทุกตัวนะคะผสมรวมกันนะคะอย่างตัวแรกชะลูดนะคะ
0: ลองดูสิชะลูด
1: เห็นไหมคะลักษณะอันนี้คือเราจะไปทำการบดแล้วนะคะอาจารย์เรา
0: ใช่อันนี้คือเราบดหยาบนะ
1: ใช่เราบดหยาบ
0: ไม่ได้บดละเอียด
1: ใช่ค่ะไม่ได้บดละเอียดมากนะคะตัวต่อมา
0: อันนี้เป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามีเป็นชิ้น
1: ใช่เป็นชิ้นก็ได้ค่ะ
0: ชิ้นก็ได้ค่ะอันนี้ไพรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อันนี้จะเป็นไพรอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะ
0: ขมิ้นนี่มันก็จะเหลืองหน่อยนะ
1: จริงๆถ้าเกิดปริมาณนะคะลองไปดูก็ได้ค่ะถ้าเกิดแบบเราไปเขาเรียกไปแช่อยู่ในน้ำแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า
0: เรา
1: ไม่ได้อยู่ที่ตัวใช่เราใช้ไอของเขา
0: ของมันค
1: ่
0: ะ
1: ต่อมาคือใบหนานะค
0: ะ
1: ลักษณะของเขาก็จะเป็นใบแต่อันนี้คือเรามาทำการให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ
0: อันนี้เราไม่เจอผีแน่ๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะเราผ่านการมีใบหนา
0: ดอยู่ด้วยนะคะ
1: ตัวต่อมาคื เป็นใบมะขามนะคะอย่างที่บอกใช้ใบมะขามก็ได้หรือใบส้มปล่อยก็ได้นะคะ
0: ใช่ที่มัน
1: หรือ
0: มีใบอะไร

0: สมุนไพรตัวไหนก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการชำระล้างนะคะ
1: ตัวต่อมาอันนี้ก็หอมดีเหมือนกันนะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะ
1: ตะไคร้เรามีแบบ
0: ตะไคร้บ้าน
1: แบบค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะซอยแห้งหรือสดก็ได้
0: ใช่ก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: เออเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงนะคะว่า
0: ค่ะ
1: คนที่อบอะค่ะคนที่อ่อนเพลียมากๆนะคะตอนนี้ร่างกายอ่อนเพลียเขาก็ไม่ให้อบนะเพราะไม่แข็งแรงนะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาสรุปอีก
1: ทีน
0: ึงนิดนึงว่าค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผิวมะกรูดนะคะอันนี้เป็นแบบแห้งนะคะ
1: มีแบบแห้งนะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเรามีแบบสดเราก็ใช้เป็นแบบสดได้เลยนะคะตัวต่อมาคือเถาวัลย์เปียงนะคะ
1: พวกเถาๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อ
0: เถาวัลย์เปียงนะคะหรือบางที่ก็เถาเอ็นอ่อนอย่างเงี้ยนะคะ
1: เถาโคคลายเถาสารพัดเถา
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: เถาก็คือมันหน้าตาเป็นเถาวัลย์อะมันเป็นเถา
0: ๆแต่พวกเนี้ยถ้าเราได้มามันจะชิ้นใหญ่นะคะเราต้องไป
1: มาบด
0: ใช่ถ้าเกิดเราจะทำเป็นของแห้งค่ะแต่ถ้าเราไม่หาไม่มีบางทีมันก็จะมีเป็นไม่ได้จริงๆผงอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ผงไปได้เลยนะคะ
1: ผงก็มีขายใช่
0: ไหมใช่ค่ะแล้วก็เกลือนะคะ
1: กลิ่นหอมมากเลยค่ะต่อไปทีวีเขาคงจะมีกลิ่นด้วยนะ
0: นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะคะ
1: คลุกๆแบบนี้ดีนะไม่มีฟ้าทลายโจร
0: มันจะขม
1: มันจะแค่คลุกเนี่ยนะมันก็ขมคอแล้วอะฟ้าทลายโจรนี่เปิดถุงมาก็ฟุ้งขึ้นมาก็ขมคอเลยแต่อันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีแต่เพียงแต่ว่านึกถึงว่าเวลาเราคลุกๆอะไรที่มันเป็นผงๆเนี่ยอันนี้จะใช้ครั้งหนึ่งใช้กี่กรัมนะคะปกติจะใช้ยังไงอะใช้แบบ1ช้อน2ช้อนยังไง
0: ประมาณสัก50กรัมก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ต่อหม้อนะคะแล้วก็ดูปริมาณนะคะถ้าเราทำใช้เองก็50กรัม
1: ดูว่าเราจะเข้านานแค่ไหนก
0: ี่
1: คนด้วยนะ
0: กี่คนใช่ค่ะ
1: เข้ากี่คนทีนี้สมุนไพรเนี่ยค่ะพอเราต้มแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วอ่ะเราใช้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใต้ต้นไม้บ้างหรือว่าเอาไปหมักปุ๋ยก็ได้นะคะเอาไปหมักปุ๋ยก็ได้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่ายาตัวยาเนี่ยเป็นพ่อยาแม่ยานะคะแพทย์แผนไทยก็จะเรียกเป็นพ่อยาแม่ยานะคะเขามีบุญคุณเขามีประโยชน์มาให้เราใช้เนี่ยก็เราก็จะไม่เอาเขาทิ้งขยะนะคะเราก็จะเอาไปให้เขาเป็นประโยชน์ต่อไปเช่นไปไว้ใต้ต้นไม้เพื่อให้เป็นปุ๋ยเนา
0: ะ
1: หรือเอาไปหมักเป็นปุ๋ยหมักก็ได
0: ้
1: นะคะก็จะได้ประโยชน์อีกนะไม่ได้เอาไปทิ้งเฉยๆนะคะ
0: คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะคะถ้าเกิดเราทำขายแล้วก็ทำเป็นหนึ่งร้อยขนาด100กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใส่ถุงเนาะ
0: แต่เป็นกี่กิโลแล้วอยู่ที่ว่าถ้าทำเป็นแบบซองชาเล็กๆก็ขนาด100กรัมหรือ50กรัมแล้วก็ใส่ลงไปในตอนที่เราจะอบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีอย่างผงด้วยก็ต้องคลุก
0: ใช่ค่ะคลุกให้มันเข้ากันนะคะหรือแม้แต่ถ้าเป็นอย่างพวกการบูนพิมพ์เสียอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราซื้อมาเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนำมาใส่อะค่ะเราอาจจะเขาเรียกบดไม่ต้องถึงบดละเอียดนะคะทำให้เขาแบบว่าแตกตัวใช่ค่ะ
1: คือบางทีเขาอะโดนความชื้นนะ
0: ใช่
1: เขาก็จะจัดเป็นก้อน
0: เนี่ยค่ะ
1: จัดเป็นก้อนก็จะทำให้มันเป็นก้อนๆ นะเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องบี้ๆให้เขาแตกตัวแยกเป็นผงๆแยกเป็นผง
0: นี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเริ่มจริงๆอ่ะถ้าเป็นทำเป็นประเภทฝุ่นประเภทผงพวกนี้เราควรจะมีใส่เมสหรือบอกท่านผู้ชมไปทีแรกนะคะว่าก่อนที่เราจะทำเราก็อาจจะมีหมวกคุมผมมีเมสหรือว่ามีแต่
1: ถุงมือ
0: นะคะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมได้เลยนะคะ
1: เพราะอันนี้พอเราคลุกปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันจะขึ้นมาแล้ว
0: ใช่เพราะเขาเป็นประเภทผงอะค่ะอาจารย์มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกอย่างเป็นถ้าเป็นพวกสมุนไพรสดเนี่ยบางทีเราบางประเภทเป็นแบบเป็นหัวเป็นเงาที่เขาอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีดินมีอะไรเกาะมากับสมุนไพรตัวนั้นเราก็ต้องล้างทำความสะอาดใช่ค่ะล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะ
1: ยิ่งหัวนี่น่าจะต้องเอาแปรงขัดไหม
0: ไม่ถึงขนาดแปรงขัดค่ะเอาแค่แบบว่าให้ดินที่มันเกาะตามสมุนไพรที่เป็นตัวนั้นนะคะออกมานะคะหรือแม้แต่ประเภทใบอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เราก็ต้องล้างทำความสะอาดนะคะ
1: แพทย์แผนไทยเขาก็ไม่เรียกล้างอีก
0: เขาเรียก
1: ว่าทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะไม่งั้นเขาก็จะถือว่าถ้าเราบอกล้างเนี่ยเดี๋ยวก็ล้างตัวยาไป
0: เพราะฉะนั้นคือต้องทำความสะอาด
1: ก็เรียกว่าทำความสะอาด
0: ค่ะ
1: ทำความสะอาด
0: อันนี้ก็คือได้แล้วทีนี้
1: หน้าตาสวยงามแล้ว
0: ใช่ค่ะบรรจุเดี๋ยวเราก็จะมาวิธีใช้ยังไงข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะ
1: ท่านจ
0: ะ
1: บอก
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นกระปุกให้นะคะจริงๆอย่างที่บอกถ้าเกิดเรามีซองชาอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะ
1: เล็กไปมั้งซองชาเล็กไป
0: มันก็จะมีซองชาที่เป็นแบบใหญ่ๆมีนะคะ
1: ซองชาใหญ่ๆอ๋อแบบว่าต้มเป็นกาเลยใช่ไหมซองชาซองก็ต้องขนาดใหญ่พอที่จะใส่อันนี้ได้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ติลองดูซิว่าเราใส่แค่ไหนอะค่ะเวลาสมมติกระปุกเนี้ยทำได้กี่ครั้ง
0: จริงๆกระปุกนี้
1: ทำได้กี่ครั้ง
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครั้งเดียว
0: ใช่
1: ครั้งเดียว
0: ก็ประมาณสักอันนี้ไม่น่าจะถึง100กรัมค่ะประมาณสัก50กรัมเอาง่ายๆคือต่อรอบก็คือสัก50กรัมก็ได้ค่ะ
1: เพราะมันเบาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะมันเบา
1: ก็คือเวลาใช้นะคะก็ประมาณ1กระปุกนี้นะต่อ1ครั้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่หม้อ
0: ใช่ค่ะ
1: หม้อของข้าวก็ได้
0: หรือต้องมีน้ำด้วยนะอาจารย
1: ์กระทะไฟฟ้าก
0: ็ได้มีค่ะได้ค่ะ
1: เอาใส่น้ำค่ะใส่น้ำ
0: แล้วก็
1: ต้มจริงจริงมันคือการต้มนั่นแหละพอต้มแล้วมันก็จะเกิดไอใช่ไหมคะ
0: ก็จะ
1: ด
0: ึงสาร
1: ทีนี้พอเรามีพื้นที่ที่มันจำกัดมันก็จะเป็นไอน้ำเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะเราก็จะอบตัวแต่ว่าต้องระวังเรื่องของความร้อนนะถ้ามันรู้สึกร้อนมากเราก็ออกมาได้นะ
0: ค่ะ
1: บางทีเคยไปแล้วเขาเป็นกระโจม
0: รวมเหรอคะอาจารย
1: ์ไม่รวมแต่ว่าเป็นกระโจมใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็เวลาเราเข้าไปอบเนี่ยคือตัวเราจะเข้าไปทั้งตัวเลย
0: ค่ะ
1: หัวด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพอประมาณสักพักนึงอ่ะมันต้องเอาหัวออกมาหายใจข้างนอกนะถ้าอยู่ในนั้นอ่ะไอ้น้ำเยอะๆมันหายใจไม่ออกไอ้น้ำเยอะๆมันหายใจไม่ได้นะคะมันหายใจไม่ได้ก็ต้องเอาหน้า
0: ค่ะ
1: โผล่ออกมาจากกระโจมนะคะโผล่มาจากกระโจม
0: ทีนี้เรามาดูก่อนที่เราจะทำการอบตัวค่ะอาจารย์เริ่มต้นในเบื้องต้นอ่ะจะต้องทำอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก่อนอบตัวนะ
0: ค่ะ
1: ก่อนอบตัวนี่ต้องอาบ
0: ค่ะ
1: ทำตัวให้สะอาดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นสิ่งสกปรกที่อยู่เนี่ยพอตัวเราสะอาดแล้วมันก็จะขับไอ้สิ่งที่มันเป็นพิษอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยให้ออกมานะคะต้องอาบน้ำก่อนอันที่หนึ่งอาบน้ำก่อนให้สะอาดนะ
0: เหมือนชำระล้าง
1: ชำระล้างร่างกายให้สะอาด
0: เราออกมาจากข้างนอกเราโดนฝุ่นโดนละอองโดนแบบสารต่างๆที่แบบว่ามีฝุ่นมีอะไรอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะ
1: มันก็จะขับอะไรไม่ออกนะคะเพราะมันจะมีอะไรเคลือบอยู่เพราะฉะนั้นอาบน้ำให้สะอาดอาบน้ำให้สะอาดเสร็จเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะคะตั้งเตาเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เป็นพวกเตาไฟฟ้ากันหม้อข้าวก็จะใช้ไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าก็ได้นะคะใส่สมุนไพรลงไปใส่น้ำลงไปแล้วก็เปิดไฟ
0: ต้มความร้อน
1: ให้มันเดือดนะให้มันเดือดอ่ะมันจึงจะเกิดไอ้น้ำ
0: แล้วเราก็ใส่น้ำไป
1: แล้วเราก็ใส่สมุนไพรเนี้ยลงไปนะคะพอใส่สมุนไพรลงไปเสร็จปุ๊บเวลาต้มเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหม
0: คะ
1: ก็จะมีเก้าอี้ถ้าให้ดีเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ไม้เนา
0: ะ
1: เก้าอี้ไม้เนี่ยครอบอีกทีนึงนะคะแล้วเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ต้องระวังนะว่าขาเราจะไปโดนอะไรพวกนี้มันจะลวก มันจะลวกได้นะคะก็ต้องหาเก้าอี้ที่มันครอบได้แล้วก็

0: เวลานั่งก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็อบน
1: ะ
0: อบเนี่ยนะถ้าเกิดอบไม่เกิน30นาทีโดยแบ่งนะคะไม่ใช่อบตลอด30นาทีนะอัน
1: น
0: ี้คือ
1: สำหร
0: ับ
1: คนที่เข้าครั้งแรกไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเข้าครั้งแรกเนี่ยให้แค่10นาทีพ
1: อ
0: 10นาทีออกมานั่งพัก 2-3 นาทีเข้าไปใหม
1: ่ก็คือเอาง่ายๆคือรวมกัน30นาที
0: รวมกันอ่ะ
1: แต่ก็คือถ้าคนไหนที่อบเพิ่งอบเคยอบครั้งแรกก็คือแบ่งเป็น3รอบครั้งละ10นาทีแล้วก็มานั่งพัก
0: ออกมานั่งพักข้างนอกสัก4
1: ตอนระหว่างนั่งพักนี่สามารถดื่มน้ำหรืออะไรได้ไหมคะ
0: ก็ดื่มน้ำได้เพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราเสีย
1: ควรจะเป็นน้ำ
0: อุ่น
1: น้ำอุ่น
0: ควรจะดื่มน้ำอุ่นระหว่างนั้น
1: น้ำเย็นได้ไหมคะอาจารย
0: ์น้ำเย็นมันจะทำให้การคืออย่างนี้เวลาความร้อนที่เข้าไปเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะขับของเสียใช่ไหม
1: คะ
0: ถ้าเราไปกินน้ำเย็นปุ๊บทำให้กระบวนการนั้นมันชะงักเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกินจิบน้ำอุ่นน้ำชาก็ได้หรือจิบน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เข้าไปใหม
1: ่
0: อีก10นาที
1: ออกมาก็ทำเหมือนเดิม
0: แล้วก็เข้าไปใหม่อีก10นาทีพอครบ3ครั้งก็พอส่วนคนไหนที่เข้าชินคุ้นๆและสามารถนั่งได้นานนะคะก็15นาที15นาทีก็ออกมาพักทำแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วเข้าไปใหม่อีก15นาทีหรือเขาจะทำ10นาทีก็ได้
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสามารถนั่งได้นานถึง15นาทีต่อรอบนะคะต่อรอบอ่ะเสร็จแล้วก็พอออกมาสุดท้ายเสร็จแล้วออกมายังไม่ให้อาบน้ำให้กระบวนการ
1: คือเหมือนกับ
0: ขับพิษอ
1: ่ะ
0: มันทำให้เสร็จเราอย่าไปเอาของเย็นเข้าไปเพื่อให้มันหยุดนะคะหยุดการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยข้อปฏิบัติก็คืออย่างนี้นะคะพอมันตัวเย็นเรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำจะอาบน้ำอีกรอบนึงก็ได้ค่ะอาบน้ำแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอาบจนง่วงนอนแล้วนะ
1: ใช่ค่ะก็จะเริ่มง่วงแล้วเพราะว่าเราแบบว่าโอ้ตลอดขับเหงื่อออกมาบางทีเราแบบบางทีจริงๆแค่เข้าไปนั่งเฉยๆนะคะอาจารย์มันก็การขับเหงื่อเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเพลียได้
0: ใช่ค่ะนี่คือสมุนไพรนะดูหน้าตาดีเชีย
1: ก็เก็บนะคะก็คือเก็บให้พ้นแสงนะคะก็คือห้ามเก็บในที่ที่มีอากาศคนเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทอย่าไปเก็บในอุณหภูมิที่มีความร้อนมากเกินไปนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือ
0: วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาใช้ได้นะแล้วก็ไม่ยาก
1: อุปกรณ์ก็ง่ายหาสมุนไพรก็มีอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะ
0: พอทำแล้วใช้ดีก็ลองทำแจกเพื่อนฝูงหรือทำขายได้
1: อย่างทำเป็นแบบรัฐวิสาหกิจชุมชน
0: เขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็พบกันใหม่เทปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อนพุทที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Digital in DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่7แล้วนะคะกับตอนที่ว่าการใช้ Google Calendar เพื่อการขายและการตลาดนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า Google Calendar เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในงานทางด้านการตลาดได้อย่างไรบ้างนะคะการใช้ Google Calendar นะคะเพื่อการขายแล้วก็การตลาดเนี่ยเป็นการนำเครื่องมือก็คือปฏิทินของ Google เนี่ยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเวลานะคะเวลาในการทำงานของทีมเนาะการวางแผนระยะเวลาการติดตามกิจกรรมและประสานงานด้านงานขายและการตลาดอย่างเป็นระบบเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรมที่ซับซ้อนนะคะทีนี้การใช้ Google Calendar เพื่อการขายและการตลาดเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นกำหนดตารางกิจกรรมนะคะทางด้านการตลาดนะคะแจ้งเตือนกิจกรรมที่สำคัญนัดหมายลูกค้าทีมงานหรือว่าลูกค้านะคะติดตามความคืบหน้าของแคมเปญรวมกระทั่งมีไว้เพื่อประสานกับทีมนะคะแบบเรียลไทม์เครื่องมือหรือฟีเจอร์ใน Google Calendar นะคะที่นำไปใช้ในงานทางด้านการขายการตลาดนะคะเช่นฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับอีเวนต์นะคะก็คือมีไว้เพื่อสร้างกิจกรรมเช่นวันปล่อยตัวโฆษณาวันเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะวันเปิดตัวโปรโมชั่นใหม่เป็นต้นนะแล้วก็สร้างกิจกรรมแล้วเราก็มีการนัดหมายทีมใช่ไหมคะหรือนัดหมายลูกค้าก็แล้วแต่นะก็สามารถใช้ฟีเจอร์การนัดหมายเนี่ยในการประชุมกับลูกค้านัดคุยงานกับทีมงานนะคะที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งคุณสมบัติที่สามารถแนบเอกสารนะคะเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้แนบแผนงานทางการตลาดนะคะไฟล์สไลด์หรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการขายนะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนาะรวมกระทั่งการแชร์ปฏิทินนะคะร่วมกันให้ทีมขายหรือทีมการตลาดเห็นปฏิทินตารางงานร่วมกันนะคะใช้ในส่วนของฟีเจอร์ Recurring Event นะคะตั้งกิจกรรมนะคะซ้ำอัตโนมัตินะเช่นอัปเดตยอดขายประจำสัปดาห์รวมกระทั่งการแจ้งเตือนนะคะผ่านมือถือหรือว่าอีเมลเพื่อไม่ให้พลาดนัดหมายหรือว่าเดดไลน์ที่สำคัญได้นะคะสังเกตว่าในการทำธุรกิจเนี่ยค่ะเราจะต้องมีเครื่องมือนะคะทูลนะจะเป็นตัวใดก็ได้นะคะที่เอามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะหรือสนับสนุนนะคะในการทำงานนะคะของทีมของพนักงานขององค์กรนะคะของบริษัทเนี่ยให้ดำเนินนะคะไปอย่างมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเนาะถ้าเราไม่มีเครื่องมือใช่ไหมคะเราใช้การจดการจำการเขียนใส่สมุดนะคะหรือว่าการโทรถามอย่างเงี้ยการอีเมลถามมันก็เดี๋ยวก็ลืมแล้วเราโทรถามคุยกันปุ๊บอ้าว10นาทีผ่านไปมีงานใหม่เข้ามาเราก็จะจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วนะคะซึ่งขับเคลื่อนทุกมิติเลยนะทั้งการเรียนการทำงานทุกสายอาชีพเลยนะจะต้องมีการใช้เครื่องมือนะคะมาช่วยเรานะคะให้ทำงานได้แบบมืออาชีพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเนี้ยจันกุ้งพูดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเนาะซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลก็ขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับเทคโนโลยี AI นะคะ AI ก็จะมาช่วยเราอีกเรามีเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วนะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเรานะคะก็คือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะเพื่อที่รู้จักแล้วแล้วยังไงล่ะก็รู้แล้วก็ดูว่าเอามาใช้กับ
ธุรกิจเราดีไหมเอามาใช้กับงานอะไรของเราดีนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยให้การใช้ชีวิตของเรานะคะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลากับบางเรื่องเนี่ยให้น้อยลงนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาเอาไปโฟกัสอย่างอื่นนะทีนี้มาดูประโยชน์จากการใช้Google Calendar นะคะในส่วนของการขายแล้วก็การตลาดยกตัวอย่างเช่นประโยชน์นะคะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการจัดตารางแคมเปญนะอย่างเป็นระบบนะคะก็คือมีการใส่กิจกรรมหรือนัดหมายที่เกี่ยวข้องเช่นวางแผนแคมเปญโฆษณานะคะตามช่วงเวลานะคะก็คือใส่กิจกรรมเข้าไปในคาล endar เนาะว่าช่วงเวลาไหนถึงเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นการวางแผนแคมเปญโฆษณาใช่ไหมรวมกระทั่งการแสดงช่วงเวลาเปิดตัวสินค้านะกำหนดการคือเมื่อไหร่เราสามารถใส่กำหนดการหรืออีเวนต์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเข้าไปใน Google Calendar ได้เลยนะคะนั้นหมายลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์นะที่แอปพลิเคชันนะคะก็คือใช้ฟีเจอร์ appointment นะคะ schedule เพื่อให้ลูกค้าจองเวลาประชุมเองได้ลดความซ้ำซ้อนของนัดหมายนะคะตรงนี้ก็ทำให้ประหยัดเวลาลงไปได้เยอะมากมากเลยทีเดียวเนาะเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีมนะคะก็มีการแชร์ไปทีมปฏิทินทีมการตลาดนะให้ทุกคนเห็นเวลาที่ว่างเนี่ยตรงกันนะคะเพื่อที่จะได้นัดหมายประชุมในวันเวลาที่ว่างตรงกันเนาะพร้อมกับแนบวาระการประชุมส่งให้ล่วงหน้านะคะประโยชน์อีกที่มีนะคะสำหรับงานทางด้านการขายการตลาดคือติดตามงานแล้วก็กำหนดเดดไลน์เนาะก็คือมีการตั้งแจ้งเตือนนะคะวันสุดท้ายของโปรโมชั่นนะแน่นอนคือการชีวิตของการทำงานเนี่ยเราทำงานกันหลายงานใน1วันใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่สามารถจำอะไรกำหนดการทุกอย่างเนี่ยได้นะคะกระทั่งวันเนี้ย

เบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้าไม่ได้เมมไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยจำเป็นตัวเลขเลยก็จะจำได้ไม่กี่เบอร์นะคะ 2-3 เบอร์เนี่ยที่เป็นเบอร์ที่สำคัญใช่ไหมคะแต่ในชีวิตของการทำงานเนี่ยเราจะต้องติดต่อประสานงานเนี่ยในหลายส่วนหลายด้านนะคะหลายองค์กรทั้งลูกค้าซัพพลายเออร์นะคะหัวหน้างานทีมช่างทีมงานที่มีปัญหาเนี่ยก็คือทีมงานที่มาแก้ปัญหานะคะสมมติว่าติดต่อกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กรเนี่ยเยอะมากนะคะในช่วงเวลาของการทำงานเนาะแล้วเวลาที่เลิกงานนะคะเราก็ไปใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราก็จะพบปะข้อมูลที่เข้ามาหาเราเนี่ยเยอะมากเลยเวลาเราเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราไม่มีการแจ้งเตือนหรือว่าไม่มีการบันทึกกิจกรรมอย่างใช้คำว่าอย่างเป็นระบบนะคะถ้าบันทึกอย่างไม่เป็นระบบก็จะไม่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรานะได้อย่างสูงสุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบริหารจัดการแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนนะทั้งในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะติดตามงานตั้งเดดไลน์นะคะแจ้งเตือนเดดไลน์กำหนดการส่งงานนะคะวางแผนส่งรายงานยอดขายทุกสัปดาห์นะคะหรือว่าปกติทำงานเนาะก็จะมีวางแผนส่งยอดขายส่งรายงานนะคะทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆนะคะมีการเชื่อมต่อกับ Google Meet นะเพื่อสร้างลิงก์ประชุมอัตโนมัตินะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับ CRM นะคะCustomer Relation Management เนาะก็เป็นระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่มีในระบบเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้ในนั้นสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกหรือว่าเป็นสมาชิกนะคะถ้าลูกค้าไม่สมัครเราก็จะไม่มีข้อมูลเก็บเข้าไปในระบบนะคะตรงนี้ Google Calendar ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะเพื่อซิงค์ตารางงานนะคะถ้ากรณีที่จะต้องเกี่ยวข้องนะคะกับลูกค้า Google Calendar เหมาะกับใครบ้างนะคะจริงๆเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพนะคะที่ต้องการจะมีเครื่องมือไว้สำหรับบันทึกนะคะแจ้งเตือนนะคะดูกำหนดการกิจกรรมนะคะที่เป็นแผนงานใช้คำนี้ได้ไหมแผนงานเนาะแผนงานนักเรียนนักศึกษาก็มีนะคะเช่นเดี๋ยวสอบกลางภาคสอบปลายภาคนะคะอาจารย์นัดพรีเซนต์งานอาจารย์นัดส่งงานเนี่ยถ้าเราจดไว้ในสมุดโน้ตของเราเนี่ยเดี๋ยวสมุดวางลืมไว้ที่ไหนหายไปเราก็จำไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือดิจิทัลนะเป็นตัวในการบริหารจัดการนะนอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้วใช่ไหมคะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนะคะทุกระดับเลยนะคะพนักงานทีมนะคะเช่นทีมขายทีมการตลาดฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจนะคะรวมกระทั่งครูวิทยากรที่ทำการตลาดด้วยตัวเองจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนนะคะที่ต้องการให้มีเครื่องมือสำหรับบันทึกนะคะแผนการทำงานนะคะของตนเองนะจะได้ดูว่าอาทิตย์นี้ว่างวันไหนเดือนนี้ว่างวันไหนนะคะยกตัวอย่างนะคะทีนี้แผนรายเดือนนะคะยกตัวอย่างแผนรายเดือนนะคะที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดือนสิงหานะคะเดือนนี้จะวันที่5น่ะกิจกรรมนะคะสำหรับโปรโมทเมนูใหม่นะสมมติว่าเป็นร้านอาหารเนาะก็โปรโมทเมนูสินค้าใหม่นะคะเป้าหมายต้องมีเป้าหมายนะการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรตอนนี้คือเรากำลังวางแผนใช่ไหมกำลังทำอะไรวางแผนแล้วยังไงวางแผนทำอะไรโพสต์เมนูใหม่โพสต์เพื่ออะไรเพื่อให้เป้าหมายอันนี้คือสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นหลังจากกระทำไปแล้วนะคะเพื่อให้มียอดคนเข้าชม1,000 ก็เยอะอยู่นะคะก็ต้องดูว่าธุรกิจเราเริ่มใหม่หรือเปล่านะคะถ้าเริ่มใหม่ก็ตั้งเป้าไว้ยังไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราทำธุรกิจไปนะคะติดตลาดแล้วลูกค้ารู้จักเยอะนะคะมีลูกค้าเก่าเยอะมากมายอันนี้1,000ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็คือดูว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรและทำเพื่ออะไรทำที่ไหนอันนี้คือช่องทางและแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะใช้อะไรใช้อะไรนี่ใช้ภาพจากมิสเจอร์นี่นะคะแปลว่าต้องใช้มิสเจอร์นี่สร้างรูปภาพมาภาพอะไรภาพเมนูนะคะแล้วก็ไป PR ใน
Facebook Fanpage IG อันนี้ยกตัวอย่างนะคะจริงๆแพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้มีมากกว่า2ช่องทางเนาะแต่สมมุติว่ากำหนดเป็นเป้าหมายเลยนะเป้าหมายสำหรับ

ทำเป็นกิจกรรมไปนะคะก็ยกตัวอย่างตามนี้ก็ได้นะคะดูเป็นแนวทางวันที่10นะคะกิจกรรมคือ Fat Sale นะคะ Fat Sale เพื่อเพิ่มยอดขาย 30% นะนี่โอเคจะเห็นบ่อยเลย Shopee เนี่ยจะมี Fat Sale นะคะเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีทุกเดือนนะคะโปรวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2วันที่3เดือน3วันที่4เดือน4นะคะมีไปจนถึงวันที่12เดือน12เลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะของแพลตฟอร์มเพื่อที่จะได้เรียกลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้านะคะในแพลตฟอร์มของเขานะคะเช่นเดียวกันเราทำธุรกิจใช่ไหมคะเราก็ต้องกำหนดเนาะว่ายกตัวอย่างเอาวันที่10เป็นแพลตเซลถามว่าทำไมต้องวันที่10ก็วันที่12เป็นวันแม่ใช่ไหมคะสักวันที่10เนี่ยลูกๆจะได้เตรียมซื้อไว้ก่อนแล้วก็2วันขนส่งทันไหมเดี๋ยวนี้ขนส่งเร็วมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่ทันก็ถอยไปสักวันที่9แฟชั่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นไอเดียนะเพื่อที่จะได้ซื้อเสร็จแล้วเผื่อใครไปเจอแม่วันที่12นะคะจะได้เอาของไปให้คุณแม่เนี่ยตรงนี้มันมีความสอดคล้องกันนะคะกับกิจกรรมที่จัดเนี่ยสามารถส่งผลให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มได้มากขึ้นนะคะตามเปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่เราแพลนไว้นะคะแต่ถ้า 30% เนี่ยเยอะไปสำหรับธุรกิจใหม่ธุรกิจรายย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดเป้าหมายลงไปก่อนนะคะค่อยๆปรับเป้าหมายไปเรื่อยๆนะคะช่องทางนะกำหนดเป็น Shopee กับ LINE OA แปลว่าต้องมีหน้าร้านนะคะในแพลตฟอร์ม Shopee แล้วก็ต้องมีเปิดนะหน้าร้านใน LINE OA ด้วยนะคะโปรโมชั่นโปรส่งฟรีลด 20% โอ้ลดเยอะนะคะอาจจะทำให้เพิ่มยอดได้ 30% ตามนี้ก็ได้นะเพราะว่าการลดเยอะอาจจะทำให้ลูกค้าซื้อเยอะมากขึ้นนะคะรวมกระทั่งส่งฟรีด้วยนะคะก็เป็นแรงกระตุ้นนะคะเกิดการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างวันที่15นะคะกิจกรรมมีไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดที่ไหนที่ TikTok เพื่ออะไรเพิ่มยอดผู้ติดตามตรงนี้อาจจะใส่เป็นตัวเลขนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้วัดได้ว่ายอดก่อนไลฟ์ก่อนวันที่15สมมติว่าวันที่14เที่ยงคืนยอดมีเท่าไหร่ยอดใน TikTok ของทางร้านนะคะสมมุติยอดมีอยู่ 2,500 คนนะคะยอดคนติดตามอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วมาดูว่าวันที่15เนี่ยไลฟ์สดสมมติไลฟ์สด 6:00 น.พอไลฟ์สดจบปุ๊บยอดจาก 2,500 เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็ควรจะใส่เป็นตัวเลขไปนะคะเพื่อที่จะได้วัดเป้าหมายของแผนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดหรือเปล่านะคะไลฟ์สดแจกโค้ดนะคะส่วนลดท้ายไลฟ์ถามทำไมต้องแจกท้ายไลฟ์คนจะได้ดูไลฟ์จนจบนะคะแต่ไลฟ์ก็อย่ายาวนานเกินไปนะคะก็กำหนดระยะเวลาด้วยนะว่าควรจะไลฟ์นะคะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บข้อมูลนะคะผู้ติดตามก่อนไลฟ์แล้วก็หลังไลฟ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเพิ่มแผนระยะยาว3เดือน6เดือนนะคะเช่นแบ่งเป็นแคมเปญหลักนะคะสร้างเป็นแคมเปญหลักวางเป้าหมายในแต่ละเดือนนะคะว่าเดือนนี้จะมีกิจกรรมอะไรนะคะเช่นเดือนนี้เน้นการรับรู้ก็คือเปิดตัวสินค้าใหม่เนาะยกตัวอย่างเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะอาจจะทั้งเดือนเลยนะคะก็ PR ไปตามช่องทางนะคะโซเชียลต่างๆนะคะแพลตฟอร์มต่างๆเลยโดยการวางแผนสมมติว่าทั้งเดือนใช่ไหมก็ทำตารางเลย31วัน30วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ต้อง PR ได้ไหมวันหยุดเนี่ยเป็นวันที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะนะคะเขาอาจจะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะก็เล่นโทรศัพท์มือถืออาจจะใช้มากกว่าวันไปทำงานก็ได้นะคะถ้าเทียบกันนะเพราะฉะนั้นก็สร้างตารางทั้งเดือนเลยนะคะจะได้ดูเป้าหมายนะคะจะได้สร้างเป้าหมายได้แล้วพอสร้างการรับรู้เสร็จแล้วนะคะเดือนหน้าเราก็เน้นยอดขายเพราะว่าลูกค้ารับรู้แล้วว่าเรามีสินค้าใหม่มีโปรโมชั่นใหม่นะคะหรือว่ามีกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเดือนถัดไปก็จะวัดที่ตัวยอดขายเนาะแผนที่ชัดเจนอีกมีอะไรมีการกำหนด KPI นะคะแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือสำหรับวัดผลนะใช้ AI ช่วยว่าแต่ละกิจกรรมได้ผลหรือไม่นะคะพร้อมตัวชี้วัดนะเช่นยอดคนติดตามอันนี้วัดได้นะคะต้องเก็บข้อมูลก่อนนะก่อนกระทำกับหลังกระทำต่างกันยังไงนะคะจำนวนคนเข้ามาดูโพสต์นะคะอัตราการคลิกหรือยอดการสั่งซื้อตรงนี้

เป็นเครื่องมือในการวัดและก็ประเมินกิจกรรมนะคะว่าบรรลุตามเป้าหมายนะคะที่กำหนดไว้หรือเปล่าในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะนี่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาไปใช้นะ GPT version 5นะคะในการช่วยวางแผนเขามีความว้าวมากเลยนะคะเขาช่วยวางแผนเสร็จแล้วเขาสามารถเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างก่อนกรณีศึกษานะแผนการตลาดร้านอาหารยำแซ่บในเมืองนะคะยำแซ่บในเมืองแปลว่าไปเปิดสาขานอกเมืองได้ไหมก็ได้ก็เฟรนไชส์ตั้งชื่อไปยำแซ่บในเมืองแปลว่ามาเปิดเพิ่มนอกเมืองก็ได้นะคะเป้าหมายเดือนสิงหาคมนะคะ2568ก็คือเพิ่มยอดผู้ติดตามเพจนะคะ 1,000 คนถ้าเรารู้แล้วว่าลูกค้าหลักๆของเราแฟนเพจเยอะนะคะเราก็ไปส่งเสริมทางด้านแฟนเพจแต่ถ้าลูกค้าไปอยู่ในช่องทางอื่นเช่นลูกค้าเราอยู่ใน IG เยอะเราก็ต้องไปโฟกัส IG นะถ้าลูกค้าอยู่ใน TikTok เยอะเราก็ไปโฟกัส TikTok นะคะแต่ว่าลูกค้าอยู่ใน YouTube เราก็ไปมีกิจกรรมใน YouTube นะเพราะฉะนั้นยอดผู้ติดตามเนี่ยต้องดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขานิยมใช้แพลตฟอร์มอะไรนะคะแล้วก็มาเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายขึ้น 20% นะคะเพิ่มการจองโต๊ะผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ย 30% เนี่ยคือวันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วเนาะอะไรก็ออนไลน์ไปหมดนะคะรวมกระทั่งการจองนะคือเราสมัยก่อนต้องโทรใช่ไหมคะโทรจองแล้วก็จะมีกดคิวจองวันนี้ก็จองออนไลน์กันไปเลยนะคะตรงนี้สามารถใช้วัดด้วยสถิติการเพิ่มโต๊ะนะคะจองเหมือนเราซื้อตั๋วหนังออนไลน์อารมณ์คล้ายๆกันเนาะก็คือเพิ่มการจองโต๊ะผ่านออนไลน์นะคะเพื่อกระตุ้นนะคะให้มีการใช้ระบบที่เป็นออนไลน์อย่างครบวงจรนะทีนี้ตัวอย่างคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเช่นนะคะตัวอย่างคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเช่นวันที่5โพสต์เมนูยำใหม่นะโพสต์ใน Facebook IG นะคะเป้าหมายอันนี้ยังไม่เอายอดนะก็คือสร้างการรับรู้นะคะสร้างการรับรู้อาจจะดูจากยังไม่เอายอดขายใช่ไหมคะอาจจะเป็นยอดการกดไลค์กดหัวใจนะคะการมีปฏิสัมพันธ์นะคะจริงๆถ้าเป็น Facebook เนี่ยแฟนเพจนะคะแฟนเพจที่มันเป็น for business เนี่ยเราสามารถดูหลังบ้านได้นะคะว่าที่โพสต์ไปเนี่ยมีการเข้าถึงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็คือไปเช็คในหลังบ้านได้ถ้า TikTok ก็เช็คได้ว่าโพสต์นี้นะคะลักษณะการทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมีการเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีข้อมูลสรุปมาบอกให้เราเนี่ยทราบด้วยเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงนะคะคอนเทนต์ในการสื่อสารกับลูกค้าได้นะคะเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้นะคะก็ต้องดูว่าเขาดูคอนเทนต์หรือว่าสื่อที่เราทำไปเนี่ยกี่นาทีคนเข้าดูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูนานไหมหรือว่าแค่ผ่านตรงนี้ก็ต้องมีตัวเลขเพื่อจะได้ดูว่าเป้าหมายของการรับรู้เนี่ยมันบรรลุไหมนะคะหรือว่าจะดูแค่ตัวเลขแบบนั้นไม่พอเราก็ต้องถ้าเราก็ต้องจัดกิจกรรมนะคะกับคนที่เข้ามาดูใช่ไหมจะดูว่าเขารับรู้จริงหรือเปล่านะคะกิจกรรมอาจจะให้บอกชื่อเมนูใหม่หรือให้ตั้งชื่อเมนูใหม่ก็ได้ใครตั้งชื่อได้โดนใจที่สุดได้ไปเลยของรางวัลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็สามารถทำกิจกรรมแบบนี้ได้ไลฟ์สดโชว์วิธีทำน้ำยำนะคะตรงนี้ก็คือธุรกิจน่าจะขายทำน้ำยำด้วยนะยกตัวอย่างก็คือไลฟ์สดช่องทางไหนนะคะ TikTok Facebook นะคะถ้าอยากเก็บวิดีโอไว้นะคะก็แนะนำเป็น YouTube อีกช่องทางนึงนะคะTikTok เนี่ยเก็บวิดีโอได้นะคะแต่Facebook เนี่ยถ้าไลฟ์เนี่ยต้องดูกติกาของแต่ละแพลตฟอร์มนะว่าเขาจะเก็บวิดีโอให้เราหรือเปล่านะคะหรือถ้าไม่เก็บเราก็ดูว่าไลฟ์ไปแพลตฟอร์ม
อื่นด้วยนะคะอื่นด้วยพ่วงไปเพื่อที่จะได้เก็บวิดีโอเอาไว้เผื่อได้ใช้นะคะในการ PR ร้านเป้าหมายของการไลฟ์สดโชว์วิธีการทำน้ำยำเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มผู้ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาไลฟ์สดเนี่ยค่ะก็ควรจะเป็นยกตัวอย่างนะเช่นอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะที่มีคนรู้จักนะคะเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้การไลฟ์เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะคะอาจจะไปจ้างหรือว่าไปควรจะเป็นคนที่อินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่มที่ลูกค้าเป้าหมายเราสนใจด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นอินฟลูแต่ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยก็จะไม่ตรงกันนะลูกค้าเราก็ไม่ได้สนใจก็ต้องดูว่าลูกค้าของร้านยำนะคะจะเป็นกลุ่มใดแล้วก็มีลักษณะอย่างไรชอบอินฟลูท่านใดนะคะก็ไปดูจากยอดติดตามนะอินฟลูที่เป็นที่ป๊อปปูล่านะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าของร้านตัวเองนะคะวันที่10ทำแฟลชเซลยำแถมฟรีแถมอะไรก็ว่าไปตรงนี้ถ้าการมีการแถมแปลว่ากระตุ้นยอดสั่งซื้อนะคะกระตุ้นยอดสั่งซื้อแล้ว1คือสร้างการรับรู้ก่อนนะก็คือให้รู้ว่ามีเมนูใหม่2เพิ่มผู้ติดตามนะคะถ้าไม่เพิ่มยอดก็จะไม่กระเตื้องใช่ไหมคะก็ต้องเพิ่มผู้ติดตามก่อนนะ3กระตุ้นยอดการสั่งซื้อนะคะโดยการทำแฟลชเซลนะก็ต้องมีโปรโมชั่นนะคะเพื่อโน้มน้าวจิตใจนะให้ซื้อได้เร็วขึ้นนะกระตุ้นยอดเลยนะคะ4ส่งอีเมลหาลูกค้าเก่านะคะอันนี้ใช้ช่องทางอีเมลกระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็5นะคะลำดับกิจกรรมนะ5ถ่ายวิดีโอรีวิวจากลูกค้าเนี่ยลง TikTok นะคะเพิ่มในส่วนของจริงๆเพิ่ม engagement นะคะตรงนี้ก็ถ้าเราอยากจะกระตุ้นเยอะๆใช่ไหมคะก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมนะถ้าส่งวิดีโอรีวิวมาอาจจะให้อะไรไปก็ว่าไปเนาะอันที่6นะคะแจกคูปองวันแม่นะคะตรงนี้ออนไลน์หรือว่าหน้างานช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะแจกคูปองวันแม่นะคะอันนี้วันที่20แล้วนะคะแต่ยังอยู่ในเดือนสิงหาคมนะเพื่ออะไรกระตุ้นยอดขายนะใกล้ปลายเดือนนะคะ25ประชุมทีมนะคะสรุปงานที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็วางแผนเดือนถัดไปนะคะทุกเดือนก็จะมีกิจกรรมที่ไม่ซ้ำแต่ว่ายึดจากธีมว่าเดือนนี้ควรจะมีกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษานะแผนการตลาดร้านอาหารยำแซ่บในเมืองนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการใช้ Google Calendar นะคะฝั่งซ้ายนี่เป็น Google Calendar นะคะสำหรับเพิ่มกิจกรรมนะคะแล้วก็มีระบุช่องทางนะคะแล้วก็เป้าหมายของการจัดกิจกรรมเนี่ยเพื่ออะไรเนาะสังเกตว่าเป็นขั้นบันไดเลยนะคะเริ่มจากสร้างการรับรู้เพิ่มผู้ติดตามกระตุ้นยอดกระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำนะคะเพิ่มในส่วนของ engagement นะการมีส่วนร่วมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สรุปแล้วก็วางแผนในเดือนถัดไปนะคะตรงนี้เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบมากๆนะคะโดยที่สังเกตว่าขับเคลื่อนนะคะหรือว่าเป็นตัวกลางที่เจอลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยโดยใช้ช่องทางออนไลน์นะคะโดยที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองเนี่ยขึ้นมาผลลัพธ์ก็คือข้างบนนะเป้าหมายของเดือนสิงหาคมนะคะเพิ่มยอดคนติดตามเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มยอดการจองโต๊ะนะตรงนี้เพราะฉะนั้นต้อง PR นะคะในส่วนของจองโต๊ะเนี่ยว่าให้ลูกค้ารู้ว่ามีแพลตฟอร์มจองโต๊ะออนไลน์แล้วนะคะเขาจะได้มาจองออนไลน์แล้วก็จะเพิ่มยอดตรงนี้ได้นะคะGPT ช่วยวางแผนแล้วก็เพิ่มกิจกรรมลงปฏิทินนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันนะคะที่จะพาทำเนี่ยค่ะก็ดูเป็นขั้นบันไดนะคะที่สเต็ปของการใช้ GPT ในการสร้างกิจกรรมนะคะสเต็ป1ก็คือให้ GPT เนี่ยสร้างกิจกรรม1เดือนนะยกตัวอย่าง1เดือนก่อนเนี่ยให้เรานะคะเหมือนตัวอย่างเหมือนเคสสตัดดี้ก่อนหน้าตะกี้ที่อาจารย์กุ้งให้ดูนะคะ2 GPT แปลงเป็นไฟล์นะคะ CSV สำหรับนำเข้าใน Google Calendar นะคะแล้วก็ขั้นที่3คือนำไฟล์เข้าแล้วขั้นที่2แปลงก่อนให้ GPT แปลงให้นะคะยังอยู่ใน GPT อยู่เนาะ3เนี่ยอยู่ใน Google Calendar แล้วก็ import ไฟล์ CSV เข้าไปนะคะเสร็จกระบวนการ3กระบวนการแล้วจบเลยได้ไหมการทำงานไม่ได้ต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์นะคะว่า
สิ่งที่ทำไปเนี่ยมีฟีดแบ็กหรือผลลัพธ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเปิด Chat GPT นะคะแล้วก็ Google Calendar นะคะ Google Calendar Calendar ใช้ Calendar ที่จันกุ้งเคยพาสมัครไปตั้งแต่ตอน

ก่อนหน้าแล้วใช่ไหมคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเป็น Google Calendar เนาะแล้วก็มาที่ ChatGPT นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็น GPT 5นะคะ GPT 5ก็จะมีวันนี้เป็น GPT 5สำหรับเวอร์ชั่นใช้งานฟรีนะคะที่มีศักยภาพนะคะที่มีความเก่งนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชาญฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้เราต้องการอะไรนะคะตรงนี้นะเราสามารถเพิ่มไฟล์ได้ใช่ไหมคะกดบวกทุกคนเข้า GPT นะคะเข้า Chat GPT ใช่ไหมคะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งข้ามขั้นการพาเข้าเนาะเพราะว่าถือว่าทุกท่านเคยใช้งานมาบ้างแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นที่นิยมนะคะมากเลยในวันนี้นะทีนี้ในช่อง Ask Anything นะคะเราต้องการอะไรนะคะเราก็พิมพ์คำพร้อมคำสั่งนะคะพิมพ์พร้อมพิมพ์คำสั่งพิมพ์ข้อความเนี่ยหรือว่าพิมพ์สิ่งที่ต้องการจะให้GPT เนี่ยช่วยเรานะคะคือพิมพ์ได้ทุกภาษาเลยเนาะทีนี้จะมีในส่วนของบวกตรงนี้ค่ะก็คือเราสามารถเพิ่มรูปภาพหรือไฟล์เข้าไปก็ได้นะคะเขา GPT 5เนี่ยจะมีโหมดเพิ่มมาอีกนะคะจะมี Study and Learn ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดที่ AI เหมือนคุณครู AI นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเรานะคะในส่วนของการเรียนศึกษาและเรียนรู้เนาะแล้วก็ Create Image คือสร้างภาพนะคะThink Longer นะคะ Deep Research นะคะ Deep Research ตรงนี้เกี่ยวกับวิจัยนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะเกี่ยวข้องกับเว็บเซิร์ชนะคะ Canva นะคะ Connect Google Drive Connect OneDrive นะคะ Connect SharePoint นะคะตัวนี้คือการทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเราอาจารย์กุ้งพาให้มาดูตรงนี้ก็คือเราไม่ได้มีแค่พิมพ์พร้อมเข้าไปอย่างเดียวนะคะวันนี้มีหมวดหมู่ให้เลือกนะคะซึ่งเป็นวิวัฒนาการนะคะอีกขั้นหนึ่งของ GPT 5นะคะซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7สิงหาคมนะคะ2568ที่ผ่านมานี่เองนะแต่ทีนี้ถ้าเป็น Think Longer เนี่ยหมายความว่าเป็นการใช้งานนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะคะตรงนี้ลองใช้งานได้แต่ว่าวันนี้อาจารย์กุ้งเดี๋ยวพาใช้แบบปกติก็คือแต่ว่าเขาจะสื่อสารกับเรานะคะโดยใช้ GPT 5เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าความเร็วของการตอบเนาะแล้วก็ดูความชาญฉลาดของการช่วยเราละกันนะคะสิงหาขอเป็นเดือนธันวาแล้วกันเนาะธันวาจะมีธีมอยู่ธันวาเมษาสิงหากันยาตุลาก็มีนะคะตุลาพฤศจิกาก็จะมีเทศกาลลอยกระทงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นธันวานี่เยอะมากเลยนะคะสิ้นปีก็จะมีคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ใช่ไหมคะขอแผนการส่งเสริมการตลาดร้านยำในเมือง31วันขอแผนกิจกรรมทีนี้อาจารย์กุ้งบอกว่าขอแผนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดนะคะร้านยำแซ่บในเมืองนะคะนี่ชื่อร้านเนาะเดือน31วันเป้าหมายเพื่อขอเป็นตารางมีเป้าหมายตรงนี้เดี๋ยวดูเป็นตารางก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าแก้ไหมถ้าไม่แก้ก็จะขอเป็นไฟล์ CSV นะคะเพื่อไปอัพใส่ Google Calendar เนาะตรงนี้คือพร้อมนะคะพร้อมหรือว่าคำสั่งจะเรียกว่าคำสั่งไหมคำบอกคำเล่าสิ่งที่ต้องการนะเสร็จแล้วกด Enter นะคะเร็วมากนะคะเร็วมากตอบได้เร็วมากๆแผนกิจกรรมการตลาดร้านยำแซ่บเดือนธันวานะคะอาจารย์กุ้งขอไประบุวันนะคะว่าขอ31วันเพราะว่าเราจะ PR ใช่ไหมคะ PR ทั้งเดือนเลยธันวาเพื่อที่จะได้กระตุ้นยอดนะคะในปีหน้าด้วยนะคะนี่กระตุ้นยอดนี่เขาก็จะบอกวิธีการวัดผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทำกิจกรรมนะคะโพสรีวิวลูกค้าสร้างความน่าเชื่อถือเป้าหมายของการทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกด้วยว่าทำกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะคะ
ลักษณะการทำกิจกรรมแบบนี้สิ่งที่จะได้นะคะช่องทางนะคะ

จำนวนผู้ชมตอนนี้เราก็หน้าที่ของเรานะเราก็ดูแล้วก็ตรวจนะคะตรวจทานแล้วก็แก้ไขใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อยอดเป็นไฟล์ Excel พร้อมช่องใส่ผลลัพธ์จริงเพื่อให้คุณบันทึกและติดตามได้ง่ายนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะขอเป็นไฟล์ Excel เนาะเราตรวจดูก่อนนะคะตรวจดูก่อน

ไม่ว่าคนไทยสัก5 คนเนาะ5 ท่านให้เขาแนะนำให้หน่อยนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ GPT-5 ตอบมานะคะตรงนี้เป็นคิดมาสดๆเลยเนาะก็คือตะกี้ได้พูดถึงอินฟลูก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นเราดูว่า GPT-5 เนี่ยจะรู้จักอินฟลูคนไทยที่มีอิทธิพลนะคะกระตุ้นยอดขายนะทุกคนรู้จักเนาะนี่มีเขาบอกด้วยนะว่าเขาดึงข้อมูลเนี่ยมาจากอะไรนะคะข้อมูลที่อ้างอิงว่าเป็นอินฟูที่ได้รับความนิยมนะคะวัดจากบอกเหตุผลในการเลือกนะคะคือให้เหตุผลมาประกอบการตัดสินใจนะคะของเรามีท่านที่1 นะคะคนติดตามจาก YouTube เนาะท่านที่2 นะคนติดตามจาก YouTube แล้วก็ให้เหตุผลพร้อมกับนี่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงแล้วนะคะวันนี้จะบอกว่า ChatGPT บอกว่าฉันไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฉันมีแหล่งข้อมูลตรงนี้นะเธอกดเข้าไปดูได้เลยก็เป็นข้อมูลจากจัดอันดับอินฟลูเอนเซอร์นะคะในประเทศไทยอัปเดตปี2025ซึ่งวันนี้ ChatGPT อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพราะว่าจันกุ้งก็ถามเขาในปี2025นะคะในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะข้อมูลที่เอามาอ้างอิงนะคะก็เป็นปี2025เดี๋ยวขอเข้าไปดูว่าวันไหนนะคะอัปเดตมา3มกรานะคะก็ยังเป็นปีเดียวกันอยู่นะ5 คนตามที่ขอนะคะพร้อมกระทั่งมีการสรุปมาให้ด้วยนะคะตรงหรือพอดีอาจารย์กุ้งขออินฟูนักกินจุแห่งประเทศไทย5 ท่านที่มีอิทธิพลกลุ่มลูกค้ายำโอ้ตอนนี้ให้ข้อมูลมาเป็น YouTube เลยนะคะตรงนี้นะท่านที่1 นะคะ2 3 4 5พร้อมบอกรายละเอียดสรุปนะคะ1 2 3 4แต่สรุปมา4เนาะตรงนี้ให้5อาจจะกุ้งสาธิตการใช้ AI นะช่วยผู้ประกอบการด้วยนะคะบางทีเราไม่รู้ข้อมูลนะคะเราก็รู้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพื่อที่จะถาม AI เนี่ยถามว่าอาจารย์กุ้งรู้จักอินฟูที่กินจุไหมก็ไม่ได้รู้จักหมดใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ก็ AI ก็มานำเสนอข้อมูลให้กับเรานะคะแล้วเราก็ต้องการข้อมูลอะไรอีกนะคะเราก็ถามไปได้เลยนะคะเขาก็จะบอกเรามาแต่ทีนี้ประเด็นคือต้องการข้อมูล31 วันนะคะตรงนี้

ตรงนี้ได้ไฟล์ CSV นะคะเป็นรูปแบบที่เอาไป import ใส่ Google Calendar ใช่ไหมคะตอนแรกอาจารย์กุ้งไม่ได้บอกเป็นไฟล์ CSV เนาะเขาก็จะเพราะอาจารย์กุ้งบอกขอเป็นไฟล์ Excel ดูผลลัพธ์ก่อน start download นะคะดาวน์โหลดลงมาแล้วนะคะดาวน์โหลดอีกนะคะดาวน์โหลดอันแรกเนาะตอนแรกเป็น Excel นะคะ Excel ดูหน้าตาก่อนตรงนี้คือหน้าตานะคะที่ได้31วันนะคะเป็นไฟล์ Excel ที่นำมาแก้ไข

ไขนะคะแก้ไขเพื่อใช้งานต่อได้เลยนะคะตรงนี้อันนี้คือ Excel นะคะอีกอันครั้งที่2ก็จะเป็น CSV นะเลือกฟอนต์ตามที่ต้องการจะใช้งานได้เลยนะคะปรับขยายนะคะหรือต้องการจะแก้ไขให้ตรงนะคะกับกิจกรรมนะคะที่ทางทีมนะจะจัดจริงนะคะก็แก้ไขได้เลยตรงนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์นะคะประหยัดเวลาในการพิมพ์มากๆจัดฉันกุ้งจัดเป็นตัวอย่างตรงนี้คือไฟล์ CSV ซึ่งภาษาไทยรองรับภาษาไทยเลยนะคะดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดในเอลนะคะก็จะเห็นแบบที่อ๋อเดี๋ยวฉันกุ้งโชว์หน้าจอก่อนนะคะอาจารย์กุ้งดาวน์โหลดมาแล้วนะเดี๋ยวกุ้งจะอาจารย์กุ้งแชร์นะจอแป๊บหนึ่งนะคะ Excel ตรงนี้ตรงนี้พอดีดาวน์โหลดมาแล้วตะกี้อาจารย์กุ้งจัดไปแล้วนะคะจัดปรับฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราโหลดมาปุ๊บได้ฟอนต์ภาษาไทยแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะมีเป็นความว้าวมากๆนะคะเราก็เอาไปสำหรับในทีมในแผนกจะใช้งานนะคะก็เอาไปใช้งานหรือว่าเอาไปปรับแก้นะคะให้ตรงกับการทำกิจกรรมนะคะขององค์กรตัวเองของธุรกิจตัวเองเนี่ยอันนี้คือสะดวกมากๆเลยนะคะตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการนั่งพิมพ์เองนะคะทีนี้อันที่2นะคะไฟล์ CSV ดาวน์โหลดไปแล้วสมมุติว่าเราไม่รู้วิธีการนำการนำไฟล์ CSV เข้าในหรือว่าอาจารย์กุ้งไม่รู้วิธีการนำไฟล์ CSV เข้าใน Google Calendar ใช่ไหมคะเราก็ถามนะคะถาม GPT เขาบอกว่านำไฟล์ CSV เข้า1คือเตรียมไฟล์ก่อนนะคะไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบนี่เขาแนะนำมาเลยนะคะเดือนวันคศเนาะเสร็จแล้วพอเตรียมไฟล์ตามรูปแบบที่จะต้องเอาไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เปิด Google Calendar นะคะเสร็จแล้วเลือกตั้งค่าแล้วก็เลือกนำเข้านะคะตั้งค่าแล้วก็นำเข้าแล้วก็เลือกไฟล์ CSV ที่เตรียมไว้เนี่ยเอาเข้าไปนะคะใน Google Calendar นะคะตรงนี้อันนี้เป็นขั้นตอนนะสำหรับท่านใดที่เวลาใช้งานอะไรก็แล้วแต่เราติดปัญหาเนี่ยถาม AI ได้เลยนะคะเขาสามารถอธิบายได้ทุกโปรแกรมเลยนะคะอันนี้จันกุ้งลองมาแล้วนะคะในบางโปรแกรมที่เรายังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยแคปเป็นภาพให้เขาอธิบายเขาอธิบายได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจไฟล์ CSV ก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Google Calendar นะคะ Google Calendar เสร็จแล้วถ้าเกิดเรา import เข้ามาเลยอะค่ะมันก็จะยังไม่แยกปฏิทินเนาะเวิร์กช็อปอาจารย์กุ้งเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์กุ้งพาเพิ่มปฏิทินนะคะเพิ่มโครงการพัฒนารถยนต์ใช่ไหมคะแล้วเวิร์กช็อปวันนี้อาจารย์กุ้งพาสร้างแผนการตลาดเนาะแสดงว่าอยากจะแยกคาล endar จะได้ไม่มาปนกันใช่ไหมคะก็เลือกปฏิทินอื่นนะคะแล้วก็เลือกสร้างปฏิทินใหม่นะคะสร้างปฏิทินใหม่อันนี้ก็คือเดือนไม่ระบุเดือนดีกว่าเพราะว่าเราจะอาจจะมีกิจกรรมเรื่อยๆเนาะแผนการตลาดนะคะร้านยำแซ่บในเมืองอาจารย์กุ้งเพิ่มปฏิทินใหม่นะคะแล้วก็สร้างปฏิทินมาแล้วนะคะแผนการตลาดร้านยำแซ่บในเมืองนะคะเสร็จแล้วนะคะเรากดแบ็กกลับไปนะคะมาอยู่ที่หน้านี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีคาล endar ขึ้นมานะคะปฏิทินทีนี้เราจะทำยังไงเราจะเพิ่มไฟล์ CSV นะคะใช้คำว่า CSV นะไปที่ฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองเลือกตั้งค่าเลือกการตั้งค่านะคะมาเช็ครูปแบบนะคะวันที่นะตรงสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเลือกเพิ่มเลือกนำเข้านะคะนำเข้าและส่งออกเสร็จแล้วกดนำเข้าและไปเลือกไฟล์นะคะ CSV นะที่เตรียมไว้นะคะกด Open

นแล้วก็กดนำเข้านำเข้าแล้ว31กิจกรรม CSV หน้าตาเหมือนกับ Excel นะคะที่จังกุ้งเปิดให้ดูนะคะแต่ว่าต้องบอกระบุให้ CVT น่ะสร้างเป็น CSV มาเพื่อที่จะได้ใส่เข้าไปใน Google Calendar นะคะอ่ะทีนี้กดตกลงก่อนถามว่าทำไมต้องเป็น CSV เพราะว่าเขาระบุไว้นะคะเงื่อนไขว่าคุณสามารถนำเข้าข้อมูลกิจกรรมในรูปแบบ ICS VCS หรือ CSV เนาะเพราะฉะนั้นเป็นไฟล์ Excel อะเอาเข้าไม่ได้นะคะก็ถ้าสมมติเรามี Excel ใช่ไหมเราทำไว้ใน Excel เราอยากจะเอาเข้ามาเราก็เลือก Save As นะคะแล้วเลือกนามสกุลเป็น CSV นะอ่ะเสร็จแล้วกลับไปนะคะเดือน

โอ้ต้องเลือกเพิ่มปฏิทินก่อนนะฉันคงขอพันแล้วก็ถอยกลับไปมาแล้วตะกี้ที่ไม่ขึ้นนะคะเผื่อใครทดลองทำพอมาจันกุ้งแล้วไม่ขึ้นขึ้น31วันตรงนี้เลยนี่โอ้มันว้าวมากๆเลยนะคะทุกคนสรุปอีกทีหนึ่งตะกี้ฟันเฟืองใช่ไหมคะตั้งค่าจะได้เลือกอะไรเลือกนำเข้าและส่งออกไฟล์ที่เลือกเป็นไฟล์ CSV นะคะแต่ว่าตะเกียเนี่ยตรงนี้เลยตะเกียตอนแรกอาจารย์กุ้งไปสร้างคาล endar เพิ่มมาใช่ไหมคะเป็นแผนการตลาดนะเราก็ต้องเลือกให้ตรงกับคาล endar ที่เราสร้างใหม่ก่อนนะแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ใช่ไหมคะแล้วก็กดนำเข้านะคะ Excel ที่แปลงเป็น CSV ที่นำเข้าอ่ะเป็นของเดือนแผนเดือนอะไรธันวาพอนำเข้าเสร็จแล้วข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยนะคะให้กับเดือนธันวานะตามไฟล์ที่เราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะตรงนี้ตรงไหมเดี๋ยวฉันกุ้งสวิตช์หน้าจอ Excel Plan นะคะตรงนี้คือ Excel นะคะที่โหลดมาตรงนี้คือ CSV นะคะ CSVที่นำเข้านะตรงนี้เลยข้อมูลตามนี้นะคะเออเราให้ GPT ไฟล์เนี่ยส่งไฟล์มาให้เรานะคะตามที่เราต้องการจะใช้งานนะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A by จันกุ้งแล้วพบกันในตอนที่8การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดอันทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะ
1: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะพัชรินทร์เหมือนการค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตอนการทำในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ตอนที่7แล้วนะคะอาจารย์วันนี้จากที่ตอนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็จะมีการทำความเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายนะคะเราก็จะจากหลายๆตอนที่ผ่านมาแต่วันนี้เราจะมีตอนคือการดูแลเส้นผมของเราค่ะอาจารย์วันนี้นะคะ
1: ดูแลเส้นผมอย
0: ู่ใช่วันนี้นะคะเราก็จะมาดูแลเส้นผมของเราใช่ค่ะผลิตภัณฑ์เพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะอาจารย์ผมสุขภาพดีไหมผมบางทีแบบฝุ่นเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยมีความสำคัญนะคะอันที่หนึ่งปกป้อง
0: ใช่
1: ไหมปกป้องหนังศีรษะเราใช่ไหมคะกันความร้อนกันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ผมเนี่ยยังเป็นตัวที่ทำให้เราสวยด้วยได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์นะ
0: เหมือนกับผมบางหัวล้านอย่างเงี้ยบุคลิกสภาพก็จะดูแบบไม่สวยงามอย่างผู้ชายอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็ดูสูงวัยด้ว
0: ย
1: ดูสูงวัยด้วย
0: แก่ก่อนวัยนะคะ
1: จะเห็นบางคนนะไปทำเขาเรียกอะไรปลูกผมหรือว่าใส่วิกนะวิกเขาดูหน้าตาดีขึ้นทันทีเลยนะคะคือผมเนี่ยนะต้องบอกว่าในเขาเรียกอะไรถ้าเรามองคนเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะดูทั้งไม่ได้ดูรายละเอียดหน้านะผมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้หน้าตาเราอย่างบางคนเนี่ยผมก็เซิร์กเซิร์งพอตัดผมแล้วดูดีเลยใช่ไหมคะบางคนหล่อขึ้นมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมฟูชี้ฟูอย่างเงี้ยไม่ขาดการบำรุงแบบโอ้ยเหมือนแบบอะไรเหมือนนกจะบินเข้าไปอยู่ข้างในได้
1: รังนก
0: ถ้าไม่ดูแลนะคะ
1: นะก็เพราะฉะนั้นผมเนี่ยแต่เวลาเรามีผมแล้วใช่ไหมคะเราไม่ทำความสะอาดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะอาจารย์แค่ไม่ได้ทำความสะอาดวันเดียวเราไปออกไปข้างนอกไปเจอมลภาวะ
1: ใช่
0: ไหมคะมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรทำให้ผมเรามันนะอาจารย์
1: จริงตอนนี้ยิ่งต้องบอกว่าตอนนี้ฝุ่นมันเยอะด้วยใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะสระผมเนี่ยมันต้องมีการสระผมใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าคนสมัยโบราณเนี่ย3-4 วันนะเขาสระทีหนึ่งได้นะแต่คนยุคปัจจุบันเนี่ยนอกจากเจอฝุ่นแล้วเนี่ยเขายังใช้ผลิตภัณฑ์ถูกไหม
0: ใช่
1: ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมใช้อะไรบ้างล่ะมีอะไรมูสเจลอะไรอีกสเปรย
0: ์ดูแลเส้นผม
1: มี
0: ทรีทเมนต์
1: มีทรีทเมนต์ใช่
0: ในการดูแล
1: ก็ทำให้ฝุ่นอ่ะมันเข้ามาเกาะได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น
0: ใช่
1: ทีนี้พอทำความสะอาดบ่อยเกิดอะไรขึ้นแล้ว
0: ก็จะเริ่มแบบ
1: ผมจำทำไหมมันแห้งไหม
0: แห้งร่วงใช่ไหมคะบางคนผ่านการทำสีการทำสีผมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่มีการทำสีผมด้วย
0: คือเขาเลยไปโดนสารเคมีเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผมร่วงผมชี้ฟูผมบางลง
1: ใช้อันนี้ด้วยนะคือใช้อะไรที่มันเป็นเคมีใช่ไหมคะคือผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้แชมพูที่มีฟองทุกชนิดมีสารเคมีหมดถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นธรรมชาติ 100% คือสมุนไพรเป็นธรรมชาติ 100% นะคะแต่ว่าตัวที่จะทำให้เกิดฟองเนี่ยในสารในทางธรรมชาติมันไม่สามารถทำให้เกิดฟองได้ขนาดนั้นนะคะก็จะต้องใส่พวกเคมีเข้าไป
0: แล้วคนตอนนี้นิยมคือถ้าไม่มีฟองเหมือนมันไม่สะอาด
1: เหมือนมันไม่สะอาด
0: ใช่มันเหมือนแบบไม่ได้สระผมค่ะอาจารย์บอกงี้
1: แล้วสีผมเนี่ยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าคนทำสีผมมากขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพิ่มมากขึ้น
1: เพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ทำสีบางคนเปลี่ยนทุกเดือนสี
1: สงส
0: ารเห็นบางคนแบบเปลี่ยนทุกเดือนมากเลยสีผมเดี๋ยวเปลี่ยนสีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เปลี่ยนเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นนะคะทีนี้ผมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแล้วพอมันเจอกับมลภาวะทั้งหลายเราต้องสระผมบ่อยขึ้นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็ดันมีสารเคมี
0: ใช่
1: ซึ่งพวกนี้นะเวลามันซึมเข้าไปในร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการดัดผมการดัดผมเนี่ยมันจะต้องแบบว่า
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เคมีแล้วมันจะต้องอยู่นานด้วยใช่ไหมคะมันจะต้องม้วนอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ซึ่งตรงนี
1: ้ให้ผมมันอยู่เป็นลอนที่สวยงามมันก็จะซึมไอสารเคมีพวกนี้มันจะซึมเข้าไปทางรูขุมขนนะคะเข้าไปทางรูขุมขนนะแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกายซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มันร่างกายแบบไม่ได้ต้องการใช่ไหมคะอะไรที่มันจะต้องช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก็คือตับนะต ตับเนี่ยจะต้องขจัดสิ่งที่มันแปลกปลอมสิ่งที่มันไม่ต้องการ
0: ขับออก
1: ตับก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะเป็นมะเร็งกันเนี่ยก็จะเกิดด้วยสาเหตุพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: โดนสารเคมีเข้าร่างกายเยอะๆ
1: จริงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยนะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีทั้งหลายนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่อย่าว่านะในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีเคมีเนี่ยประกอบด้วยมันน้อยมากนะคะ
0: น้อยมาก
1: น้อยมากเลยนอกนั้นมันจะเป็นเคมีเกือบทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอะไรที่มันไม่มีเคมีปุ๊บแชมพูเนี่ยไม่มีเคมีมันเป็นยังไงฮะ
0: มันรู้สึก
1: มันไม่มีอะไร
0: มันไม่มีฟอง
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ฟองม
0: ัน
1: ไม่
0: ม
1: ีฟองมันรู้สึกไม่สะอาด
0: ไม่สะอาด
1: เราก็ทำใจไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำใจไม่ได้เรารู้สึกว่าใช้ไม่อยากใช้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะชิน
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออไม่เห็นเป็นไรเหมือนยาสีฟันนะคะสม
0: ั
1: ยก่อนเราต้องใช้ยาสีฟันที่มันมีฟองใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่หลังๆเนี่ยอาจารย์มาใช้ที่มันเป็นแบบผงค่ะ
0: แบบผง
1: เป็นเกลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าแรกๆเราก็รู้สึกแบบโอ้มันยากมันแบบใช้ยากแต่ทุกวันนี้พอเราใช้ประจำเราใช้ทุกวันมันก็จะเกิดความเคยชินก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ได้แล้วมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าปวดฟันแล้วใช้ยาสีฟันทั่วๆไปที่มันมีฟองเนี่ยมันก็ยังปวดอยู
0: ่
1: แต่พอเราใช้ไอ้เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันสมุนไพรพวกนี้นะคะที่มันไม่มีฟองเนา
0: ะ
1: เชื่อไหมว่าปวดฟันนะมันหายเกือบหมดนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแชมพูก็เหมือนกันนะคะถ้าเราใช้บ่อยๆไอ้แบบไม่มีฟองเนี่ยสุดท้ายเราก็จะชิน
0: เหมือนเคยชินของเราอย่างคนสมัยโบราณใช่ไหมเขาไม่มีแบบว่าสารเคมีไม่มีที่ทำให้เกิดแบบเป็นฟองแต่ทำไมเขาถึงแบบว่า
1: เขาทำไมเขาสระผมได้แล้วผมเขาก็
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนโบราณผมเขาก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนผมสวยนะคนสมัยนี้นะมีความเครียดด้วยทำให้ผมเนี่ยทำให้ผมร่วงทำให้ผมร่วงทำให้ผมงอ
0: กอาหารการกินก็มีส่วนด้วยอ
1: ๋ออาหารการกินก็ใช่เลยค่ะเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันก็เลยเกิดปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะบางคนก็แพ้เคยใช้ครีมนวดอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่าผลิตมาเฉพาะคนไทยโดยเฉพาะซื้อมาใช้
0: แล้วเป็นไงคะ
1: ครั้งแรกพอพ่อเข้าไปเท่านั้นแหละตุ่มขึ้นเหมือนแล้วสุดท้ายเป็นชันตุอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เออมันเป็นเหมือนชันตุอ่ะค่ะโอ้ต้องรีบล้างออกเลยค่ะเพราะว่ามันแสบมันแบบแล้วมันขึ้นเป็นตุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็ต้องสงสัยเราจะไม่ใช่คนไทยนะ
0: เข
1: าบอกว่าผลิตเพื่อคนไทยโดยเฉพาะแต่เราใช้ไม่ได้นะคะเพราะหลังๆเราก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะแต่ถามว่ายังต้องใช้อยู่ไหม
0: ก็
1: ยังต้องใช้อยู่ยังต้องใช้อยู่นะ
0: พยายามที่จะให้น้อยลง
1: ใช่อะไรที่เราเลือกได้ที่จะไม่ใช้พวกเคมีเข้าไปเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกใช้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางอย่างมันไม่มีมันก็ต้องจำเป็นเนา
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: จำเป็นนะคะ
0: เราก็พยายามหลีกเลี่ยงให้น้อยที่สุด
1: เราก็ใช้มันใช้เคมีให้พยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเราจะทำได้นะคะจ้ะแล้ววันนี้เราทำอะไรกัน
0: อย่างวันนี้นะคะอาจารย์เราก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับคนที่รักเขาเลยรักผมของตัวเอง อยากให้แบบผม
1: รักษาสุขภาพด้วย
0: รักษาสุขภาพผมตัวเองคือแบบให้ไม่ให้โดนสารเคมีนะคนที่แบบชอบธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะมีแชมพูมะกรูดนะคะอาจารย์คือโดยเราไม่ใส่สารเคมีเลยก็คือเนื้อมะกรูดล้วนๆนะคะที่เราจะมาแนะนำให้สำหรับท่านผู้ชมที่แบบว่าอยู่บ้านคือแบบว่ามีมะกรูดอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทำแชมพู
1: มะกรูดมันหาไม่ยากเนาะมะกร
0: ู
1: ดมันหาไม่ยาก
0: คือมีอยู่ในคือทุกบ้านจำเป็นต้องมีอะค่ะอาจารย์มะกรูด
1: เดี๋ยวนี้เขาอยู่คอนโดกันนะเขาก็จะไม่มีที่ปลูกแต่ว่าก็หาซื้อได้ตามตลาด
0: เยอะมาก
1: แต่จะมีว่าบางช่วงแพงบางช่วงถูกเท่านั้นเองนะคะแต่หาได้มะกรูดนี่หาได้
0: คือเป็นมีอยู่ในแบบว่าท้องถิ่นทุกอำเภอทุกจังหวัด
1: อ๋อใช่ๆอันนั้นใช่ว่ามีอยู่ทั่วประเทศอ่ะต้องมีมะกรูดทั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: มะกรูดก็เอามาทำกับข้าวด้วยนะคะเอามาใช้ในการใช้ภายนอกด้วยนะคะภายนอกร่างกายแล้วก็กินด้วย
0: ใช่
1: กินด้วยมีประโยชน์มากแล้วมะกรูดก็ หอมมากเลยนะคะค่ะกลิ่นมะกรูดนี่แบบว่าน้อยคนนะที่จะไม่ค่อยชอบนะ
0: บางคนเปลือกใช่เปลือกคือสารพัดประโยชน์เลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะมันมีน้ำมัน
0: ใช่มีน้ำมันหอม
1: นะน้ำมันนะคะ
0: นะคะ
1: แล้วมันก็จะแก้พวกรังแคได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปัญหาผมเนี่ยมันจะมีอะไรมีผมร่วงผมบางแล้วก็คันคันใช่ไหมคะรังแคหรือว่าเมื่อกี้ว่าอะไรผมมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ผมมันมันแบบมันผิดปกติ เออมันไม่ใช่ว่าคือปกติผม
0: มันจนแบบวันเดียวสระแล้วเอ๊ะ
1: มันก็เยิ
0: ้มน้ำมันเหมือนน้ำมัน
1: ใช่ค่ะน้ำมันมันจะเกินนะคะอันนี้พวกนี้มันเกิดจากความไม่สมดุลของการใช้ผลิตภัณฑ์
0: ค่ะ
1: นะคะเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับร่างเหมาะกับ
0: เส้นผม
1: ของเรานะคะแล้วก็จะต้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ถูกต้องด้วยใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ
0: ใช่อย่างวันนี้เราก็มาดู
1: ว
0: ัน
1: นี้เรามาดูเลยวันนี้เราจะเสนออะไรนะคะ
0: เป็น
1: แชมพ
0: ู
1: มะกรูดแบบ
0: ไม่มีฟองค่ะอาจารย์ธรรมชาติล้วนๆแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของหนังศีรษะกระตุ้นการงอกของเส้นผมนะคะอย่างตัวแรกนะคะอย่างมะกรูดนี่นะคะ
1: มีอะไรบ้าง
0: จะบอกว่าสมุนไพรทุกตัวนะคะที่นำมาให้ท่านผู้ชมวันนี้คือเราไปซื้อมานะคะแล้วก็มาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะให้เขาสะอาดเลยนะคะอย่างตัวแรกมะกรูดนะคะอย่างมะกรูดตัวเนี้ยเราจะใช้ทั้งลูกนะคะยกเว้นในส่วนของที่เป็นเมล็ดนะคะเราจะเอาเมล็ดของเขาออกนะคะอันนี้ก็คือมะกรูดตัวเห็นไหมคะผิว
1: มันจะขรุขระนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาล้างต้องแบบว่าต้องขัดไหม
0: ใช่ต้อง
1: อันนี้ต้อง
0: ไม่ถึงขนาดแปรงขัดก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์
0: ไ
1: ม่งั้นเดี๋ยวน้ำมัน
0: จะหายหมดเราก็คือล้างทำความสะอาดให้ดูบริเวณที่มันอาจจะมีฝ
1: ุ่
0: น
1: มีร่อง
0: ใช่ค่ะก็คือทำความ
1: พิถีพิถันนิดนึง
0: ใช่เพราะเราต้องเอานำไปปั่นนะคะแล้วก็ใช้บนหนังศีรษะเรานะคะอย่างตัวเนี้ยอย่างมะกรูดเนี่ยสรรพคุณของเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เน้นหลักๆก็คือเขาจะช่วยให้ผมดกดำนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ขจัดรังแคพวกรังแคคนที่เป็นรังแคอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แล้วก็ทำความสะอาดพวกเส้นผมพวกหนังศีรษะนะคะเพราะว่าอย่างตัวเขาเรียกอะไรเปลือกมะกรูดเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันหอมระเหย
1: ผิวเขาเน
0: ี่
1: ยจะมีน้ำมันหอมระเหยส่วนตัวข้างในเขาอ
0: ่ะ
1: มันจะมีพวกวิตามินซีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีวิตามินซีด้วยแล้วมันจะมีสารอื่นๆอีกนะคะเปลือกเนี่ยมันจะมีวิตามินซีแล้วเขาบอกว่ามันมีเบต้าแคโรทีนมีซิโทเนล่านะคะแล้วก็มีเบต้าไพนินแล้วก็มีลิโมซีนเนี่ยค่ะพวกนี้มันจะช่วยดูแลเส้นผม
0: ค่ะ
1: ไอ้พวกเบต้าแคโรทีนปกติเราก็จะได้ยินในอาหารนะ
0: ใช่ใน
1: ในแครอทเนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนนะคะพวกนี้มันจะต้านอนุมูลอิสระ
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะช่วยที่จะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะความร้อนนะคะแล้วก็ชะลอการเสื่อมสภาพแล้วก็กระตุ้นเซลล
0: ์
1: กระตุ้นเซลล์ใหม
0: ่ให้กระตุ้นเซลล์ใหม่
1: นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือปรับสมดุลหนังศีรษะ
0: เหมือนกับปรับสมดุลให
1: ้หนังศีรษะมันพอมันสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะคะมันก็จะไม่มันเกินไปไม่แห้งเกินไป
0: ผมก็จะร่วงน้อยลง
1: ร่วงน้อยลงด้วยใช่ค่ะนุ่มสลวย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวมะกรูดนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อมาก็คือใบบัวบกเนี่ยนะคะอาจารย์ใบบัวบกสดเนี่ยค่ะ
1: ที่เรากินกันเนี่ยนะ
0: ใช่ล้างทำความสะอาดตามตลาดมีเยอะเลยค่ะแต่เราจะใช้แค่ส่วนใบของเขาจะเห็นว่าบางทีเราไปซื้อมามันจะมีก้าน
1: มายาวๆนะ
0: ก้านยาวๆติดมาด้วยก็คือเราจะไม่เอาก้านตัวนั้นนะ
1: คะ
0: เราจะมาใช้ใบเพราะใบของเขามีสรรพคุณนะคะตัวนี้ก็คือจะเขาช่วยในเรื่องกระตุ้
1: น
0: การงอกของเส้นผมนะคะตัวนี้ก็คือเราจะใช้เป็นใบสดนะ
1: คะ
0: เราจะใช้แค่ในส่วนของใบเขานะ
1: คะ
0: อันนี้ก็จะมีงานวิจัยนะคะว่าช่วยในเรื่องของมหาลัยนะ
1: คะ
0: จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นใช่ค่ะ
1: คือพวกนี้เราทำมาเนี่ยมันจะมีงานวิจ
0: ั
1: ย
0: รองรับ
1: อยู่นะคะในเรื่องของสรรพคุณ
0: ใช่แล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาง่ายที่อยู่ในท้องถิ่นเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น
1: อยู่ในครัวเรือนแหละ
0: ใช่มะกรูด
1: ตลาดมีขายอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะอีกตัวนึงที่ลืมไม่ได้เลย
1: คือ
0: ขิงนะคะอันนี้นะคะคือขิงยิ่งเป็นขิง
1: แก่
0: ยิ่งดีนะคะเพราะสรรพคุณของเขาจะดีนะคะอย่างขิงเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนนะคะไปเลี้ยงเขาเรียกอะไรไปเลี้ยงรากผม
1: มันทำให้เขาเรียกว่าทำให้รากผมแข็งแรงเนาะขิงเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันมีความร้อนอยู่นะ มันมีความร้อนแล้วก็เป็น
0: เ
1: ครื่องกระตุ้น
0: ใช่ไหมคะเหมือนเรากินน้ำขิง
1: เราจะรู้สึกว่ามันมีความร้อนอยู่นะมันก็ช่วยกระตุ้นรากผม
0: แผนไทยก็คือความร้อนไปช่วยในเรื่องของกระตุ้น
1: มันลดการร่วงของเส้นผมนะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้ผมมันงอกใหม่
0: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าแนะนำก็คือเป็นขิงแก่จะดีนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารสำคัญที่อยู่ในตัวขิงแก่เยอะนะคะอันนี้ต่อมาก็คือเป็นใบหญ้านางนะคะวันนี้เราจะเห็นเลยใบหญ้านางนึกถึงอันแรกคือทำ
1: หน่อไม้
0: หน่อไม้ที่เราทำกินนะถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดก็จะรู้จักเลยหญ้านางใช่ไหมคะแต่อันนี้เรามาช่วยในเรื่องของเส้นผมอันนี้คือเราจะใช้เฉพาะใบของเขานะคะจ้ะตรงก้านตรงเนี้ยเราจะไม่เอานะคะ
1: ตรงก้านกลางนี่ใช่ไหมเราจะเอาออกด้วยใช่ไหมคะ
0: เราจะเอาเฉพาะใบของเขานะคะอย่างใบหญ้านางอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ก็เลยผมดกดำ
1: เ
0: นี่ยค่ะ
1: ค่ะจะสังเกตนะว่าของทุกอย่างในนี้กินได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะปลอดภัยยิ่งเรามาใช้ภายนอกอ่ะมันยิ่งคือกินได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะใช้ภายนอกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้ำสะอาดเนี่ยมาต้มเพื่อที่จะให้เป็นตัวเนื้อครีมแชมพูออกมา
1: น้ำสะอาดในที่นี้คือน้ำอะไร
0: ก็คือน้ำอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะไม่เป็นน้ำแร่ไม่เป็นน้ำบาดาลนะคะเป็นน้ำที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะ
1: คือน้ำแร่ไม่เอา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าในนั้นมันมีแร่ธาตุ
0: ใช่
1: ปนอยู่ซึ่งบางครั้งมันอาจจะมารบกวนส่วนผสมของเรานะคะก็ใช้น้ำธรรมดาน้ำดื่ม
0: ได้น้ำกรองได
1: ้ถ้าหรือว่าเรามีที่บ้านเรามีเครื่องกรองก็ใช้น้ำกรองก็ได้หรือเราซื้อน้ำที่เราดื่มเป็นขวดๆ
0: ได้ค่ะ
1: อันนั้นก็ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะแต่ไม่เอาน้ำแร่นะไม่เอาน้ำแร
0: ่น้ำประปาอย่างนี้นะคะไม่แนะนำนะคะอย่างสัดส่วนนะคะเรามาดูสัดส่วนก่อนเนาะอย่างมะกรูดเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวมะกรูดสดนะคะอยู่ที่94กรัม
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ตัวใบบัวบกสดนะคะเราจะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือขิงแก่สดนะคะเราจะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ใบหญ้านางสดนะคะจะใช้อยู่ที่2กรัมแล้วก็น้ำสะอาดเราจะใช้อยู่ที่ปริมาณ250กรัมนะคะใช่นะคะทีนี้สมุนไพรตัวอื่นเราก็สามารถนำมาใส่ได้นะคะ
1: ถ้าที่บ้านเรามีสมุนไพรตัวอื่นนะคะเช่นอะไรเช
0: ่
1: น
0: อย่างเราไปดูอ่านงานวิจัยก็ได้ค่ะอาจารย์ดูว่างานวิจัยตัวไหนบ้างที่มันช่วยในเรื่องของ
1: เส้นผม
0: บำรุงผมทำให้ผมดกดำกระตุ้นการงอกของเส้นผมอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถนำมาใส่ในตัวแชมพูมะกรูดของเราได้ไม่เฉพาะตัวที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมดูวันนี้นะคะก็อาจจะเสริมตัวอื่นก็ได
1: ้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะ
0: ที่บ้านเรามีอยู่แล้วอย่างง่ายๆอย่าง
1: ใบหมี
0: ่ใบหมี่
1: อย่างเงี้ยแต่ว่าใบหมี่เนี่ยถามว่าในกรุงเทพก็อาจจะหายากหน่อยนะในตลาดไม่มีขายแต่ว่าถ้าในทางต่างจังหวัดเนี่ยเขามีอยู่นะคะเราก็เอามาใช้ได้ใบหมี่ก็ใช้ได้นะคะมีใบหมี่อัญชันก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ได้
1: อ
0: ั
1: ญชันก็ใช้ได้แล้วมีอะไรอีก
0: เทียนกิ่งไหมคะ
1: อ๋อใบเทียนกิ่งใช่ใช่ตัวสำคัญเลยใบเทียนกิ่งถ้าใครไม่รู้จักนะคะมันคือใบที่เอามาทำเห็นหน้านะคะที่เรามาย้อมผมกันเนี่ยอันนั้นก็คือเรียกว่าใบเทียนกิ่งแต่เทียนกิ่งนี่อาจจะต้องหาที่ไหนอะในตลาดอาจจะไม่มีขายนะคะคนต่างจังหวัดบางทีเขาก็ปลูกไว
0: ้
1: หรือต้องไปหาแหล่งอะ
0: หรือไม่ก็มหาอย่างเนี้ยก็จะมีงานวิจัยเพราะมหาเขาช่วยในเรื่องของเขาเลย
1: การงอก
0: ใช่ไหมการงอกของเส้นผม
1: มหาเนี่ยเป็นแก่นไม้ใช่ไหมเป็นแก่นไม้นะคะมหาเป็นแก่นไม้แต่อันนี้มหาดน่าจะซื้อได้นะ
0: มี
1: ร้านในร้านยาไทยอะค่
0: ะ
1: ในร้านขายสมุนไพรไทยยาไทยอะน่าจะหาได้นะมหาดก็ได้มหาดก็ได้นะคะจริงก็มีอีกหลายอย่างนะแต่ลองค้นดูอันนี้ข้อมูลมันมีค้นง่าย
0: เยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผม
1: เราก็เลือกมาใช้ได้ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือวันนี้นะคะก็คือสมุนไพรที่มีอยู่ที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมหาได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำการเตรียมนะคะอย่างแรกเลยที่เราได้มานะคะเราจะต้องล้างทำความสะอาดนะคะ
1: เรียบร้อยก่อน
0: ใช่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างตัวแรกอย่างมะกรูดนะคะเราจะหั่นนะคะหั่นโดยนะคะเป็น4นะคะลูกนึงนะคะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่เราเอาเม็ดออกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้ตรงแกนกลางนะคะ เราก็จะหั่น
1: เอาแกนมันออก
0: ใช่เอาแกนตรงแกนกลางของเขาออกอะค่ะ
1: แล้วเม็ดมันก็จะออกง่ายข
0: ึ้
1: น
0: แล้วเม็ดเขาก็จะออกง่ายขึ้นนะคะ
1: เม็ดก็จะเยอะเยอะ
0: แล้วก็ต้องเอาเม็ดออกนะคะไม่งั้นอะเม็ด
1: มันปั่นไม่ได้นะ
0: บางทีในเม็ดมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอะเนื้อมะกรูดแบบบางคนอาจจะแพ้เม็ดอย่างเงี้ยค่ะทำให้คันนะคะค่อยๆนะคะ
1: ลืมบอกไปนะคะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราจะทำเนี่ยค่ะเราจะต้องทำความสะอาดเหมือนกันนอกจากทำความสะอาดสมุนไพรแล้วเรายังต้องทำความสะอาดอุปกรณ์การใช้ของเรานะคะด้วยการใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผล
0: เอาง่ายๆก็คือเวลาเราล้างทำความสะอาดก็คือเราก็ใช้น้ำยาล้างเขาเรียกอะไรของเราปกติเนี่ยค่ะแล้วก็มาผึ่งให้แห้งนะคะตอนผึ่งให้แห้งแล้วเราก็จะมาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงอะค
1: ่ะก่อนใช
0: ้
1: เราก็มาเช็ดแอลกอฮอล
0: ์
1: อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรค
0: นะคะ
1: นี่ค่ะแอลกอฮอล์แบบนี้นะฉีดๆพ่นไปแล้วก็เช็ดภาชนะหรือว่าพวกเนี้ยค่ะพวกทัพพีพวกอะไรพวกเนี้ยแต่บังเอิญว่าอันเนี้ยเราทำมาแล้วนะคะเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะ 70% ก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลปกติเนี้ยแหละค่ะ
0: ถ้าเกิดเราไม่มีก็ใช้เป็นตัวนั้นก็ได้
1: ค
0: ่ะเวลาเราเช็ดก็อาจจะหาอะไรกระดาษมีทั้งกระดาษทิชชู่สามารถเช็ดได้
1: กระดาษทิชชู่ที่แบบ
0: ไม่เป็นขนไม่เป็นขุย
1: คืออย่างนี้ผ้าขนหนูถ้าใครเอาผ้าขนหนูมาเช็ดเนี่ยมันต้องเป็นผ้าขนหนูที่แบบว่าใช้งานมาสักพักนึงแล้วอะค่ะที่มันจะไม่มีขนมาติดนะกับอีกอันนึงก็มีพวกผ้าเช็ดจานพวกเนี้ยมันจะไม่มีขนนะคะกับทิชชู่ที่ใช้ในครัวแผ่นหนาๆนะแผ่นใหญ่ๆแล้วหนอนๆอยู่มุมๆนู้นนะคะเนี่ยก็จะใช้ได้นะใช้ในการเช็ดได้นะคะแล้วถึงจะมาใช้ในการทำงานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรปนเปื้อนมานะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้สึกมีดเราจะไม่ค่อยคมเท่าไหร
1: ่มีดเหล่านี้เขาเรียกว่าต้องใช้เถื่อเอานะคะไม่ได้ไม่ใช่หั่นนะคะอันนี้ไม่ได้หั่นท่านผู้ชมก็รับมีดก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่นะน้ำมันไหลออกหมดเลย
0: ตอนที่เราทำเราอาจจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะเราต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะแต่อันนี้เราทำให้ท่านผู้ชมดู
1: อันนี้แบบไม่ปกติธรรมดาฮะมะกรูดนี่กลิ่นมันจะหอมหอมนะ
0: ใช่
1: สดชื่นเลยนะคะคือเราอย่าเอาแต่น้ำมะกรูดนะคะเราต้องเอาเปลือกด้วยนะคะ
0: เอาเปลือกด้วยนะคะ
1: เพราะว่าในเปลือกมันมีน้ำมันถ้าน้ำอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมมันจะแห้งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่บางคนบอกว่าเขาเอาเปลือกไปใช้ใช่ไหมแล้วเหลือแต่ตัวค่ะแล้วจะเอามาต้มใช่ป่ะอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เปลือกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มันต้องใช้เปลือกด้วยนะแล้วไอ้มะกรูดที่มันไม่มีฟองพวกเนี้ยเวลาเราสระไปแล้วนะคะคือปกติต้องบอกว่าอย่างนี้ปกติแชมพูโดยทั่วไปอะที่มันเป็นเคมีเนี่ยค่ะมันจะเปิดเกล็ดผมออกนะคะผมมันจะเปิดเกล็ดผมออกแล้วมันต้องใช้ครีมนวดเพื่อปิดเกล็ดผมอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยนะทีนี้ไม่งั้นผมมันจะแตกนะผมมันจะแตกใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยแชมพูอันเนี้ยมันไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้เปิดเกล็ดผมนะคะมันช่วยปิดด้วยนะคะผมเราก็จะไม่แตกผมจะไม่แตก
0: ช่วงแรกท่านผู้ชมก็อาจจะรู้สึกคนไม่เคยชินก็จะมันไม่มีฟองมันแบบไม่สะอาดหรือเปล่าม
1: ันเป็นการฟื้นฟูผมเสียด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสระผมอะส่วนสำคัญนะจริงๆเราต้องล้างหนังศีรษะมันเป็นการล้างหนังศีรษะเนาะถ้าเกิดว่าเราไปสระแต่ตัวผมตัวปลายผมเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ได้ล้างหนังศีรษะเนี่ยมันไม่สะอาดนะคะมันไม่สะอาดแล้วว่าหนังศีรษะก็จะมีปัญหานะอันเนี้ยเวลาเราใช้เราก็จะเน้นไปที่หนังศีรษะใช่ไหมคะเน้นไปที่หนังศีรษะนะแล้วหนังศีรษะเนี่ยจะบอกว่าเราอะเวลาสระผมเนี่ยคะเราควรนวดให้หนังศีรษะเนี่ยมันขยับไปมาด้วยเนื่องจากว่าหนังศีรษะกับกะโหลกศีรษะเนี่ยค่ะเวลาเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะดูดติดกันมันจะดูดติดกันระหว่างหนังศีรษะกับเขาเรียกอะไรตัวข้างในเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะทำให้เลือดอ่ะมันไหลเวียนไม่สะดวกนะคะการที่เราคลึงเวลาเราสระผมเนี่ยแล้วเราก็นวดคลึงให้หนังศีรษะมันขยับเนี่ยค่ะกับกะโหลกพูดผิดเมื่อกี้นะกับกะโหลกนะหนังศีรษะกับกะโหลกอะค่ะมันติดกันมันติดกันแนบนิดแนบสนิทเนี่ยมันทำให้เลือดอะไม่ไหลเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขยับหนังศีรษะมันจะทำให้เลือดอะช่วยให้เลือดไปไหลเวียนพอเลือดไหลเวียนดีเนี่ยสุขภาพมันก็สุขภาพหนังศีรษะหรือเส้นผมมันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเวลาสระผมนะนวดหนังศีรษะไปด้วยนะคะ
0: นวดสัก5นาทีอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นวดเป็นเหมือนเป็นการกระตุ้นหนังศีรษะไปด้วยนะคะ
1: แต่เวลาไปสระผมที่ร้านนี่ก็ให้เขานวดนี่ก็สบายมากเลยนะคะอยากจะสังเกตไหมว
0: ่
1: า
0: ชอบใช่ไหมคะ
1: ชอบคนเราน่าจะชอบนวดหัวไหม
0: ชอบ
1: ชอบทุกคนไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่หรอกนวดแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายสบายมันไม่ตึงนะ
0: หนังศีรษะเราค
1: ือ ไม่ตึง
0: มันเหมือนมีเส้นเลือดอยู่ในแบบหนังศีรษะเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
1: คือไม่งั้นคนเราอาจจะเครียดนะเวลาเครียดเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันตึงเกร็งไปหมดเลยใช่ไหมคะพอมีการนวดคลึงเนี่ยมันก็จะทำให้คลายแล้วกลิ่นของมะกรูดเนี่ยน
0: ะ
1: มันก็จะช่วยทำให้เราผ่อนคลายด้วยนะเพราะมะกรูดนี่มันจะหอมเนาะมันหอมแบบสดชื่นหอมสดชื่น
0: กลิ่นของเขาอะค
1: ่
0: ะเห็นไหมคะอันนี้เรามาทำสาธิตให้ท่านผู้ชมแบบดูเลยนะคะว่ากว่าเราจะได้มามะกรูดนะคะ
1: ค่ะอันนี้พอหรือยังคะ
0: อาจจะพอแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวมะกรูดส่วนตัวใบโบกนะ
1: คะ
0: ก็อาจจะทำให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะ
1: ย่อยหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อต้มไปพร้อมกันเลย
0: ใช่ค่ะต้มไปพร้อมกันได้เลยค่ะสัดส่วนก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะว่าสัดส่วนอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะคะ
1: ไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขิงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ขิงนะคะ
0: ขิงอันนี้เราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะอาจารย์เราได้มานะคะเราก็หั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้มันจะไปเลี้ยงรากผมนะคะทำให้รากผมแข็งแรงนะกระตุ้นอันนี้ไม่ต้องปอกเปลือกแต่ต้องล้างแต่ต้องล้างก่อนนะคะ
0: เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกมันอยู่ในดินนะคะบางทีมันจะมีดินตามซอกที่เป็นง่ามพวกนี้ค่ะ
1: เพราะพวกนี้เป็นหัวอยู่ในดินนะ
0: ใช่ค่ะเพราะงั้นเราต้องล้างให้เขาให้

0: สะอาดนะคะไม่งั้นเนื้อแชมพูที่เราได้ก็อาจจะมี
1: อะไรเศษ
0: มีดินลงไปนะคะ
1: มีเศษอะไรของแถมค่ะมีของแถมที่ไม่ได้ต้องการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ
1: ช่วยนะเวลาเพราะว่าขิงเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็ง
0: เราต้องนำไปตัวเขาไปปั่นอีก
1: เดี๋ยวเวลาปั่นเนี่ยมันจะแหลกยากนะคะก็ช่วยย่อยให้มันเล็กลงนิดนึงคล้ายๆทำกับข้าวเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะอันนี้วันนี้เรามาสาธิตอันนี้เรามาทำกับข้าวอาจารย์
1: ทำกับข้าวโอ้ขิงก็หอมนะขิงก็หอมเหมือนกัน
0: เพราะตัวขิงเขาก็จะมีตัวน้ำมันเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ใช่ขิงก็มีน้ำมันมีน้ำมันขิงเนาะถือถ้าเป็นขิงอ่อนเนี่ยค่ะสรรพคุณมันจะน้อยนะคะให้ไปซื้อขิงแก่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ไปซื้อขิงแก่เวลาไปตลาดก็เลือกได้ใช่ไหม
0: เลือกได้ค่ะ
1: บอกแม่ค้าว่าเอาขิงแบบไหนเพราะอาหารบางอย่างก็ต้องใช้ขิงอ่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: บางอย่างก็ใช้ขิงแก่แต่ขิงเนี่ยสรรพคุณเยอะนะกินแล้วช่วยแก้ขึ้นเหียน
0: ใช่
1: วิงเวียนก็ได้อ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: จะเป็นลมก็กินน้ำขิงได้
0: ตอนนี้ก็จะมีอะไรช่วงโควิดนี่กลับมาระบาดอีกขิงนี่คือแบบ
1: น้ำขิงนี
0: ่จะต้องมีนะคะ
1: บอกว่ามันช่วยให้โควิดมันไม่ลงปอดนะคะจะช่วยป้องกันเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เริ่มเป็นเนี่ยก็จิบน้ำขิง
0: ไปด้วย
1: บีบมะนาวด้วยก็ดีค่ะ
0: เป็นใบยะนางนะคะเนี่ยค่ะ
1: ใบยะนางต้องเอาแกนกลางออกใช่ไหมคะ
0: เอาแกนกลางออกจะดีแล้วเราก็อาจจะหั่นนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะใช่ค่ะ
1: เพื่อสะดวกในการปั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ยะนางนี่ตลาดมีเพราะว่าถ้าเราทำหน่อไม้นะคะหน่อไม้อะมันมีพิษ
0: อร่อยใช่ไหมคะเอาใบยะนาง
1: ใบยะนางที่เขาเอาต้องใช้ใบยะนางกับหน่อไม้ก็เพราะว่าเขาเอาพิษของหน่อไม้ออกนะคะหน่อไม้อย่างเดียวถ้าเรากินเอามาเลยแล้วกินเลยเนี่ยไม่ได้นะคะหน่อไม้มันมีพิษ
0: ต้องไปคั้นเอาน้ำเขาออกมาใช่ไหมคะ
1: เอายะนางมาฆ่าฤท
0: ธิ์ใช่
1: ซุปหน่อไม้นะ
0: อาจารย์พูดมาก็แล้ววันนี้นะ
1: น้ำลายสอไหม
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารที่แบบว่า
1: ต้องกินกับส้มตำนะซุปหน่อไม
0: ้เดี๋ยวเราจะขออีกสัก
1: อีกหน่อยไงฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะย้ายของ
0: ใช่ค่ะ
1: ย้ายของก่อน
0: แล้วเราก็จะเติมน้ำไปนะคะสัดส่วนก็คือเดี๋ยวทางจะขึ้นที่หน้าจอให้นะคะ
1: น้ำ250
0: ใช่ค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะระหว่างที่รอต้มนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็จะมีจริงๆอ่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามี สมุนไพรตัวอื่นก็คือสามารถใส่ได้เลยอย่างเช่นบางครั้งมันอาจจะไม่มีสมุนไพรที่มันเป็นสดหาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เป็นของแห้งหรือเป็นแก่นของเขาอ่ะท่านผู้ชมก็มีอาจจะมีผ้าขาวบางหรือถุงก็ได้ค่ะก็คือใส่ตัวสมุนไพร
1: ของแห้งลงไป
0: ใช่ของแห้งลงไปอะค่ะ
1: คือไม่ได้ใส่ปนไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: คือใช่ค่ะไม่ใส่ปนไปในนี้ก็คืออาจจะหา
1: ถุง
0: ที่สามารถ
1: หรือเอาผ้าขาวบางห่อ
0: แล้วก็ใส่เป็นสมุนไพรที่อาจจะเป็นของแห้งหรือเป็นแก่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มัดให้เขาสนิท
1: แล้วก
0: ็
1: ใส่ลงไป
0: นะคะ
1: คือไม่ปนกัน
0: ใช่ไม่ปนกันค่ะแล้วก็ใส่ลงไป
1: แยกส่วนแยกส่วนแต่ก็ต้มด้วยกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่า
0: พอเวลาตอนที่เรานำมาปั่นนะคะเพราะว่า เราต้มไปเรื่อยๆสารพวกสารสำคัญอย่างพวกพวกแกนพวกอะไรก็จะลงไปในนี้ด้วยแต่ตอนที่เราเอาขึ้นมาตอนที่ตัวเนื้อมะกรูดสด
1: ตอนที่จะปั่นใช่ไหม
0: ตอนที่จะปั่นเราก็คือเอาตัวที่
1: เราจะไม่เอาของแห้งมาปั่น
0: ใช่ค่ะก็คือเราจะใช้เป็นของสด
1: ที่ว่าเราต้องแยกเพราะว่าของแห้งเนี่ยบางทีมันแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบางทีมันก็เป็นแก่นคือแก่นก็คือเป็นไม้อ่ะค่ะเป็นไม้เป็นแก่นตรงกลางของต้นไม้อ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนไม้อ่ะค่ะเหมือนไม้เลย
0: บางที
1: มันปั่นไม่ได้
0: ใช่มันเกิด
1: มันหลงไปอยู่ในเครื่องปั่นเดี๋ยวเครื่อง

0: ก็มีขายนะ
1: มีถุงซิปเป็นถุงซิปก็ได้หรือถุงที่แบบเรา
0: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนถ้าถุงซิปเดี๋ยวมันพลาสติกมันไม่ใช่พลาสติกนะเป็นถุงผ้า
1: เป็นถุ
0: งผ้าที่แบบว่ารูดคล้ายๆถุงชาค่ะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านะใหญ่กว่าแล้วก็รูดใช่ไหมรูดปากแล้วก็หย่อนลงไปเพื่อที่จะต้มด้วยกันนั่นแหละแต่เราจะไม่เอามาปั่น
1: ใช่ค่ะเราจะไม่ไปปั่นอันนี้ระหว่างที่
0: เราดูซิ
1: เนี่ยค่ะก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆนะคะท่านผู้ชมเวลาจริงๆท่านผู้ชมตอนเวลาต้มอะค่ะควรจะมีฝาปิด
0: เพื่อที่ให้มันความร้อนมัน
1: ได้ความร้อนมันได้อยู่ใน
0: มันได้สะสมแล้วมันจะได้เดือดเร็ว
1: จริงๆวันนี้จริงๆเราเอามาให้ท่านผู้ชมดูเราอาจจะ
0: ไม่มีฝาก็มองไม่เห็นเน
1: า
0: ะ
1: เราก็เลยถ้าคือถ้าท่านผู้ชมไปทำเองที่บ้านก็คือฝาปิดนะคะปิดฝาไว้อาจจะปิดไม่สนิทอาจจะเปิดไว้เงียบๆนิดนึงนะคะ
0: มันจะได้ไม่ล้ม
1: ใช่ความร้อนมันก็จะได้อยู่ในหม้อ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีฝาปิดนะกลิ่นอ่ะมันก็จะหายไปเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะกลิ่นก็จะหายไป
0: แต่วันนี้เราเปิดให้ดูเพราะว่าถ้าปิดท่านผู้ชมก็มองไม่เห็น
1: เราก็จะดูว่าลักษณะที่เขาได้แล้วจริงๆอ่ะตอนที่ถ้าจะได้จริงๆก็คือตัวที่เป็นตัวมะกรูดอาจารย์คือเวลาเราตัดนะคะคือมันจะต้องขาดเหมือนกับถ้าเกิดตอนที่เราอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ถ้าเกิดมันได้ที่แล้ว
0: หมายความว่าถ้าวิธีทดสอบว่ามันได้ที่แล้วหรือยังใช่ไหมคะ
1: คือ
0: ลองเอามาตัดดู
1: ถ้าเกิดว่าเขาขาดก็สามารถใช้ได้แล้วถ้าเขายังไม่ขาดก็คือ
0: ยังไม่ได้
1: ใช่ค่ะก็ต้มต่อไป
0: เพราะว่าเวลาเราปั่นเนี่ยถ้ามันไม่ขาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาวิธีพิสูจน์
1: เวลาเราปั่นอ่ะมันจะเขาเรียกมันจะนาน
0: เอามานานด้วย
1: ใช่แล้วเนื้อที่เราได้
0: มันไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่นิ่มพอเนา
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เหมือนสรรพคุณมันยังไม่ได้ออกในการต้มอะค่ะการต้มเป็นการสกัดวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีหนึ่งของการสกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันยังไม่นิ่มพอสารสกัดมันก็ยังออกมาน้อยไปเนาะน
1: ้
0: อยไปนะคะนั่นก็เราก็จะแบบว่า
1: เดี๋ยวขอวางตอนที่เราปั่น
0: ได้ค่ะอันนี้ยักย้ายไถ่เทนะคะให้มันไม่เกะกะ
1: ใช่ค่ะ

0: โชว์ให้ดูหน่อยนะคะยังโชว์ให้ดูอยู
1: ่พอเขาได้ที่แล้วนะคะนะคะเขาก็จะเริ่มนะคะนะคะตัวมะกรูดก็จะเริ่มสีคล้ำลงนะคะ
0: อันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะ
1: ใช่ค่ะใช้ไฟกลาง
0: เพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนะน้ำมันจะงวดลง
1: เร็วมาก
0: ทำให้มันยังไม่ทันได
1: ้ใช่ยังไม่ได้
0: ยังไม่นิ่มเลยเนี่ยมันน้ำก็จะหมดซะแล้วนะคะ
1: ถ้าเราทำปริมาณเยอะก็อาจจะใช้เวลาต้มนานหน่อย
0: นานหน่อย
1: จริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทำตามสูตรที่ให้ท่านผู้ชมไปก็อาจจะต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมง
0: ที
1: ่ใช่ค่ะก็จะ
0: ได
1: ้เน
0: ื้
1: อมะกรูดที่ต้มเนื้อเปื่อยแล้วนะคะ
0: กำลังพอดี
1: แต่ถ้าท่านผู้ชมไปในทำปริมาณเยอะมากขึ้นก็อาจจะต้องรอเวลาน
0: ะ
1: คะแล้วก็สังเกตอย่างที่บอกค่ะว่าเนื้อมะกรูดเวลาเราไปตัดเขาขาดหรือยังนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆบางครั้งมันไม่จำเป็นว่าอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็อาจจะอยู่ที่ปริมาณที่เราไปทำบางคนอาจไปทำ5กิโล10กิโลเพื่อทำเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็บอกแน่นอนไม่ได้บางทีมันอยู่ที่กำลังไฟ
1: ใช่ค่ะ
0: ของแต่ละเตาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็ปริมาณที่ท่านผู้ชมทำนะคะ
0: ค่ะแล้วก็คือเอามาเทสดูว่าถ้าเราตักขึ้นมาแล้วเราตัดขาดได้เนี่ยค่ะก็จะทำให้เรารู้ว่าอันนี้เอาไปปั่นได้แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆพอเวลาเสร็จเราก็ควรทิ้งไว
0: ้ให้มันเย็นก่อน
1: ให้ม
0: ัน
1: เย็นก่อนนะคะแต่ไม่ถึงขนาดแบบเย็นแบบนี้เลยค่ะคือให
0: ้อุ่นๆ
1: อุ่นๆใช่ค่ะแล้วเราก็นำไปปั่นเครื่องปั่นก็หาได้ทั่วไปเลยก็จะเป็น
0: เครื่องปั่นน้ำผลไม้
1: น้ำผลไม้เรานี่ก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่มีนะ
0: คะ
1: ก็คือใช้ปั่นยังไงก็คือปั่นให้มันเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อสมูทตี้ค่ะอาจารย
0: ์เป็นเนื้อครีมเลยนะ
1: ใช่เป็นเนื้อ
0: เหม
1: ือ
0: นครีมเป็นเหมือนคร
1: ี
0: ม
1: ใช่ค่ะเป็นเนื้อสมูทตี้เพื่อที่อะไรถ้าเกิดว่าเราปั่นแค่หยาบ
0: ๆ
1: พอเวลาเรานำไปกองค่ะมันจะได้เนื้อมะกรูดน้อยใช่มันก็จะ
0: ให้ปั่นให้ละเอียดหน่อยนะ

0: ละเอียดนะคะเป็นเนื้อสมูทตี้นะคะเราก็จะได้เนื้อมะกรูดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้สรรพคุณของครบถ้วนมากขึ้นได้ทั้งเนื้อได้ทั้งทุกส่วนเลยนะคะ
1: เนื้อสมูทตี้ก็คือเนื้อ
0: เ
1: นื้อแบบเนื้อครีมเนาะ
0: ใช่เป็นแค่ใช้เนื้อครีมใช่ได้ค่ะ
1: ลูกค้าบางคนแบบฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเนื้อสมูทตี้คืออะไร
0: เดี๋ยวเราตอนที่เราปั่นนะคะ
1: อ๋อจะให้เห็น
0: ใช่
1: เราก็จะ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราก็จะป
1: ั่
0: นให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะว่าลักษณะเนื้อเป็นแบบไหนถึงสามารถใช้ได้นะคะระหว่างที่รอนะคะอย่างอันนี้วิธีใช้นะคะอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อมะกรูดสดๆเลยนะคะพอเวลาเราไปใช้อ่ะท่านผู้ชมครั้งแรกอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกมัน
1: ไม่สะอาดหรอ
0: ไม่ใช่คือมันรู้สึกมันกระด้างมันยาม
1: ันจะเหมือน
0: มันไม่เหมือน
1: แชมพูทั่วไป
0: ก็อาจจะครั้งแรกท่านผู้ชมอาจจะยังอาจจะผสมกับแชมพูของเราที่เรา
1: ถ้าเรายังไม่คุ้นเคยใช่ไหม
0: ถ้าเรายังไม่คุ้นเคยก
1: ็
0: อาจจะนำมาผสมก่อนก็ได้ค่ะคือล้างชโลมเขาเรียกอะไร
1: ทำให้ผมเปียกก่อน
0: แล้วก็อาจจะเอาแชมพูของเราอะค่ะมาสักเล็กน้อยแล้วก็ใช้ตัวเนื้อแชมพูที่ท่านผู้ชมได
1: ้มีอยู่
0: มีอยู่วันนี้ที่เราได้ทำอ่
1: ะ
0: อาจจะไปผสมกันแล้วก็ไปลองไปสระดูก่อนครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่ชินนะคะพอทำครั้งต่อๆไปก็จะเริ่ม
1: แบบใช้เพียวๆได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ทีนี้นะคะวิธีโดยธรรมชาตินะคะบางทีเราเก็บไว้อาจจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะถ้าเกิดเราทำปริมาณไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเราทำปริมาณเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะหาตัวสารกันเสียเพื่อที่ป้องกัน
1: ใช่
0: นะคะ
1: ถ้าสมมติว่าเราจะทำแล้วก็เผื่อจำหน่ายให้เพื่อนฝูงก่อนเนี้ยค่ะก็
0: ต้อง
1: ใส่เน
0: า
1: ะเพราะว่าถ้าในระยะยาวอะ
0: หรือถ้าท่านผู้ชมอาจจะทำจำหน่ายก็ลองไปปรึกษาทางเขาเรียกอะไรออยดูของแต่ละจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะจดสูตรแจ้งออยทำมีเอกสารอะไรบ้าง
1: ต้องใช้ยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนเขาก็ไปทำเป็นโอท็อปใช้ได้ใช
0: ่ไหมค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เป็นของดีประจำจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่ไหนมีมะกรูดเยอะๆเนาะ
0: จริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีจากธรรมชาติเลยนะคะสีของเนื้อมะกรูดนะคะที่เราได้บางคนก็อาจจะแบบเพิ่มลูกเล่นไปแต่งสีแต่งอะไรนะคะเพิ่มเพื่อความแต่งกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ดูน่าใช้นะคะอาจจะไปเพิ่มเพื่อให้กลิ่นมันดูน่าใช้ขึ้นหรือถ้าคนไหนที่ชอบแบบธรรมชาติก็เอาสูตรนี้ไปได้เลย
1: แต่จริงๆอ่ะกลิ่นมะกรูดเนี่ยโดยธรรมชาติก็หอมอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะใช่
1: แต่แล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่เราอาจจะต้องการความแตกต่างจากคนอื่น
0: ใช่ไหมแล้วก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะทดสอบดูนะคะ
1: ต้องใช้ทดสอบดูเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วอีกนะคะ
1: อันนี้
0: ก็เริ่มจะได้แล้วนะคะ
1: เริ่มหั่นได
0: ้ใช่ค่ะ
1: เริ่มหั่นได
0: ้อันนี้ก็จะเริ่มปั่นได้แล้วนะคะ
1: ถ้าทำปกติก็ต้องทิ้งให้มันอุ่นๆก่อนนะคะค่อยเอาไปปั่นนะคะ
0: ไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดเราไปปั่นตอนที่เขามีอุณหภูมิร้อนๆนะคะ
1: เครื่อง
0: ใช่เครื่องของเราก็จะหนอก
1: เครื่องเราจะมีปัญหาแต่วันนี้เราคงรอไม่ได้ใช่ไหม
0: ค่ะก็อาจจะได้แค่แบบว่าพอให้อุ่นๆเล็กน้อยนะคะนะคะเห็นไหมคะนี่สีของเขาก็จะเริ่ม
1: ตุ่นๆนะ
0: ใช่สีของเนื้อมะกรูดนะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะขาดแล้วนะคะนี่นะคะเนื้อก็จะขาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะคะยกลงมาก่อนนะคะให้เขาอุ่นสักคู่นะคะอีก10นาที
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ทำไงต
0: ่อเดี๋ยวอาจารย์ขอที่กรองนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะรอสักครู่นะคะ
1: มันมีมากกว่า1ใบ
0: นะคะอันนี้ระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่น

0: แล้วก็ถ้าเกิดเรามีเครื่องปั่นผลไม้ก็คือใช้ได้เลยนะคะ
1: ปั่น
0: ใช่ตอนนี้ราคาก็ไม่แพงมากตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีหมด
1: ถูกลงเยอะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอเราปั่นเสร็จนะคะได้เนื้อที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาทำการกรองนะคะกรองด้วยอะไรก็จะเป็นตะแกรงร่อนเนี่ยค่ะทั่วไปได้เลยนะคะกรองเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อของเขาค่ะมีความละเอียดมากขึ้นจากเนื้อที่เราได้บางครั้งอ่ะเนื้อมะกรูดมันเวลาเราปั่นอาจจะปั่นไม่ละเอียด
1: มันก็จะมีแบบว่าเป็นเศษๆเวลาใช้มันก็จะเป็นแบบถ้าเราไม่กรองนะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดู
1: มันก็ติดหัว
0: เพื่อใช
1: ่ติดหัวไปหมด
0: บางทีแบบว่ายังเอาติดเป็นแบบล้างไม่ออก
1: เป็นชิ้นเล็กๆ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมากรองเพื่อให้ได้เนื้อมะกรูดที่น่าใช้มากขึ้นนะคะ
1: เครื่องมันใหญ่นะเวลาทำเยอะๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้ได้แบบประมาณ1กิโลอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราปั่นเราไม่ต้องให้มันเต็มถึงขนาดนี้นะคะเราอาจจะแค่ครึ่งนึ
1: ง
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะ
1: เดี๋ยวมันไม่มีเนื้อที่จะ
0: ไปค่ะ
1: จะปั่นไม่มีเนื้อที่ที่มันจะกลับใช่ไหม
0: ใช่
1: ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อไปเลย
0: ใช่ค่ะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วก็ดูปริมาณนะคะตอนที่เราขออนุญาตนะคะ
1: ของร้อน
0: โอ้โหไม่ถึงน้อยไม่ถึง
1: ไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะปั่นขึ้นไปปั่นขึ้นไป
0: นะคะแล้วก็ปั่น
1: เครื่องปั่นแบบมืออาชีพนะเนี่ย
0: ปั่นไปเรื่อย

0: นะคะเริ่มเนื้อก็จะดูที่ละเอียดยัง
1: เปิดว่านี้เครื่องใหญ่เนาะ
0: ใช่ค่ะนี่จะเป็นเครื่องใหญ
1: ่เราทำสาธิตมันนิดเดียว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราสาธิตเยอะ
1: มันจะไม่มีเวลา
0: ใช่ค่ะมันจะ
1: เวลาไม่พอ
0: ใช้เวลาในการต้มนานไปอะค่ะปั่นไปเรื่อยๆนะคะ
1: วิธีสังเกตก็คือเนื้อให้มัน
0: ใช่ให้เนื้อเขาเข้ากันอ่ะเศษที่เป็นพวก
1: ไม่ให้เป็นเศษเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะลองดูไอ้อันนี้ความร้อนของเรานะคะ
1: ควัน
0: ใช่ค่ะ
1: เนื่องจากว่ามันร้อนนะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: ปกติไม่ควรจะมีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อท่านผู้ชมลองดูนะคะแล้วเราก็จะมา
1: เนี่ยอย่างเงี้ยนะเรียกสมูทตี้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเป็นครีมครีมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครีมแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นท่อนๆแล้วนะ
0: จริงๆถ้าท่านผู้ชมจะปั่นให้เนื้อละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะ
1: แต่ว่าอันนี้ฮะทำให้ดูไม่ลงล็อก
0: ใช่ค่ะโอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาก
1: รอง
0: นะคะนะคะ
1: กรอง
0: นี่เนื้อที่ได้นะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะเนี่ยบางทีเนื้อมะกรูดนะคะมันก็จะมี
1: เขาเรียก
0: มีเศษ
1: มันจะยังเป็นเศษ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเรากองแล้วนะคะเนื้อที่ได้นะคะเห็นไหมคะ
1: ก็จะเป็น
0: ก็จะเนื้อเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้น
1: ใช้แล้วก็จะได้ไม่มีอะไรติดผมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีใช้ไปเต็มไปหมดเลย
0: บางครั้งเคยใช้ดูแล้วเขาเรียกอะไรนะคะคือเนื้อบางทีเขาปั่นไม่ละเอียดนะคะด
1: ้
0: วยความบางชาวบ้านนะเน
1: า
0: ะบางครั้งอะเขาแบบว่าปั่นแต่เขาปั่นไม่ละเอียดไม่ได้กองอย่างค่ะบางทีเศษนะคะพวกที่เป็นเนื้อของเขายังอยู่นะคะเวลาเราไปสระที่ผมเขาจะติดผม
1: แต่ว่าล้างก็ออกนะคะเพียงแต่ว่าตอนใช้อะมันจะติดผมไปหมด

0: กระชอนก็ต้องใช้เบอร์นี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หาได้ง่ายทั่วไป
1: แล้วมันก็ได้ง่ายทั่วไปค่ะมีอยู
0: ่เศษเล็กมันจะได้ไม่ลงไปด้วยอาจจะช้านิดนึงนะคะ

0: มันยังมีความเป็นเนื้อๆอยู่
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เราสามารถนำกลับไปปั่นได้อีกรอบนะคะแต่อาจจะนี้จะปั่นนี่ไปหน่อยเราอาจจะปั่นเพิ่มอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปั่น
2: อีกครั้งใช่ค่ะ
1: เอาแต่นี้เราไม่มีเวลาใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ
0: โอ้เป็นครีมแบบน่าใช้
1: ใช่ก็จะเป็นครีมนะคะ
0: น่าใช้เลย
1: นี่ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถนำกลับไปใช้ได้นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเนื้ออันนี้ก็คือเป็นเนื้อมะกรูดล้วนนะคะไม่มีสารเคมีเลยนะคะจานที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมดูวันนี้นะคะก็คือเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในเขาเรียกอะไรในท้องถิ่นของเราในบ้านของเราเลยนะคะ
0: บางทีก็มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
1: อย่างที่เรามาเป็นมะกรูดเป็นขิงอย่างเงี้ยค่ะใบหญ้านางใบโบบกนะคะก็คือเป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะคะ
0: ต้องอันนี้ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ค่ะนะคะก็คือวันนี้นะคะก็เป็นแชมพูนะคะมะกรูด
0: แบบไม่มี
1: ฟองนะคะ
0: อันนี้ใช้ได้บ่อยแค่ไหนคะ
1: จริงๆสามารถใช้ได้แบบทุกวันก็ได้ค่ะ
0: ทุกวันก็ได
1: ้หรือถ้าเกิดเรายังช่วงแรกๆเราอาจจะยังเขาเรียกอะไรยังไม่ชินกับการที่จะใช้ก็อย่างที่บอกก็คือแนะนำ
0: ผสมกับแชมพูที่ใช้อยู่
1: ที่ใช้อยู่ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มแบบ2วัน
0: ค่อยเริ่มลดแชมพูที่เราใช้อยู่ประจำลงนะคะแล้วก็ใช้คิดว่าใช้สักประมาณ2อาทิตย์เนี่ยน่าจะเริ่มชินแล้วนะน่าจะเริ่มแบบว่าใช้เดี่ยวได้นะคะ
1: อาจารย์มีอะไรอยากเสริมให้ท่านผู้ชมไหมคะเผื่อท่านผู้ชม
0: ก็คือว่าสำหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีนะคะหรือว่าคนที่ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยที่เขาจะต้องพยายามให้เคมีเข้าร่างกายน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็แนะนำนะคะว่าแชมพูมะกรูดเนี่ยมันจะทำให้มันไม่มีเคมีนะเพราะฉะนั้นอ่ะสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะ
1: เพราะบางคนเขาทำคีโมมาใช่ไหมก
0: ็ใช
1: ่ร่วมเยอะ
0: แล้วก็เคมีมันเยอะนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ
1: ท่านผู้ชมทางบ้านลองดูแล้วเอ้ยมันทำง่ายอยากจะแบบเอ้ยลองมาทำใช้ดูเพราะว่าสมุนไพรที่นำมาวันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่หาง่ายก็ลองท่านผู้ชมก็ลองนำกลับไปทำดูนะคะหรือจะเป็นไปจัดจำหน่ายต่อยอดก็อาจจะไปปรึกษาทางสสจ.อยู่จังหวัดไหนหรืออย.อย่างเงี้ยค่ะก็ไปขอคำแนะนำจากทางจังหวัดหรือสสจ.หรือทางอย.ได้นะคะสำหรับวันนี้เนาะของเรานะคะอาจารย์ก็จะแบบนำแบบ
0: ภารกิจ
1: ใช่ดูแลเส้ นผมเนาะของเราวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเส้นผมก็ยังมีตอนต่อๆหลายๆตอนที่ดูแลผิวผ้าผิวหน้าผิวกายนะคะอีกหลายๆตอนนะคะหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะ
0: ได้ติดตามพวกเราได้ในตอนต่อๆไปนะคะมีหลายๆตอนเนาะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณรถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นวันนี้เรามาพบกันในตอนที่7แล้วนะคะในตอนที่7จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีไข่เป็นวัตถุดิบหลักนะคะในตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุกกี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำคุกกี้ที่ทำมาจากเนยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูค่ะว่ากรรมวิธีในการผลิตคุกกี้ไข่จะมีความแตกต่างกันอย่างไรในสาระการสอนของวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ไข่การผลิตคุกกี้ไข่ในรูปการบีบหรือการหยอดการผลิตคุกกี้ไข่ในรูปแบบของสปันแล้วก็การบีบคุกกี้ไข่ในรูปแบบของมือแรงค่ะแล้วเราจะมาสรุปปัญหาร่วมกันนะคะว่า เวลาเราทำแล้วมีปัญหาเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในเรื่องนี้ค่ะเราจะพูดถึงลักษณะทั่วไปประเภทวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็วิธีการผลิตนะคะเขาบอกว่าลักษณะของคุกกี้ไข่เนี่ยจะต้องมีลักษณะฟูเบากรอบนุ่มและละลายในปากเราจะสังเกตได้ในจากคุกกี้หลายๆชนิดที่กินเข้าไปแล้วละลายเลยเช่นขนมไข่กรอบนะคะเป็นขนมโบราณก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของคุกกี้ไข่เนาะแล้วก็จะมีรสชาติแบบหวานมากเพราะว่าในหลายๆครั้งเคยมีนักศึกษาเคยคิดจะทดลองว่าให้คุกกี้ไข่น่ะมันมีความหวานน้อยลงได้ไหมในทางศาสตร์ของการทำคุกกี้ไข่ทำมากระลองทำอะไรก็ตามอะค่ะน้ำตาลกับไข่ขาวเนี่ยจะเป็นตัวโครงสร้างของไข่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงลดน้ำตาลไม่ได้ต้องมีชิ้นเล็กกลมๆขนาดแผ่นบางๆนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีไข่น้ำตาลทรายแป้งอเนกประสงค์ธัญพืชและเกลือนะคะส่วนผสมอื่นๆก็สามารถใส่ได้ตามต้องการเหมือนที่ได้เรียนรู้ไปในหน่วยที่1ในหน่วยที่2และหน่วยที่3แล้วว่าวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองมีอะไรบ้างความรู้ทั่วไปของการทำคุกกี้ไข่เนี่ยเราจะเริ่มจากขั้นตอนการผสมก่อนนะคะขั้นตอนการผสมเนี่ยจะต้องค่อนข้างละเอียดพอสมควรส่วนผสมไม่สามารถคาดเคลื่อนได้เลยเช่นในกรณีที่ทำมากระลองถ้าสมมติว่าน้ำตาลบอกว่า110กรัมก็ต้อง110กรัมเป๊ะถ้าเป็น115กรัมเนี่ยก็จะมีผลต่อการขึ้นฟูอันที่2ค่ะน้ำตาลที่ใช้ควรจะเป็นน้ำตาลทรายละเอียดอย่างเช่นถ้าในสูตรกำหนดว่าเป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ต้องเป็นน้ำตาลไอซิ่งเอาน้ำตาลป่นมาใช้ไม่ได้เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีหน้าที่ทำโครงสร้างให้กับตัวคุกกี้ไข่เนี่ยเกิดความแข็งแรงวัตถุดิบที่ใช้ควรมีคุณภาพดีหรือเป็นฟู้ดเกรดค่ะเพื่อมีความปลอดภัยต่อผู้รับประทานตัวที่2ค่ะถ้าเป็นในกรณีของคุกกี้ไข่เนี่ยตัวไขมันจะใช้น้อยมากประมาณ 5% เพื่ อย่างเช่นใช้ในการทาถาดอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันติดหรือว่าใช้ในส่วนผสมเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเวลาและอุณหภูมิในการอบก็ขึ้นแต่ละชนิดซึ่งมีความสำคัญที่แตกต่างกันทีนี้ประเภทของคุกกี้ไข่ค่ะมันก็จะประกอบไปด้วย3แบบเนาะทีนี้3แบบของ